0: เราสามารถซื้อได้หมดเลย
1: คือครบจบในที่เดียวได้
0: ถูกต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
1: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
0: 4หุ้นนะคร
1: ับ4หุ้นโอเค
0: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกให้มาตกแต่ง
1: ปลอกก็จะใหญ่กว่านี
0: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ้นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
2: อ๋อ4หุ้นกับ6หุ้นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
1: ใช่ถูกต้องเพราะว่ามันข้างละ1
0: ครับแล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
1: ครับ
0: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
1: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
0: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
1: ้เหรอ
0: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
1: กลมให้หมดเลย
0: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกัน
1: ใช
0: ่แล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
1: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
0: ใช่ครับ
1: ตามมาเรียวมาน
0: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
1: ครับ
2: ช่วงนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
0: มีสำเร็จหมดเลยครับ
1: แต่ว่า
0: ร้านก่อสร้างม
2: ีแต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถูก
0: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างๆนะครับ
1: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นกลายเป็นหัวเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
0: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: โอ้
0: แ
3: ล้วก็โลหะเหมือนก
0: ัน ใช่ครับโลหะเหมือนกันดังนั้นเชื่อมได
1: ้เออ
0: เชื่อมได
1: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลย
0: ใช่ครับ
1: และเอออันนี้สนใจมาก
0: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
1: ม้วนยังไงพี
0: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
2: เดี๋ยว
1: ไปไหนอ่ะ
2: ขึ้นเครื่องคุณมองบน
0: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
1: ขอจ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
0: อันนี้เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็
1: กเผา
0: ขาวนะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆกับเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
1: ี้
0: จะเป
1: ็
0: นเหล็กเส้นนะครับผมข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งอะไรง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่าเหมือนก
1: ัน เหล็กเส้นอะนะ
0: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
1: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโค้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
0: ยู่ตัว
1: ไม่
0: บิด
1: ไม่บิดข้าง
0: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เ
2: ป็นแล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
0: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ้น4หุ้นไปจนถึง1นิ้ว
1: โอ้ใหญ่นะ
0: ใช่คร
1: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผานี่เขาใช้ทำอะไรพี
0: ่เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าโครงสร้างอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
1: เราเนี่ยคือถือเป็นแกนนั่นแหละ
0: ใช่ครับ
1: มันคือแกนนะฮะ
0: เหล็กตันนั่นเอง
1: มันต้องแข็งมาก
0: มันแข็งมากเลยด
1: ัง
0: นั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
1: ไม่ไป
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นโครงสร้างอย่างแน่นอน
0: ใช่
1: โอเค
0: โครงสร้าง
1: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
0: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
1: ์
0: คร
1: ับ
0: ผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดา
1: ะ
0: นะครับความสูง
1: เป็นสตูเตี้ยหน่อย
0: สตูเตี้ยหน่อย
1: เตี้ยหน่อย
0: ความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
1: ใช่
2: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
0: ขึ้น
2: แล้ว
0: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก
0: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
1: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เหล็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ขึ้นอีกประมาณสัก 10%

0: ียบร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วก็นี่คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: เขาสอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของทางบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับ

0: แล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยเราสามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานไม้นะเดี๋ยวคุณคอนแทคอะไรให้
1: ครับ
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้งข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เออแล้วก็อันนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่
0: ใช่มี
1: ก็จะเป็นอัดไม้อัด
0: ครับอันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่10มิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: เออแต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้แต่มีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วอะครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะถ้างั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้1อันนะครับผมไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: ันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่อัดหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนา20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2ประมาณ2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: อ่ะโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลมันด้วย
1: ครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศคือมันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: ทื่อๆวางลงไปเป็นเหมือนแผ่น
1: ดังนั้นถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูเขาหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วยข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับเบาะตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อมสองก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษนึงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เออมันต้องแบบว่าเป็นฟองน้ำเป็นฟองน้ำ
1: ครับไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีไม่มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเงี้ย
0: ใช่ๆอันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลองได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลองถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: ค่ะ
0: เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกาวยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เห็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบไหมคะ
0: ถ้าเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าเบาะไม่แข็งหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยครับ
2: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกหุ้มเบาะอะไรเงี้ยมันจะมีโฟมหลายแบบมาก
2: เหมือ
0: นมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นบอร์ดที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบบอร์ดนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยวะ
1: แล้วก
2: ็
1: คนกลางไปเลยครับคนกลาง
2: คนกลางเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: คนเลยอ่ะ
1: ครับคนเลย
0: คนเลยนะ
1: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน
1: ่
2: อยเยิ้มๆหน่อย
1: เยิ้ม
2: แบบนี้เลยครับประมาณน
0: ี้โอ้เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ครบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้คือแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยไม่เลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ไม่ต้องรอครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดเนี่ย
1: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อก4ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บ
2: โอเ
0: คมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบไป
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆหยดนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เนาะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิง

0: ทำมันนั้นไม่ได้มัน
1: จะเหนื่อยใช่ไหม
0: คุณมันจะไม่ได้ถ้าผมเราค่อยๆจีบ
2: เน้นๆไป
0: จีละจีบสองจีบนี่ไงคือเนี่ยเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
2: มีจีบหลักจีบรอง
0: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
2: เก้าอี้เก้าอี้เบาะเบาะ
0: เฮ้ยนี
1: ่ก็จะใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
0: ครับ
1: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วค่อยมาประกอบร่าง
0: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: ปาก
0: เก
2: ลือ
0: เล
2: ทใช่ครับขูดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขุกขักใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: จะใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเน
2: า
0: ะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับ
0: งั้นน่ะเดี๋ยว
1: งั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: ค
1: ื
0: ออันเนี้ยคือเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยแบบนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตาม
1: เศษไม้ใช้นะ
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: ฮะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่ยังไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงจริงจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับนี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยติดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: นี่เราก็ยึดต
0: ัวในกรณีนี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
2: ค่ะได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเต้วันนี้ไปแล้วไปแล้วอันนี้คือต่อแบบทะลุ
0: เฮ้ยทำไมอ๋อมันต่อกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: อ๋อมันเป็นต่อกระแทก
1: ใช่ครับ
0: มันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอบกระแทกอันนี้ไม่มีโหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอบกระแทกอย่างเดียว
1: ค
0: ือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็คือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดากับโหมดจอบกระแทกไว้จอบปูน
1: อ
0: ่ะอันนี้มันเอาไว้จอบปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้เท่านั้น
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรา
1: ก็เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันอยู่ดีนะครับ
1: แล้วกะซ้ายขวาแล้วก็ยิง
2: พอดีเนาะ
1: ยิงตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับข้อดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง

0: คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
1: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
0: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
1: ัน นี่ก็ใส่ที่หน้าเลย
2: ใส่ได้เลย
1: นะฮะ
0: ไป
2: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
0: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
1: ้นะประมาณนั้นเอออย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
2: ใช่
1: เนาะมันดูไม่งั้นมันกลายเป็นแกนนี้แล้วก็ขึ้นไปนี่เลย
0: ถ
1: ูกความเผ็ดนิดนึง
2: มันจะดูอะไร
1: เราดูไปเผ็ดนิดหน่อย
2: ครับ
1: นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
0: ไรก็ได้เป็นลายก็ได้นะคะเออไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
2: เนี่ยเดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
0: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
1: ่
0: ไหมคะ
2: โอเคกระแทกอีกทีหนึ่ง
1: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวนี้เท่าไหร่
2: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
1: ต้นทุนนะ
2: ต้นทุนเลยครับ
1: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
2: ใช่ไม่รวมค่าแรง
1: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
2: ถูกต้องครับ
1: ตัววงนี้นะ
2: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
1: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่าบูธมันคือบูธอะไร
0: ใช่
1: ไหม
0: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
1: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้นะ
2: ใช่ครับ
1: ไม้ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
0: ว
1: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
2: ได้หมด
1: นะครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากเลยวันนี้ที่มาจัดที่นี่มาดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
2: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 ทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: อมรินทร์ TVรู้หรือไม่ตอนฟ้องคดีละเลยล่าช้าละเมิดและสัญญาทางปกครองรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นการฟ้องคดีว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรรวมทั้งกระเทิดอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือจากกฎคำสั่งอื่นหรือจากการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรหรือสัญญาทางปกครองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเรื่องดังกล่าวสามารถนำเรื่องมาฟ้องศาลปกครองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งหรือดำเนินการโต้แย้งและคัดค้านในเรื่องนั้นอีกศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะปักหมุดสื่อศาลปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครองwww.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดย

และเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การการยื่นคำคัดค้านคำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระ

ายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: 6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นสาย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เอ้าเจ้าปัน
4: ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่ๆไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: ย่อยกะโหลกพูดได
4: ้ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นใจก่อนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
5: หิวมาก
3: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ
4: เน่น้ำ
5: ชื่นใจจัง
6: เป็นยังไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
2: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
6: ้อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะแว๊บ
4: โอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
6: ดีแล้วก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
5: เข้าใจแล้ว
6: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
1: ้ปึ๊บเอ๊ะ
4: งมงมงมงมงมงมงมง
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
4: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
1: ข้าก็เหมือนกัน
2: ข้าด้วยข้าด้วย
6: นี่แหละคือสุขเวทนา
4: สุขเวทนา
6: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
4: ใช่เลยสุขมาก
6: เอาละกินซาลาเปาลูกที่2ได
1: ้ฮึบ
2: ฮึบเจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
3: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
6: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่2เป็นยังไงบ้าง
1: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
2: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่2ลูกดีกว่า
4: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
6: งั้นกินซาลาเปาลูกที่3ต่อได้
4: อร่อยอร่อย
1: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
7: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
4: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
3: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
6: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
4: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
6: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
4: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
6: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
4: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
2: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
4: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
6: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
1: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
2: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะข้าอิ่มแล้ว
4: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
6: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากอีกต่อไปแล้ว
4: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
6: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
1: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
4: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
6: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
2: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกายทางใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
4: การสุดยอด
6: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
1: เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
7: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
2: รู้หรือไม่ตอบระยะเวลาในการฟ้องคดีเพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนกฎหรือคำสั่งหรือสั่งห้ามกระทำการอื่นใดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือกรณีผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีคำสั่งลงโทษทางวินัยโดยไม่เป็นธรรมภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดก่อนมาฟ้องคดีแล้วผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายใน90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนั้นศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนที่จะไปพูดคุยกันเรื่องมรดกและพินัยกรรมนะคะฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยค่ะเราก็มาถึงตอนสุดท้ายของเงินทองต้องจัดการนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องของการจัดการพินัยกรรมและมรดกนะคะเวลาเราพูดถึงเรื่อง

ของพินัยกรรมและมรดกเนี่ยหลายท่านอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนรวยนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจริงๆแล้วการจัดการเรื่องของมรดกและทรัพย์สินเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญกับทุกๆท่านและมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนค่ะสำหรับเงินก้อนสุดท้ายนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีเยอะเนี่ยทำไมเราจำเป็นที่จะต้องวางแผนปกติเนี่ยบางท่านที่อาจจะไม่เคยบอกว่าเราเก็บอะไรไว้ที่ไหนและเราอยากจะให้ใครถ้าเป็นรุ่นของเจเนเรชันอาจจะอายุมากหน่อยเนี่ยอาจจะมีการซ่อนใช่ไหมคะมีการเก็บไว้ในกระเป๋ามีการเก็บไว้ในห้องนอนนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่เนี่ยมีทรัพย์สินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเยอะการเปิดบัญชีออนไลน์หรือว่าเปิดบัญชีหุ้นออนไลน์เนี่ยไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ไปเท่ากับตัวเราค่ะเราอยากจะให้อะไรใครเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการระบุไว้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าอะไรที่เรียกว่าทรัพย์มรดกนะคะทรัพย์มรดกคือทรัพย์สินของผู้ตายที่มีอยู่ในเวลาที่ผู้ตายตายอย่างเช่นสมุดบัญชีเนี่ยเงินฝากธนาคารเนี่ยก็ต้องเป็นของผู้ตายแก้วแหวนเงินทองเป็นของผู้ตายเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยจะต้องแยกกรรมสิทธิ์ร่วมออกไปก่อนกรณีที่ทรัพย์สินที่เป็นสินสมรสเนี่ยค่ะก็จะเป็นทรัพย์สินร่วมกันระหว่างสามีกับภรรยาหรือว่าเวลาเราไปซื้อที่ดินในกอกับในขอเป็นการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันกรณีนี้เนี่ยก็ต้องแยกทรัพย์สินออกมาส่วนไหนเป็นส่วนของนายกส่วนไหนเป็นส่วนของนายขอนะคะแล้วก็จะมีทรัพย์สินบางอย่างที่กฎหมายเนี่ยระบุไว้ว่าอย่างเช่นเงินที่ได้มาจากการซื้อประกันชีวิตอันนี้จะเกิดหลังที่ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตแล้วนะคะหรือว่ากรณีที่เงินที่ได้จากเงินชาปนกิจสงเคราะห์อันนี้ก็ยังไม่เรียกว่าเป็นทรัพย์สินที่มีอยู่ในขณะที่ผู้ตายผู้เสียชีวิตเสียชีวิตนะคะทรัพย์สินร่วมเนี่ยนะคะอย่างเช่นทรัพย์มรดกนะคะจะตกสู่ทายาทต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้เสียชีวิตแล้วค่ะหนี้สินก็อยู่ในข่ายที่จะเป็นทรัพย์มรดกนะคะที่สามารถที่จะตกทอดสู่ทายาทเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีหนี้สินอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ควรจะระบุไว้ให้ชัดเจนนะคะเพื่อที่เราจะได้จากเงินกองมรดกเนี่ยเอามาหักในส่วนที่เป็นหนี้ก่อนที่เหลือจะได้แบ่งสู่ทายาทต่อไปค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็มาดูกันว่าใครคือทายาทนะคะกฎหมายกำหนดไว้ว่าทายาทเนี่ยมี2ประเภทนะคะประเภทที่1เรียกว่าทายาทโดยธรรมประเภทที่2เนี่ยคือทายาทโดยพินัยกรรมค่ะทายาทโดยธรรมนะคะเป็นบุคคลที่มีสิทธิ์โดยธรรมชาตินะคะเป็นบุคคลที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้เนี่ยบุคคลเหล่านี้ก็จะมีสิทธิ์มรดกตามกฎหมายค่ะทายาทโดยธรรมเนี่ยก็จะแบ่งเป็นญาติกับคู่สมรสค่ะทายาทโดยธรรมนะคะมี6ลำดับค่ะลำดับที่1เรียกว่าผู้สืบสันดานนะคะหมายถึงบุตรโดยชอบโดยกฎหมายถ้าเป็นบุตรนอกกฎหมายก็ต้องบิดาก็ต้องรับรองแล้วนะคะลำดับที่2เนี่ยพ่อแม่ของเรานะคะลำดับที่3คือพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่4เป็นพี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันลำดับที่5ปู่ย่าตายายค่ะและลำดับสุดท้ายเป็นลุงป้าน้าอาการรับมรดกเนี่ยก็จะเป็นไปตามลำดับก่อนหลังนะคะเราจะใช้หลักการว่าญาติสนิทตัดกับญาติห่างนะคะโดยที่ถ้ามีผู้รับมรดกในลำดับที่1และลำดับที่2แล้วเนี่ยลำดับที่3 4 5 6ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมรดกนะคะทายาทลำดับที่1กับทายาทลำดับที่2เนี่ยจะไม่ตัดซึ่งกันและกันนะคะในส่วนของคู่สมรสนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตนะคะแต่กฎหมายก็ระบุไว้ว่าคู่สมรสเนี่ยเป็นทายาทโดยธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะยกตัวอย่างให้ฟังค่ะสมมุติว่าผู้ตายนะคะมีคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูก2คนคุณพ่อคุณแม่ลูก2คนแล้วก็ภรรยา1คนนะคะกรณีนี้เราก็จะเอาทรัพย์มรดกเนี่ยมาหาร5นะคะทุกท่านรับมรดกในสัดส่วนที่เท่ากันค่ะอีกกรณีนะคะถ้าเกิดผู้ตายเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่มีภรรยาสามีมีบุตรกรณีนี้กฎหมายบอกว่าให้คู่สมรสเนี่ยได้รับมรดกครึ่งหนึ่งนะคะ 50% แล้วอีก 50% ก็จะไปที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะถ้าเกิดผู้ตายมีแค่พี่น้องกับภรรยากับคู่สมรสเนี่ยกรณีนี้กฎหมายบอกว่ารับมรดกให้ไปที่คู่สมรสก่อนเสร็จ2/3นะคะแล้วที่เหลือถึงจะเป็นของพี่น้องถ้าไม่มีทายาททั้ง6ลำดับเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคนที่เข้ามารับมรดกแทนทายาทใน6ลำดับนี้มรดกทั้งหมดเนี่ยก็จะไปอยู่ที่คู่สมรส 100% ค่ะในกรณีที่ผู้เสียชีวิตไม่มีทายาทโดยธรรมทรัพย์สินทั้งหมดจะตกสู่แผ่นดินค่ะหรือว่ามีทายาทอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าทายาทโดยพินัยกรรม
ทายาทโดยพินัยกรรมก็คือผู้ที่เราระบุให้เป็นผู้ที่รับมรดกของเราที่เราระบุไว้ในพินัยกรรมค่ะต่อมานะคะพินัยกรรมคืออะไรนะคะพินัยกรรมคือคำสั่งของเจ้ามรดกว่าเราจะจัดการกับทรัพย์สินอย่างไรหลังจากที่เราเสียชีวิตลงไปค่ะพินัยกรรมนะคะเป็นนิติกรรมที่ต้องทำตามแบบที่กฎหมายกำหนดนะคะทำตามแบบนี่หมายถึงว่ากฎหมายระบุว่าจะต้องมีส่วนประกอบอะไรองค์ประกอบอะไรเราต้องทำตามแบบนั้นๆ นะคะถึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้ตามกฎหมายพินัยกรรมที่ใช้กันส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2ประเภทก็คือพินัยกรรมแบบธรรมดากับพินัยกรรมที่เขียนเองทั้งฉบับค่ะผู้ทำพินัยกรรมนะคะจะต้องมีอายุขั้นต่ำที่15ปีนะคะแล้วก็เป็นบุคคลที่ไม่ถูกศาลสั่งให้เป็นผู้วิกลจริตนะคะก็คือมีสติสัมปชัญญะที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในขณะที่ทำพินัยกรรมค่ะสำหรับพยานในพินัยกรรมนะคะจะต้องไม่มีคุณสมบัติแบบนี้นะคะอันที่1ก็คือว่าผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยไม่สามารถเป็นพยานได้บุคคลวิกลจริตหรือว่าถูกศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้บุคคลที่หูหนวกเป็นใบ้หรือว่าตาบอดทั้งสองข้างอันนี้ก็เป็นพยานในพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอีกหนึ่งข้อยกเว้นที่สำคัญนะคะผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมรวมทั้งคู่สมรสของผู้เขียนหรือพยานในพินัยกรรมจะเป็นผู้รับทรัพย์ตามพินัยกรรมไม่ได้ค่ะอย่างที่กล่าวข้างต้นนะคะคือเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่นะคะเมื่อเราเสียชีวิตไปเนี่ยคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยบางบ้านเนี่ยไม่รู้แม้กระทั่งว่าเรามีทรัพย์สินอะไรบ้างนะคะในมูลค่าที่เท่าไหร่แล้วก็เก็บอะไรไว้ที่ไหนอย่างไรนะคะถ้าเราอยากจะส่งต่อทรัพย์สินพวกนี้ให้กับคนที่เราอยากจะส่งต่อให้เราจำเป็นที่จะต้องจัดการในเรื่องของมรดกและทรัพย์สินตรงนี้ค่ะถ้าเกิดมีความประสงค์ที่จะทำพินัยกรรมนะคะก็ระบุไปเลยว่าเราจะให้ทรัพย์สินอะไรกับใครนะคะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยทรัพย์สินที่จะส่งต่อไปเป็นไปตามหลักของทายาทโดยธรรมคำนี้เนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องมาจัดการเรื่องของทรัพย์สินของเรานะคะข้อแนะนำก็คือว่าควรจะต้องมีการทำบัญชีทรัพย์สินเนี่ยให้อัปเดตอยู่เสมอนะคะแล้วในส่วนสุดท้ายเนี่ยอย่างที่กล่าวข้างต้นเนี่ยสมัยนี้มีบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นมากมายนะคะก็พยายามจัดระเบียบตรงนี้ด้วยกรณีที่มีพินัยกรรมด้วยเนี่ยเขียนอะไรเก็บไว้ตรงไหนก็อย่าลืมบอกบุคคลที่เราไว้ใจไว้ด้วยนะคะเขาจะได้ไปหาถูกว่าเขียนพินัยกรรมไว้เราเก็บไว้ที่นี่นะคะบัญชีทรัพย์สินเราเก็บไว้ตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะทำให้หลังจากที่เราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยการสืบต่อทรัพย์สินไปให้กับบุคคลที่เราอยากให้เนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วถูกต้องตามเจตนารมณ์ของเราค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: อุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: เออกินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่COVID-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยCOVID-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากมากนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
2: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงน่ะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
5: เย้
4: อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไป

0: ตรงไป
1: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
2: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
3: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
0: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
2: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจและมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัยก่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
0: ไซเรนมือหมุน
2: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
0: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับสบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะลดน้อยลงมากๆเลยครับ
2: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
0: ถึงแล้วถึงแล้ว
3: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบายระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
2: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
1: เป็นพยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
4: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
2: เด็กๆเห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จำเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
4: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
2: ่
4: ะ
2: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาดที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตราย

0: ให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
1: อาจมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้ใจแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
3: า
2: ะ
3: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็นพิเศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด After Shock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวไม่ต้องกลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
4: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
5: ได้เลย
4: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
6: DLTV DLTV
4: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
1: ตอนนี้ DLTV มีอัดเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
4: จัดไปอย่าให้เสีย

0: อนนั้น
1: ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม้
3: ขีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

ศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอม

0: 있어หลังจากเล่นเกมสารอาหารหรรษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
1: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
0: ภาพขนมปัง
1: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
2: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพไก่ทอด
2: มีโปรตีนค่ะครู
0: เฉลยโปรตีน
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: มีไขมันด้วยค่ะ
0: เฉลยไขมัน
1: ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพมะเขือเทศ
2: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร
1: ่ถูกต้องแล้วครับ
0: ภาพขนมไข่หง
1: นี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
2: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
1: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
1: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
1: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
1: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
2: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
1: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
0: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
1: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกัน1จานครับ
3: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลอง

0: ดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
1: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
2: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
0: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
1: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
3: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามิน
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้
6: ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
6: น้ำค่ะร้อนร้อนแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกหมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละได้นั่นเองครับนักเรียนจากในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนได้ดูในเรื่องของอะไรกันมาครับการเปรียบเทียบใช่ไหมการเปรียบเทียบเศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษเกินและจำนวนคละนะครับเราต้องนำความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้นะครับในการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละนะครับนักเรียนฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับฟูกให้นักเรียนเนี่ยเรียงลำดับเศษ7ส่วน10เศษ3ส่วน8เศษ5ส่วน6และเศษ9ส่วน12จากมากไปน้อยครับนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเรียงลำดับตามโจทย์ดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะแจกเศษส่วนดังที่ครูฟุกได้บอกไปนะครับให้กับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนดูว่าเศษส่วนที่นักเรียนได้รับเนี่ยใครจะมีค่ามากกว่ากันและใครจะน้อยกว่ากันแล้วเราจะเรียงลำดับได้อย่างไรครับขอตัวแทน4กลุ่มออกมารับครับ4กลุ่มอ่ะขอกลุ่ม1ถึงกลุ่ม4ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาเรียงลำดับเศษส่วนที่แต่ละกลุ่มได้รับนะครับนักเรียนครับการที่นักเรียนจะเรียงลำดับเศษส่วนนั้นนะครับนักเรียนมีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาก่อนไหมครับเราจะสามารถใช้ความรู้เรื่องใดช่วยในการพิจารณาก่อนจากที่ได้เรียนรู้มาในชั้นประถมศึกษาปีที่5มีอยู่1เรื่อง
2: คร
1: ึ่
2: ง
1: ใช้อะไรนะใช้อะไรนะใช้เกณฑ์ครึ่งใช่ไหมครับก็คือใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นั่นเองครับในการเรียงลำดับเศษส่วนนะครับนักเรียนอาจจะพิจารณาโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวครูฟุกขอทบทวนก่อนครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับขอสัก5จำนวนเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้าง
2: เศษ
1: 4
2: ส่วน
1: 8ถูกต้องครับเศษ5ส่วน10ถูกต้องครับ
2: เศษ
1: 10
2: ส
1: ่
2: วน
1: 20เศษ10ส่วน20ถูกต้องครับอะไรนะ
2: เศษ
1: 2ส่วน4เศษ2ส่วน4มีอีกไหม
2: เศษ
1: 3ส่วน6มีอีกไหมครับ
2: เศษ
1: 4
2: ส
1: ่
2: วน
1: 8อะไรอีกครับ
2: เศษ
1: 5ส่วน10อะไรอีกครับ
2: เศษ
1: 6ส่วน12ครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนสังเกตนะครับจากเศษ2ส่วน4เศษ3ส่วน6เศษ4ส่วน8เศษ5ส่วน10และเศษ6ส่วน12เป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเนี่ยสังเกตสิครับว่าตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับตัวเศษกับตัวส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอะไรนะตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนหรือตัวส่วนเป็น2เท่าของตัวเศษใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าเมื่อนักเรียนหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เนี่ยนักเรียนจะพบว่าตัวเศษเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนหรือตัวส่วนเป็น2เท่าของตัวเศษอ่ะจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับในการเปรียบเทียบก่อนนะครับจากนั้นนักเรียนครับเศษ7ส่วน10

0: ครับคุณฟุกก็จะนำมาพิจารณากับเศษ5ส่วน10ใช่ไหมเพราะในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนตัวส่วนต้องอะไรกันต้องอะไรครับต้องเท่ากันคุณฟุกก็นำเศษ7ส่วน10มาเปรียบเทียบกับเศษ5ส่วน10เศษ7ส่วน10มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน10อะไรนะมากกว่าใช่ไหมครับดังนั้นเศษ7ส่วน10ก็ต้องมากกว่าเศษ1ส่วน2เพราะอะไรเพราะว่าเศษ5ส่วน10เป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองก็สามารถสรุปได้นะครับว่าเศษ7ส่วน10มากเศษ1ส่วน2อ้าวต่อไปเศษ3ส่วน8ครูต้องนำมาเปรียบเทียบกับอะไรครับจากตรงนี้อะไรนะเศษ4ส่วน8เพราะนักเรียนได้เรียนรู้ว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนต้องเท่ากันใช่ไหมนั่นเองก็เลยนำเศษ3ส่วน8มาเปรียบเทียบกับเศษ4ส่วน8เศษ3ส่วน8มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน8
1: น้อยกว
0: ่าใช่ไหมครับนักเรียนพิจารณาที่อะไรเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราต้องดูที่อะไรครับ
1: ต
0: ัวเศษเห็นไหมตัวเศษของเราคือ3และตัวเศษของเราคือ4 3น้อยกว่า4ใช่ไหมครับเราก็ได้ว่าเศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ4ส่วน8นักเรียนจะสรุปได้อย่างไรครับดังนั้นเศษ3ส่วน8
1: น้อยกว่าเศษ1ส่ว
0: น2น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะเศษ4ส่วน8เป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับจากนั้นเศษ5ส่วน6นำมาเปรียบเทียบกับอะไรดูจากตรงนี้
1: เศษ3
0: กับเศษ3ส่วน6แล้วเรียนพบแล้วนะครับว่าเศษ5ส่วน6มากกว่าเศษ3ส่วน6ดังนั้นนะครับเราก็สรุปได้ดังนี้เลยนะครับเพราะว่าเศษ3ส่วน6เป็นเศษส่วนที่เท่ากับอะไรนั่นเองเศษ1ส่วน2ก็สรุปได้แล้วสุดท้ายครับเศษ9ส่วน12นำมาเปรียบเทียบกับอะไรไปดูจากเศษส่วนอะไรนะ
1: เศษ
0: 6ส่วน12ก็พบว่ามันอะไรกว่าม
1: ากกว
0: ่าใช่ไหมครับดังนั้นสรุปได้อย่างไรจากตรงนี้เราได้พิจารณาโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ใช่ไหมครับเรามาสรุปกันนักเรียนครับครูฟุกจะนำมาใส่ในตารางเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2คืออะไรครับจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: อะไรนะครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน8และเศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้างครับจำได้ไหมเอ่ยอะไรนะ
1: เศษ
0: 7ส่วน10มีอะไรอีก
1: เศษ
0: 9ส่วน12มีอะไรอีก
1: เศษ
0: 9
1: ส่วน
0: 6และเศษ5ส่วน6นะครับดังนี้เลยใช่ไหมครับจากเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับก็คือเศษ3ส่วน8เนี่ยเป็นเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เศษ7ส่วน10เศษ5ส่วน6และเศษ9ส่วน12เป็นเศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2และจากโจทย์เนี่ยโจทย์ให้เราเรียงลำดับจากไหนไปไหนจากมากไปน้อยจากตรงนี้นักเรียนพบอะไรแล้วจำนวนที่อะไรแล้วที่จำนวนที่น้อยที่สุดแล้วคืออะไรครับ
1: เศษ3ส
0: ่วน8อยู่กับใครอยู่กับกลุ่มไหนแสดงว่าเศษ3ส่วน8น้อยที่สุดอ่ะเผื่อกันลืมเรามาติดไว้ก่อนติดไว้บนกระดาษเลยครับน้อยที่สุดจะต้องอยู่ฝั่งไหนซ้ายหรือขวาเวลาเรียงจากมากไปน้อยอยู่ทางขวาสุดเลยใช่ไหมติดครับลงมาหน่อยลูกลงมาด้านล่างหน่อยลงมาอีกโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้นักเรียนพบแล้วเศษส่วนที่น้อยที่สุดละใช่ไหมจากโจทย์ของเราพบเศษส่วนที่น้อยที่สุดละจากนั้นเราจะทำยังไงต่อเราต้องมาพิจารณาเศษส่วนในกลุ่มที่มากกว่าเศษ1ส่วน2เพราะเรายังไม่รู้ว่าเศษส่วนใดมากที่สุดใช่ไหมครับทำอย่างไรล่ะจะทำอย่างไรต่อใช้หลักการอะไรต
1: ่อ
0: ทำตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับทำตัวส่วนให้เท่ากันเนี่ยโดยใช้วิธีใดหาคอรนอของตัวส่วนดังนั้นครับนักเรียนเราจึงต้องมาเปรียบเทียบเศษ7ส่วน10เศษ5ส่วน6และเศษ9ส่วน12นะครับโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนนั้นมาหาคอรนอ นะครับได้คอรนอคือจำนวนใดครับช่วยคิดหน่อยเร็ว
1: 60
0: เท่าไหร่นะครับ60คอรนอคือ60แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนของเศษ7ส่วน10เศษ5ส่วน6และเศษ9ส่วน12เนี่ยให้เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 60อ่ะมาเริ่มที่เศษ7ส่วน10เศษ7ส่วน10ตัวส่วนเป็น10เอ10คูณกับจำนวนใดได้60
1: 10 16
0: 10คูณ6เราต้องนำ6มาทำอย่างไร
1: ค
0: ู
1: ณ
0: ทั้งตัวเศษและตัวส่วนอ่ะดังนี้เลยนะครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ
1: เ
0: ศษ42ส่วน60นักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบไปกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับจากนั้นครับพิจารณาที่เศษ5ส่วน6นักเรียนปลายทางตอบเสียงดังๆเลยนะครับตัวส่วนเป็น6ทำตัวส่วนให้เป็น60 6คูณกับจำนวนใดได้60 6คูณ10ต้องนำ10มาทำอย่างไรคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็น
1: เศษ
0: 50ส่วน60จากนั้นทำอย่างไรต่อทำอย่างไรต่อครับพิจารณาที่อะไรต่อเศษอะไร
1: เศษ
0: 9ส่วน12ต้องทำตัวส่วนให้เป็น60ซึ่งตัวส่วนอันนี้คือ12 12คูณกับจำนวนใดได้60
1: 5
0: 12คูณ5ต้องนำ5ไปทำอย่างไรคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็น
1: เศษ
0: 45ส่วน60จากตรงนี้ครับนักเรียนได้มาแล้วเศษ42ส่วน60เศษ50ส่วน60และเศษ45ส่วน60ใช่ไหมครับจากนั้นเราต้องการโจทย์บอกว่าให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยใช่ไหมพิจารณาจากตรงนี
1: ้เศษ50ส่วน
0: 60เศษ50ส่วน60มากกว่าอะไรมากกว่าอะไรมากกว่าอะไรเศษอะไรมากกว่าเศษ45ส่วน60เมื่อตัวส่วนเท่ากันเรามาพิจารณาที่ตัวเศษจากนั้นนักเรียนดูต่อเราได้แล้วเศษ50ส่วน60มากกว่าเศษ45ส่วน60และดูต่อนะเศษ45ส่วน60ต้องมากกว่าอะไรด้วย
1: มากกว
0: ่าเศษ42ส่วน60จากตรงนี้ครับนักเรียนจากที่เราได้ทำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นให้เท่ากันใช่ไหมครับเราก็มาพิจารณาต่อที่ตัวเศษนั่นเองก็สรุปได้แล้วเรารู้แล้วว่าเศษส่วนใดมากกว่ากันเศษส่วนใดน้อยกว่ากันใช่ไหมครับจากนั้นเรามาสรุปคำตอบแล้วเพราะตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับเมื่อทราบแล้วมาสรุปคำตอบนักเรียนดูเศษ50ส่วน60เอ๊ะมาจากเศษส่วนใดอะไรนะครับ
1: เศษ
0: 5ส่วน6แสดงว่าเศษ5ส่วน6มากกว่าอะไรครับมากกว่าเศษ9ส่วน12เนี่ยสังเกตนี่ไงเศษ45ส่วน60นี่ครับมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับและเศษ9ส่วน12มากกว่าอะไรครับมากกว่าอะไรมากกว่าเศษ7ส่วน10จากตรงนี้ครับนักเรียนเรียงลำดับจากมากไปน้อยเศษส่วนใดมีค่ามากสุดเสร็จแล้วนะเศษ5ส่วน6อ่ะเศษ5ส่วน6อยู่กับใครครับติดหน่อยเร็วเศษ5ส่วน6อยู่กับใครอ่ะติดหน่อยครับมากที่สุดเลยใช่ไหมต้องไปติดทางไหนซ้ายสุดเลยไหมครับมากที่สุดเลยติดทางซ้ายสุดนะครับจากนั้นถัดมาเป็นเศษส่วนไหนครับต้องเป็นอะไรต่อเศษอะไร
1: เศ
0: ษอะไรครับ
1: เศ
0: ษ9ส่วน12เพราะนักเรียนพบว่าเนี่ยเศษ5ส่วน6อ่ะมากสุดเลยใช่ไหมครับจากนั้นถัดมาเนี่ยก็ต้องเป็นเศษ9ส่วน12เศษ9ส่วน12อยู่กับใครติดเลยครับต่อไปครับต่อไปต้องเป็นอะไรตอบครูฟุกได้ไหม
1: เ
0: ศษ7ส่วน10อยู่กับใครมาติดครับตอนนี้เราเรียงลำดับครบหมดยัง
1: ครบแล้ว
0: ครบแล้วเพราะว่าจากข้างต้นเนี่ยเราทราบ เศษส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดแล้วใช่ไหมคืออะไรครับเศษอะไร
1: เศษ
0: 3ส่วน8นักเรียนอย่าลืมต้องนำเศษ3ส่วน8มาทำอะไรด้วยมาเขียนด้วยใช่ไหมครับตอนเราตอบนะครับจากตรงนี้นะครับก็เป็นการเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยนั่นเองครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างขั้นแรกพิจารณาอะไรก่อนใช้เกณฑ์อะไรมาช่วยก่อนเกณฑ์ครึ่งคือเศษ1ส่วน2ใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ก่อนในการเปรียบเทียบนะครับเมื่อใช้เศษ1ส่วน2เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2หรือเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2จากนั้นเอาอะไรเข้ามาช่วยต่อทำตัวส่วนให้อะไรกันจากนั้นต้องพิจารณาโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนนั้นไปหาพอรอนอจากนั้นเนี่ยก็ดำเนินการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเป็นอะไรบ้างข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมครับเราก็ใช้ความรู้จากการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนค่านั่นแหละเข้ามาช่วยครับนักเรียนจากนั้นครับข้อต่อมาข้อนี้เดี๋ยวคุณฟุกให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยจดโจทย์สักครู่หนึ่งครับ

0: จดเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับทั้งต้นทางและปลายทางเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเรียงลำดับ2เศษ3ส่วน10เศษ39ส่วน7เศษ7ส่วน3เศษ17ส่วน6และ2เศษ1ส่วน4ครับจากมากไปน้อยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้พิจารณาสิมีอะไรบ้างมีทั้งจำนวนคลามีทั้งเศษเกินมีทั้งจำนวนคลาและเศษเกินเนี่ยแล้วเราจะเรียงลำดับอย่างไรครับเดี๋ยวครูฟุ้งนะครับก็จะแจกเศษส่วนนะครับและจำนวนคลาเหมือนกับโจทย์เลยนะครับให้กับในทุกกลุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับกันนะครับตัวแทนขอ5กลุ่มเลยครับข้อนี้5กลุ่มเร็วมาก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวพิจารณาของตนเองนะครับว่าของเราเนี่ยจะมากที่สุดไหมจะน้อยที่สุดไหมหรือจะอยู่ในลำดับไหนของการเรียงลำดับครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมกันเลยนะครับทั้งต้นทางและปลายทางครับก่อนอื่นครับนักเรียนเราทำอย่างไรก่อนนักเรียนบอกครูฟุกว่ามีทั้งจำนวนคละมีทั้งเศษเกินนักเรียนต้องพิจารณาอะไรก่อนทำเศษเกินให้เป็นอะไรก็คือเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของจำนวนคละอันไหนคือเศษเกินเศษ39ส่วน7เขียนในรูปของจำนวนคละได้อย่างไรครับ
1: เศษ5ค่ะ5เศษ4ส่วน7
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 5
0: เศษ4ส่วน7นะครับเห็นไหมเพื่อนสามารถเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของจำนวนคละได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับจากนั้นครับอันไหนเป็นเศษเกินอีก
1: เศษ
0: 7ส่วน3เขียนในรูปของจำนวนคละได้อย่างไรครับ
1: 2เศษ7ส่วน3
0: 2เศษ1ส่วน3หมดยังเศษเกินหมดยังยังมีอะไรอีก
1: เศษ
0: 17ส่วน6เขียนในรูปของจำนวนคละได้อย่างไรครับ
1: 2เศษ5ส่วน
0: 6อะไรนะ
1: 2
0: เศษ5ส่วน6ตอนนี้นะครับนักเรียนพิจารณาโดยการเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของจำนวนคละดังนั้นนักเรียนจึงต้องมาเปรียบเทียบอะไร2เศษ3ส่วน10จากนั้นเป็นอะไรต่อครับเป็นอะไรต่อถัดมาต้องเป็นอะไร5เศษ4ส่วน7เพราะจากโจทย์เนี่ยเป็นเศษ39ส่วน7ตอนนี้เราเขียนเศษ39ส่วน7ให้อยู่ในรูปของจำนวนคละได้เป็น5เศษ4ส่วน7ใช่ไหมครับจากนั้น

0: อะไรต่อ
1: 2
0: เศษ2เศษ1ส่วน3จากนั้นครับ
1: 2เศษ
0: 5ส่วน6และ
1: 2
0: เศษ1ส่วน4ดังนี้เลยใช่ไหมครับอ่ะตอนนี้เป็นจำนวนค้าหมดยังเป็นจำนวนค้าหมดหรือยังครับ
1: หมด
0: แล้วเมื่อเป็นจำนวนค้าหมดแล้วเราต้องทำการเปรียบเทียบแล้วเราต้องเปรียบเทียบที่อะไรก่อนเวลาเราจะทุกตัวเป็นจำนวนค้าเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบที่อะไรก่อนครับที่อะไรนะจำนวน
1: น
0: ับเอ๊ะจำนวนนับมีอะไรบ้างดูพร้อมกันครับทางต้นทางและปลายทางมีอะไรบ้างครับจำนวนนับมีอะไรบ้าง
1: 2
0: 5 2 2และ2เอ๊ะเป็นยังไงนักเรียนตอบครูได้หรือยังจากเวลาเราเปรียบเทียบจำนวนนับตอบได้ยังครับนักเรียนปลายทางตอบด้วยนะครับพบอะไรพบอะไรครับนักเรียนอะไรนะ5เป็นยังไงมากที่สุดเลยใช่ไหมพบว่าจำนวนนับเนี่ยคือ5มากที่สุดแสดงว่า5เศษ4ส่วน7ก็ต้องอะไรด้วย
1: มากที
0: ่สุดใช่ไหมครับขั้นแรกนักเรียนต้องมาเปรียบเทียบที่จำนวนนับของจำนวนคละใช่ไหมและนักเรียนพบอะไรพบว่า5เนี่ยที่เป็นจำนวนนับนะครับมากที่สุดดังนั้น5เศษ4ส่วน7ก็ต้องอะไรที่สุดเลยมากที่สุดแสดงว่า5เศษ4ส่วน7ก็จะเท่ากับเศษ39ส่วน7ซึ่งอะไรที่สุดเลย
1: มากที
0: ่สุดเอาไว้ด้านซ้ายสุดเลยครับพบแล้วว่าเศษ39ส่วน7มากที่สุดจากนั้นครับเมื่อนักเรียนพบแล้วนะครับว่า5เศษ4ส่วน7มากที่สุดนะครับถ้าย้อนกลับไปดูที่โจทย์ก็คือเศษ39ส่วน7ดังนั้นที่เหลือเราทำอะไรกันต่อเนี่ยทำอะไรกันต่อเอาทำอะไรกันต่อเอามาเปรียบเทียบแสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบอะไรครับ2เศษ3ส่วน10อะไรอีกอะไรอีก2เศษ1ส่วน3อะไรอีก2เศษ5ส่วน6และ2เศษ1ส่วน4นักเรียนต้องเปรียบเทียบจำนวนค้าดังนี้เปรียบเทียบแล้วพบอะไรพบอะไรครับพบว่าจำนวนนับเป็นยังไงกัน
1: เท่าก
0: ันเพราะจำนวนนับคืออะไรหมดเลย
1: 2
0: จำนวนนับเท่ากันครับนักเรียนเห็นไหมจำนวนนับคือ2เนี่ยเท่ากันเมื่อจำนวนนับเท่ากันทำอย่างไรต่อทำอย่างไรต่อครับเปรียบเทียบที่เศษส่วนแสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบอะไรครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน10
1: เศษ
0: 1ส่วน3
1: เศษ
0: 5ส่วน6และเศษ1ส่วน4เราจะเปรียบเทียบเศษ3ส่วน10เศษ1ส่วน3เศษ5ส่วน6และเศษ1ส่วน4เนี่ยโดยใช้หลักเกณฑ์อะไรก่อนอะไรนะครึ่งใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์เรามาพิจารณากันเริ่มที่เศษ3ส่วน10ก่อนนี่นะครับเศษ3ส่วน10เนี่ยมากกว่า1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2หรือน้อยกว่า1ส่วน2
2: มากกว่า
0: อะไรครับเศษ3ส่วน10มากกว่า1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2หรือน้อยกว่า1ส่วน2น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับนักเรียนพิจารณายังไงนะครับเดี๋ยวฟุ๊กจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับให้นักเรียนพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนตัวส่วนเราคืออะไร
1: 4
0: ครึ่งหนึ่งของตัวส่วนคือ
1: 5
0: ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของตัวส่วนคือ5และตัวเศษเราเป็นอะไร
1: 3
0: แสดงว่าตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนใช่ไหมตัวเศษคือ3น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนคือ5 3น้อยกว่า5แสดงว่าเศษ3ส่วน10ก็ต้องน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับครูฟุกใส่ไว้ดังนี้จากนั้นครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาที่เศษ1ส่วน3นักเรียนครับเศษ1ส่วน3มากกว่าเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน2หรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับนักเรียนพิจารณายังไงนักเรียนมาดูตัวส่วนก่อนตัวส่วนคืออะไร
1: 3
0: ครึ่งหนึ่งของ3

1เศษ1ส่วน2แต่ตัวเศษของเราเป็น1เห็นไหม1ก็จะน้อยกว่า1เศษ1ส่วน2เอ๊ะตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่าเศษ1ส่วน3ต้องน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นเศษ5ส่วน6นักเรียนตอบเลยครับอะไรครับมากกว่าเศษ1ส่วน2ต่อไปอะไรต่อครับเศษ1ส่วน4อ่ะเศษ1ส่วน4มากกว่า1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2หรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2น้อยกว่าใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วเศษ5ส่วน6นี้มาจากใครเนี่ยมาจากไหนครับ2เศษ5ส่วน6และ2เศษ5ส่วน6มาจากใครเศษ17ส่วน6แสดงว่าจำนวนที่ถัดจากเศษ39ต้องเป็นอะไรครับเศษ17ส่วน6อยู่ตรงไหนเศษ17ส่วน6เศษ17ส่วน6อยู่ตรงไหนครับมาติดเลยเราได้จำนวนลำดับถัดมาแล้วเราได้มากที่สุดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ได้จำนวนลำดับถัดมาต่อไปตอนนี้นักเรียนต้องมาพิจารณาเศษส่วนที่อะไรต้องพิจารณาเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะนักเรียนทราบอันนี้แล้วว่ามากซึ่งมีจำนวนเดียวเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องมาพิจารณากลุ่มนี้คือเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้างเศษ3ส่วน10เศษ1ส่วน3และเศษ1ส่วน4ดังนั้นนะครับเราต้องมาเปรียบเทียบเศษ3ส่วน10เศษ1ส่วน3และเศษ1ส่วน4ใช้หลักเกณฑ์ใดต่อใช้หลักเกณฑ์ใดต่อทำตัวส่วนให้อะไรกันเท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนไปทำอะไรหาคอรนอแสดงว่านักเรียนต้องหาคอรนอของอะไร10 3และ4คอรนอของ10 3และ4คือจำนวนใดเท่าไหร่เท่าไหร่คอรนอของ10 3และ4คือจำนวนใดทดได้นะครับทดในสมุดได้เลย60เท่าไหร่ครับ60ได้คอรนอคือ60นะครับนักเรียนปลายทางเนี่ยและนักเรียนต้นทางเนี่ยสามารถแสดงวิธีหาคอรนอลงสมุดของตัวเองได้เลยนะครับจากนั้นครับเรามาดูต่อแสดงว่าเราก็ต้องมาพิจารณาที่เศษ3ส่วน10นักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไรทำตัวส่วนให้เป็นอะไรครับเท่าไรนะให้เป็น60เอาอะไรมาคูณเอา6มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเศษส่วน60จากนั้นพิจารณาอะไรต่อพิจารณาอะไรต่อครับเศษ1ส่วน3ทำตัวส่วนให้เป็น60นำจำนวนใดมาคูณ3คูณกับจำนวนใดได้60คูณ20นำ20คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเศษ20ส่วน60จากนั้นดูที่เศษ1ส่วน4ตัวส่วนเป็น4ทํา4ให้เป็น60นำจำนวนใดมาคูณ15อะไรครับ15นำ15คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่เศษ15ส่วน6 10ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วคือ60แล้วเนี่ยก็จะได้เป็นเศษ18ส่วน60เศษ20ส่วน60และเศษ15ส่วน60เมื่อตัวส่วนเท่ากันพิจารณาที่ตัวอะไรครับตัวเศษนักเรียนพบว่าอะไรมากสุดจากที่เราได้พิจารณามาอะไรมากสุดครับเศษ20ส่วน60มากกว่าอะไรมากกว่าอะไรหาสิมากกว่าเศษ18ส่วน60นะครับจากตรงนี้เนี่ยตั้งใจดูนะครับและเศษ18ส่วน60ก็ต้องมากกว่าอะไรต่อเศษ15ส่วน60ใช่ไหมครับจากนั้นเราทราบแล้วว่าเศษส่วนใดมากกว่ากันและเศษส่วนใดน้อยกว่ากัน
เราก็มาเริ่มสรุปกันแล้วนะครับเศษ20ส่วน6มาจากไหนลูกมาจากไหนครับมาจากเศษ1ส่วน3แสดงว่าเศษ1ส่วน3ก็ต้องมากกว่าอะไรเศษ3ส่วน10และเศษ3ส่วน10ก็ต้องมากกว่าอะไรเศษอะไรนะเศษ1ส่วน4จากนั้นถอยกลับต่อจากตรงนี้ก็ต้องมาจากอะไรมาจากอะไรต่อครับถอยกลับไปก็ต้องเป็นอะไรครับจำได้ไหมเศษ1ส่วน3นี้มาจากไหนมาจาก2เศษ1ส่วน3ก็จะได้เป็น2เศษ1ส่วน3มากกว่า2เศษ3ส่วน10และ2เศษ3ส่วน10มากกว่า2เศษ1ส่วน4จากนั้นครับเรียงลำดับได้ยังจากมากไปน้อยใช่ไหมครับอ่ะมากที่สุดจากที่เราเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็คือ5เศษ4ส่วน7ลองลงมาที่เราเขียนให้อยู่รูปของจำนวนคะก็คือ2เศษ5ส่วน6ใช่ไหมครับจากนั้นเราทราบและ2อันจากมากสุดเรียงลงมาถัดไปต้องเป็นอะไรต้องไปเป็นอะไรครับ2เศษ1ส่วน3ถัดไปอะไรนะ2เศษ3ส่วน10และน้อยที่สุดเลย2เศษ1ส่วน4จากตรงนี้ตอบได้หรือยังได้ยังอย่าลืมย้อนกลับไปที่อะไรที่โจทย์5เศษ4ส่วน7ก็คืออะไรนั่นเองเราเรียงไว้แล้วเศษ39ส่วน7จากนั้น2เศษ5ส่วน6เราเรียงไว้แล้วคือเศษ17ส่วน6แล้วครูฟุกถาม2เศษ1ส่วน3เนี่ยเป็นจำนวนเดิมไหมครับหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นอะไรครับต้องเป็นอะไรเศษ7ส่วน3 2เศษ3ส่วน10เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมและ2เศษ1ส่วน4เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมไหมกลับไปดูที่โจทย์เหมือนเดิมไหมครับนักเรียนต้องกลับไปดูที่โจทย์เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้เขียนให้อยู่รูปของจำนวนคะใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นจำนวนคะอยู่แล้วนะครับจากนั้นเสร็จยังตรงนี้เสร็จยังสอดคล้องกับโจทย์หมดยังหมดแล้วนักเรียนนำที่เหลือมาเรียงเลยครับเราได้คำตอบแล้วอะไรก่อนเรียบร้อยครับเห็นไหมครับจากตรงนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้นะครับเป็นการเรียงลำดับนะครับจากมากไปน้อยของจำนวนคะและเศษเกินนักเรียนต้องพิจารณาอะไรก่อนทำเศษเกินให้เป็นอะไรก่อนจำนวนคะเมื่อเป็นจำนวนคะหมดแล้วเนี่ยต้องพิจารณาที่อะไรครับที่เมื่อเป็นจำนวนคะหมดแล้วพิจารณาที่อะไรที่จำนวนนับนักเรียนต้องเปรียบเทียบที่จำนวนนับก่อนใช่ไหมถ้าจำนวนนับเท่ากันเราถึงมาเปรียบเทียบที่อะไรเศษส่วนจากนั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยนักเรียนก็ใช้หลักเกณฑ์อะไรช่วยก่อนเป็นขั้นแรกเกณฑ์อะไรเกณฑ์เศษ1ส่วน2จากนั้นนักเรียนก็จะทราบเลยว่าเศษส่วนใดมากกว่าเศษ1ส่วน2หรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2หรือเท่ากับเศษ1ส่วน2จากนั้นเอาอะไรมาช่วยต่อแล้วครับนำคอรนอมาช่วยในการทำส่วนให้เท่ากันจากนั้นในก็เปรียบเทียบและเรียงลำดับและอย่าลืมตอนตอบต้องย้อนกลับไปตอบให้สอดคล้องกับอะไรด้วยกับโจทย์นะครับเห็นไหมครับว่าในระหว่างที่ครูฟุกได้ทำไปเนี่ยครูฟุกก็จะให้นักเรียนเนี่ยมาติไปตลอดเลยนะครับว่าโจทย์มันคืออะไรนะครับเราก็ได้เรียงลำดับไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นมาดูที่ใบกิจกรรม 2.4 ครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อนครูปลายทางแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนเช่นเคยครับและแจกใบกิจกรรม 2.4 ครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้ครูปลายทางนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับคำที่แจ้งสำหรับนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงวิธีเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะที่กำหนดจากน้อยไปมากนะครับเรียงจากน้อยไปมากนะครับนักเรียนและเดี๋ยว
ครูฟุ๊กเนี่ยอาจจะสุ่มมานำเสนอนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของระยะเวลาก่อนนะครับจากนั้นครับใบกิจกรรมดังนี้เลยข้อเดียวครูฟุ๊กขอข้อเดียววันนี้นะครับข้อเดียวท่านเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

นักเรียนครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับจะมาเฉลยใบกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับและเวลาครูฟุกเฉลยนะครับนักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยต้องตรวจสอบความถูกต้องทางต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครูฟุกนะครับจะให้เรียงลำดับนะครับจากน้อยไปมากนะครับของ3เศษ5ส่วน9เศษ17ส่วน7เศษ16ส่วน3 3เศษ3ส่วน8และเศษ43ส่วน12อ่ะขั้นตอนแรกทำอย่างไรครับทำยังไงเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของจำนวนคละทำแสดงว่าเศษ17ส่วน7ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2เศษ3ส่วน7จากนั้นครับเศษ16ส่วน3ห้าเศษหนึ่งส่วนสามและเศษ43ส่วน12ก็จะเท่ากับ3เศษ7ส่วน12ตรงนี้ถูกต้องไหมถ้าถูกนักเรียนตรวจสอบเลยนะครับและขีดเครื่องหมายถูกไปทีละขั้นตอนนะครับจากนั้นเราจึงเปรียบเทียบ3เศษ5ส่วน9 2เศษ3ส่วน7 5เศษ1ส่วน3 3เศษ3ส่วน8และสุดท้ายครับ3เศษ7ส่วน12จากตรงนี้ทุกตัวเป็นจำนวนคละต้องเปรียบเทียบที่อะไรก่อนจำนวนนับจำนวนนับมี3 2 5 3และ3เจออะไร5อะไรสุด5อะไรที่สุด5มากที่สุดแสดงว่า5เศษ1ส่วน3ก็ต้องอะไรมากที่สุดพบอะไรอีก2น้อยที่สุดแสดงว่า2เศษ3ส่วน7ก็ต้องน้อยที่สุดนะครับได้ดังนี้ตอนนี้นักเรียนพบสิ่งที่มากที่สุดและสิ่งที่อะไรที่สุดน้อยที่สุดใช่ไหมครับนักเรียนอาจจะนำมาเขียนรอไว้ด้านล่างก็ได้ใช่ไหมครับเขียนรอไว้ก่อนเอ๊ะเราได้มากสุดแล้วเราได้น้อยสุดแล้วจากนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบอะไรต่อ3เศษ5ส่วน9 3เศษ3ส่วน8และ3เศษ7ส่วน12เปรียบเทียบแล้วพบอะไรจำนวนนับอะไรกันเรามาเปรียบเทียบจำนวนนับพบว่าจำนวนนับเท่ากันนะครับเมื่อจำนวนนับเท่ากันเราจึงมาเปรียบเทียบเศษส่วนก็คือเศษ5ส่วน9เศษ3ส่วน8และเศษ7ส่วน12เราจะเปรียบเทียบอย่างไรใช้เกณฑ์ครึ่งหนึ่งก็คือใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์เศษ5ส่วน9เป็นอย่างไรครับมากกว่าเศษ1ส่วน2

0: ศษ5ส่วน9นะครับนี่ก็ต้องนํา4คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็นเศษ20ส่วน36เศษ7ส่วน12นํา3คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษ21ส่วน3 16จากตรงนี้นักเรียนพบอะไรเศษ20ส่วน36น้อยกว่าเศษ21ส่วน36นะครับได้ดังนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้เศษ5ส่วน9น้อยกว่าเศษ7ส่วน12นะครับแล้วก็จะแสดงว่า3เศษ5ส่วน9น้อยกว่า3เศษ12ดังนั้นเราจะเรียงลำดับจากไหนไปไหนน้อยไปมากเมื่อสักครู่นี้เราได้น้อยที่สุดแล้วคืออะไร2เศษ3ส่วน7เราก็พบเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2แล้วคือ3เศษ3ส่วน8ใช่ไหมครับจากนั้นอะไรต่อ3เศษ5ส่วน9และอะไรต่อ3เศษ7ส่วน12และมากที่สุดรู้ยังคืออะไร5เศษ1ส่วน3จากตรงนี้สรุปให้สอดคล้องกับโจทย์เศษ17ส่วน7 3เศษ3ส่วน8 3เศษ5ส่วน9เศษ43ส่วน12และเศษ16ส่วน3นะครับก็เสร็จเรียบร้อยดังนี้ครับนักเรียนเป็นอะไรบ้างถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับมาดูต่อสำหรับสรุปบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องในเรื่องของการเรียงลำดับนะครับเศษส่วนและจำนวนคละใช่ไหมครับนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรบ้างขั้นแรกนักเรียนสามารถใช้อะไรช่วยได้ก่อนใช้อะไรใช้อะไรช่วยได้ก่อนเศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์ก่อนใช่ไหมนำเศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบก่อนจากนั้นทำตัวส่วนของเศษส่วนทุกจำนวนให้อะไรกันเท่ากันแล้วจึงเปรียบเทียบและเรียงลำดับแต่ถ้าเป็นการเรียงลำดับจำนวนคละให้เปรียบเทียบที่อะไรก่อนที่อะไรก่อนจำนวนอะไรจำนวนนับเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนถ้าจำนวนนับเท่ากันให้เปรียบเทียบที่อะไรเศษส่วนนะครับแล้วก็เรียงลำดับและสุดท้ายถ้าเป็นการเรียงลำดับเศษเกินและจำนวนคละนะครับนักเรียนต้องเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของอะไรจำนวนคละแล้วจึงเปรียบเทียบและเรียงลำดับนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้คือแบบฝึกหัด 2.4 นะครับมีดังนี้เลยทำทุกข้อนะครับทำทุกข้อจากนั้นบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะจากสถานการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นสถานการณ์แล้วนะครับนักเรียนและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัด 2.5 กระดาษโปสเตอร์นะครับแถบแสดงโจทย์ปัญหาการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะครับนักเรียนครับมาตรวจสอบความเข้าใจอย่างรวดเร็วครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานแบบฝึกหัดนะครับใบกิจกรรมได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัด

ภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อเท็จจริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดหมุนสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ยันไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู้ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเหรอนางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: class lady.
1: Hello, teachers.
2: Hello, students. How are you today?
1: I'm fine. Thank you. And you?
2: I'm fine too. Thank you for asking. Hello, teachers and students who are watching on the LTV6. Welcome to English class with me, Miss Anjali Sonabut. The topic for today is Sweet Home. One more time. Sweet Home. นักเรียนคะวันนี้เราจะอยู่เรื่อง Sweet Home ค่ะถามค่ะ Sweet Home นี่น่าจะหมายถึงอะไรลูกความหมายค่ะ What is the meaning of this topic? เกี่ยวกับบ้านใช่ไหมคะเพราะมีคำว่าอะไรHome อันแน่นอนอยู่แล้วค่ะ Home คือบ้านแสนสุขของเราทีนี้มีคำว่า Sweet เข้าไปอีกขยายเข้าไปอีก Sweet Home บ้านนี่ทำไมคะบ้านที่อบอุ่นบ้านที่มีแต่ความสุขใช่ไหมคะบ้าน

0: สวีทโฮมฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนกันค่ะด้วยภาพนี้ให้นักเรียนดูที่รูปภาพนะคะ please look at this picture มีใครบ้างนักเรียนคิดว่าเขาน่าจะเป็นใครกับใคร
1: แม
0: ่กับลูก mother and her son ใช่ไหมคะเป็นแม่กับลูกทีนี้ค่ะคนนี้เขาบอกว่าคนนี้นะเขาบอกว่า she is my mom she is my mom คือใครคะคือแม่คือแม่ค่ะทีนี้ผู้หญิงคนนี้ค่ะถามผู้ชายคนนี้ว่ายังไงลูกทบทวนประโยคค่ะ what is
1: she like
0: what is she like ถามค่ะสมมติว่านักเรียนเป็นเด็กผู้ชายคนนี้ถามแบบนี้ต้องตอบแบบไหนลูก What is she like?
1: She
0: is she is kind. What else? เป็นอะไรได้อีกนอกจากใคร She is friendly. Yes. She is funny. Okay. She is funny. What else? She is beautiful. What is she like? ถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัยลูกไม่ใช่ลักษณะภายนอกลักษณะนิสัยดูจากลักษณะการยิ้มแย้มแจ่มใสแบบนี้มีอะไรที่สามารถอธิบายลักษณะของคุณแม่ได้อีกไหมทายไปแล้วฟันนี่ไปแล้วเฟรนลี่แล้วบิ๊กไหมลูกควรว่าเรียนปลายทางน่าจะอาจจะตอบได้หลายคำอยู่ polite good polite สุภาพอ่ะทีนี้นะคะคำตอบเขาบอกว่า she isKind ถูกต้องค่ะนั่นแสดงว่านักเรียนเนี่ยยังไม่ลืมคำถามนี้ใช่ไหมอย่าลืมคำถามนี้นะคะเพราะวันนี้เราใช้นะถัดมาค่ะผู้หญิงคนนี้ถามต่อไปอีกดูให้ดีนะคำถามนี้ถามว่ายังไงคะลองอ่านให้คุณฟังหน่อยค่ะ
1: What does she look like
0: One more time
1: What does she look like
0: What does she look like คำถามนี้น่าจะถามเกี่ยวกับอะไรลูกความหมายของคำถามนี้เกี่ยวกับ
1: ร
0: ูปร่างหรือลักษณะถูกไหมคะใช่ค่ะคำถามนี้ถามถึงลักษณะรูปร่างที่สามารถมองอธิบายคุณแม่ได้ไม่ใช่อุปนิสัยแล้วนะคะต่างกันนะฉะนั้นนักเรียนลองอธิบายคุณแม่สิ she is she is beautiful she is beautiful อะไรได้อีก she is cute she isShe is tall อ่ะถ้าเกิดว่าหนูเจอลักษณะอ่ะสามารถบอกว่า she is tall ได้เพราะว่าอธิบายลักษณะถูกไหมคะ she is tall ใช้ได้เขาบอกว่า she is tall นี่คือการอธิบายลักษณะที่เขาเห็นของคุณแม่แต่ทีนี้ค่ะอีกหนึ่งประโยคที่เขาสามารถอธิบายได้คือรูปร่างภายนอกของคุณแม่ไม่ได้บอกได้แค่ว่าสวยสูงแต่เขาสามารถอธิบายเกี่ยวกับอะไรได้บ้าง
2: oh.
0: ผมตาแบบนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นลองอธิบายลักษณะของผมของตาหน่อยสิคะว่ายังไงไหนลองค่ะลองดู she นำมาดูกันค่ะเขาบอกว่า she has got blonde hair and big eyes one more time she has gotblonde hair and big eyes นี่คืออีกหนึ่งประโยคที่เขาอธิบายคุณแม่นอกจาก she is tall แล้วเขาบอก she has got อะไรลูก
1: blonde
0: hair blonde hair ไม่ได้ blonde hair ผมสี blonde ใช่ไหมคะออกทองๆแล้วอะไรอีก and big eyes
1: ตาใหญ
0: ่เวลาที่นักเรียนบอกว่าเพื่อนตาใหญ่จังเลยคนที่ตาใหญ่จังหนูพูดอย่างนี้ไหมลูกตาอะไร
1: ตาโต
0: ไม่มีนะคะตาใหญ่แล้วบางทีเราก็ไม่ได้แปลความหมายตรงตัวเสมอไปนะคะ Big eyes คือตาโตยังตาใหญ่อยู่ตาโตลูกฉะนั้นนะคะวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ2เรื่องนี้เรื่องนี้เคยเรียนแล้วค่ะ What is she like ก็คือการถามเกี่ยวกับ
1: น
0: ิสัยและอีกหนึ่งประโยคที่วันนี้หนูจะได้เรียนแน่ๆคือ What does she look likeไม่รู้ถามชีหรือฮีสักอย่างหนึ่งแต่ถามเกี่ยวกับอะไรแน่นอน
1: ร
0: ูปร่างภายนอกที่เราสามารถอธิบายได้เลยว่าเขาเป็นยังไงนะคะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูเรื่องของ objectives ค่ะวันนี้ที่เราจะต้องทำได้นะคะอย่างแรกค่ะ pronounce and give the meaning of vocabulary words related to appearances appearances คืออะไรลูก
3: ลักษณะภายนอก
0: นะคะ appearances

0: S คือลักษณะของภายนอกอันนี้หนูต้องอ่านต้องให้ความหมายอยู่แล้วถัดมาค่ะ write and describe family members ทำอะไรลูก write and describe family members write เขียน describe อธิบายใครคะคนในครอบครัวหรือสมาชิกในครอบครัวค่ะ appearances อธิบายอะไรลูกของสมาชิกในครอบครัวลักษณะภายนอกนอกจากลักษณะภายนอกแล้ว and personalitiesลักษณะนิสัยค่ะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องมีการอธิบายลักษณะของคนในครอบครัวนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาหรือลักษณะนิสัยทีนี้ค่ะมาถึงเวลาที่เราเรียนรู้ค่ะควรให้คำศัพท์มา2คำก่อนนะคะเดี๋ยวนักเรียนอ่านตามควรคำแรกค่ะอ่านว่า a beard
1: a beard
0: a beard
1: a beard
0: ตัว r นะคะ beard
1: beard
0: beard beard เอาดอเด็กมาด้วยค่ะ beard
1: beard
0: beard ไม่เบี้ยนะคะ beard
1: beard
0: beard แต่เสียงตัวดีไม่ต้องออกเสียงขนาดนั้นนะคะอ่ะ one more time
1: beard
0: a beard
1: a beard
0: one more time
1: a beard
0: คำที่สองค่ะตั้งใจฟังดีนะคะคำนี้อ่านว่า a mustache
1: a mustache
0: a mustache
1: a mustache
0: คำนี้นะคะ a beard and a mustache ควรให้ภาพนี้มาให้คาดเดาค่ะคาดเดาว่าเบียดคือตรงไหนและ a mustache คือตรงไหนนักเรียนว่าคำแรกก่อน a beard น่าจะเป็นอะไรเป็นผมไหมคิ้วหรือเปล่าตาดำหูข้างในตรงไหนรูจมูกไหมหรืออะไรนักเรียนว่า a beard นี่น่าจะเป็นอะไรมีเคราต้นทางบอกว่ามีเครามีคิ้วแล้วนั่งในปลายทางล่ะคะว่าส่วนไหนของใบหน้านี้ a beard เดาได้ลูกเดาได้ดังเพื่อนบอกดัง a beard ดังมาดูคำตอบกันค่ะ a beard คือ a beard คือ
1: เ
0: คราค่ะเคราฉะนั้น a mustache ค่ะคำนี้ค่ะอีกหนึ่งคำตรงไหนต้นทางให้หนวดปลายทางว่ายังไงลูกคำตอบคือ
1: หนวด
0: คืออะไร
1: หนวด
0: ถูกต้องค่ะอ่านชั้นนักเรียนลองอ่านคำศัพท์และแปลความหมายหนึ่งรอบลูก 1 2 3 go แปลว่า
1: ค
0: ำที่2แปลว่าถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะวันนี้มีคำศัพท์ใหม่ให้2คำคือคำว่า a beard และ a mustache โอเคไหมคะฉะนั้นวันนี้นักเรียนจะสามารถเอาไปใช้ในการอธิบายคุณพ่อหรือคุณลุงก็ได้ที่เขามีหนวดมีเคราโอเคไหมลูกอ่ะทีนี้มาเรียนรู้ในเรื่องของการถามกันค่ะภาพนี้ควรยังให้ภาพเดิมอยู่นะคะถามคำถามค่ะถ้านักเรียนลองดูซิว่ายังจำได้อยู่ไหมคำถามนี้ควรให้ what blank your dad blank likeอะไรหายไปลูกช่องแรกจำได้ไหมว่าเมื่อสักครู่มีการถาม
1: ม
0: ีหรอมีแล้วนะประธานมีแล้ว what what
1: does
0: ถูกต้องค่ะ what does your dad
1: look
0: คือคำว่า
1: look
0: อ่านว่า
1: look
0: ถูกต้องค่ะ what does your dad lookLike อ่ะอ่านคำถามนี้อีกรอบหนึ่งค่ะ 1 2 3 go
1: What does your dad look like
0: One more time
1: What does your dad look like
0: What does your dad look like ให้นักเรียนดูค่ะภาพนี้ถ้าจะอธิบายเนี่ยอธิบายตรงไหนได้บ้าง
2: ผม
0: สีอะไรน้ำตาลอะไรได้อีกอธิบายอะไรได้อีกตาสี
1: ฟ้
0: าสีน้ำเงินอะไรได้อีกมีเคราม ี
1: หนวด
0: ใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ค่ะเวลาที่จะบอกว่าเขามีอย่างนั้นอย่างนี้ใช้ขึ้นต้นประโยคว่าไงคะประธาน
1: he
0: หรือ she หรือ
1: he
0: ค่ะเพราะ your dad ถามถึงผู้ชายถูกไหมคะคุณพ่อเป็นผู้ชายฉะนั้น he แล้วอะไรลูกฮะ

0: got อ่านให้อ่านคำนี้ตามค่ะ has got
1: has got
0: has got
1: has got
0: has got คำนี้แปลว่าอะไรลูก has got
2: ม
0: ีใช่ค่ะปกติหนูจะคุ้นเคยกับคำนี้ถูกไหมคะฉะนั้นปกติ has ก็แปลว่ามีอยู่แล้ว has got ก็แปลว่าอะไรเหมือนกันก็แปลว่ามีเหมือนกันนะคะใช้ได้ทั้งคู่นะคะ has got ก็ได้อ่ะ he has got ควรให้อะไรมา
1: ผม
0: สีน้ำตาลค่ะฉะนั้นอธิบายสิคะลองเติมตรงนี้ก่อนว่าผมสีน้ำตาลภาษาอังกฤษว่ายังไงเอาแค่ผมสีน้ำตาลนะยังไม่ต้องพูดเต็มประโยค
1: brown
0: hair ผมสีน้ำตาลคือ
1: brown hair
0: ถูกต้องค่ะเราไม่ใช้ hair brown นะคะเราไม่ใช้ตรงตัวนะมันจะต้องมีการขยายข้างหน้าก็คือ brown hair สีผมแล้วตามด้วยผมนะคะฉะนั้นลองพูดเต็มประโยคค่ะ he has got very good พ่อมีผมสีน้ำตาลไปต่อค่ะให้อันนี้มาอีกหนวดและเคราหนวดคืออะไรนะหนวดอย่าลืมอาร์ติเคิลเพราะหนูต้องใช้อาร์ติเคิลด้วยอาร์ติเคิลลูก a mustache และเครา and beard หรือ and a beard คำศัพท์ที่วันให้ไป beard หรือ a beard ฉะนั้นหนวดและเครา a mustache and a beard ถูกต้องค่ะยังไม่หมดค่ะตาสีฟ้าตาสีฟ้าภาษาอังกฤษว่ายังไงลูกตาสีฟ้าตาสีฟ้าภาษาอังกฤษว่า
1: Blue
0: eyes อย่าลืมเสียง S ที่ eyes นะคะเพราะตากี่ข้าง
1: 2
0: ตา2ข้างนะคะมีซ้ายมีขวานะคะต้องเติม S นะคะ Blue eyes ถูกต้องค่ะฉะนั้นพูดเต็มประโยคค่ะ
1: He has got blue eyes
0: very good ไปต่อค่ะที่ภาพนี้ What does your dad look like ถามเกี่ยวกับลักษณะของคุณพ่ออีกแล้วที่นี้ค่ะเมื่อสักครู่ควันมีการดึงประโยคออกมาทีละประโยคถูกไหมคะแต่ถ้าในกรณีที่เราจะต้องอธิบายหลายหลายอย่างในประโยคเดียวกันเราไม่ต้องบอกว่า he has got brown hair he's got a beard and a mustache เราจะไม่พูดทีละแบบนี้เราจะพูดรวบไปได้เลยทีนี้ลองไปทีละประโยคค่ะ he has got
1: brown hair
0: a
1: beard
0: นักเรียนคะให้นักเรียนสังเกตดูให้ดีเคราและหนวดมันอยู่อันเดียวกันถูกไหมคะแต่เรามีการใช้แอนตรงนี้แล้วฉะนั้นตรงนี้ไม่ต้องมีการใช้แอนเข้าไปแล้วเพราะเรามันอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นอ่านใหม่อีกรอบหนึ่งลูก
1: He has got brown hair a beard a mustache and
0: โอเคนะคะฉะนั้นเดี๋ยวหนูจะต้องเขียนแบบนี้แน่ๆไปต่อค่ะเปลี่ยนแล้วเป็นใครแล้วผู้หญิงค่ะเป็นสมาชิกในครอบครัวของหนูแน่นอนค่ะสักคนหนึ่ง
1: What does she look like
0: หรือถ้าไม่ดีใช้ใครได้อีก
1: Mom
0: อ่ะลองเปลี่ยนค่ะ Your momWhat
1: does your mom look like?
0: ถ้าไม่ใช้ your mom ค่ะ your sister อ่ะถามค่ะ
1: What does your sister look like?
0: ใครได้อีก
3: me
0: ถามเองตอบเองถ้าถามได้ค่ะก็ถามให้เพื่อนตอบว่าเรามีหน้าตาเป็นไงอ่ะเอาสมัคร grandmother อ่ะถามค่ะ
1: What does your grandmother look like
0: ใครที่อีก aunt ถูกต้องค่ะ aunt your aunt
1: What does your aunt look like
0: เก่งมากหมดยังมีอีกไหม

0: ี่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเพื่อนเป็นญาติเราไหมลูกแอนจี้ก็คืออ่อนใครที่อีกหลานสาวเผื่อเรามีหลานสาวหลานสาวภาษาอังกฤษว่ายังไงหลานสาว start with letter n ทบทวนคำสาบค่ะ n หลานชาย nephew ถ้าหลานสาวคือคำว่าคำว่า
1: อ้
0: าวถามจ้ะ what
1: your niece look like
0: ฉะนั้นนะคะตรงนี้สามารถเปลี่ยนได้หมดเลยแต่ต้องเป็นใครลูกเป็นผู้หญิงนะจ๊ะwhat does she look like ถัดมาค่ะควรอธิบายตรงนี้อธิบายตรงไหนได้บ้าง
2: ตา
0: ผมมีหนวดมีเคราไหมอธิบายไม่ได้นะคะที่จริงอ่ะถ้านอกจากตานอกจากผมแล้วสามารถอธิบายอะไรได้อีก
2: ส
0: ี
2: ผ
0: ิ
2: ว
0: อะไรได้อีกลักษณะเส้นผมถูกต้องอะไรได้อีกรูปร่างลักษณะของใบหน้าโครงหน้าอธิบายได้ไหมได้นะคะแต่ทีนี้ค่ะลองมาดูค่ะควรให้อะไรมาตาสีดำและ
2: ผมส
0: ั้นอ่ะเรามาดูตาสีดำก่อนค่ะตาสีดำภาษาอังกฤษว่าไง
2: black
0: eyes again please
2: black eyes
0: what about ผมสั้น
2: short hair
0: short hair และถ้าผมยาวล่ะ
2: long hair
0: very good ฉะนั้นลองพูดประโยคพร้อมกันโดยที่วันยังไม่ขึ้นภาษาอังกฤษให้นะ
2: she has got black eyes and short hair
0: very good she has got black eyes and short hair นะคะสามารถอธิบายแบบนี้ก็ได้นะทีนี้ค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วทีนี้ค่ะถามลักษณะภายนอกก่อนถามก่อนค่ะลักษณะเป็นอย่างไรค่ะ
2: What does your grandmother look like
0: ใช้คำว่าอะไรนะ
2: grandmother
0: เดี๋ยวแป๊บหนึ่งลูกแป๊บหนึ่ง grandmother grandmother ไหมต้นทางปลายทางครับต้นทางให้แกรนด์มาเธอใช่ไหมเนี่ย
2: ใช่
0: ต้องเป็นอะไรลูก
2: แกรนด
0: ์ฟาเธอร์พูดให้ออกเสียงให้ชัดนะคะฟาเธอร์แกรนด์ฟาเธอร์หรือถ้าเกิดว่าจะไม่ใช้แกรนด์ฟาเธอร์ใช้อะไรได้อีก your uncle your dad หรือถ้าเป็นสั้นๆเลยก็ใช้คำว่า
2: he
0: นะคะWhat does he look like? อธิบายสิ เอาอย่างนี้ค่ะนักเรียนปลายทางคะควรขอคนละหนึ่งประโยคอธิบายเกี่ยวกับรูปร่างของคุณพ่อของคุณปู่หรือคุณพ่อหรือคนในภาพนี้นะคะบอกคุณครูปลายทางได้เลยค่ะส่วนต้นทางคะขอกลุ่มละหนึ่งประโยคค่ะโอเคควรขอเริ่มที่กลุ่ม number 4 Where is group number 4? โอเคกลุ่ม4ค่ะขอ1ประโยคค่ะสั้นๆเอาสั้นๆอธิบายอะไรดีเอาใส่ไมค์ลูกใส่ไมค์ไมโครโฟนให้เพื่อนปลายทางตอบคุณครูปลายทางได้เลยนะคะอธิบายต่อเนื่องได้เลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง
3: He has got short hair
0: He has got short hair very good ไปต่อที่ group number 5 group number 5 please short
4: He
0: hair
4: has got gray hair
0: Gray hair, yes. Okay, group number one. Group number one, please. Yes. มีอะไรอีก Gray hair ไปแล้ว Short hair ไปแล้ว
4: He has got a mustache.
0: He has got a mustache. Good. Okay, group number two. Yes.
4: He has got black eyes.

0: got black eyes. Good. And the last group, group number three. ยังไม่หมดอธิบายผมไปแล้วสีผมไปแล้วสีอย่างอื่นก็ได้ได้ไหมลูกยังเหลืออีกไหมยังเหลืออยู่สีผมไปแล้วเหลือสีอะไรได้อีก
1: He has got long nose
0: Okay long nose good ใช้ได้ได้ได้จมูกเป็นไงยาวเอาใช้ได้ค่ะเอาปรบมือให้เพื่อนค่ะโอเคเก่งมากฉะนั้นนักเรียนควรคิดว่านักเรียนอธิบายได้แน่นอนฉะนั้นประโยคนี้เขาให้นี้มา he has got gray hair มีไหมมี and a mustache ก็ได้นะคะ he has got a mustache ก็ได้ทีนี้ค่ะไปต่อที่ประโยคใหม่ไม่ใช่ประโยคใหม่หรอกเป็นประโยคที่หนูเคยเรียนไปแล้วเกี่ยวกับลักษณะนิสัยลักษณะนิสัยค่ะถามลักษณะนิสัยว่ายังไงคะ What อย่าลืมอ่ะ What is he like good What is he like อ่ะต้องเดาแล้วว่าคุณปู่คนนี้หรือคุณพ่อคนนี้เป็นยังไงคนในภาพ He is funny He is kind He is friendly อะไรก็ได้ที่อธิบายลักษณะนิสัยนะคะได้หมดเลยอ่ะทีนี้ค่ะTalk with your friends ให้คุยกับเพื่อนโดยใช้ภาพสองภาพนี้ใช้ภาพสองภาพนี้นะแสดงว่านักเรียนต้องอธิบายนะอ่ะทีนี้นักเรียนค่ะอย่าเพิ่งลูกอย่าเพิ่งตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวเราทบทวนก่อนค่ะอธิบายลักษณะภายนอกค่ะถามว่ายังไงนะ
2: What does he or she look like
0: ถามลักษณะภายนอก What does he or she look like ถ้าปลายใช้ถ้าเป็นผู้หญิงใช้
2: she
0: ถูกต้องค่ะถ้าถามผู้ชายตอบผู้ชายว่าไง he has got ถ้าผู้หญิงค่ะ she has got good ถัดมาอีกหนึ่งประโยคคำถามค่ะถามเกี่ยวกับลักษณะนิสัย
1: what
0: is he or she like goodWhat is he or she like? ตอบยังไงคะถามผู้ชายตอบ He is ถามผู้หญิงตอบ She is และดังนี้ต้องตอบเป็นลักษณะของนิสัยคือ personalities โอเคไหมคะได้เนาะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวควรจะให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะคุยกับเพื่อนโดยใช้ภาพคนสองคนนี้นะคะสักครู่หนึ่งค่ะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะนะถึงเวลาในการสุ่มพูด I want the student number 7 Who is number 7 here? Okay, stand up please. ครูของหนูใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนต้นทางเลือกมาแล้วนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเดี๋ยวฝากครูปลายทางเลือกนักเรียน1คู่นะคะเพื่อฝึกพูดบทสนทนานี้ค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวใครเป็นคนถามลูกต้นทางหนูเป็นคนถามและเนิร์ดเป็นคนตอบนะคะควรให้ภาพนี้ค่ะชี้ภาพนี้ฉะนั้นนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางใช้ภาพนี้อธิบายค่ะถามได้เลยค่ะ
1: What does she look like?
2: She has got
1: Lock hair
0: Long hair. Okay.
1: What is she like?
2: She is cute.
0: She is cute. ลักษณะนิสัยลูกลักษณะนิสัย
2: She is friendly.
0: Yes, very good. Okay. ขออีกหนึ่งคู่ I want the student number 15.Who is number 15? 15. Okay. ภาพผู้ชายค่ะต่อปลายทางคะขออีกหนึ่งคู่ค่ะภาพผู้ชายค่ะแต่ขออธิบายลักษณะ2อย่างค่ะก็คือผมดำมีหนวดหรือจะเอาตาหรือผมได้หมดเลยแต่ต้องขอ2อย่างนะคะ
1: What thatShe look like. What does he look like?
0: Yes.
1: He
0: has
1: have
0: got อะไรก็ได้ลูกในนี้ตรงนี้อะไรก็ได้ผมสีดำได้ไหมผมสีดำ
1: Black hair
0: and
1: อีกอย่าง
0: หนึ่งสักอย่างหนึ่ง
1: short hair
0: โอเคก็คือผมดำและผมสั้นไปต่อค่ะ
1: What is he like
0: ไม่เอาคายนะคายไปบ่อยแล้ว
1: He is friendly
0: ปรบมือเพื่อนค่ะโอเคเก่งมากทีนี้นะคะถึงเวลากิจกรรมค่ะใบงานที่16ค่ะหยิบขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนปลายทางหยิบใบงานที่16ขึ้นมาได้เลยนะคะชื่อใบงานว่า describing our beloved family member หยิบขึ้นมาได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางคะใบงานอยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก What page is it Page number 24 okay turn to page number 24หน้าที่24นะคะ24นะทีนี้เรียนฟังลูกฟังก่อนจ้า grab once grab twice okay good ใบงานนี้นะคะเขาบอกว่า describe our beloved family member ให้นักเรียนอธิบายลักษณะของสมาชิกในครอบครัวนักเรียนค่ะฟังก่อนลูกฟังก่อนค่ะจากใบงานของนักเรียนนะคะนักเรียนจะเห็นว่า
3: เขามีการกำหนดบุคคลมาให้แล้วกี่บุคคลลูก
0: 2บุคคลแต่

0: เป็นยังไงคะข้อใช่ฉะนั้นนะคะในข้อที่3นักเรียนจะต้องเลือกบุคคลในบ้านมา1คนในครอบครัวของนักเรียนนะคะมา1คนและอธิบายลักษณะของบุคคลที่นักเรียนเลือกนอกจากอธิบายแล้วต้องทำอะไรด้วยต้องวาดรูปซึ่งการวาดรูปนั้นต้องให้แมทกับประโยคที่หนูเขียนมาเช่นหนูอธิบายว่าคุณพ่อหนูสมมติว่าหนูเลือกคุณพ่อคุณพ่อผมสีน้ำตาลฉะนั้นระบายสีต้องสีอะไรด้วย
1: น
0: ้ำตาลถ้าระบายสีดำมาใช่ไหมใช่คนเดียวกันไหมไม่ใช่นะคะฉะนั้นอธิบายสีอะไรมาต้องระบายสีแบบนั้นโอเคไหมคะฉะนั้นต้องเหมือนกันนะลูกทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำในคนแรกก่อนนะคะเดี๋ยวจะทำบุคคลแรกฉะนั้นบุคคลแรกไม่ยากค่ะเพราะเราแค่เอาอะไรไปทำอะไรเท่านั้นเองนำคำที่เขากำหนดให้นะคะในตรงรูปภาพนี้นะคะไปเติมแต่ก่อนไปเติมอ่านคำศัพท์ที่เขาให้มาก่อนค่ะคำนี้ลูกคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่า farmer แปลว่าอะไร farmer ชาวนาเป็นอาชีพนั่นแสดงว่านอกจากที่หนูจะต้องตอบเกี่ยวกับลักษณะการอธิบายลักษณะของบุคคลแล้วต้องเอาอาชีพไปใส่ด้วยแต่ต้องดูประโยคให้ดีนะคะนอกจากอาชีพ farmer มีอะไรอีกคำว่า gray hair ถัดมาคำว่าถัดมา
1: mustache
0: มั้ยอ่านว่า mustache ถัดมา
1: farm
0: ทีนี้ค่ะมาดูกันค่ะช่วยกันเติมดูให้ดีนะคะนักเรียนค่ะต้องดูรูปประโยคดีๆนะลูกต้องดูรูปประโยคดีๆนะคะ This is my grandfather. He is a what? อะไรลูกตรงนี้ใช้ farmer. He is a farmer. He is a gray hair. He is a kind. He is a mustache. Or he is a farm. ใช้คำไหนได้มี article ค่ะฟังนะคะถ้าหลัง article ต้องตามด้วยคำนามคำไหนเป็นคำนามบ้างมี mustache เป็นคำนามคำไหนได้อีก
1: gray hair
0: โอเค gray hair เป็นคำนามแต่ article อะนั่นแสดงว่าสิ่งนั้นต้องนับได้ gray hair นับได้ไม่ได้ hair นับได้ไม่ได้ไม่ได้ฉะนั้นใช้อะได้ไหมได้ไม่ได้ใช้ hair ได้ไหมอะ hair เรานับได้ไหมผม1เส้นไม่ได้ฉะนั้นเราจะไม่ใช้อะฉะนั้น gray hair ตัดไหมตัดตอนนี้ที่ไปได้คือ mustache อะไรได้อีก farmer ใช้ได้ไหมคำนามชาวนาเป็นคำนามไหมเป็นอะไรได้อีก farm เป็นคำนามไหมเป็นคำนามฉะนั้นตอนนี้มี3คำที่เข้าชิงค่ะมี a farmer a mustache และ a farm ฉะนั้นน่าจะเป็นคำไหนลูก this is my grandfather he is aHe is a farmer. Good. He is a farmer. ฉะนั้นนะคะนักเรียนต้องดูแบบนี้นะดูให้ดีนะคะหลัง article ต้องเป็นคำนามถัดมา He works on แปลว่าอะไรคะ works on ทำงานที่ไหนคะชาวนาทำงานที่ไหนได้ลูกon farm ลองเขียนไปเลยนะคะเขียนไปพร้อมกันเลยถัดมาค่ะมาถึงตรงนี้ควรว่านักเรียนได้อยู่แล้ว he has got gray hair แล้วอันนี้ล่ะลูกมันจบประโยค and a ฉะนั้นนักเรียนจะเติมตรงไหนฉะนั้น he has got ตรงนี้อธิบายได้2ลักษณะฉะนั้นอันไหนเติมตรงไหนลูกHas got ใช้ gray hair and a mustache ถูกต้องค่ะฉะนั้นนะคะเราสามารถเอา mustache ไปเติมตรงนี้ He has got mustache and a gray hair ได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะอย่างที่ควันบอกนะคะ article จะต้องตามหลังสิ่งที่นับได้เนาะฉะนั้นผมเนี่ยส่วนใหญ่เราจะไม่นับนะคะไปต่อค่ะเหลือคำสุดท้ายค่ะ He is very to me เหลือคำเดียวแล้ว He is very kind to me. ทำได้ไหมลูกทำได้ไหมฉะนั้นพิจารณาแบบนี้นะคะพิจารณาแบบนี้ทีนี้ค่ะไปดูข้อที่2ลูกข้อที่2ภาพนี้นะคะดูคำศัพท์ก่อนนะคะแต่ข้อนี้ควรไม่ทำให้นะคะนักเรียนจะต้องไปทำเองโอเคไหมคะอ่ะมาดูกันค่ะมีคำว่าอะไรบ้างลูกคำแรกคำว่าคำว่าฟันนี่ทบทวนความหมายค่ะแปลว่าอะไรคะตลกเป็นคนสนุกสนานไปต่อค่ะอ่านว่า smart smart smart แปลว่าอะไรคะเป็นเด็กเป็นคนฉลาดค่ะไปต่อค่ะอ่านว่าแปลว่าน่ารักไปต่อจ้ะ blonde hair แปลว่าผมสีบอนและสุดท้ายค่ะคำว่า student
1: Student
0: แปลว่าอะไรคะ
1: น
0: ักเรียนฉะนั้นนักเรียนต้องนำสิ่งเหล่านี้ไปเติมให้เหมาะสมกับช่องว่างนะคะนี่คืองานที่นักเรียนต้องทำและอีกหนึ่งงานค่ะที่นักเรียนต้องทำเมื่อสักครู่เราพูดกันไปคร่าวๆแล้วก็คือนักเรียนต้องทำอะไรคะเขียนอธิบายบุคคลในครอบครัวของหนู1คนจะเป็นใครก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวเองนะไม่อธิบายตัวเองนะคะ This is meนี่คือฉันไม่เอานะลูกเอาคนในครอบครัวของหนูเนาะโอเคไหมคะอธิบายลักษณะมาค่ะนะจากนั้นนอกจากอธิบายแล้วทำอะไรด้วยลูก
2: วาดร
0: ูปอย่าลืมนะคะต้องสอดคล้องกับประโยคที่หนูเขียนนะคะฝากนักเรียนปลายทางค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากนักเรียนนะคะเขียนบรรยายภาพนะคะสมาชิกในครอบครัวค่ะโดยใช้คำศัพท์ที่กำหนดให้นะคะลงใบงานที่16ค่ะและอีกหนึ่งงานนะคะก็คือบรรยายรูปร่างลักษณะภายนอกนิสอาชีพนิสัยและสถานที่ทำงานค่ะแล้วก็พร้อมวาดภาพในข้อที่3นะคะนักเรียนต้นทางเช่นเดียวกันนะคะส่วนฝากครูปลายทางค่ะทบทวนคำสั่งให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะขอให้ความช่วยเหลือนักเรียนในการทำใบงานค่ะในเรื่องของการเขียนคำศัพท์นะคะแล้วก็สังเกตและตรวจสอบการเขียนคำศัพท์ของนักเรียนด้วยค่ะนักเรียนลงมือทำใบงานได้ค่ะ

0: ทีนี้ควรว่านักเรียนน่าจะทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันในข้อที่2ค่ะเดี๋ยวเราเฉลยข้อที่2นะคะฉะนั้นนักเรียนเตรียมปากกาแดงหรือปากกาต่างสีได้เลยค่ะเพราะข้อนี้เราทำเองนะคะฉะนั้นเรามีการตรวจค่ะคำแรกค่ะนักเรียนค่ะ this is my sister she is a
1: student
0: a student very good a student เพราะตามหลังตัว a นะคะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นคำนามค่ะ she has got what
1: blonde hair
0: good ตรงนี้ค่ะนักเรียนค่ะ she is a girl black girl she is a girl เป็นเด็กผู้หญิงที่ทำไมคะต้องมีการขยายมีเพื่อนบอก smart she is a smart girl เป็นผู้หญิงฉลาดเด็กผู้หญิงฉลาด she is a cute girl เป็นเด็กผู้หญิงน่ารักอะไรได้อีก she is a funny girl ใช้ได้ทั้งคู่3คำนี้เติมช่องนี้ได้หมดเลยฟังนะคะนักเรียนต้นทางปลายทางใครเขียน smart ถูกไหมถูกใครเขียน cute ถูกไหมถูก funny ได้ไหมได้ตรงนี้ได้หมดเลยนะคะเป็นการขยายคำนามค่ะว่าเป็นเด็กผู้หญิงอย่างไรไปต่อค่ะตรงนี้ค่ะ she is very and ตรงนี้ต้องเติม2อย่างลักษณะนิสัยนั่นแสดงว่าถ้าตรงนี้หนูเอา smart ไปแล้วแสดงว่าตรงนี้เหลืออะไรกับอะไร funny และ cute ถ้าตรงนี้หนูเอา cute ไปแล้วตรงนี้เหลืออะไร funny และ smart โอเคไหมคะถ้าตรงนี้เอาอะไรไปแล้วเหลืออีก2คำที่เหลือคำนั้นได้เลยใช่ไหมคะฉะนั้นตรงนี้ควรเอา smart ไปแล้วค่ะใช้คำว่า smart ไปแล้วเหลือคำว่าอะไรกับคำว่าอะไร funny and cute ได้หมดเลยจะเป็น cute หรือ funny ได้ทั้งหมดโอเคไหมลูกโอเคไหมคะตรงนี้มีใครมีคำถามไหมคะมีไหมดูให้ดีนะคะฟังครูปลายทางนะคะดูในส่วนนี้ของนักเรียนด้วยนะคะทีนี้ค่ะมาถึงชั่วโมงของการ wrap up ค่ะกิจกรรมการ wrap upทีนักเรียนคะวางปากกาลูกพุทดาว please มาช่วงของการสรุปค่ะ wrap up คือช่วงของการสรุปนะคะวางปากกาลูกเราจะไม่เขียนแล้วนะคะไม่เขียนแล้วนะทีนี้ค่ะนักเรียนคะควรให้

0: ประโยคนี้มาค่ะนักเรียนมองเห็นไหม
1: เห
0: ็นไหมคะอ่ะประโยคนี้ควรอ่านให้ฟังค่ะอ่านให้ฟังนะนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะ listen carefully

0: สีดำภาพนะคะจับมีภาพขึ้นตรงนี้นั่นแสดงว่านักเรียนต้องเลือก number 1 or number 2ดูให้ดี which one is bread who is bread 1 or 2
1: 1
0: or 2
1: 1
0: or 2
1: 1
0: ภาพที่1ถูกต้องค่ะเพราะว่าประโยคเขาบอกว่า bread เป็นมีอะไรบ้าง
2: ผมส
0: ีดำหนวดสีดำนะคะฉะนั้นภาพที่1ถูกต้องค่ะประโยคที่2ค่ะเหมือนเดิมเลือกเหมือนเดิมแต่มีประโยคให้เจนนี่ has got long hair and blue eyes one more time Jenny has got long hair and blue eyes which one is Jenny one or two
1: one
0: or two yesNumber one is Jenny เพราะ Jenny เป็นคนทำไมคะ
2: ผม
0: ยาว long hair and blue eyes ตาสีฟ้านะคะโอเคฉะนั้นควรว่านักเรียนน่าจะเข้าใจเรื่องนี้เนาะอ่ะฉะนั้นค่ะฝากนะคะเหมือนเดิมค่ะอะไรคะแบบประเมินตนเองค่ะฝากนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะประเมินตนเองนะคะในเรื่องที่ผ่านมาค่ะอย่าลืมเขียนข้อคิดเห็นด้วยนะชั่วโมงถัดไปค่ะนักเรียนคะเราจะอยู่ในเรื่องนี้ค่ะ Uncle Bob's joke number 1 Uncle Bob's joke number 1ค่ะมีการวงเล็บไว้ว่าชั่วโมงที่1แสดงว่า Uncle Bob's joke นะคะเราจะเรียนกันทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะแต่เราเรื่องนี้เราจะอยู่ชั่วโมงแรกก่อนเนาะสิ่งที่เรียนต้องเตรียมค่ะมี2อย่างด้วยกันนะคะคือใบความรู้ที่3ค่ะเรื่อง Uncle Bob's joke และใบงานที่17เรื่อง reading and writing ค่ะฝากนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะนำสองอย่างนี้มาด้วยนะคะและฝากครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดใบงานและใบความรู้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะ That's it for today class leader
3: class lady
1: Thank you,
0: students. See you again next time.

จากคดีปกครองตอนแปลงเพศแล้วขอเปลี่ยนคำนำหน้านามได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายพัฒน์ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้วได้ยื่นคำร้องขอต่อนายทะเบียนอำเภอเพื่อขอแก้ไขข้อมูลประวัติในเอกสารทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันเข้ากับเพศสรีระของตนโดยได้ขอเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวและแก้ไขเพศจากเพศชายเป็นเพศหญิงแต่นายทะเบียนอำเภอไม่รับคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรของผู้ยื่นคำขอนายพัฒน์จึงยื่นฟ้องในอำเภอต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งไม่รับคำร้องขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรและดำเนินการแก้ไขข้อมูลทางทะเบียนให้เป็นไปตามคำขอศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุว่าผู้ฟ้องคดีเป็นโรคความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศซึ่งเป็นสภาวะทางจิตใจไม่ตรงกับเพศที่ถือกำเนิดการรักษาโดยวิธีผ่าตัดแปลงเพศก็เพื่อแก้ไขความผิดปกติดังกล่าวและเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีใช้ชีวิตได้สอดคล้องกับสภาพจิตใจที่เป็นหญิงของผู้ฟ้องคดีเท่านั้นไม่ใช่เป็นการแก้ไขความบกพร่องของร่างกายกรณีเพศกำกวมแต่อย่างใดฉะนั้นแม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้รับการผ่าตัดโดยแก้ไขให้มีอวัยวะเพศเป็นหญิงแล้วก็ตามแต่ก็ไม่ทำให้สถานะทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีแปลงจากเพศชายเป็นเพศหญิงได้เนื่องจากสถานะ

0: ทางกฎหมายของผู้ฟ้องคดีย่อมขึ้นอยู่กับเพศกำเนิดและไม่มีกฎหมายรับรองไว้เช่นนั้นเมื่อยังไม่มีกฎหมายใดรับรองสิทธิ์ที่ผู้ฟ้องคดีจะสามารถยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพศที่ถือกำเนิดและเปลี่ยนคำนำหน้านามจากนายเป็นนางสาวได้นายอำเภอจึงไม่อาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามคำขอของผู้ฟ้องคดีได้คำสั่งของนายอำเภอที่ยืนยันไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในเอกสารทะเบียนราษฎรตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอจึงชอบแล้วพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: ดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
1: ไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับวันนี้นะครับเช่นเคยพบกันกับครูอาทิตย์ศรีรุ่งหรือว่าครูเอกครับนักเรียนครับจากชั่วโมงที่แล้วจําได้ไหมครับเราได้เรียนเรื่องอะไรไปจําได้ไหมเอ่ยก็คือความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจใช่ไหมครับซึ่งก็จะมี3หน่วยใหญ่ๆนั่นก็คืออะไรครับหน่วยครัวเรือนหน่วยธุรกิจแล้วก็หน่วยรัฐบาลแล้วก็ยังมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งก็คือเมื่อหน่วยครัวเรือนนะครับมีเงินที่เหลือจากการบริโภคก็ต้องอดออมนะครับก็นำเงินไปฝากกับธนาคารหรือว่าหน่วยธุรกิจต้องการเงินที่จะไปลงทุนก็ต้องไปขอกู้ยืมเงินจากธนาคารใช่ครับวันนี้ครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับสถาบันทางการเงินครับนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับธนาคารนั่นเองครับนักเรียนจำได้ไหมว่าชั่วโมงก่อนหน้านี้ครูให้พวกเรานะครับให้ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารในประเทศไทยมีสีประจำธนาคารยังไงบ้างวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันครับก่อนอื่นนะครับเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนครับบอกว่านักเรียนนะครับจัดกลุ่มสถานการณ์

ไม่สอดคล้องกับสถาบันทางการเงินแต่ละประเภทได้ครูก็จะสมมุติว่าสถานการณ์นายกต้องการกู้เงินไปซื้อบ้านจะต้องไปสถาบันทางการเงินใดอันนี้เราจะทำกันในขั้นปฏิบัติครับนี่นะครับจุดประสงค์ที่เราจะต้องเรียนรู้ในวันนี้ครับเริ่มกันที่ขั้นนำเกมแรกของพวกเรานะครับก็คือครูมีสีประจำธนาคารให้พวกเราดูแล้วก็ให้พวกเราทายว่าสีม่วงสีน้ำเงินสีชมพูสีเขียวสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีฟ้าคือสีของธนาคารใดน่าจะคุ้นชินกันใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณครูจะมีใบกระดาษนะครับให้พวกเราได้ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มแล้วก็ลองทบทวนความรู้เดิมของพวกเราว่ารู้จักธนาคารอะไรบ้างแล้วก็แต่ละสีหมายถึงธนาคารใดอ่ะเดี๋ยวครูแจกก่อนให้ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับนักเรียนปลายทางครับทำกิจกรรมนี้พร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันครับ

0: หมดเวลาแล้วครับนักเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับทายกันถูกไหมครับเป็นการทบทวนความรู้เดิมนะครับว่านักเรียนรู้จักธนาคารมากน้อยเพียงใดโดยครูให้เดาจากสีตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาดูเฉลยกันครับแล้วก็เรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับโอเคครับเรามาดูสีแรกกันสีแรกคือสีอะไรเอ่ยสีแรกคือสีม่วงเฉลยนะครับ SCB SCB ก็คือถ้าแปลเป็นไทยก็คือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองกลุ่มไหนถูกต้องกาถูกด้วยโอเคครับนักเรียนปลายทางครับตอบได้ไหมครับสีแรกธนาคารสีม่วงก็คือ SCB หรือว่าธนาคารไทยพาณิชย์ครับต่อไปสีน้ำเงินคิดว่าธนาคารใดสีน้ำเงินนะครับนั่นก็คือธนาคารทหารไทยครับแต่สีน้ำเงินก็มีธนาคารกรุงเทพด้วยอ่ะครูให้ธนาคารกรุงเทพก็ถือว่าสีน้ำเงินแบงคอกแบงค์สีน้ำเงินพวกเราบางคนก็ตอบธนาคารกรุงเทพใช่ไหมครับได้ครับธนาคารกรุงเทพหรือว่าธนาคารทหารไทยแต่ครูบอกก่อนนะครับตอนนี้ธนาคารทหารไทยได้ไปรวมกับอีกธนาคารหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่เราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ด้วยว่าเขาเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรต่อไปสีที่3คือสีอะไรครับสีชมพูครูคิดว่าไม่ยากสีชมพูน่าตอบไปสีชมพูคือธนาคารออมสินโอเคถูกต้องต่อไปสีต่อไปคือสีเขียวสีเขียวคือธนาคารเรามาดูกันถูกต้องครับกสิกรไทยตอนนี้เป็นไงบ้างตอบถูกกันหมดไหมหมดนะต่อไปสีอะไรครับสีเหลืองธนาคารอะไรมาดูเฉลยกันสีเหลืองกรุงศรีอยุธยาเก่งมากครับต่อไปสีอะไรเอ่ย
1: ส
0: ี
1: ส
0: ้
1: ม
0: สีส้มธนาคารอะไรข้อนี้มี2ธนาคารอีกแล้วที่ตอบที่สามารถตอบได้แต่ดูตามที่คุณเฉลยก่อนนั่นคือธนาคารธนชาติหรือว่าอาคารสงเคราะห์ก็ได้อาคารสงเคราะห์ก็สีส้มต่อไปสุดท้ายสีฟ้าสีฟ้าธนาคารใดเฉลยสีฟ้ากรุงไทยครับถูกต้องเก่งมากรวมคะแนนกลุ่มไหนได้เยอะสุดสีส้มธนชาติก็ถูกต้องไงอ๋อโอเคเป็นอย่างไรบ้างกลุ่มไหนตอบถูกหมดทุกข้อบ้างยกมือครูดูหน่อยโอ้เก่งมากปรบมือเพื่อนหน่อยนักเรียนปลายทางล่ะครับเป็นอย่างไรบ้างครับให้ดูสีแล้วก็ถ่ายชื่อธนาคารตอบถูกหมดทุกข้อไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าตอบไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในชั่วโมงนี้ครับก่อนอื่นครูมีคำถามมาสอบถามก่อนนักเรียนเคยไปธนาคารหรือไม่ถ้าเคยไปเคยไปทำสิ่งใดที่ธนาคารลองพูดคุยกับเพื่อนๆสักครู่หนึ่งเคยไปทำอะไรธนาคาร

0: เป็นอย่างไรบ้างครับจากที่ได้ปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มฉันเคยไปธนาคารหรือไม่ถ้าเคยไปฉันเคยไปทำอะไรเดี๋ยวครูจะสุ่มเลขที่ถามประสบการณ์ดูดีไหมครับดีเลยเอาเป็นเลขที่15เดี๋ยววันหลังครูจะเอาวงล้อสุ่มมาด้วย
1: ไปฝากเงินค่ะ
0: อ๋อเคยไปธนาคารใช่ไหมครับแล้วก็ไป
1: ฝากเงินค่ะ

0: ฝากเงินโอเคขอบคุณครับนักเรียนคนอื่นล่ะครับเคยไปธนาคารหรือไม่แล้วก็ไปทำอะไรครับมีคำตอบอื่นอีกไหมส่วนมากไปทำอะไรกัน
1: ไป
0: สมุดบัญชีใช่ไหมครับแล้วก็ไปฝากเงินโอเคครับก็ประสบการณ์พวกเราเกี่ยวกับธนาคารก็เปิดบัญชีแล้วก็ฝากเงินนะครับอันดับแรกเรามาทราบความหมายของเนื้อหาในวันนี้กันก่อนนะครับวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรนะครับนักเรียนสถาอะไรสถาบันทางการเงินมีความหมายว่าอย่างไรนั่นก็คือสถาบันทางการเงินก็คือสถาบันที่เป็นตัวกลางดำเนินการธุรกรรมทางการเงินแล้วธุรกรรมทางการเงินคืออะไรเรามาดูกันธุรกรรมทางการเงินก็คือการกระทำทางการเงินผ่านสถาบันทางการเงินเช่นการฝากการถอนเงินการโอนเงินการขอสินเชื่อการเปิดบัญชีการขอสินเชื่อนี่คือยังไงรู้จักไหมครับที่เขาบอกว่าไปขอสินเชื่อการขอสินเชื่อก็คือการขอกู้ยืมเงินตามกฎหมายที่กฎหมายกำหนดว่าดอกเบี้ยต้องไม่เกินเท่าไหร่เขาเรียกว่าการขอสินเชื่อนี่นะครับความหมายของธุรกรรมทางการเงินซึ่งต่อไปเรามาดูประเภทของสถาบันทางการเงินกันสถาบันทางการเงินนะครับจะแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทแรกก็คืออะไรครับถูกต้องครับประเภทแรกก็คือประเภทที่เป็นธนาคารประเภทที่2ก็คือประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารครับเรามาดูประเภทที่เป็นธนาคารกันแบ่งย่อยออกเป็น3ธนาคารก็คือ 1. ธนาคารกลาง 2. ธนาคารพาณิชย์แล้วก็ 3. ธนาคารเฉพาะอย่างหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจเราจะมาดูกันว่าธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์จัดอยู่ในธนาคารไหนวันนี้เราจะมาทราบกันครับแล้วก็ประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารก็จะมีพวกบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซิเอบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยแล้วก็สุดท้ายโรงรับจำนำครับนี่คือไม่ใช่ธนาคารเรามาดูประเภทแรกกันเลยประเภทที่เป็นธนาคารธนาคารแรกคือธนาคารอะไรครับธนาคารกลางหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยครับก็ตั้งอยู่ที่วังบางขุนพรหมที่กรุงเทพครับเป็นธนาคารกลางแห่งเดียวของประเทศไทยมีหน้าที่ทำอะไรก็คือหน้าที่ของธนาคารกลางนะครับ 1. ออกพันธบัตร 2. เป็นนายธนาคารของรัฐแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ครับก็คือจะควบคุมกำกับดูแลธนาคารของรัฐแล้วก็ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยครับแล้วก็ 3. ดำเนินนโยบายทางการเงินแล้วก็ควบคุมปริมาณเงินนักเรียนลองสังเกตนะครับว่าธนาคารกลางหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ที่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ก็คืออย่างหนึ่งเลยที่ธนาคารพาณิชย์ทำแต่ธนาคารกลางไม่มีหน้าที่นั่นก็คือการรับฝากเงินการรับฝากเงินจากพวกเราจากประชาชนนะครับธนาคารกลางไม่สามารถทำได้ต้องไปฝากที่ธนาคารพาณิชย์ดังนั้นจะไปฝากเงินที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ไหมไม่ได้ต้องไปฝากที่ธนาคารพาณิชย์ครับต่อไปธนาคารประเภทที่2นั่นก็คือธนาคารอะไรครับ
1: ธนาคาร
0: พาณิชย์เราจะมาดูกันว่าธนาคารพาณิชย์มีอะไรบ้างธนาคารพาณิชย์นะครับธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ทำอะไรธนาคารพาณิชย์นะครับมีหน้าที่รับฝากเงินจากประชาชนแล้วก็รวบรวมนำเงินดังกล่าวไปให้หน่วยอะไรหน่วยงานองค์กรธุรกิจบุคคลทั่วไปกู้ยืมที่เราได้เรียนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเศรษฐกิจไปว่าประชาชนครัวเรือนนำเงินไปฝากที่ธนาคารแล้วก็ธนาคารก็ปล่อยกู้ให้กับหน่วยธุรกิจนี่นะครับก็คือธนาคารพาณิชย์เราจะมาดูกันว่าธนาคารที่พวกเราทายกันธนาคารไหนถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์บ้างนี่คือตัวอย่างของธนาคารพาณิชย์ธนาคารแรกก็คือธนาคารอะไรครับ SCB ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือธนาคารไทยพาณิชย์ต่อมาธนาคารสัญลักษณ์แบบนี้กสิกรไทยเป็นสัญลักษณ์อะไรเอ่ย
1: ต้นไม้งอก
0: เป็นรวงข้าวสีเขียว ต่อมาสีเหลืองธนาคารอะไรครับกรุงศรีอยุธยาต่อมาธนาคารธนชาติครูบอกไว้ก่อนเลยว่าตอนนี้ธนาคารธนชาติไม่มีแล้วไปรวมกับอีกธนาคารหนึ่งแล้วก็ตั้งชื่อใหม่เดี๋ยวครูจะบอกว่าธนาคารใดต่อมาแบงคอกแบงค์คือธนาคารกรุงเทพสัญลักษณ์เป็นรูปอะไรครับดอกบัวบัวอะไรบัวหลวงหรือว่าธนาคารบัวหลวงอีกชื่อหนึ่งธนาคารกรุงเทพต่อไปธนาคารที่ MB ถ้าอีกชื่อหนึ่งภาษาไทยคือธนาคารอะไรธนาคารถูกต้องครับเก่งมากธนาคารทหารไทยตอนนี้ธนาคารทหารไทยได้รวมกับธนาคารธนชาติแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวครูจะมาบอกต่อไปก็ธนาคารกรุงศรีอยุธยาเช่นเดิมเหมือนกันต่อมาธนาคารนี้ธนาคารสีฟ้าธนาคารกรุงไทยสัญลักษณ์คือนกอะไรเขาเรียกว่าวายุพักนี่คือสัญลักษณ์ของธนาคารกรุงไทยต่อไปธนาคารทิสโก้แล้วก็สีแดงธนาคาร CIMB ครับแล้วก็ต่อมาLand and House Bank นี่นะครับก็คือหน้าตาของธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่หลักก็คือรับฝากเงินจากประชาชนแล้วก็นำให้บุคคลทั่วไปกู้ยืมได้ธนาคารพาณิชย์กับธนาคารไทยพาณิชย์คนละชื่อกันนะธนาคารพาณิชย์เนี่ยเป็นชื่อประเภทเป็นชื่อใหญ่ส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือเป็นธนาคารอีกประเภทหนึ่งของธนาคารพาณิชย์เข้าใจไหมครับเข้าใจนะครับต่อไปความรู้เสริมที่เมื่อสักครู่ครูได้บอกหลายครั้งแล้วว่าธนาคาร TMB ธนาคารทหารไทยได้รวมตัวกับธนาคารธนชาติก็กลายมาเป็นโลโก้โฉมใหม่เป็นธนาคาร TTB เคยเห็นใช่ไหมครับในห้างนี่นะครับก็เกิดจากการรวมตัวของธนาคารทหารไทยธนชาติอันนี้ความรู้เสริมเปิดตำนาน SCB จากสยามกัมมจลถึงธนาคารไทยพาณิชย์ก็คือธนาคารพาณิชย์แห่งแรกของไทยนะครับเริ่มแรกชื่อว่าแบงก์สยามกัมมจลก่อตั้งในสมัยรัชกาลที่5แล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นไทยพาณิชย์ในปัจจุบันถือว่าเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยก็ที่ตั้งนะครับนี่สถาปัตยกรรมแบบนี้เลยธนาคารพาณิชย์แห่งแรกต่อไปเมื่อสักครู่เราเรียนเรื่องธนาคารกลางไปแล้วธนาคารพาณิชย์ไปแล้วใช่มั้ยครับต่อไปคือธนาคารอะไรธนาคารเฉพาะอย่างหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจมีอะไรบ้างเรามาดูกันธนาคารเฉพาะอย่างหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ 4-5 ธนาคารธนาคารแรกคือธนาคารอะไรครับธนาคารออมสินธนาคารออมสินตั้งเพื่ออะไรก็เพื่อระดมเงินฝากจากประชาชนเพื่อให้รัฐบาลกู้ซึ่งการจะนำเงินนั้นไปพัฒนาประเทศครับนี่นะครับธนาคารออมสินต่อไปนะครับก็เป็นธนาคารทอสทอสนะครับย่อมาจากคำว่าธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ครับธนาคารอาคารสงเคราะห์นะครับก็มีวัตถุประสงค์ก็เพื่อนะครับให้สินเชื่อด้านการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนทั่วไปครับก็เป็นธนาคารเฉพาะกิจหรือว่าธนาคารเฉพาะอย่างที่เมื่อเราต้องการสร้างบ้านต้องการเงินที่จะไปสร้างบ้านก็สามารถไปขอกู้ได้จากธนาคารทอสครับต่อไปนะครับก็คือธนาคารทกสหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับก็ตั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือทั้งด้านการเงินโดยเฉพาะการรับฝากและก็การปล่อยสินเชื่อให้แก่เกษตรกรและก็ประชาชนในชนบทครับนี่นะครับก็คือหน้าที่ของธนาคารทอสสำคัญเลยเขาเน้นคำว่าอะไร
1: เกษตรกร
0: ก็เป็นการปล่อยสินเชื่อกับเกษตรกรครับต่อไปครับอันนี้คือธนาคารถูกต้องครับเก่งมากหรือเรียกว่าiBank ก็คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็เป็นการส่งเสริมการงอมเงินการค้าการลงทุนการทำธุรกรรมทางการเงินที่สอดคล้องกับหลักการทางศาสนานั่นก็คือศาสนาอะไรครับศาสนาอิสลามนั่นเองครับ สุดท้ายธนาคารเฉพาะอย่างรู้จักไหมครับธนาคารนี้อันนี้ยากนิดนึง Exim Bank Exim Bank Thailand ธนาคารเพื่อการส่งออกแล้วก็นำเข้าแห่งประเทศไทยก็เป็นการส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนการส่งออกการนำเข้าและการลงทุนให้สินเชื่อแล้วก็การค้ำประกันครับนี่นะครับก็คือธนาคารเฉพาะอย่างหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจครับต่อไปนะครับเราก็ได้จบไปแล้วเรื่องสถาบันการเงินที่เป็นธนาคารต่อไปเรามาดูที่ไม่ใช่ธนาคารบ้างที่แรกก็คือบริษัทอะไรครับบริษัทเงินทุนถ้าเรามีเรื่องเดือดร้อนต้องการไปกู้เงินก็สามารถไปได้ที่บริษัทเงินทุนก็ตามภาพเลยครับก็มีหลากหลายบริษัทที่เห็นอยู่ได้ตามถนนใช่ไหมครับต่อไปครับบริษัทหลักทรัพย์ครับก็เป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายหลักทรัพย์ก็อย่างเช่นการซื้อขายพันธบัตรพวกนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างของบริษัทหลักทรัพย์ในประเทศไทยต่อไปครับต่อไปก็เป็นบริษัทเครดิตฟองซีเอฟองซีเอก็ให้ประชาชนนะครับสามารถกู้ยืมเงินได้เหมือนกันนี่ก็คือหน้าตาตัวอย่างของบริษัทตัวอย่างของบริษัทเครดิตฟองซีเอครับต่อไปอันนี้ดูจากภาพแล้วคิดว่าอะไรดูจากโลโก้ดูจากตัวอย่างบริษัทต้องเป็นบริษัทอะไรครับถูกต้องครับเป็นบริษัทประกันชีวิตแล้วก็บริษัทประกันภัยครับก็มีหลากหลายเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นพวกไทยประกันชีวิตกรุงเทพประกันชีวิตเมืองไทยประกันชีวิตเราน่าจะคุ้นชินกันดีต่อไปครับต่อไปคือโรงรับจำนำก็ถือว่าเป็นสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารครับก็ถ้าเป็นโรงรับจำนำของเอกชนนะครับก็จะจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนแต่ถ้าโรงรับจำนำนั้นเป็นของเทศบาลก็จะมีชื่อว่าสถานธนานุบาลครับเคยได้ยินไหมครับในหัวหินมีไหมเอ่ยสถานธนานุบาลไม่แน่ใจนะครับลองดูนะครับว่ามีหรือเปล่านี่นะครับก็คือตัวอย่างของสถาบันทางการเงินที่ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ธนาคารก็อย่างเช่นบริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซีเอบริษัทประกันภัยประกันชีวิตหรือว่าโรงรับจำนำพวกนี้ครับต่อไปเรามาเล่นเกมอีกเกมหนึ่งชื่อว่าเกมแฟนพันธุ์แท้สถาบันทางการเงินเราจะมาดูกันในเกมที่2สิ่งที่พวกเราตั้งใจเรียนมาเราจะมาดูกันว่าจะตอบถูกหมดหรือเปล่าทั้งหมด10ข้อจะพูดแจกกระดาษก่อน

0: ครูจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรามาลุ้นกันพวกเราทำไปทีละข้อแล้วก็เฉลยทีละข้อเลยครับไม่ใช่ทำสิบข้อแล้วเฉลยเฉลยไปทีละข้อทีละข้อนักเรียนปลายทางครับเตรียมตัวทำกิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ด้วยนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมครับ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูข้อแรกกันเลยครับว่าครูจะให้พวกเราทำอะไรครูจะให้ดูสัญลักษณ์ของสถาบันทางการเงินแล้วก็เขียนว่ามันคือสถาบันการเงินที่มีชื่อว่าอะไรปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มถ้าเขียนชื่อเต็มได้เขียนชื่อเต็มด้วยเสร็จยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วครูจะเฉลยแล้วนะเตรียมปากกาแดงด้วยเฉลยทีละข้อนักเรียนปลายทางครับตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเฉลยข้อนี้พูดกันดังๆสามารถตอบครูได้เลยว่าธนาคาร
1: อิสลาม
0: ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับหรือว่าไอแบงค์นั่นเองต่อไปข้อที่2พร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้วข้อที่2คือ

เรียบร้อยไม่เอ่ยเรียบร้อยแล้วหันมาด้านหน้ามาดูเฉลยกันเลยข้อนี้นะครับธนาคารทกสเราจะมาดูชื่อเต็มกันก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครับใครที่มีคำว่าเกษตรและก็สหกรณ์ครูอนุโลมให้แต่ก็เรียบเรียงคำให้ถูกต้องด้วยมีคำว่าสหกรณ์แล้วก็เกษตรให้เพราะว่าชื่ออาจจะยากนิดนึงเกษตรและก็สหกรณ์การเกษตรต่อไปข้อที่3พร้อมหรือยังข้อที่3

อ่ะโอเคเรียบร้อยมาทุกคนเปล่าเรียบร้อยแล้วสัญลักษณ์แบบนี้คือสัญลักษณ์อะไรเมื่อครูก็บอกแล้วรวงข้าวสีเขียวก็คือเป็นสัญลักษณ์ของธนาคารกสิกรไทยครับเก่งมากต่อไปข้อที่4ใช่ไหมข้อที่4อันนี้ง่ายมาก

อาจจะครูถามอีกคำถามหนึ่งธนาคารออมสินถือว่าเป็นธนาคารพาณิชย์หรือว่าธนาคารเฉพาะอย่างถูกต้องครับเป็นธนาคารเฉพาะอย่างเฉลยนะครับธนาคารออมสินครับเก่งมากต่อไปข้อที่5ง่ายมาก

อ่ะเรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วครูบอกก่อนว่าเป็นรูปอะไรวายุพักใช่ไหมครับเฉลยธนาคารนี้คือธนาคารกรุงไทยนั่นเองต่อไปอ่ะ5ข้อแล้วใช่มั้ยครับกลุ่มไหนตอบถูกหมดทุกข้อบ้างมีไหมโหเก่งมากๆเลยเอามือลงต่อไปข้อที่6ธนาคารอะไรปรึกษากับเพื่อนๆในกลุ่มได้

เฉลยเลยนะครับนักเรียนธนาคารไทยพาณิชย์ครับต่อไปข้อที่7มาแล้ว

่ะหมดเวลาแล้วเฉลยธนาคารเพื่อการส่งออกและก็นำเข้าแห่งประเทศไทย

Exim Bank นั่นเองต้องบอกเป็นชื่อภาษาไทยต่อไปครับข้อที่อะไรเอ่ยข้อที่8

0: ฉลยเสร็จยัง
1: เสร็จแล้ว
0: โอเคครับนักเรียนหันมาด้านหน้าเป็นสัญลักษณ์รูปนี้คือรูปอะไรบัวหลวงแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของธนาคารกรุงเทพนั่นเองธนาคารกรุงเทพเป็นธนาคารพาณิชย์หรือว่าธนาคารเฉพาะอย่างธนาคารอะไรธนาคารพาณิชย์ครับข้อที่9ต่อไป

เรียบร้อยไหมเอ่ยเรียบร้อยแล้วเรามาเฉลยกันธนาคารนี้นะครับครูบอกก่อนว่าสมมติถ้าครูต้องการสร้างบ้านกู้บ้านกู้เงินไปสร้างบ้านไปขอกู้จากธนาคารนี้ได้นั่นคือธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองสงเคราะห์อย่างเดียวไม่ได้ต้องอาคารสงเคราะห์อันนี้ไม่ยากต้องเขียนให้ถูกต้องอาคารสงเคราะห์ต่อไปข้อสุดท้ายข้อที่10แล้ว

0: โอเคครับหมดเวลาแล้วเฉลยเลยข้อที่10นั่นก็คือธนาคารอะไรครับกรุงศรีอยุธยาเป็นอย่างไรบ้าง10ข้อกรุงเขียนชื่อเต็มกรุงศรีอยุธยาอารวมคะแนนเป็นยังไงบ้างกลุ่มไหนได้เต็ม10ข้อบ้างไหมครับ9ข้อ
1: 8
0: ครับโอเคปรบมือเพื่อนหน่อยเก่งมากนักเรียนปลายทางแล้วครับได้กันกี่คะแนนเอ่ยไม่ยากใช่ไหมครับแฟนพันธุ์แท้สถาบันทางการเงินต่อไปนะครับเรามาดูขั้นปฏิบัติของพวกเราโดยคุณครูนะครับจะให้นักเรียนวิเคราะห์สถานการณ์แล้วก็เลือกประเภทสถาบันทางการเงินให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมให้เหตุผลประกอบนี่นะครับก็คือคำชี้แจงสำหรับคุณครูปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางแจกใบงานที่3เรื่องสถาบันทางการเงินแล้วก็อ่านคำสั่งให้นักเรียนฟังต่อไปนะครับคุณครูให้นักเรียนลงมือทำแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมครับใบงานที่3สถาบันทางการเงินก็จะมีสถานการณ์ประมาณนี้ครับให้พวกเราลงมือทำได้เลยครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเฉลยกันครับ

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนทำมันได้ไหมครับไม่ยากใช่ไหมครับกิจกรรมในส่วนนี้นักเรียนปลายทางล่ะครับทำได้ไหมครับเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยนะครับข้อที่1 นะครับบอกว่าฟ้าใสต้องการกู้เงินจากธนาคารเพื่อซื้อบ้านควรใช้บริการสถาบันทางการเงินใดนั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองเพราะว่าเป็นธนาคารนะครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้สินเชื่อแก่ประชาชนโดยเฉพาะครับต่อไปข้อที่2แม็กไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมให้ลูกจึงนำสร้อยทองที่มีอยู่ไปจำนำควรใช้บริการสถาบันทางการเงินใดนั่นก็คือโรงรับจำนำครับเพราะว่าพอเห็นได้ทั่วไปตามแหล่งชุมชนนะครับแล้วก็มีหน้าที่ให้กู้ยืมเงินแก่ประชาชนต่อไปข้อที่3นิวนะครับฝากเงินในรูปแบบเงินฝากประจำระยะเวลา24 เดือนแล้วก็ต้องการได้รับเงินฝาก

ต้องใช้บริการสถาบันการเงินใดนั่นก็คือธนาคารอะไรรับฝากเงินจากประชาชนธนาคารพาณิชย์นั่นเองเพราะว่าธนาคารพาณิชย์นะครับให้บริการรับฝากเงินแล้วก็ให้ดอกเบี้ยเงินฝากด้วยต่อไปครับ EQ ต้องการซื้อกรมธรรม์เพื่อคุ้มครอง

0: ใดแล้วก็เพราะเหตุใดข้อนี้ต้องตอบว่า EQ ควรใช้บริการบริษัทประกันภัยหรือว่าบริษัทประกันชีวิตครับเพราะเหตุใดเพราะว่าบริษัทประกันภัยหรือว่าประกันชีวิตนะครับก็เป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคุ้มครองสุขภาพแล้วก็ประกันชีวิตได้แก่ผู้บริโภคอยู่แล้วครับต่อมาสุดท้ายพีทเป็นนักธุรกิจไทยในตลาดโลกผลิตสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกต้องการเงินทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าส่งออกควรไปใช้บริการธนาคารใดก็คือธนาคารเพื่อการส่งออกแล้วก็นำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank ใช่ไหมครับเพราะว่าธนาคารนี้นะครับให้บริการทางด้านการเงินแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทยในตลาดโลกให้เงินกู้แก่ผู้ส่งออกครับเฉลยครบหมดทุกข้อแล้วตอบถูกกันไหมครับ
1: ถ
0: ูกนะครับไม่ยากเลยต่อไปนะครับเรามาดูการสรุปนะครับสถาบันทางการเงินนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือประเภทแรกคืออะไรครับที่เป็นอะไรที่เป็นธนาคาร2แล้วก็อีกประเภทคือไม่เป็นธนาคารนักเรียนฟังด้วยที่เป็นธนาคารก็อย่างเช่นธนาคารกลางแห่งประเทศไทยธนาคารกลางหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงก์ชาติพาณิชย์แล้วก็ธนาคารเฉพาะอย่างหรือว่าธนาคารเฉพาะกิจส่วนสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะครับก็อย่างเช่นบริษัทเงินทุนบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเครดิตฟองซีแอร์บริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันภัยแล้วก็โรงรับจำนำครับจบไปแล้วนะครับสำหรับสถาบันทางการเงินสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะมาเจอกันในเรื่องภาษีนะครับเราจะมาทราบความหมายความสำคัญแล้วก็ประเภทของภาษีกันครับสำหรับในวันนี้นะครับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับคุณครูอาทิตย์นะครับก็ขอจบเนื้อหาไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชา

0: สัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: 26มิถุนายนวันสุดคู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ก่อนที่จะมาทำเทสเอ็กแบงคอกผมเริ่มมาจากการดูเทสทอล์กเมื่อสักประมาณปี3ปี4ซึ่งอาจารย์เปิดให้ดูในคลาสนะความประทับใจมันก็เกิดขึ้นว่ามันมีไอเดียดีๆเหล่านี้อยู่บนโลกนี้เนาะสิ่งที่ผมทำต่อจากนั้นเลยก็คือการแชร์ให้เพื่อนปรากฏว่ามันมีกำแพงเรื่องของภาษาที่ทำให้เราไม่สามารถถ่ายทอดไอเดียเนี้ยให้กับเพื่อนได้ผมก็เลยไปเจอตัวโปรเจกต์ที่แปลซับไตเติลของตัวเทสทอล์กเองแล้วก็ร่วมเป็นอาสาสมัครแปลตรงนั้นเมื่อนำทอล์กที่ได้แปลส่งต่อให้เพื่อนอีกทีนึงปรากฏว่าเพื่อนชอบและเพื่อนแชร์ต่อก็เลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าแล้วถ้ามันเป็นไอเดียที่มันสอดคล้องกับบริบทของคนไทยจริงๆล่ะอิมแพคมันจะมากกว่าทอล์กของคนต่างชาติมากน้อยแค่ไหนก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลยตั้งใจสร้างเทสเอ็กแบงคอกขึ้นมาในช่วงที่ผมเป็นวัยรุ่นเพิ่งจบมาจากมหาลัยใหม่ๆเลยครับเราก็มักจะถูกกดดันจากสังคมว่าเราจะต้องประสบความสำเร็จให้ได้นะแต่จริงๆแล้วความสำเร็จเนี่ยครับมันคืออะไรกันแน่มันจำเป็นหรอที่เราจะต้องก้าวหน้าด้วยหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วมีเงินเป็นร้อยเป็นล้านคำถามอยู่ที่ว่าเราจะใช้เงินเนี่ยเป็นความสำเร็จของในชีวิตเราหรือเปล่าเราจะใช้เงินเป็นความสุขของเราในชีวิตเราเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าหรือมันคือสิ่งที่เราไม่ต้องพึ่งพาให้คนอื่นบอกเราว่าเนี่ยคือความสุขของเราตราบใดที่เรารู้ว่าเงินมันคือสิ่งสำคัญแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเราก็สามารถมีความสุขได้อย่างเต็มที่จริงๆผมมักจะนึกถึงคำพูดที่อยู่ที่หน้ามหาลัยเสมอว่าความสำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ว่าเราได้ความรู้มากน้อยแค่ไหนแต่มันอยู่ที่ว่าเราสามารถเอาความรู้เหล่านี้ไปเผยแพร่และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นได้มากแค่ไหนสิ่งที่สำคัญกับเวทีเทสเอ็กแบงคอกเลยคือเราเชื่อว่าไอเดียเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นจะต้องมาจากคนที่มีชื่อเสียงหรือคนที่โด่งดังในสังคมแต่ไอเดียที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อทุกคนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นจากคนตัวเล็กๆคนที่เราไม่รู้ใจ
4: ทุกคนครับของในภาพนี้คือสิ่งที่วิศวกรของเราซ่อมและสร้างมันขึ้นผมก็เป็นวิศวกรนะผมซ่อมในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่สำคัญของชีวิตผมซ่อมมนุษย์ทุกคนครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราใช้ใจคุณไม่จำเป็นต้องเป็นวิศวกรอย่างผม
3: ตั้งแต่จัดงาน TechX Bangkok ครั้งแรกก็ต้องบอกได้เลยว่าความท้าทายมันมีอยู่สูงมากด้วยความที่ไม่มีใครรู้จักเราไม่รู้ว่าเราทำอะไรการที่เราเข้าไปหาสปีกเกอร์จะโน้มน้าวให้เขารู้สึกเชื่อใจแล้วว่าเฮ้ยงานนี้มันจะเกิดขึ้นแล้วมันประสบความสำเร็จมันเกิดขึ้นได้ยากมากแต่เราก็ต้องใช้ความพยายามครับไม่ว่าจะโดนปฏิเสธมากี่รอบที่ทำให้งานมันเกิดขึ้นได้ท้ายสุดแล้วแก่นของมันคือความพยายามไม่ท้อแท้กับมันที่เราล้มเหลวกับสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าครั้งต่อไปครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4มันจะไม่สำเร็จสิ่งหนึ่งที่คนพบคือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่มองไปในอนาคตแต่ทุกคนรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือการแก้ปัญหาที่เรามีอยู่ในสังคมณปัจจุบันนี้ถ้าเราไม่แก้ปัญหาปัจจุบันเราก็ไม่สามารถเดินต่อได้เราเหนื่อยจากการทำงานตรงนี้ก็จริงแต่เราไม่ได้มองแค่ผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นภายใน1ปี2ปีข้างหน้าแต่ถ้าเกิดมองไปใน5ปี10ปีการที่เราได้แบบสร้างพื้นฐานความคิดของคนเราที่ดีมันจะช่วยทำให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานตัวเองหรือการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนี้ก็ตามใน5ปีถึง10ปีข้างหน้ามันดีขึ้นอย่างแน่นอนการทำ TechX Bangkok นี้แน่นอนว่ามันเป็นงานที่ไม่แสวงหาผลกำไรสิ่งหนึ่งที่ยึดทำให้ตัวผมเองเนี่ยทำตรงนี้ต่อครับแน่นอนเรื่องของเพื่อนทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นอาสาสมัครอยู่ในองค์กรต่างๆที่มีความหลากหลายทุกคนมีจิตใจมุ่งหวังที่ดีเพื่อพัฒนาสังคมการที่ได้มาอยู่ร่วมและได้มาทำงานกับคนกลุ่มนี้มันเป็นช่วงเวลาที่ล้ำค่ามากสำหรับผม

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปก

0: ินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
3: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ

0: งรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน10โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: หมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะนี
4: ้มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: คดีที่ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไปยังนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกวันนี้คุณเลือกสิ่งที่แล้วหรือยัง ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
2: 16มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษณ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
3: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
4: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
5: นายคือใครเนี่ย
4: ฉันชื่อ DLTV
5: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
4: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
5: โอ้โหมีพลังสิด้วยด้วย
3: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 20:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอัน ดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องไม่บิดเบือนได้แก่อัตราดอกเบี้ยค่าบริการค่าธรรมเนียมค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นข้อผูกพันตามสัญญาและสถาบันการเงินต้องนำเสนอข้อมูลเหล่านี้ตาม

0: ช่องทางให้บริการต่างๆที่ลูกค้าสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้อาทิเช่นช่องทางออนไลน์สาขาหรือช่องทางลูกค้าสัมพันธ์สิทธิ์ที่จะได้รับสัญญากู้ยืมเงินและใบเสร็จรับเงินการกู้ยืมเงินที่น่าเชื่อถือนั้นลูกหนี้จะได้รับสัญญาการกู้ยืมเงินที่เขียนไว้อย่างชัดเจนแบบตรงไปตรงมาเป็นสัญญาที่มีเนื้อหาตรงกันทั้ง2ฉบับเพื่อให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้เก็บไว้เป็นหลักฐานคนละฉบับซึ่งในสัญญาจะต้องมีข้อมูลเหล่านี้ชื่อที่อยู่ของลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปและเงินที่ได้รับจากการตายของบุคคลอื่นลูกหนี้มีสิทธิ์ได้รับการถูกทวงหนี้ที่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัติการทวงหนี้พุทธศักราช2558เมื่อลูกหนี้หมุนเงินไม่ทันไม่มีผ่อนชำระหรือจ่ายเกินเวลาบ้างเจ้าหนี้มีสิทธิ์ที่จะติดตามหนี้เป็นเรื่องปกติแต่ไม่มีสิทธิ์ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลลูกหนี้เช่นการคุกคามขู่เข็นโดยการใช้กำลังประทุษร้ายหรือการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงการใช้ข้อมูลเท็จและสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้กับเจ้าหนี้ยังตกลงกันไม่ได้หรือลูกหนี้ไม่ยอมติดต่อชำระหนี้ผ่านไประยะหนึ่งเจ้าหนี้ต้องดำเนินคดีกับลูกหนี้เพื่อให้กรอบกฎหมายดูแลให้ลูกหนี้คืนเงินที่ได้กู้ยืมไปซึ่งในระหว่างพิจารณาคดีลูกหนี้สามารถขอไกล่เกลี่ยหนี้ในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: จากคดีปกครองตอนไม่จ่ายเงินอุดหนุนทั้งที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วถือว่าละเลยต่อหน้าที่หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้ผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่นายกเทศมนตรีตำบลไม่เบิกจ่ายเงินอุดหนุนการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้โดยอ้างว่าไม่สามารถอนุมัติเงินอุดหนุนดังกล่าวได้เนื่องจากมิใช่ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108จึงนำเรื่องมาฟ้องขอให้นายกเทศมนตรีตำบลอนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้จัดการปกครองศาลเจ้าพระ108เป็นเงิน 100,000 บาทศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจของศาลเจ้าพระ108เป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลได้มอบหมายให้ศาลเจ้าพระ108ดำเนินการแทนแม้ช่วงเวลาดังกล่าวจะอยู่ในระหว่างการจัดให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก็ตามแต่การขอรับเงินอุดหนุนดัง

0: เป็นกรณีที่เทศบาลตำบลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2550ที่ผ่านความเห็นชอบของผู้บริหารสภาเทศบาลและผู้ว่าราชการจังหวัดจึงไม่ใช่การให้เงินหรือการบริจาคเงินตามมาตรา57วรรค1วงเล็บ1และวงเล็บ2แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2545และไม่ใช่การประกาศนโยบายหรือการดำเนินการตามแนวทางในการแก้ไขปัญหาตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นโดยวิธีการใช้จ่ายจากเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการยกเว้นตามมาตรา57วรรค3แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้ผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประเพณีถือศีลกินเจให้กับผู้ฟ้องคดีภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลกับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่ามภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาศเที่ยงติชารัตน์ค่ะ
0: ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวาน15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาที่จังหวัดนนทบุรีณพระอุโบสถชั้น1วัดบัวขวัญจัดพิธีสวดบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวาน15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามีประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมเช่นเดียวกับที่จังหวัดนครปฐมประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานที่ซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์มีนางสาวอโรชานันทมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีและณหอประชุมนันทพัฒน์ศูนย์ราชการจังหวัดน่านจัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการองค์กรภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง
1: ขณะที่ทั่วประเทศจัดกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลอง

0: ของพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 โดยมีคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมและภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณภัยทีหน้าพระอุโบสถและทรงบาทพระสงฆ์จำนวน108รูปจากนั้นสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจำนวน108รูปเดินรับบิณฑบาตโดยมีนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนายสุภพงษ์ชาวแล่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ร่วมตักบาตรถวายพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันส่วนที่จังหวัดลำพูนนะคะจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569ณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริพุนชัยขณะที่พุทธศาสนิกชนเชียงรายค่ะก็จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน79รูปเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณวัด7ยอดปิดท้ายกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะพระวชิระเหมคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณรจำนวน100รูปการสมาชิกเหล่ากาชาติแม่บ้านมหาไทยและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีณวัดมหาธาตุวรวิหาร
1: ไปดูความคืบหน้ากรณีการกวาดล้างขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568นะครับหลังจากที่มีเพจดังออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตครั้งนี้เรื่องนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าต้องยึดข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นหลักและทุกอย่างเดินหน้าไปแล้ว
2: ต้องชี้แจงเพราะว่ามันไม่มีสาระคลิปอะไรก็ไม่รู้ผู้สื่อข่าวต้องแยกแยะให้ดูนะเขาเป็นหลานเป็นอะไรจริงหรือเปล่า
3: แสดงว่าท่านนายกก็จะยึดข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเป็นหล
2: ัก
3: เอา
2: แล้วไม่ยึดข้อเท็จจริงอย่าไปยึดอะไรหนู
3: แต่ว่าจะไม่หล
2: ัก
3: ที่เปิดมาในโซเชียลเนี่ยท่านนายกก
2: ็ไม่มีอะไรนะครับทุกอย่างมันเดินหน้าไปแล้วนะ
1: ส่วนวันนี้จะมีการยกเลิกการชะลอการบรรจุแต่งตั้งที่ผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้หรือไม่นายอนุทินก็กล่าวว่าไม่ทราบรายละเอียดบอกได้อย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็คือตำรวจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.รวมถึงสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นผู้สืบสวนสอบสวนตอนนี้กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหาย
2: บอกอย่างเดียวว่าตรงไหนโกงก็สับให้เละแค่นั้นเองคนที่มีหน้าที่สับก็มีตำรวจมีปปช.มีปปง.มีคนที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งไปเป็นสืบสวนสอบสวนกระทรวงมหาดไทยก็ได้ทำการแจ้งความแล้วในฐานะผู้เสียหายทั้งทางกระทรวงเองแล้วก็ทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนะครับนโยบายของผมมีความชัดเจนว่าตรงไหนที่เกี่ยวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าทำด้วยความไม่โปร่งใสไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เข้ามาสอบก็ดำเนินการไม่เป็นไรตอนนี้ถึงแม้ว่าคณะกรรมการอะไรอ่ะท้องถิ่นเขาจะบอกว่ายังไงก็ให้บรรจุไปก่อนก็เขาก็รับผิดชอบไปแล้วเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยบอกไม่ให้บรรจุใช่ไหมส่วนเขาใช้มติเสียงข้างมากบรรจุไปก็บรรจุไปถ้าเมื่อไหร่ที่มีการสอบสวนออกมาแล้วผลออกมามันมี

0: ามทุจริตก็มันพวกนี้มันไม่มีอายุความแล้วเราก็ค่อยไปดำเนินการ
1: หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้ากระทรวงมหาดไทยพร้อมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งผู้สื่อข่าวก็พยายามขอสัมภาษณ์โดยนายกรัฐมนตรีได้ชี้นิ้วไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ท่านปลัดเองก็ได้ยกมือรับไหว้สื่อนะครับพร้อมระบุสั้นๆว่าตอบเหมือนท่านนายกรัฐมนตรี
2: นั้นเนี่ยนะคะนายอนุสิทธิ์เองก็มีการชี้แจงกรณีที่มีเพจเนี่ยออกมาปล่อยคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยและพันยาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตสอบบรรจุท้องถิ่นนะคะบอกว่าอะไรที่ไม่ใช่ความจริงก็ไม่รู้จะชี้แจงเรื่องอะไรทีนี้นักข่าวก็เลยถามต่อว่ายืนยันพันยาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใช่หรือไม่นายอนุสิทธิ์บอกว่าประวัติคนเราก็สามารถสืบกันได้อย่างสบายอยู่แล้วและคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยไปเอามาจากไหนก็ต้องไปถามเขาส่วนจะปกป้องตัวเองด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะว่าข้อกล่าวหาเนี่ยค่อนข้างรุนแรงอะเรื่องนี้นายอันสิทธิ์บอกว่าคนกล่าวหามันลอยๆจะไปให้ฆ่าทำไมก่อนที่นายกรัฐมนตรีนะคะจะกล่าวแทรกขึ้นมาพอแล้วไม่ต้องถามแล้วก็สามีเนี่ยบอกแล้วว่าภรรยาไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วผู้สื่อข่าวถามนายกรัฐมนตรีต่ออีกนะคะว่าหลายอย่างที่ตอนนี้เกิดขึ้นเนี่ยคือพุ่งเป้าไปที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเพียงคนเดียวแล้วจะดำเนินการอย่างไรต่อยังจะไปด้วยกันใช่หรือไม่ก็คือหมายความว่าถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตเวลาท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางไปทำภารกิจที่ไหนก็จะมีในส่วนของปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปด้วยนะคะอันนี้นักข่าวถามนะคะท่านนายกบอกว่าอ่ะคิดก่อนถามค่ะอ่ะไปดูบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะ
3: อะไรที่ไม่เป็นความจริงเราก็ไม่รู้จะให้ชี้แจงเรื่องอะไร
4: แสดงว่ายืนยันว่าภรรยาของท่านเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องใช่ไหมคะ
3: ท่านประวัติคนเราเนี่ยมันสืบได้สบายอยู่แล้วท่านลองไปสืบแล้วคนที่เขาให้ข้อมูลเนี่ยก็เอาอย่างไรท่านก็ลองไปถามเขา
4: แบบนี้ปกป้องตัวเองด้วยการจะดำเนินการในกองไหมคะท่านก็เพราะข้อกล่าวหาค่อนข้างรุนแรง
3: มันคนเก่าหามันลอยๆอ่ะมันจะไปให้ค่า
5: แล้วไม่ต้องถามแล้ว
3: จะไม่มี
5: จะไปให้ค่าคน
3: สามีบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยว
6: แล้วตอนนี้กระแสที่ออกมา
3: ไม่รู้จักเลย
6: โดนถูกสกัดหรือเปล่าคะ
1: ทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเห็นชอบในการยกเลิกการชะลอการรายงานตัวผู้สอบข้าราชการท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่าหากพบการทุจริตในการสอบต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้นายวรสิทธิ์กล่าวว่าคณะกรรมการกองกลางเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของประชาชนท้องถิ่นทั่วประเทศการประชุมมีการแสดงความเห็นที่หลากหลายเราต้องยึดตามสิ่งที่คณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของท้องถิ่นทั่วประเทศให้ความเห็นมาผู้สื่อข่าวถามด้วยว่าดูเหมือนท่าทีของนายกรัฐมนตรีจะไม่เห็นด้วยกับมตินี้นายวรสิทธิ์ก็กล่าวว่าตนยังไม่ได้ฟังในสิ่งที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์
7: จริงกองกลางเนี่ยเป็นคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องท้องถิ่นทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในการประชุมก็มีการให้ความเห็นที่มีความหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยึดตามสิ่งที่ทางคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของพี่น้องท้องถิ่นทั้งประเทศเนี่ยให้ความเห็นมา
8: จะเหมือนเรื่องนี้นายกอาจจะไม่เห็นด้วยไหมคะตามสิ่งที่ได้มีการสื่อสารมา
7: ก็เดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ได้ฟังสิ่งที่นายกให้สัมภาษณ์นะครับ
2: ขณะที่ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ออกหนังสือด่วนที่สุดนะคะให้ผู้สอบเข้าแข่งขันได้รายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้แต่ย้ำบอกว่าหากพบการทุจริตตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตและดำเนินคดีถึงที่สุดค่ะโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งหนังสือด่วนที่สุดนะคะแจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดค่ะเรื่องยกเลิกการชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ในวันที่1กรกฎาคม2569หลังจากการประชุมร่วมของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติเห็นชอบร่วมกันว่าแม้จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการทุจริตสอบแข่งขันซึ่งอยู่ระหว่าง

0: การพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและยังไม่แล้วเสร็จแต่เพื่อประโยชน์ของทางราชการและเป็นการคุ้มครองผู้สอบแข่งขันที่สุจริตจึงมีคำสั่งให้เดินหน้ากระบวนการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการส่วนท้องถิ่นต่อไปโดยให้ผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีแนบท้ายเดินทางไปรายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่1กรกฎาคม2569อย่างไรก็ตามนะคะหากปรากฏหลักฐานในภายหลังค่ะผู้บรรจุแต่งตั้งรายใดมีพฤติการทุจริตสมยอมหรือว่ามีการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับการช่วยเหลือก็จะถูกปรับให้ตกทันทีและจะถูกตัดสิทธิ์ในการสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปตลอดชีวิตรวมทั้งถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งทางอาญาทางวินัยและทางปกครองอย่างถึงที่สุด
1: ด้านสำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒก็ออกแถลงการฉบับที่2นะครับยืนยันว่าการตรวจกระดาษคำตอบเสร็จส่งไฟล์ให้ผู้ว่าจ้างทันทีโดยเป็นความลับในระดับลับที่สุดย้ำทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตของสัญญาด้วยความสุจริตรอบคอบและเป็นกลางทางวิชาการสามารถตรวจสอบได้ในแถลงการชี้แจงว่าสำนักทดสอบการศึกษาและจิตวิทยามสว.ได้ดำเนินการตามขอบเขตของสัญญาหรือว่า TOR ตั้งแต่การจัดทำและการจัดพิมพ์เอกสารเกี่ยวกับการสอบการออกและคัดเลือกข้อสอบการจัดพิมพ์และจัดเตรียมแบบทดสอบและกระดาษคำตอบการขนย้ายและจัดเก็บข้อสอบการดำเนินการจัดสอบการตรวจกระดาษคำตอบตลอดจนการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อสอบซึ่งขอบเขตของงานนั้นกำหนดให้ภายหลังจากการสอบข้อเขียนคือภาคก่อและภาคขอเรียบร้อยแล้วต้องจัดให้มีการตรวจกระดาษคำตอบที่ศูนย์สอบทั้ง10ศูนย์โดยมีผู้แทนจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสังเกตการและเมื่อตรวจกระดาษคำตอบที่ดำเนินการสอบแล้วให้จัดทำเป็นไฟล์ข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์ส่งให้ผู้ว่าจ้างทันทีโดยให้เป็นความลับในระดับลับที่สุดรวมถึงการจัดทำไฟล์ข้อมูลคะแนนการตรวจกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF แล้วก็ไฟล์ Excel และจัดทำข้อมูลไฟล์เป็นการสแกนกระดาษคำตอบเป็นไฟล์ PDF หรือว่าจะเป็น JPG เพื่อส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้าง
0: ส่วนกระดาษคำตอบตัวจริงและแบบทดสอบที่ดำเนินการตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องมั่นคงมีกล้องวงจรปิดตรวจสอบได้ตลอด24ชั่วโมงโดยทางสำนักทดสอบและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ถือกุญแจหากจะเปิดห้องมั่นคงค่ะก็ต้องดำเนินการเปิดห้องจากทั้ง2ฝ่ายซึ่งก็มีการเปิดห้องมั่นคง4ครั้งค่ะครั้งที่1ก็เพื่อเก็บข้อสอบครั้งที่2เก็บข้อสอบที่จัดสอบเพิ่มเติมครั้งที่3เป็นห้องเพื่อให้ผู้มาอุทธรณ์ขอดูกระดาษคำตอบกรณีมีผู้เข้าสอบยื่นใบคำร้องขอดูกระดาษคำตอบตัวจริงซึ่งผู้ที่ได้คะแนนเป็น0ก็พบว่าเกิดจากการกระดาษรหัสชุดข้อสอบลงในกระดาษคำตอบผิดพลาดหรือไม่ได้ระบายยืนยันได้จากกระดาษคำตอบตัวจริงที่ส่งมอบให้กับปปช.ไปแล้วและครั้งที่4ตามที่ปรากฏเป็นข่าวค่ะซึ่งสำนักทดสอบได้ส่งมอบฝ่ายข้อมูลผลการตรวจกระดาษคำตอบตัวจริงและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปให้แก่ปปช.เพื่อใช้ประกอบการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการของกฎหมาย
1: ทั้งนี้ครับสำนักทดสอบมสว.ยืนยันนะครับว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ทั้งสิ้นและพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องและความโปร่งใสของการดำเนินงาน
0: และจากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้เปิดรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากขบวนการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้แจ้งผ่านศูนย์ดำรงธรรมที่มีอยู่ทั่วประเทศค่ะ นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกนะคะว่าการเปิดรับแจ้งเบาะแสปัญหาการทุจริตก็เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าวโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดทั่วประเทศให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนที่พบเบาะแสการกระทำผิดหรือได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดดังกล่าวสามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเข้ามาได้ทั้งที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือศูนย์ดำรงธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดหรือว่าอาจจะผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ดำรงธรรมรวมถึงสายด่วนศูนย์ดำรงธรรมที่หมายเลขโทรศัพท์1567
1: เกิดเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีแพทย์พยาบาลและญาติเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากอาคารซึ่งเจ้าหน้าที่ก็

ใช้เวลากว่าครึ่งชั่วโมงครับควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ทางโรงพยาบาลนั้นยังคงเปิดให้บริการตามปกติแต่สั่งให้ปิดพื้นที่ที่เกิดเหตุเพื่อรอการตรวจสอบก่อนเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 9:40 น.เพลิงได้ไหม้ฝ้าเพดานมีกลุ่มควันพวยพุ่งที่

0: เพลิงให้สงบลงได้ในเวลา10นาฬิกาเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีการลุกลามไปยังอาคารอื่นนายแพทย์โกศลวราอัศวปฏิผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ได้เปิดเผยว่าขณะเกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่พบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากหลอดไฟฟ้าบริเวณฝ้าเพดานจึงได้รีบส่งสัญญาณแล้วก็แจ้งเตือนไปยังผู้ป่วยญาติรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ให้ทุกคนนั้นรีบอพยพออกจากตัวอาคารไปยังจุดรวมพลเบื้องต้นมีการสั่งปิดการใช้พื้นที่เกิดเหตุชั่วคราวเพื่อรอการตรวจสอบและขณะนี้โรงพยาบาลเองก็ยังคงเปิดให้บริการตามปกติครับ
1: จุดเกิดเหตุก็จะอยู่บนฝ้าเป็นลักษณะของสายไฟที่ทำให้เกิดประกายไฟครับก็ได้ตอนนี้ก็ได้ปิดพื้นที่แล้วก็มีการให้บริการที่จุดอื่นที่ประชาชนที่มารอรับบริการก็จะย้ายไปบริการอีกจุดหนึ่งส่วนของอาคารที่มีประกายไฟมีเพลิงไหม้ตอนนี้เราก็ปิดแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบเพิ่มเติมครับตอนนี้ยังไม่มีความเสียหายกับบุคคลแล้วก็พวกอุปกรณ์เครื่องมือไม่มีครับแต่ว่ามีแค่เฉพาะบริเวณฝ้าแล้วก็ตัวฉนวนกันความร้อนครับก็ในเรื่องของการให้บริการคนไข้เรายังให้บริการปกตินะครับเราก็จะย้ายไปให้บริการที่ตึกอีกตึกหนึ่งแทนซึ่งระบบบริการเราก็ได้ดำเนินการได้ประสิทธิภาพตามเดิมตามเหมือนตึกผู้ป่วยนอกแต่ของสถานที่ก็อาจจะไม่ได้กว้างขวางเท่าเดิมแต่ว่ายังสามารถบริการได้อยู่ครับ
2: วันที่26มิถุนายนของทุกปีนะคะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.นะคะมีการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกมุ่งสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างการรับรู้ในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2569ภายใต้แนวคิดรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดณสำนักงานปปส.เขตดินแดงโดยมีพันตำรวจเอกอิทธิกรจิรัตนานนท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.นำคณะผู้บริหารนักเรียนเยาวชนและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสวมเสื้อสีขาวแสดงพลังเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดภายในงานค่ะจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติดการส่งเสริมการแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386การพัฒนาทักษะสมองเพื่อเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจของเด็กและเยาวชนรวมถึงนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดานอกจากนี้ยังมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานและเครือข่ายที่มีบทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมจัดกิจกรรมถ่ายทอดภารกิจของปปส.ผ่านสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
3: ได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดนะครับและก็เป็นการรณรงค์ให้เยาวชนให้คนในสังคมในแต่ละประเทศนะครับให้ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็เผยแพร่นะครับองค์ความรู้ในเรื่องของพิษภัยที่เกิดจากการใช้ยาติดให้กับสังคมได้รับทราบวันนี้เองสำนักงานปปส.นะครับเราก็ได้มีการจัดกิจกรรมนะครับพร้อมกันทั้งประเทศนะครับในแต่ละจังหวัดและก็ในสถานศึกษาเพื่อรณรงค์นะครับให้เด็กๆน้องๆเยาวชนให้รับรู้นะครับถึงพิษภัยของยาติดและก็รู้วิธีการในการที่จะป้องกันตนเองนะครับให้ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติด
0: กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายเผาทำลายยาเสพติดของกลางรวมกว่า77ตัน13คนกับผ่านการบำบัดจนครบกระบวนการแล้วกลับคืนสู่สังคมแล้ว 44,531 คนขณะที่

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
2: ่อืม
4: ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อม
2: ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับวันนี้พบกับคุณครูธินกรปิ่นทองนะครับในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับในเรียนปลายทางครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนเกี่ยวกับการจัดสัดส่วนภาพนะครับในหน่วยการเรียนรู้การจัดองค์ประกอบศิลป์นะครับถ้านักเรียนปลายทางลืมแล้วว่าเราเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างให้นักเรียนสามารถกลับไปทบทวนความรู้เดิมได้นะครับทางนี้รบกวนครูปลายทางนะครับทบทวนความรู้เดิมให้กับนักเรียนก่อนนะครับนักเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเรารู้จักการจัดองค์ประกอบภาพไปแล้วรู้จักการวัดขนาดสัดส่วนของภาพไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนอีกหนึ่งอย่างในการจัดองค์ประกอบภาพกันนั่นก็คือความสมดุลนะครับดังนั้นชื่อเรื่องวันนี้ของเราก็คือความสมดุลนั่นเองก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะครับวัดมีกิจกรรมมาให้พวกเราทำร่วมกันนะครับทางนี้รบกวนครูปลายทางนะครับสามารถให้นักเรียนปลายทางทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันได้นะครับวัดมีภาพมาให้เราให้นักเรียนตอบคำถามว่าภาพไหนมีขนาดใหญ่กว่ากันนะครับชื่อเกมของเราในวันนี้ก็คือภาพไหนใหญ่กว่ากันนะครับใช้ความรู้เดิมสัปดาห์ที่แล้วเรื่องการวัดขนาดแล้วก็สัดส่วนนะครับให้นักเรียนลองคาดคะเนภาพต่อไปนี้นะครับกะขนาดแล้วก็ลองใช้ความคิดสร้างสรรค์นะครับคาดเดาดูว่า2ภาพนี้ภาพใดมีขนาดใหญ่กว่ากันครับให้นักเรียนสังเกตลักษณะเส้นตรงก่อนนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสังเกตเส้นตรงนะครับแนวตั้งนะครับ2ภาพนี้ภาพที่1หรือภาพที่2มีขนาดใหญ่กว่ากันครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถเขียนคำตอบลงในกระดานหรือเขียนในสมุดก็ได้นะครับแต่ละกลุ่มอาจจะได้คำตอบไม่เหมือนกันนะครับภาพที่1หรือภาพที่2มีขนาดใหญ่กว่ากันครับแล้วแต่ครับตอบคำถามแบบไหนก็ได้ลูกหรือว่าจะมีขนาดเท่ากันก็ได้นะใครคิดว่าเท่ากันถ้าพร้อมแล้วยกกระดานขึ้นมาได้เลยนะครับกลุ่มไหนพร้อมแล้วยกกระดานขึ้นมาได้เลยตอนนี้กลุ่มที่1ตอบว่าภาพที่1กลุ่มที่2อยู่ไหนครับกลุ่มที่2ตอบยังภาพที่1เหมือนกันอ้าวมีกลุ่มที่3ตอบว่าภาพทั้ง2มีขนาดเท่ากันนะครับแตกต่างจากกลุ่มอื่นเดี๋ยวรอกลุ่ม5ก่อนกลุ่ม5เป็นตัวท็อปในวิชาศิลปะนะครับกลุ่มนี้ตอบคำถามถูกต้องตลอดเวลาตลอดทุกครั้งนะครับตอบเท่ากันใช่ไหมลูกมาดูเฉลยนะครับว่า2ภาพนี้ภาพใดใหญ่กว่านะครับ2ภาพนี้จริงๆแล้วมีขนาดเท่ากันนะครับกลุ่ม3กับกลุ่มที่5เก่งมากปรบมือครับมาดูนะครับจริงๆแล้ว2ภาพนี้มีขนาดเท่ากันนะครับอีก1ภาพดีกว่าอีก1ภาพภาพดอกไม้ให้นักเรียนสังเกตวงกลมสีแดงเฉพาะวงกลมสีตรงกลางนะวงกลมสีแดงตรงกลางภาพใดมีขนาดใหญ่กว่ากันเขียนคำตอบได้เลยครับตอนนี้ครูอาร์ตจะรอคำตอบกลุ่มที่5เช่นเดิมนะครับเพราะว่าเวลาที่คุณครูอาร์ตให้ทำกิจกรรมตอบคำถามกลุ่ม5จะมีคำตอบที่คาดไม่ถึงเกือบทุกครั้งเลยนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับสามารถตอบคำถามได้เลยนะครับจะเท่ากันจริงเหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าควอตอาจจะหลอกก็ได้นะลูก

0: ถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกกระดาษคำตอบครับยกกระดาษได้ลูกเกือบทุกกลุ่มตอบว่าเท่ากันกลุ่มที่4ตอบว่าเท่ากันเช่นเดิมนะครับมาดูเฉลยนะครับเอากระดาษลงได้ลูกเฉลยนะครับ2ภาพนี้มีขนาดเท่ากันนะครับวงกลมสีแดงมีขนาดเท่ากันนะครับนักเรียนปลายทางตอบคำถามถูกเหมือนนักเรียนต้นทางหรือไม่ครับเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางเช็คคำตอบนักเรียนด้วยนะครับทีนี้เรามาดูว่าทำไมเราจึงมองว่าภาพ2ภาพมีขนาดแตกต่างกันนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะมองภาพได้แตกต่างกันใช่ไหมครับเหตุใดนะครับเราเห็นเส้นตรงและวงกลมสีแดงมีขนาดต่างกันลูกเพราะอะไรครับเอาภาพแรกก่อนก็ได้ทำไมภาพ A กับภาพ B ถึงมีขนาดเหมือนกับแตกต่างกันเลยลูกเพราะอะไรครับ
1: เพราะห
0: ัวลูกศรใช่ไหมครับภาพที่2ล่ะครับเพราะอะไรเราถึงมองว่าวงกลมสีแดงมีขนาดต่างกันเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือทัศนธาตุด้านนอกนะครับมันลวงตาเราหรือว่าหลอกตาเรานะครับเฉลยนะครับเพราะว่านะครับทั้ง2รูปจริงๆแล้วมีขนาดเท่ากันแต่สิ่งที่ทำให้เรามองเห็นว่าไม่เท่ากันเพราะว่ามีเส้นนะครับแล้วก็ขนาดมาลวงสายตานะครับดังนั้นทัศนธาตุทุกอย่างนะครับสามารถลวงตาของเราได้เราเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานใช่ไหมลูกเราก็สามารถนำเอาทัศนธาตุต่างๆมาลวงตามาทำให้คนชมผลงานของเรานั้นสับสนกับผลงานได้นะครับต้องใช้เทคนิคการใช้เส้นแล้วก็ขนาดต่างๆนะครับที่เราเรียนไปในสัปดาห์ที่แล้วนะครับทีนี้กิจกรรมต่อมานะครับเรามาดูกันว่าวันนี้นักเรียนชั้นป.6จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง นะครับมี3อย่างเช่นเดิมนะครับอย่างแรกคือนักเรียนรู้จักการจัดภาพให้สมดุลกันนะครับอย่างที่2คือเปรียบเทียบสมมาตรและอสมมาตรนะครับและอย่างสุดท้ายคือการจัดองค์ประกอบภาพแบบดุลยภาพนะครับเด็กๆจะเห็นว่ามีคำศัพท์ใหม่ๆใช่ไหมลูกคำว่าสมมาตรกับอสมมาตรนักเรียนเคยได้ยินไหมครับหรือว่าเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกวันนี้เคยได้ยินมาบ้างแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางแหละครับเคยได้ยินคำว่าสมมาตรกับอสมมาตรหรือไม่ครับถ้านักเรียนปลายทางคนใดนะครับเคยได้ยินแล้วก็สามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะครับส่วนคนที่ยังไม่เคยได้ยินไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้ครูอาจะมาสาธิตแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าสมมาตรกับอสมมาตรคืออะไรและสำคัญต่องานทัศนศิลป์อย่างไรนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวครูอาจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับร่วมกันสังเกตแก้วน้ำนะครับที่ครูอาเตรียมมาในวันนี้นะครับชื่อกิจกรรมของเราก็คือให้นักเรียนนะครับเปรียบเทียบแก้วน้ำที่ครูอาเตรียมมานะครับนักเรียนสังเกตไปที่ด้านหน้านะครับตอนนี้ครูอาร์ตมีแก้วน้ำ2ใบใช่ไหมลูกทั้ง2ใบบรรจุน้ำเรียบร้อยแล้วคำถามคือน้ำทั้ง2แก้วมีปริมาณเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันไหมลูกกี่มิลลิลิตรลูก
1: 500
0: มิลลิลิตรใช่ไหมครับตอนนี้ลักษณะแก้วเหมือนกันเกือบ 100% เลยนะครับน้ำก็เกือบเท่ากันเกือบ 100% เลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าสมดุลนะครับสมดุลหมายถึงความเท่ากันนะครับของ2ด้านนะครับถ้าครูอาร์ตเติมสีเข้าไปล่ะครับนักเรียนคิดว่าจะยังสมดุลอยู่ไหมครับเดี๋ยวให้นักเรียนลองสังเกตนะครับถ้าครูอาร์ตเติมสีเข้าไปนะครับในฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับวันนี้ครูอาร์ตจะใช้เป็นสีผสมอาหารนะครับเพื่อเปลี่ยนจากน้ำเปล่าธรรมดาให้กลายเป็นน้ำที่มีสีนะครับนักเรียนร่วมกันสังเกตนะครับครูอาร์ตเติมสีแดงเข้าไปนะครับในฝั่งแก้วน้ำด้านขวามือของครูอาร์ตนะครับนักเรียนคิดว่า2ฝั่งนี้นะครับยังสมดุลกันอยู่ไหมครับเดี๋ยวให้เวลาคิดสักครู่หนึ่งนะครับถ้ากลุ่มไหนคิดว่าสมดุลกันให้นักเรียนเขียนว่าสมดุลในกระดานถ้านักเรียนเขียนว่าไม่สมดุลให้เขียนว่าไม่สมดุลนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะผสมน้ำสักครู่หนึ่งนะครับถ้ากลุ่มไหนคิดว่าสมดุลให้เขียนว่าสมดุลนะครับถ้ากลุ่มไหนคิดว่าไม่สมดุลให้เขียนคำตอบในกระดานว่าไม่สมดุลนะครับถ้าพร้อมแล้วนับถอยหลัง3วินาทีนับ3 2 1แต่ละกลุ่มวางปากกายกกระดานขึ้นมาเลยลูกยกกระดานขึ้นมาได้เลยนะครับรอกลุ่มที่5ครับอีกแล้วกลุ่มที่5อีกแล้วครับเนื้อยกกระดานคำตอบให้ครูอาลูกมีกลุ่มไหนไม่เห็นกับเพื่อนไหมลูกเห็นต่างจากเพื่อนไหมครับทุกกลุ่มตอบไม่สมดุลยกเว้นกลุ่มที่1นะครับตอบว่าสมดุลกันนะครับนักเรียนปลายทางได้คำตอบยังครับ ถ้าได้คำตอบแล้วมาดูเฉลยนะครับอ่ะให้นักเรียนสังเกตอีกรอบนึงสังเกตที่ตัวเลขนะครับตัวเลขยังเท่ากันอยู่ไหมลูกปริมาณน้ำเท่ากันอยู่ไหมครับ
1: เท่าก
0: ันใช่ไหมครับแต่สีเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะครับถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้ำหนักเท่ากันปริมาณน้ำเท่ากันแก้วน้ำยังเหมือนเดิมเท่ากันแต่แตกต่างที่สียังเรียกว่าสมดุลอยู่นะครับกลุ่มที่1เก่งมากครับเรียกว่าสมดุลนะครับแต่ทั้งนี้สมดุลมันมี2แบบที่ครูอาร์ตได้กล่าวไปในสิ่งที่จะได้เรียนรู้ในวันนี้ใช่ไหมครับมีคำว่าสมมาตรและอสมมาตรถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกว่าสมดุลแบบอสมมาตรอแปลว่าอะไรลูกอแปลว่าไม่ใช่ไหมครับอไปอยู่คำหน้าคำไหนก็ตามจะแปลว่าไม่นะครับแปลว่าไม่สมมาตรไม่สมมาตรแปลว่าอะไรแปลว่ามีลักษณะไม่เหมือนกันอาจจะสีไม่เหมือนนะครับรูปร่างไม่เหมือนเส้นไม่เหมือนแต่ว่าน้ำหนักเท่ากันน้ำหนักของน้ำยังเหมือนเดิมไหมลูกปริมาณเท่าเดิมนะครับ500มิลลิลิตรเหมือนเดิมนะครับแก้วก็ยังเหมือนเดิมแต่สีแตกต่างกันไปใช่ไหมครับเขาเรียกว่าสมดุลแบบอสมมาตรนะครับอ่ะพอเข้าใจยังครับนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมครับอ่ะถ้ายังไม่เข้าใจไม่เป็นไรเพราะว่ามีตัวอย่างให้ดูอีกนะครับให้นักเรียนเปรียบเทียบน้ำหนัก2ฝั่งนี้นะครับภาพแรกเป็นผลไม้3ชนิดคือส้มแอปเปิ้ลแล้วก็มังคุดใช่ไหมครับมีผลไม้3ลูกนะครับส่วนภาพนี้แตงโม1ลูกนะครับครูถามว่า2ภาพนี้น้ำหนักเท่ากันไหมครับนักเรียนคิดว่าเท่ากันไหมครับ
1: เท่าก
0: ันใช่ไหมครับแต่สมมาตรไหมครับสมมาตรหรือไม่สมมาตรนะครับภาพนี้สมดุลกันคือมีน้ำหนักเท่ากันนะครับน้ำหนักเท่ากันเลยนะครับแต่แตกต่างตรงที่ลักษณะสิ่งที่เรามองเห็นไม่เหมือนกันนะครับฝั่งขวามี3ลูกฝั่งซ้ายมี1ลูกแต่ขนาดมันเกือบจะน้ำหนักเท่าๆกันนะครับเรียกว่าสมดุลแบบอสมมาตรนั่นเองนะครับความสมดุลคืออะไรทีนี้เรามาดูความหมายของความสมดุลกันดีกว่านะครับความสมดุลนะครับเรียกอีกอย่างว่าดุลยภาพก็ได้นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษก็คือบาลานซ์นะครับบาลานซ์ก็คือมันเท่าๆกันนะครับหมายถึงน้ำหนักที่เท่ากันขององค์ประกอบนะครับไม่เอ็นเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะครับในทางศิลปะยังรวมถึงความประสานกลมกลืนพอเหมาะพอดีของส่วนต่างๆนะครับพูดง่ายๆก็คือทัศนธาตุที่เราเคยเรียนไปนะครับจุดเส้นสีรูปร่างรูปทรงต่างๆนะครับถ้ามาจัดวางในหน้ากระดาษแล้วทั้ง2ฝั่งจะต้องมีลักษณะน้ำหนักเท่าๆกันนะครับจะไปคนละทิศคนละทางก็ได้แต่ให้มีเส้นหรือว่าขนาดเท่าๆกันจะเรียกว่าสมดุลหรือดุลยภาพนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน 100% ก็ได้แต่ให้มีน้ำหนักเท่าๆกันนะครับทีนี้มาดูความสมดุลแบบสมมาตรกันก่อนนะครับคำว่าสมมาตรแปลว่าเท่ากันเหมือนกัน 100% นะครับเหมือนกับเราส่องกระจกนะครับในกระจกเป็นอย่างไรตัวจริงก็เป็นอย่างนั้นเรียกว่าสมมาตรซึ่งในทางศิลปะทำยากไหมลูกเราจะวาดรูปยังไงให้2ฝั่งเหมือนกันยากไหมยากมากนะครับสมมาตรคือ2ฝั่งต้องเหมือนกัน 100% นะครับเรียกว่าสมมาตรนะครับแล้วถ้าไม่สมมาตรล่ะครับเอาอธิบายคำว่าสมมาตรให้ฟังใหม่อีกรอบหนึ่งก่อนนะครับทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะลูกสมดุลแบบซ้ายขวาเหมือนกัน 100% นะครับคือเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับจะเรียกว่าสมมาตรนะครับในทางศิลปะทำยากมากนะครับแต่ก็ยังสามารถทำได้อยู่โดยเฉพาะงานสถาปัตยกรรมต่างๆเช่นอาคารบ้านเรือนนะครับจำเป็นต้องเท่ากันไหมลูกการสร้างหน้าจั่วต้องเท่ากันไหมครับถ้าเท่ากันได้มันก็จะมั่นคงแข็งแรงนะครับนี่ตัวอย่างความสมดุลแบบสมมาตรนะครับเช่นสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับนักเรียนเคยเห็นไหมลูกอาจจะเคยเห็นทางสื่อต่างๆนะครับเป็นสถาปัตยกรรมหรือว่าสิ่งปลูกสร้างนะครับส่วนใหญ่จะสร้างให้สมดุลกันและแบบสมมาตรด้วยนะครับสองฝั่งเหมือนกัน 100% นะครับทีนี้มาดูความสมดุลแบบอสมมาตรกันดีกว่านะครับอะแปลว่าไม่นะครับความสมดุลแบบอสมมาตรนะครับก็คือซ้ายขวานะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่น้ำหนักเท่าๆกันนะครับยังสมดุลอยู่นะลูกแต่ว่าลักษณะที่เรามองเห็นอาจจะไม่เหมือนกันเล็กน้อยนะครับมาดูตัวอย่างภาพนะครับเช่นภาพวาดส่วนใหญ่นะครับภาพคนต่างๆนะครับภาพแรกโมนาลิซานะครับก็เป็นลักษณะสมดุลนะครับทั้ง3ภาพนี้สมดุลกันนะครับแต่ซ้ายขวาเหมือนกันไหมลูกไม่เหมือนกันนะครับแอบคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนกัน 100% นะครับเรียกว่าสมดุลแบบอสมมาตรนะครับ คำถามภาพใดสมดุลแบบอสมมาตรครับแต่ละกลุ่มตอบคำถามนักเรียนนะลูกมี3ภาพนะภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3นักเรียนคิดว่าภาพใดสมดุลแบบอสมมาตรครับเขียนลงในกระดานลูกลองคุยกันในกลุ่มนะครับว่าภาพไหนอสมมาตรอีกครั้งหนึ่งนะลูกอสมมาตรคือ2ฝั่งไม่เท่ากันนะลูกภาพไหนอสมมาตรครับพร้อมยังครับนักเรียนปลายทางเขียนคำตอบในสมุดได้นะครับครูอาร์ตจะรอกลุ่มที่5เสร็จก่อนให้โอกาสกลุ่มที่5ยกก่อนดีกว่ากลุ่มที่5เนิร์ดพร้อมยังครับกลุ่มที่5พร้อมนะ1 2 3ยกคำตอบครับกลุ่มที่5กลุ่มที่5ตอบว่า2กลุ่มอื่นจะคิดเหมือนกันหรือเปล่ายกคำตอบได้ลูก2ส่วนใหญ่ตอบว่ากลุ่มที่2นะครับนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดว่า2เหมือนกันหรือเปล่าเอ่ยเฉลยนะครับเก่งมากครับภาพที่2นะครับภาพนี้สมดุลมั้ยลูกสมดุลนะครับแต่เป็นสมดุลแบบอสมมาตรสังเกตลักษณะของมือ2ฝั่งเหมือนกันมั้ยลูกไม่เหมือนนะครับฝั่งนึงมีเอามือลงนะครับอีกฝั่งนึงทําแบบนี้นะครับ2ฝั่งไม่เท่ากันนะครับเรียกว่าอสมมาตรนะครับอีกข้อนึงนะครับพร้อมตอบคําถามมั้ยลูกภาพนี้ข้อใดสมมาตรครับสมมาตรแปลว่าเท่ากัน2ฝั่ง 100% นะครับเหมือนกันเป๊ะๆนะครับครูอาร์ตจะรอคำตอบกลุ่มที่5เหมือนเดิมนะครับยกพร้อมกันนะครับนับ1 2 3ยกคำตอบครับทุกกลุ่มตอบเหมือนกันเช่นเดิมตอบว่าภาพที่2นะครับนักเรียนปลายทางน่าจะตอบเช่นเดียวกันใช่ไหมครับเฉลยนะครับภาพที่2ครับเป็นสมดุลแบบสมมาตรก็คือเท่ากันแทบทุกด้านนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของภาพลายไทยนะครับลายไทยส่วนใหญ่นะครับมักจะนิยมวาดให้เท่าๆกันนะครับเรียกว่าสมดุลแบบสมมาตรทีนี้มาดูตัวอย่างผลงานกันบ้างเป็นผลงานของศิลปินไทย1ท่านนะครับชื่ออาจารย์สุวัฒน์แสนคติยรัตน์นะครับให้นักเรียนสังเกตภาพที่1นะครับภาพที่1สมดุลกันมั้ยลูกสมดุลนะครับ2ฝั่งเกือบเหมือนกันเลยนะครับแต่แตกต่างบางจุดนะครับภาพนี้เรียกว่าสมดุลแบบอสมมาตรนะครับภาพนี้ล่ะครับสมมาตรมั้ยครับเหมือนกันนะครับเหมือนกันทั้ง2ฝั่งเลยถ้าคุณครูเอาไม้บรรทัดมาขีดตรงกลางหรือว่าพับครึ่งนะครับ2ฝั่งจะเท่ากันใช่มั้ยลูกเขาเรียกว่าสมดุลแบบสมมาตรนะครับซึ่งมากนะครับนักเรียนการที่จะทําให้2ฝั่งเท่ากันนะครับยากมั้ยลูก
1: ยาก
0: ถ้านักเรียนคนใดที่สามารถวาดภาพได้2ฝั่งเท่ากันนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับคำถามนักเรียนคิดว่าผลงานทัศนศิลป์ทุกชิ้นนะครับควรสร้างสรรค์ให้สมดุลหรือไม่ครับทุกชิ้นเลยนะครับจำเป็นต้องสมดุลไหมครับ
1: ไม่
0: ใช่ไหมครับมีกลุ่มไหนคิดว่าต้องจำเป็นต้องเหมือนกันเท่านั้นนะครับมีใครคิดไหมลูกเฉลยนะครับเช่นนักเรียนบอกเมื่อกี้เลยนะครับไม่จำเป็นนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนกันทุกชิ้นก็ได้นะครับเพราะบางชิ้นเขาต้องการให้มีน้ำหนักฝั่งใดฝั่งนึงมากกว่าก็ได้หรือต้องการให้มีจุดเด่นฝั่งใดฝั่งนึงก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผลงานทุกชิ้นไม่จําเป็นต้องสมดุลกันนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะให้พวกเราทดลองนะครับทําใบงานมาดูกันว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับการจัดภาพความสมดุลมากน้อยแค่ไหนนะครับให้แต่ละกลุ่มนะครับนําใบงานขึ้นมาได้เลยนะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่เว็บไซต์ของ DLTV นะครับให้นักเรียนปลายทางทุกคนนะครับเตรียมใบงานเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มาดูคำชี้แจงไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนพร้อมยังครับมาดูคำชี้แจงพร้อมกันนะครับคุณครูปลายทางนะครับเมื่อเตรียมใบงานให้นักเรียนแล้วนะครับอย่าลืมให้นักเรียนนะครับเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็คุณครูให้คำแนะนำเรื่องการวาดภาพให้สมดุลกันด้วยนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะเดินไปสาธิตนะครับในแต่ละกลุ่มนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะเดินดูนะครับทำไปพร้อมๆกันนะครับถ้านักเรียนไปทางพร้อมแล้วก็สามารถทำไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยครับ

หมดเวลาในการทำกิจกรรมแล้วนะครับให้คุณครูปลายทางนะครับเก็บผลงานของนักเรียนนะครับแล้วก็มาฟังเฉลยใบงานกันนะครับว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับนักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะครับออกมานำเสนอผลงานให้เพื่อนๆปลายทางดูก่อนนะครับถ้ายังไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวไว้เวลาว่างค่อยทำต่อก็ได้นะครับตัวแทนแต่ละกลุ่มเชิญด้านหน้าเลยครับออกมาเลยลูกเร็วให้เพื่อนๆปลายทางเห็นผลงานของเราบ้างนะครับถือไมค์มาได้ลูกหนึ่งคนกลุ่มที่5ครับเชิญครับยืนหน้ากระดานได้เลยพร้อมกับโชว์ผลงานให้กับเพื่อนๆปลายทางดูครับเดี๋ยวมาดูกันว่านักเรียนตอบถูกหรือผิดแค่ไหนนะครับมาดูตัวอย่างผลงานของนักเรียนต้นทางนะครับว่าจะมีลักษณะการวาดอย่างไรนะครับมาที่คนแรกนะครับของพอสนะครับพอสนะครับวาดภาพเพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญสังเกตลักษณะการวาดนะครับพอสใช้เทคนิคการวัดขนาดก่อนนะครับด้วยการใช้ไม้บรรทัดนะครับในการวาดเส้นเป็นภาพร่างขึ้นมาก่อนนะครับเพื่อให้2ฝั่งเท่ากันนะครับถือเป็นเทคนิคที่ดีมากเลยนะครับก่อนการลงมือวาดให้2ฝั่งเท่ากันเราอาจจะต้องใช้เส้นตรงขึ้นมาก่อนนะครับเส้นตรงแนวนอนขึ้นมานะครับภาพทั้งสองฝั่งจะได้มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับถือว่าเก่งมากครับชัดมงคลอันปันนะครับมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือการวาดเส้นขึ้นมาก่อนนะครับเป็นการร่างภาพนะครับให้2ฝั่งเท่ากันจากนั้นค่อยวาดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับต้องไปเพิ่มเติมให้2ฝั่งมีปริมาณเท่ากันนะลูกนะคนต่อมาโบนัสครับของโบนัสนะครับวาดเพิ่มเติมเหมือนกันแต่แตกต่างตรงที่โบนัสไม่ได้ใช้เส้นในการร่างมาก่อนนะครับเพื่อนใช้จินตนาการแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์วาดเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็วาดได้เท่าๆกันด้วยนะครับอันนี้เก่งมากนะครับชาลิสาครับชูให้เพื่อนดูหน่อยลูกชาลิสานะครับวาดภาพเพิ่มเติมเสร็จแล้วนะครับแต่ขาดความ

0: สมดุลอยู่นะครับต้องเพิ่มฝั่งซ้ายนะครับให้มีน้ำหนักเท่ากับฝั่งขวาด้วยนะครับส่วนของเนิร์ดคนสุดท้ายครับช่วยให้เพื่อนดูลูกของเนิร์ดวาดภาพเพิ่มเติมขึ้นมาด้านล่างฝั่งซ้ายนะครับถือได้ว่าภาพทั้งสองฝั่งสมดุลกันนะครับฝั่งขวามีน้ำหนักอย่างไรฝั่งซ้ายก็ต้องมีน้ำหนักแบบนั้นอาจจะอยู่คนละตำแหน่งก็ได้แต่ให้สองฝั่งดูแล้วสมดุลกันนะครับปรบมือให้กับเพื่อนๆครับเชิญมาเชิญนั่งลูกทีนี้เรามาดูเฉลยด้านล่างกันนะครับว่าเพื่อนสะกดถูกหรือว่าเขียนถูกต้องหรือไม่นะครับภาพด้านล่างมีกี่ภาพลูกภาพด้านล่างมี4ภาพใช่ไหมครับมาดูกันนะครับว่านักเรียนเขียนถูกต้องหรือไม่นะครับข้อที่1นะครับสมดุลแบบสมมาตรนะครับใครตอบสมมาตรถูกต้องนะครับภาพที่2นะครับเป็นความสมดุลแบบอสมมาตรก็คือ2ฝั่งไม่เท่ากันนะครับใครตอบอสมมาตรถูกต้องนะครับภาพที่3นะครับสมดุลแบบสมมาตรนะครับเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับมีลักษณะเหมือนกันทั้ง2ฝั่งนะครับเรียกว่าสมมาตรและภาพสุดท้ายภาพ The Last Supper นะครับเป็นผลงานสมดุลแบบอสมมาตรนะครับคือ2ฝั่งคล้ายกันแต่ว่าไม่เหมือนกัน 100% นะครับมีใครตอบถูกทั้ง4ภาพไหมครับใครตอบถูกทั้ง4ภาพยกมือเก่งมากสุดยอดปรบมือกับตนเองครับเยี่ยมมากนะครับก่อนที่เราจะมาสรุปบทเรียนกันครูอาร์ตมีกิจกรรมให้พวกเราทำร่วมกันนะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับกิจกรรมนี้คุณครูปลายทางสามารถทำพร้อมๆกันได้นะครับโดยที่คุณครูอาจจะหาภาพนะครับหลายๆภาพนะครับแบบครูอาร์ตนะครับวันนี้ครูอาร์ตเตรียมภาพมานะครับอย่างแรกนะครับเป็นการ์ดรูปภาพพื้นหลังนะครับเดี๋ยวครูอาร์ตจะแจกให้แต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มละ6คนนะครับนักเรียนมีกลุ่มละ6คนใช่ไหมลูกครูจะแจกให้คนละ1ใบนะครับอันนี้เป็นการ์ดเป็นรูปพื้นหลังนะครับเดี๋ยวครูอาจะแจกให้ซึ่งแต่ละคนจะได้ไม่เหมือนกันนะครับได้คนละ1ใบส่วนภาพนี้นะครับการ์ดชุดที่2นะครับเป็นการ์ดภาพพื้นหลังนะครับเป็นสีต่างๆนะครับได้กลุ่มละ1แผ่นนะครับจากนั้นแต่ละกลุ่มเมื่อได้แล้วนะครับจะให้พวกเราช่วยกันนะครับนำภาพพื้นหลังนะครับมาวางซ้อนกับภาพด้านหน้านะครับซ้อนกันเป็นรูปอะไรก็ได้ที่คิดว่าสมดุลกันมากที่สุดนะครับสมดุลแบบไหนก็ได้นะครับเช่นภาพนี้ครูอาก็ซ้อนทับกันแบบนี้นักเรียนจะซ้อนทับกันกี่ภาพก็ได้นะครับจะซ้อนแค่ภาพเดียวหรือจะซ้อนทั้ง6แผ่นตามจำนวนสมาชิกในกลุ่มก็ได้นะครับแล้วแต่ดูยังไงก็ได้ให้ภาพสมดุลกันซึ่งแต่ละกลุ่มได้รูปไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วครูอาร์ตจะสุ่มให้นะครับว่าแต่ละกลุ่มจะได้การ์ดใบไหนบ้างนะครับกลุ่มที่1พร้อมมั้ยลูกกลุ่มที่1หยิบ1ใบพื้นหลังนะลูกภาพพื้นหลังได้สีม่วงเหลืองกลุ่มนี้หยิบ1ใบลูกสุ่มหยิบใบไหนก็ได้ครับกลุ่มที่3ครับหยิบ1ใบลูกภาพพื้นหลังนะลูกนะกลุ่มที่4หยิบ1ใบลูกและกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายจะให้ครูสุ่มให้หรือสุ่มเองลูกครูสุ่มให้เหรออ่ะครูเลือกให้กลุ่มนี้พิเศษมากควรเลือกให้สวยมากภาพนี้เราได้ภาพพื้นหลังไปแล้วจากนั้นเรามาเลือกภาพด้านหน้านะครับภาพด้านหน้าครูอาร์ตจะแจกตามสมาชิกในกลุ่มนะครับควรเลือกให้ละกันนะครับกลุ่มที่1มีกี่คนลูก6คนใช่ไหมครับ2 3 4 5 6ลองวางได้เลยลูกช่วยกันวางนะวางกี่ภาพก็ได้ลูก1 2 3 4 5และ6ได้การ์ดด้านหน้ายังครับ1 2 3 4ห้ามี5คนใช่ไหมมีกี่คน4คนโอเคให้แต่ละกลุ่มลองวางครับให้เป็นภาพเดี๋ยวจะให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนนะลูกนะให้เวลาอีกสักครู่หนึ่งนะครับจัดวางให้เป็นรูปโจทย์คือสมดุลนะลูกนะสมดุลกันสมดุลแบบไหนก็ได้ลูกสมดุลแบบสมมาตรก็ได้หรืออสมมาตรก็ได้มันมีแต่รูปด้านขวาใช่ไหมเราก็วาง2แผ่นดิด้านขวาไม่มีด้านซ้ายใช่ไหม ถ้ามันมีด้านขวากับด้านซ้ายหนูก็วาง2แผ่นซ้อนกันมันก็จะเป็นซ้ายขวาหรือจะวางแผ่นเดียวก็ได้เด็กๆนำการ์ดสอดใส่ในอันนี้ก็ได้ลูกสอดใส่ในซองกระดาษนะกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมเราก็สอดใส่ในซองกระดาษทีละแผ่นเอาแบบนี้ได้เหรอสมดุลหรือเปล่าก็ได้อยู่อ่ะพร้อมยังครับถ้าพร้อมแล้วกลุ่มไหนพร้อมแล้วมาด้านหน้าเลยลูกมาเชิญด้านหน้าครับ1คนใครก็ได้ลูก1คนใครก็ได้มาโชว์ให้เพื่อนๆดูดีกว่าถือไปนะถือไปนะไม่ต้องใส่หมดก็ได้ลูกกี่ภาพก็ได้ลูกเดี๋ยวคว้าจะให้วางในนี้ยืนด้านหน้าก่อนลูกยืนด้านหน้าก่อนเหลืออีก2กลุ่มครับเหลือ2กลุ่มกลุ่มเนิร์ดมาลูกเชิญครับมาที่กลุ่มของปวเรศก่อนลูกปวเรศได้แล้วใส่กี่ภาพลูกเพื่อนเพื่อนมองเห็นไหมลูกมองเห็นไหมครับมองเห็นเพื่อนไหมลูกควาร์ทบอกว่าโจทย์คือความสมดุลใช่ไหมครับภาพของกลุ่มปวเรศนะครับใช้การ์ดกี่ใบลูก
1: 4ใบคร
0: ับ4ใบนะครับเป็นการซ้อนทับกันนะครับแต่รูปของเพื่อนนะครับมีน้ำหนักทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่ว่าอาจจะหนักไปฝั่งขวานิดนึงใช่ไหมลูกเพราะว่าฝั่งขวามีภาพที่มันสูงนิดนึงนะครับส่วนฝั่งซ้ายนะครับยังขาดน้ำหนักที่เท่ากันอยู่นะครับกลุ่มนี้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับแต่ว่ายังขาดความสมดุลนิดนึงนะครับเก่งมากลูกถือไว้ครับกลุ่มต่อมาชัดมงคลกลุ่มนี้ดีมากกลุ่มนี้นะครับจัด2ฝั่งซ้ายขวานะครับน้ำหนักใกล้เคียงกันนะครับแต่เหมือนเดิมฝั่งขวานะครับมีภาพที่ค่อนข้างสูงเล็กน้อยนะครับแต่ยังสมดุลอยู่นะครับเก่งมากครับชัดมงคลนาตาพัสว้าวกลุ่มนี้มีธงด้วยนะครับธงอยู่ฝั่งขวาอาจจะสูงไปเล็กน้อยนะครับทำให้ฝั่งซ้ายเป็นยังไงลูกโล่งนะครับไม่มีน้ำหนักที่ใกล้เคียงกันภาพนี้สมดุลไหมครับไม่สมดุลนะครับหนักฝั่งขวานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการ์ดของกลุ่มเราได้น้อยใช่ไหมลูกมีแค่ฝั่งขวาใช่ไหมฝั่งซ้ายมันอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับกลุ่มที่4นนทพัสนี่สมดุลมากนะครับกลุ่มนี้โชคดีเพราะว่ามีภาพที่สมดุลกันนะครับเป็นรั้วตรงกลางพอดีเลยนะครับแล้วก็มีคนอยู่ฝั่งขวานิดนึงด้วยนะครับภาพนี้สมดุลนะครับแต่อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งซ้ายอาจจะนิดนึงนะครับอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างตรงนี้นะครับเพราะว่าฝั่งนี้มันมีคนใช่ไหมครับฝั่งนี้ขาดอะไรบางอย่างไปนะครับกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5กลุ่มเนิร์ดนะครับกลุ่มเนิร์ดใช้การ์ดกี่ใบลูก3ใบนะครับกลุ่มนี้นะครับสมดุลมากนะครับกลุ่มที่5เป็นภาพที่สมดุลที่สุดแล้วนะครับทั้ง5กลุ่มเพราะว่าดูด้านบนนะครับเป็นรูปนกตรงกลางพอดีและด้านล่างมีน้ำหนักซ้ายและน้ำหนักขวานะครับ

0: มาครับนักเรียนจะเห็นได้แล้วนะครับว่าแต่ละกลุ่มนะครับมีความสามารถในการจัดภาพให้สมดุลกันนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้กันนะครับด้วยการสรุปบทเรียนนะครับความรู้ที่ได้ในวันนี้นะครับนอกจากเราจะรู้จักการจัดองค์ประกอบภาพแบบสมดุลเรายังรู้จักคำว่าสมมาตรและอสมมาตรด้วยนะครับให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนความรู้เรื่องนี้ด้วยนะครับเพราะว่าการวาดภาพทุกภาพนะครับอาจจะต้องใช้หลักความสมดุลนะครับให้นักเรียนคำนึงถึงการจัดหน้ากระดาษนะครับใช้ความรู้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการจัดขนาดจัดสัดส่วนภาพนะครับรวมถึงการจัดความสมดุลแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างสวยงามอย่างแน่นอนนะครับและก่อนจากไปเช่นเดิมนะครับควันมีคำคมมาฝากนะครับวันนี้ไม่ใช่คติสอนใจจากศิลปินนะครับแต่ว่าเป็นนักประดิษฐ์ชื่อดังนะครับเด็กๆรู้จักสตีฟจ็อบไหมลูกคติสอนใจวันนี้นะครับมาจากสตีฟจ็อบนะครับเป็นนักประดิษฐ์ชื่อดังนะครับได้ให้ข้อคิดไว้ว่าศิลปะที่แท้จริงนะครับคือการที่รู้ว่าอะไรควรปล่อยทิ้งไปและอะไรควรใส่เข้ามานะครับนักเรียนก็เช่นเดียวกันนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานนักเรียนควรจะรู้ว่าสิ่งใดควรจะเอาทิ้งไปไม่ต้องวาดก็ได้นะครับไม่ต้องเพิ่มขึ้นมาสิ่งใดควรจะวาดเพิ่มนะครับนักเรียนก็ควรจะรู้นะครับและนักเรียนก็จะกลายเป็นนักเรียนที่สามารถวาดภาพได้อย่างสวยงามอย่างแน่นอนนะครับสัปดาห์ถัดไปนะครับเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับการวาดภาพประกอบนะครับสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่2นะครับวาดภาพประกอบเรื่องแล้วก็สีไม้รวมถึงอุปกรณ์วาดครับทั้งนี้รบกวนครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานไว้รอเลยก็ได้นะครับใบงานเรื่องวาดภาพประกอบเรื่องนะครับสัปดาห์หน้าจะมีกิจกรรมอะไรสนุกมาฝากนักเรียนต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้ครูอาร์ตก็มีกิจกรรมสนุกมาฝากเพียงเท่านี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูก

0: องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ ocloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า ocloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยชาชน
1: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจตซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจตได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามาในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณาจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวและให้คืนเงินแก่นายเจตศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าในขณะที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์ถอยหลังเข้าจอดได้ทราบอยู่แล้วว่าช่องจอดรถนั้นมีพื้นที่แคบและมีเศษวัสดุกองอยู่จำนวนมากแต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไป

โดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับคุณครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฟุกนั่นเองครับสำหรับในวันนี้นะครับนักเรียนทางต้นทางและปลายทางนะครับจะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคระครับและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคระได้นั่นเองครับนักเรียนจากในชั่วโมงที่แล้วนะครับนักเรียนได้เรียนรู้ในเรื่องของอะไรกันมาครับการเปรียบเทียบใช่ไหมการเปรียบเทียบเศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษเกินและจำนวนคระนะครับเราต้องนำความรู้ตรงนั้นเนี่ยมาใช้นะครับในการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคระนะครับนักเรียนฉะนั้นครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับนักเรียนจากตรงนี้นะครับฟุกให้นักเรียนเนี่ยเรียงลำดับเศษ7ส่วน10เศษ3ส่วน8เศษ5ส่วน6และเศษ9ส่วน12จากมากไปน้อยครับนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเรียงลำดับตามโจทย์ดังนี้เลยนะครับเดี๋ยวครูฟุกนะครับจะแจกเศษส่วนดังที่ครูฟุกได้บอกไปนะครับให้กับนักเรียนทุกกลุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวนักเรียนดูว่าเศษส่วนที่นักเรียนได้รับเนี่ยใครจะมีค่ามากกว่ากันและใครจะน้อยกว่ากันแล้วเราจะเรียงลำดับได้อย่างไรครับขอตัวแทน4กลุ่มออกมารับครับ4กลุ่มขอกลุ่ม1ถึงกลุ่ม4ก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาเรียงลำดับเศษส่วนที่แต่ละกลุ่มได้รับนะครับนักเรียนครับการที่นักเรียนจะเรียงลำดับเศษส่วนนั้นนะครับนักเรียนมีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาก่อนไหมครับเราจะสามารถใช้ความรู้เรื่องใดช่วยในการพิจารณาก่อนจากที่ได้เรียนรู้มาในชั้นประถมศึกษาปีที่5มีอยู่1เรื่อง
2: คร
1: ึ่
2: ง
1: ใช้อะไรนะใช้อะไรนะใช้เกณฑ์ครึ่งใช่ไหมครับก็คือใช้เศษ1ส่วนเกณฑ์นั่นเองครับในการเรียงลำดับเศษส่วนนะครับนักเรียนอาจจะพิจารณาโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวครูฟุกขอทบทวนก่อนครูฟุกจะให้นักเรียนเนี่ยหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2ครับขอสัก5จำนวนเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้าง
2: เศษ
1: 4
2: ส่วน
1: 8ถูกต้องครับเศษ5ส่วน10ถูกต้องครับ
2: เศษ
1: 10
2: ส
1: ่
2: วน
1: 20เศษ10ส่วน20ถูกต้องครับอะไรนะ
2: เศษ
1: 2ส่วน4เศษ2ส่วน4มีอีกไหม
2: เศษ
1: 3ส่วน6มีอีกไหมครับ
2: เศษ
1: 4
2: ส
1: ่
2: วน
1: 8เศษ4ส่วน8อะไรอีกครับ
2: เศษ
1: 5ส่วน10อะไรอีกครับ
2: เศษ
1: 6ส่วน12ครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนสังเกตนะครับจากเศษ2ส่วน4เศษ3ส่วน6เศษ4ส่วน8เศษ5ส่วน10และเศษ6ส่วน12เป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเนี่ยสังเกตสิครับว่าตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับตัวเศษกับตัวส่วนมีความสัมพันธ์กันอย่างไรอะไรนะตัวเศษเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนหรือตัวส่วนเป็น2เท่าของตัวเศษใช่ไหมครับเห็นไหมครับว่าเมื่อนักเรียนหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เนี่ยนักเรียนจะพบว่าตัวเศษเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนหรือตัวส่วนเป็น2เท่าของตัวเศษจากตรงนี้นะครับครูฟุกจะใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์นะครับในการเปรียบเทียบก่อนนะครับจากนั้นนักเรียนครับเศษ7ส่วน10นะครับครูฟุกก็จะนำมาพิจารณากับเศษ5ส่วน10ใช่ไหมเพราะในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนเรียนเรื่องการเปรียบเทียบเศษส่วนตัวส่วนต้องอะไรกันต้องอะไรครับต้องเท่ากันครูฟุกก็นำเศษ7ส่วน10มาเปรียบเทียบกับเศษ5ส่วน10เศษ7ส่วน10มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ5ส่วน10อะไรนะมากกว่าใช่ไหมครับดังนั้นเศษ7ส่วน10ก็ต้องมากกว่าเศษ1ส่วน2เพราะอะไรเพราะว่าเศษ5ส่วน10เป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2นั่นเองก็สามารถสรุปได้นะครับว่าเศษ7ส่วน10มากกว่าเศษ1ส่วน2อ้าวต่อไปเศษ3ส่วน8ครูต้องนำมาเปรียบเทียบกับอะไรครับจากตรงนี
2: ้
1: อะไรนะ เศษ4ส่วน8เพราะนักเรียนได้เรียนรู้ว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยตัวส่วนต้องเท่ากันใช่ไหมนักเรียนก็เลยนำเศษ3ส่วน8มาเปรียบเทียบกับเศษ4ส่วน8เอ๊ะเศษ3ส่วน8มากกว่าหรือน้อยกว่าเศษ4ส่วน8
2: น้อยกว
1: ่าใช่ไหมครับนักเรียนพิจารณาที่อะไรเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราต้องดูที่อะไรครับ
2: ตั
1: วเศษเห็นไหมตัวเศษของเราคือ3และตัวเศษของเราคือ4 3น้อยกว่า4ใช่ไหมครับเราก็ได้ว่าเศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ4ส่วน8นักเรียนจะสรุปได้อย่างไรครับดังนั้นเศษ3ส่วน8
2: น้อยกว่าเศษ4ส่วน
1: 2น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะเศษ4ส่วน8เป็นเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2เห็นไหมครับจากนั้นเศษ5ส่วน6นำมาเปรียบเทียบกับอะไรดูจากตรงนี้กับเศษ3ส่วน6แล้วเรียนพบแล้วนะครับว่าเศษ5ส่วน6มากกว่าเศษ3ส่วน6ดังนั้นนะครับเราก็สรุปได้ดังนี้เลยนะครับเพราะว่าเศษ3ส่วน6เป็นเศษส่วนที่เท่ากับอะไรนั่นเองเศษ1ส่วน2ก็สรุปได้แล้วสุดท้ายครับเศษ9ส่วน12นำมาเปรียบเทียบกับอะไรไปดูจากเศษส่วนอะไรนะ
2: เศษ
1: 6ส่วน2ก็พบว่ามันอะไรกว่าม
2: ากกว่า
1: ใช่ไหมครับดังนั้นสรุปได้อย่างไรจากตรงนี้เราได้พิจารณาโดยใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ใช่ไหมครับเรามาสรุปกันนักเรียนครับครูฟุกจะนำมาใส่ในตารางเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2คืออะไรครับจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี
2: ้
1: อะไรนะครับ
2: เศษ
1: 3ส่วน8และเศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้างครับจำได้ไหมเอ่ยอะไรนะ
2: เศษ
1: 7ส่วน10มีอะไรอีก
2: เศษ
1: 9ส่วน12มีอะไรอีก
2: เศษ9
1: ส่วน6และเศษ5ส่วน6นะครับดังนี้เลยใช่ไหมครับจากเมื่อสักครู่นี้นั่นเองก็สามารถสรุปได้ดังนี้ครับก็คือเศษ3ส่วน8เนี่ยเป็นเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เศษ7ส่วน10เศษ5ส่วน6และเศษ9ส่วน12เป็นเศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2และจากโจทย์เนี่ยโจทย์ให้เราเรียงลำดับจากไหนไปไหนจากมากไปน้อยจากตรงนี้นักเรียนพบอะไรแล้วจำนวนที่อะไรแล้วที่จำนวนที่น้อยที่สุดแล้วคืออะไรครับ
2: เศษ
1: 3
2: ส่วน
1: 8อยู่กับใครอยู่กับกลุ่มไหนแสดงว่าเศษ3ส่วน8น้อยที่สุดอ่ะเผื่อกันลืมเรามาติดไว้ก่อนติดไว้บนกระดาษเลยครับน้อยที่สุดจะต้องอยู่ฝั่งไหนซ้ายหรือขวาเวลาเรียงจากมากไปน้อยอยู่ทางขวาสุดเลยใช่ไหมอ่ะติดครับลงมาหน่อยลูกลงมาด้านล่างหน่อยลงอีกโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้นักเรียนพบแล้วเศษส่วนที่น้อยที่สุดละใช่ไหมจากโจทย์ของเราเราพบเศษส่วนที่น้อยที่สุดละจากนั้นเราจะทำยังไงต่อเราต้องมา

0: จารณาเศษส่วนในกลุ่มที่มากกว่าเศษ1ส่วน2เพราะเรายังไม่รู้ว่าเศษส่วนใดมากที่สุดใช่ไหมครับทำอย่างไรล่ะจะทำอย่างไรต่อใช้หลักการอะไรต่อทำตัวส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับทำตัวส่วนให้เท่ากันเนี่ยโดยใช้วิธีใดหาคอรนอของตัวส่วนนะครับดังนั้นครับนักเรียนเราจึงต้องมาเปรียบเทียบเศษ7ส่วน10เศษ5ส่วน6และเศษ9ส่วน12นะครับโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนนั้นมาหาคอรนอนะครับได้คอรนอคือจำนวนใดครับช่วยคิดหน่อยเร็ว
1: 60
0: เท่าไหร่นะครับ60คอรนอคือ60แสดงว่านักเรียนต้องทำตัวส่วนของเศษ7ส่วน10เศษ5ส่วน6และเศษ9ส่วน12เนี่ยให้เป็นเท่าไหร
1: ่
0: 60อ่ะมาเริ่มที่เศษ7ส่วน10เศษ7ส่วน10ตัวส่วนเป็น10เอ๊10คูณกับจำนวนใดได้60
1: 10 16
0: 10คูณ6เราต้องนำ6มาทำอย่างไร
1: ค
0: ู
1: ณ
0: ทั้งตัวเศษและตัวส่วนอ่ะดังนี้เลยนะครับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเศษ42ส่วน60นักเรียนปลายทางอย่าลืมตอบไปกับเพื่อนๆต้นทางเลยนะครับจากนั้นครับพิจารณาที่เศษ5ส่วน6นักเรียนปลายทางตอบเสียงดังๆเลยนะครับตัวส่วนเป็น6ทำตัวส่วนให้เป็น60 6คูณกับจำนวนใดได้60 6คูณ10ต้องนำ10มาทำอย่างไร
1: ค
0: ูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนเป็นเศษ50ส่วน60จากนั้นทำอย่างไรต่อทำอย่างไรต่อครับพิจารณาที่อะไรต่อเศษอะไร
1: เศ
0: ษ9ส่วน12ต้องทำตัวส่วนให้เป็น60ซึ่งตัวส่วนอันนี้คือ12 12คูณกับจำนวนใดได้60
1: 5
0: 12คูณ5ต้องนำ5ไปทำอย่างไรคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเศษ45ส่วน60จากตรงนี้ครับนักเรียนได้มาแล้วเศษ42ส่วน60เศษ50ส่วน60และเศษ45ส่วน60ใช่ไหมครับจากนั้นเราต้องการโจทย์บอกว่าให้เรียงลำดับจากมากไปน้อยใช่ไหมอ่ะพิจารณาจากตรงนี
1: ้เศษ50ส่วน
0: 60เศษ50ส่วน60มากกว่าอะไรมากกว่าอะไรมากกว่าอะไรเศษอะไรมากกว่าเศษ45ส่วน60เมื่อตัวส่วนเท่ากันเรามาพิจารณาที่ตัวเศษจากนั้นนักเรียนดูต่อเราได้แล้วเศษ50ส่วน60มากกว่าเศษ45ส่วน60และดูต่อนะเศษ45ส่วน60ต้องมากกว่าอะไรด้วย
1: มากกว
0: ่าเศษ42ส่วน60จากตรงนี้ครับนักเรียนจากที่เราได้ทำตัวส่วนของเศษส่วนนั้นให้เท่ากันใช่ไหมครับเราก็มาพิจารณาต่อที่ตัวเศษนั่นเองก็สรุปได้แล้วเรารู้แล้วว่าเศษส่วนใดมากกว่ากันเศษส่วนใดน้อยกว่ากันใช่ไหมครับจากนั้นเรามาสรุปคำตอบแล้วเพราะตอนนี้เราทราบแล้วใช่ไหมครับเมื่อทราบแล้วมาสรุปคำตอบนักเรียนดูเศษ50ส่วน60เอ๊ะมาจากเศษส่วนใดอะไรนะครับ
1: เศษ
0: 5ส่วน6แสดงว่าเศษ5ส่วน6มากกว่าอะไรครับมากกว่าเศษ9ส่วน12เนี่ยสังเกตนี่ไงเศษ45ส่วน60นี่ครับมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับและเศษ9ส่วน12มากกว่าอะไรครับมากกว่าอะไรมากกว่าเศษ7ส่วน10จากตรงนี้ครับนักเรียนเรียงลำดับจากมากไปน้อยเศษส่วนใดมีค่ามากสุดเศษอะไรนะเศษ5ส่วน6อ่ะใครเศษ5ส่วน6อยู่กับใครครับติดหน่อยเร็วเศษ5ส่วน6อยู่กับใครอ่ะติดหน่อยครับมากที่สุดเลยใช่ไหมต้องไปติดทางไหนซ้ายสุดเลยไหมครับมากที่สุดเลยติดทางซ้ายสุดนะครับจากนั้นถัดมาเป็นเศษส่วนไหนครับต้องเป็นอะไรต่อเศษอะไร
1: เศษ
0: 4เศษอะไรครับ
1: เศ

0: 9ส่วน12เพราะนักเรียนพบว่าเนี่ยเศษ5ส่วน6อ่ะมากสุดเลยใช่ไหมครับจากนั้นถัดมาเนี่ยก็ต้องเป็นเศษ9ส่วน12เศษ9ส่วน12อยู่กับใครติดเลยครับต่อไปครับต่อไปต้องเป็นอะไรตอบครูฟุกได้ไหมเศษ7ส่วน10อยู่กับใครมาติดครับตอนนี้เราเรียงลำดับครบหมดยัง
1: ครบแล้ว
0: เพราะว่าจากข้างต้นเนี่ยเราทราบเศษส่วนที่มีค่าน้อยที่สุดแล้วใช่ไหมคืออะไรครับเศษอะไร
1: เศษ
0: 3ส่วน8นักเรียนอย่าลืมต้องนำเศษ3ส่วน8มาทำอะไรด้วยมาเขียนด้วยใช่ไหมครับตอนเราตอบนะครับจากตรงนี้นะครับก็เป็นการเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปนั่นเองครับนักเรียนเป็นอะไรบ้างขั้นแรกพิจารณาอะไรก่อนใช้เกณฑ์อะไรมาช่วยก่อนเกณฑ์ครึ่งคือเศษ1ส่วน2ใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์ก่อนในการเปรียบเทียบนะครับเมื่อใช้เศษ1ส่วน2เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เอ๊ะเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เศษส่วนที่มากกว่าเศษ1ส่วน2หรือเศษส่วนที่เท่ากับเศษ1ส่วน2จากนั้นเอาอะไรเข้ามาช่วยต่อทำตัวส่วนให้อะไรกันจากนั้นต้องพิจารณาโดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนนั้นไปหาพ.ร.น.จากนั้นเนี่ยก็ดำเนินการเปรียบเทียบและเรียงลำดับเป็นอะไรบ้างข้อนี้ไม่ยากใช่ไหมครับเราก็ใช้ความรู้จากการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนค่านั่นแหละเข้ามาช่วยครับนักเรียนจากนั้นครับข้อต่อมาข้อนี้เดี๋ยวครูฟุกให้นักเรียนทางต้นทางและปลายทางเนี่ยจดสักครู่หนึ่งครับ

0: จดเสร็จเรียบร้อยหรือยังครับทางรถทางและปลายทางเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะครับครูฟุกจะให้นักเรียนเรียงลำดับ2เศษ3ส่วน10เศษ39ส่วน7เศษ7ส่วน3เศษ17ส่วน6และ2เศษ1ส่วน4ครับจากมากไปน้อยนะครับนักเรียนครับจากตรงนี้พิจารณาสิมีอะไรบ้างมีทั้งจำนวนคลาสมีทั้งเศษเกินมีทั้งจำนวนคลาสและเศษเกินเนี่ยแล้วเราจะเรียงลำดับอย่างไรครับเดี๋ยวครูฟุ้งนะครับก็จะแจกเศษส่วนนะครับและจำนวนคลาสเหมือนกับโจทย์เลยนะครับให้กับในทุกกลุ่มแล้วเดี๋ยวเรามาเรียงลำดับกันนะครับตัวแทนขอ5กลุ่มเลยครับข้อนี้5กลุ่มเร็วมาก่อนได้ก่อนนะครับเดี๋ยวพิจารณาของตนเองนะครับว่าของเราเนี่ยจะมากที่สุดไหมจะน้อยที่สุดไหมหรือจะอยู่ในลำดับไหนของการเรียงลำดับครับพร้อมยังพร้อมยังครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันพร้อมกันเลยนะครับทางต้นทางและปลายทางครับก่อนอื่นครับนักเรียนเราทำอย่างไรก่อนนักเรียนบอกครูฟุกว่ามีทั้งจำนวนคละมีทั้งเศษเกินนักเรียนต้องพิจารณาอะไรก่อนทำเศษเกินให้เป็นอะไรก็คือเขียนเศษเกินให้ยืนรูปของจำนวนคละอันไหนคือเศษเกินเศษ39ส่วน7เขียนในรูปของจำนวนคละได้อย่างไรครับ
1: เศษ5ค่ะ5เศษ4ส่วน7
0: เท่าไหร่นะครับ
1: 5
0: เศษ4ส่วน7นะครับเห็นไหมเพื่อนสามารถเขียนเศษเกินให้ยืนรูปของจำนวนคละได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับจากนั้นครับอันไหนเป็นเศษเกินอีก
1: เศษ
0: 7ส่วน3เขียนในรูปของจำนวนคละได้อย่างไรครับ
1: 2เศษ7ส่วน3
0: 2เศษ1ส่วน3หมดยังเศษเกินหมดยัง
1: ย
0: ัง มีอะไรอีก
1: เศษ
0: 17ส่วน6เขียนในรูปของจำนวนคละได้อย่างไรครับ

0: อะไรนะ
1: 2เศษ
0: 5
1: ส
0: ่
1: วน
0: 6อ่ะตอนนี้นะครับนักเรียนพิจารณาโดยการเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของจำนวนคะดังนั้นนักเรียนจึงต้องมาเปรียบเทียบอะไร2เศษ3ส่วน10จากนั้นเป็นอะไรต่อครับเป็นอะไรต่อถัดมาต้องเป็นอะไร5เศษ4ส่วน7เพราะจากโจทย์เนี่ยเป็นเศษ39ส่วน7ตอนนี้เราเขียนเศษ39ส่วน7ให้อยู่ในรูปของจำนวนคะได้เป็น5เศษ4ส่วน7ใช่ไหมครับจากนั้นอะไรต
1: ่
0: อ2เศษ1ส่วน3จากนั้นครับ2เศษ5ส่วน6และ2เศษ1ส่วน4ดังนี้เลยใช่ไหมครับตอนนี้เป็นจำนวนคะหมดยังเป็นจำนวนคะหมดหรือยังครับ
1: ห
0: มดแล้วเมื่อเป็นจำนวนคะหมดแล้วเราต้องทำการเปรียบเทียบแล้วเราต้องเปรียบเทียบที่อะไรก่อนเวลาเราจะทุกตัวเป็นจำนวนคะเนี่ยเราต้องเปรียบเทียบที่อะไรก่อนครับที่อะไรนะจำนวน
1: น
0: ับจำนวนนับมีอะไรบ้างดูพร้อมกันครับทางต้นทางและปลายทางมีอะไรบ้างครับจำนวนนับมีอะไรบ้าง
1: 2
0: 5
1: 2
0: 2และ2เอ๊ะเป็นยังไงนักเรียนตอบครูได้หรือยังจากเวลาเราเปรียบเทียบจำนวนนับตอบได้ยังครับนักเรียนปลายทางตอบด้วยนะครับพบอะไรพบอะไรครับนักเรียนอะไรนะ5เป็นยังไงมากที่สุดเลยใช่ไหมพบว่าจำนวนนับเนี่ยคือ5มากที่สุดแสดงว่า5เศษ4ส่วน7ก็ต้องอะไรด้วย
1: มากที
0: ่สุดใช่ไหมครับขั้นแรกนักเรียนต้องมาเปรียบเทียบที่จำนวนนับของจำนวนคะใช่ไหมและนักเรียนพบอะไรพบว่า5เนี่ยที่เป็นจำนวนนับนะครับมากที่สุดดังนั้น5เศษ4ส่วน7ก็ต้องอะไรที่สุดเลยมากที่สุดแสดงว่า5เศษ4ส่วน7ก็จะเท่ากับเศษ39ส่วน7ซึ่งอะไรที่สุดเลยมากที่สุดเอาไว้ด้านซ้ายสุดเลยครับพบแล้วว่าเศษ39ส่วน7มากที่สุดจากนั้นครับเมื่อนักเรียนพบแล้วนะครับว่า5เศษ4ส่วน7มากที่สุดนะครับถ้าย้อนกลับไปที่โจทย์ก็คือเศษ39ส่วน7ดังนั้นที่เหลือเราทำอะไรกันต่อเนี่ยทำอะไรกันต่อเอาทำอะไรกันต่อเอามาเปรียบเทียบแสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบอะไรครับ2เศษ3ส่วน10อะไรอีก2เศษ1ส่วน3อะไรอีก2เศษ5ส่วน6และ2เศษ1ส่วน4นักเรียนต้องเปรียบเทียบจำนวนคะดังนี้เปรียบเทียบแล้วพบอะไรพบอะไรครับพบว่าจำนวนนับเป็นยังไงกันเท่ากันเพราะจำนวนนับคืออะไรหมดเลย
1: 2
0: จำนวนนับเท่ากันครับนักเรียนเห็นไหมจำนวนนับคือ2เนี่ยเท่ากันเมื่อจำนวนนับเท่ากันทำอย่างไรต่อทำอย่างไรต่อครับเปรียบเทียบที่เศษส่วนแสดงว่านักเรียนต้องเปรียบเทียบอะไรเปรียบเทียบอะไรครับ
1: เศษ
0: 3ส่วน10เศษ1ส่วน3
1: เศษ
0: 5
1: ส
0: ่
1: วน
0: 6และเศษ1ส่วน4เราจะเปรียบเทียบเศษ3ส่วน10เศษ1 3เศษ5ส่วน6และเศษ1ส่วน4เนี่ยโดยใช้หลักเกณฑ์อะไรก่อนอะไรนะ
1: ครึ่ง
0: ใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์เรามาพิจารณากันเริ่มที่เศษ3ส่วน10ก่อนนี่นะครับเศษ3ส่วน10เนี่ยมากกว่า1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2หรือน้อยกว่า1ส่วน2อะไรครับเศษ3ส่วน10มากกว่า1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2หรือน้อยกว่า1ส่วน2น้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับนักเรียนพิจารณายังไงนะครับเดี๋ยวฟุ๊กจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับให้นักเรียนพิจารณาที่ตัวส่วนก่อนตัวส่วนเราคืออะไร
1: 4
0: ครึ่งหนึ่งของตัวส่วนคือ5ใช่ไหมครึ่งหนึ่งของตัวส่วนคือ5และตัวเศษเราเป็นอะไร
1: 3
0: แสดงว่าตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วน

0: ช่ไหมตัวเศษคือ3น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนคือ5 3น้อยกว่า5แสดงว่าเศษ3ส่วน10ก็ต้องน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับครูฟุกใส่ไว้ดังนี้จากนั้นครับเดี๋ยวเรามาพิจารณาที่เศษ1ส่วน3นักเรียนครับเศษ1ส่วน3มากกว่าเศษ1ส่วน2เท่ากับเศษ1ส่วน2หรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ครับน้อยกว่าเศษ1ส่วน2ใช่ไหมครับนักเรียนพิจารณายังไงนักเรียนมาดูตัวส่วนก่อนตัวส่วนคืออะไร
1: 3
0: ครึ่งหนึ่งของ3
1: 1เศษ
0: 1ส่วน2แต่ตัวเศษของเราเป็น1เห็นไหม1ก็จะน้อยกว่า1เศษ1ส่วน2เอ๊ะตัวเศษน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของตัวส่วนแสดงว่าเศษ1ส่วน3ต้องน้อยกว่าเศษ1ส่วน2นั่นเองครับจากนั้นเศษ5ส่วน6นักเรียนตอบเลยครับอะไรครับมากกว่าเศษ1ส่วน2ต่อไปอะไรต่อครับเศษ1ส่วน4อ่ะเศษ1ส่วน4มากกว่า1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน2หรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2น้อยกว่าใช่ไหมครับเอ๊ะแล้วเศษ5ส่วน6นี้มาจากใครเนี่ยมาจากไหนครับ2เศษ5ส่วน6และ2เศษ5ส่วน6มาจากใครเศษ17ส่วน6แสดงว่าจำนวนที่ถัดจากเศษ39ส่วน7ต้องเป็นอะไรครับเศษ17ส่วน6อยู่ตรงไหนเศษ17ส่วน6เศษ17ส่วน6อยู่ตรงไหนครับมาติดเลยเราได้จำนวนลำดับถัดมาแล้วเราได้มากที่สุดแล้วใช่ไหมครับแล้วก็ได้จำนวนลำดับถัดมาต่อไปตอนนี้นักเรียนต้องมาพิจารณาเศษส่วนที่อะไรต้องพิจารณาเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2เพราะนักเรียนทราบอันนี้แล้วว่ามากซึ่งมีจำนวนเดียวเลยใช่ไหมครับเราก็ต้องมาพิจารณากลุ่มนี้คือเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2มีอะไรบ้างเศษ3ส่วน10เศษ1ส่วน3และเศษ1ส่วน4ดังนั้นนะครับเราต้องมาเปรียบเทียบเศษ3ส่วน10เศษ1ส่วน3และเศษ1ส่วน4ใช้หลักเกณฑ์ใดต่อใช้หลักเกณฑ์ใดต่อทำตัวส่วนให้อะไรกันเท่ากันทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยนำตัวส่วนไปทำอะไรหาคอรนอแสดงว่านักเรียนต้องหาคอรนอของอะไร10 3และ4คอรนอของ10 3และ4คือจำนวนใดเท่าไหร่เท่าไหร่คอรนอของ10 3และ4คือจำนวนทดได้นะครับทดในสมุดได้เลยเท่าไหร่ครับ
1: 60
0: ได้คอรนอคือ60นะครับนักเรียนปลายทางเนี่ยและนักเรียนต้นทางเนี่ยสามารถแสดงวิธีหาคอรนอลงสมุดของตัวเองได้เลยนะครับจากนั้นครับเรามาดูต่อแสดงว่าเราก็ต้องมาพิจารณาที่เศษ3ส่วน10นักเรียนต้องทำตัวส่วนให้เป็นอะไรทำตัวส่วนให้เป็นอะไรครับเท่าไหร่นะให้เป็น60เอาอะไรมาคูณเอา6มาคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็นเศษ
1: 78
0: ส่วน60จากนั้นพิจารณาอะไรต่อพิจารณาอะไรต่อครับเศษ1ส่วน3ทำตัวส่วนให้เป็น60นำจำนวนใดมาคูณ3คูณกับจำนวนใดได้60คูณ20นำ20คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เป็น
1: เศษ
0: 20ส่วน60จากนั้นดูที่เศษ1ส่วน4ตัวส่วนเป็น4ทำ4ให้เป็น60นำจำนวนใดมาคูณ
1: 15
0: อะไรครับ15นำ15คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร
1: ่
0: เศษ15ส่วน60ตอนนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วคือ60นักเรียนก็จะได้เป็นเศษ18ส่วน60เศษ20ส่วน60และเศษ15ส่วน60เมื่อตัวส่วนเท่ากันพิจารณาที่ตัวอะไรครับตัวเศษ

0: อ่ะนักเรียนพบว่าอะไรมากสุดจากที่เราได้พิจารณามาอะไรมากสุดครับ
1: เศษ
0: 20ส่วน60มากกว่าอะไรมากกว่าอะไรหาสิหาสิมากกว่าเศษ18ส่วน60นะครับจากตรงนี้เนี่ยตั้งใจดูนะครับและเศษ18ส่วน60ก็ต้องมากกว่าอะไรต่อเศษ15ส่วน60ใช่ไหมครับจากนั้นเราทราบแล้วว่าเศษส่วนใดมากกว่ากันและเศษส่วนใดน้อยกว่ากันอ่ะเราก็มาเริ่มสรุปกันแล้วนะครับอ่ะเศษ20ส่วน60มาจากไหนลูกมาจากไหนครับมาจากเศษ1ส่วน3แสดงว่าเศษ1ส่วน3ก็ต้องมากกว่าอะไรเศษ3ส่วน10และเศษ3ส่วน10ก็ต้องมากกว่าอะไรเศษอะไรนะเศษ1ส่วน4จากนั้นถอยกลับต่อจากตรงนี้ก็ต้องมาจากอะไรมาจากอะไรต่อครับถอยกลับไปก็ต้องเป็นอะไรครับจำได้ไหมเศษ1ส่วน3นี้มาจากไหนมาจาก2เศษ1ส่วน3ก็จะได้เป็น2เศษ1ส่วน3มากกว่า2เศษ3ส่วน10และ2เศษ3ส่วน10มากกว่า2เศษ1ส่วน4จากนั้นครับเรียงลำดับได้ยังจากมากไปน้อยใช่ไหมครับอ่ะมากที่สุดจากที่เราเขียนให้อยู่ในรูปของจำนวนคละก็คือ5เศษ4ส่วน7ลองลงมาที่เราเขียนให้อยู่รูปของจำนวนคละก็คือ2เศษ5ส่วน6ใช่ไหมครับจากนั้นเราทราบและ2อันจากมากสุดเรียงลงมาถัดไปต้องเป็นอะไรเป็นอะไรครับ2เศษ1ส่วน3ถัดไปอะไรนะ2เศษ3ส่วน10และน้อยที่สุดเลย2เศษ1ส่วน4จากตรงนี้ตอบได้หรือยังได้ยังอย่าลืมย้อนกลับไปที่อะไรที่โจทย์5เศษ4ส่วน7ก็คืออะไรนั่นเองเราเรียงไว้แล้วเศษ39ส่วน7จากนั้น2เศษ5ส่วน6เราเรียงไว้แล้วคือเศษ17ส่วน6แล้วครูฟุกถาม2เศษ1ส่วน3เนี่ยเป็นจำนวนเดิมไหมครับหรือว่าเปลี่ยนมาเป็นอะไรครับต้องเป็นอะไรเศษ7ส่วน3 2เศษ3ส่วน10เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมและ2เศษ1ส่วน4เหมือนเดิมไหมครับเหมือนเดิมไหมกลับไปดูที่โจทย์เหมือนเดิมไหมครับนักเรียนต้องกลับไปดูที่โจทย์เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเพราะเราไม่ได้เขียนให้อยู่รูปของจำนวนคะใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นจำนวนคะอยู่แล้วนะครับจากนั้นเสร็จยังตรงนี้เสร็จยังเสร็จยังสอดคล้องกับโจทย์หมดยังหมดแล้วนักเรียนนำที่เหลือมาเรียงเลยครับเราได้คำตอบแล้วอะไรก่อนเรียบร้อยครับเห็นไหมครับจากตรงนี้นักเรียนก็ได้เรียนรู้เรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนก่อนสำหรับโจทย์ข้อนี้โจทย์ข้อนี้นะครับเป็นการเรียงลำดับนะครับจากมากไปน้อยของจำนวนคะและเศษเกินนักเรียนต้องพิจารณาอะไรก่อนทำเศษเกินให้เป็นอะไรก่อนจำนวนคะเมื่อเป็นจำนวนคะหมดแล้วเนี่ยต้องพิจารณาที่อะไรครับที่เมื่อเป็นจำนวนคะหมดแล้วพิจารณาที่อะไรที่จำนวนนับนักเรียนต้องเปรียบเทียบที่จำนวนนับก่อนใช่ไหมถ้าจำนวนนับเท่ากันเราถึงมาเปรียบเทียบที่อะไรเศษส่วนจากนั้นการเปรียบเทียบเศษส่วนเนี่ยนักเรียนก็ใช้หลักเกณฑ์อะไรช่วยก่อนเป็นขั้นแรกเกณฑ์อะไรเกณฑ์เศษ1ส่วน2จากนั้นนักเรียนก็จะทราบเลยว่าเอ๊ะเศษส่วนใดมากกว่าเศษ1ส่วน2หรือน้อยกว่าเศษ1ส่วน2หรือเท่ากับเศษ1ส่วน2จากนั้นเอาอะไรมาช่วยต่อแล้วถัดไปนำคอรนอมาช่วยในการทำส่วนให้เท่ากันจากนั้นในก็เปรียบเทียบและเรียงลำดับและอย่าลืมตอนตอบต้องย้อนกลับไปตอบให้สอดคล้องกับอะไรด้วยกับโจทย์นะครับเห็นไหมครับว่าในระหว่างที่ ครูฟุกได้ทำไปเนี่ยครูฟุกก็จะให้นักเรียนเนี่ยมาติดไปตลอดเลยนะครับว่าโจทย์มันคืออะไรนะครับเราก็ได้เรียงลำดับไปพร้อมๆกันนะครับจากนั้นมาดูที่ใบกิจกรรม 2.4 ครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับเพื่อนครูปลายทางแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่มละ 3-4 คนเช่นเคยครับและแจกใบกิจกรรม 2.4 ครับในระหว่างนักเรียนทำกิจกรรมเนี่ยให้ครูปลายทางนะครับให้คำแนะนำและตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะครับสำหรับคำที่แจ้งสำหรับนักเรียนนะครับทั้งต้นทางและปลายทางนะครับให้นักเรียนทุกกลุ่มแสดงวิธีเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนค่าที่กำหนดจากน้อยไปมากนะครับเรียงจากน้อยไปมากนะครับนักเรียนและเดี๋ยวครูฟุกเนี่ยอาจจะสุ่มมานำเสนอนะครับเดี๋ยวดูเรื่องของระยะเวลาก่อนนะครับจากนั้นครับใบกิจกรรมดังนี้เลยข้อเดียวครูฟุกขอข้อเดียววันนี้นะครับข้อเดียวท่านเรียนทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยครับ

0: นักเรียนครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกนะครับจะมาเฉลยใบกิจกรรมให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะครับและเวลาครูฟุกเฉลยนะครับนักเรียนทุกกลุ่มเนี่ยต้องตรวจสอบความถูกต้องทางต้นทางและปลายทางนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครูฟุกนะครับจะให้เรียงลำดับนะครับจากน้อยไปมากนะครับของ3เศษ5ส่วน9เศษ17ส่วน7เศษ16ส่วน3 3เศษ3ส่วน8และเศษ43ส่วน12อ่ะขั้นตอนแรกทำอย่างไรครับทำยังไงเขียนเศษเกินให้อยู่รูปของจำนวนคละทําแสดงว่าเศษ17ส่วน7ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ2เศษ3ส่วน7จากนั้นครับเศษ16ส่วน3
1: 5
0: เศษ1ส่วน3และเศษ43ส่วน12ก็จะเท่ากับ3เศษ7ส่วน12ตรงนี้ถูกต้องไหมถ้าถูกนักเรียนตรวจสอบเลยนะครับและขีดเครื่องหมายถูกไปทีละขั้นตอนนะครับจากนั้นเราจึงเปรียบเทียบ3เศษ5ส่วน9 2เศษ3ส่วน7 5เศษ1ส่วน3 3เศษ8และสุดท้ายครับ3เศษ7ส่วน12จากตรงนี้ทุกตัวเป็นจำนวนคละต้องเปรียบเทียบที่อะไรก่อนจำนวนนับจำนวนนับมี3 2 5 3และ3เจออะไร5อะไรที่สุด5มากที่สุดแสดงว่า5เศษ1ส่วน3ก็ต้องอะไรมากที่สุดพบอะไรอีก
2: 2
0: น้อยที่สุดแสดงว่า2เศษ3ส่วน7ก็ต้อง
2: น
0: ้อยที่สุดนะครับได้ดังนี้ตอนนี้นักเรียนพบสิ่งที่มากที่สุดและสิ่งที่อะไรที่สุดน้อยที่สุดใช่ไหม

0: นะครับนักเรียนอาจจะนำมาเขียนรอไว้ด้านล่างก็ได้ใช่ไหมครับเขียนรอไว้ก่อนเอ๊ะเราได้มากสุดแล้วเราได้น้อยสุดแล้วจากนั้นเราต้องมาเปรียบเทียบอะไรต่อ3เศษ5ส่วน9 3เศษ3ส่วน8และ3เศษ7ส่วน12เปรียบเทียบแล้วพบอะไรจำนวนนับอะไรกันเรามาเปรียบเทียบจำนวนนับพบว่าจำนวนนับเท่ากันนะครับเมื่อจำนวนนับเท่ากันเราจึงมาเปรียบเทียบเศษส่วนก็คือเศษ5ส่วน9เศษ3ส่วน8และเศษ7ส่วน12เราจะเปรียบเทียบอย่างไรใช้เกณฑ์ครึ่งหนึ่งก็คือใช้เศษ1ส่วน2เป็นเกณฑ์เศษ5ส่วน9เป็นอย่างไรครับมากกว่าเศษ1ส่วน2เศษ3ส่วน8เศษ7ส่วน12ได้ดังนี้นะครับนักเรียนพบว่าเศษ3ส่วน8น้อยกว่าเศษ1ส่วน2จากนั้นเราจึงมาเปรียบเทียบอะไรต่อครับเศษ5ส่วน9และเศษ7ส่วน12โดยการทำตัวส่วนให้เท่ากันคอรนอคือ36เศษ5ส่วน9นะครับนี่ก็ต้องนำ4คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนก็จะได้เป็นเศษ20ส่วน36เศษ7ส่วน12นำ3คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนจะได้เป็นเศษ21ส่วน36จากตรงนี้นักเรียนพบอะไรเศษ20ส่วน36น้อยกว่าเศษ21ส่วน36นะครับได้ดังนี้เลยนะครับแล้วก็จะได้เศษ5ส่วน9น้อยกว่าเศษ7ส่วน12นะครับแล้วก็จะแสดงว่า3เศษ5ส่วน9น้อยกว่า3เศษ7ส่วน12ดังนั้นเราจะเรียงลำดับจากไหนไปไหนน้อยไปมากเมื่อสักครู่นี้เราได้น้อยที่สุดแล้วคืออะไร2เศษ3ส่วน7เราก็พบเศษส่วนที่น้อยกว่าเศษ1ส่วน2แล้วคือ3เศษ3ส่วน8ใช่ไหมครับจากนั้นอะไรต่อ3เศษ5ส่วน9และอะไรต่อ3เศษ7ส่วน12และมากที่สุดรู้ยังคืออะไร5เศษ1ส่วน3จากตรงนี้สรุปให้สอดคล้องกับโจทย์เศษ17ส่วน7 3เศษ3ส่วน8 3เศษ5ส่วน9เศษ43ส่วน12และเศษ16ส่วน3นะครับก็เสร็จเรียบร้อยดังนี้ครับนักเรียนเป็นอะไรบ้างถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับถูกต้องใช่ไหมครับมาดูต่อสำหรับสรุปบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องในเรื่องของการเรียงลำดับนะครับเศษส่วนและจำนวนคละใช่ไหมครับนักเรียนมีวิธีการทำอย่างไรบ้างขั้นแรกนักเรียนสามารถใช้อะไรช่วยได้ก่อนใช้อะไรใช้อะไรช่วยได้ก่อนเศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์ก่อนใช่ไหมนำเศษหนึ่งส่วนสองเป็นเกณฑ์ในการเปรียบเทียบก่อนจากนั้นทำตัวส่วนสมทุกจำนวนให้อะไรกันเท่ากันแล้วจึงเปรียบเทียบและเรียงลำดับแต่ถ้าเป็นการเรียงลำดับจำนวนคละให้เปรียบเทียบที่อะไรก่อนที่อะไรก่อนจำนวนอะไรจำนวนนับเปรียบเทียบจำนวนนับก่อนถ้าจำนวนนับเท่ากันให้เปรียบเทียบที่อะไรเศษส่วนนะครับแล้วก็เรียงลำดับและสุดท้ายถ้าเป็นการเรียงลำดับเศษเกินและจำนวนคละนะครับนักเรียนต้องเขียนเศษเกินให้อยู่ในรูปของอะไรจำนวนคละแล้วจึงเปรียบเทียบและเรียงลำดับนะครับสำหรับแบบฝึกหัดในวันนี้คือแบบฝึกหัด 2.4 นะครับมีดังนี้เลยทำทุกข้อนะครับทำทุกข้อจากนั้นบทเรียนครั้งต่อไปนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้กันในเรื่องของการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะจากสถานการณ์ต่างๆซึ่งจะเป็นสถานการณ์แล้วนะครับนักเรียนและสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมครับก็คือแบบฝึกหัด 2.5 กระดาษโปสเตอร์นะครับแถบแสดงโจทย์ปัญหาการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะครับนักเรียนครับมาตรวจสอบความเข้าใจอย่างรวดเร็วครับถ้าพร้อมแล้วยกครับเก็บให้เรียบร้อยครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานแบบฝึกหัดนะครับใบกิจกรรมได้ตามช่องทางนี้เลยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูฟุกขอจบลงเพียงเท่านี้ครับและพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไงรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมกันสร้างสรรค์ต่อมสำนึกความเป็นพลเมืองให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และผู้ชมทั่วไปด้วยสาระและความสนุกสนานครับ
1: มาร่วมด้วยช่วยกันกระตุ้นต่อมสำนึกดีสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ในวิถีประชาธิปไตยนั่นเองค่ะ
0: และสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาทุกคนเนี่ยไปสำรวจกับพฤติกรรมยอดแย่ที่ทำกันซ้ำๆโดยที่เราเนี่ยไม่อยากให้มันกลายเป็นเรื่องเดียวก็ชินคร
1: ับใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเปิดประเด็นที่หลายคนเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความซื่อสัตย์กันบ้างกับท็อปิกสดๆร้อนๆนั่นก็คือโกงแชร์ลูกโซ่นั่นเองค่ะจี้คิดว่าหลายคนเนี่ยอาจจะเคยได้ยินหรือเคยได้รับรู้ข่าวจากกระแสสังคมมาไม่มากก็หน่อยค่ะพี่ปอน
0: คือถ้าเรารวยได้ง่ายๆโดยการที่เราเนี่ยไปดูคลิปใครเขาโชว์วิสัยทัศน์หรือว่าดูคลิปโชว์อวดรวยเนี่ยทำให้เราเกิดกิเลสอยากได้อยากมีโดยไม่ต้องทำงานที่สุจริตให้เหนื่อยยากพี่ว่าประเทศของเราเนี่ยก็คงมีแต่คนรวยไม่มีคนจนหรอกครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วจะเป็นยังไงถ้าตัวละครในคลิปสั้นของเราเนี่ยเชื่อจนหมดใจถึงขั้นไปกู้หนี้ยืมสินมาลงทุน
0: อย่างว่าความโลภมันบังตานะ
1: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันกับคลิปละครสั้นที่มีชื่อตอนว่ารวยทันใจกรรมตามทันไปรับชมเลยค่ะ

0: ขยับเป็นเศรษฐีเอาละครับถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีฟังทางนี้ครับเคยได้ยินคำคำหนึ่งไหมครับกับคำที่ว่าขยันผิดที่ร้อยปีก็ไม่รวยแล้วคุณจะขยันทำงานหลังขดหลังแข่งกันไปทำไมล่ะครับสมัยนี้เราต้องให้เงินทำงานแทนเราครับถ้าอยากรวยพูดตามผมครับรวยรวยรวย
1: รวยรวย
0: รวย
1: รวย
0: รวย
1: รวย
0: รวย
1: รวยรวย
2: มื้อเที่ยงทานอะไรดีครับ
0: ผัดกะเพรา
2: ไข่เจียวไข่ดาวครับ
0: ไข่ดาว
1: ไข่ดาวไข่ดาว
2: เอาน้ำอะไรครับ
0: เก๊กฮวย
1: เก๊กฮวยเก๊กฮวยเก๊กฮวย
0: โอ้ยไม่ใช่ครับจะพูดตามผมทำไมล่ะครับผมจะสั่งข้าวเอาละครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากรวยล้นฟ้าขอให้เชื่อใจบอสเก่งครับเพียงแค่เปิดบินกับผลิตภัณฑ์รวยล้นฟ้าเริ่มต้นแค่ 50,000 บาทครับ
2: หรือถ้าอยากรวยเร็วก็ต้องลงเยอะๆครับหรือใครมีเพื่อนอย่าลืมชวนเพื่อนมาลงทุนเรามีเปอร์เซ็นต์ให้อีกใครอยากเป็นเศรษฐี
0: เอาละครับถ้าใครสนใจเชิญลงชื่อและชำระเงินหน้าห้องประชุมได้เลยครับ
3: เชิญครับหน้าเลยรวยทุกคนครับวันนี
4: ้มาเลยครับ
2: วันแขกแบบนี้เราจะไม่โดนข้อหาแชร์ลูกโซ่หรอพี
0: ่กลัวพวกมันกับตำรวจจะรู้ว่าเราก็อยู่ต่างประเทศแล้วใครอยากเป็นเศรษฐี
5: เราเป็นสิ
6: เราเป็นสิ
0: โง่จริ ง
7: ฮัลโหลไอ้แดนเหรอตอนนี้พี่หนีตำรวจมาอยู่บ้านแม่ที่ต่างจังหวัดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหนีเข้าชายแดนแล้วเองก็รีบหนีอย่าให้โดนจับได้ได้ยินเปล่าไม่ต้องห่วงพี่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแน่นอนแค่นี้ก่อนเอ้าเดี๋ยวแม่จะไปไหนเป็นอะไร
8: แม่ชีวิตผูกคอตายที่ต้นตีนเป็ดนะลูกแม่เป็นหนี้นอกระบบ2 ล้านและตอนนี้ดอกเบี้ยบานไปถึง5 ล้านแล้วลูกโถยมันโทรมาทวงแม่ทุกวันเลยและช่วงหลังนะมีผู้ชายหน้าแปลกๆหน้าโหดๆมาป่วนเปี๊ยะแถวหน้าบ้านเราเนี่ยเรื่องไม่เช้านี่สดๆร้อนๆเลยนะมันโทรมาหาแม่มันบอกว่ารู้ว่าน้องหนิงเรียนที่โรงเรียนอะไรมันรู้หมดเลย
7: เอาแล้วแม่ไปกู้เงินทำไม
8: แม่ไปกู้เงินมาลงทุนผลิตภัณฑ์รวยล้นฟ้า
7: ล้นฟ้าไอ้บริษัทเลวบริษัทนี่หว่าเฮ้ย
8: นี่ลูกว่าไม่ใช่แม่โดนหลอกคนเดียวนะลูกนะพ่อเองก็โดนลุงป้าน้าอาของเองโดนกันทุกคนเลยแม่ได้ข่าวไปนะว่าไอ้เจ้าของคนเนี้ยมันปิดการหนีไปแล้วโอ้ยพวกต่อมสำนึกอักเสบ
7: เวรกรรมมีจริงจริงโดนทั้งตระกูลเลยแม่เก่งขอโทษแม่เก่งเป็นเจ้าของบริษัทรวยล้นฟ้าแม
8: ่เอ็งจะเป็นแล้วล้นฟ้าครอบครัวหมดตัวเพราะเอ็งเนี่ย
7: เก่งขอโทษนะแม่ตอนนี้เก่งกำลังหนีตำรวจอยู่อยากจะรวยเร็วไปหน่อยไม่คิดเลยว่าเวรกรรมจะตามมาเร็วขนาดนี้แม่
9: ตำรวจก็มาเร็วเหมือนกันครับ

0: ผมร้อยตำรวจเอกปราณนท์เอมสุข
1: คุณมีหมายจับข้อหาช่อโกงประชาชนมีคนที่เสียหายจากการโดนคุณหลอกลวงเนี่ยมาแจ้งความไว้กับผมเป็นจำนวนมากอยากรวยนี่มันไม่ผิดหรอกนะครับแต่มันต้องรวยจากการทำงานที่ซื่อสัตย์สุจริตคนไทยมีปัญหาก็เพราะคนอย่างพวกคุณประเทศชาติมีปัญหาก็เพราะคนอย่างพวกคุณไป
2: ใครอยากเป็นเศรษฐี
1: ฉันน่ะสิฉันน่ะสิเฮ้ยตอนนี้ไม่ต้องเป็นหรอกครับเศรษฐีแต่ว่าไปเป็นผู้ต้องหาแทนไปครับ
3: ไปอ่ะ
1: ไปขึ้นรถเลยขึ้นรถนั่งดีๆนะ
4: ลูกค้าเดี๋ยวแม่เอาปานโกนน้ำเต้าหู้ไปให้นะลูกค้า
1: เอาคุณแม่ครับช่วยกันเข็นหน่อยครับ
4: ให้ฉันเข็นเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
4: ขอโปรดไปให้ลูกนะ
1: จะไปกันเลย
4: เองทำเวรทำกรรมไว้กับใครเองก็ต้องรับเวรรับกรรมคนละล
5: ูกทำตัวได้แรงเก็นในสังคมมันง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
6: ้วันนี้ละครสั้นของเรานี่สุดยอดมากเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าบางคนเนี่ยต่อมสำนึกอักเสบมากโดยเฉพาะบางคนนะครับที่หากินกับความโลภของคนอย่างไม่มีจิตใต้สำนึก
7: ใช่แล้วค่ะเงินของคนที่โดนหลอกเนี่ยอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตเปรียบเสมือนความหวังเดียวในชีวิตของเขาเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเหมือนกรณีแม่บอสเก่งที่อุตส่าห์ไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อมาลงทุนเลยค่ะ
8: คนที่เห็นคนอื่นรวยและอยากรวยบ้างแล้วไปลงทุนด้วยก็มีความผิดโพสต์เองประมาทไปเชื่อคนง่ายเองใช่ไหมคะ
7: ก่อนที่เราจะลงทุนอะไรเนี่ยเราต้องมีสตินะคะ
6: ใช่เลยครับมันเป็นเรื่องที่สะท้อนสังคมจริงๆนะครับว่าคนโกงและคนไม่ซื่อสัตย์เนี่ยสุดท้ายกฎหมายก็ทำหน้าที่ของมันคร
7: ับและเพื่อนๆและคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง
6: ไปฟังกันเลยครับ
9: ก็จริงๆทุกๆการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วเนาะคนที่จะตัดสินใจลงทุนนะคะก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะลงทุนเนาะไม่ใช้ความโลภชักจูงไม่อย่างนั้นมันก็จะเกิดความผิดพลาดได้อะค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมันเกิดความผิดพลาดขึ้นมาสิ่งแรกที่ควรมีก็คือสตินำความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการลงทุนครั้งต่อไปในอนาคตของเราค่ะ
10: พฤติกรรมแชร์ลูกโซ่คือพี่คิดว่าเขาเป็นคนพูดจาโน้มน้าวคนเก่งแล้วก็ใช้คนมีชื่อเสียงมาอวดรวยทำให้คนเชื่อโดยสนิทใจมากขึ้นแล้วคนตกเป็นเหยื่อเยอะขึ้นคิดว่าคนโกงคนได้รับโทษเราไม่ควรจะเชื่อใจใครง่ายๆแล้วก็มีสติให้มากขึ้นกว่านี้ค่ะ
2: น่าเห็นใจนะครับหลายๆคนเสียเงินเพราะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่กลับโดนหลอกมันเหมือนว่าพวกเขาหากินกับความหวังของคนเพื่อไปสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตนเองผมว่าถ้าสังคมเรียนรู้เรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับคงจะช่วยกันระมัดระวังหรือป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ดีเลยนะครับ
6: ฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆน้องๆกันแล้วเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเรื่องของการขายฝันรวยรัดรวยเร็วเนี่ยไม่มีอยู่จริงและข้อสำคัญเนี่ยมันผิดกฎหมายนะครับ
7: ใช่ค่ะเพราะปัญหาใหญ่เกิดขึ้นได้บ่อยๆหรือเพราะว่าเราเนี่ยมีความซื่อสัตย์กันน้อยลงหรือเปล่าคะ
6: เราต้องไม่ลืมนะครับว่าความสุขที่แท้จริงของเราทุกสิ่งที่ได้มาจะต้องได้มาจากความซื่อสัตย์และสุจริตครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
7: หวังว่ารายการของเราเนี่ยจะสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้คิดและทบทวนพบกันใหม่เสาร์หน้า 11:00 น.นะคะ
6: และพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ

0: ทำกันแบบนี
1: ้ลูกฉันเป็นคนดีนะโว้ยพี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยรับจ็อบเป็นไรเดอร์ส่งอาหาร
2: ทำไมต้องแต่งท่อเสียงดังหรอ
1: เวลาไปส่งอาหารนะจะได้ยินเสียงมาเนิ่นๆ
0: ไปว้ายสักค

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนนั้นหนูไม่สบายค่ะแล้วพอบอกไปเล่นกีฬาร่างกายแข็งแรงแน่นอนหายเลย
1: แต่ตอนนี้เรากำลังเป็นไข้อยู่นะครับคุณพ่อ
2: นิดๆหน่อยๆไม่ซึ่งขั้นหนักอ
1: ่
2: ะ
1: ได้ยินว่าโค้ชเชถึงขั้นกับสั่งว่าห้ามมาดูแล้วเพราะลูกเสียสมาธิเกี่ยวเหรอครับคุณพ่อ
2: ผมก็ว่ามันไม่เกี่ยว
1: ถึงไหม
0: ถึง
1: ถึงเหรอ
0: ถึงมั้งคะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะเปิดให้คุณได้สัมผัสกับแรงบันดาลใจเรื่องราวดีๆของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วครับว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการเลี้ยงดูหรือการบ่มเพาะมาอย่างไรบ้างนะครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าถ้าดูเพียงแต่ภายนอกนี่นะครับเป็นเด็กสาวน่ารักวัยใสๆคนหนึ่งนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเขาผู้นี้มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกนะครับแล้วก็รวมไปถึงครองอันดับ1ของโลกในฐานะนักเทควันโดหญิงมาแล้ว3ปีติดต่อกันครับแล้วก็เป็นตัวเต็งที่จะมีโอกาสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจครับสวัสดีครับเทนนิสนะสูงมากเลยนะครับเทนนิสแต่เป็นนักเทควันโด
1: ใช่ค่ะเป็นนักเทควันโด
0: ฝึกเล่นเทควันโดมากี่ปีแล้วครับ
1: ฝึกประมาณ10ปีกว่าๆแล้ว
0: 10กว่าปี
1: ติดทีมชาติ10ปีแล้วค่ะ
0: ติดทีมชาติมา10กว่าปีแล้ว
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ล่าสุดนี้ก็คือได้เป็นอันดับ1ของโลก3สมัยติดต่อกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมถึงได้3สมัยติดต่อกันมันเกิดขึ้นยังไงครับ
1: ตอนนั้นที่ได้เพราะว่าได้เหรียญทองในปี2017อ่ะค่ะติดต่อกันหลายๆแมตช์แล้วก็ทำให้คะแนนอันดับมันขึ้นมาเป็นอันดับ1ค่ะคือเทควันโดทุกแมตช์จะมีคะแนนสะสมแต้มเพื่อเก็บแรงกิ้งไปโอลิมปิกค่ะ
0: คือพูดง่ายๆคือมันมีหลายทัวร์นาเมนต์มีหลายการแข่งขัน
1: ใช่ค่ะ
0: ในเวทีระดับโลก
1: ใช่ใช่ครับถ้าเป็นนานาชาติทุกมันมีแต้มสะสมแล้วก็จัดอันดับแรงกิ้งถ้าได้1ใน6ก็จะได้ใบโอลิมปิกอัตโนมัติเลย
0: ซึ่งเก็บมาเรื่อยๆจนคะแนนเราสูงแซงอันดับ1ในอดีตซึ่งตอนนี้กลายเป็นอันดับ2
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับ1
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 3ปีติดต่อกันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ข่าวว่าเทนนิสเพิ่งเรียนจบด้วยใช่มั้ยครับ
1: เรียนเพิ่งจบเลยค่ะ
0: คณะอะไรยังไงครับ
1: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: เรียนก็เก่งเรียนจบแล้วเป็นถึงแชมป์โลกอีกด้วยก่อนที่เราจะพูดคุยกันผมอยากให้น้องเทนนิสช่วยแนะนำให้คุณผู้ชมหลายๆท่านได้เข้าใจสักนิดนึงคือเทควันโดเนี่ยเท่าที่ผมทราบมันเป็นกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือจริงๆแล้วเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติเขาใช่ไหมครับแต่จริงๆมันมีความหมายไหมครับคำว่าเทควันโดอะไรเนี่ยมันมีความหมายมาจากอะไรครับ
1: จริงๆมันคือการต่อ

0: สู้ด้วยมือเปล่าอย่างมีสติค่ะก็ที่มันเป็นเสน่ห์ของเทควันโดเลยคือนึกคิดว่าแบบมันเป็นจังหวะเสี้ยววินาทีที่คนข้างนอกแบบมองไม่เห็นแต่ว่านักกีฬาเวลาเล่นมันแบบมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นแล้วมันก็ท้าทายเดี๋ยวเท้าก็ตุก
1: น้องบอกว่าอย่านะเดี๋ยวเท้าก็ตุกพี่ไม่เล่นแล้วพี่ขอโทษนะครับคือมันต้องใช้สติ
0: ใช่ค่ะ
1: โดยปราศจากอาวุธ
0: ใช่
1: การต่อสู้ด้วยมือเปล่า
0: แล้วก็เท้า
1: จริงๆมันเป็นศิลปะการป้องกันตัวแต่พอมันไปเป็นกีฬาไปเป็นการแข่งขันเนี่ยมันมีวิธีหรือกติกาในการนับแต้มอะไรยังไงบ้างครับ
0: ค่ะในเทควันโดก็คือมี2ประเภทค่ะมีทั้งต่อสู้แล้วก็ภูมิเซส่วนของหนูคือต่อสู้ก็คือแบบเตะกันบู๊กันอะไรแบบนี้แต่ถ้าฝั่ง
1: เตะกันแรงๆเลยใช่
0: ไหมใช่ๆแต่ถ้าสายฝั่งภูมิเซก็จะเป็นแบบถ้าสอบสายของกีฬาเทควันโดแล้วก็มาทําให้มันสวยงามถูกต้องตามระเบียบของเขาอะไรแบบนี้
1: แล้วมันมีกี่ยกมันนับแต้มยังไงอะไรยังไงครับ
0: มีทั้งหมด3ยกค่ะยกละ2นาทีค่ะถ้า3ยกนั้นคะแนนเสมอกันแล้วก็จะมาเดือนกันที่ยกที่4ค่ะใครทําคะแนนได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะ
1: เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเวลาเค้านับแต้มเนี่ยเค้านับกันยังไงเพราะเรามีหุ่นจําลองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้เทนนิสได้เตะหุ่นและแสดงแต่ก่อนอื่นเรามาลองกันก่อนดีกว่าว่าเทนนิสเนี่ยสามารถเตะได้แรงมากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะ
1: พี่จับถูกต้องแล้วใช่มั้ย
0: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
1: เอาอย่างงี้นะ
0: ค่ะ
1: ใจเย็นๆนะโอ้โห
0: ลองเตะมั้ยคะ
1: ฮะ
0: อยากลองมั้ยคะ
1: ไม่เอาอ่ะอายอ่ะเดี๋ยวเป้าขาดเอาที่หุ่นดีกว่า
0: ค่ะ
1: ลองมาอธิบายให้ฟังหน่อยว่ากติกาเนี่ยเวลาเตะใน3ยกเนี่ยนะครับตรงไหนได้คะแนนอะไรยังไงบ้างครับ
0: ค่ะถ้าเป็นเตะตัวหรือว่าบริเวณเกาะอ่ะค่ะจะได้2คะแนนในท่าแบบเบสิกแบบธรรมดาค
1: ่
0: ะ
1: อ่ะไหนลองพี่จับมั้ยฮะได้2คะแนน
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่จุกอ่ะ
0: อันนี้ไม่จุกค่ะแล้วพี่น้อง
1: ไม่คนที่โดนน่ะน่าจะจุกใช่มั้ยมันมีน็อกมั้ยมันมีน็อกมั้ย
0: มีค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเซฟเพราะว่ามีเกาะแล้วก็เฮดการ์ดป้องกันค
1: ่
0: ะ
1: ได้2คะแนนแล้วตรงไหนได้คะแนนเยอะสุด
0: ตรงที่ศีรษะค่ะมีทั้ง3คะแนน
1: เตะอย่างนี้3คะแนน
0: ใช่แล้วก็มีถ้าหมุนเตะหมุนเตะก็จะได้5คะแนนเลยถ้าเป็นศีรษะ
1: หมุนเตะ5คะแนนเป็นยังไงครับ
0: เป็นแบบเหมือนคล้ายๆจระเข้ฟาดหางอะไรแบบน
1: ั้นพี่ได้ยินมาว่าเทนนิสมีท่าไม้ตายคือตอกส้นเข้าท้ายทอยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ป่ะ
0: ใช
1: ่มันหยามมั้ย
0: มันก็แบบเป็นท่าที่ยากเขาจะหลบยากเพราะว่าข้างหลังแบบไม่มองไม่เห็นมันเหมือนมันทิศหลบอะไรนะคะ
1: อาศัยช่วงขาของเราที่ยาวกว่าแล้วข้ามไปหลังหัวเขา
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: ไหนเขาลองโชว์ให้ดูหน่อยครับ
0: ก็เตะเข้าไป
1: โอ้อันนี้ได้กี่คะแนน
0: แบบนี้ได้3ค่ะ
1: 3คะแนนเบื้องต้นนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าความสามารถของน้องเทนนิสนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวเราต้องมานั่งพูดคุยกันซะหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าน้องเทนนิสจะโตมาและประสบความสําเร็จเป็นมือ1ของโลกได้3ปีติดต่อกันเนี่ยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้เทนนิสนั่งคุยกันหน่อยครับที่เห็นอยู่นี้คือเหรียญรางวัลเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ของน้องเทนนิสที่วันนี้คัดมาให้ดูกันนะครับแต่ละเหรียญมีความสําคัญยังไงบ้างครับ
0: ก็ที่ห้อยอยู่ที่ชุดอันนั้นคือเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่บราซิลค่ะปี2016ค่ะ
1: พี่จําได้ว่าเหตุการณ์นั้นคือพลาดเพียงแค่ช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายหรือเปล่า
0: ใช่ค่ะก็เป็นความทรงจําอันโหดร้ายสําหรับตัวหนูค่ะก็แบบเหลือแค่4วินาทีสุดท้ายค่ะแล้วก็ตอนนั้นคะแนนหนูนําอยู่4ต่อ2คะแนนค่ะ
1: แล้วไปโดนอะไร
0: ไปแรกเตะหัวกับเขาเพราะว่าเขาก็จะบี้มาทําคะแนนแต่ว่าถ้าในจังหวะนั้นถ้าเราวิ่งออกนอกสนามไปแล้วเนี่ยก็คงชนะไปแล้ว
1: แต่ไม่เราเป็นสปิริตนักสู
0: ้หนูก็แบบกะแรกหัวกับเขาแล้วก็เราเป็นฝ่ายพลาดที่โดนแล้วก็เราเตะไม่โดนเขาก็เลยทําให้เสียคะแนนไปแล้วก็และอีก1วิสุดท้ายก็เลยทําอะไรไม่ทันค่ะ
1: ฟังจากน้ําเสียงแล้วเหมือนยังเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแต่จริงๆมันคือ4ปี
0: ค่ะ4ปีที่แล้ว
1: แต่ฟังแล้วเหมือนพูดด้วยน้ําเสียงยังพูดแบบน้ําเสียงสั่นเครือมาเลยแปลว่าหนูเสียใจมากใช่มั้ย
0: มันก็เสียใจมากเพราะว่ามันเป็นแบบมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นแมตช์ไฟฝันในชีวิตเราเลยแบบนี้พอไปยืนตรงเวทีนั้นแล้วมันแค่นิดเดียวแล้วเราทําพลาดเองแบบนี้ค่ะ
1: ไม่เป็นไร
0: ค่ะ
1: พี่เชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะเป็น อีก1เหรียญทองเป็นความหวังของคนไทยทั้งชาตินะครับเหรียญอื่นๆล่ะครับ
0: ก็เหรียญซ้ายสุดคือเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะ
1: เหรียญทองเอเชียนเกมคือเหรียญ
0: 2018
1: เหรียญนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ครับเหรียญถัดมา
0: อันนี้คือ2เหรียญทองชิงแชมป์โลกค่ะได้2ครั้งปี2015แล้วก็ปี2019ปีที่แล้วค่ะ
1: ในหลักของการแข่งขันเนี่ยครับ
0: ค่ะ
1: อะไรยิ่งใหญ่สุดโอลิมปิกใช่ไหม
0: ใช่ครับที่คิดว่าโอลิมปิกยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าอาจจะเพราะมี4ปีครั้งอะไรแบบนี้เลยทำให้เป็นมหากรรมที่เรารอคอยเพราะ
1: แล้วมันมีหลายกีฬา
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วคนทั่วโลกจดจ่อเนี่ยเพื่อที่จะดูการแข่งขัน
0: ใช่ค่ะ
1: ทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือโอลิมปิกทุกกีฬาเลย
0: ใช่เพราะไปแข่งพร้อมกันแล้วก็แบบมีหมู่บ้านนักกีฬามีแบบกิจกรรมต่างๆที่แบบน่าจดจำ
1: เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนักเทควันโดเนี่ยการที่ได้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อย่างโอลิมปิกเนี่ยครั้งเดียวนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วได้ข่าวว่าเทนนิสเนี่ยจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ของโอลิมปิกหลายครั้งใช่มั้ย
0: ครั้งล่าสุดที่กําลังจะถึงก็คือได้แรงกิ้งอันดับโลกเพราะว่าเราได้อันดับ1ก็เลยแบบได้ตัวอัตโนมัติเลยค่ะก็เลยจะเป็นครั้งที่2ของหนูค่ะ
1: เป็นครั้งที่2
0: ใช่ค่ะ
1: ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกถึง2ครั้งด้วยกันก่อนที่เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเทควันโดเนาะในฐานะที่น้องเป็นสาวสายหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยจริงๆมีเรื่องอื่นๆที่อยากจะถามเยอะเลยจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นแชมป์โลกสมัยเด็กๆเนี่ยจริงหรือไม่ที่น้องเทนนิสเนี่ยเล่นกีฬาเนี่ยห่วยมาก
0: จริงค่ะ
1: เล่นอะไรก็แพ้เล่นอะไรก็สู้เขาไม่ได้เลยจริงไหม
0: จริงค่ะก็คือแบบลองเล่นมาหลายกีฬามากค่ะกว่าจะมาเจอกีฬาเทควันโด
1: เล่นอะไรบ้างครับ
0: กีฬาแรกที่เล่นก็น่าจะเป็นว่ายน้ําเพราะว่าพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ําค่ะก
1: ็ว่ายน้ําได้มั้ย
0: ว่ายไม่เป็น
1: แบบลงพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ํา
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่ายน้ําไม่เป็น
0: แบบขอพ่อไปเล่นน้ําไปลอยน้ําเฉย
1: ๆถัดจากกีฬาว่ายน้ําเป็นกีฬาอะไรครับ
0: เป็นวอลเลย์ค่ะ
1: ดูน่าจะเหมาะกับผู้หญิงละเป็นไงครับ
0: ตอนแรกก็แบบได้เล่นกีฬาสีค่ะแล้วครูก็เห็นแววว่าแบบน่าจะไปได้ก็เอามาเป็นตัว
1: แทนโรงเรียนเราตัวสูงแต่เด็กด้วยมั้ย
0: ใช่ค่ะพอไปตัวแทนโรงเรียนก็คือแบบครูก็แบบชมว่าดีทุกครั้งแต่พอไปแข่งอ่ะก็คือไม่เคยได้ลงอะไรเลยนะได้เป็นตัวสำรองอย่างเดียวก็เลยแบบท้อใจก็เลยเล่นประคองไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปได้ดีอะไรนะคะ
1: แต่ก็ยังไม่เลิกเล่นกีฬา
0: ใช่ค่ะแบบชอบเล่นชอบออกกําลังกายแบบ
1: ชอบออกกําลังกายว่ายน้ําว่ายไม่ได
0: ้ลอยน้ําแทน
1: ลอยน้ําแทนเล่นวอลเลย์บอลได้นั่งแต่ตัวสํารองแต่ก็เราก็ยังชอบ
0: กีฬาใช่แล้วแบบทํากิจกรรมกับเพื่อนอะไรเนี้ยก็ชอบ
1: เราก็ยังชอบเล่นกีฬาอยู่ดีกีฬาถัดมาครับ
0: กีฬาถัดมาน่าจะเป็นวิ่ง31ขานะคะ
1: วิ่ง31ขา
0: ค่ะค
1: ือผูกขาติดกัน
0: ใช่เป็นทีมค่ะ
1: มีอีกมั้ยกีฬา
0: ก็กีตาร์ค่ะ
1: กีตาร์คราวนี้ไม่เกี่ยวกับทีมละ
0: ใช่ค่ะ
1: ตัวเองคนเดียวขายาวด้วยมันต้องได้แชมป์สิ
0: ก็เหมือนจะไปได้ดีค่ะก็แบบติดตัวแทนโรงเรียนแบบเป็นที่1ของโรงเรียนแล้วแล้วคราวนี้ก็ไปคัดตําบลได้ที่1อีกอําเภอก็ยังได้ที่1
1: โรงเรียนตําบลอําเภอเหลือจังหวัด
0: ไปคัดจังหวัดเพราะแพ้คือแบบไปวิ่ง100เมตรแล้วค่ะแบบเพื่อนเค้าก้าวแบบคือแบบไม่สูสีเลยก็แบบพอดีกว่าแต่ก็แบบเล่นเพื่อออกกําลังกายทั้งนั้นเลยค่ะ
1: แล้วมันมาเจอเทควันโดได้ไงครับ
0: มาเจอเทควันโดก็เพราะว่าแบบพี่ชายไปเล่นก่อนค่ะแล้วก็หนูก็ตามไปเชียร์พี่ที่ต่างจังหวัดเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็แบบไม่กล้าเล่นเลยเพราะว่าเห็นพี่ชายหนูโดนเตะจนปากแตกบ้างหลับบ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็กลัว
1: ตอนแรกยังไม่เอาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องเทควันโดนะครับเขาบอกว่าจริงหรือไม่ที่เทนนิสยอมแข่งเทควันโดครั้งแรกเลยน
0: ะ
1: เพราะว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่นน้ำที่ภูเก็ต
0: ใช่ค่ะจริงค่ะเพราะว่าแบบ
1: ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่หรอครับ
0: ว่ายไม่เป็นแต่ชอบลอยน้ำเลยพ่อบอกว่าถ้าอยากไปเที่ยวที่ภูเก็ตก็ต้องลงแข่งด้วย
1: เป็นกุศโลบายของคุณพ่อ
0: ใช่ค่ะ
1: คือคุณพ่อไม่ยอมพาไปภูเก็ต
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าจะไปต้องไปในฐานะของนักกีฬาแข่งเทควันโดหน
0: ู
1: เป็นคนสุราษฎร์ใช่มั้ยครับ
0: ใช่ค่ะ
1: สุราษฎร์ไม่มีทะเลเหรอครับ
0: มีค่ะแต่ว่าตอนนั้นพอไปฝึกซ้อมกับเพื่อนแล้วก็แบบเพื่อนก็กําลังจะไปภูเก็ตกันหมดแล้วก็แบบเตรียมจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่บอกไปด้วยไปด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปแต่ว่า ไปสมัครแข่งก่อนแล้วนะก็เลย
1: เป็นกุศโลบายแล้วก็ได้ไปแข่ง
0: ค่ะ
1: แล้วจริงหรือไม่ตั้งแต่ได้เริ่มแข่งเทควันโดเนี่ยครับหนูไม่เคยได้ลิ้มรสของชัยชนะมาตลอด4ปีเต็มๆ
0: จริงค่ะคือแบบมันก็ได้บ้างแต่ว่าได้เหรียญทองแดงไม่เคยได้เหรียญทองเลยครับแต่ก็แบบเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันสนุกตรงที่พอเราแพ้แล้วเราก็อยากจะกลับไปเอาชนะเขาแบบนี้แต่พอกลับไปก็ยังไม่ชนะ
1: ทำไมไม่เลิกล่ะครับ
0: พ่อให้เล่นด้วย
1: จริงเหตุผลจริงคุณพ่อบังคับให้เล่น
0: ใช่ค่ะ
1: บังคับต่อใช้คำว่าบังคับได้ไหม
0: ก็น่าจะใช่นะค่ะ
1: และจริงหรือไม่ครับที่จบได้เนี่ยเพราะโควิด
0: จริงค่ะ
1: ยังไงอ่ะ
0: ถ้าไม่มีโควิดก็คงต้องไปแข่งโอลิมปิกแล้วหนูก็คงไปเก็บตัวต่างประเทศตลอดทั้งช่วงทั้งปีอะไรนะคะก็พอมีโควิดก็เลยโฟกัสกับการเรียนจนเรียนจบ
1: เป็นเพราะโควิดนี่แหละถึงทำให้ไม่ได้ไปแข่งกีฬา
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะนี่เป็นเพียงคร่าวๆครับคุณผู้ชมครับที่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นที่เกี่ยวกับน้องเทนนิสที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับแต่เชื่อว่าจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวมากกว่านี้อีกและบุคคลที่จะสามารถเล่าได้ดีที่สุดว่ากว่าน้องเทนนิสจะโตขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จเป็นแชมป์เทควันโดหญิงระดับโลกแล้วก็อันดับ1เนี่ยนะครับก็คือบุคคลท่านนี้แหละครับคุณพ่อสิริชัยวงศ์พัฒนกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรหรือเปล่าครับ
2: คุณพ่อเป็นผู้อำนวยการมาแล้วแล้วไปเป็นศึกษานิเทศดูแลโรงเรียน
1: เห็นไหมผมเดาไม่ผิดเลยอ่ะคือคาแรคเตอร์คุณพ่อนี่ผอ.โรงเรียนชัดๆเลยครับแล้วก็ได้ยินมาว่าคุณพ่อเป็นโค้ชเหรอครับ
2: เป็นโค้ชกีฬาเป็นโค้ชกีตาร์เป็นโค้ชว่ายน้ำ
1: เป็นโค้ชกีฬา
2: ครับ
1: มาตั้งแต่สมัย
2: เด็ก
1: ๆเทนนิสเด็ก
2: ๆครับ
1: คุณพ่อสอนพละหรือว่าไงครับ
2: สอนคณิตศาสตร
1: ์สอนคณิตศาสตร
2: ์ครับ
1: แล้วทำไมไปเป็นโค้ชกีฬาได้ยังไงครับ
2: ก็ชอบกีฬาแล้วก็ศึกษากีฬา
1: ตัวคุณพ่อเองเป็นนักกีฬาด้วยไหมคร
2: ับ เป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักฟุตบอลเป็นนักว่ายน้ำเป็นนักกรีธา
1: ทำไมคุณพ่อถึงชอบเล่นกีฬาครับ
2: เพราะว่ามันสร้างภูมิต้านทานให้เด็กแข็งแรงและเด็กที่เล่นกีฬานี้จะทำให้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วร่างกายก็แข็งแรง
1: ไม่ใช่ว่าคุณพ่อชอบเล่นเพราะมันสนุกเหรอครับ
2: ไม่ชอบเล่นเพราะว่าภูมิต้านทานร่างกายก่อน
1: อ๋อไม่เกี่ยวกับสนุกเลยไม่เหมือนแบบว่าเด็กๆเราแบบเฮ้ยไปเตะบอลกับเพื่อนมันสนุกอ่ะมันได้เล่นกีฬาวิ่งไล่จับหรือ
2: เป็นกีฬาเดียว
1: ใช่แล้วจริงๆแล้วการเล่นกีฬามันสนุกไหมครับ
2: ก็สนุกครับ
1: ถามเทนนิสบ้างในฐานะเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาสนุกไหมเอาจริง
0: ตอนแรกที่เล่นก็สนุกค่ะแต่พอได้มาติดทีมชาติก็ค่อนข้างที่จะต้องจริงจังแล้วก็เหนื่อยค่ะ
1: มันคนละแบบกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ผมได้ยินว่าคุณพ่อคุณบังคับไม่ใช่เหรอแล้วคุณบอกว่าสนุกมันยังไงมันดูสวนทางกัน
0: ตอนนั้นที่รู้สึกว่าพ่อบังคับคือแบบหนูจะต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วก็จะสอบแล้วอะไรนะคะก็แบบขอพ่อว่าจะกลับบ้านไปอ่านหนังสือพ่อก็บอกว่าให้ไปซ้อมก่อนทุกครั้งจนแบบโอเคก็แบบเข้าใจว่าแบบต้องซ้อมก่อนแล้วเราทำให้เราแบบชินตั้งแต่เด็กจนโตค่ะแล้วก็มีอีกอย่างคือแบบตอนนั้นหนูไม่สบายค่ะแบบบ้านอื่นอาจจะแบบให้ลูกพักอะไรนะแต่ว่าพ่อบอกไปเล่นกีฬาร่างกายแข็งแรงแน่นอนหายเลย
1: จริงเหรอครับคุณพ่อใช้ตรรกะไหนครับคือลูกเป็นไข้ควรจะนอนพักบอกจับไปออกกำลังกายเลยไข้มันจะได้หาย
2: คือโดยปกติในชีวิตนุชมันอาการไข้มันก็เป็นวัฏจักรของมันเดี๋ยวมันก็หายครับถ้าเราร่างกายแข็งแรงมันก็จะไม่มีเราจะไม่มี
1: แต่ตอนนั้นใช่คือถ้าเราเล่นก่อนที่เราจะเป็นไข้เนี่ยเราจะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงอันนี้ผมเห็นด้วยครับคุณพ่อแต่ตอนนี้เรากำลังเป็นไข้อยู่นะครับคุณพ่อ
2: นิดๆหน่อยๆไม่ถึงขั้นหนักเดินได้ก็ออกกำลังกายได้เดี๋ยวก็เอาเหงื่อออกแล้วมันก็หายไปเอง
1: ถามจริงๆว่าวินาทีนั้นที่เห็นลูกเป็นไข้แล้วบอกให้ลูกเนี่ยไปออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกุศโลบายหรือต้องการจะปลูกฝังวินัยอะไรให้กับลูกหรือเปล่าหรือไม่อยากให้ลูกแบบปวกเปียกแต่หลักให้ลูกเนี่ยแข็งแรงจากข้างในอะไรเงี้ยครับ
2: คือต้องการให้ลูกมีวินัยและแข็งแรงแล้วก็เป็นกิจวัตรสมมติว่าเลิกมาจากเรียนแล้วก็เล่นกีฬากันก็หลังจาก20:00แล้วกินอาหารแล้วก็ไปอ่านหนังสือกันให้เป็นกิจวัตรส่วนญาติจะมารับไปเที่ยวก็ไม่รับ ช่วงให้รับหลังจากสองทุ่มไปแล้วหลังจากเราฝึกกีฬาแล้วแรกก็มีปัญหากับพี่น้องคนนึงก็จะมารับลูกคนนึงจะมารับลูกรับหลานไปเที่ยวเราก็ไม่ให้
1: ไม่ใช่เทนนิสแต่เพียงคนเดียว
2: สองคน
1: คือพี่น้องด้วย
2: พี่น้องด้วย

0: เทนนิสมีพี่น้องกี่คนครับ
1: มีพี่น้องทั้งหมด3คนค่ะ
0: เทนนิสเป็นคนที
1: ่คนที่3ค่ะเป็นคนสุดท้อง
0: คนสุดท้อง
1: ค่ะ
0: พี่น้องทั้ง3คนเนี่ยเล่นกีฬากับคุณพ่อหมดเลยตอนเย็นแล้วได้ข่าวว่าเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูเหมือนกับลูกพี่ลูกน้อง
1: ค่ะ
0: คือลูกพี่ลูกน้องคือลูกของพี่ชายลูกของน้องชายของ
2: มาฝึกบอลกีฬา
0: เอามาฝึกกีฬากับคุณพ่อหมด
2: เล่นทุกคนแล้ว
0: แล้วคนอื่นเขาจะมารับกลับบ้านเขาจะมารับลูกเขากลับบ้านก็ไม่ให้กลับด้วย
2: ก็ไม่กลับด้วยก็เหมือนกันไม่กลับด้วย
0: โอ้คุณพ่อแคมป์กักตัวของคุณพ่ออยู่ที่ไหนอะครับ
2: อยู่ที่บ้านเนี่ยบ้านแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มารับได้หลังจากสองทุ่มหลังเลิกเรียนแล้วไม่ได้ต้องฝึกกีฬาหมด
0: ได้ข่าวว่าทั้งสามคนเนี่ยนอกจากเทนนิสแล้วเนี่ยพี่คนโตอีกสองคนพี่ชายกับพี่สาวทั้งสองคนคุณพ่อก็ตั้งชื่อเป็นกีฬาหมดเลย
2: คือปลูกฝังให้มีทักษะกีฬาตั้งชื่อก็เป็นกีฬาหมดเลย
0: คนโตชื่อ
2: ชื่อโบลิ่ง
0: โบลิ่ง
2: คนที่สองเบสบอล
0: คน
2: คนที่สามชื่อเทนนิส
0: ครับ
2: คนที่สี่ถ้าเกิดก็เปตองเรียงมาเลยตั้งเรียงมาเลยชื
0: ่อโบลิ่ง
2: โบลิ่ง
0: เบสบอล
2: เบสบอล
0: เทนนิส
2: เปตองตั้งเรียงมาเลยคือคิดกับแม่กับคุณแม่เขาคุณแม่เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำผมตอนนั้นเป็นนักฟุตบอลกับเป็นนักกีฬาถ้าเรามีลูกเราต้องสร้างรวยเป็นนักกีฬาระดับประเทศได้
0: อ๋อนี่คิดตั้งแต่
2: คิดตั้งแต
0: ่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีลูก
2: ก่อนจะมีลูกว่าต้องสร้างนักกีฬาแล้วก็ลูกทุกคนนี่จะดูแลระบบกล้ามเนื้อให้ดีหมดอาหารการกินการพักผ่อนอะไรให้ดีหมดตั้งแต่เด็กทั้ง3คนแล้วก็ลูกหลานด้วย
0: ได้ข่าวมาว่าคุณพ่อเนี่ยต้องเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่น้องเทนนิสยังเล็กๆด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อครับ
2: คือคุณแม่เขาเสียตั้งแต่เทนนิสเข้าป.1 6ขวบเนื่องจากเป็นมะเร็งปอด
0: คร
2: ับ มะเร็งปอดก็ต้องเลี้ยงลูก3คนก็ต้องฝึกเป็นนักกีฬาด้วยก็เป็นห่วงเหมือนกันครับว่าไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนก็ทําให้เต็มที
0: ่ครับแล้วเป็นกังวลมั้ยครับกับการเลี้ยงลูกทั้ง3คนด้วยผู้ชายคนเดียวว่าเอ๊ะไอ้ความเป็นแม่เนี่ยเราจะใส่เข้าไปหาลูกเรายังไงอะไรเงี้ย
2: คือมันก็กังวลเหมือนกันแหละครับว่ากังวลหลายๆเรื่องครับว่าเรื่องความเป็นแม่ต่างๆว่าจะอยู่ได้ไหมสองเศรษฐกิจจากแต่ก่อนรายได้สองทาง
0: เมื่อก่อนคือช่วยกัน
2: ว่าแม่หายไปรายได้ทางพ่อไม่รู้จะพอไหมก็ลูกๆก็ตั้งใจเรียนทุกคนมาเรียนทั้งเทพแล้วก็สอนพิเศษไปด้วยพี่โบก็สอนภาษาอังกฤษพี่เบสก็สอนเทควันโดที่ยิมต่าง
0: ๆ
2: ก็มีรายได้เข้ามาก็จุนเจือครอบครัวไปได้อย่างดีรายละเอียดปีกย่อยนั้นพี่สาวหรือว่าพี่ชายอีกคนก็พี่เบสที่จะช่วยดูแลน้องกันครับตอนนี้ก็พี่โบก็ติดยศนาวาอากาศโทสอนนักเรียนในร้อยโรงเรียนเตรียมทหารก็ได้ดีพี่เบสก็ทำงานส่วนตัวก็เรียบร้อยดีครับทุกคน
0: แต่เท่าที่ฟังเนี่ยไม่มีลูกคนไหนเล่นกีฬาตรงกับชื่อเลยสักคนคนโตชื่อโบลิ่งเป็นนักกีฬาอะไรครับ
2: เป็นนักว่ายน้ำ
0: นักว่ายน้ำ
2: เล่นเทควันโดด้วยว่ายน้ำไปแข่งที่ออสเตรเลียอาราฟูลาเกมในนามประเทศไทยเนี่ย
0: โอ้นี่คือแบบกีฬาจริงจังเลยนะไม่ใช่แค่ให้เล่นกีฬาให้เป็นนักกีฬาเลยใช่ไหมครับคนที่สอง
2: ก็เบสบอล
0: พี่เบสบอล
2: เล่นว่ายน้ำไปแข่งออสเตรเลียเหมือนกันครับแล้วก็เล่นเทควันโดระดับแชมป์เยาวชนแห่งชาติแชมป์เยาวชนนักศึกษามหาลัยแห่งชาติเหมือนกัน
0: ของเทนนิสล่ะครับแล้วมันมาเริ่มต้นเป็นเทควันโดได้ยังไงในเมื่อว่าคุณพ่อชอบเตะฟุตบอลคุณแม่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำลูกๆ ก็เรียนว่ายน้ำผมไม่แปลกใจแต่อยู่ดีมันเป็นเทควันโดได้ไงครับ
2: คือชีวิตของคนภาคใต้มันมีทะเลทั้งสองด้าน
0: ทะเลทั้งสองด้านหมายความว่ามีทั้งอ่าวไทยและก็อันดามัน
2: อันดามันพอลมมาพัดมาทางนี้ก็ฝนตกพอมาทางนี้ก็ฝนตกเราซ้อมมีอุปสรรคมากมายแต่เล่นกีตาร์ก็ดีเล่นว่ายน้ำก็ดีจะโอกาสฝึกซ้อมไม่เต็มที่กับภาคใต้เลยต้องหากีฬาที่มันซ้อมได้เต็มที่ที่อยู่ในโรงเรือน
0: แบดไงครับแบด
2: ได้เต็มที่ได้แต่เทควันโดเรามองดูว่าเป็นกีฬาที่ใหม่และมีโอกาสได้เหรียญ
0: คือคุณพ่อมีวางแผนแล้วนอกจากให้ลูกได้สุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยตั้งใจอยากให้ลูกเนี่ยได้เหรียญด้วย
2: ได้เหรียญด้วยครับ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวสังคมประเทศชาติต่อไปครับพอเล่นกีฬาโอกาสที่จะไปเรียนที่โรงเรียนดีๆมหาลัยที่ดีๆที่เราไม่ต้องไปสอบแย่งกับคนอื่นเราได้เข้าไปเรียนพอจบมาอาจจะได้มีงานทำบ้างเท่านั้นเอง
0: ซึ่งเหมือนคุณพ่อวางแผนไว้หมดเลยป่ะครับว่าจะให้ลูกเล่นกีฬาลูกเล่นกีฬาแล้วมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงปุ๊บได้เหรียญติดทีมชาติแล้วก็ไป

0: ถึงรับราชการ
1: ครับครับก็คิดไว้สักวันหนึ่งก็จะได้เดินไปทางรับราชการ
0: ทำไมถึงอยากให้ลูกรับราชการครับ
1: เพราะมันเป็นอาชีพที่สามารถจะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองได้เยอะแล้วก็เป็นงานที่มีความมั่นคงด้วย
0: ซึ่งเทนนิสก็ล่าสุดก็เพิ่งจะรับราชการใช่ไหมครับ
1: เทนนิสก็รับราชการมา3ปีกว่าแล้ว
0: เกิดจากการวางแผนของคุณพ่อ
2: ใช่ค่ะ
0: กลับมาถามเทนนิสบ้าง
2: ค่ะ
0: ในวันที่คุณพ่อเริ่มอินพุตเรื่องกีฬาให
2: ้
0: คุณพ่อเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาของเทนนิสมากน้อยแค่ไหนครับ
2: พ่อก็เป็นส่วนสำคัญในการแบบพักเราไปถ้าให้เล่นจริงจังหรือว่าฝึกซ้อมแบบหนักๆแบบนี้ไม่ชอบเลยเพราะแบบบอกพ่อว่าตัวเล็กขนาดนี้อ่อนแอแบบนี้จะไปสู้อะไรได้แบบนี้แต่พ่อก็แบบคอยผลักดันแบบให้ไปส่งเราซ้อมทั้งที่แบบเราแพ้มาตลอดแล้วนะแต่พ่อก็แบบให้กำลังใจแล้วก็ไม่ได้กดดันว่าแบบไปแข่งจะต้องชนะหรือว่าต้องได้เหรียญกลับมาพ่อก็แบบเล่นให้เต็มที่แบบเล่นแค่ออกกำลังกายถึงแม้ว่าตอนนี้ก็เหมือนกันแล้วนะ
0: คำว่าผลักดันของเทนนิสเนี่ยมันเป็นแบบไหนอ่ะมันเป็นแบบว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็ชนะนะลูกหรือไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปซ้อม
2: พ่อไม่ได้ดุแบบตะโกนมาให้ไปซ้อมอะไรแบบนั้นค่ะพ่อจะไปซ้อมกับหนูด้วยตอนเด็กๆก็คือพ่อจะไปวิ่งตอนเช้าแล้วก็พาหนูไปวิ่งด้วยแบบนั้นค่ะก็แบบจะไปออกกําลังกายด้วยกัน
0: ถึงขั้นต้องมาปลุกมั้ย
2: ใช่มาปลุกก็คือแบบมาเรียกตอนเช้าให้ไปวิ่ง
0: ไม่ไปได้มั้ยไม่ไปได้มั้ยเทนนิสตื่นยังลูกไปวิ่งกันไม่เอาพ่อวันนี้อยากนอนได้มั้ย
2: ไม่ได้พ่อจับไปเลยพ่ออุ้มไปเลย
0: อันนี้เรียกบังคับ
2: ตอนเด็กๆก็คิดว่าพ่อไม่มีเพื่อนไปวิ่งหรือเปล่าเรียกทุกวันเลยแล้วบ้านหนูไม่ได้วิ่งตอน6โมงเช้าเลยนะวิ่งตอน8โมงแบบแดดเปรี้ยงๆมีวันนึงไปแล้วสนามวิ่งมันล็อกก็เลยดีใจกับพี่เบสพ่อก็ขับไปหาที่อื่นจนทำให้เราได้เหงื่อออกได้ใช
0: ่คือฟังจากเสียงเทนนิสแล้วเนี่ยนะฮะดูไม่น่าจะเป็นคนเตะหนักคือน้องดูแบบว่าเสียงนุ่มนวลมากนะครับคุณพ่อแต่ลองดูได้ใช่ไหมครับพ่อพ่อจะพูดอะไรครับ
1: ก็ภาคภูมิใจที่มาไกลถึงขนาดนี้แล้วได้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนทำให้กีฬาเทควันโดในประเทศไทยคึกคักขึ้นเยอะพอเทนนิสได้แชมป์ติดต่อกันมากมาย3ปีที่ผ่านมานี่ลงแข่งขันทั้งหมด20ครั้งได้เหรียญทอง19ครั้งได้เหรียญเงินครั้งเดียว
0: ครับ
1: ซึ่งทำให้คะแนนของเราโด่งขึ้นมาเป็นที่1ของโลก
0: มันเกิดจุดเปลี่ยนได้ยังไงครับก็ในเมื่อว่าตอนต้นเขาบอกว่า4ปีแรกเนี่ยเขาไม่เคยได้รับลิ้มรสชัยชนะเลย
1: 4ปีแรกนั้นเป็นช่วงปฐมป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ท่านั้นที่เขาพ่ายแพ้มา
0: ครับ
1: ช่วงขึ้นชั้นป.5เริ่มสอบแววขึ้นชนะแล้วพอโปกก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดี
0: เขาอยากเลิกบ้างไหมพ่อ
1: ก็บ่นเหมือนกัน
2: ตลอด
1: ก็ต้องปลอบใจตลอดก็ปลูกฝังให้เขาพยายามซ้อมให้ดีขึ้นให้หนักขึ้นถ้าหนักเราจะไม่เจ็บแต่ถ้าเราซ้อมเหยาะแยะเบาๆลงไปแข่งเราจะเจ็บตอนนี้ก็แพ้ไปก่อนไม่เป็นไรโอกาสเรายังมีก็เล่นมาเรื่อยจนประสบความสำเร็จขึ้นมา
0: ฟังมุมเทนนิสบ้างคุณพ่อมีวิธีการยังไงตอนหนูจะเลิกหนูไม่อยากเล่นแล้วบอกแข่งไปก็แพ้คุณพ่อท่านทำยังไงครับ
2: พ่อก็แบบออกแนวบังคับก่อนในตอนแรกๆเขาแบบให้ไปซ้อมทุกวันแล้วนะถ้าไม่ซ้อมจะเก่งได้ไงแล้วนะหนูก็เลยพยายามไปซ้อมทุกวันพ่อก็แบบหากิจกรรมให้ทำตลอดถ้าแบบเบื่อเทควันโดนะก็ให้ไปเล่นอย่างอื่นแต่ถ้าอย่างอื่นมันก็เหนื่อยกว่านี้ก็เลยไปตามที่พ่อบอกค่ะก็พอไปซ้อมก็แบบมันก็มีสนุกบ้างเพราะว่าได้เล่นเกมที่ครูให้โปรแกรมมาค่ะ
0: การที่เราเป็นคนที่สู้ไปก็ไม่ชนะ
2: ค่ะ
0: ใช่มั้ยนั่นหมายความว่าในสายตาของคนอื่นเนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นลูเซอร์
2: ค
0: ือแพ้ตลอดเลยแต่การที่เรามีคนที่ใกล้ชิดเรารักเราแล้วเขาให้กำลังใจเราตลอดแล้วก็เห็นว่าเชื่อเถอะยังไงลูกก็สามารถชนะคนอื่นได้มันมีผลต่อสภาพจิตใจหรือมีผลต่อการที่ทำให้เรามีความหวังอยากที่จะเล่นกีฬานี้ต่อไหม
2: มันก็แบบเป็นแรงฮึดที่ทำให้เราลุกขึ้นไปซ้อมตามพ่อบอกอะไรนะแล้วอ่ะหวังว่าสักวันมันจะเป็นวันของเราอะไรเนี้ยก็ไปซ้อมเรื่อยๆจนแบบวันหนึ่งได้แชมป์ภาคใต้ค่ะ
0: ตอนได้แชมป์ภาคใต้รู้สึกไงครับ
2: รู้สึกแบบ เฮ้ยสักทีได้เหรียญทองสักทีแล้วเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างนึงอะไรแบบนี้เขาก็แบบดีใจที่ได้แล้วอะไรแบบนี้แต่มันก็แบบยังไม่สุดมันก็แค่ภาคใต้แบบนี้เราก็ต้องไปต่อ
0: ยากไหมจนกว่าจะติดทีมชาติได
2: ้ยากมากตอนแรกที่ได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติค่ะก็เลยแบบมีตั๋วเข้าไป
0: แต่ก่อนนั้นจากแชมป์ภาคใต
2: ้ค่ะ
0: แล้วมันไปได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ยังไงก็คือเป็นตัวแทนภาคใต้
2: ใช่ค่ะเป็นตัวแทนภาคใต้แล้วก็ไปแข่งค่ะก็ไปก็คงแบบเหมือนม้ามืดอะไรแบบนี้แบบไม่ได้หวังว่าจะได้เหรียญทองแต่พอไปก็ได้เหรียญทองขึ้นมาแบบตอนนั้นก็ยังคิดว่าตัวเองฟุกอยู่ก็พอเข้าไปก็แบบคิดว่าตัวเองน่าจะเก่งแล้วเพราะว่าได้เหรียญทองมาแต่พอเข้าไปในแคมป์ก็คือแบบเราเจอพี่ๆเก่งๆมากมายที่เขาจะเข้ามาคัดตัวทีมชาติกันค่ะวันนั้นก็แบบเสียเซลล์ไปเลยเพราะว่าโดนรุ่นพี่เตะปากแตก
0: ตั้งแต่เข้าไปโดนรับน้อง
2: ใช่ๆวันแรกเข้าไปก็แบบกลับบ้านได้ไหมเหมือนเราไม่รู้จักใครเลยไปเข้าไป
0: ฟ้องพ่อไหม
2: ฟ้องก็
0: พ่อเป็นไงโกรธไหม
2: ไม่พ
0: ่อโกรธไหม
1: ไม่โกรธครับเพราะว่าเราเข้ามาถึงจุดนี้ถือว่าเรามาถูกที่แล้วถูกที่แล้ว
0: ลูกโดนเตะปากแตก
1: ครับครับเรามาถูกที่แล้วไม่เป็นไร
0: พ่อต้องเป็นคนพิเศษมากเลยถูกที่แล้วลูกเพราะอะไรครับจะได้ฝึกความอดทนฝึกวินัย
1: ที่มันเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วเป็นทีมชาตินะครับทีมชาติใครๆก็อยากจะเข้ามาพอจะมาถึงตรงนี้มันมาได้ไกลเยอะแล้ว
0: แสดงว่านี่คือประโยคที่คุณพ่อปลอบใจหนูตอนโดนเตะปากแตกเลยใช่ป่าวว่าห้ามเลิกใครๆก็อยากมาถึงจุดนี
2: ้ใช่ตอนที่ขอกลับบ้านค่ะพี่กับพ่อก็บอกว่าแบบตอนแรกฝันไว้ไม่ใช่หรอว่าอยากติดทีมชาติแบบนี้ค่ะแล้วพอวันนี้มีโอกาสแล้วทำไมจะหันหลังให้มันก็คือแบบเราก็ต้องกลับไปเตะกลับไปสู้เพราะว่าแบบกว่าจะถึงวันคัดตัวก็มีเวลาอีก1เดือนให้เราได้แบบปรับตัวเอง
0: พอติดเข้าทีมชาติต้องมาเก็บตัวอยู่ที่กรุงเทพอ่ะครับ
2: ใช่ค่ะที่ราชมังค่ะ
0: เก็บตัวอยู่ที่ราชมังใช่มั้ยคุณพ่ออยู่สุราษฎร
2: ์ค่ะ
0: แต่ได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยขึ้นรถทัวร์มาหาลูกทุกสัปดาห์เลย
1: ครับ
0: จนขนาดจําราคาตั๋วได้เลย
1: จําได้หมดจําได้หมดครับ
0: กี่บาทครับ
1: 144บาท
0: 544บาท
1: ครับ
0: จากสุราษฎร์
1: สุราษฎร์มาที่หมอชิตอ่ะครับ
0: กี่ชั่วโมงครับ
1: ก็ประมาณ10ชั่วโมงประมาณ10ชั่วโมง
0: คิดถึงลูกมาก
1: ก็ให้กําลังใจลูกทุกครั้ง
0: 10ชั่วโมง
1: ครับ
0: มาคนเดียว
1: มาคนเดียว
0: ขึ้นรถทัวร์มาทุกสัปดาห
1: ์ครับ
0: เพื่อมาดูลูก
1: มาดูลูก
0: สุดท้ายได้ยินว่าโค้ชเชถึงขั้นกับสั่งว่าห้ามมาดูแล้วเพราะลูกเสียสมาธิ
1: ก็โค้ชเชไม่ได้สั่งห้ามหรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นโค้ชคนไทยว่าอย่าให้มาดูลูกเพราะว่ากลัวลูกจะไม่เต็มที่
0: เกี่ยวเหรอครับคุณพ่อ
1: ผมก็ว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยว
2: ตอนนี้ก็ยังไปแอบดูอย
0: ู่ตอนนี้ยังแอบดู
2: มีช่วงนึงอยู่วันนึงหนูไปตัดผมสั้นแบบเป็นผมสั้นแบบสั้นมากแล้วพ่อจําหนูไม่ได้โทรมาเป็น10สายเลยหายไปไหนไม่ซ้อม
0: ทําไมไม่มาซ้อม
2: ไม่เห็นเลย
0: แสดงว่าทุกครั้งทุกสัปดาห์ที่เวลาคุณพ่อขึ้นมาจากสุราษฎร์เนี่ยคุณพ่อไม่ได้บอกเลยไม่ได้โทรหาด้วยมาเวลาไหนคุณพ่อก็ลงหมอชิดปุ๊บแล้วก็ดุ่มๆไปกกท.เลยแล้วก็ไปแอบดูเอาเองเลย
2: ครับโอ้โหเซอร์ไพรส์ค่ะ
0: แล้วไม่เหนื่อยหรอครับ
1: ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อย
0: ไม่เหนื่อยเพื่อลูก
1: เพื่อลูกครับ
0: พูดแบบเพื่อลูกเพราะพ่อจะมาลูกแต่จริงๆอ่ะตัวเองอ่ะคิดถึงลูกอยากมาเจอลูกทนไม่ไหวแล้วการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ไหมว่าเช่นในสมาคมมีรุ่นพี่รุ่นน้องเราจะทํายังไงให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ย
2: ก็เรียนรู้ค่ะแบบเราก็ต้องแบบให้ความเคารพคนที่อายุเยอะกว่าค่ะแล้วก็พอเข้าไปฝึกซ้อมมันก็จะเหนื่อยด้วยกันมันทําให้เรารักกันเข้าใจกันมากขึ้น
0: แล้ววันนี้เป็นรุ่นพี่แล้ว
2: ค่ะ อยู่จนตอนนี้แก่ที่สุดในแคมป
0: ์แก่ที่สุดในแคมป์แล้วหนูเป็นรุ่นพี่ใจดีมั้ย
2: ใจดีค่ะ
0: เตะน้องมั้ย
2: มีค่ะก็อยากให้น้องเก่งค่ะ
0: หมายถึงว่าเตะนี่ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวเค้าจะดูว่าสมาคมเดียวโอดไลน์คือเตะตอนซ้อม
2: ใช่ค่ะ
0: ใช่มั้ยมันเป็นกีฬาที่ต้องเตะกันอยู่แล้ว
2: ใช่
0: มั้ยครับแล้วก็ต้องเตะแบบจริงจังให้เค้ารู้ว่า เวลาออกอาวุธแล้วเนี่ยมันหนักขนาดไหน
2: ค่ะถ้าเราไม่จริงจังเวลาไปแข่งมันก็จะใช้ไม่ได้จริงค
0: ่
2: ะ
0: จริงๆแล้วก็ได้ยินว่าโค้ชที่ดูแลนักกีฬาเนี่ยก็คือโค้ชเช
2: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต
2: ้ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้นักเทควันโดไทยเนี่ยมีชื่อเสียงมาหลายต่อหลายคนด้วยกันรุ่นตั้งแต่ก่อนหน้าน้องเทนนิสอีกนะผมเคยได้ยินน้องวิวน้องอะไรเยอะแยะมากมายเลยไม่หมดโค้ชผู้นี้แหละคือคนที่ช่วยดูแล
2: ค่ะก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังไม่ติดทีมชาติค่ะเราก็เข้าไปขอโค้ชถ่ายรูปค่ะโค้ชก็ดูใจดีมากๆเลยแต่พอวันที่เข้าไปเก็บตัวคือแบบเจอโค้ชวันแรกคือแบบบรรยากาศมันเงียบสงบแต่ค่อนข้างจริงจังในการฝึกซ้อมเพราะว่าโค้ชก็จริงจังแล้วก็จะดุนิดนึงเวลาฝึกซ้อมค่ะ
0: เวลาโค้ชดุยังไงครับ
2: ถ้ามีแบบดื้อขี้เกียจหรือว่าแบบไม่ยอมเตะตอนที่โค้ชสั่งแบบเนี้ยก็จะมีลงโทษค่ะ
0: ลงโทษยังไงบ้าง
2: ลงโทษก็ส่วนใหญ่จะเป็นสั่งวิ่งอะไรนะให้เหนื่อยหรือไม่ก็ลุกนั่งแบบทํากิจกรรมให้แบบจําค่ะ
0: ซึ่งมันแตกต่างจากโค้ชที่เป็นคุณพ่อเรา คือตอนแรกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนพาไปฝึก
2: ค่ะ
0: ใช่มั้ยที่เมื่อกี้หนูบอกว่าคุณพ่อก็คอยบังคับตลอดเป็นใครก็ให้ลุกไปวิ่ง
2: ค่ะ
0: แต่ยังมีความเป็นคุณพ่อคุณลูกอยู่ แต่พอไปฝึกแบบจริงจังในอีกมาตรฐานสแตนดาร์ดนึงเนี่ย
2: ค่ะ
0: มันหนักกว่าเยอะมั้ย
2: หนักมากแบบตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยนะคะก็ตอนเช้าเราตื่นตั้งแต่ 5:30 มาซ้อมแล้วก็จนไปถึง 8-9:00 ค่ะถ้าโปรแกรมเช้าเราวิ่งไม่ทันตามกําหนดก็ต้องวิ่งจนกว่าจะพักแล้วพอตอนเย็นก็แบบจะเป็นเรื่องของทักษะเค้าก็จะแบบใส่โปรแกรมถ้าใครทําไม่ได้หรือว่าเตะไม่ได้เค้าก็อาจจะยังไม่โกรธมากเท่ากับใจไม่สู้แบบถ้าไม่กล้าเตะอะไรนะคะก็เค้าจะโกรธ
0: หนูไม่อยู่กรุงเทพฯตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะครับ
2: ตอนอายุ13ค่ะ
0: 13
2: ค่ะ
0: 13ต้องจากคุณพ่อมาแล้วเข้ามาอยู่กรุงเทพเก็บตัวอยู่กับโค้ช
2: อยู่คนเดียวที่ราชมังก็คือแบบเป็นแคมป์เก็บตัวทีมชาติก็จะอยู่กับเพื่อน
0: 13มาอยู่กับเพื่อนแล้วห่างจากคุณพ่อคุณพ่อครับเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหนครับ
1: ก็เป็นห่วงมากเค้ามาตั้งแต่ม .1 วันที่30มีนาคมเข้าค่ายแล้วครับ
0: จําได
1: ้ก็ประมาณ11ปี6เดือน
0: ร้องไห้มั้ยครับ
1: ก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้ทุกวันต้องพากลับบ้านทุกวันด้วย
0: หมายถึงพ
1: ่อพ่อก็ร้องไห้เหมือนกัน
0: ร้องไหม
1: ร้องครับ
0: คุณพ่อก็ร้องสงสารลูกแล้วมันไม่เอาลูกกลับอ่ะครับ
1: ไม่ได้ครับมาถึงจุดนี้แล้วจุดเราต้องเดินหน้าแล้วคร
0: ับได้ยินว่าคุณพ่อเนี่ยติดน้องเทนนิสมากถึงขนาดว่าทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยที่มีการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปแข่งระดับประเทศเนี่ยคุณพ่อจะตามไปเชียร์ติดขอบสนามเสมอ
1: ครับ
0: จริงไหมครับ
1: จริงครับคือไปทุกสนามที่มีการแข่งขันมีอยู่สนามที่ไม่ได้ไปก็คือซีเรียเพราะอันตรายลูกไม่ให้ไป
0: ครับ
1: ตรงนั้นไปหมดไปทุกประเทศ
0: แล้วได้ข่าวว่าปกติแล้วเนี่ยนักกีฬาเขาต้องนอนส่วนนักกีฬา
1: ครับ
0: แต่คุณพ่อเนี่ย
1: ไปแยก
0: เขาบอกไปขอโค้ชว่าขอเอาเทนนิสมานอนด้วยได้ไหมเพราะคิดถึงลูกมาก
1: คือนั่นครั้งแรก
2: ที่ไปแข่ง
1: เกาหลีพอเทนนิสแข่งได้เหรียญทองแล้วก็พาขอเทนนิสมานอนที่โรงแรมครั้งเดียวนอกนั้นก็ไม่ได้ขอเลย
2: ตอนนั้นพ่อแบบไม่ได้ถามหนูเขาก็แบบพ่อกับพี่เดินไปบอกโค้ชเลยว่าแบบขอเอาน้องเทนนิสไปนอนที่บ้านหน่อยเอ้ยที่โรงแรมหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งแต่เช้าเลยพ่ออ๋อได้ครับเพราะว่าแบบถ้าปกติโค้ชจะแบบไม่ให้แบบไปนอนที่อื่นอะไรแบบนี้ค่ะ
0: กลัวเสียสมาธิแล้วก็กลัวเสียว่าไม่รู้ว่าไปทําอะไร
2: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ได้อยู่ในการดูแลเพราะว่าโค้ชเค้าต้องจริงจังว่าอยากจะดูตลอด24ชั่วโมงใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค
0: ่ะแต่มีเรื่องนึงได้ข่าวว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยไม่สามารถบังคับลูกได้เลยนั่นคือเรื่องของโภชนาการคุณพ่อเนี่ยตามใจเรื่องของโภชนาการลูกมากจนสมาคมหรือโค้ชเนี่ยเขาบอกว่ามากจนเกินไปจริงไหมครับ
1: คือเรื่องโภชนาการนี่ก็พยายามให้เขากินในไม่ให้มากเกินไปเพราะว่าของเทนนิสมันเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยน้ำหนักต้องควบคุมเรื่องอาหารการกิน
0: ต้องควบคุมเพราะว่าน้ำหนักเกินต้องไปแข่งรุ่นหนึ่ง
1: กินอิสระไม่ได้ก็ต้องค่อยๆเตือนค่อยๆเตือนลูกว่าอย่ากินให้พอดีอย่าให้มาก
0: แต่ได้ยินมาว่าคุณพ่อเตือนไม่ได้ลูกไม่เชื่อคุณพ่อเลยต้องพึ่งให้คุณพ่อคนที่สองของน้องเทนนิสเป็นคนช่วยพูดให
1: ้ครับ
0: มีคุณพ่อคนที่สองด้วยใช่ไหมครับ
2: ค่ะ
0: คือใครครับ
2: ก็เป็นคุณพิมลกับโคเชค่ะ
0: ทำไมถึงยอมยกให้โคเชแล้วก็คุณพิมลหรือว่านายกสมาคมด้วยนะเป็นคุณพ่อคนที่สอง
2: ก็แบบเหมือนเราเชื่อแบบเชื่อแล้วก็กลัวด้วยเขาก็แบบทำทุกอย่างที่แบบเราจะลดน้ำหนักได้แบบเคยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็นักโภชนาการที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
0: เรามีเสียงของนายกสมาคมเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณพี่มนศรีวิกรเล่าให้ฟังถึงน้องเทนนิสด้วยเพราะได้ยินว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็รักเหมือนลูกจริงๆเพราะว่ามาอยู่ในสมาคมหรือมาอยู่ในการเก็บตัวของทีมชาติเนี่ยตั้งแต่อายุ13
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ตั้งแต่ยังไม่ได้แชมป์ออกเลยจนวันนี้ไปกวาดแชมป์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับไปฟังเสียงของคุณพี่มนกันครับ
3: ก็เทนนิสก็อยู่กับสมาคมมา10กว่าปีนะครับผมก็เห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะฉะนั้นก็รู้สึกเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานตอนเด็กๆเลยที่ยังเป็นเยาวชนอยู่สิ่งหนึ่งที่จำได้แล้วก็อดจะยิ้มไม่ได้เมื่อมองย้อนกลับไปนะถึงแม้ว่าตอนนั้นยิ้มไม่ค่อยออกนะครับก็คือความไม่ค่อยมีวินัยแล้วก็ชอบแอบไปกินขนมในช่วงที่เก็บตัวไม่รู้อะไรมันฝรั่งทอดอะไรตามภาษาเด็กกันนะฮะทำให้น้ำหนักขึ้นเกินพิกัดอ้าวแล้วคุณจะไปโอลิมปิกเนี่ยแล้วคุณยังไงเนี่ยนะตอนนั้นยูทโอลิมปิกก็ผมก็ได้คุยกับพ่อของเทนนิสพ่อเขาตอนที่นัดมาคุยเขาก็มามึงงึ่งนะฮะเพราะแล้วผมสุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพูดไปเขาก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพ่อที่แพ้ทางลูกสาวผมว่าท่านนายกพูดแทนผมไปเลยดีกว่าสุดท้ายก็ผมก็แก้ปัญหาด้วยการที่ไหว้วานให้อาจารย์ทางด้านโภชนาการท่านหนึ่งมาอยู่กับนิดตลอดเวลานะครับแทบจะเป็นผู้คุมเลยนะแล้วก็มีโปรตีนเชคให้จิบให้ท้องอิ่มจะได้ไม่ต้องแอบไปทานขนมแล้วก็จะได้น้ำหนักไม่ขึ้นนะครับก็อันนั้นก็คือนิดในวัยนั้นตอนเด็กๆไม่ค่อยมีวินัยแต่โตขึ้นมาเทนนิสก็เป็นนักกีฬาที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดมีความตั้งใจเรื่องวินัยเรื่องอะไรก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นการพัฒนาของเขามาถึงจุดนี้เนี่ยก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะแล้วก็หวังว่าเขาก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับไปสู่เหรียญต่างๆโดยเฉพาะเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งไม่ไกลเกินเอื้อมเลยหวังว่าเขาแน่นอนประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่เขาทำวันนี้โอลิมปิกวันข้างหน้าเป็นอะไรก็ตามแต่
0: นอกจากคุณพ่อแล้วเทนนิสเล่าให้ฟังหน่อยว่าในแง่ของชีวิตในแง่ของความคิดในแง่ของแนวทางเนี่ยทั้งโค้ชเชแล้วก็คุณพี่มนเนี่ยเขาสอนอะไรเทนนิสบ้างครับ
2: ก็แบบสอนให้เราโตขึ้นแล้วก็แบบพยายามให้เรามีระเบียบวินัยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นเด็กที่แบบชอบแอบกินขนมแล้วก็มีน้ำหนักที่เกินมากๆเลยแบบแข่งแต่ละครั้งคือแบบปล่อยน้ำหนักไป8-9โลค่ะช่วงนั้นคือแบบอ้วนมากแล้วก็พอใกล้จะแข่งก็คือแบบหน้ามืด
0: เพราะว่าเราลดน้ําหนัก
2: ใช่ค่ะลดแบบไม่ถูกวิธีเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กแล้วก็ยังไม่ค่อยมีความคิดที่แบบดีมากอะไรนะคะพอโตขึ้นมาหน่อยก็เลยแบบเปลี่ยนตัวเองดีกว่าไม่อยากทําแบบนั้นแล้วเพราะว่ามันเป็นผลเสียต่อเราทั้งนั้นเวลาเราไปแข่งมันก็ทั้งแบบไม่มีแรงด้วยแล้วก็สารอาหารไม่ครบเวลาไปแข่งก็แบบแทบจะยืนไม่ไหวค่ะ
0: อย่างการที่เมื่อกี้บอกว่าเขาช่วยสอนเรื่องนี้ระเบียบวินัยวิธีการสอนเขาทำยังไงครับเรียกเข้ามานั่งคุย
2: เป
0: ็นการส่วนตัวปรับทัศนคติหรือว่าพูดคุยหรือยังไงคร
2: ับ ค่ะก็คุณพิมลก็จะแบบเรียกเข้ามาคุยแล้วก็แบบก็ถามแบบว่ามีอะไรอยากจะให้ช่วยไหมหรือว่ามีอะไรหนักใจเรื่องไหนบ้างหนูก็แบบแสนใหญ่ก็แบบบอกตรงๆว่าแบบเรื่องน้ำหนักที่แบบควบคุมไม่อยู่อะไร
0: เท่าที่ผมฟังเนี่ยหมายความว่าทัศนคติของเด็กเนี่ยสามารถเปลี่ยนได
2: ้
0: ด้วยความรักหรือความใส่ใจของผู้ใหญ่ไหมม
2: ัน
0: เกี่ยวไหมเช่นสมมติว่าเด็กกำลังดื้อเด็กกำลังเกเรเด็กกำลังไม่มีระเบียบวินัยแต่การที่ผู้ใหญ่ใส่ใจเรียกมาคุยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยทุ่มเทเพื่อที่ต้องการจะให้เราเนี่ยได้ดีเนี่ยมันเลยทำให้เราคิดได้ไหมว่าเอ้ยเขาทุ่มเทขนาดนี้เขาพาเราไปดูนักโภชนาการนี้ขนาดนี้เขาหาคนดีๆมาให้เราขนาดนี้เราจะมานั่งแอบกินขนมอย่างนี้มันจะไม่ได้นะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันเกี่ยวไหม
2: ก็มันเยอะเลยเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็แบบไว้ใจเราก็เลยต้องทำตัวเองให้สมกับที่เขาไว้ใจก็เลยทำทุกอย่างให้แบบให้พร้อมแล้วก็ดีที่สุดที่ตัวเองจะทำได้ค่ะ
0: เพื่อคุณผู้ชมได้เห็นความสามารถของน้องเทนนิสนะครับว่าจากการบ่มเพาะของคุณพ่อต่อเนื่องมาจนถึงสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเนี่ยที่ฝึกในเรื่องของโภชนาการและการฝึกซ้อมเนี่ยทักษะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเทนนิสและเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกก็คือการเตะได้สูงมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันครับว่าเทนนิสสามารถเตะได้สูงขนาดไหนขอเสียงปรบมือให้กับเทนนิสด้วยนะครับอันนี้แบบแบบบอกก่อนผมว่าต่ำไปเอาศีรษะพี่เลยพี่สูงเท่าไหร่ครับ
4: 180คร
0: ับ180เทนนิสสูง173ถ้าพี่ขึ้นไปยืนบนนี้เท่าไหร่ฮะ
4: เกือบ2เมตรครับ2เมตรนิด
0: เกือบ2เมตรสนุกอ่ะขอลองบ้างดิจับอย่างนี้นะถึงไหม
2: ถึง
0: ถึงเหรอ
2: ถึงมั้งคะ
0: ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ฮะมันหวาดเสียวขอเสียงปรบมือให้กับเทนนิสด้วยนะครับมันมีของไหนที่มีคุณค่าทางจิตใจของคุณมากที่สุดที่คุณรู้สึกว่านั่นแบบอยากเก็บไว
2: ้น่าจะเป็นแบบพวกเสื้อทีมชาติที่เราติดทีมชาติแล้วเขาก็จะให้เฉพาะคนที่ติดเลยนะคะก็แบบจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นลังๆตั้งไว้
0: มันเท่เนาะ
2: ค่ะ
0: พอเรามีชุดติดทีมชาตินี่มันเท่มากเลย
2: มันแบบภูมิใจแล้วก็ชอบใส่ไปเที่ยวนะแบบฉันเป็นทีมชาติแล้วนะแบบ แล้วก็ตอนนั้นได้ชุดเทควันโดมาทีมชาติชุดแรกดีใจมากใส่นอนเลยพี่บอกไม่ถอดหรอไม่หนูจะใส่นอน
0: มันภูมิใจนะ
1: แต่นักกีฬาอื่นเขาต้องการเหมือนกันที่เขาเล่นเทควันโดเราก็พวกก็ไปแจกที่ยืมทุกคนเนี่ยแจกทุกคนเพราะว่าแข่งทีมเขาให้มา 7-8 ตัวใช้ไม่ทันแล้วครับ
0: ใช้ไม่ทันเวลาไปแจกคุณพ่อถามเทนนิสก่อนบ้างครับ
1: ไม่ได้ถามเขาค่อยส่งข่าวมาเทนนิสเองขอบคุณพี่เทนนิสขอบคุณพี่เทนนิสเป็นแถวจนนิด
0: เทนนิสก็งงขอบคุณเรื่องอะไร
2: มีคนเฟซบุ๊กมาเลยนะขอบคุณเสื้อนะคะเสื้ออะไรแล้วก็เธอไปถามพ่อบอกพ่อไปแจก
0: พ่อตัวนี้ไม่ได้หนูอยากเก็บไว
2: ้กลับบ้านไปก็หายทีละลังทีละ
0: มาจนถึงทุกวันนี้เป็นมืออันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมครับจากการสะสมคะแนนในหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยถึง3ปีซ้อนเน
2: ี่
0: ยแมตช์ที่ภูมิใจมากที่สุดคือแมตช์ไหนครับ
2: แมตช์ที่ภูมิใจคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะแข่งเอเชียนเกมคือเดือนสิงหาแล้วในเดือนมีนาค่ะหนูไปแพ้มือวางอันดับที่16อะค่ะคืออันดับสุดท้ายเขามาเจอมือหนึ่งก็คือจับสายเจอกับหนูแล้วก็แพ้เขาในรอบแรกทำให้แบบเสียเซลล์มากเลยคือแพ้แบบสู้ไม่ไหวเลยค่ะแพ้เกาหลีใช่ตอนนั้นแบบแหยงเท้าแบบไม่กล้าเตะกลัวไปหมดเลยค่ะ
0: กลัวสวนโดนสวนอะไรอย่าง
2: เงี้ยใช่แล้วก็กลัวทุกอย่างคือแบบแหยงไปเลยแบบไม่กล้าเตะ
0: แล้วกลับมาได้ยังไง
2: โค้ชก็แบบพยายามให้เข้าคู่กับผู้ชายเพราะว่าคนนั้นเขาแข็งแรงแล้วก็ให้ซ้อมแต่มวยแบบเขาเลยโค้ชก็บอกว่าไม่เป็นไรยังมีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเอเชียนเกมก็เจอกันอีก
0: คือหมายเขาเคยเจอคู่ปรับคนนี
2: ้ค่ะ
0: แล้วเราแพ้เขา
2: ค่ะ
0: มาแล้ว
2: ใช่
0: แล้วเราก็รู้ว่าเขาแข็งแกร่งมาก
2: ใช่
0: เราแยงเขาไปเลย
2: แบบเขาเป็นมวยที่แบบวิ่งผลักเตะชนเตะค่ะแล้วยังไม่เคยเจอใครที่แบบแข็งแรงขนาดนี้ทำให้เราแบบโดนผลักปิวออกนอกสนามตลอดคือแบบไม่สู้ไม่ไหวเลยในแมตช์นั้นค่ะพอมาเจอเอเชียนเกมก็คือจับคู่สายเจอกันรอบตัดเหรียญกลัวยังไม่หายกลัวแต่คือแบบก็ยังมั่นใจที่ซ้อมมาเพราะว่าเราก็แบบเตรียมมามากพอที่จะเจอเขาค่ะ
0: แล้วสุดท้ายก็แก้ทาง
2: จ
0: นสามารถคว้าเหรียญทองได้ก็คือความมั่นใจมันกลับมาอีกครั้งนึงจริงหรือไม่ที่เวลาเราผิดพลาดหรือล้มเหลวหรือทำอะไรแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็แล้วแต่เนี่ยให้พยายามหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายเดิมและทําให้มันสําเร็จให้ได้ถ้าเราทําเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายเดิมสําเร็จได้เป้าหมายที่เคยเป็นเป้าหมายเล็กๆที่เราผิดพลาดในอดีตมันจะหายจากใจเราไปเลยเพราะเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสําเร็จได้
2: ใช่ค่ะมันก็โล่งไปเลยมันก็ ตอนที่แพ้ครั้งแรกมันก็เฟลแล้วก็ไม่อยากแพ้แบบนี้แล้วเลยนะคะทําให้กลับไปซ้อมแล้วก็ทุ่มเทเพื่อที่จะกลับมาชนะแต่ว่าแบบทุกครั้งที่แพ้กับชนะมันก็มีประสบการณ์สอนให้เราก้าวข้ามผ่านมันไปได้ให้ไกลกว่าเดิมทุกครั้งค่ะ
0: ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเทควันโดมาเคยอยากเลิกรวมแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครับ
2: นับไม่ถ้วนคือบ่อยตอนที่เสร็จโอลิมปิกที่2016ค่ะก็คืออยาก

0: ริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่
0: เริ่มแพ้ไปแล้วไม่เป็นไรให้การเมืองเขาว่าเรายังมีโอกาสดีกว่าคนอื่นนะเรามายืนจุดนี้นะจุดที่ทุกคนต้องการมายืนคนอื่นไม่มีโอกาสเรามีโอกาสแล้วแต่เราจะไปล้มเลิกไม่ได้เราต้องทำให้เป็นความหวังของคนไทยทั้งชาติเป็นเราต้องทำให้เขาเราต้องสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้เพราะว่าเทควันโดยังไม่เคยได้เหรียญทองในโอลิมปิกสักครั้ง
1: กลับมาถามเทนนิสนิดหนึ่งครับว่าในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่คุณพ่อให้กำลังใจเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเราต้องเป็นตัวแทนเราต้องทำเพื่อประเทศชาติแต่การที่หนูกลับไปเตะเทควันโดหรือเล่นเทควันโดเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติหรือทำเพื่อพ่อ
2: ตอนที่หนูเข้าไปหนูก็แบบพยายามไม่คิดอะไรค่ะแบบเข้าไปแบบโล่งๆไม่อยากเอาความกดดันหรือว่าความหวังของพ่อหรือว่าของทุกคนเข้าไปด้วยเพราะว่ายิ่งเอาเข้าไปตัวก็แบบหนักแล้วก็ขาเตะไม่ออกตอนแรกๆก็คือแบบเครียดกดดันที่แบบพ่อพูดต้องเหรียญทองอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าพ่อก็แบบมั่นใจแต่ว่าเราก็แบบคิดมากแต่พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็แบบไม่คิดอะไรแล้วตอนนี้ก็คือแบบมันก็เหมือนเดิมกับทุกแมตช์ที่แข่งคือแบบมันก็มีแค่เราแล้วก็เขาที่แข่งกันไม่มีอะไรมากค่ะ
1: การแข่งขันของเรามันไปไกลมากกว่านั้นแล้ว
2: ใช่มันนิ่งแล้วมัน
1: เราพิสูจน์มาแล้วว่าเราสามารถมายืนอยู่ในจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นชนะหรือแพ้ไม่สำคัญสำหรับเราอยู่ต่อไปแล้วแต่เราทำให้ดีที่สุด
2: ใช่ค่ะ
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องติดตามกันต
2: ่
1: อสำหรับการแข่งขันในโอลิมปิกครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าเรามีภาพบรรยากาศรวมๆในการแข่งขันทั้งหมดที่เทนนิสได้เคยไปแสดงผลงานหรือว่าฝากลวดลายในการเตะเอาไว้ไหมให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับไม่ตาย
2: อันนี้ความสามารถพิเศษเลย
1: ความพิเศษ
2: ไม่เพราะว่าเอ็นไขว้หลังที่เข่าขาดค่ะทำให้องศาการเตะเข่ามันตวัดมากกว่าคนอื่น
1: ตอนเอ็นขาดไปรู้สึกไงครับ
2: ตอนที่เอ็นขาดยังไม่รู้ตัวว่ามันขาดก็เลยไปแข่งทำให้ไม่รู้สึกอะไรเพิ่งมารู้สึกตอนที่กลับมาซ้อมเพราะว่าพักไปนานแล้วก็กลับมาซ้อมแล้วมันยังเจ็บอยู่ค่ะแต่ก็มันยังเหมือนเดิมทุกอย่างแค่เราเพิ่งรู้ว่าเอ็นขาดแค่
1: แล้วทุกวันนี้ไม่ต่อไม่อะไรไม
2: ่คุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องค่ะเพราะมันยังใช้งานได้ปกติค่ะ
1: ภายนอกที่หลายๆคนอาจจะมองว่าน้องเทนนิสเนี่ยดูเหมือนผู้หญิงอ่อนโยนทั่วๆไปแต่จากผลงานเนี่ยที่เห็นน่ะหรือถ้าเกิดใครลองโดนเตะสักครั้งเนี่ยจะรู้ว่าเขาไม่ได้อ่อนโยนแบบนั้น คืออ่อนโยนแต่ว่าเขาแข็งข้างในเนี่ย มันมีวิธีคิดอะไรยังไงไหมครับ
2: โค้ชก็แบบสอนโคเชค่ะก็บอกตลอดว่าแบบภายนอกอาจจะเป็นคนยังไงก็ได้แต่ถ้าเข้าไปในสนามแล้วอะเราต้องรู้สึกเหมือนเสือดุดันพร้อมที่จะฆ่าเขาหรือว่าหิวตลอดเวลาม
1: าจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อเอาคุณพ่อเลยนะครับมีส่วนในความสำเร็จของเทนนิสยังไงบ้างในมุมของเทนนิส
2: ก็แบบทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าแบบทำเพื่อพ่ออยู่ค่ะถ้าพ่อไม่บอกให้เล่นต่ออะไรแบบนี้ก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้ค่ะพ่อแบบเป็นส่วนสำคัญในการให้กำลังใจแล้วก็ผลักดันตลอดค่ะ
1: มีอะไรไหมที่คุณพ่อเคยพร่ำสอนหรือสิ่งที่หนูจำไม่ลืมและเป็นสิ่งที่หนูประทับใจในตัวของคุณพ่อมากที่สุด
2: ที่ประทับใจในพ่อก็คือพ่อไม่ได้สอนหรือว่าสั่งให้ทำอย่างเดียวแต่พ่อจะไปทำกับเราด้วยทุกครั้งแบบบอกพ่อว่าตอนนี้วิ่งอยู่บนห้องเวทลดน้ำหนักอยู่พ่อก็จะขึ้นมาวิ่งเป็นเพื่อนมาเดินเป็นเพื่อนแบบทำด้วยตลอดค่ะก็เลยเป็นกำลังใจที่จะทำให้หนูพยายามทำต่อไปในทุกวันแล้วก็แบบพยายามทำเพื่อพ่อให้แบบให้ฝันของพ่อเป็นจริงก็คือแบบอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกเพราะว่าครั้งที่แล้วพ่อก็แบบบอกว่าอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่หนูก็ทำได้แค่เหรียญทองแดงจนทำให้ต้องกลับมาจะทำให้ได้ค่ะ
1: นอกจากเรื่องนี้มีคำสอนอะไรไหมที่คุณพ่อสอนเรา
2: สำหรับพ่อก็คงแบบน่าจะเป็นเรื่องที่แบบให้เราเข้มแข็งไม่อ่อนแอเพราะว่าเราอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องมาอยู่กับเพื่อนที่แบบไม่เคยรู้จักกันตอนแรกก็แบบอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามาจากแบบหลายๆที่ด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะพ่อก็แบบให้เข้มแข็งจนแบบวันนี้ก็แบบปรับตัวได้ค่ะก็พยายาม

0: เข้มแข็งค่ะ
1: วันนี้มีคุณผู้ชมหลายคนที่มานั่งอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับที่ฟังคุณพ่อแล้วก็น้องเทนนิสพูดมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะในชีวิตจริงน้องเทนนิสได้ใช้เทควันโดกับเรื่องใดบ้างคะ
0: ถ้าในเรื่องกำลังก็ไม่ค่อยใช้กับใครค
1: ่ะเคยไหมเคยไหม
0: ไม่เคยค่ะไม่ค่อยมีเรื่องกับใครก็แบบเอาเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็เรื่องความสามัคคีที่โค้ชแล้วก็อยู่ในทีมปลูกฝังมาก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงค่ะ
1: ไอ้ระเบียบวินัยที่ว่าเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงยังไง
0: ก็แบบตั้งใจเรียนตั้งใจทำทุกอย่างที่เราต้องทำรู้หน้าที่ของตัวเองค่ะ
1: ขอถามอีกหนึ่งคำถามก็แล้วกันนะครับว่าเป้าหมายนอกเหนือจากการที่จะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกแล้วเนี่ยในแง่ของชีวิตเนี่ยวางแผนอนาคตไว้ว่าอย่างไรบ้างว่าอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไร
0: ก็ตอนนี้ร่างกายยังแบบยังพีคอยู่ใช่ไหมก็แบบกะอยากจะเล่นโอลิมปิกอีกสัก2ครั้งก็คือที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ฝรั่งเศสถ้าหลังจากเลิกเล่นแล้วก็แบบอยากจะเปิดเป็นโค้ชเพราะว่าอยากจะทำนักกีฬาให้เก่งขึ้นมาค่ะแบบอยากมีตัวแทนอย่างหนูขึ้นไปแล้วก็อยากจะปั้นให้เก่งกว่าหนูค่ะ
1: คิดว่าเราจะดุกว่าโค้ชเชไหมอย่างหนูเนี่ยคิดว่าดุแล้วคนจะเชื่อไหม
0: เสียงมันแบบไม่น่าจะดุก็แบบอาจจะลองดูค่ะ
1: นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของน้องเทนนิสนะครับแล้วคุณพ่อศิริชัยนะครับก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นกำลังใจเอาใจช่วยให้น้องเทนนิสคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองกลับมาให้เราในปีหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อสิริชัยและก็น้องเทนนิสเป็นอย่างมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วหมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวการบ่มเพาะกว่าจะทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนะครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการช่วยสนับสนุนและก็สร้างนวัตกรรมนะครับในมุมของมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาในสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับผู้ประกอบการจริงๆที่มีการสร้างนวัตกรรมนะครับและเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านมาชมมาฟังในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าขวดพลาสติกเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดื่มน้ำเสร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทิ้งไปเลยหรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะนะครับไปทิ้งในถังขยะที่เขาแยกไว้สำหรับขวดพลาสติกเท่านั้นนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะแล้วเราได้เงินคืนมาด้วยซึ่งนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมที่ผมจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับกับตู้รีฟันครับซึ่งจะช่วยให้การรีไซเคิลขยะนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นแถมยังได้เงินคืนด้วยนะครับห้องเรียนผู้ประกอบการของเราในวันนี้นะครับจะพาไปพบกับผู้ประกอบการครับซึ่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงมีไอเดียครับที่คิดว่าอยากจะช่วยให้คนเข้าถึงการรีไซเคิลขยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกไปกับการรีไซเคิลครับจนได้พัฒนาออกมาเป็นเจ้าตู้รีฟันนะฮะหรือว่าเวสต์แมชชีนแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทำงานยังไงแล้วก็เราจะสนุกกับการรีไซเคิลขนาดไหนนะครับอดใจรอสักครู่นะครับในช่วงหน้าผมจะพาไปพบกับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่คอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิรินะครับก็อยู่กับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับสวัสดีครับพี่ตู
1: ้สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาครับก่อนที่จะมาเป็นตู้รีฟันตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: คือแบ็คกราวด์ของพี่ตู้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆผมก็ศึกษามาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็จริงๆความชอบของเราอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยอยากจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็เลยพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้มาครับจนกระทั่งเรามาเริ่มธุรกิจคร
0: ับ
1: รับซื้อของเก่านะครับก็เป็นโรงงานรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิลอยู่ที่จังหวัดอุบล
0: อ๋อครับ
1: นะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็โดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเนี่ยมันถูกจัดการไปบ้างนะครับเราก็เลยไปคุยกับคนโน้นคนนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการคัดแยกขยะนะครับน่าจะมีการรีไซเคิลนะครับแล้วก็มีกระบวนการรูปแบบต่างๆที่เรานำเสนอออกไปทีนี้ทำมาหลายๆปีหลายๆปีก็พบว่าเอ๊ะมันยังมีความปัญหาอยู
0: ่
1: ยังมีความไม่ต้องการทำไมเราพูดกันบ่อยหลายทีมากให้คนคัดแยกขยะให้คนรณรงค์การทิ้งนะครับแต่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องข่าวสารเรื่องปัญหาหลุมขยะก็ยังตามมาตลอดนะครับเราก็เลยว่าอาจจะมีวิธีการบางอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะครับหรือเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่คือรูปแบบของคนในสังคมเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมานั่งพูดเหมือนเดิมบางทีอาจจะแบบไม่เข้าถึงคนกลุ่มอื่นๆทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจนะครับทุกคนก็สนใจว่าอยากจะทำเรื่องขยะอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ฉันไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่ฉันจะสะดวกง่ายแล้วก็เข้าใจไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นที่มาของเจ้าธุรกิจรีฟันดอทคอม
0: เราเห็นว่าพี่ตู้เอาเครื่องนี้ไปประกวดด้วยได้รางวัลอะไรมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับก็หลังจากพอเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาตัวโปรดักต์ตรงนี้ขึ้นมาเราก็เรียกเป็นตู้รีฟัน
0: ครับก็เป็นเพราะว่าชื่อตู้มาเลยทำตู
1: ้ก็เป็นตัวช่วยตัดสินใจก็เลือกเป็นตู้ขึ้นมาครับเป็นตู้อัตโนมัตินะครับที่จะให้คนเนี่ยสามารถเอาขวดหรือขยะรีไซเคิลเนี่ยเข้ามาหยอดได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการจัดการของเขานะครับก
0: ็กวน
1: พอเป็นตู้นี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เป็นต้นแบบมาก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองนำโปรเจกต์เหล่านี้ไปประกวดหรือนำไป
0: เทสไอเดีย
1: ด้วยการประกวดนิดนึงก่อนนะครับก็สิ่งแรกที่ไปก็เป็นรายการชื่อรายการเปลี่ยนเถิดชาวไทยนะครับทางช่องการโมเดิร์นไนน์เมื่อก่อนนะครับก็เราก็เข้าไปคุยโปรเจกต์ว่าโอเคเรามีโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับเขาก็ให้เราไปเทสกับนักศึกษาหรือว่าลองรันทำโปรเจกต์ขึ้นมาดูพอทำขึ้นมาก็ปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ได้เป็นรางวัลมหาชนเขาเป็นลักษณะประกวดโดยการส่ง SMS จากทางบ้านอะไรเงี้ยนะครับก็โอเคก็ได้ตัวรางวัลที่หนึ่งมาก็เริ่มโอเคแต่ว่ามันเหมือนมันจะมีดีมานด์อยู่นะคือตอนเราทำเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากความฝันที่เราอยากทำใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าพอจะไปออกสู่ตลาดหรือสังคมอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการเทสปุ๊บพอได้ฟีดแบ็กกลับมาก็เอากลับมาปรับปรุงแล้วก็มันเปลี่ยนไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ก็มานั่งคุยกันในทีมแล้วก็ทำขึ้นมาอีกเป็นเวอร์ชั่นถัดมาเรื่อยๆทีนี้ก็มีปีที่แล้วเราก็เริ่มไปประกวดกับ Thailand Synergy Award นะครับโครงการที่ร่วมกับทาง CP ของ7 Innovation
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็ได้เป็นรางวัล Creator Award นะครับมาเมื่อปีที่แล้ว
0: น่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนครับเดี๋ยวพี่ตู้พาไปดูหน่อยฮะ
1: ไปเลยครับ

0: ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ตู้อานนท์กับพี่ตู้รีฟันนะครับเรามี2ตู้นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงกันบ้างพี่ตู้เชิญเลยครับ
1: โอเคนี่ก็คือตู้รีฟันตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบมันก่อนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีเริ่มตั้งแต่หน้าจอนะครับที่เอาไว้บอกวิธีการทำงานนะครับวิธีการใช้งานก็เริ่มจากใส่ขวดครับหันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอจอก็หมายถึงจอนี้
0: จอนี้
1: ใช่สแกนขวดแล้วปล่อยเข้าไปก็คือเราใส่ขวดเข้าไปในช่องรับขวดนะครับพอเราใส่เข้าไปเรื่อยๆจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยมากดปุ่มรีฟันตรงตำแหน่งนี
0: ้
1: คือเรียกช่องทางรับเงินแล้วก็จะมีใบเสร็จที่ออกมาตรงนี้
0: เมื่อกี้นี่มีไฟสีเขียวๆพอไปใกล้ๆปุ๊บมันขึ้นสีฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่าหันบาร์โค้ดขึ้นแสดงว่ามันคิดว่าผมใส่เข้าไปอยู่
1: ใช่
0: แต่ไม่มี
1: มันเริ่มดีเทคออกแล้วว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาแล้วนะนะครับเพราะงั้นอะไรที่ยังไม่มีบาร์โค้ดมันก็จะไม่เปิดเครื่องเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดของเครื่องเหมือนกัน
0: แล้วเครื่องที่รับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดเล็กกับขวดใหญ่
1: ใช
0: ่มีสองไซส์ตามอันนี้ฮะที่เราโชว์มาอยู่นี่คือถ้าขวดเล็กคือ10สตางค์ขวดใหญ่คือ20
1: ใช่ก็คิดง่ายๆขวดเล็ก10ใบเป็น1บาทนะขวดใหญ่5ใบเป็น1บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: งั้นเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกัน
1: ได้ก็คือหลักการนะครับก็คือทุกขวดก็จะมีบาร์โค้ด
0: ตรงน
1: ี้นะครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาบนจอนี้นะครับเขาก็บอกว่าแจมปล่อยได้เลยขอตรวจสอบแป๊บนึงไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยมือเข้าไป
0: ตรวจสอบอะไร
1: ตรวจสอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช
0: ่
1: ดูเรื่องน้ำดูเรื่องอะไร
0: แต่เขาเช็คแล้วว่าได้
1: ตอนนี้ได้ลองดูเลยไหม
0: ลองดูเลย
1: ลองดูเลย
0: นะเหมือนเมื่อกี้เราเนี่ยเราใส่ไปแล้ว
1: ใช่
0: เพราะเราใส่ไป4ขวดเล็กกับ2ขวดใหญ่เป็นเงิน80สตางค์
1: นะตอนนี้เรามีเงินอยู่แล้ว80สตางค์นะครับปึ๊บพอเราหันหน้าเข้าไปปึ๊บพอบอกแจมไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยขวดเข้าไปมีเสียง
0: เหมือนมีเสียงกินด้วยนะฮะกลางย่อยเลย
1: ใช
0: ่ครับโอเคก็ขึ้นกลายเป็น90สตางค
1: ์ใช่90สตางค์
0: นี่ขวดใหญ่
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองดูเลย
1: ได้เลย
0: อันนี้มีน้ำด้วย
1: เอาลองดู
0: เลยปึ๊บสแกนให้มันเข้าตรงนี้นะฮะบาร์โค้ดบอกว่าปล่อยได้นี่สายพานกำลังวิ่งอยู่นะฮะ
1: ไฟกระพริบไฟกระพริบ
0: นี่ผมปล่อยไปละปึ๊บไม่รับ
1: หยิบออกก่อนจ้าตรวจสอบแล้วลองใหม
0: ่
1: ก็คือเราต้องไปจัดการเจ้าน้ำนี่ออกก่อน
0: มันก็เลยไม่ได้นะ
1: ใช่นะคร
0: ับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลอง
1: เดี๋ยวเราไปเท
0: น้ำทิ้ง
1: นะครับ
0: แล้วมาลองใหม่ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว90ตังค
1: ์ใช่
0: แต่คือหน้าต้องครบบาทนะฮะ
1: ถูกต้องครับต้องครบบาทก็หยอดไปเรื่อย
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองหยอดเลยตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะฮะเราก็ลองหยอดดูปึ๊บเข้าไปอย่างรวดเร็วก็กินเงินกลายเป็น1บาท10สตางค์นะฮะแล้วทำไงครับ
1: โอเค
0: กดคืนเงิน
1: ใช่กดปุ่มรีฟัน
0: กดปุ่มรีฟัน
1: ปึ๊บ
0: ปั๊บ
1: นะครับ
0: ขึ้นแล้ว

0: คูปองแทนเงินสดหรือจะบริจาคหรือกลับเข้าสู่หน้าหลักนะฮะ
1: ทำรายการเช่นเราจะหยอดขวดตออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเท่านั้น
0: กดบริจาคบริจาคไปเลยป่ะครับ
1: บริจาคก็จะมีให้เลือกอีกครับ
0: งั้นลองดูกันบริจาคทำบุญบริจาคเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็คือตัวคอนโด
1: ใช่ของนิติบุคคล
0: อ๋อ
1: ที่เราเซ็ตไปให
0: ้คอนโดโมดีเฮ้าส์อันนี้ก็กลับสู่หน้าหลัก
1: ครับ
0: ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นคูปองเงินสดดู
1: ได้ร้อนเงินใช่ไหมช่วงนี้
0: ร้อนเงินนิดนึง1บาทนี่มีความหมายมากฮะมียอดจำนวน1บริจาคอัตโนมัติ
1: เพราะว่ามันได้1บาท10สตางค์ทีนี้เวลาใช้เงินแทนเงินสดเนี่ยเราจะใช้ที่1บาทเต็
0: ม
1: 10สตางค์นี้เราก็จะบอกว่าเอาไปบริจาคเลยนะ
0: อ๋อแต่ถ้าเยอะๆก็สามารถเป็นคูปองเงินสดได้
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดออกมาเป็นคูปองแล้วมันจะยังไง
1: เดี๋ยวลองดู
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: ตกลง
0: ตกลงเลย
1: ใช
0: ่ตกลงเลยอ่ะบริจาคปึ๊บอ้าวมาแล้วครับใบเสร็จ
1: แม
0: ่ปึ๊บอันนี้ก็จะบอกว่าคูปองแทนเงินสด1บาท
1: ใช
0: ่อีก10สตางค์คือบริจาคอัตโนมัติ
1: ใช่เขาก็จะเขียนบอกไว้ว่า10สตางค์เนี่ยบริจาคทำบุญนะ10สตางค
0: ์อ๋ออย่างนี้เอง
1: ครับ1บาทนี้ก็เป็นเหมือนคูปองเงินสดเราสามารถนำไปใช้แทนเหรียญบาทได้ตามมินิมาร์ทหรือตามร้านค้าที่เครื่องหรือในโปรโมชั่นเราร่วมกับโครงการเราร่วมอยู่ด้วย
0: อันนี้มันเต็มบาทเนาะมันเกินมาทีนี้ลองดูกรณีที่มันไม่ถึงบาทบ้างว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไง
1: ได้ครับทดลองนี่มันจะอยู่ตรงหน้าจอตรงแ
0: อร์ปึ๊บย่อยนะฮะมาแล้ว10สตางค์ก
1: ็
0: คือขวดที่เล็กกว่า1ลิตรก็จะได้เป็นไซส์เล็กนะฮะคือ10สตางค์ทีพอมันไม่ถึงบาทปุ๊บคืนเงินก็เป็นบริจาคอย่างเดียวโอเคลองบริจาคครับผมเลือกบริจาคเข้าส่วนกลาง
1: ใช่
0: ฮะลดกระดาษรับโลกร้อนไหมมีเวลาอัตโนมัติด้วยนะครับ
1: 10วินาทีถ้าไม่กดเนี่ยเราจะไม่ให้สลิปเลย
0: ลองรับดูเอาละครับมาอีกใบนึงฮะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นคูปองเงินสดอันนี้เป็นคูปองส่วนลดครับ
1: ใช่
0: ฮะ
1: ครับตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับใช่คือถ้าสมมติว่าเราหยอดได้แค่ขวดเดียวเนี่ยนะครับบางทีมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะมากนักนะครับเราก็เลยสร้างแวลูให้มันมากขึ้นโดยการดึงเรื่องมาร์เก็ตติ้งโปรโมชั่นเข้ามาร่ว
0: ม
1: สมมติว่าร้านค้าหรืออะไรต้องการจะทำโปรโมชั่นเราสามารถมาทำคูปองไวเชอร์ตรงนี้เข้าไปร่วมได
0: ้
1: นะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของร้านคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ช่วยโลกด้วยและได้ส่วนลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทำให้การรีไซเคิลเนี่ยมันสนุกมากขึ้น
0: ก็คนเอาเครื่องมาตั้งนี้ก็ได้ประโยชน์ในหลายมุมด้วย
1: ใช่ได้เคลียร์ขยะของตัวเองได้ส่วนลดได้เก็บสะสมแต้มได้เก็บสะสมยอดไปเรื่อยๆก็ได้
0: แล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละวันนะฮะสมมติว่าเจ้าของเครื่องเอาเครื่องมาตั้งที่คอนโดแล้วเนี่ยเราต้องจัดการยังไงกับขยะที่อยู่ในนี้บ้างฮะ
1: ครับก็การดูแลก็ไม่ยากครับพยายามออกแบบให้มันทำนั้นได้ง่ายเปิดดูข้างล่างนะครับขวดใช่อันนี้เปิดไปแล้วนะครับขวดที่เข้ามาก็จะอยู่ในถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ใช
0: ่
1: นะครับก็เป็นตัวนี้ก็ไม่ใช่ขยะละตัวนี้เป็นขวดใช้แล้วเพื่อรอจำหน่ายตัวนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อที่ดีมากนะครับสามารถจะนำไปผลิตเป็นเส้นใยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องเอาขยะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่
0: า
1: ก็มาขายตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรวบรวมให้นะครับแล้วก็เอาของที่รวบรวมเสร็จแล้วขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเขาก็จะได้เงินสดกลับมา
0: อย่างนี้ขายได้กิโลละ
1: ก็ขวดเพชรตอนนี้ราคาที่ซื้อที่ตู้รีฟันตอนนี้ที่เราเห็นกันสิบ
0: รับซื้อตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ตัวนี้มันเหมือนคนรับซื้อละนะครับเขาจะซื้ออยู่ที่เรทประมาณ6บาทกว่าประมาณ6บาทนะครับทีนี้ราคาในตลาดก็จะอยู่ประมาณ9บาทคนมาเอาเราเนี่ยมารับซื้อต่อจากเราเนี่ยก็จะซื้อที่กิโลละ9บาท
0: อ๋อ
1: โดยมากจะซื้อก็เป็นกิโล
0: ก็ได้กำไรกิโลละประมาณ3บาท
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ใช่ก็มีขึ้นมีลงนะครับก็มาหมุนเวียนได้เพราะงั้นโฟลว์มันก็จะโฟลว์ไปได้ในลักษณะของการซื้อขายได้มันก็จะมีการซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปดูแลตัวเองไปเรื่อยๆพอเต็มปุ๊บเครื่องจะขึ้นสีแดงเลยแล้วก็บอกว่าปิดรับซื้
0: อ
1: แล้วก็มีอีเมลแจ้งอเลิร์ตไปที่ผู้ดูแลตู้ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอะไรเงี้ยนะครับ
0: เขาก็จะมาเปลี่ยน
1: เขาจะรู้อะเต็มละตอนนี้เรามีไลน์ notify ด้วยที่จะบอก
0: ก็เรียกง่ายว่าพอเครื่องเต็มปุ๊บมันมีไลน์เด้งไปเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: นิติบุคคลก็จะมา
1: เดินมาปุ๊บก็อ๋อเต็มแล้วเอาถุงที่เต็มออกป
0: ุ๊
1: บเอาถุงเปล่าใส่เข้าไปแล้วเราจะมีให้พิมพ์สลิปบอกว่าในถุงที่คุณเอาออกไปเนี่ยมีกี่ใบมีกี่ถุงมีกี่ขวดเป็นเงินเท่าไหร่เพื่อจะไปขายเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เป็นสรุปยอดทั้งหมดให้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไปก็ไปลงบัญชีไว้เฉยๆความเร็วที่เครื่องทำได้ก็คือครึ่งชั่วโมงต่อ1ถุง
0: โอ้ครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมงเต็มถุง
0: ครึ่งชั่วโมงเต็มเลย
1: ถึงสมมติว่ายอดยอดไปเรื่อยๆครึ่งชั่วโมงเต็ม
0: อ๋อแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมากกว่านั้น
1: ใช่ก็นานกว่านั้นก็ค่อยๆหยอดไปแล้วแต่บางช่วงเวลาที่คนเยอะคนน้อยแต่ก็ทุกอย่างก็จะพยายามคิดคำนึงว่าทำยังไงถึงจะง่ายสุดโดยถึงพอไปถึงคนรับซื้อต
0: ่อ
1: ก็จะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะเห็นอ๋อถุงนี้คือถุงที่มีแต่ขวดพลาสติกใสอย่างเดียวโอเคซื้อเป็นราคานี้ได้เลยราคาเราก็จะดีขึ้น

0: ง่ายขึ้น
1: แล้วพี่ตู้หาคนมาซื้อต่อให้เลยได้ไหม
0: ใช่แล้วก็จะมีแนะนำให้ก็จะมีแนะนำให้แ
1: ล้วเอาเครื่องมาตั้งปุ๊บก็คือกระบวนการนี้ก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
0: ใช่เพราะว่าจริงๆผมมองว่าเครื่องเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟหรือว่าเพื่อรองรับให้กับคนรับซื้อของเก่าให้เขาทำงานง่ายขึ้นด้วยเขาจะได้ของที่แบบอ๋อคัดมาแล้วเรียบร้อยวัวไม่ต้องกลัวแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
1: โอ้โหน่าเอาไปตั้งที่บริษัทสักเครื่องนะครับ
0: เครื่องเดียวไม่พอทั้งสอง
1: อ๋อราคาเครื่องแพงไหมครับเท่าไหร่ฮะ
0: จริงๆราคาเครื่องก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับแล้วก็
1: จะได้ราคาพิเศษ
0: ใช่ราคาของเครื่องก็อยู่ประมาณหลักแสน
1: หลักแสน
0: หลักแสนนะครับแต่ว่าถ้ามีจำนวนมีพื้นที่ทำเลยังไงก็ติดต่อเข้ามาได
1: ้แต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่กำไรของเรื่องของการขายต่อแต่จะได้เรื่องของการรักโลกแล้วก็ดูว่าเป็นออฟฟิศที่เหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ใช่เพราะว่าจริงๆเดิมเขาจัดการเรื่องขยะกันอยู่แล้วนะครับมีคนที่มาคอยดูแลเรื่องขยะเราเพียงแค่ทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับยังไงขยะพวกนี้ก็ต้องถูกจัดการนะครับยิ่งพอมันถูกจัดการได้ง่ายมีคนแยกให้เนี่ยขยะที่เหลือทิ้งที่เราต้องจ้างเขาทิ้งอ่ะก็ถูกลงเพราะมันน้อยลงเนาะพอมันน้อยลงเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะได้แล้วก็ได้กำไรจากการขายขยะที่ขายได้ด้วย
1: โอเคเยี่ยมเลยครับผม

0: ครับหลังจากที่เราไปดูรีวิววิธีการใช้งานนะครับของเครื่อง Refund Machine มาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบอลังการมากเหมือนตู้ ATM นะครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เลยอยากจะถามพี่ตู้ฮะว่าตอนแรกครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องของไอเดียมาก่อนแล้วก็ตกตะกอนมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็นโปรดักต์นะฮะแต่ Day 1เลยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
1: ก็ตั้งแต่ Day 1เนี่ยวันที่เราคิดว่าเอ้ยเอาวะลองทำอันนี้ดูผมก็ไปเอาป้อมยามหน้าบริษัทมา
0: ป้อมยามซึ่งต่างกับตู้นี้มากเลยนะ
1: อันเก่าๆมาอันนึงครับแล้วบอกเอาละต้องการอะไรที่มันมีสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราจะลองทำครับแล้วก็อ่ะเราก็มาตั้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าแบบนี้นะคนจะมาแบบนี้เราก็เหมือนกับเราคิดปลายทางของเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะแต่เรารู้ว่าปลายทางมันจะเป็นประมาณนี้เราก็เอ้ยมันจะหยอดแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีจอแบบนี
0: ้
1: ก็เอากระดาษมาแปะเข้าไปเลย
0: ทำเป็นเหมือนโปรโตไทป์แรก
1: ๆมากยิ่งแบบโปรโตไทป์ที่ดูไม่ออกเลยอะไรเงี้ย
0: คนยังใช้งานไม่ได้
1: ใช่ไม่ได้เลยครับคนก็จะบอกไอ้นี่เราทำอะไรทีนี้เราก็เริ่มมาดูว่าหลังจากนั้นเราต้องการอะไรบ้างครับเราต้องการซอฟต์แวร์ไหมเราต้องการเมคานิกเราต้องการเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเราทำอะไรเป็นบ้างนะครับ
0: ครับ
1: คำตอบผมก็คือผมทำไม่เป็นเลยนะครับ
0: แต่สู้ฮะลุย
1: ผมทำรับซื้อของเก่านะครับผมรับซื้อขยะเป็นเรารู้ว่าโอเคเราจะซื้อขายอะไรยังไงนะครับเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับดังนั้นเราก็ลิสต์ออกมาว่าเราต้องหาใครมาช่วยบอกเราบ้างนะครับหรือเราต้องไปศึกษาอะไรบ้างเราก็เริ่มค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากโปรแกรมก่อนผมไปเจอพี่ที่ทำโปรแกรมเมอร์ก็พี่ถ้าผมอยากทำแบบนี้ต้องทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับก็ได้ก็จะค่อยๆเคาะๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาเข้าหูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์ของมออุบล
0: เราอยู่อุบลด้วย
1: ใช่เราอยู่ที่อุบลคือตอนนั้นก็มีคนแนะนำบอกว่าลองไปถามที่มออุบลสิน่าจะไปถามอาจารย์น
0: ะ
1: เราก็โอเคงั้นก็ไป
0: เอาอะไรไปถามเอาอะไรไปถามตอนนั้น
1: ก็เอาไอ้รูปป้อมยามเนี่ยแล้วก็ทำสไลด์โง่ๆไปสิผมก็ทำสไลด์เลยว่าเนี่ยผมจะมีวางๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูปกระดาษสไลด์ที่เราวาดไม่เก่งก็วาดไปแล้วก็วาดกระดาษให้เขาดูว่ามันจะโฟลว์ยังไงแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของมออุบลไปขึ้นกับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปคุยเขาก็โอเคเอาก็เอาเราก็เออไว้แกก็เอากับเราพอเอาปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการบ่มเพาะนะครับซึ่งโดยหลักๆมันก็คือการเข้ามาให้คำแนะนำกันหรือว่ามีการที่ปรึกษากันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงทำแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มเราติดปัญหาตรงไหนเช่นเราบอกว่าเอ๊ะเราทำแมคานิกไม่เป็นเขาก็อ่ะเดี๋ยวเอาจากแมคานิกเข้ามาทำปุ๊บก็ได้เวอร์ชั่น3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่พอก็ไปคุยกับวิไลเทคนิคอีกบอกว่าถ้าแมคานิกนี่มันต้องคุยกับพวกช่างเราก็ไปหาช่างกลโรงงานเด็กช่างเด็กช่างกลก็ทำในโรงกึ่งขึ้นมาให้เราเป็นแบบแมคานิกที่ขยับได้อะไรพวกนี้เพราะงั้นเราก็จะเห็นแบบจากสายอาชีวะกับสายวิชาการเนี่ย
0: ผสมกัน
1: เราจะประเมินกันนะครับอาชีวะก็จะโอ้โหทำเครื่องกลได้ฟึดฟัดฟึดฟัดมากแต่ว่าฝ่ายอาจารย์ก็จะทำอะไรที่มันเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับพอจับมารวมกันก็พัฒนาโมเดลตู้รีฟันมาเรื่อยๆจนมันเริ่มขยับได้บ้างมันเริ่มพอใช้งานได้บ้างครับเราก็เริ่มเห็นโฟลว
0: ์
1: ที่เกิดขึ้นสำคัญเลยก็คือเราเห็นว่ามันขยับแบบนี้มันลงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบนี้แบบนี
0: ้
1: นะครับผมก็เก็บข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถัดจากตัวนี้ก็เหมือนเล่นเกมอ่ะพอผ่านด่านนี้ปุ๊บไปหาด่านอื่นต่อ
0: ด่านต่อ
1: โดยที่เอาข้อมูลด่านนี้ไปให้ด่านนั้นดูแล้วก็เนี่ยจะเป็นอย่างงี้ๆๆผมอยากให้มันตรงนี้มันอันนี้ขึ้นอีกหน่อยนึงก็ไล่จากด่านที่อุบลจนแบบฝึกวิชาจนครบในอุบลละแล้วก็เฮ้ยต้องไม่ไหวละต้องไปฝึกวิชาที่อื่นบ้างก็เผอิญว่าที่ผมจบจากที่วิศวะจุฬานะครับช่วงนั้นก็มีเรื่องของศิษย์เก่าเขาก็จะพยายามมีกลุ่มขึ้นมาชื่อว่า IOIC นะครับก็ใครมีโปรเจกต์หรือใครมีอะไรพวกนี้
0: มานำเสนอ
1: มาคุยกันได้มาพิชกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนลงทุนก็นำโปรเจกต์ตรงนี้เข้าไปพูดคุยกับพี่เขาพวกพี่เขาที่เป็นกลุ่มก้อนกันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นต่ออีกนะครับ
0: แล้ววันนี้ตู้รีฟันเนี่ยฮะไปตั้งที่ไหนแล้วบ้างแล้วขายได้เยอะไหมครับ
1: จริงๆเราก็เพิ่งจะล็อตตัวตู้รีฟัน ที่เป็นสมบูรณ
0: ์
1: พอจะใช้งานนะครับออกมาก็ตอนนี้เพิ่งออกมาตอนมีนาปีนี้เองนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตู
0: ้
1: นะครับที่ใช้เลยจริงๆแต่ว่าก็จะมีทยอยรอส่งอีกประมาณอีกสักจำนวนหนึ่ง
0: ส่วนใหญ่ตั้งที่คอนโด
1: ใช่ตอนนี้เรามีในคอนโดมิเนียมของแสนสิริน
0: ะครับอย่างที่นี่ฮะ
1: ใช่ที่นี่โมลิเฮาส์นะครับแล้วก็มีในสำนักงานใหญ่ของแสนสิริด้วยนะครับเขาก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่ทางแสนสิริเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้
0: อม
1: ต้องการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีน
0: ะ
1: ก็ทำโครงการชื่อ The Good Waste ขึ้นมาน ะครับแล้วก็ใช้รีฟันเนี่ยเป็นตัวทำให้เชื่อมระหว่างผู้พักอาศัยกับการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับแล้วก็มีในมหาวิทยาลัย
0: เห็นมีในจุฬาด้วย
1: ใช่ตอนนี้เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องตามนี้แล้วก็มีวิธีการออปชั่นในการรับเงินอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่มาใหม่เข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปละตอนนี้พอเบสิกฟังก์ชันมันเริ่มรันเราก็จะเริ่มเสริมความสนุกความเก่งความฉลาดมันเข้าไปบ้างอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากตู้รีฟันแล้วเรายังมีโปรดักต์ตัวอื่นนะครับเราเรียกว่ารีฟันแบง
0: ค์
1: นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับธนาคารขยะออนไลน์ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับจัดการขยะที่นอกเหนือจากขยะจำพวก3พวกที่พูดไปแล้วเมื่อกี
0: ้
1: ที่ตู้มันทำได้นะครับแต่อาจจะต้องเป็นใช้คนในการจัดการซะหน่อยเพราะงั้นมันจะมีกระดาษมีพลาสติกมีเศษเหล็กมีอะไรต่างๆมากมายที่ยังเป็นขยะรีไซเคิลที่สามารถจะดูแลจัดการได
0: ้
1: เราก็ทำมันผ่านแอปพลิเคชันรีฟันแบงค์หรือมีประเด็นพอยต์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะการจัดการขยะเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็ไปหยิบมาทำ
0: เรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับขยะ
1: ใช่เราก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปลายทางที่เราต้องการคือเราอยากเห็นสังคมที่มีการจัดการช่วยกันจัดการขยะคือขยะมันไม่สามารถจัดการด้วยเทคโนโลยีเดียวหรือเครื่องเดียวได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการเอ้ยมาช่วยกันทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันเพื่อให้พวกนี้มันดีขึ้นเรามาทำด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะทำด้วยกันได
0: ้
1: มีวิธีการยังไงที่มันจะมาตอบโจทย์คอนเซปต์เนี้ยด้วยกันได้ไหมนะครับเราก็มีหน้าที่คิดแล้วก็ลองทำให้เขาฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็มาแก้ไปเรื่อยๆ
0: ดีครับน่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะว่าตู้รีฟันจะออกเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่กันบ้าง นะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ตู้ฮะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสำหรับคนที่มีไอเดียแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาอย่างที่พี่ตู้ทำนะฮะพี่ตู้มีคำแนะนำอะไรเนี่ย
1: ก็ถ้าจะให้ฝากก็คงคือผมเชื่อว่าคนที่คิดหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีไอเดียดีๆเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็มีไอเดียดีๆก็คงไม่รู้จะไปแนะนำมันยังแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
0: กำลังใจให
1: ้ให้ทุกคนคือแน่นอนเวลาทำมันก็จะไปเจอปัญหาแล้วก็กลับมามันก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นลักษณะให้กำลังใจแล้วก็ออกไปเจอปัญหาอีกเยอะๆไปเจอคนโน้นให้เขาบ่นมาไปเจอคนนี้ให้เขาว่ามาไปเจอคนนั้นให้เขาว่ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาคิดหาวิธีแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะเชื่อว่าพอเราอดทนกับมันนานพอเราใช้พลังกับมันใช้เวลากับมันนะครับให้มันมากพอนะครับถึงวันหนึ่งมันก็จะเสร็จออกมาเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการได้
0: ครับก็เรียกว่าให้กำลังใจกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดแล้วก็มุมมองดีๆรวมถึงเราได้เห็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมกับตู้รีฟันนะฮะจากที่พี่ตู้ได้มาเล่าให้เราฟังแล้วนะฮะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู้นะครับหรือคุณอนนท์ชวกุลนะฮะ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัด นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตู
1: ้ครับ
0: สวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมนะฮะที่เป็นการพยายามหาจุดเชื่อมโยงครับระหว่างการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันกับการรีไซเคิลนะฮะให้เข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับอยากสนับสนุนให้มีในทุกคอนโดเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเกม VR แล้วก็ห้ามพลาดนะครับผมจะพาไปพบกับผู้ประกอบการไทยที่นำวิธีการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR ครับมาสร้างเกมนะฮะที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอย่างอารยาครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมาแล้วด้วยนะครับติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณคอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิริด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำครับผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆเลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนนึงนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมาก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ครับจึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห้
0: ครับ
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ยไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิดแล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผม
0: ซึ่งแล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทําอะไรฮะ
2: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทํานาต้องมาขับรับจ้างขับรถ10ล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร
0: ์
2: นะ
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นความยากลําบากที่ครอบครัวของชาวนานี่ต้องเผชิญ
0: ครับผม
2: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ําในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคุณกับ
0: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล
2: ้
0: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
2: ครับ
0: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบากนะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
2: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6 เดือนในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
0: ้ครับ
2: ก็ฉุกคิดว่าทำไมแล้วเราจะทำยังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทำยังไงนั่นยังเกิดคำถามอยู
0: ่
2: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
0: ครับผม
2: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับนึงได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสม ความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
0: นี่
2: เนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการที่จะมาพัฒนา
0: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการแล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
2: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
0: ครับผม
2: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
0: ครับ
2: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
0: ครับผม
2: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
0: อ
2: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนา
0: ครับ
2: ก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอย่างยั่งยืน
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับเก็บ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ 100%
1: คร
2: ับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมีมาก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทำเกษตรกรรมตรงนั้น
1: คร
2: ับเว้นช่วงไปเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอปต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิก
1: คือ
2: เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้วครับ
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้อง
2: ส่วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู่อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัด

0: ก็หูงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
1: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
0: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
1: ครับ
0: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป
1: ็
0: นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
1: ่
0: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
1: ้โอ้ข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
0: ครับ
1: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
0: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
0: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี
1: ้
0: เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนะพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
1: ่
0: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้าน
1: ครับผม
0: จนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
1: อง
0: เป็นอาหารหลัก
1: ครับ
0: ผมซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
0: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
1: เอามาดูสิ
0: ครับผม
1: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
0: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมอิสุลินแล้วก็
1: คือเป็นสีแบบนี้
0: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสุรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินที่วิทนี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
1: ที่กำลัง
0: บูมครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดครับจากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยวออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพียว
1: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
0: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
1: อ๋อเห็ดชิทาเกะ
0: เห็ดชิทาเกะ
1: และอันนี้ผสม
0: เป็นข้าวหุ่นเพียว
1: เสริมแอลคาลิทีน
0: ครับ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
0: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
1: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
0: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
0: วิจัยพัฒนาต่อยอด
1: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับ

0: ี่มนพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
1: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะ
0: ครับ
1: ของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี
0: ่
1: ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
0: ครับ
1: คือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีมาให้ผู้บริโภค
0: ครับผม
1: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ย
0: ร
1: เราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก
0: ่
1: อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
0: ครับ
1: ครับผม
0: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
1: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
0: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนพตอนนี้รวยหรือยัง
1: เรียกว่าพอเพียง
0: ครับ
1: เพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
0: ครับ
1: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู
0: ่
1: นะคร
0: ับ
1: แล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: พอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
1: ครับ
0: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
1: ก็มีความสนใจครับคุณทิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
0: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้นะฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
1: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแหงนะครับฝนตกทีรั่วนะครับ ป
0: ั
1: จจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
0: ้ครับผม
1: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพครับจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
0: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
1: ครับ
0: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
1: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
0: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
1: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่เราอยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: ครับ
1: ก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองเพราะอยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
0: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็น

ต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ

0: ทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายๆส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ตอนให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและส่งกลิ่นเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นว่าคำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที TO 351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่า

บริเวณบ้านของน้านกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกข้างและก็มีข้อนกอยู่ 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของน้านกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้ว่าการเขตกระเบียมนาในการออกคำสั่งห้ามว่าให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบ.การสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้ว่าการเขตพิคำสั่งให้นั่งนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2129มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษณ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สำหรับเด็กพิเศษที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการอยู่ในสังคมความรักความเอาใจใส่ในครอบครัวยังคงเป็นพลังสำคัญในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆลูกชายของท็อปกษัตริย์อเล็กชนกรที่ป่วยด้วยโรค LD เป็นความผิดปกติทางสมองตั้งแต่เกิดส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการสื่อสารแต่วันนี้เขากลับเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครอบครัวนี้ใช้วิธีอย่างไรให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความรักของคนในครอบครัวแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้เห็นมุมมองความรักของน้องกับพี่ด้วยขอต้อนรับค่ะคุณแม่โสภีน้องอเล็กและน้องเอิญสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
4: ก่อนอื่นเลยครับจากที่ชมจากVTRมาเมื่อกี้โรค LD นี่จริงแล้วมันเป็นอาการยังไงบ้างครับ
3: เป็นการสื่อสารบกพร่องหมายถึงว่าเวลาน้องพูดอะค่ะเราเหมือนไม่มีคำเชื่อมเป็นพูดเป็นคำๆหรือว่าการเรียงประโยคอาจจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปอเล็กกับเอิญเขาห่างกัน4ปีเพราะนั้นเขาก็จะโตไล่กันพอเราสังเกตเห็นลูกคนนี้พูดเป็นประโยคอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณแม่จะชอบเล่านิทานให้ลูกฟังตอนเด็กๆพอเล่าปุ๊บเนี่ยคุณมิกเป็นไหมคะเหมือนเราถามลูกว่าหมาป่าเป็นยังไงแล้วเขาหนีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยเขาจะตอบเป็นแรกเป็นคำก่อนคนนี้ก็ตอบเป็นคำพอเขาโตขึ้นอ้าวคนเนี้ยเขาตอบเป็นเหตุและผลก็เขาเนี่ยเอาขาออกมามันไม่ใช่คุณยายไงมันเป็นหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล็กก็ตอบนะคะแต่ว่าแขนไงขาหมาป่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังพูดเหมือน 4-5 ขวบอย่างเงี้ยแหละนะคะที่น้องเอิญน่ะเขาไล่ทันก็เลยไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วเข้าสู่ขบวนการของการเทสอ่ะค่ะมันผลวินิจฉัยมาว่าคนเนี้ยเป็น LD นะแต่ว่าในเรื่องของ IQ คือ IQ เป็นเด็กปกติ
4: ครับแล้วน้องเป็น LD อย่างเดียว
3: ก็มีสมาธิสั้นรวมด้วย
4: พ่วงกันอ
3: ัน
4: นี้คือจริงๆแล้ว2อันนี้คือแยกกันใช่ไหมครับไม่ใช่อันเดียวกัน
3: ค่ะมันคนละอันค่ะ
4: คนละอันเลย
3: ที
4: ่
3: คุณหมอบอกค่ะ
0: แล้วย้อนไปน้องอเล็กจำตอนเด็กๆได้ไหมคะที่มีปัญหาอย่างที่คุณแม่บอกเวลาพูดเวลาสื่อสาร
5: ตอนนั้นก็แบบเฉยๆยังไม่รู้สึกอะไรเลยครับ
0: ค่ะ
4: แล้วอย่างนี้มีปัญหาต่อการเลือกโรงเรียนให้น้องเรียนไหมครับ
3: ก็มีค่ะก็ด้วยความที่พอเรารู้ปุ๊บเราก็ปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะให้เรียนในโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆหน่อยนึงมีห้องน้อยถ้าไปเรียนแบบโรงเรียนชั้นนำดังๆอะไรเงี้ยที่แบบมีป.1 10ห้องอย่างเงี้ยอาจจะแบบสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามหาโรงเรียนที่ในระดับชั้นมีแค่1หรือ2ห้องก็เผอิญไปเจอกับโรงเรียนที่เล็กเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือสาธิตบ้านสมเด็จแล้วก็ได้แจ้งกับคุณครูคุณครูเขาก็โอเค
4: ครับแล้วการทำหรือพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: เด็ก LD เนี่ยค่ะเขาจะพูดบางคำไม่ชัดบอใบไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปฝึกพูดพอเรียนฝึกพูดเสร็จก็เริ่มรู้จักกับนักฝึกพูดเขาก็เลยแนะนำเราว่าพาน้องไปเรียนร้องเพลงดีกว่าไหม
0: ค่ะ
3: ก็เลยพาไปเรียนที่ยามาฮ่าก็ไปเรียนร้องเพลงทุกๆโปรแกรมจะต้องเป็นพี่น้องอ่ะเรียนคู่กันตลอด
4: ร้องเพลงชอบไหม
5: ก็ชอบอยู่ครับ
4: ร้องโชว์ได้ไหม
0: สักท่อนหนึ่งก็ได้ค่ะ
5: ว่าใจโดนใครเขาทำร้ายจนแทบไม่หายใจโดนเขาทิ้งไปแค่มองได้ครับเดี๋ยวครับ
4: แต่เห็นได้ข่าวว่าอีกหนึ่งคำแนะนำที่คุณแม่ได้จากคุณหมอคือน้องอเล็กควรจะต้องมีบัดดี
3: ้ซึ่งบัดดี้ตอนนั้นในความคิดของคุณหมอคือให้เราไปปรึกษากับโรงเรียนแล้วให้เพื่อนนั่นแหละมาเป็นบัดดี้อเล็กคอยแบบตามงานหรือคอยอธิบายอะไรเงี้ยมันไม่มีใครค่ะคุณมิกคุณหมวย

0: ออตอนนั้นเอิญเขาก็เริ่มโตแล้วแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเอิญก็จะเป็นบัดดี้อะไร
1: ต้องถามเจ้าตัวน้องเอิญรู้สึกว่าการต้องมาเป็นบัดดี้ของพี่ชายเนี่ยมันหนักเกินไปสำหรับตัวเราซึ่งเป็นน้องสาวไหมคะ
2: ไม่เลยค่ะคือมันก็แบบเหมือนการดูแลกันอย่างนึงอะค่ะ
1: หนูดูแลเป็นบัดดี้ให้พี่ยังไงคะ
2: ก็เช่นบางครั้งอาจารย์เห็นหนูอาจารย์ก็จะมาสั่งงานให้หนูและทีนี้หนูก็จำไปบอกแม่หรือว่าบางครั้งอาจารย์ก็จะยื่นกระดาษเรื่องแบบมันต้องวันนี้มีโครงงานนะต้องซื้ออย่างนี้อย่างนี้หนูก็จะเอากระดาษไปบอกแม่อะไรเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องเอิญเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องมาดูแลพี่ตอนไหนคะ
2: ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะคือหนูสงสัยว่าหนูเด็กกว่าพี่เล็กแต่ว่าทำไมพี่เล็กถึงพูดได้น้อยกว่าหนูหนูก็เลยคิดว่าพี่เล็กเขาอาจจะแบบไม่สบายหนูก็คิดว่าหนูควรดูแลพี่ได้แล้วค่ะ
1: โหน่ารักจังเลย
3: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะที่หนูรู
0: ้แปดเก้าขวบก็
1: แปดเก้าขวบน่ารักมาก
3: อเล็กลูกแล้วมีน้องเอิญเป็นบัดดี้น้องเอิญช่วยอะไรเราบ้าง
4: ถ้าที่จะช่วยก็แบบว่าเวลาผมพูดอะไรเช่นผมพูดกับแม่แม่อาจจะไม่เข้าใจแต่พอฟังจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรไง
3: คือเอิญเป็น translator ส่วนตัวเรา
4: ครับเคยแปลภาษา
3: แล้วทำไมเราถึงเข้าใจภาษาพี่เขาอะ
2: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เล็กตัวติดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบพอจะเดาได้ไม่ยาก
1: มีตัวอย่างไหมคะอย่างรูปประโยคหรือว่าคำพูดไหนที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่น้องเอิญเข้าใจ
2: ยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นหนูนั่งกินข้าวอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พี่อิมเป็นพี่คนโตนะคะแล้วทีนี้พี่อิมก็จะแนะนำนิยายให้แต่ว่าพี่เล็กเขาก็พูดว่าจะเป็นนิยายต่างโลกเหรอแล้วทีนี้พี่เล็กเขาก็แบบพี่เรียกจะเลือกเหรออย่างเงี้ยค่ะแบบมันพี่หนูก็ฟังไม่เข้าใจหนูก็เลยจะพูดให้พี่เขาเข้าใจค่ะว่าพี่เลยเขาจะสื่อสารยังไงเขาจะพูดว่าอะไรค่ะ
1: การเป็นบัดดี้ของน้องเอิญให้กับพี่ชายเวลาที่ไปโรงเรียนค่ะก็ทำให้น้องสาวคนนี้ได้เรียนรู้นะคะว่าโลกภายนอกมันไม่ได้อบอุ่นมันแตกต่างจากที่บ้านที่บ้านเนี้ยปลอดภัยเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งน้องสาวคนนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาให้พี่ชายยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
5: ดีจ้าเป็นอะไรคะร้องเรียกมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะ
6: ก็พี่เล็กอ่ะทำหนูหัวร้อนอีกแล้วอ่ะ
5: อะไรอะไรอย่ามาหาเรื่องพี่นะพี่ไปทำอะไรให้โอ้ยไหนเรื่องมันเป็นไงคะเอิญเล่ามาสิ
6: ก็วันนี้แม่บนรถโรงเรียนใช่ปะพวกเด็กเกเรมันมาลุมแกล้งพี่เล็กอีกแล้วหนูก็ได้แต่ถามพี่เล็กว่าทำไมไม่ตอบโต้บ้างพี่อะไรก็เก้าแต่พูด
5: ใช่เธอปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจก็ได้
6: เนี่ยแม่พูดอย่างนี้แล้วอ่ะแต่เอิญอ่ะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะ
5: หล่อลูกแล้วเอิญทำ
6: เอิญอ่ะก็แปลงร่างเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วก็เดินตรงเข้าไปปล่อยพลังจักรวาลใส่หน้าพวกมันจนพวกมันอ่ะเหงื่อไปเลย
5: เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเลยไม่ยอมทำอะไรอ่ะ
6: พี่เล็กทำไมพูดอย่างนี้อ่ะหนูอุตส่าห์ช่วยพี่เล็กนะ
5: ช่วยแบบนี้มีแต่ยิ่งแย่นะแม่ไม่เห็นด้วยหรอกใช่ไห
1: ม
5: เอ้าไปซะแล้วทั้งน้องทั้งแม่เลย
7: อุ๊ยคิดจนลืมเลยนี่แม่จะต้องโทรไปที่โรงเรียนหน่อยแล้วให้เขาจัดการให้เด็ดขาดสักท
6: ี
5: ไม่เอาแล้วแม่เคยโทรไปแล้วนี
6: ่โทรไปก่อนแล้วคุยด้วยตัวเองก่อนแล้วพวกเด็กเกเรมันหยุดไหมล่ะ
5: แต่พวกเขาเป็นเพื่อนอะไรทั้งนั้น
6: แ
5: ต่ชอบใจไง
6: เอ้าโทรไปฟ้องครูพวกเขาก็ต้องกลัวสิจะชอบได้ไง
5: ก็มันจะทำให้เขารู้ไงว่าเขาทำสำเร็จก็ถ้าเราเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำมันก็ถือว่าเขาทำสำเร็จใช่ไหมล่ะแล้วถ้าอเล็กเอาคืนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดด้วย

0: เดี๋ยวอาจจะสนุกแล้วก็ยิ่งแกล้งอเล็กต่อไปเรื่อยๆแบบไม่จบอเล็กอยากให้มันจบที่ตัวอเล็กที่อเล็กทําได้ก็แค่ทํายังไงก็ได้ให้เขาแกล้งอเล็กแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกทําให้เขารู้ว่าการแกล้งอเล็กมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทําอะไรอเล็กไม่ได้จนวันนึงเขาเบื่อแล้วเขาก็เลิกแกล้งอเล็กไปเองแบบนั้นมันน่าจะดีที่สุดนะแม
1: ่โอ้โหนี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
2: นั่นสินะนี่เอิญก็ถูกแม่เลี้ยงมาพร้อมกับพี่อเล็กนะทำไมเอิญไม่เห็นคิดได้ยี่บ้างเลย
3: อ้าวลูกสาวของแม่ไม่พูดอย่างนี้ล่ะคะ
1: แม่ดีใจนะที่หนูโตมาเป็นเด็กที่มีความคิดแบบนี
0: ้ครับแม
2: ่เอิญก็ขอโทษที่เอิญอ่ะหัวร้อนไปหน่อยต่อไปอ่ะเอิญจะไม่ใช้กำลังปกป้องพี่อเล็กแล้ว
1: แล้วจะทำอะไรแทน
2: เอิญก็จะอธิบายดีๆว่าพี่อเล็กอ่ะเป็นอะไรกับพวกที่แบบมาแกล้งพี่อเล็กให้เข้าใจค่ะ
1: แล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจล่ะ
0: อะไรอ่ะเอิญ
2: ก็เปิดเครื่องจอดไงไอ้พวกเองเนี่ยนะโอดเก่งแต่ทำคนที่ไม่มีทางสู้ดิเด้อมีปัญญาแค่นี้หรอทุสงสารพ่อแม่พวกเองจริงๆ
0: เออพูดแบบนี้ไม่ดีนะใช่ไหมแม่
1: เอิญ
2: ปากแจ๋วมากเลยลูก
0: แม่
1: โอ้ยแม่ละภูมิใจจริงๆเครื่องช็อตตัวน้อยของแม่นี่เดี๋ยวแม่จะช่วยคิดคำช็อตเพิ่มดีไหม
2: ไม่เอามาเลยแม่ว่ามา
1: โอ้ยพวกพี่เท่จังเลยค่ะรุมแกงคนไม่มีทางสู้เหมือนหมาหน้าปากซอยบ้านหนูเลยค่ะ
2: สุดยอดมากเลยแม่ปากแจ๋วมากค่ะ
0: สภาพ
4: จากละครต้องเอิญพี่ถามหน่อยว่าเพราะอะไรเราเป็นผู้หญิงเด็กกว่าเขา4ปีแต่เราเห็นอะไร
5: ตบหัวพี่เขาค่ะ
6: ตอนนั้นก็คือเข้าไปเลยไม่กลัวว่าเราจะถูกตบไปด้วย
5: ไม่ค่ะ
6: แสดงว่าหนูดูแล้วว่าเขาเป็นเด็กหนูก็เลยเข้าไปช่วยพี่ชายถูกไหมคะพี่อเล็กคะพอน้องเข้ามาช่วยจัดการเด็กที่มาตบหัวพี่ตอนนั้นพี่อเล็กรู้สึกยังไงคะ
7: ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าม
8: าเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่าเราก็ว่าเอ้าแล้วทำไมเล็กไม่ตบเขาไปล่ะลูกอะไรเงี้ยว่าไม่ตบผมไม่ตบหรอกเดี๋ยวไม่มันจะไม่จบผมไม่อยากมีเรื่องแล้วเล่าไปแล้วมาอ้าวเป็นเด็กรู้สึกป.2อะไรเงี้ยเขาว่าไม่เป็นไรหรอกแม่น้องก็ไม่ได้ตบแรงไม่ได้เจ็บแต่คนนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่เจ็บนะพัวพัว
6: ค่ะแล้วการดูแลกันของพี่น้องคู่นี้มันอบอุ่นนะคะพี่นี้น้องสาวทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายคนนี้เรามาฟังแขกรับแชร์บ้างในวันนี้ค่ะ2มุมนะคะท่านแรกก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่มีภาวะดาวซินโดรมจนสุดท้ายลูกมีความสามารถหลายด้านเลยนะคะทั้งดนตรีการเต้นแล้วก็เป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยส่วนอีกคนนึงค่ะจะเป็นมุมมองของน้องชายที่มีพี่ชายแต่ก็รักแล้วก็ช่วยเหลือพี่ชายเป็นอย่างดีเป็นนักร้องจากเวทีประกวดโกลเด้นซองขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณแม่โสภากับน้องโตโต้ธนเดชสวัสดีค่ะ
9: สว
6: ั
9: สดีคร
10: ับ สวัสดีค่ะ
6: ถามคุณแม่โสภาก่อนนะคะว่าคุณแม่ทำยังไงเมื่อรู้ว่าลูกชายมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมอง
10: ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญ นะคะที่จะมาสอนแม่ถ้าไปสอนลูกอีกทีหนึ่งนะคะการผลักดันอย่างให้ไปเรียนดนตรีให้ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาค่ะ
6: แต่ว่าน้องมีพี่ชายที่คอยช่วยดูแลด้วยใช่ไหมคะแม
10: ่มีค่ะพี่ชายเขาจะเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะคะไปเรียนดนตรีไปเป็นคู่ค่ะ
4: เรียกว่าชีวิตแม่ก็ใกล้ชีวิตคุณแม่เหมือนกัน

0: เพราะว่าก็สนับสนุนทุกอย่างและคอยซัพพอร์ตแล้วลูกโดนแกล้งไหมฮะตอนอยู่โรงเรียน
1: ประจำละค่ะเพราะว่าหน้าลูกเราไม่เหมือนชาวบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาหล่ออย่างนี้นะคะ
0: แล้วแม่รับมือยังไงครับตอนนั้น
1: แม่ก็ไปพบกับครูประจำชั้นแม่ว่าจะขอคุยกับเด็กอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุณครูก็อนุญาตแม่ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าน้องหรือพี่ของหนูเป็นอย่างนี้โดนแกล้งอย่างนี้หนูจะคิดยังไงพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลย
0: ดีจังเลยเนาะ
1: แต่นี่เขาเป็นบัดดี้กันใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: พี่น้องแต่นี่ได้คนที่แกล้งเนี่ยค่ะเป็นบัดดี้ค่ะ
0: ดีจังเลยแล้วโตโต้ล่ะครับโตโต้ในฐานะที่มีพี่ชายใช่ไหมเห็นบอกว่าสนิทกับพี่ชายมาก
2: ใช่ครับ
0: รักกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดพี่ชายเรามีปัญหาแล้วเราต้องคอยซัพพอร์ตจะรับมือยังไง
2: เราพยายามที่จะดูแลเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำแต่มันคือความรักของคนในครอบครัวที่ถ้าเกิดว่าแม่เราไม่ดูแลเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลพี่เราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมากขอแค่เราดูแลเอาใจใส่เขาต่อให้เขาจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการบกพร่องทางร่างกายอะไรก็ตามมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนคนอื่นๆหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพส่วนสำคัญก็คือครอบครัวต้องดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับ
3: ต้องถามโตโต้ว่าถ้าพี่ชายของโตโต้เป็นเหมือนกับพี่อเล็กโตโต้จะดูแลพี่ยังไงคะ
2: ก็ต้องบอกว่าผมคงทำเหมือนกับน้องเอิญเนาะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ฟังน้องเอิญมาตั้งแต่ต้นรู้สึกประทับใจมากๆ มากๆจริงๆเพราะว่าช่วงอายุของน้องกับพี่ชายก็ห่างเหมือนกันเหมือนโต้อย่างเงี้ยก็ห่างกับพี่ชาย12ปีเรามองว่าการที่มีช่วงอายุห่างกันหรือใกล้กันไม่ได้มีส่วนจำเป็นว่าพี่น้องจะดูแลหรือไม่ดูแลกันได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ชายเราเป็นแบบนั้นแล้วคงดูแลเหมือนน้องเอิญเพราะว่าถ้าคนนอกไม่เข้าใจในตัวพี่ชายเรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดคุยเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาหรือไม่สามารถไปมองว่านั่นคือเรื่องที่ผิดได้เพราะว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่สามารถเข้าใจครอบครัวเราได้สิ่งสำคัญคือเราในเมื่อเราเป็นคนในครอบครัวเราสามารถทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเราได้มากกว่าคนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำผมก็คงทำความเข้าใจกับพี่ชายว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาพยายามจะสื่ออะไรให้เรารับฟังหรือคนในครอบครัวรับฟังสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นั่นคือครอบครัวไม่จำเป็นว่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือว่าไม่จำเป็นว่าพี่จะต้องแค่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นอย่างที่โต้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าสิ่งสำคัญมันคือคนในครอบครัวไม่ว่าจะไงก็ตามถ้าเราสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ต่อให้ภายนอกจะร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วความอบอุ่นก็จะอยู่ในบ้านเราครับ
0: เคยมีเหตุการณ์อะไรที่คนในบ้านไม่เข้าใจอเล็กบ้างไหม
4: ก็มีค่ะ
0: อะไร
4: ก็คือตอนนั้นเป็นวันหยุดค่ะ
0: วันหยุด
4: แล้วทีนี้หนูกับพี่เล็กก็เล่นเกมกันแล้วแม่ก็เห็นแม่ก็เลยบอกไม่อยากให้ลูกเล่นเกมทั้งวันก็ให้พวกเราไปหากันทำไมวันนี้ถึงเป็นวันหยุดประวัติของวันนี้คืออะไรแล้วทีนี้พอหนูไปหาแล้วหนูไปบอกแม่หนูก็อธิบายถูกค่ะแล้วพอตาพี่เล็กไปอธิบายกับแม่พี่เล็กเขาก็อธิบายผิดแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปหาใหม่นะจน 3-4 รอบค่ะจนพี่เล็กเขากดดันแล้วพี่เล็กก็เลยร้องไห้ค่ะ

0: ได้ข่าวว่าเราก็พยายามจะช่วยพี่เขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: ก็ไปยืนข้างหลังแม่ค่ะแล้วก็พอบอกว่าเออมันต้องตื้อตื้อก็คือ
0: เหมือนบอกใบ
1: รักไก่อะ
0: รักไก่ไม่ผิดเขาเรียกว่าบอกใบ
1: แล้วทีนี้พี่อะไรเขาก็มองดุแล้วก็บอกว่าไม่ต้องช่วย
2: เออทำไมไม่อยากให้น้องช่วยอะคะ
3: ผมแค่อยากทำเรื่องตัวเองครับ
0: ขอลองก่อน
4: ใช่
0: ไม่ใช่ต้องการแต่ความช่วยเหลือขอลองเองด้วยโอ้ยดีจังเลย
2: เหมือนกับว่าพี่อเล็กจะคิดว่าตัวเองทำได้ถูกไหมแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศความกดดันก็เลยทำให้เล่ายังไงแม่ก็ยังไม่เข้าใจ
5: ความใกล้ชิดของน้องเอิญกับพี่อเล็กนะคะนอกจากการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะน้องที่จะคอยดูแลพี่คอยปกป้องพี่น้องสาวคนนี้ค่ะยังทำให้พี่ชายคนนี้ได้ค้นพบความสามารถในตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: นิทานก็อยากจะฟังให้แม่ทำอะไรก่อนดีคะ
1: เออก็หนูชอบฟังนิทานอะไม่ฟังแล้วมันนอนไม่หลับอะก็แม่แหละเป็นคนเล่านิทานให้เอิญฟังเป็นประจำจนเอิญติดเลย
0: อ้าวนี่เป็นความผิดของแม่หรอคะ
1: เร็วๆสิแม่รีบทำเอิญอยากฟังลูกหมู3ตัว
0: โอ้โหฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วนะฟังตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวแล้วเนี่ยไม่เบื่อหรือไง
1: ไม่เบื่อเอิญชอบนิทานเรื่องนี
2: ้เอิญบ่นอะไรเนี่ยดูการ์ตูนไม่รู้เรื่องเลยอยากฟังนิทานใช่ไหม
1: อ
2: ื
1: ม
0: จริงเหรออ
2: ืม
1: พี่เล็กเล่าเร็วอยากฟังเล่า
2: อ่ะกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีหมูครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันก็จะมี
1: แม่หม
2: ูพี่หมูใหญ
1: ่
2: หมูกลางแล้วก็น้องหมูเล็กใช่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัด
1: อึดอัดเนาะ
2: ใช่เพราะว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยมันอ้วนใช่
1: อ้วน
2: แต่ว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะแม่ก็เลยบอกลูกหมูด้วยความรักว่าเฮ้ยแกไปหาบ้านใหม่อยู่ซะ
1: ทำไมแม่หมูโหดอย่างเงี้ยพี่เล
2: ็กใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะลูกหมูทั้ง3ตัวนะก็เลยต้องออกจากบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กันเริ่มจากพี่หมูใหญ่อ่ะสร้างบ้านโดยใช้ฟางใช่ๆแล้วก็เอากาวตาช้างขี้เกียจน้อยหน่อยก็เลยไปตัดต้นไม้ตะเคียนน่ะใช่เอาต้นไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านแต่น้องหมูเล็กอ่ะขยันที่สุดก็เลยตั้งเตาเป็นเตาขึ้นมาเลยแล้วก็เผาอิฐจะทำอิฐมาสร้างบ้านแต่ว่าสัตว์แถวนั้นอ่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยคิดว่าน้องหมูเล็กอ่ะจะย่างตัวเองเป็นหมูย่างขาย
1: คนแรกก็จะใช้กาวตาช้างติดปากคนที่สองที่ใช้ต้นตะเคียนนี่เหรอคนส
2: ุ
1: ดท้ายก็คิดว่าจะขายหมูย่างอีกอ
2: ่ะใช่แต่ว่านะอยู่มาคืนนึงอ่ะมีหมาป่าผู้หิวโห
1: ย
2: กำลังจะออกล่าเหยื่อมันก็ได้กินลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยพุ่งตรงไปที่บ้านพี่หมูใหญ่แล้วก็ตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแก
1: เฮ้ยแกเล็กไม่เอาดิเล่างี้ดิตกใจอ่ะไม
2: ่ฟังต่อเปล่า
1: ฟังแต่ไม่เอาลงนี้แล้วนะตกใจ
2: หมาป่าก็เลยตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแกออกมาให้ฉันกินสิพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าฟันไปเถอะแกบ้านฉันน่ะใช้กาวตาช้างนะไม่หลุดหรอกแต่พอหมาป่าได้ยินอย่างนั้นอ่ะหมาป่ามันก็เลยหัวเราะใช่แล้วก็หมาป่ามันก็เลยบอกว่าหมาป่ามันเป็นหมาป่ามันเป็นหมาป่าที่มีความรู
1: ้โอ้ย
2: ใช่มันก็เลยบอกกลับไปว่าเดี๋ยวฉันน่ะจะใช้ยาล้างเล็บอ่ะทาบ้านให้กาวตาช้างละลายให้หมดเลย
1: โอ้ย
2: ใช่แล้วบ้านพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยพังคลื่นลงมาพี่หมูใหญ่ก็เลยต้องหนีไปหาหมูกลางแต่แล้วนะหมาป่ามันก็ยังไม่หยุดมันก็เลยตามไปแล้วก็ตะโกนบอกหมูกลางอีกว่าบ้านไม้แค่เนี้ย

0: ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะหมูบางหมูกลางอะ ก็เลยบอกกลับไปว่าบ้านไม้อะอาจจะทำอะไรแกไม่ได้ แต่ไอ้สิงที่สิงอยู่ในไม้อะจัดการแกได้แน่ เสร็จแล้วอะนางตะเคียนอ่ะก็เลยออกมาจากไม้ตะเคียนแล้วก็ออกมาต่อสู้กับหมูป่าเฮ้ยออกมาต่อสู้กับหมาป่า
1: หมูป
0: ่
1: า
0: แต่ว่าบังเอิญหมาป่ามันไม่ได้เก่งแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันดันเก่งไสยศาสตร์ด้วยใช่มันก็เลยหยิบใบไม้อ่ะแล้วก็ออกมาพ่นเสกเป็นต่อเป็นแตนต่อสู้กับหมาป่า
1: โอ้ยนี่หมาป่าหรือ
0: ต่อสู้กับไม้ตะเคีย
1: นนี่หมาป่า
0: ต่อสู้กับไม้ตะเคียนอ่ะจนชนะเลย
1: โอ้ยนี่หมาป่าหรือว่าขุนแผนอ่ะ
0: นั่นแหละเสร็จแล้วอ่ะพี่หมูใหญ่อ่ะกับพี่หมูกลางอ่ะก็เลยต้องหนีไปหาบ้านอิฐของน้องหมูเล็กแต่ว่าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านอิฐลงได้นะ
1: ยังไงอ่ะ
0: แต่ว่าน้องหมูเล็กอ่ะอยู่ดีๆอ่ะก็เลยตะโกนออกไปหาหมาป่าว่าเชิญเข้ามากินพวกเราได้เลยจ้า
1: เฮ้ยก็ตะโกนกินนี
0: ่นั่นแหละพอหมาป่าได้ยินอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็เลยประมาทเปิดประตูพรวดเข้ามาเสร็จแล้วอ่ะกับดักที่อยู่ข้างบนประตูก็เลยล่วงลงมาทับหมาป่าหมาป่าก็เลยตาย คืนนั้นแหละลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยมีเมนูเด็ด เป็นเนื้อหมาป่า กินกัน จบ
1: โอ้ยสุดยอดไปเลยพี่เล็กคิดได้ไงเนี่ย
2: ถามทิกทักอะไรกันคะ2พี่น้อง
1: โอ้ยแม่ก็ดูพี่เล็กสิเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวเวอร์ชั่นพิสดารแบบสนุกมากเลยอ่ะแม่
2: ดีเลยงั้นต่อไปให้พี่อเล็กเล่านิทานให้ฟังทุกวันเลยเน
0: า
2: ะ
0: เ
1: ฮ้ยแม่คิดอะไรออกแล้วว่าจะให้พี่อเล็กทำอะไรดีเป็นนักแต่งนิยายออนเลย
0: โอ้ยไม่เอาพี่ทำไม่เป็นนะสมัครก็ไม่เป็นด้วย
1: โอ้ยพี่อเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจัดการเองพี่อ่ะแค่คิดแล้วก็เขียนแค่นั้นก็พอแล้ว
0: แต่ว่าพี่ก็เขียนผิดถูกๆนะ
2: ไม่ต้องกังวลเลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยพรูฟให
1: ้สุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพี่ชายเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังแล
0: ้วเดี๋ยวเอิญใจเย็นๆก่อนดิ
2: แหมเอิญเจ้ากี้เจ้าการหาอาชีพให้พี่เขาเนาะแล้วตัวเราล่ะอยากเป็นอะไรฮะ
1: เอิญก็จะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดค่ะแม่เพราะว่าเอิญอยากสอบเข้าหมอค่ะ
2: ฮะไม่เคยเห็นจะมีแววเลยทำไมอยากเป็นหมอล่ะลูก
1: ก็ถ้าเอิญไม่สอบเข้าหมอแล้วต่อไปใครจะดูแลพี่อเล็กต่อคะพอพวกเราโตขึ้นคุณหมอที่ดูแลพี่อเล็กก็ต้องแก่ลงก็ต้องเป็นหน้าที่เอิญแล้วปะคะที่ต้องดูแลพี่อเล็กต่อไป
2: นี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่เห็นรู้ตัวเลยแต่ก่อนนี่เป็นเครื่องช็อตอยู่เลยนั่นเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังช็อตได้ค่ะแม่มาโล
2: แต่ว่าก็เอิญอยากเป็นหมอเพิ่มไงคะ
0: ขอบใจนะเอิญ
1: โอ๊ยไม่ต้องมาทำซึ้งกันหรอกค่ะพี่อเล็กอะไปเตรียมบัตรประชาชนมาเลยนะคะส่วนแม่ไปหาทะเบียนบ้านมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะพาทั้งสองคนไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็จะให้พี่อเล็กสมัครเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังเลย
2: จ้าได้จ้า
3: ค้นพบความสามารถของพี่ชายจากการชอบฟังนิทานของตัวน้องสาวนิทานที่พี่อเล็กเล่าให้น้องฟังนี่ก็คือจินตนาการเองมันไม่เหมือนกับลูกหมู3ตัวที่เราเคยอ่านเลย
2: พี่เลยเขาคิดเลือกขึ้นมาใหม่เองหมดเลยค
4: ่
2: ะ
4: ใหม่เลยไม่ได้อิงเรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินด้วย
2: ใช่ค่ะ

0: ันแบบพี่เลยเขาก็จะเล่าเรื่องที่มันยาวมากๆแบบ
1: แต่สนุก
0: แต่สนุกค่ะ
2: พี่อเล็กคะตอนที่เล่าอะค่ะคิดเรื่องหรือว่ามีวิธีการทำยังไงให้นิทานน่าสนใจ
3: ดูจากการ์ตูนที่ผมชอบดูครับพวกช่องต่างๆเนี่ยเพราะตอนเด็กอะคือแม่ผมเล่นเกมไงเมื่อตันถึงแบบไม่ให้เด็กของเล่นเกมผมก็เลยไปดูการ์ตูนแทนไงเพื่อแบบไม่ให้ตัวเองเบื่ออะไรเนี่ย
2: ค่ะ
3: ก็เลยกลายว่าผมว่าแบบเอาตัวละครที่ผมแบบคิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นของผมไงค่อยเล่าให้ฟังครับ
2: มาผสมผสาน
3: ครับ
2: จากสิ่งที่เคยดูแล้วก็มาบวกกับจินตนาการของเรา
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: เราก็เล่าให้น้องฟังน้องชอบไหมคะ
3: ก็ชอบอยู่นะก็ไม่เคยแบบว่าไม่ชอบอะไรเนี่ย
2: แล้วพอพี่อเล็กเริ่มเล่านิทานให้น้องฟังอะค่ะแม่สังเกตเห็นพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมจากน้องจากตัวน้องบ้างคะ
4: เขาก็เริ่มพูดเหมือนมีคำเชื่อมอะสันธานเหมือนแบบที่ซึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นหรือบางทีเล็กเขาเล่าแล้วบางทีเอิญเขาไม่เข้าใจเอิญเขาก็จะเหมือนแบบทวนไงว่าแบบนี้ใช่ไห
2: ม
4: มันก็เลยจะกลายเป็นฝึกคำนั่นแหละจากการฝึกคำพูดที่ถูกต้องให้คนนี้ฟังนี่ก็จะมันแปลว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นวิธีการว่าเขาพูดเริ่มดีขึ้นนะคะ
2: สื่อสารได้ดีขึ้น
4: ใช่ใช่
2: น้องเอิญล่ะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ชายไหมคะ
0: ก็คือพี่เล็กเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็แบบก็อย่างที่แม่บอกว่ามีคำเชื่อมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ
1: หนูก็เลยมีไอเดียว่าพี่อเล็กควรจะเขียนนิยายในเว็บไซต
0: ์ใช่ค่ะ
1: แล้วอะไรถึงมั่นใจว่าพี่อเล็กทำได
0: ้หนูเห็นพี่อเล็กเขาดูแบบตั้งใจเล่ามากหนูคิดว่าพี่อเล็กเขาน่าจะทำได้เงี้ยค่ะน่าจะมีความตั้งใจในการทำอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: อเล็กความตั้งใจนี่เพียงแค่อยากให้น้องหลับเราจะได้พักผ่อน หรือว่าสนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วย
3: สนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วยครับ
1: เชีย
2: ร์แล้วพอน้องบอกว่าอยากจะให้พี่เป็นนักเขียนนิยายออนไลน์อเล็กรู้สึกยังไงคะ
3: ก็รู้สึกดีเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอะไรแบบระบายความรู้สึกของตัวเองครับผ่านตัวอักษรอะไรเนี่ย
2: ค่ะ
3: เป็นเรื่องราวไงครับเอามาแต่งแล้วก็แบบว่าใส่เป็นตัวของเราไปด้วยครับ
2: ค
3: ือเรื่องแรกที่ผมทำอ่ะผมเขียนไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมป๊อปใครสักคนหนึ่งผมก็เลยลบไปไงผมก็ไม่ได้เขียนมาเป็น1ปีสุดท้ายผมก็กลับมาเขียนรอบนึงโดยเขียนเป็นชื่อเรียกว่าเปเปอร์ฮาร์ดครับนี่คือ
2: แล้วใส่กระดาษ
3: ใช่คร
2: ับ เปเปอร์ฮาร์ดนี่เขียนมากี่ตอนแล้วคะ
3: ประมาณ30ตอนครับ
2: 30ตอน
3: แต่ปลอดไม่ครบครับ
2: แล้วมีผู้ติดตามเยอะมากนะคะมากกว่า 100,000 คนอเล็กรู้สึกยังไงคะที่มีคนคอยตามอ่านนิยายของเรา
3: ก็รู้สึกว่ามีคนอ่านก็รู้สึกดีครับไม่แบบดีใจได้มากครับ
1: แล้วอเล็กเคยมีความฝันไหมว่าตอนโตขึ้นมาอยากทำอะไร
3: ด้วยความที่ผมชอบดูการ์ตูนแล้วก็แบบบวกกับการเขียนอยากผมเลยผมก็เลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับ
2: น้องเอิญจากในละครเราได้เห็นว่าความฝันของน้องเอิญก็คืออยากจะเป็นหมอสาเหตุสำคัญที่อยากเป็นหมอเหมือนในละครเลยไหมคะ
0: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คืออยากดูแลพี่หนูอยากเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยค
4: ่
0: ะ
4: ใช่เขาอยากเป็นจิตแพทย
1: ์เมื่อกี้ผมน้ำตาไหลเลยตอนดูกับคำแค่ว่าที่แม่ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นบอกว่าแล้วถ้าทุกคนแก่ไปใครจะดูแลพี่ไม่เคยมีใครบังคับเขาเลยนะเขาเลือกของเขาเองอะและโดยเฉพาะอเล็กเองเป็นคนพูดว่าขอลองเองก่อนขอทำเองก่อนมันเป็นความรักที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์มากที่พี่น้องทุกคู่ควรจะมีอะ
2: ต้องถามน้องเอิญว่าครอบครัวคุณแม่สอนหนูยังไงหนูถึงรักพี่ชายขนาดนี้
0: แม่ก็จะให้หนูกับพี่ชายอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็จะแบบเป็นความห่วงใยที่มีให้กันรักกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้หนูมีความผูกพันกับพี่เขามากๆอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากเป็นจิตแพทย์
1: แม่เคยต้องบังคับให้น้องรักกันไห
4: มไม่ค่ะ
1: เขาซึมซับรักกันเองทั้งพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี่
4: ใช่เขาจะห่วงใยกันเขาจะรู้ว่าอันเนี้ยเอิญชอบอันนี้เอิญไม่ชอบนะคะที่เล็กก็จะรู้ว่าอันไหนเอิญชอบไม่ชอบ
2: เป็นหลายๆบ้านก็จะต้องบอกลูกว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะเรามีกันอยู่แค่นี้นะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะมารักเรา
1: ลักษณะเหมือนบ้านนี้ไม่ต้องสอนอย่าง
2: นั้นไม่ต้องสอน
4: อาจจะอย่างที่เอิญบอกเขาอาจจะเห็นพี่อะไรเงี้ยว่าแบบพูดกับคนไม่รู้เรื่องนี่แม่คิดเองนะว่าอาจพูดกับคนไม่รู้เรื่องเอิญก็พยายามสื่อแล้วก็คงจะเป็นความผูกพันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมันก็ซึมมาเรื่อยๆ

0: งั้นถามเอิญทำไมเอิญถึงรักพี่ชายคนนี้ขนาดนั้น
1: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขามาตลอดแล้วมันแบบมีความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็นิสัยดีมากๆใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
0: อเล็กแล้วลูกทำไมอเล็กถึงรักน้องคนนี
2: ้ก็แบบว่าพออยู่ด้วยกันนะครับทั้งแบบน้องก็ด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนได้ด้วยกันนะครับ
0: คือความผูกพัน
2: ใช่ครับ
3: แล้วอเล็กรู้สึกยังไงที่น้องสาวคนนี้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พี่อเล็กพยายามสื่อสารแล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟัง
2: ก็แบบรู้สึกดีครับเพราะว่าปกติเวลาผมคุยกับถ้าคนอื่นเขาแบบพูดว่าไม่เข้าใจผมก็แบบว่าแม่จะพูดไง
0: แม่ครับในฐานะคุณแม่ผมเป็นพ่อแม่กันแล้วอยากรู้มากเลยวันนึงที่เราได้ยินลูกเราอายุ12หันมาพูดว่าหนูอยากเป็นหมอ
4: ก็น้ำตาก็ร้องไห้เหมือนกันว่าแบบมันคิดได้ไงวะคิดแบบนี้นะตอนแรกแค่ว่าเป็นหมอก็คือก็เป็นหมอแต่เขาว่าไม่ใช่เขาจะเป็นจิตแพทย์แม่ก็ว่าก็ทำตามความฝันของลูกนะอะไรเงี้ยถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียส
0: เมื่อกี้ตอนผมดูละครผมอิจฉาครอบครัวนี้มากเลยที่น้องเอิญคิดอย่างนั้นนะเป็นผมนะ
1: ค่ะ
0: รู้สึกอย่างนั้นไหมฮะแขกรับแชร์ครับจริงๆคือถ้าเกิดวันนึงเราเป็นครอบครัวหรือว่ามีลูกขึ้นมาแล้วลูกเราคิดอย่างนี้กับลูกเราอีกคนนึงอ่ะพ่อแม่ตายตาหลับเลยนะเพราะลูกรักกันอ่ะ
3: แล้วจะดูแลกันด้วยถามน้องอเล็กนิดนึงเมื่อกี้ที่คุยเรื่องของจิตแพทย์ความรู้สึกของพี่ชายอะค่ะเป็นยังไงที่เมื่อรู้ว่าน้องคนนี้อยากจะเป็นหมอเพราะว่าอยากจะดูแลพี
2: ่ดีใจที่น้องสาวตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ
3: แล้วเหตุผลสำคัญก็คือจะได้มีโอกาสในการดูแลพี่ชายด้วย
2: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่อเล็กนะคะถามคุณแม่ค่ะคุณแม่มีวิธีการค้นหาสร้างโอกาสให้กับลูกยังไงคะแม่ถึงไปเจอความสามารถของลูกชาย
1: จริงๆแล้วความสามารถของลูกนะคะคือพี่ชายเขามากกว่าค่ะที่เขาช่วยสอนช่วยพาไปไหนตอนไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็เขาขอเรียนนะคะแม่ก็ส่งเสริมให้เขาไปเรียนนะคะค่ะความสามารถทางด้านกีฬาเนี่ยค่ะเวลาน้องขอไปกับพี่เขาชอบเล่นกีฬาเล่นโบว์ลิ่งเขาขอไปด้วยพี่เขาไม่อายนะคะเขาก็พาไปทุกครั้งค่ะว่าพาให้ไปโยนโบว์ลิ่งด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเล่นเนี่ยเขาก็ไปเรียนดนตรีแล้วก็ไปเกาะที่ห้องเต้นนะคะขอเรียนเต้นนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นครูสอนเต้นอยู่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ชายเขาอะค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาพาไปตลอดเขาขอไปทุกครั้งเขาก็ให้ไปทุกครั้งค่ะน้องอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณสัก10 ขวบอะค่ะ
2: โตโต้ละครับในมุมของโตโต้คือถ้าสมมติว่าเราเป็นน้องถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราต้องสนับสนุนพี่เราจะดูแลพี่ยังไง
3: ของโต้ก็คือมีลักษณะคล้ายๆน้องเอิญกับน้องอเล็กเหมือนกันที่พี่น้องมีการช่วยกันผลักดันความสามารถของกันและกันอะไรเงี้ยของโต้ว่าน้องเรามีความสามารถนะร้องก็ร้องเพลงเพราะนะร้องก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโต้ก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าพี่เราไม่ทําแบบนั้นครอบครัวเราไม่ทําแบบนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเราร้องเพลงได้หรือร้องเพลงโอเคแล้วก็มองว่าทุกๆคนเนี่ยมีความสามารถติดตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครมีความสามารถแบบไหนอาจจะได้เกิดการผลักดันจากตัวเองคนรอบตัวแต่ในกรณีของโต้แล้วก็ของน้องเอิญหรือว่าของน้องอเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผลักดันของพี่กับน้องที่ช่วยให้ความสามารถนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำให้ความสามารถเหล่านั้นมันทำมาเป็นอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ
0: กลับมาที่นิยายของน้องอเล็กน้องอเล็กจะขึ้นต้นอย่างที่บอกว่านิยายนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนของคุณแม่แล้วก็น้องสาวแล้วคุณแม่กับน้องก็เป็นคนที่ช่วยแก้ไขคำผิดให้ทำไมถึงเลือกขึ้นต้นแบบนี้บางคนอาจจะปกปิดไม่อยากจะบอกคนอื่นอยากจะให้เห็นว่าเป็นความสามารถของตัวเราแต่น้องอเล็กไม่คิดแบบนั้น
4: เพราะว่าคือผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวไงผมก็บอกว่าอยากจะขอบคุณที่แม่กับช่วยผมไว้ครับแบบมาช่วยแบบแก้คำผิดนะเวลาผมสะกดผิดอะไรนะครับก็เป็นแบบการขอบคุณนะครับ

0: แล้วเอิร์นนะครับเอิร์นรู้สึกยังไงที่พี่อเล็กเขาให้เครดิตเรา
1: ก็รู้สึกดีใจที่พี่อเล็กไม่ลืมเรา
0: อะอเล็กครับพี่ขอถามหน่อยอเล็กเคยคิดไหมว่าสมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่มีน้องเอิร์นอเล็กคิดว่าทุกวันนี้อเล็กจะเป็นยังไง
2: ก็ถ้าไม่มีเอิร์นผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมสามารถดูแลตัวเองได้ครับถึงจะแบบไม่ได้แบบถึงขั้นดูแลตัวเองได้ก็ตามอะแต่ถ้าสมมติว่าแบบแต่งงานไปมีลูกแล้วผมก็สามารถไปอยู่กับเขาได้ครับแบบไปช่วยเขาเลี้ยงลูกอะไรเนี้ยทำงานบ้านอะไรเนี้ย
3: ทำงานบ้าน
0: โอ้ช่วยทำงานบ้าน
3: โอ้ถ้าน้องเอิร์นแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไปช่วยดูแลลูกของน้องเอิร์นได
2: ้ครับ
3: โอ้น่ารักมากแล้วเวลาที่ที่อเล็กมีปัญหาน้องเอิร์นช่วยพี่แก้ปัญหายังไงคะ
1: ก็จะแนะนำพี่อเล็กเขาค่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้พี่อเล็กก็คือให้พี่อเล็กเขาไปทำเองค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเวลาพี่อเล็กมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยพี่อเล็กก็จะมาระบายให้ฟัง
3: ก็คือแนะนำเพราะว่าพี่อเล็กเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเหมือนก็อยากทำอะไรให้ได้ด้วยตัวเอง
1: ใช่ค่ะ
3: ตอนนี้น้องเอิญ12พี่อเล็ก16ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาหน้าจะต้องแยกโรงเรียนถูกไหมคะน้องเอิญไม่ห่วงพี่ไม่คิดถึงน้องหรอคะ
1: ก็เป็นห่วงค่ะ
3: พี่อเล็กล่ะคะ
2: จริงมีปัญหาเพราะว่าตอนผมมีเพื่อนแล้วครับ
3: อ๋อปัญหามันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆเพราะว่าตอนนี้อเล็กมีเพื่อนแล้วค่ะ
0: แต่เหตุผลที่ต้องแยกโรงเรียนเพราะน้องเอิญอยากทำตามความฝัน
4: ใช่ค่ะก็ไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วน
0: ครับที่พอเสร็จมาจะเป็นจิตแพทย์โอ้สุดยอดอ่ะจนถึงทุกวันนี้การรักษาตัวอเล็กเป็นยังไงครับเพราะว่าเขากำลังจะขาดบัดดี้ไป
4: ตั้งแต่เล็กเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายสื่อสัมภาษณ์เขาแล้วก็โรงเรียนก็เห็นความสามารถพิเศษก็เลยไปติดประกาศที่โรงเรียนเพื่อนๆก็รู้จักก็มาทักแล้วก็เหมือนแบบมาแซวว่าเขียนยังไงนะแล้วก็คุณครูก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปว่าเอ้ยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าเพื่อนก็มีเพื่อนอะค่ะรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เลยความรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบอยากคุยกับเพื่อนแล้วแล้วก็อย่างที่บอกที่เขาเขียนนิยายอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นการฝึกการพูดการเรียงประโยคซึ่งเขาก็ถือว่าทำได้ดีเขาก็บอกว่าไม่มีเอิญเขาก็โอเคเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเง
3: ี้
4: ย
0: ถึงวันนี้แล้วดีกว่าอเล็กอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี้ที่ทั้งดูแลทั้งคอยปกป้องทั้งคอยเป็นเครื่องแปลภาษาส่วนตัวดูเรามาตลอด
2: ผม
0: มีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมครับ
2: ก็ผมอยากจะบอกของคุณเอิร์นที่คอยช่วยผมเหลือมาตลอดจริงแบบว่ารู้จะทำอะไรให้เอิร์นดีครับแต่ผมก็ขอบคุณมากครับคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ
0: พี่ชอบตรงครับว่าไม่รู้จะคืนให้ยังไงแต่รู้ว่าขอบคุณมาก
3: เออล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
1: ก็อยากบอกให้พี่เล็กทำสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขต่อไปแล้วหนูก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เล็กอยู่แบบนี้ตลอดค่ะ
3: โอ้น่ารักจังแม่ล่ะคะอยากจะพูดอะไรกับลูกทั้งสองคนบ้างคะ
4: ที่อย่างที่บอกก็คือเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่ดีก็เป็นนักเขียน อยากเป็นนักเล่านิทานเนี่ยเป็นเขียนการ์ตูนแม่ก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ส่วนอีกคนนึงก็เซอร์ไพรส์ว่าอยากจะเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อะไรที่เป็นส่วนที่ดีๆที่จะต้องซัพพอร์ตเขาก็จะต้องทำต่อไป
0: แม่ช่วยให้กำลังใจดีกว่ากับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีเด็กพิเศษในบ้าน
4: คือหนึ่งเราต้องสังเกตลูกของเราว่าลูกของเราเป็นอะไรแล้วก็เสียใจได้ค่ะแต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกกำลังรอเราอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ต้องรีบทำเพราะเวลามันจะเดินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือไม่อยากให้เก็บเด็กพิเศษอยู่ในบ้าน
3: อ
4: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบกรรมเวรหรืออะไรเงี้ยบางคนคิดว่ามันฉันคงทำกรรมไว้ลูกฉันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้วช่วยเขา
3: ถามแขกรับแชร์ถามคุณแม่ค่ะ ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่แม่อยากจะแชร์ในฐานะที่แม่ก็มีประสบการณ์ในการดูแลลูกเหมือนกันเชิญค่ะ
5: ขอบคุณนะคะที่ครอบครัวคุณแม่เนี่ยค่ะเข้าใจลูกๆแล้วก็น้องเอิญก็เข้าใจพี่อยู่ด้วยกันแบบความเข้าใจและก็มีความสุขนะคะเด็กพิเศษของเราเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเขาอยากให้เราเข้าใจเขาถ้าเราเข้าใจเขาเราจะพัฒนาเขาได้ดีค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาเป็นปัญหานะคะต้องคิดว่าเขามาให้เราแก้ไขแล้วก็เราจะอยู่อย่างมีความสุขอะค่ะ
0: โตโต้แล้วครับ
6: ความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆที่มีลูกน่ารักทั้งสองคนเลยจากที่ฟังมาน้องมีความคิดความอ่านที่โตกว่าอายุไปมากแล้วเขามองไปถึงอนาคตอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โต้อยากจะฝากถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีลูกหรือมีหลานที่บกพร่องทางร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยอย่างที่โต้ย้ำไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณแม่บอกว่าเสียใจได้แต่สิ่งที่ทำได้คืออยากให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสายตาคนรอบนอกคนต่างครอบครัวไม่ได้โหดร้ายเท่ากับคนในบ้านถ้าคนในบ้านมองลูกของตัวเองผิดแปลกไปอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเขาบกพร่องทางกายแล้วอย่าให้เขาบกพร่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างหนึ่งที่ว่าครอบครัวหน้าที่ของการดูแลไม่ใช่แค่กับพ่อกับแม่พี่น้องก็สามารถดูแลกันได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกำลังใจความเข้าใจสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงได้ครับ
0: ครับจริงๆนะเบื้องหลังทุกความสำเร็จคือครอบครัวที่คอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขของทุกๆคนในครอบครัวและที่สำคัญคือยิ่งตรงที่ว่าเป็นเด็กพิเศษถูกรังแกมาด้วยแต่เน้นย้ำถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากผู้ปกครองทุกๆท่านเน้นกับลูกตัวเองว่าถ้าเกิดมีเด็กพิเศษเรียนอยู่กับเราอย่าไปรังแกเขาเลยคือแค่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็น่าจะเหนื่อยกว่าเราแล้วล่ะให้กำลังใจเขาดีกว่าให้กำลังใจเขาคอยช่วยเหลือเขาเพื่อหลายๆคนไม่อย่างที่คุณแม่บอกไม่จะอยากให้ลูกออกมานอกบ้านแต่บางคนไม่กล้าสู้พอลูกโดนรังแกที่โรงเรียนเก็บกลับเข้าบ้านให้โอกาสคนเหล่านี้ในสังคมไม่แน่อนาคตคุณอาจจะมีนักอัจฉริยะอีกหลายๆด้านที่เป็นเด็กพิเศษก็ได้เราไม่มีวันรู้อย่าให้บ้านเป็นเพียงแค่เซฟโซนของเขาให้สังคมเรานี่แหละเป็นเซฟโซนของเขาด้วยและอยากให้ทุกครอบครัวรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขแบบครอบครัวนี้ครับ
3: ค่ะเชื่อว่าเทปรายการวันนี้จะเป็นพลังใจที่ดีสำหรับทุกครอบครัวนะคะที่อาจจะมีเด็กพิเศษอยู่แล้วก็ต้องดูแลได้เห็นว่าความทุ่มเทความรักความเอาใจใส่เนี่ยมัน

0: ้ในรายการทบตัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: น้องน่ารัก
2: น้อง
1: น
2: ่
1: ารัก
2: พ
1: อ
2: ที่มาก
0: ขอให้เอิ
3: ญ
0: ได้
3: บ้างไปนั่งคุยกับลูกพี่บ้างนะตีกันจับเลยตอนนี้กำลังมันเลย
4: สองสาม
3: สองสาว
4: เป็นนั้นเด็ก
3: ๆมีฟอร์มมีฟอร์มหน่อยอ่ะ
4: ตีพี่คิ้วแตกประจำเลย
3: อยากฟังอเล็กอ่านนิทานได้ไหมของเขาเองได้ไหมล่ะ
5: กาลคาเนตในโลกแห่งดึกได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่โลกกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตได้พบสิ่งที่เรียกว่าพลังทางเกิดจากการควบคุมจิตวิญญาณแท้ตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งลักษณะของจิตวิญญาณเป็นแสนละประจำตัวของแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์ข้าวฝันเกิดขึ้นความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนสิ่งมีชีวิตลุกขึ้นมาต่อสู้กับความมืดแต่ก็ปรับประโยชน์ความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนปลายแสงสว่างครับ

0: ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืน
1: ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบกับประชาชนโดยตรงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาทั้งปัญหาสุขภาพจิตของลูกหนี้ปัญหาสังคมที่คนถูกกดดันจากภาระหนี้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งยังมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพระบบการเงินรัฐบาลตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องปัญหาหนี้สินได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบให้ประชาชนทุกกลุ่มด้วยการทำให้เกิดหนี้ที่เป็นธรรมสร้างระบบนิเวศทางการเงินคืนเงินกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีจัดทำโครงการมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมทั้ง76จังหวัดบูรณาการทำงานร่วมกับทุกกระทรวงทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินภายใต้ปรัชญาที่จะไม่ขัดต่อวินัยทางการเงินและไม่ทำให้เกิดภาวะภัยทางจริยธรรมของผู้มีภาระหนี้สินโดยเป้าหมายคือการสร้างความตระหนักรู้และเลือกใช้การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทซึ่งต้องเกิดจากความสมัครใจและเกิดความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในการยุติข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพุทธศักราช2562โดยเน้นหลักการไกล่เกลี่ยคือทางออกที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาหนี้แบ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องและการไกล่เกลี่ยหลังมีคำพิพากษาเพื่อให้ประชาชนที่เป็นลูกหนี้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลดคดีความเข้าสู่กระบวนการศาลกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกรมบังคับคดีและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษากยศ.และสถาบันการเงินกว่า23แห่งเดินหน้าจัดงานมหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมเพื่อให้ลูกหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหนี้เช่าซื้อรถยนต์หนี้สินข้าราชการหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ผิดนัดชำระหนี้เข้าเกณฑ์จะถูกฟ้องดำเนินคดีหรือไม่มีกำลังผ่อนชำระตามสัญญาได้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหนี้ปรับโครงสร้างหนี้และรู้สิทธิตามกฎหมายนอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์และให้คำปรึกษาทางกฎหมายบริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและหลังศาลมีคำพิพากษาจัดเวทีเสวนาสร้างความตระหนักรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้การวางแผนและสร้างวินัยทางการเงินให้ประชาชนเป็นเกราะป้องกันปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
2: ช่วยได้เยอะเลยครับคือจากที่โครงสร้างหนี้ครั้งนี้ครับคือมันช่วยลดเบี้ยปัดครับเราใช้แต่ชำระแต่เงินต้นเข้าไปนะครับนั่นคือว่าโอเคนะครับก็คือครับคือทำให้เรารู้สึกว่านี่อยากจะพยายามใช้หนี
0: ้ทุกคนที่เป็นหนี้นะร้องไห้เสียใจกันทุกคืนการที่มาเนี่ยมันเหมือนแค่แสงสว่างนิดเดียวเท่านั้นเองซึ่งเราไม่ได้ตั้งความหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะช่วยเราได้เราไม่ได้ตั้งความหวังเลยแต่เรามาเพราะว่าอย่างน้อยมันแค่แสงสว่างน้อยๆเล็กๆแค่ที่เท่าๆที่เราเห็นที่เรามีเท่านั้นเองอะค่ะเวลาที่เขามีจัดแก้ไขหนี้นอกระบบน้ำก็อยากให้ทุกคนได้มากันถึงว่าจะมีโอกาสเพียงเล็กน้อยแต่ควรมา

0: เผื่อว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีของชีวิตที่ว่าทำอาจจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอาจจะพอจะมีคนที่เข้าใจดีที่เขาเมตตาที่เขาช่วยเหลือให้เราไปอยู่ในระบบได
1: ้มหกรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมจึงนับเป็นหนึ่งในความตั้งใจที่ต้องการเห็นคนไทยหลุดพ้นจากการเป็นหนี้ของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีด้วยการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถฟื้นฟูลุกขึ้นและเริ่มใหม่ได้ลดปัญหาความขัดแย้งหรือข้อพิพาทเพื่อให้เป้าหมายการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนของรัฐบาลประสบความสำเร็จเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับระบบการเงินของประเทศและสร้างความแข็งแกร่งให้กับเศรษฐกิจไทยต่อไปคุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
2: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีเอกฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบกันธมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจใช่ไหมเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมแบบนี้แต่อยากได้ก็อยากได้เป็น50,000แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรแบบนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรแบบนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูเออก็รู้สารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยได้ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นเออก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: จากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

าถึงบัดนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

0: ทานชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่าก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินลงมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่บรรยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆเนี่ยมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ฉันเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10 ชั่วโมงมันทรมานมาก

ผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะครับผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะอีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการคือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

คดีปกครองตอนขุดทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นน้ำท่วมที่ดินจนเสียหายแบบนี้ใครต้องรับผิดคดีนี้เป็นเรื่องของป้าพุทธซ้อนซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินแปลงหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ไม่ยอมขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของป้าพุทธซ้อนพอดีเมื่อฝนตกหนักหรือในช่วงฤดูฝนทำให้น้ำไหลเข้าท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนได้รับความเสียหายป้าพุทธซ้อนขอความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่อย่างใดจึงร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและได้รับหนังสือตอบกลับมาว่าป้าพุทธซ้อนไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาทั้งที่ไม่เคยได้รับการประสานงานจากฝ่ายใดทั้งสิ้นป้าพุทธซ้อนจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้องค์การบริหารส่วนตำบลผู้ถูกฟ้องคดีปิดทางระบายน้ำเดิมที่ขุดไว้แล้วทำการขุดทางระบายน้ำใหม่เป็นการถาวรพร้อมทั้งให้วางท่อระบายน้ำที่ขุดนั้นกลับที่เดิมเพื่อไม่ให้น้ำท่วมขังในที่ดินของป้าพุทธซ้อนและให้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นค่าถ่ายยกร่องสำหรับปลูกปาล์มน้ำมันเป็นเงิน 7,800 บาทศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าการที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ขุดลอกทางระบายน้ำให้เสร็จสิ้นในคราวเดียวโดยหยุดดำเนินการตรงบริเวณหน้าที่ดินของผู้ฟ้องคดีเป็นเหตุโดยตรงที่ทำให้น้ำท่วมขังในที่ดินของผู้ฟ้องคดีและทำให้ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีว่าจ้างไถยกร่องเตรียมไว้เพื่อปลูกปาล์มน้ำมันได้รับความเสียหายการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าหากขุดลอกทางระบายน้ำไม่เสร็จสิ้นในคราวเดียวอาจทำให้น้ำท่วมขังที่ดินของผู้ฟ้องคดีได้จึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีเสียหายอันเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน 5,000 บาทภายใน60วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดศาลปกครองของประชาชน www.admincorp.go.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569กันครับในวันนี้ครับประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทั้งนี้ครับเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับมีพื้นที่บางส่วนของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีสระบุรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับในวันนี้นะครับประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นจากช่วงต้นสัปดาห์อย่าลืมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศเป็นประจำด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
0: ่นายอย่าเสียงดังสิ
2: โหอุ๊ยนักประดาน้ำเข้ามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ้าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: ฏิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ

0: ายเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
1: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
1: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
1: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่ไหนไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองท่านใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
1: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับ นอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
0: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าหาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอาลักษณ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คน

ในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26 มิถุนายน

0: อยากทราบว่าหน่วยงานไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
1: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ2รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

ีปกครองวารคำกับสารปกครองในวันนี้จะนำคุณผู้ชมมาพบกับช่วงพิเศษนั่นคือช่วงพลคำจากคอมเมนต์ค่ะของคุณผู้ชมในช่อง YouTube ของเราที่อยากให้เล่าความหมายและอธิบายความให้กระจ่างของคำต่างๆในคดีปกครองค่ะมาเริ่มคำแรกกันเลยค่าธรรมเนียมศาลโดยปกติการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลค่ะยกเว้นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นที่ฟ้องขอให้ศาลสั่งให้มีการชดใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละ2ของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน 200,000 บาทค่ะสำหรับทุนทรัพย์ส่วนที่เกิน50ล้านบาทขึ้นไปคิดในอัตราร้อยละ 0.1 ค่ะซึ่งหากชนะคดีศาลก็จะคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือบางส่วนตามส่วนแห่งการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีค่ะหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือหากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ค่ะเมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ค่ะและคำถัดไปค่ะผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำหรืองดเว้นการกระทำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กฎหมายกำหนดค่ะและต้องเป็นผู้มีความสามารถตามกฎหมายนะคะถ้าเป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถจะดำเนินคดีได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้ในเรื่องความสามารถเสียก่อนค่ะเช่นในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นเด็กจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้แทนโดยชอบธรรมแต่ถ้าเป็นผู้เยาว์ที่มีอายุ15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปศาลอาจจะอนุญาตให้ฟ้องคดีด้วยตนเองได้หากศาลเห็นสมควรค่ะและนี่คือช่วงพิเศษคนละคำจากคอมเมนต์ที่จะเชื่อมโยงความเข้าใจร่วมกันระหว่างคุณผู้ชมกับศาลปกครองและช่วงพิเศษแบบนี้มีมาอีกแน่นอนค่ะรอติดตามนะคะ

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งชนิดนะครับยกตัวอย่างเช่นจะไปซื้อเก้าอี้เราต้องดูอะไรบ้างความสบายหรือเปล่าราคาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเพราะอย่างที่ทราบกันตอนนี้เงินทองมันหายากใช่ไหมล่ะครับเราอยากให้เมื่อคุณใช้จ่ายอะไรทุกบาททุกสตางค์คุ้มค่าที่สุดผมเชดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกคนไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะพูดถึงในวันนี้ครับยังคงเกี่ยวกับโควิด-19 อยู่แต่ไม่ใช่หน้ากากนะครับแต่ไม่ใช่ชุดที่คุณหมอใส่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงชุด Rapid Test ครับเพราะเราทราบกันอยู่ใช่มั้ยครับว่าช่วงนี้เนี่ยตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศของเราค่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันทำให้หลายๆคนอาจจะเคยอยู่ในกลุ่มเสี่ยงวงที่1บ้างวงที่2บ้างอย่างผมเนี่ยเคยอยู่วงที่3มาแล้วนะครับทีนี้ปัญหาต่อมาก็คือเมื่อตัวเลขเพิ่มขึ้นและมีหลายๆคนอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแต่มีหลายๆคนเนี่ยครับไม่กล้าไปโรงพยาบาลเพราะกลัวว่าเฮ้ยถ้าฉันไปตรวจที่โรงพยาบาลจะกลายเป็นเพิ่มความเสี่ยงหรือเปล่าอุปสงค์เจออุปทานครับมีคนที่ไม่อยากไปตรวจที่โรง

0: พยาบาลแล้วก็ดันมีคนที่นำเอาชุดรับผิดเทสเนี่ยนะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศมาขายทีนี้เราเสิร์ชไปอุ๊ยยี่ห้อนี้อันเดียวกับที่อย.อนุญาตเลยนี่นะเราซื้อมาตรวจเองดีกว่ามันไม่ง่ายอย่างนั้นครับคุณผู้ดูครับมันไม่เหมือนกับการตรวจตั้งครรภ์นะครับที่ความผิดพลาดมันต่ำคุณสามารถตรวจเองที่บ้านดูผลง่ายแต่การใช้ Rapid Test นั้นขั้นตอนที่คุณทำนะครับถูกต้องหรือเปล่าน้ำยาที่ใช้เนี่ยใช่ยี่ห้อที่อย.อนุญาตหรือเปล่าหรือที่โรงพยาบาลเขาใช้หรือเปล่ามีมาตรฐานหรือเปล่านอกจากนั้นการปนเปื้อนระหว่างที่คุณตรวจล่ะครับผมไม่ได้มีความรู้ครับแต่เหมือนทุกครั้งครับวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลกับเราไม่รอช้าครับเดี๋ยวไปเจอกับอาจารย์เลยดีกว่าครับและนี่ก็คือผู้เชี่ยวชาญของเราครับก่อนอื่นครับอาจารย์ช่วยแนะนำตัวเองก่อนเลยครับอาจารย์ครับ
1: ครับสวัสดีครับผมนักเทคนิคการแพทย์ดร.ศักดิ์สุขสะอาดพระสุขผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเมดพาร์คครับ
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับอาจารย์ครับด้านหน้าของเราเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: อ๋ออันนี้เป็นชุดตรวจครับที่มีอยู่ปัจจุบันครับ
0: ในท้องตลาดคือจะมีแค่3แบบนี้เหรอครับอาจารย์หรือว่ามีเยอะกว่านี้ครับ
1: จริงๆในท้องตลาดที่ขายกันทั่วไปทุกแบบไม่ถูกต้องหมดครับเพราะตอนนี้ถ้าเป็นชุดตรวจที่เกี่ยวกับโควิด-19 เนี่ยจะต้องตรวจในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเท่านั้นครับ
0: คืออย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าการซื้อกับไปตรวจเองที่บ้านเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อย.ก็เลยควบคุมไว้ว่าอย่าซื้อไปตรวจเองเลย
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องแล้วครับ
0: แต่อันนี้จริงๆก็คือเป็นแบบที่สามารถตรวจได้จริงๆแต่ควรจะใช้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
1: ใช่ครับ
0: ปัญหามันคือว่ามันจะเกิดความผิดพลาดอะไรได้บ้างครับอาจารย์ระหว่างที่เราตรวจครับ
1: ได้ครับทีนี้ก่อนอื่นเพื่อจะให้เข้าใจวิธีการตรวจโควิด-19 ทั้งหมดนะครับก็จะชี้แจงนะครับจะได้เข้าใจในภาพรวมทั้งหมดทุกอย่างนะครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วการตรวจโควิด-19 ปัจจุบันนี้นะครับเรามี2แบบ
0: ครับ
1: ก็คือตรวจหาเชื้อเลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือตรวจภูมิคุ้มกันของเชื้อซึ่ง2 อย่างนี้แตกต่างกันชัดเจนนะครับทีนี้วิธีที่เราตรวจตัวเชื้อเราคุ้นเคยใช่ไหมครับสวอปจากโพรงจมูกซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีมาตรฐานนะครับซึ่งวิธีการตรวจเราจะเรียกว่าวิธีการตรวจแบบ RT-PCR หรือว่า Real-Time PCR เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสั้นๆนะครับง่ายๆก็คือวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยก็คือเราเก็บจากโพรงจมูกเห็นไหมครับก็คือแงนหน้าขึ้นไปเสร็จแล้วก็ใช้ไม้นะครับซึ่งเป็นก้านพลาสติกสวอปนะครับก็แยงเข้าไปจนถึงหลังโพรงจมูกแล้วเราก็หมุนหมุนเนื่องจากทำไมเราต้องเก็บตรงนี้เพราะว่าเชื้อเมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับมันจะไปอยู่ตรงหลังโพรงจมูกเพราะว่าเป็นเชื้อที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเสร็จแล้วเมื่อได้เยื่อเมือกหรือได้ปริมาณเชื้อที่อยู่ตรงนี้เราก็ดึงออกมาเสร็จแล้วก็ใส่เข้าไปในน้ำซึ่งรักษาสภาพของเชื้อก็ใส่เข้าไปแล้วก็รีบนำส่งที่ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน
0: คุณผู้ดูท่านใดบ้างครับที่เพิ่งเข้าใจเหมือนผมว่ามันไม่ได้แย่เหมือนแคะจมูกคือผมคิดมาตลอดว่าการสวอปเทสคือเหมือนคุณเอาก้านเนี้ยแย่เข้าไปในจมูกนี่คือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ถ้าคุณเอาซื้อจากในเน็ตเนี่ยแล้วคุณไปตรวจเองคุณอาจจะคิดว่าเฮ้ยเหมือนแคะจมูกเสร็จกึ๊บใส่อ่ะรอดูผลอะไรอย่างเงี้ยครับแต่จริงๆแล้วคือมันต้องแย่เข้าไปโอ้โหไม่ใช่แค่สาทรนะครับนี่คือยานาวาทั้งเส้นเลยบางลักไปข้ามฝั่งคนเลยเข้าไปลึกๆข้างในเลยนะครับ
2: yeah.
0: แล้วก็ต้องรีบเก็บใส่น้ำยานี้ด้วยเพ
1: ื่อไ
0: ม่ให้เชื้อจะตายไปซะก่อนใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับวิธีนี้ดีอย่างไรก็คือหลังจากที่เราติดเชื้อแค่ประมาณ 3-5 วันเป็นต้นไปนะครับเราสามารถตรวจด้วยวิธีนี้ได้เมื่อเราได้สวอปส่งไปที่ห้องแลบแล้วนะครับวิธีนี้คือเราจะสกัดเอาตัวพันธุกรรมของเชื้อเนี่ยออกมาแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณเห็นไหมครับข้อดีก็คือสมมุติ

0: ก็มีเชื้อน้อยๆจาก1ตัวแล้วก็เพิ่มเป็นตัว4ตัวจนถึงเป็นล้านๆตัวมันก็เลยตรวจได้ดีขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะผิดพลาดเนี่ยน้อยมากเพราะนั้นปัจจุบันเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็เลยใช้วิธีนี้เป็นวิธีที่บอกว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นโควิด -19 ที่ประกาศกันทุกวันเนี่ยครับ
1: ใช
0: ้วิธีนี้ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นค่ะบอกวิธีแรกไปแล้วตรวจจากสวอบจากโพรงจมูกทีนี้ที่เป็นปัญหาเอ๊ะจริงๆมันมีแรปปิดเทสอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ครับว่าซื้อมาตรวจได้เองนี่ง่ายมากแล้วก็เป็นวิธีที่อย.ก็ขึ้นทะเบียนอยู่แล้วขายกันในเน็ตทั่วไปแล้วทำไมถึงบอกว่าไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วอย.เนี้ยไม่อนุญาตให้ขายน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับตรวจโควิด -19 เนี่ยกับประชาชนทั่วไปเลยต้องขายให้กับโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นสถานพยาบาลเท่านั้นเพราะเนื่องจากว่าถ้าเป็นการตรวจด้วยวิธีนี้จากเลือดนะครับซึ่งจริงๆแล้ววิธีการตรวจก็ไม่ยากแต่ความถูกต้องและแม่นยำเนี่ยเราต้องติดเชื้อไปประมาณสัก1สัปดาห์แล้วถึงจะมาตรวจวิธีนี้แล้วถึงจะตรวจพบซึ่งการตรวจพบเนี่ยก็ไม่ได้ตรวจตัวเชื้อนะครับเป็นตรวจภูมิคุ้มกันใช่ครับที่เกิดขึ้นแอนติบอดีเพราะนั้นถ้าเกิดเราเพิ่งไปรับเชื้อมาที่นี้จะไม่เจอเพราะนั้นถ้าเราเข้าใจไม่ถูกต้องเราบอกโอ้เราตรวจแล้วไม่เป็นไรเราก็คิดว่าเราไม่ติดเชื้อซึ่งอันนี้จะ
1: เดินใช้ชีวิตปกติแน่ทุกคนตอบหรือนะครับอาจารย์อันเนี้ยตรวจเพื่อให้รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่ไหมครับ
0: ใช่คือถ้ามันเป็นมามันจะมีภูมิคุ้มกัน
1: ซึ่งภูมิคุ้มกันนั้นจริงๆอาจจะไม่ได้สามารถต่อสู้กับโควิดได้
0: ใช่
1: แต่ว่าเมื่อติดโควิดปั๊บเราจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นแน่ๆอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: อ๋อ
0: แต่จะมีภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีเนี่ยในหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยทำหน้าที่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดภูมิคุ้มกันที่ป้องกันร่างกายได้จริงๆเราจะเรียกว่า neutralizing antibody
1: neutralize ก็คือถ้าเป็นภาษาเวลาคนเล่นเกมครับก็คือทำให้ความเสี่ยงหรือว่าทำให้ค่าศึกทำงานไม่ได้
0: ใช่
1: อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
0: เหมือนเป็นทหารน่ะเหมือนเป็นภูมิคุ้มกันที่เป็นทหารออกมายิงค่าศึก
1: แล้วซองนี้ล่ะครับอาจารย์ที่เป็นแอนติเจนครับ
0: ตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ตรวจจากสวอบจากโพรงจมูกนะครับเป็นแอนติเจนถามว่าวิธีนี้ใช้ไหมก็ยังมีใช้อยู่ก็สวอบมาใช่ครับเสร็จแล้วก็หยดลงไปในตัวชุดทดสอบโดยตรงใช่ครับแล้วก็ตรวจเพราะนั้นก็ไม่ได้เพิ่มเชื้อเพราะนั้นก็ความถูกต้องแม่นยำก็น้อยกว่าแต่ข้อดีก็คือว่าตรวจได้ปริมาณเยอะๆไม่ต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเร็วรู้ผลเบื้องต้นได้เร็วถ้ากรณีที่ตรวจพบก็ไปตรวจยืนยันโดยวิธี RT-PCR อีกทีหนึ่งเพื่อจะได้บอกว่าคนไข้เป็นหรือไม่เป็นเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าคนไข้รับเชื้อมาน้อยๆก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันนะครับแต่ ก็คืออ
1: าจจะไม่เจอ
0: ใช่แต่ถ้าคนไข้ที่มีอาการชัดเจนเป็นมาหลายวันมีปริมาณเชื้อเยอะเนี่ยตรวจด้วยวิธีนี้เจอครับแล้วก็เป็นวิธีที่สามารถใช้ได
1: ้
0: ครับ
1: หลักๆแล้วคุณผู้ดูครับดูเหมือนว่าวิธีการสวอปเนี่ยนะครับคือแม่นยำที่สุดเพราะว่าเจ้า2ซองเนี่ยครับไม่ว่าจะตรวจที่ตัวเชื้อก็แล้วแต่นะครับหรือว่าตรวจที่ปริมาณของภูมิต้านทานก็ดีนะครับต้องรอให้เชื้อเนี่ยขยายตัวลุกลามมากๆแล้วเขาถึงจะหาเจอ
0: ครับปริมาณเชื้อปริมาณหนึ่ง
1: โอเคครับ
0: เพราะนั้นอย.ถึงบอกว่าถ้าเราไปตรวจเองเนี่ยจริงๆมันมีความซับซ้อนหลายอย่างถ้าเราไปตรวจที่โรงพยาบาลแม้แต่วิธีที่เป็นสวอบเนี่ยครับถ้ามีปัญหาอะไรเราก็ต้องเก็บซ้ำใหม่ต้องทำอะไรหลายอย่างเพราะนั้นจึงไม่แนะนำว่าให้ซื้อมาตรวจเองเพราะว่าถ้าเกิดเข้าใจผิดแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือความเร็วหรือว่าความถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้ใกล้เคียงกับ 100% เหมือนวิธีเรียลไทม์ PCR เพราะนั้นมันอาจจะเกิดผลบวกปล
1: อม
0: ผลลบปลอมได้ถ้าคุณสงสัยว่ามีความเสี่ยงกับการติดเชื้อเนี่ยแนะนำให้ไปโรงพยาบาลแล้วก็จริงๆตอนนี้การวิธีสวอปเนี่ยเรามีที่เป็นไดทูเยอะแยะเลยไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลครับบางคนกลัวว่าเข้าไปแล้ว

0: จะติดจริงๆไม่จำเป็นซึ่งรวดเร็วมากขับรถไปสวอปในรถของเราเชื้อก็อยู่ในรถของเราเนี่ยนะครับถ้าเราติดก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยแล้วก็รวดเร็วแล้วก็กลับไปสักพักหนึ่งก็จะมีการรายงานผลกลับไปซึ่งรวดเร็วกว่านะครับแล้วก็ดีกว่าเพราะนั้นแนะนำว่าอย่างไรก็ไปโรงพยาบาลครับไปตรวจเกี่ยวกับ
1: โควิด19ทีนี้อีกอย่างนึงครับที่อาจารย์พูดไว้เมื่อกี้ว่าน้ำยาเนี่ยอย.อนุญาตให้ขายเฉพาะกับโรงพยาบาลหรือว่าหน่วยงานของสาธารณสุขเท่านั้น
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: แล้วไอ้ที่น้ำยาที่เขาขายกันในเน็ตนี่น้ำยาอะไรครับ
0: ก็น่าจะเป็นน้ำยาที่สั่งนำเข้ากันไปเองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายนะครับแต่จริงๆแล้วตามที่บอกคือจะต้องไปผ่านการประเมินคุณภาพจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก่อนว่าน้ำยานี้มีคุณภาพจริงสามารถใช้มาตรวจได้เสร็จแล้วทางบริษัทเนี่ยก็จะเอาใบที่ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ออกให้เนี่ยไปยื่นขอขึ้นทะเบียนกับอย.อย.ก็พิจารณาแล้วถึงขึ้นทะเบียนเพราะนั้นจริงๆแล้วแต่ก็มีเงื่อนไขอย่างที่บอกครับว่าต้องใช้หรือขายให้ในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เป็นด้านการแพทย์เท่านั้นไม่อนุญาตให้ขายกับประชาชนทั่วไปเพราะนั้นที่เข้ามาเนี้ยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นสั่งเข้ามาเองซึ่งอันนี้จริงๆก็ไม่แนะนำเลยเพราะว่าถ้าเข้าใจผิดจะเป็นผลเสียต่อตัวคนตรวจเองหรือว่าญาติที่อยู่ด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยครับคิดว่าตัวเองไม่เป็นแต่จริงๆตัวเองอาจจะมีโอกาสรับเชื้อมาแล้วก็เป็นไปได้คร
1: ับ และผมเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าในอินเทอร์เน็ตดีๆก็มีครับไอ้ที่ไม่ดีก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้น้ำยาแบบน้ำยาถูพื้นอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วคุณก็หยดไม่เป็นเรียบร้อยทุกคนรับไปญาติเยอะผู้ใหญ่ของคุณรับไปคราวนี้แหละครับสนุกกันเลยทีนี้แต่อาจารย์ครับ2ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย.ก็อนุญาตให้ใช้ได้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องใช้ที่โรงพยาบาล
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทำไมเขาถึงได้อนุญาตให้ใช้ครับ
0: ครับก็คืออย่างตัวตรวจแอนติเจนเนี่ยเนื่องจากมันตรวจได้รวดเร็วแล้วก็ตรวจได้ในปริมาณที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือน้อยเพราะนั้นแลบที่ไม่มีเครื่องอย่างที่เราบอกว่าเรียลไทม์ PCR อย่างเงี้ยครับ ก็สามารถใช้วิธีนี้ได้แล้วก็บอกผลได้เบื้องต้นแต่ในกรณีที่ผลตรวจเจอก็จะต้องมาทำการ
1: แบบนี้อีกหนึ่งครั้งอยู่ดี
0: ใช่ครับใช่ครับเพื่อเป็นการยืนยัน
1: อย่างพวกนี้นี่กี่ชั่ววันรู้ผลครับอาจารย์
0: จริงๆแล้วถ้าตัวการตรวจเองเนี่ยมันระยะเวลาไม่เกินชั่วโมงก็ได้ผลครับ
1: แล้วอย่างสวอปที่ไอตัวแม่นที่สุดนี่เท่าไหร่ครับอาจารย
0: ์ประมาณ 4-5 ชั่วโมงในการทำนะครับ
1: อาจารย์ครับ 4-5 ชั่วโมงนี่เราทำอะไรบ้างครับตั้งแต่เริ่มสวอปไปเลยครับ
0: อ๋อครับก็คือเมื่อเราได้สวอปมาเรียบร้อยใช่ไหมครับมีตัวเชื้ออยู่เรียบร้อยเราก็จะมีเครื่องที่เรียกว่าเครื่องสกัดคือเราจะต้องเอาสารพันธุกรรมที่อยู่ในตัวไวรัสเนี่ยออกมาก่อน สกัดอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก1ชั่วโมงขึ้นอยู่กับตามปริมาณคือเครื่องที่ใช้ทั่วไปนะครับรันทีหนึ่งได้ประมาณ100ตัวอย่าง
1: ครับ
0: เพราะนั้นถ้าตัวอย่างเยอะก็จะใช้เวลาในการต้องดูดน้ำยาตัวนี้มาผสมตูดอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือใช้เวลานานหน่อยก็โดยคร่าวๆก็ประมาณสัก1ชั่วโมงก็จะได้ตัวอย่างสมมติว่า100ตัวอย่างหลังจากที่ได้สารพันธุกรรมแล้วเราก็จะไปเอาเข้าเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเครื่องตรวจ PCR เครื่องนี้จะมีหน้าที่ในการเพิ่มจำนวนเชื้ออย่างที่บอกว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ1 2 4จนเป็นล้านล้านตัวก็จะให้เครื่องนี้มันสามารถตรวจจับได้ว่าคุณมีเชื้ออยู่ในแซมเปิลจริงหรือเปล่าอันนี้ใช้เวลานานหน่อยก็ประมาณ3ชั่วโมงเพราะนั้นจริงๆแล้วก็รวมทั้งหมดขั้นตอนก็จะประมาณสัก 4-5 ชั่วโมงก็จะได้ผลออกมาอันนี้เราไม่ได้รวมเวลาในการขนส่งเลยนะครับก็คือเป็นเวลาที่อยู่ในห้องแลบเท่านั้น
1: ถ้าทำกับข้าวก็คือนับแค่เวลาสับหมูใส่ผักผัดใส่ลงจานเราไม่นับว่าเช้า 5:00 เนี่ยเราต้องตื่นไปตลาดนะ

0: กลับมาทําเสร็จปั๊บฉันต้องล้างจานอะไรอีกนะซึ่งหลายๆคนที่ไปตรวจแล้วต้องรอเป็นวันเนี่ยน่าจะเป็นไปได้ว่าเกิดจากช่วงนั้นมีคนมาตรวจเยอะใช่มั้ยครับอาจารย์แล้วรอบนึงได้100ท่าน
1: ประมาณเนี้ย
0: ครับ100ท่าน100ท่านแสดงว่า1วันอ่ะถ้าสมมุติว่านักเทคนิคการแพทย์ไม่หลับไม่นอนกันเลยวันนึงก็ได้แค่6รอบ64 24
1: 6รอบน่าจะลำบากส่วนใหญ่ที่ทำกันจริงๆเนี่ยก็คือสูงมากเลยก็ 3-4 รอบก็เยอะแล้วครับ
0: เพราะนักเทคนิคการแพทย์เป็นคนนะครับต้องนอนเหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็มันต้องมีช่วงที่วิเคราะห์ผลแปลผลรายงานผลอะไรอีกเพราะนั้นจริงๆแล้วสมมุติว่าถ้าเบ็ดเสร็จเลยนะครับ5ชั่วโมงวันหนึ่ง24ชั่วโมงพักสักหน่อยก็ 3-4 รอบนี่ก็เยอะมากแล้วครับ
0: เอ๊ะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้แว๊บนึงครับคืออ่ะสมมุติเราทำไอการเทสเนี่ย5ชั่วโมงแล้วใช่ไหมครับต้องส่งผลด้วยแสดงว่าเราต้องเอาไอ้ร้อยหลอดมานั่งทำรายงานต่อด้วยอย่าง
1: นี้ใช่ครับต้องดูต้องพิจารณาผลต้องแปลผลเพราะว่ามันไม่ใช่ผลออกมาปุ๊บเราเอาผลไปใช้ได้เลยต้องบอกว่าถ้าค่าอย่างเงี้ยมันถือว่าตรวจพบหรือตรวจไม่พบเกิดปัญหาอะไรเราจะทำการตรวจซ้ำไหมจะเก็บจากผู้ป่วยใหม่ไหมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่ทำยังไงให้ผลที่ออกไปแล้วถูกต้องที่สุด
0: เอาละครับสำหรับหลายๆท่านที่บอกว่าโอ้ยทำไมช้าจังงูนี่ท่านลองอดนอนดูสักวันนึงก่อนแล้วท่านจะเริ่มเข้าใจอ๋อโอเคโอเคทีนี้ครับอาจารย์มันมีหลายๆคนที่สมมติว่าเขาไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ตรวจหาภูมิต้านทานหรือว่าแอนติบอดีนี่ฉันซื้ออันนี้มาเทสที่บ้านเองว่าเอ้ยไอ้ที่ฉันไปฉีดวัคซีนมาเนี่ยมันมีภูมิหรือยังอันนี้คือมันบอกผลได้ไหมครับ
1: คือต้องเข้าใจหลักการของการฉีดวัคซีนกับการได้รับเชื้อนะครับ
0: ครับ
1: คือแอนติบอดีที่ตรวจสำหรับแรปปิดเทสในอันแรกเนี่ยมันตรวจหลังจากที่ติดเชื้อ
0: ครับ
1: แล้วบอกว่าเรามีภูมิคุ้มกันหลังจากการติดเชื้อหรือเปล่าซึ่งจริงชนิดของแอนติบอดีคือแล้วแต่ชุดตรวจนะครับที่จะตรวจเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีแอนติบอดีหลายชนิดรวมๆกันแต่ว่าไม่ได้ตรงกับที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้เพราะนั้นวิธีที่จะตรวจภูมิคุ้มกันที่ถูกต้องหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยเราจะต้องตรวจโดยน้ำยาที่ตรวจสไปค์โปรตีนแอนตี้ต่อสไปค์โปรตีนซึ่งแอนตี้สไปค์โปรตีนเนี่ยเป็นตัวที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้ซึ่งมันจะมีหลักการง่ายๆเลยนะครับถ้าดูแผ่นภาพเนี่ยครับอันนี้เป็นตัวเชื้อ
0: ครับ
1: ตัวเชื้อโควิดใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นว่าเวลามันตัวนี้มันมีโปรตีนอยู่เยอะเลย
0: ครับ
1: โปรตีนแต่โปรตีนที่สำคัญนะที่เข้าไปสู่ในร่างกายแล้วจะทำให้เราติดเชื้อคือสไปค์โปรตีนหรือโปรตีนหนาม
0: ครับ
1: ครับหรือว่าเอสโปรตีนนะครับตัวนี้มีความสำคัญคือเมื่อมันเข้าไปในร่างกายเราเซลล์มนุษย์เนี้ยจะมีแขนที่ยื่นมาสมมุตินะคร
0: ับ
1: เซลล์จะมีตัวนี้มันจะไปจับกับตรงนี้แล้วก็มุดเข้าไปในเซลล์เรานะครับเลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเราติดเชื
0: ้อ
1: แต่ถ้าหลังจากเราฉีดวัคซีนแล้วนะครับร่างกายเราก็จะสร้างภูมิคุ้มกันต่อสไปค์หรือเอสโปรตีนมันก็จะมาจับตรงสไปค์โปรตีนของเชื้อเนี่ยทำให้มันไม่สามารถมาจับกับตรงนี้แล้วมุดเข้าไปในร่างกายได
0: ้
1: จริงๆแล้วเมื่อไวรัสเข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายเราจะสร้างแอนติบอดีต่อโปรตีนในไวรัสหลายชนิด
0: ครับ
1: ซึ่งบางชนิดก็ไม่ได้มีผลในการป้องกันการติดเชื้อเพราะนั้นตัวที่มีผลต่อป้องกันการติดเชื้อปัจจุบันทางวิชาการเนี่ยเราจะเป็นชนิดเอสหรือสไปค์โปรตีน
0: ครับ
1: เพราะนั้นถ้าเกิดเราใช้ชุดแบบที่แบบที่ใช้กันในแรปปิดเทสที่ตรวจแอนติบอดีเนี่ยมันก็อาจจะมีตรวจโปรตีนชนิดอื่นด้วยซึ่งไม่ได้เป็นตัวที่เป็น S โปรตีน
0: ไม่ได้มาบล็อกเจ้าโควิด -19 ของเราเนี่ยแหละ
1: นั้นก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเรามีภูมิหรือไม่มีภูมินะครับเพราะนั้นวิธีที่ปัจจุบันที่ใช้เนี่ยจะเป็นน้ำยาที่ตรวจสไปค์โปรตีนเท่านั้นตอนนี้ก็เริ่มมีที่จะให้บริการตรวจกันแล้วนะครับ
0: ผมสรุปงี้แล้วกันครับคือ ถ้าโควิดเข้าไปในร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนงูเข้าบ้านเมื่อพองูเข้าบ้านปั๊บเนี่ยร่างกายคุณก็จะเรียกดับเพลิงตำรวจเรียกกู้ภัยเรียกทีมหมอเรียกทุกอย่างมาหมดเลยครับเรียกคนจับงูด้วยเต็มออกันเต็มไปหมดเลยแต่จริงๆแล้วคือการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเหมือนว่าพองูเข้าบ้านปั๊บไม่ต้องมาออครับดับเพลิงไม่ต้องมาตำรวจไม่ต้องมาเอาตัวเดียวก็คือคนจับงูชุดนี้จะมองไม่เห็น
1: ใช่
0: ไหมครับคือมันต้องใช้อีกชุดนึงที่เขาดูออกว่าอ๋อนั่นไงคนที่ใส่ชุดกู้ภัยสีน้ำเงินเดินเข้าไปแล้วเขาไปจับงูได
1: ้ครับ
0: แต่เจ้าชุดนี้คือไม่สนใจคือใครออหน้าบ้านมันบอกเอ้ยนี่ไงมีภูมิแล้วแต่ภูมินั้นอาจจะจับงูไม่ได้
1: ใช่ครับเพราะนั้นต้องเน้นว่าเป็น neutralizing antibody ซึ่งส่วนใหญ่เราก็บอกว่าเป็นเอสหรือสปายโปรตีนเนี่ยครับเป็นแอนติบอดีที่สามารถป้องกันได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นน้ำยาที่ตรวจก็จะต้องระบุนะครับเวลาไปตรวจอนาคตในโรงพยาบาลหรือในหน่วยงานต่างๆก็ต้องถามว่าเขาตรวจแอนติบอดีชนิดไหนก็จะต้องเป็นส่วนใหญ่ก็ต้องเป็น
0: สปายคุณจำไปคำเดียวก่อนคุณจำสปายไม่ได้คุณจำเอสไปก่อนก็ได้อย่างน้อยคุยกับหมอง่ายขึ้นอันนี้ตรวจเอสโปรตีนใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: โอเคครับสรุปครับคุณผู้ดูครับอย่างที่อาจารย์บอกไปครับคือเอาชัวร์ที่สุดอ่ะก็ต้องเป็นคุณหมอเขาทำให้เนี่ยแหละครับดีที่สุดแล้ว อยากจะฝากไปถึงทุกคนว่าเอ้ยแม้มันจะสะดวกก็จริงนะครับเร็วก็จริงราคาถูกก็จริงซื้อหาง่ายก็จริงแต่เหมือนที่อาจารย์บอกครับตรวจถูกบ้างผิดบ้างไอที่เป็นกลายเป็นใหม่เป็นไอทีใหม่เป็นกลายเป็นมั่วซั่วไปหมดยิ่งสร้างปัญหาทั้งตัวคุณเองญาติคุณไปเจอคุณหมอที่หลังมีปัญหาอีกหรือแม้แต่คนที่อยู่รอบๆคุณทุกวันนี้ที่คุณขึ้นรถเมล์กับเขานั่งแท็กซี่ไปกับเขาเนี่ยครับมันจะมีปัญหายาวนะครับสำหรับวันนี้ซื้อเก่งขอขอบคุณอาจารย์ก๊อฟมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กันครับขอบคุณครับคราวหน้าเราจะเอาข้อมูลของสินค้าอะไรมาคุยกันรอติดตามครับวันนี้ผมและอาจารย์ก๊อฟขอลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบายท่านผู้ชมครับอาจารย์ครับบ๊ายบายครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ตอนคดีที่ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดการฟ้องคดีแล้วรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามที่กฎหมายกำหนดไปแล้วเช่นฟ้องขอให้เพิกถอนกฎหรือคำสั่งทางปกครองที่ต้องยื่นฟ้องภายในเวลา90วันนับตั้งแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแต่ได้ยื่นฟ้องหลังจากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวไปแล้วกรณีนี้ถ้าศาลปกครองเห็นว่าคดีที่ยื่นฟ้องนั้นจะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือมีเหตุจำเป็นอื่นศาลปกครองอาจรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองยุโยโยเพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่ๆแล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความแก้บกวาดหมุนสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเที่ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เหรอแล้วเกี่ยวไรกับฉันลาวเหรอนางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ถูกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็จะนำเอาพระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรอบๆตัวเนี่ยนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์ก่อนเราคุยกันในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยสัปดาห์นี้
0: ก็ยังคงเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นตอนที่ชื่อว่าการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการรักษาค่ะ
1: ครับในการที่จะเข้าไปรับการรักษามันก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านสุขภาพนะครับทั้งในเรื่องของยาในเรื่องของบางทีตรวจไปอย่างดีแล้วหมอมอบยาสั่งยาไปให้ออกไปแล้วทานยาไม่ถูกต้อง
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้โรคไม่หายนะครับเพราะนั้นทุกอย่างเนี่ยจะต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับดังนั้นแผนการรักษาต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญที่เราในฐานะผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยเราต้องระมัดระวังหลายคนมีความรู้สึกพอป่วยปุ๊บขอไปโรงพยาบาลก่อนกลับมายามากองไว้ไม่ทานเลยนะคร
0: ับ
1: อ
0: ุ่นใจ
1: อันนี้มีเยอะนะอันนี้มีเยอะไม่ใช่เรื่องที่ว่าพูดกันเล่นๆหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ดังนั้นการไปโรงพยาบาลเกือบจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับแล้วยังทำให้เสียชื่อโรงพยาบาลเขาด้วยนะครับว่าไปทีไรก็ไม่หายทีเพราะว่าเรารับประทานยาไม่ถูกต้องนั้นตรงนี้ระวังนะครับว่าแล้วจะถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็รับแผนการรักษาจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมงานสุขภาพตรงนี้นะครับอันนั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับจาก
0: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภามาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับเป็นใครครับอาจารย์อ้อยวันน
0: ี้ค่ะท่านแรกนะคะคุณชุติการคงละออค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณพัชรพงษ์รุจิเวชค่ะ
4: สวัสดีครับ
1: ต้องถามทั้งสองท่านเนาะว่าเคยไปโรงพยาบาลเคยไปหาหมอเคยไหมครับ
3: ไปค่ะ
1: แล้วเอายามาแล้วไม่ทานเคยไหมคร
3: ับ ก็มีบ้างที่คิดว่าหายแล้ว
1: หรือว่าทานไป3เม็ดแล้วก็หยุดเลย
0: เจอหน้าหมอก็หายแล้ว
1: บ่อยไหมครับอย่างนี้บ่อยไหม
4: ก็
3: มีบ้างค่ะ
1: คนข้างตัวเป็นไหมคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างญาติ
4: ก็มี
3: นะ
1: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือหนึ่งในแผนของการรักษาหรือเปล่าวันนี้จะได้รับความกระจ่างกันติดตามสาระของเราได้เลยครับ
5: เป็นไงบ้างอะพัทเนี่ยเห็นโทรศัพท์ไปก็รีบมาเลยนะบอกว่าอยู่คนเดียวอะ
6: ก็มึนหัวมากอะนะและแน่นหน้าอกด้วยอะโอ
5: ้
6: ย
5: แล้วเนี่ยกินยาหรือยังล่ะ
6: กินแล้วหลังอาหารทุกมื้อเลยอะ
5: ไหนขอดูซองยาหน่อยสิโอ้ยพัดยาเนี้ยเขาให้กินหลังอาหารเฉพาะก่อนนอนนั่นหมายถึงว่ากินหลังอาหารเฉพาะตอนเย็นก่อนนอนเท่านั้นหืมไม่ใช่กินหลังอาหารทุกมื้อนะพัดถึงว่าสิกินยาเกินขนาดนี่เองอ่ะถึงได้เป็นแบบนี้ใครมาล่ะนั่นนะเชิญค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลย
7: เป็นไงบ้างพี่พาร์ค
5: นั่งก่อน
8: โอ้โหนี่อาการป่วยของพัทแบบนี้เนี่ยเป็นมานานหรือยังอ่ะ
5: เป็นหนักก็วันนี้แหละกินยาเกินขนาดจากที่หมอสั่งน่ะ
7: อ
5: ้
7: าวแล้วก่อนกินได้อ่านฉลากก่อนหรือเปล่าล่ะ
6: ก็อ่านแล้วนะแต่เข้าใจผิดอ่ะ
8: โอ้โหนี่ยานะเขาต้องกินตามที่หมอเขาสั่งไม่ใช่กินตามอำเภอใจแล้วกินยาที่หมอให้มาเนี่ยแล้วป่วยหนักกว่าเดิมใครจะรับผิดชอบ
5: ก็น่าจะเรียกร้องจากหมอนะเพราะว่ายาเนี้ยก็เป็นยาที่หมอให้มา
7: จะไปเรียกร้องจากหมอได้เหรอในเมื่อพี่พัทก็กินยาเกินขนาดที่หมอสั่งเองนะ
5: ได้สิพ่อหมออ่ะเป็นคนตรวจอาการคนไข้นะแล้วยาเนี้ยก็มาจากโรงพยาบาลด้วย
8: ไม่ได้หรอกถึงแม้จะกินยาตามที่หมอจ่ายแต่กินเกินกว่าที่หมอสั่งแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไปเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรเล่า
7: แต่ว่าเราเลิกเถียงกันเรื่องนี้ก่อนรีบพาพี่พัฒไปโรงพยาบาลก่อนดูอาการไม่น่าจะไหวแล้วนะ
5: ลืมไปโมเถียงกันหาคนรับผิดชอบอยู่นั่นแหละมาเร็วช่วยพยุงพัฒหน่อยเร็วหน่อย
8: เดี๋ยวว่าแต่ว่าจะพาไปหาหมอคนเดิมหรือเปล่า
5: เอาไงดีอ่ะเอามาเร็วเลยเป็นหมอคนไหนก่อนก็ได้ไป
0: จากกรณีดังกล่าวการที่คนไข้รับประทานยาเกินขนาดเพราะไม่เข้าใจใบสั่งยาของแพทย์ทำให้อาการแย่ลงนายแพทย์ที่รักษาจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบขอไม่ต้องรับผิดชอบ
1: ครับอธิบายกติกามือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะครับแป้นอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นถ้าใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับขนาดไปแรงนะนี่นุ่มๆนะฮะคุณชุติการนะครับ
3: ค่ะ
1: ต้องไหมครับ
3: ต้องรับผิดชอบค่ะ
1: เพราะว่า
3: ข้อก่อ
1: ต้องนะฮะ
3: ต้องรับผิดชอบค่ะ
1: ต้องรับผิดชอบทำไมแพทย์ต้องรับผิดชอบ
3: ก็ก่อนที่จะให้ยาน่าจะบอกกับคนไข้ก่อนนะคะว่ารับประทานยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติคนไข้อ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะผิดพลาดไปก็ต้องไปหาหมอใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
1: นั้นต้องรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณพัชรพจน
4: ์ไม่ต้องรับผิดชอบครับ
1: ไม่ต้องรับผิดชอบทำไมไม่ต้องรับผิดชอบฮะ
4: เพราะว่าทุกๆการจ่ายยาของหมอเนี่ยหมอเขาจะบอกทุกครั้งว่าต้องกินยาอะไรยังไง
1: คร
4: ับ แล้วก็ตรงซองยาเนี่ยจะมีบอกว่าต้องกินเวลาไหนครับ
1: ใช่ไหมพี่นายเราไปดูเอง
4: ใช่ครับ
1: ทางนี้บอกว่าร
2: ับผิดชอบ
1: ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนไหมเขาเขียนหน้าซองด้วยนะ
3: ไม่เปลี่ยน
1: ไม่เปลี่ยนเลยครับ อะไรครับนั้นต้องดูเวลาบอกมาแล้วเราจะจำไม่ได้ก็มาดูประกอบที่หน้าซองใช่ไหมหน้าซองก็จะบอกว่ายาชนิดไหนรับประทานเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะฮะนะครับขอบคุณครับงั้นจริงๆแล้วต้องรับผิดชอบไหมคุณหมอ
9: คืออย่างนี้ถ้าหมอเขียนไว้ชัดเจนนะสมมติว่าหมอเขียนว่ากินครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งหลังอาหารก่อนนอนเนี่ยคนไข้กิน3ครั้ง4ครั้งเนี่ยจริงๆก็เป็นความผิดที่ว่าคนไข้ไม่ควรจะอ่านข้อเขียนอยู่แล้วว่าวันละ1ครั้งพอไม่ใช่ว่าพอมีหลังอาหารกินทุกหลังครั้งที่หลังอาหารแต่จริงมันก็เกินหนึ่งครั้งนะคุณแค่เวลาที่ไม่เข้าใจจริงๆคุณแค่ต้องถามก่อนยาบางอย่างนะถ้าท้องไม่ว่างท้องว่างนะจะดูดซึมดีถ้าท้องไม่ว่างดูดซึมไม่ได้แพทย์ก็จะกินก่อนอาหารจริงๆก็ไม่ใช่ก่อนทันทีนะ
1: ฮะ
9: ถ้ากินยาปุ๊บไปกินข้าวเลยนี่ก็คือพร้อมอาหารคุณต้องการก่อนสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเพื่อให้ท้องว่างจะดูดซึมไปให้หมดก่อนแล้วค่อยกินอาหาร
1: ต้องครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงอันนี้คือยาก่อนอาหารนะครับทีนี้หลังอาหารเนี่ยก็คือ
9: นี่ก็หลังได้เลย
1: พอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ทานได้เลย
9: เพราะว่าเรากลัวมันจะระคายกระเพาะ
1: ก็จะคล้ายกับพร้อมอาหารนี่ใช
9: ่
1: ไหม
9: ใช่คล้ายพร้อมอาหาร
1: นะครับ
9: คือเนื่องจากเวลากินหลังอาหารเนี่ยไม่งั้นถ้าเรากินท้องว่างเนี่ยจริงมันระคายกระเพาะมาก
1: คร
9: ับถ้ามันจะกัดลบกระเพาะด้วยถ้ามีอาหารมาผสมแล้วเนี่ยก็จะน้อยลงเขาก็จะนำให้กินหลังอาหาร
1: ก็อยู่ที่ประเภทนะฮะ
9: แล้วแต่ประเภทแต่ถ้าก่อนอาหารเนี่ยบางคนเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าก่อนอาหารคือกินยาปุ๊บกินข้าวเลยเพิ่มมันก่อนอาหารแต่จริงๆมันนี่มันพร้อมอาหารนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาไม่ทันดูดซึมเลยอาหารเข้าไปแล้วอาหารอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมของยาทำให้ยาดูดซึมได้ไม่ดี
1: ทีนี้ทางปฏิบัติจริงๆส่วนใหญ่พอคนไปรอยาเนี่ยพอรอนานปุ๊บเภสัชกรพูดมาไงก็คือเหมือนกับผ่านเท่านั้นเองนะฮะไม่มีโอกาสในการที่จะซักถามอะไรต่างทีนี้พอกลับไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วพอไปดูถ้าไม่เข้าใจอีกเนี่ยมันจะมีช่องทางยังไงไหมว่าจะโทรกลับไปหรือว่าซองยาควรจะต้องมีเบอร์ไหมครับ
9: โรงพยาบาลจะมีเบอร์อยู่แล้วในซองเนี่ยคนกลับไปถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะว่าจริงบางทีคนไข้ไม่เข้าใจจริงๆแล้วหรือบางทีบางครั้งบางคราวเราก็ยอมรับว่าแพทย์บางทีใช้ศัพท์ยากใช้ศัพท์แพทย์ซึ่งแต่แพทย์เนี่ยพูดกันเองรู้เรื่องหมดเลยพยาบาลก็รู้เรื่องคนโรงพยาบาลรู้เรื่องหมดคนไม่รู้เรื่องมาอยู่คนเดียว
1: คือคนป่วยคือคนที่จะบริโภคคนที่รับประทาน
9: ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอันนี้ก็ทีนี้ก็ต้องแนะนำว่าปัจจุบันนี้เราอยากจะให้การสัมพันธ์เนี่ยดีเพื่อการรักษาดีขึ้นเวลาไม่เข้าใจอะไรต้องถามอย่าปล่อยไปมันจะมีบ่อยไม่กล้าถามกลัวหมอจะดุอะไรเงี้ยแล้วก็ไปทำเองที่ผิดทำให้เป็นปัญหาจริงไม่ต้องไปกลัวไม่เข้าใจต้องถามเลยให้ชัดเจนว่า
1: ดุก็ยอมนะฮะดุก็ยอมเพื่อทานยาให้ถูก
9: ทีนี้ไปเกรงใจไม่กล้าถามก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็รักษาผิดที่ปัญหา
1: ขอบพระคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้คุณพัชรพงศ์ตอบถูกค่ะ
10: เอาละครับให้คุณชุติการไปแก้ตัวมาครับเชิญครับ
11: กาแฟจ้า
8: เอ้ากาแฟเยอะด้วย
11: ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาช่วยนภาไม่งั้นนภาทำคนเดียวนี้คงแบบแย่แน่เลยอ่ะยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ด้วย
8: แหมไม่เป็นไรหรอกนะพวกเราเป็นเพื่อนกันน่ะมีอะไรก็ช่วยกันแน่นะ
12: ใช่พี่
11: นั่นน่ะสิอย่าคิดมากเลยพี่เดี๋ยวก็ต้องเตรียมของว่างแล้วก็น้ำดื่มให้กับแขกที่มาฟังสวดตอนเย็นอีกนะ
6: แล้วนี่มีใครไปเชิญแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานในคืนนี้หรือยัง
11: เรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้พี่ไปเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานส่วนพรุ่งนี้ก็ไปเชิญท่านนายกอบต.มาเป็นประธานจ้ะ
6: เมื่อวานเนี้ยผมไปดูแม่ครัวที่มาช่วยกันทำงานทำอาหารที่วัดแล้วนะสำหรับเลี้ยงแขกเนี่ยเรียบร้อยดีนะ
11: ขอบคุณทุกคนจริงๆนะทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยอ่ะ
8: เออนี่ว่าแต่ว่าเสร็จงานศพนี้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกันหรือเปล่าล่ะ
6: นั่นน่ะสิคนตายทั้งคนจะต้องมีคนรับผิดชอบถ้าไม่ใช่หมอเจ้าของไข้ก็ต้องเป็นโรงพยาบาลนั่นแหละ
11: ว่าแต่ก่อนที่คนไข้จะตายอ่ะเขามีอาการยังไงบ้างอ่ะก็หลังจากพี่สมพรกลับมาจากหาหมออ่ะก็กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างแต่หลังจากนั้นมา 2-3 วันอ่ะอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะมีผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกด้วยจ้ะ
13: แล้วทำไมไม่พาไปหาหมอใหม่อีกรอบจ๊ะจะได้เล่าอาการผิดปกติให้หมอเขาฟัง
11: ใครบอกล่ะก็นภาพยายามที่จะพาไปหาหมอแล้วแต่พี่สมพรเขาไม่ยอมบอกว่ากินยาอีกสักพักก็หายก็ต้องจนใจยอมอ่ะเพราะเขาเป็นคนดื
8: ้อฟังจากที่นภาเล่าแล้วเนี่ยเหมือนทางเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายละเลยที่ไม่พาคนไข้ไปหาหมอนะหลังจากที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะฟ้องร้องได้หรือเปล่า
6: ผมว่าต้องฟ้องร้องได้บ้างแหละเพราะว่าคนไข้กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างเลยนะถ้าคนไข้เป็นอะไรไปอ่ะไม่หมอที่รักษาคนไข้อ่ะก็ต้องเป็นโรงพยาบาลที่ต้องรับผิดชอบ
11: แล้วนภาได้ปรึกษาใครบ้างหรือยังคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายว่าเรื่องนี้เราเรียกร้องอะไรได้บ้างยังเลยอาจารย์ก็ยุ่งอยู่กับงานศพอ่ะกะว่าเสร็จงานแล้วก็จะมาปรึกษาพวกเราดูอ่ะแต่ดีพี่ชนะถามขึ้นมาก่อนตกลงก็คงต้องถามความเห็นจากเราทุกคนอ่ะว่าจะยังไงดี
8: ก็พี่ควรทำตามที่พิมพ์เขาบอกนะเราต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายก่อนที่จะดำเนินการว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องดี
6: ก็ผมก็ว่าดีนะแต่ก่อนที่เราจะเสียเงินค่าทนายเพื่อเอาไปฟ้องร้องนะเราควรจะหาข้อมูลเรื่องนี้ให้ดีซะก่อนดีกว่าไหม
11: งั้นเสร็จจากงานนี้เดี๋ยวนภาลองไปปรึกษาผู้ที่รู้เกี่ยวกับกฎหมายดู
0: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมพรได้รับประทานยาแล้วเกิดอาการผิดปกติขึ้นโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบถึงความผิดปกติและได้เสียชีวิตลงในที่สุดญาติผู้ป่วยจะสามารถเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
10: ้นะครับกติกาเดิมนะครับมืออยู่ที่แป้นนะครับแล้วแย่งกดสัญญานะครับพร้อมแล้วกดครับเอาละครับคุณพัชรพงศ์ครับได้ไหมครับ
4: ก็
10: สามารถเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ข้อกอได้ข้อขอไม่ได้
4: ไม่ได้ครับ
10: ไม่ได้ทำไมคิดว่าไม่ได้ครับ
4: เพราะว่าทางผู้ป่วยไม่ได้แจ้งว่าเกิดการแพ้ยาหรือว่าอะไรเกิดขึ้นให้ทางแพทย์ทราบครับ
10: นะครับงั้นไม่สามารถเรียกได
4: ้ใช่
10: ขอบคุณครับคุณชุติการครับ
3: ไม่ได้ค่ะ
10: ไม่ได้นะครับทำไมไม่ได้ครับ
3: ก็ในเมื่อผู้ป่วยไม่แจ้งค่ะทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมถึงเสียชีวิตลงอย่างเงี้ยค
10: ่
3: ะ
10: นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องไหมครับอาจารย์ครับได้ไม่ได้
9: จริงๆเนี่ยตอนนี้เวลานี้เราอยากให้ผู้ป่วยเนี่ยเวลารับประทานยาอะไรแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการมีผื่นขึ้นเนี่ยต้องรีบบอกทางให้แพทย์ทราบเขาจะได้บอกว่าจะหยุดยาหรือทำอะไรต่อถ้าไม่บอกเนี่ยอาการจะลามไปเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางทีถ้าเป็นเริ่มแรกเนี่ยมันสามารถป้องกันได้แล้วแก้ไขได้แต่ถ้าเราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาการจะเป็นหนักขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นมีบ่อยที่บางคนบอกว่ามีผื่นขึ้นก็ยังกินต่อไปจนทั้งลงท้ายผื่นขึ้นทั้งตัวเลยจนทั้งตาตาบอดแล้วแต่ท่านรู้ตั้งแต่ต้นแล้วพอมีอาการปกติเนี่ยบอกแพทย์แพทย์จะหยุดทันทีเลย หรือเปลี่ยนยาให
0: ้
9: ก็จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยรอจนเป็นมากแล้วก็เป็นผลเสียคนไข้ด้วยท่านจะไปฟ้องก็ลำบากเพราะว่าจริงๆควรจะต้องบอกพับถ้าบอกพับเนี่ยเราจะหยุดยาแล้วก็แก้ไขได้ว่าหรือให้ยาแก้ได้แต่ถ้าเป็นมากแล้วก็จะแก้ไม่ทัน
1: ทีนี้อย่างละครเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาก็รับประทานเข้าไปเอ๊ะมันเห็นผื่นๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทานอีก2วันก็อันนี้ก็เกิดจากความไม่เข้าใจหรือเปล่า
9: ไม่เข้าใจคือ
1: ตรงนี้ไม
9: ่ตอนนี้ต้องคือว่าบางยาบางคนเนี่ยไวต่อยามากกินปุ๊บใจสั่นเลยนี่ต้องรีบบอกแล้วบางกินปุ๊บมีอาการเป็นลมอะไรเงี้ยต้องรีบบอกเพราะจะกินต่อไปได้มีอาการเนี่ยง
1: ั้
9: นเราได้ยามาเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยคุณต้องบอกให้แพทย์ทราบยาอาจจะมากไปหรืออาจจะแพ้ยาจริงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้แพ้ยาเนี่ยควรจะบอกก่อนว่าเคยแพ้แต่ปัญหาใหญ่คือไม่มีประวัติว่าแพ้มาก่อนเพื่อเป็นการแพ้ครั้งแรกแต่ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ประชาชนว่าถ้าเรามีกินยาไปแล้วมีอาการผิดปกติเนี่ยคุณจะบอกให้แพทย์ทราบอย่างน้อยแพทย์จะได้พิจารณาดูว่าควรจะให้ยาต่อหรือหยุดยาหรือเปลี่ยนยา
1: ต้องสังเกตตัวเอง
9: สังเกตตัวเองด้วยคือถือว่าการรักษาที่ได้ผลดีเนี่ยต้องมีความร่วมมือระหว่างแพทย์และผู้ป่วยด้วย
1: ครับเอาขอบคุณทั้งหมอครับในข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
1: เอาละครับเรามีช่วงที่น่าสนใจรออยู่คือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนที่เป็นเรื่องเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยเอาเข้ามาส่งมายังรายการของเราเราก็คลี่คลายโดยท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับวันนี้จะคลี่คลายเรื่องอะไรคะ
0: โอ้ยวันนี้ค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นนี่ผู้ใหญ่ก็ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะทีนี้เกิดไปทำผิดค่ะก็เดือดร้อนถึงพ่อแม่ล่ะค่ะว่าพ่อแม่ต้องรับผิดด้วยไหม
1: ต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าน่าสนใจนะครับวัยรุ่นไปกระทำพ่อแม่ต้องรับผิดชอบไหมรับผิดทางไหนทางแบ่งทางอาญาต่างๆเหล่านั้นไปติดตามจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาครับในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
12: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
14: สวัสดีครับ
12: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
14: สบายสบาย
12: กับกฎหมายเพื่อประชาชน นะคะอาจารย
14: ์เอาเข้าประเด็นเลยครับ
12: เข้าประเด็นเลยนะคะอาจารย์ดูทีวีหรือเปล่าช่วงนี้อาจารย์มีเวลาดูหรือเปล่าดิฉันดูข่าวเห็นข่าววัยรุ่นไปก่ออาชญากรรมไปยิงคนนู้นไปทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ทีนี้คนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็เริ่มกังวลใจคุณพ่อคุณแม่ก็มาคุยกันว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในทางกฎหมายต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะอาจารย
14: ์ที่อาจารย์พูดมานี่เป็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมเนี่ยควรจะต้องรู้ด้วยนะอาจารย
12: ์นั่นแหละค่ะอาจารย์ครับวันนี้ที่ฉันมีเคสมาถามอาจารย์เคสหนึ่ง
14: อย่างนั้นเชียว
12: ค่ะอาจารย์คือเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยเล่ามาบอกว่าท่านผู้ชมมีลูกชายคนหนึ่งอายุ14ค่ะอาจารย์ไอ้ลูกชายคนนี้มันด้านไปเอารถยนต์ของคนอื่นเขามาขับเจ้าของก็ไม่ได้อนุญาตยินยอมเลยพอเอามาขับเสร็จดันขับไปชนอีกอาจารย
14: ์
12: รถก็เสียหายทีนี้เจ้าของเขาก็จะดำเนินคดีว่างั้นเถอะท่านผู้ชมบอกเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงก็ถามมาบอกขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปคะอาจารย
14: ์
12: แล้วดิฉันเองกับพ่อเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษด้วยหรือเปล่าอะคะในฐานะเป็นผู้ปกครองอะคะอาจารย
14: ์คืออย่างนี้อาจารย
12: ์
14: ลูกเราแปลว่าเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กเป็นเยาวชน
12: ค่ะ
14: มันก็ต้องอยู่ในการดูแลของคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแ
12: ม
14: ่ไปเที่ยวปล่อยปะละเลยให้ลูกไปเกะกะระรานอาจารย์ได้ข่าวไหมที่ขับรถแว้นเนี่ยแว้น
12: ใช่ใช่ครับ
14: ก่อความเดือดร้อนรำคาญอีอะมะเทิง
12: ค่ะ
14: เราจะบอกเฮ้ยมันเรื่องของลูกมันเราไม่เกี่ยวไม่ได้นะอาจารย
12: ์
14: แน่นอนเด็กอาจจะกระทำความผิดแข่งรถในที่สาธารณะก่อความเดือดร้อนรำคาญเด็กต้องรับผิดอยู่แล้วในทางอาญาเฮ้ยแต่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ในการที่จะดูแลอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีไม่มาเที่ยวแว้นก่อความเดือดร้อนนำคาญกฎหมายเขาเลยบอกเลยนะเอาจำคุกสักไม่เกิน3เดือนเหนาะดีไหม
12: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย
14: ์นั่นเถอะอาจารย
12: ์
14: ก็ถือว่าเราปล่อยปะละเลยเราไม่ดูแลเว้นไว้แต่เราจะพิสูจน์ได้แล้วว่าเฮ้ยอบรมแล้วดูแลแล้วเก็บกุญแจแล้วไม่ได้ไปซื้อรถให้มันแล้วนะฮะ ไอ้อย่างนั้นอาจจะพอเอาตัวรอดแต่ถ้าเราทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนอนไม่รู้คูไม่เห็น อาจจะโดนก็ได
12: ้
14: นะอันนี้คือหลักกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเด็กๆที่เป็นเยาวชนเป็นผู้เยาว์เนี่ยไปกระทำความผิดกฎหมายบอกเฮ้ยยังไม่พ้นความรับผิดที่พ่อแม่จะต้องรับผิดในทางแพ่งนะ
12: ค่ะ
14: กรณีเรื่องนี
12: ้ค่ะ
14: อายุ14ปี
12: ค่ะ
14: ไปกระทำความผิดอาจารย
12: ์ค่ะ
14: เผอิญเนี่ยการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดทำความผิดทางอาญาแล้วมันไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนบนท้องถนนอะไรต่อมีอะไรจนเกินไป
12: ค่ะ
14: อาจารย์เห็นไหม
12: ค่ะ
14: มันเป็นเพียงขับรถไปแล้วไปชนรถอีกคัน
12: ค่ะ
14: มีคนเจ็บไหมไม่มี
12: ไม่ได้เล่ามานะจะไม่มี
14: คนตายไหม
12: น่าจะไม่มีค่ะ
14: ถ้ามีคนเจ็บคนตายเนี่ยผมว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะโดนด้วยก็ได้
12: ประมาท
14: แต่พระเอิร์ธเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
12: ใช่ค่ะ
14: ดังนั้นเนี่ยก็ตอบฟันธงตรงไปเลยพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่ง
12: อ๋อค่ะ
14: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถเขาเสียหายรถเขาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือในที่สุดก็เกิดมีบาดจงบา

0: จะมาปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของเด็กเด็กไปขโมยรถคนอื่นไม่ได้ครับ
1: ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อีกหลายๆคนนะคะที่มีลูกวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็คงได้รับความรู้ไปด้วยนะคะสำหรับตัวท่านผู้ชมที่ถามมานี้ก็คงจะต้องโดนคดีแพ่งฐานละเมิดนะคะอาจารย์จ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ลองไปคุยกันดูกับทางผู้เสียหายเขานะคะอาจจะไม่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีก็ได้หรืออะไรยังไงนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็ให้ความกระจ่างไปนะครับว่าในเรื่องของความรับผิดของผู้ปกครองที่จะเข้ามานั้นเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของทางอาญาทางแพ่งก็เป็นเรื่องของทางแพ่งก็ว่ากันไปนะครับงั้นตรงนี้อย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพ่อแม่ก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงแต่ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยบางครั้งบางเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นผู้ปกครองก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดนะครับเพราะนั้นก็ฝากดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดสนิทให้ความอบอุ่นนะครับนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะลดปัญหาลงไปได้เยอะนะครับนั้นอย่าลืมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลายคนติดตามนะครับว่ารายการกฎหมายเพื่อประชาชนนั้นมีช่วงที่คลี่คลายปัญหานะครับและท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาส่งมาที่ไหนคะ
3: หรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
2: โอ้ทันสมัยขึ้นนะฮะที่จริงน่ามีนานแล้วใช่ไหมครับเอาละครับมาได้เลยทางไหนก็ได้นะครับเราพร้อมจะคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้กับท่านผู้ชมนะครับนั้นสิ่งที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยเพื่อดูแลชีวิตตัวเราเองนะครับเพราะนั้นฝากกันไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบบอกต่อๆกันด้วยนะครับรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับขอบคุณอาจารย์ครับ
4: ครับ
2: และขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชุติการและคุณพัชรพงศ์ครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินไหมทดแทนนะคะหมายถึงความรับผิดในทางละเมิดผู้กระทำจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยการคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆที่ได้ก่อขึ้นด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: รู้หรือไม่ตอนการโต้แย้งตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

ที่สนามบินนายอั๋นกำลังไปเช็คอินเพื่อขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศแล้วจู่ๆก็มีผู้หญิงมาขอฝากกระเป๋าโดยเธอบอกกับเขาว่าจะไปเอาของที่ลืมไว้จากนั้นไม่นานสุนัขตำรวจที่มาตรวจยาเสพติดก็ได้จู่โจมไปที่กระเป๋าใบนั้นซึ่งอยู่ในความครอบครองของนายอั๋นในกระเป๋าพบยาบ้านายอั๋นตกเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่คาดฝันเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ตำรวจมีหลักฐานและผู้หญิงคนนั้นก็ยังลอยนวลนายอั๋นจึงถูกนำตัวส่งฟ้องศาลและถูกควบคุมตัวแต่เขาก็ยังมีสิทธิ์ขอประกันตัวเพื่อสู้คดีสำนักงานศาลยุติธรรมเสนอความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวคือการยื่นคำร้องขออนุญาตต่อศาลให้ผู้ต้องหาหรือจำเลยได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างการสอบสวนระหว่างศาลพิจารณาคดีหรือระหว่างอุทธรณ์ฎีกาคำพิพากษาภายในระยะเวลาที่กำหนดสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ขอประกันตัวได้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยและผู้ที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ภรรยาสามีญาติพี่น้องนายจ้างและผู้บังคับบัญชาการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวแบ่งได้เป็น3ประเภทได้แก่ 1. การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีประกันคือไม่ต้องทำสัญญาหรือมีหลักประกันใดๆ2. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลว่าจะมาตามนัดหมาย 3. การปล่อยชั่วคราวโดยมีประกันและหลักประกันคือต้องทำสัญญาต่อศาลและวางหลักประกันเช่นเงินสดหรือหลักทรัพย์ซึ่งกรณีของนายอั๋นจัดอยู่ในประเภทนี้นายอั๋นต้องการขอประกันตัวต่อศาลเขาก็ต้องมีเอกสารในการประกอบคำร้องอันได้แก่

0: บัตรประชาชนถ้าเป็นข้าราชการก็ใช้บัตรข้าราชการได้ทะเบียนบ้านถ้ามีคู่สมรสก็ต้องมีหลักฐานการยินยอมจากคู่สมรสด้วยเมื่อมีเอกสารแล้วก็ต้องเตรียมหลักประกันที่สามารถใช้ขอประกันตัวได้ซึ่งแบ่งออกเป็น 1. การใช้หลักทรัพย์เป็นประกันได้แก่เงินสดโฉนดที่ดินซึ่งผ่านการประเมินราคาแล้วสลากออมสินพันธบัตรรัฐบาลตั๋วแลกเงินหรือเช็คของธนาคาร 2. การใช้ตำแหน่งเป็นประกันเช่นใช้ตำแหน่งข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือสมาชิกรัฐสภาเมื่อทำเรื่องยื่นเอกสารและหลักประกันเรียบร้อยแล้วศาลจะเป็นผู้พิจารณาว่านายอั๋นจะได้ประกันตัวหรือไม่โดยใช้หลักเกณฑ์ดังนี้ 1. ความหนักเบาแห่งข้อหา 2. พยานหลักฐาน 3. พฤติการต่างๆแห่งคดี 4. ความน่าเชื่อถือของผู้ขอประกันและหลักประกัน 5. ผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหรือไม่ 6. ภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากการให้อนุญาตประกันตัว 7. คำคัดค้านของพนักงานสอบสวนอัยการโจทก์ตลอดจนผู้เสียหายโดยศาลจะพิจารณาข้อเท็จจริงรายงานหรือความเห็นของเจ้าพนักงานประกอบด้วยศาลจะไม่อนุญาตให้ประกันตัวถ้าพิจารณาแล้วมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะหลบหนีไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไปก่อเหตุอันตรายประการอื่นผู้ขอประกันหรือหลักประกันไม่น่าเชื่อถือถ้าอนุญาตให้ประกันจะเป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่อการสืบสวนของเจ้าพนักงานหรือการดำเนินคดีของศาลสมมุติว่าคดีของนายอั๋นศาลไม่ให้ประกันตัวเขาก็ยังสามารถยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นได้ซึ่งต้องทำภายในระยะเวลา1เดือนหรือมิฉะนั้นก็ยื่นคำร้องขอประกันตัวใหม่ในกรณีของนายอั๋นศาลได้อนุญาตให้ประกันตัวในวงเงิน 250,000 บาทโดยมีคุณพ่อเป็นผู้ประกันรู้ไหมว่าผู้ประกันเป็นใครมีหน้าที่อะไรผู้ประกันหรือนายประกันคือบุคคลที่ให้ประกันต่อศาลว่าจะนำผู้ต้องหาหรือจำเลยมาส่งศาลตามกำหนดนัดหากผู้ต้องหาหรือจำเลยผิดนัดผู้ประกันก็จะต้องถูกปรับเพราะถือว่าผิดสัญญาประกันนายอั๋นถูกปล่อยตัวเป็นอิสระแต่ศาลก็มีคำสั่งให้สวมกำไร EM Electronic Monitoring ไว้ที่ข้อเท้าตลอดเวลาโดยกำไรจะส่งสัญญาณไปที่ศูนย์ควบคุมภายในศาลยุติธรรมเจ้าหน้าที่ในศูนย์สามารถทราบว่านายอั๋นอยู่ในพื้นที่ที่ศาลกำหนดหรือไม่ช่วยให้ติดตามตัวได้ง่ายและป้องกันการหลบหนีได้เป็นอย่างดีนายอั๋นใช้ชีวิตตามปกติและไม่คิดจะหลบหนีแล้วเขาก็โชคดีเมื่อผู้หญิงเจ้าของกระเป๋าที่มียาบ้าโดนตำรวจจับได้สุดท้ายศาลพิจารณาแล้วว่านายอั๋นเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคดีสิ้นสุดนายอั๋นซึ่งเป็นผู้ขอประกันตัวก็สามารถขอรับหลักประกันคืนได้ทันทีโดยยื่นคำร้องต่อศาลและแนบหลักฐานคือใบรับหลักฐานและใบรับเงินที่ศาลออกให้เห็นไหมครับว่าการขอปล่อยชั่วคราวหรือขอประกันตัวไม่ใช่เรื่องยากและสามารถทำให้ถูกกฎหมายได้ง่ายๆข้อสำคัญอย่าไปหลงเชื่อหรือจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่อ้างว่าสามารถวิ่งเต้นคดีในศาลเพื่ออนุญาตให้ประกันตัวได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่จริงถ้าประสบหรือพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ของศาลหรือตำรวจในทันทีความรู้เกี่ยวกับการขอปล่อยชั่วคราวหรือการขอประกันตัวจัดทำโดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์สำนักงานศาลยุติธรรม
1: การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการเป็นการระงับข้อพิพาทที่คู่สัญญาสามารถเลือกผู้ชี้ขาดซึ่งเรียกว่าอนุญาโตตุลาการเพื่อมาทำหน้าที่ชี้ขาดข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้ซึ่งคู่สัญญาอาจกำหนดคุณสมบัติจำนวนและวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในสัญญาแต่หากในสัญญาไม่ได้กำหนดวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพุทธศักราช2545ได้บัญญัติเกี่ยวกับวิธีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการไว้ในมาตรา18สำหรับกรณีที่คู่พิพาทตกลงมอบข้อพิพาทให้สถาบันอนุญาโตตุลาการ TAI

เนินการบริหารจัดการข้อพิพาทข้อบังคับสำนักงานศาลยุติธรรมว่าด้วยอนุญาโตตุลาการได้กำหนดกระบวนการแต่งตั้งคณะอนุญาโตตุลาการไว้ในหมวด3ข้อ15ถึงข้อ18ด้นตอนดังนี้ 1. กรณีที่สัญญาอนุญาโตตุลาการกำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการคนเดียวคู่พิพาทอาจตกลงเสนอชื่ออนุญาโตตุลาการร่วมกันต่อสถาบันเพื่อดำเนินการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอรายชื่อร่วมกันได้สถาบันจะแจ้งให้ผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเสนอรายชื่อบุคคลที่ตนเห็นว่าเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่อนุญาโตตุลาการฝ่ายละ3รายชื่อต่อสถาบันภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งหลังจากสถาบันได้รับรายชื่อแล้วหากมีรายชื่อตรงกันสถาบันจะดำเนินการทาบทามผู้ที่มีรายชื่อตรงกันนั้นเป็นอนุญาโตตุลาการหากผู้นั้นปฏิเสธไม่รับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการหรือรายชื่อที่ผู้พิพาทเสนอมาไม่ตรงกันสถาบันจะเสนอรายชื่อเพิ่มอีก3รายชื่อรวมเป็น9รายชื่อส่งกลับไปยังผู้เรียกร้องและผู้คัดค้านดำเนินการเรียงลำดับรายชื่อตามความพึงพอใจแล้วส่งกลับมายังสถาบันโดยสถาบันจะติดต่อบุคคลที่ผู้พิพาทมีความพึงพอใจตรงกันสูงสุดไม่เกิน5ลำดับแรกเท่านั้นหากใน5ลำดับแรกไม่มีรายชื่อที่คู่พิพาทพึงพอใจตรงกันหรือไม่มีบุคคลใดรับทำหน้าที่อนุญาโตตุลาการสถาบันอาจมีคำสั่งแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการเองหรือให้เริ่มดำเนินการเสนอรายชื่อใหม่ครับ 2. กรณีที่สัญญากำหนดให้มีอนุญาโตตุลาการ3คนให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนฝ่ายละ1คนโดยคู่พิพาทต้องยื่นหนังสือแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการฝ่ายตนต่อสถาบันพร้อมกับคำเสนอข้อพิพาทหรือคำคัดค้านจากนั้นสถาบันจะประสานวันนัดอนุญาโตตุลาการแต่ละฝ่ายเพื่อดำเนินการแต่งตั้งประธานอนุญาโตตุลาการหากอนุญาโตตุลาการทั้งสองฝ่ายตกลงเสนอชื่อประธานคณะอนุญาโตตุลาการร่วมกันได้สถาบันจะดำเนินการติดต่อและแต่งตั้งบุคคลนั้นแต่หากไม่สามารถตกลงเสนอชื่อร่วมกันได้ก็จะนำวิธีการเสนอรายชื่อเพื่อแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการคนเดียวมาใช้กับการแต่งตั้งประธานคณะอนุญาโตตุลาการนี้ด้วยทั้งนี้คู่พิพาทสามารถเสนอรายชื่อบุคคลใดก็ได้ซึ่งตนเห็นว่ามีความเหมาะสมมีความเชี่ยวชาญและสามารถระงับข้อพิพาทของตนต่อสถาบันได้แต่หากยังไม่ทราบว่าจะเสนอรายชื่อบุคคลใด TAIได้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆเช่นกฎหมายวิศวกรรมการค้าการลงทุนเป็นต้นเพื่อเป็นทางเลือกและอำนวยความสะดวกแก่คู่พิพาทในการพิจารณาเสนอชื่อและแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ

สวัสดีครับผมชื่อพี่วสินครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาทำความเข้าใจการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา90ครับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553ก็คือการให้ความคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีอาญาและใช้วิธีแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนเพราะโดยสภาพเด็กหรือเยาวชนย่อมมีความแตกต่างกันทั้งในด้านนิสัยใจคอสติปัญญาสภาพครอบครัวดังนั้นการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูก็จะต้องหาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กหรือเยาวชนแต่ละคนแตกต่างกันครับสำหรับมาตรการพิเศษตามมาตรา90เป็นวิธีการหนึ่งที่กฎหมายให้ศาลสามารถนำมาใช้ได้เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นพ่อแม่ผู้ปกครองผู้นำชุมชนมาหาแนวทางร่วมกันในการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้เด็กหรือเยาวชนได้มีโอกาสกลับตัวเป็นคนดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีกลับคืนสู่ครอบครัวเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปครับที่สำคัญนะครับจะได้วางมาตรการป้องกันไม่ให้เด็กหรือเยาวชนหวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีกโดยทุกๆฝ่ายจะร่วมมือกันจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูและหากเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติครบทุกขั้นตอนแล้วก็จะหลุดพ้นจากการดำเนินคดีครับมาดูกันนะครับว่ามาตรการพิเศษตามมาตรา90เด็กหรือเยาวชนที่จะเข้าหลักเกณฑ์ต้องมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดอย่างไรบ้างข้อที่1ต้องเป็นคดีที่มีการฟ้องเข้ามาแล้ว2ต้องเป็นคดีที่มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน20ปีไม่ว่าจะมีโทษปรับหรือไม่ก็ตาม3เด็กหรือเยาวชนจะต้องไม่เคยรับโทษจำคุกมาก่อนเว้นแต่ว่าเป็นคดีที่กระทำโดยประมาทหรือเป็นคดีละหุโทษครับ 4. เด็กหรือเยาวชนสำนึกในการกระทำความผิด 5. ผู้เสียหายยินยอมและโจทก็ไม่คัดค้านที่จะให้ใช้มาตรการพิเศษกับจำเลย 6. ข้อเท็จจริงปรากฏว่าไม่เป็นภัยร้ายแรงต่อสังคมจนเกินสมควร 7. เด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเป็นพลเมืองที่ดีได้ 8.ผู้เสียหายอาจได้รับการเยียวยาพอสมควรและ9การจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูจะเป็นประโยชน์แก่เด็กเยาวชนและผู้เสียหายมากกว่าการพิจารณาพิพากษาคดีไปเมื่อเด็กและเยาวชนมีเงื่อนไขครบทุกข้อตามกฎหมายและท่านผู้พิพากษาเห็นว่าเด็กหรือเยาวชนสามารถเข้ารับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูได้เด็กหรือเยาวชนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูกันครับโดยมีขั้นตอนทั้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันดังนี้ขั้นตอนที่1การมีคำสั่งให้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเมื่อผู้พิพากษามีคำสั่งให้ผู้อำนวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ผู้พิพากษาเห็นสมควรให้เป็นผู้จัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการจัดทำแผนการดูแลในทุกส่วนและการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนในทุกขั้นตอนครับและหลังจากที่ผู้พิพากษามีคำสั่งเรียบร้อยแล้วเด็กหรือเยาวชนพร้อมผู้เสียหายต้องเข้าไปพบกับนักจิตวิทยาที่ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและการประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนและครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมเพื่อจัดทำแผนร่วมกันต่อไปครับขั้นตอนที่2การประชุมเพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูผู้ประสานการประชุมที่ศาลแต่งตั้งจะต้องกำหนดการประชุมภายใน10วันนับแต่วันที่มีคำสั่งแต่งตั้งและการประชุมต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน30วันในกรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่สามารถทำการประชุมให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดก็สามารถขอขยายเวลาได้ครับและเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพผู้ที่มีบทบาทในการช่วยเสนอแนะแนวทางให้เหมาะสมและสอดส่องในการปฏิบัติตามแผนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือและความเข้าใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนการประชุมจึงต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนและผู้เสียหายเข้าร่วมการประชุมด้วยครับเช่นบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ด้วยครูอาจารย์ผู้นำชุมชนที่เด็กหรือเยาวชนอาศัยอยู่ในพื้นที่
นักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ผู้เสียหายทั้งนี้หากผู้เสียหายยังเป็นเด็กหรือเยาวชนอยู่ก็จะต้องนำบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้เสียหายเข้าร่วมประชุมด้วยครับโดยหลักในการเชิญผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับความจำเป็นของเด็กหรือเยาวชนในแต่ละรายซึ่งแต่ละกรณีก็จะมีความจำเป็นที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมจะเป็นใครบ้างจะต้องวิเคราะห์จากเด็กหรือเยาวชนในแต่ละกรณีไปครับและเมื่อถึงเวลาการประชุมผู้ประสานการประชุมจะชี้แจงกติกาให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบถึงขั้นตอนการประชุมและการประสานการประชุมและก็จะเริ่มการประชุมโดยให้แต่ละฝ่ายได้แนะนำตัวเพื่อทำความรู้จักกันครับหลังจากนั้นผู้ประสานการประชุมอาจจะให้เด็กหรือเยาวชนรวมทั้งผู้เสียหายได้บอกเล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นแล้วยังทำให้ทุกฝ่ายรู้ว่าการกระทำความผิดในครั้งนั้นทำให้คนอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างรวมถึงอาจให้ผู้เสียหายเล่าถึงผลกระทบที่ตนเองได้รับด้วยในกรณีที่ผู้เสียหายเป็นเด็กหรือเยาวชนนั่นหมายความว่าบิดามารดาหรือผู้ปกครองของผู้

เสียหายนั้นได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับการประชุมในครั้งนี้ทุกคนสามารถพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวต่างๆได้อย่างเต็มที่เป็นการพูดคุยกันแบบเปิดอกคุยกันทุกคนจะรับทราบถึงความเดือดร้อนหรือผลกระทบที่แต่ละฝ่ายได้รับทุกคนจะทราบถึงปัญหาที่แท้จริงเพราะอย่างไรรู้ไหมครับเพราะถ้ายังไม่เข้าใจเรื่องราวและปัญหาที่แท้จริงแล้วคงจะเป็นเรื่องยากที่เราจะหาวิธีการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูให้ตรงปัญหาพูดง่ายๆก็คือจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดนั่นแหละครับอีกเรื่องนึงที่การประชุมจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากก็คือเรื่องให้การเยียวยากับผู้เสียหายครับเพราะตลอดในการประชุมร่วมกันเราไม่ได้มุ่งเน้นแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนอย่างเดียวแต่เราจะให้ความสำคัญกับผู้เสียหายด้วยว่าจะมีวิธีการแก้ไขเยียวยาอย่างไรบ้างการเยียวยาในที่นี้อาจจะทำได้หลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ความจำเป็นและความเหมาะสมในแต่ละกรณีเช่นการเยียวยาเป็นเงินการขอโทษหรือการให้อภัยเป็นต้นครับเมื่อได้พูดคุยบอกเล่าเรื่องราวกันจนเข้าใจดีแล้วทุกฝ่ายในที่ประชุมจะได้เสนอแผนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในการดูแลเด็กหรือเยาวชนว่าต่อไปนี้ควรจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้างหรือจะต้องทำขั้นตอนอย่างไรบ้างมีข้อไหนที่ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนในอดีตที่ผ่านมารวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์หรือผู้นำชุมชนตลอดจนบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับเด็กหรือเยาวชนว่าจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรเพื่อให้มีส่วนช่วยในกระบวนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กหรือเยาวชนให้เป็นไปตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูที่ได้ประชุมกันในครั้งนี้ครับเมื่อผู้ร่วมประชุมทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นและการจัดทำแผนร่วมกันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะดำเนินการสรุปแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเพื่อเสนอผู้พิพากษาเจ้าของสำนวนเพื่อเห็นชอบต่อไปครับตอนที่3การพิจารณาให้ความเห็นชอบกับแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูในส่วนของขั้นตอนที่3นี้จะเป็นดุลพินิจของท่านผู้พิพากษาที่จะพิจารณาจากแผนที่นำเสนอไปโดยการพิจารณาของผู้พิพากษาสามารถแบ่งออกได้เป็น3แนวทางด้วยกันครับแนวทางที่1กรณีเห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบนัดพร้อมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาพร้อมเพรียงกันเพื่อฟังผลการปฏิบัติตามแผนในระหว่างนี้ศาลจะสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวไว้ก่อนครับแนวทางที่2กรณีที่ศาลเห็นว่าแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูยังไม่เป็นประโยชน์ต่อเด็กหรือเยาวชนศาลจะให้ผู้ประสานการประชุมนำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเข้าสู่ที่ประชุมใหม่ตามเวลาที่ศาลกำหนดแต่ถ้าเพียงหลงผิดก็แก้ไขโดยไม่ต้องประชุมใหม่ได้ครับและแนวทางที่3กรณีไม่เห็นชอบจะมีคำสั่งให้ดำเนินการตามกระบวนพิจารณาพิพากษาคดีต่อไปแล้วแจ้งคำสั่งให้ผู้ประสานการประชุมทราบครับตอนที่4การดำเนินการตามแผนกรณีศาลมีคำสั่งเห็นชอบผู้บริหารแผนและนักจิตวิทยาจะร่วมกันติดตามประเมินผลการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมตลอดจนเงื่อนไขตามที่ตกลงไว้ในที่ประชุมโดยปกติมักจะกำหนดให้เด็กหรือเยาวชนเข้ารับรายงานตัวทุกๆ3เดือนหรือตามความเหมาะสมหรือกำหนดให้เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่างๆตามที่เห็นสมควรครับและขั้นตอนที่5ครับการพิจารณาผลการปฏิบัติตามแผนเมื่อเด็กหรือเยาวชนได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักจิตวิทยาจะเป็นผู้สรุปความเห็นโดยมีผู้บริหารแผนเห็นชอบและรายงานเสนอต่อศาลเพื่อยุติและจำหน่ายคดีออกจากศาลระบบต่อไปซึ่งจะถือว่าสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องระงับตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวมาตรา92แต่หากเด็กและเยาวชนไม่สามารถปฏิบัติตามแผนหรือกระทำผิดเงื่อนไขที่ตกลงไว้ศาลอาจมีคำสั่งให้ดำเนินคดีอาญานั้นต่อไปหรืออาจจะมีคำสั่งอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได้นะครับและ
และเรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ

0: ตามมาตรา90ที่พี่วสินตั้งใจนำมาฝากทุกคนครับ
1: จากขั้นตอนต่างๆที่ท่านได้รับชมไปเกี่ยวกับการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนนะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชนที่ต้องคดีอย่างเดียวแต่ว่าเราให้ความสำคัญกับการเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายที่รับผลกระทบจากการทำความผิดอาญาที่เกิดขึ้นด้วยนะครับในส่วนของการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเนี่ยปกติแล้วเรานึกถึงตัวเราเองว่าถ้าเกิดเราอาจจะอยากแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยบางอย่างของตัวเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับที่จะแก้ไขพฤติกรรมหรือว่านิสัยของเราเพราะฉะนั้นในส่วนของเด็กและเยาวชนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับถ้าการที่เขาจะแก้ไขบำบัดฟื้นฟู

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่26มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:08 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ท่านผู้หญิงพลอยแพลินเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์เมื่อสมเด็จพระราชาคณะถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่สมเด็จพระราชาคณะภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์และองคมนตรีทรงประเคนและประเคนพระสงฆ์ตามลำดับต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่จะสดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่นยังอาจสงฆ์และสวดมาติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงทอดผ้าไตร12ไตรจนครบ47ไตรเท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามสวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 7:00 นถึง 17:30 นแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนที่2

สาธารณรัฐฝรั่งเศสนับเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งหนึ่งของพระราชวงศ์ไทยด้วยเป็นสถานที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพบกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขณะทรงติดตามพระวรวงศ์เธอกรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถพระบิดาไปดำรงตำแหน่งอัครราชทูตประจำเดนมาร์กและฝรั่งเศสในปี2491และความสัมพันธ์นี้ได้แนบแน่นยาวนานมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ล้วนเคยเสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเป็นหนึ่งในที่หมายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่11ถึง14ตุลาคม2503โดยประธานาธิบดีชานโดโกแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้จัดเครื่องบินประจำตัวไปรับเสด็จจากกรุงโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์มายังกรุงปารีสและได้รอรับเสด็จที่ท่าอากาศยานออลีและได้จัดงานถวายพระกยาหารอย่างเป็นทางการระหว่างประทับอยู่ณกรุงปารีสได้ส่งวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามบริเวณประตูชัยกับได้ทอดพระเนตรสถานที่สำคัญและกิจการต่างๆในกรุงปารีสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอีกหลายครั้งอาทิในปี2534เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลงานศิลปะวัฒนธรรมของฝรั่งเศสณพิพิธภัณฑ์หลายแห่งส่วนในปี2538ทรงได้พบกับนางบานาดัตชีรักภริยาของนายชาร์กชีรักประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณทำเนียบประธานาธิบดีฝรั่งเศสต่อมาเมื่อเดือนเมษายนพุทธศักราช2540ทรงนำผลงานหัตถศิลป์จากลูกหลานชาวนาชาวไร่ที่ได้รับการฝึกฝนจนกลายเป็นช่างฝีมือศิลปาชีพไปจัดแสดงในงานสมบัติศิลป์แผ่นดินไทยณหอไอเฟลกรุง

ารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่สากลให้เป็นที่ประจักษ์ถึงความงดงามประณีตของงานช่างฝีมือไทยและในเดือนตุลาคม2545เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรเหรียญทองและโล่เกียรติยศจากสมาคมศิลปวิทยาการและอักษรศาสตร์แห่งประเทศฝรั่งเศสและทรงนำผลงานศิลปาชีพบางส่วนไปจัดแสดงด้วยกับพระราชทานพระราชวโรกาสให้ชุมชนชาวไทยในฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาแล้วหลายครั้งทั้งโดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ระหว่างวันที่22ถึง24พฤศจิกายน2524เพื่อทอดพระเนตรการจัดระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆจากนี้ในปี2554ยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีถวายปริญญาบัตรในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงสำเร็จการศึกษาจากสถาบันการออกแบบและตัดเย็บกรุงปารีสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภกินีซึ่งทรงพระปรีชาสามารถด้านภาษาฝรั่งเศสและทรงมีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับฝรั่งเศสมาโดยตลอดพระชนชีพนอกจากนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนอีกหลายครั้งเพื่อทอดพระเนตรกิจการด้านต่างๆทั้งการเกษตรศิลปวัฒนธรรมดนตรีการศึกษาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอวกาศและสิ่งแวดล้อมและส่งรับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิตโดยเมื่อวันที่4มีนาคม2569สมาคมส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลส่งเสริมเกียรติภูมิฝรั่งเศสณหอประชุมสมาคมฝรั่งเศสเพื่อเทิดพระเกียรติและเชิดชูพระปรีชาสามารถที่ทรงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสรวมถึงความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศมาอย่างยาวนานเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบ170ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงได้รับการถวายรางวัลประกาศกิตติคุณและยกย่องบุคคลผู้อุทิศตนเพื่อต่อต้านมะเร็งแห่งปีคริสตศักราช2020ภายใต้กฎบัตรกรุงปารีสว่าด้วยการต่อต้านมะเร็งของสถาบันมะเร็งนานาชาติแห่งกรุงปารีสรวมถึงได้เสด็จไปทอดพระเนตรวิวัฒนาการด้านการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสุขภาพคนและสัตว์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้โดยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและเสด็จไปส่งร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานรวมถึงทรงเป็นองค์ประธานงานกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายในงานภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติระหว่างที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาส่งศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เสด็จไปส่งศึกษาดูงานด้านระบบกฎหมายและศาลงานอัยการและงานยุติธรรมที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทรงเรียนรู้แนวปฏิบัติสากลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยส่วนสมเด็จ

0: พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเฉลิมฉลองการจัดนิทรรศการราชภัฏราสู่สากล La Most en Majesté Royal Tried Dress From Tradition to Modernity ไปเมื่อวันที่25มิถุนายน2569กับทรงได้รับการถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ตระกูลเลจิยงดอนเนอร์ชั้นกรองออฟฟูซีเอด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นและการออกแบบตลอดจนทรงเผยแพร่ผ้าไทยและชุดไทยในเวทีระหว่างประเทศภายใต้กรอบองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกบทนี้เป็นเพียงบางส่วนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่มีมายาวนานหลายศตวรรษซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มพูนสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอสมุดแห่งชาติออสเตรียซึ่งเป็นที่ยกย่องว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: วันที่24มิถุนายน2569เวลา 8:00 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอสมุดแห่งชาติออสเตรียนางมีคาเอลาไมแอร์ผู้อำนวยการใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จเจ้าหน้าที่หอสมุดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกุญแจโบราณสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงไขกุญแจประตูโถงแล้วทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในห้องโถงอาทิจิตรกรรมบนโดมกลางผลงานชิ้นเอกของนายแดเนียลเกรนภาพจิตรกรรมนี้เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระจักรพรรดิคาร์ลที่6โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างหอสมุดแห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังโฮฟบวกเมื่อปีพุทธศักราช1911เพื่อเป็นหอพระสมุดแห่งราชสำนักหนังสือเดิมเป็นของเดยุคอัลเบรกที่3แห่งราชวงศ์ฮับบูร์กเช่นหนังสือเกี่ยวข้องกับศาสนาปรัชญาทางศาสนาและคัมภีร์ไบเบิลต่อมาเริ่มมีหนังสือหลากหลายประเภทกว่า 200,000 เล่มจัดพิมพ์ระหว่างปี2043ถึง2393ห้องสมุดตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกช่วงปลายที่หรูหราอลังการวาดภาพบนเพดานและฝาผนังที่เสมือนจริงรวมทั้งวาดภาพนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจึงได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในหอสมุดที่สวยที่สุดในโลกภายในห้องสมุดมีรูปสลักหินอ่อนของพระจักรพรรดิคาร์ลที่6ผลงานของนายอันโตนิโอคาราดินีศิลปินประจำราชสำนักเมื่อจักรวรรดิออสเตรียล่มสลายและสถาปนาเป็นสาธารณรัฐออสเตรียในปี2463หอพระสมุดเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดแห่งชาติออสเตรียห้องสมุดนี้ไม่ถูกทำลายจากสงครามบูรณะซ่อมแซมเป็นระยะจึงยังคงงดงามหนังสือเก่าเหล่านี้ประชาชนเข้ามาอ่านค้นคว้าได้เมื่ออ่านหนังสือจะมีผู้คุม2คนเพื่อป้องกันไม่ให้หนังสือถูกทำลายเสียหายทอดพระเนตรวัตถุและหนังสือพิเศษซึ่งหอสมุดแห่งชาตินำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะเช่นภาพวาดสถานที่ต่างๆในประเทศไทยเช่นวัดอรุณราชวรารามวัดกัลยาณมิตรสภาพบ้านเรือนไทยในกรุงสยามเมื่อครั้งศตวรรษที่18ในการนี้พระราชทานหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้ห้องสมุดอาทิพระราชนิพนธ์เรื่องปราสาทพนมรุ้งและจารึกที่ปราสาทพนมรุ้งและทอดพระเนตรนิทรรศการชั่วคราว The Global Power of Love A Journey Through the Centuries แสดงเรื่องราวความรักลักษณะต่างๆเช่นความรักพระผู้เป็นเจ้าความรักกับความตายความรักกับกฎหมายความรักกับครอบครัวความรักในวรรณคดีและความรักแอดเป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิกที่มีความเรียบง่ายมีรูปปั้นที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของคุณธรรมประเภทต่างๆของศาสนาคริสต์เช่นรูปปั้นที่พยุงคนชราแสดงถึงความเมตตากรุณาที่มีต่อเพื่อนมนุษย์เวลา 9:30 นเสด็จ

0: พระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนายนิโคลัสโชเบสเบรเกอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ลูกโลกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จพิพิธภัณฑ์ลูกโลกนี้เป็นส่วนหนึ่งของหอสมุดแห่งชาติออสเตรียเป็นพิพิธภัณฑ์ลูกโลกแห่งเดียวในโลกตั้งอยู่ในพระราชวังมอลลาดเปิดเมื่อปี2499เป็นศูนย์รวมของลูกโลกจำลองท้องฟ้าดวงจันทร์และดาวเคราะห์ต่างๆรวมถึงเครื่องมือทางดาราศาสตร์มากกว่า820ชิ้นที่ห้องรวบรวมลูกโลกคู่ในหนึ่งชุดจะมีลูกโลกจำลองแผนที่โลกและลูกโลกจำลองแผนที่ดาวและจักรวาลจัดแสดงคู่กันรวมทั้งข้อมูลการผลิตลูกโลกที่ถงทางเดินมีจิตรกรรมฝาผนังและเพดานเป็นสถาปัตยกรรมบาร็อกผลงานของกลุ่มช่างฝีมือเอกประจำราชสำนักเวียนนายุคบาร็อกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่17รวมทั้งจัดแสดงเครื่องจำลองระบบสุริยะกลไกเฟืองทองเหลืองโบราณที่จำลองการโคจรของโลกและดวงจันทร์รอบดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์ทั้งหมดในระบบสุริยะจักรวาลห้องจัดแสดงลูกโลกยุคแรกเริ่มในยุคบุกเบิกทางภูมิศาสตร์ศตวรรษที่16ถึง17อาทิลูกโลกคู่ของนายเจราดูสเมอร์คาเตอร์ปี2084และ2094และลูกโลก2ลูกที่พิพิธภัณฑ์นำมาจัดแสดงเป็นการเฉพาะได้แก่ลูกโลกจำลองแผนที่โลกของนายเจมมาฟรีซิอัสปี2079นักคณิตศาสตร์และแพทย์ประจำราชสำนักของพระจักรพรรดิคาร์ลที่5เป็นลูกโลกที่เก่าแก่ที่สุดที่อนุรักษ์ไว้ในออสเตรียบนลูกโลกแสดงเส้นทางการเดินเรืออ้อมโลกเป็นครั้งแรกของนายเฟอร์ดินานด์มาเจลลันลูกโลกจำลองแผนที่โลกที่เก่าแก่ที่สุดที่ผลิตในทวีปเอเชียสร้างเมื่อศตวรรษที่17ที่หอดูดาวกรุงปักกิ่งภายใต้คำแนะนำของคณะมิชชันนารีเยซูอิตจากยุโรปห้องจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกเฉพาะทางจัดแสดงลูกโลกสมัยใหม่และลูกโลกที่ผลิตขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางในศตวรรษที่19และ20อาทิลูกโลกจำลองดวงจันทร์และลูกโลกจำลองดาวอังคารการได้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเก็บตัวอย่างสิ่งต่างๆที่น่าสนใจเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นซึ่งไม่ตรงกับความกลมกลืนของโลกแนวคิดเรื่องการแสวงหาทรัพยากรการหาที่ดินวิชาการเช่นพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์รวมทั้งการเก็บรวบรวมของแปลกใหม่ทำให้เกิดพิพิธภัณฑ์ลักษณะต่างๆอีกลักษณะหนึ่งคือเรื่องเกี่ยวกับโลกกับระบบสุริยะระบบจักรวาลฤดูกาลการขึ้นการตกของพระอาทิตย์ข้างขึ้นข้างแรมรวมทั้งการเดินเรือต้องอาศัยการสังเกตดวงดาวบนท้องฟ้าทำให้มีลูกโลกที่แสดงดวงดาวต่างๆปี2430เป็นการสร้างภาษากลางให้ทุกคนคุยกันเข้าใจคำว่าเอสเปรันโตมาจากนามปากกาของดร.ลุดวิกว่าดร.โรเอสเปรันโตแปลว่าคุณหมอผู้มีความหวังการคิดค้นภาษานี้ขึ้นเพื่อใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลเชื่อมต่อผู้คนทั่วโลกให้สื่อสารกันได้ง่ายขึ้นและลดความเหลื่อมล้ำทางภาษามีไวยากรณ์ง่ายผันคำตามรูปแบบตายตัวการสะกดคำการอ่านออกเสียงตรงตามตัวอักษร 100% คำส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มภาษาโรมันส์และภาษาเยอรมันเป็นหลักองค์การยูเนสโกรับรองและสนับสนุนภาษาเอสเปรันโตอย่างเป็นทางการมองว่าเอสเปรันโตเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 11:48 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุโขทัยพระราชทานพระวโรกาสให้ในช่องโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเฝ้ากราบทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในช่องกลดปวงเบิร์ฟนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเพื่อถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยเมื่อวันที่27มกราคม2567ในการนี้นางมาริโกปวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตและนายสรัญเจริญสุวรรณผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ

่วมเฝ้าด้วยเวลา 13:42 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังอาคารที่ประทับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์เขตพญาไทกรุงเทพมหานครทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากนั้นทรงศีลเมื่อประธานสงฆ์ถวายศีลจบและพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์บทสวดธรรมนิยามจบแล้วทรงทอดผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาจากนั้นมีพระดำรัสถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารหน้าอาคารที่ประทับทรงวางช่อดอกไม้ถวายความอาลัยที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหน่วยม้าทรงประจำพระองค์เป็นหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพบกตั้งขึ้นตามพระบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2543เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการถวายงานด้านการทรงม้าแด่พระบรมวงศานุวงศ์โดยพระราชทานโครงสร้างการจัดหน่วยให้กองทัพบกบรรจุพลในลักษณะบัญชีบรรจุกำลังตามขีดความสามารถมาช่วยราชการมีผู้บังคับหน่วยม้าทรงประจำพระองค์ปกครองบังคับบัญชาเริ่มแรกมีภารกิจในการถวายงานด้านการทรงม้าแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาต่อมาเมื่อวันที่16ธันวาคม2555พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดแสดงพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในโอกาสต่างๆที่เกี่ยวกับหน่วยม้าทรงอาทิพระรูปที่ฉายร่วมกับคณะนายทหารสังกัดหน่วยม้าทรงเมื่อปี2543พระรูปขณะทรงตรวจพื้นที่และความเรียบร้อยของการก่อสร้างตำหนักและคอกม้าทรงคอกแรกร่วมกับผู้ออกแบบเมื่อปี2541พระรูปที่ฉายกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเมื่อครั้งเสด็จไปทรงเปิดและทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานคณะอำนวยการจัดการแข่งขันและเป็นปีแรกที่ได้รับการรับรองจากสมาพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาตินอกจากนี้ยังจัดแสดงถ้วยรางวัลอ่านม้าทรงประจำพระองค์เมื่อครั้งทรงม้ากีฬาปี2538ถึง2544และฉลองพระองค์ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีส่วนสำคัญในการผลักดันและพัฒนากีฬาขี่ม้ามาอย่างต่อเนื่องโดยทรงสนับสนุนและทรงวางรากฐานสำคัญให้กับการพัฒนากีฬาชนิดนี้ในหลายมิติทั้งด้านการแข่งขันการพัฒนาบุคลากรองค์ความรู้และสวัสดิภาพของม้าอันเป็นคุณูปการที่ยังคงส่งผลต่อวงการกีฬาขี่ม้าไทยมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญยังทรงเป็นแรงบันดาลพระทัยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสนพระทัยกีฬาขี่ม้าตามอย่างพระเชษฐภักดีก่อนจะทรงพัฒนาพระอัจฉริยภาพและก้าวขึ้นสู่การเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในเวลาต่อมาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 17:39 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์เป็นในพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของส่วนพระองค์ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถทรงจุดธูปทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7พระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569พระองค์มีพระดำริให้จัดพิธีการทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปกเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ได้โอกาสให้ดียิ่งขึ้นอาทิทรงเป็นประธานมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ส่งเสริมการเข้าถึงบริการของรัฐและสร้างโอกาสทางอาชีพอย่างยั่งยืนโดยครอบคลุมตั้งแต่การพัฒนาสุขภาพกายสุขภาพใจการสร้างทักษะอาชีพและการจัดสวัสดิการเพื่อให้ผู้ได้โอกาสสามารถดำรงชีวิตในสังคมได้

อย่างเท่าเทียมและมีศักดิ์ศรีในการนี้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเชิญน้ำสงฆ์และเครื่องสักการะพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริยานายกในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญเครื่องสักการะพระราชทานและประทานไปถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกด้วยเมื่อพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์จบพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงประเคนเครื่องทายธรรมพระราชทานแด่พระสงฆ์โอกาสนี้องคมนตรีนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติประเคนจตุปัจจัยทายธรรมโดยเสด็จพระราชกุศลด้วยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้เวลา 7:30 นาทีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณบริเวณลานหน้าพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงบัพพระสงฆ์จำนวน108รูปเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569และถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งรัฐบาลโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอประธานจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569เป็นพระสงฆ์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาระหว่างวันที่13มิถุนายนถึง29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระในพระสังฆราชูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อส่งเสริมให้ได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนพระพุทธศาสนาเวลา 19:20 นาทีณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเฝ้าถวายสำเนาโฉนดที่ดินและนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเฝ้ารับประทานสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อรัฐบาลจะได้รับไปดำเนินการสนองพระดำริต่อไปทั้งนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานที่ดินแก่โรงพยาบาลดำเนินสะดวกซึ่งเมื่อเดือนมีนาคม2569ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชอัมพรมหาเถระตั้งอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569โดยทางโรงพยาบาลได้เพิ่มศักยภาพการตรวจรักษาทางการแพทย์และสาธารณกุศลในการดูแลรักษาพระสงฆ์และสามเณรที่อาพาธในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงเน้นการพัฒนาเพื่อรองรับผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังสำหรับที่ดินที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกประธานแก่โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารบริการปฐมภูมิแห่งใหม่เพื่อปรับโฉมโรงพยาบาลให้สง่างามและทันสมัยสมพระเกียรติอันหนึ่งในเวลา 7:00 นที่พระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมีคณะรัฐมนตรีมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ีผู้บัญชา

การเหล่าทัพและตำรวจหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรอิสระและองค์กรตามรัฐธรรมนูญเข้าร่วมพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและในเวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่27 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปในเวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.องคมนตรีเป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่โครงการพระราชดำริน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำพุร้อนสันกำแพงเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ฝึกอบรมนวดไทยโพล้านนาจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางแต่ทอดองค์ความรู้การนวดไทยตามอัตลักษณ์ล้านนาที่ถูกต้องพัฒนาหลักสูตรนวดไทยล้านนวดไทยโพล้านนาและยกระดับทักษะฝีมือสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากลทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพงอำเภอแม่อ่อนตามพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม่องค์การเภสัชกรรมและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่จัดหลักสูตรนวดไทยโพล้านนาจำนวน450ชั่วโมงเป็นรุ่นแรกระหว่างวันที่11พฤษภาคมถึง5 สิงหาคม 2569ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญที่หมวดวิชาพื้นฐานและการแพทย์แผนไทยเทคนิคเฉพาะทางโพล้านนาวารีบำบัดน้ำพุร้อนการบริหารจัดการสปาอย่างมืออาชีพภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในการปฏิบัติงานเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นตลอดจนข้อกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน30คนในช่วงบ่ายณห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่องคมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงครั้งที่1ประจำปี2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการพัฒนาตามแผนแม่บทการพัฒนากิจการน้ำพุร้อนสันกำแพงแบ่งเป็น3ระยะระยะที่1การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกระยะที่2การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับการให้บริการกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนประกอบด้วยอาคารเฉลิมพระเกียรติอาคารวารีบำบัดกลุ่มอาคารออนเซ็นและสปากลุ่มวิลล่าสระว่ายน้ำเด็ก

บ่อแช่ผู้ใหญ่และศาลเจ้าผู่แสนตาและระยะที่3การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนบนฐานทรัพยากรธรรมชาติน้ำพุร้อนสันกำแพงเพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นกลไกการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนขณะนี้อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะที่1เป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อให้เป็นต้นแบบน้ำพุร้อนในประเทศไทยองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์เรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ที่วัดหงรัตนารามราชวรวิหารเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครนายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุเลาเรียนหลวงรุ่นที่6จัดโดยโครงการทุเลาเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตบาลีศึกษาพุทธโคตรนครปฐมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง25กรกฎาคม2569มีพระภิกษุเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน74รูปทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์และสามเณรมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทุเลาเรียนหลวงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูงและสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายสมาคมผู้ปกครองและครูเซนต์คาเบรียลมนุษยสัมพันธ์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถครอบครัววงศ์ถาวรกิจและครอบครัวเริงประเสริฐวิทย์และบริษัทโรงสีเอ็กซ์ไรท์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางนองกรุงเทพมหานครวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาวัดบางกล้วยวัดตรีจินดาวัฒนารามวัดกลางเหนือจังหวัดสมุทรสงครามและวัดรามแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีวชิรานุวัตรวัดพายัพจังหวัดนครราชสีมาแสดงพระธรรมเทศนาปันทิตกถาว่าด้วยเส้นทางชีวิตของบัณฑิตหรือผู้มีปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่มีคุณลักษณะการปฏิบัติตนการพูดจาและความคิดที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดชลบุรีประกอบด้วยวัดตาลล้อมวัดราชสโมสรวัดนาเขื่อนวัดต้นสนวัดช่องลมวัดมากคล้าวัดบางเป้งและวัดหนองกักขะวัดหนองปรงจังหวัดปทุมธานีวัดจันทเขมจังหวัดจันทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.จังหวัดนครราชสีมาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชสัทธาธรรมจังหวัดสุโขทัยวัดพญาภูวัดพระธาตุช้างคำวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกและวัดหัวลำโพงกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.โรงเรียนนานาชาติไทยจีนบริษัท Shop Life Assurance จำกัดมหาชนและสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

0: การให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระคังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิจังหวัดปทุมธานีสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
1: มาส่ง
2: อุ้ยอย่างนั้นเลยนะ
1: ครับจะปรากฏในเอกสาร1 ใบครับ
2: อ๋อใช่โอเคผมเข้าใจที่คุณหนุ่มสื่อแล้วคือในเครื่องหมายราชการคือจะมีตราคุด
1: ใช่ครับ
2: ที่เราได้ยินกันอย่างนี้
1: จนกระทั่งวันสุดท้ายที่เราต้องจากโลกใบนี้ไป
2: ใบมรณะก็มีตราคุด
1: ใช่แล้วคุดมันคืออะไร
2: โอ้โห
1: พอผมได้ศึกษาเรื่องราวเหล่านี้ครับมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าที่แท้เนี่ยคุดเนี่ยเรียกว่าตราพระคุดผ้าซึ่งผ้ามาจากคำว่าพาหนะ
2: คร
1: ุฑที่อยู่ในวิถีชีวิตของเราก็คือพระราชอำนาจขององค์พระมหากษัตริย์แต่อำนาจย่อมมาพร้อมกับหน้าที
2: ่
1: หน้าที่ของพระมหากษัตริย์ที่ปกครองดูแลให้ฟ้
2: าประชาชน
1: ตั้งแต่ระบอบการปกครองในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชระบอบศักดินาจนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งท่านไม่เคยมีวันพักผ่อน
2: ครับ
1: แล้วเราสังเกต
2: เพื่อประสบกรณิกร
1: ใช่ครับแล้วเราสังเกตว่าแล้วทำไมท่านต้องเหนื่อยด้วยล่ะแล้วเราเป็นคนที่อยู่ภายใต้การคอยดูแลของท่าน
2: ก็คืออยากจะมาช่วยกันรักษาแผ่นดินช่วยกันตอบแทนแผ่นดินหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งใช่ไหมครับ
1: ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านเคยตรัสบอกกับประชาชนชาวไทยไว้ว่าให้เราเนี่ยพึงทำตามหน้าที่ให้สมบูรณ์พร้อม
2: รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองให้ดี
1: ใช่ครับ
2: ผมก็จำได้เหมือนกัน
1: เพราะฉะนั้นครับเมื่อทุกครั้งที่ผมมีโอกาสในการทำสิ่งใดผมก็จะทำเต็มที
2: ่
1: โดยไม่ได้คิดเพียงแต่ประโยชน์ส่วนตนแต่ต้องคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นร่วมด้วยครับ
2: อันนี้คือที่มาที่ไปนะครับคุณผู้ชมเริ่มต้นจากความกตัญญูของตนเองก่อนแล้วก็ขยับขยายเห็นไหมฮะว่าความกตัญญูมันไปได้ทั่วส่งต่อให้กับคนอื่นและชุมชนสังคมได้เช่นเดียวกันทีนี้โครงการที่น่าสนใจพอได้เข้าไปทำงานเป็นจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมแล้วณวันนี้หรือที่ผ่านมาจนได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ดเนี่ยครับคุณหนุ่มคือมีโปรเจกต์หรือโครงการอะไรที่เราทำแล้วรู้สึกว่าประสบความสำเร็จอยากบอกเล่าเรื่องราวส่งต่อผ่านรายการนี้บ้างครับ
1: คือต้องบอกแบบนี้ครับว่าครั้งที่ผมเข้าได้มีโอกาสเข้าไปบริหารพิพิธภัณฑ์ครุฑจากความเมตตาของผู้ใหญ่หน่วยงานต้นสังกัดผมเนี่ยได้มีนโยบายชัดเจนว่าเราจะเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์ครุฑให้เป็นวัด
2: เป็นวัด
1: ใช
2: ่โอ้จากพิพิธภัณฑ์เป็นวัด
1: ใช่
2: ยังไงครับมันยากไหม
1: คือคำว่าวัดของผมเนี่ยไม่ได้หมายถึงสถานที่ที่มีช่อฟ้าใบลากาแต่เป็นสถานที่สามารถตรวจสอบจิตใจหรือเช็คตัวเองเนี่ยวันนี้เรารู้สึกอย่างไรกับแผ่นดินไทยของเรา
2: ขัดเกลาจิตใจ
1: ใช่ครับ
2: น่าสนใจมากลึกมากนะฮะเป็นความคิดที่ลึกมากทำยังไงมันยากไหมกว่าจะเปลี่ยนจากพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิตแล้วก็ใช้เป็นพื้นที่ขัดเกลากล่อมเกลาจิตใจที่ดีด้วย
1: คือมันเปลี่ยนไม่ยากแต่มันต้องกล้าที่จะเปลี่ยน
2: ต้องกล้าที่จะเปลี่ยน
1: เพราะว่าองค์ประกอบหลายๆอย่างเนี่ยมันมีพร้อมอยู่แล้วโดยผมก็ใช้ในเรื่องของการปรับรูปแบบของเนื้อหาการนำเสนอที่ให้มันสอดคล้องกับเขาเรียกว่าโอปนายิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเยอะๆให้มันสะท้อนเห็นถึงความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย
2: ์
1: เพราะไม่มีใครปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าวิถีชีวิตเราคู่กับคุด
2: ถูกต้อง
1: แต่คุดจะส่งให้เราเห็นอะไรให้เห็นคุณธรรมประการใดให้เห็นถึงความรักชาติหรือไม
2: ่
1: เราก็ดีไซน์เนื้อหาเหล่านั้นให้มันสอดคล้องแล้วก็ทำเป็นโครงการอาทิเช่นโครงการพิพิธภัณฑ์คุดร่วมสืบสานความซื่อสัตย์กตัญญูความดีสู่เยาวชน
2: คือทุกอย่างโยงเข้ากับความกตัญญูโยงเข้ากับงานจิตอาสาโยงเข้ากับสังคมชุมชนและประเทศชาติหมดได้หมดเลย
1: ใช่ครับ
2: โอ้โหหลายคนถามบอกว่าทำเป้าหมายที่ตั้งใจไว้หลังจากนี้ได้รางวัลแล้วก็จริงนะครับงานก็ทำคือเป็นงาน

0: เชิงเพื่อแผ่นดินและสังคมเนี่ยเป้าหมายหลังจากนี้มองอะไรไว้ตั้งอะไรไว้ครับคุณหนุ่มครับ
1: คือความเป็นจริงแล้วครับในส่วนของเป้าหมายที่ผมมองผมไม่ได้มองเรื่องของรางวัลหรือสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องตอบแทนแต่เป้าหมายของผมจริงคือการได้มีโอกาสตอบแทนคุณแผ่นดินครั้งหนึ่งที่เราสามารถนำทุกสิ่งอย่างที่เรามีโอกาสเพื่อให้เกิดประโยชน์นอกจากตัวเรายังเพื่อผู้อื่นและสิ่งที่ผมต้องการจริงก็คืออยากให้บุคคลที่ได้มีโอกาสมาพิพันธ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนชาติหรือบุคคลที่ได้ยินเรื่องราวผ่านรายการนี
0: ้
1: ได้มีความเข้าใจสักเล็กน้อยว่าการที่เรามีแผ่นดินไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
0: ครับ
1: หากเราไม่มี3สถาบันหลักคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย
0: ์ครับ
1: วันนี้เราก็คงไม่ได้เหยียบบนแผ่นดินที่เรียกว่าประเทศไทยอย่างนี้ครับ
0: โอ้ฟังแบบนี้แล้วในฐานะคนไทยภาคภูมิใจนะครับคุณผู้ชมผมขอย้อนกลับไปเนี่ยอย่างภาพเนี่ยจะเห็นว่าเด็กเยาวชนให้ความสนใจเยอะมากฟีดแบคหรือว่าเสียงตอบรับพอเด็กเขาเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ครุฑจากที่พิพิธภัณฑ์หลายคนในบอกว่าเก่านะแต่ตอนนี้คือคุณหนุ่มเนรมิตใหม่ละเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ขัดเกลาทางจิตใจด้วยเด็กๆ เขามีเสียงตอบรับยังไงบ้าง
1: คือต้องบอกแบบนี้ครับผู้ใหญ่หลายท่านที่เราเคยเจอเนี่ยอาจจะตั้งกำแพงจากความรู้สึกที่ว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะเข้าถึงเรื่องพวกนี้ยากหรือแม้แต่มีการแอนตี้แต่ผมมองกลับว่าจากการที่เราทำตัวชี้วัดหลังจากสำรวจการเข้าเยี่ยมชมอะครับเด็กทุกคนมีความรักในความเป็นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ผมให้ 80% จากที่ผลตัวชีวัดมันอยู่ที่ว่าเรานำเสนอวิธีการใดแล้วมันตรงกับจริตหรือความเป็นเขาหรือไม
0: ่โอ้น่าสนใจ
1: เมื่อเราสามารถนำเสนอในความที่ความเป็นจริงและเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ครับมันก็ทำให้ฟีดแบ็กกลับมาค่อนข้างที่จะดีเพราะเด็กทุกคนก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าครุฑอยู่ในเรื่องราวของเขาอ
0: ยู่ในวิถีชีวิตของเขาทั้งหมด
1: เพียงแต่ว่าเราเคยบอกให้เขาตระหนักหรือไม
0: ่ครับ
1: และเราจะใช้วิธีการใด
0: สุดท้ายครับวันนี้มีโอกาสมาคุยกันใช้พื้นที่นี้ส่งต่อความดีส่งต่อเรื่องราวคุณธรรมคุณหนุ่มครับประชาสัมพันธ์นิดนึงหลายคนคงอยากจะไปดูพิพิธภัณฑ์ครุฑแล้วทุกคนสามารถเข้าไปติดต่อช่องทางไหนอะไรไงหรือว่ามีโอกาสจะพบเจอกับคุณหนุ่มยังไงเพื่อแลกเปลี่ยนคุณธรรมกันส่งต่อคุณผู้ชมตรงนี้ครับเชิญครับ
1: ก็สำหรับท่านใดนะครับผมที่มีความสนใจครั้งหนึ่งที่จะไปเยี่ยมเยียนพิพิธภัณฑ์ครุฑโดยธนาคารทหารไทยธนชาติก็สามารถที่จะ walk in หรือทำการจองเข้าไปเยี่ยมชมโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายจะเปิดทุกวันศุกร์และเสาร์เวลา10โมงบ่ายโมงและบ่าย3โมงเป็นรอบๆครับผมก็สามารถไปได้ทุกคนโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากสำหรับคนที่อยากจะรู้ว่าเราเป็นคนไทยมีตราครุฑตั้งแต่วันเกิดถึงวันสุดท้ายแล้วตราครุฑนั้นน่ะมีความหมายอย่างไรกับตัวเราและคนไทยทุกๆคนครับ
0: วันนี้ขอบคุณคุณหนุ่มมากๆนะครับมาคุยกันคุณธรรมคุณทำได้ผมเชื่อว่าทุกคนมีคุณธรรมอยู่แล้วนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราบอกต่อช่วงแรกนะครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่นึงตามต่อช่วงหน้าในคุณธรรมคุณทำได้ครับ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู้
2: จะมีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหากับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: พบกับความสนุกและคุณค่าของภูมิปัญญาไทย
4: วิ่งเลย
5: วิ่ง
6: เป็นลูกผู้ปกติมีเอาไว้จัดกระไรได้ชาเด็กจัดกระไร
7: เราเป็นลูกเราก็มีหน้าที่ที่จะดูแลอาชีพที่พ่อสร้างไว้ให้มันดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได
3: ้ในรายการไทยไม่รู้โรยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางโทรทัศน์รัฐสภาแล้วเจอกันครับ
0: เข้าถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติ

0: ไขพัฒนาประเทศด้วยกลไกรัฐสภาจากชุดคณะกรรมการ
1: ในรายการบทบาทกรรมาธิการ
0: ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 15:00 นทางสถานีโทรทัศน์รัฐสภา

0: กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ในรายการคุณธรรมคุณทำได้นะครับคุณผู้ชมเช่นเคยครับช่วงนี้ Moral Share เรายังคงนำเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรชุมชนมาแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้สัมผัสแล้วทัชกับคำว่าคุณธรรมอย่างแท้จริงครับวันนี้ครับจะพาไปสัมผัสคุณธรรมผ่านทางเรื่องราวของชุมชนชุมชนหนึ่งต้องบอกว่าเขาใช้หลักคุณธรรม5ประการนะครับไม่ว่าจะเป็นพอเพียงมีวินัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูชุมชนนี้ครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นก็คือชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้ครับทั้งหมดนี้นะครับคุณผู้ชมครับให้ประชาชนคนในชุมชนมีส่วนร่วมเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับ
1: บ้านสกัดน้ำมันใต้หนึ่งในชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและมีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายชุมชนคุณธรรมบ้านน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงบริหารจัดการชุมชนโดยนายสุเทพบุญแจ้งกำนันตำบลปากจัน
2: ยินดีต้อนรับเข้าสู่หมู่บ้านสกัดน้ำมันใต้ตำบลปากจันอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาชีพส่วนใหญ่ของชุมชนเราก็คืออาชีพแบบทำนานะครับแล้วก็เกษตรพอเพียงนะครับเลี้ยงปลูกผักเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดตามในหลวงรัชกาลที่9นะครับและส่วนตรงนี้ก็คือเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับ
1: นอกจากบรรยากาศที่ร่มรื่นแล้วที่นี่คนในชุมชนอยู่ร่วมกันในบรรยากาศที่อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขโดยอาศัยหลักคุณธรรม4ประการอันได้แก่พอเพียงวินัยสุจริตและจิตอาสาความพอเพียงชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้มีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นศูนย์กลางของเกษตรกรเยาวชนและทุกภาคส่วนในการปลูกผักสวนครัวและแจกจ่ายให้ครัวเรือนในชุมชนให้พออยู่พอกินวินัยคือคนในชุมชนมีวินัยในการใช้ชีวิตและดูแลบุตรหลานคนในครอบครัวสุจริตคนในชุมชนประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนผู้อื่นจิตอาสาคือคนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อชุมชนของตนโดยไม่หวังผลตอบแทน
2: เคยเกิดปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดนะครับรู้สึกว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะมีไม่กี่ที่นะครับที่รวมกันแล้วก็ทำแบบชุมชนบำบัดนะครับชุมชนบำบัดก็คือคัดกรองผู้ที่สมัครใจเข้ามาบำบัดและส่วนหนึ่งที่เราแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดช่วงของเด็กร้อยต่อนะครับร้อยต่อระหว่างป.6จะออกขึ้นม.1หรือม.3จะขึ้นม.4ช่วงนี้เราเข้าถึงโรงเรียนแล้วเรามีโครงการที่เรียกว่ารักษาประเพณีและวัฒนธรรมของเราไว้นะครับก็คือโครงการบ้านหลังเลิกเรียนนะครับทุกเย็นเราจะเอาเด็กที่เยาวชนของเราเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็สอนรำสอนการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เลยมันก็เลยอุดรอยต่อระหว่างเยาวชนที่จะเข้าไปหาเกี่ยวกับยาเสพติด
1: บ้านสกัดน้ำมันใต้เป็นชุมชนที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเปรียบเสมือนคนในครอบครัวการแสดงความจริงใจในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันจากภายในชุมชนและในขณะเดียวกันก็ยังให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเช่นภาคธุรกิจองค์กรต่างๆในพื้นที่นำมาสู่การบูรณาการร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
2: ครับก็คือความภาคภูมิใจของตำบลปากจันเราส่วนของกิจกรรมต่างๆนะครับหนึ่งก็คือเรามีศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่คนเนี่ยทั้งไม่ใช่เฉพาะคนในพื้นที่คนต่างจังหวัดคนต่างประเทศอะไรและหน่วยงานราชการต่างๆของจังหวัดของอะไรก็แล้วแต่นะครับนำมาใช้หรือมาใช้สถานที่นี้นะครับแล้วทำให้มีคนเข้ามานะครับมันก็เกิดการสร้างงานนะครับสร้างงานให้แก่ในชุมชนมีรายได้แก่ในชุมชนเรา
3: จากกิจกรรมของชุมชนที่ได้ดำเนินการที่ผ่านมานะครับชุมชนก็มีความมุ่งหวังที่จะ พัฒนาคุณธรรมให้เกิดขึ้นในชุมชนต่อไปโดยเราจะมีการจัดกิจกรรมการระดมสมองซึ่งเราจะทำโดยใช้เยาวชนประชาชนที่ต่างวัยมารวมพลังระดมความคิดจากนั้นก็จะกำหนดเป็นกติกาชุมชนเพื่อจะใช้เป็นแนวปฏิบัติของชุมชนและก็ใช้เป็นหลักในการสร้างความสุขให้ชุมชนเกิดขึ้นในอนาคต

0: นี่แหละครับคุณผู้ชมคือเรื่องราวคุณธรรมที่เกิดขึ้นในชุมชนบ้านสกัดน้ำมันใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับจะเห็นว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชุมชนนี้มีทั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงรับฟังปัญหาพี่น้องประชาชนคนในชุมชนครับที่สำคัญครับคือฟังเสียงฟังปัญหาฟังการมีส่วนร่วมทุกอย่างครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่จะส่งเสริมและสร้างให้ชุมชนของแต่ละพื้นที่เป็นชุมชนที่มีคุณธรรมครับผมเชื่อว่าทุกๆชุมชนในผืนแผ่นดินไทยล้วนมีคุณธรรมของตัวเองอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะปรับเอาเรื่องราวที่เรานำเสนอในรายการคุณธรรมคุณทำได้ไปใช้ในพื้นที่ในชุมชนของคุณผู้ชมนะครับนอกจากนี้ครับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นที่จะสามารถทำให้คุณผู้ชมสัมผัสแล้วทัชกับเรื่องราวคุณธรรมเข้าไปเรียนรู้เข้าไปดูเข้าไปอ่านนะครับในแอปพลิเคชัน Moral Touch ซึ่งได้รวบรวมนะครับคุณผู้ชมครับศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนได้รวบรวมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาสาระต่างๆการถอดรหัสคุณธรรมในชุมชนหรือองค์กรมีองค์ความรู้มีหนังสือรูปแบบออนไลน์เพื่อที่จะให้คุณผู้ชมนำมาเป็นแนวคิดและหลักคุณธรรมในการใช้ชีวิตของตนเองสังคมที่สำคัญครับก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนก็อย่าลืมเข้าไปสัมผัสแล้วไปทัชกันนะครับใน Moral Touchนะครับนี่คือสิ่งที่ศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนย้ำคุณผู้ชมเสมอเอาละครับคุณผู้ชมครับเวลาเราค่อนข้างจะขยับเข้ามาใกล้ๆแล้วใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับก่อนจากกันไปรายการคุณธรรมคุณทำได้ขอย้ำให้คุณผู้ชมอย่าลืมครับเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมเพราะนี่คือคุณธรรมคุณทำได้คนดีมีพื้นที่ยืนความดีมีพื้นที่ในสังคมนะครับวันนี้ครับรายการคุณธรรมคุณทำได้หมดเวลาแล้วครับคุณผู้ชมสามารถที่จะกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่ผ่านทางหน้าจอช่อง10 TPTV โทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชนที่เปิดพื้นที่ตรงนี้ร่วมกับทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 9:30 นวันนี้ผมต้นณรงค์ฤทธิ์คิดเห็นพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ดูโทรทัศน์รัฐสภากดช่อง10ออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel

0: สบายค่ะแต่ว่าพอไปเล่นกีฬาร่างกายแข็งแรงแน่นอนหายเลย
1: แต่ตอนนี้เรากำลังเป็นไข้อยู่นะครับคุณพ่อ
2: นิดๆหน่อยๆไม่ถึงขั้นหนักอ
1: ่
2: ะ
1: ได้ยินว่าโค้ชเชถึงขั้นกับสั่งว่าห้ามมาดูแล้วเพราะลูกเสียสมาธิเกี่ยวเหรอครับคุณพ่อ
2: ผมก็ว่ามันไม่เกี่ยว
1: ถึงไหม
0: ถึง
1: ถึงเหรอ
0: ถึงมั้งคะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะเปิดให้คุณได้สัมผัสกับแรงบันดาลใจเรื่องราวดีๆของคนที่ประสบความสำเร็จแหละครับว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการเลี้ยงดูหรือการบ่มเพาะมาอย่างไรบ้างนะครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าถ้าดูเพียงแต่ภายนอกเนี่ยนะครับเป็นเด็กสาวน่ารักวัยใสๆคนหนึ่งนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเขาผู้นี้มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกนะครับแล้วก็รวมไปถึงครองอันดับ1ของโลกในฐานะนักเทควันโดหญิงมาแล้ว3ปีติดต่อกันครับแล้วก็เป็นตัวเต็งที่จะมีโอกาสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจครับสวัสดีครับเทนนิสนะสูงมากเลยนะครับเทนนิสแต่เป็นนักเทควันโด
1: ใช่ค่ะเป็นนักเทควันโด
0: ฝึกเล่นเทควันโดมากี่ปีแล้วครับ
1: ฝึกประมาณ10ปีกว่าๆแล้ว
0: 10กว่าปี
1: ติดทีมชาติ10ปีแล้วค่ะ
0: ติดทีมชาติมา10กว่าปีแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ล่าสุดนี้ก็คือได้เป็นอันดับ1ของโลก3สมัยติดต่อกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมถึงได้3สมัยติดต่อกันมันเกิดขึ้นยังไงครับ
1: ตอนนั้นที่ได้เพราะว่าได้เหรียญทองในปี2017อ่ะค่ะติดต่อกันหลายๆแมตช์แล้วก็ทำให้คะแนนอันดับมันขึ้นมาเป็นอันดับ1ค่ะคือเทควันโดทุกแมตช์จะมีคะแนนสะสมแต้มเพื่อเก็บแรงกิ้งไปโอลิมปิกค่ะ
0: คือพูดง่ายๆคือมันมีหลายทัวร์นาเมนต์มีหลายการแข่งขัน
1: ใช่ค่ะ
0: ในเวทีระดับโลก
1: ใช่ใช่มั้ยครับถ้าเป็นนานาชาติทุกแมตช์ก็จะมีแต้มสะสมแล้วก็จัดอันดับแรงกิ้งถ้าได้1ใน6ก็จะได้ใบโอลิมปิกอัตโนมัติเลย
0: ซึ่งเก็บมาเรื่อยๆจนคะแนนเราสูงแซงอันดับ1ในอดีตซึ่งตอนนี้กลายเป็นอันดับ2
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับ1
1: ค
0: ่
1: ะ
0: 3ปีติดต่อกันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ข่าวว่าเทนนิสเพิ่งเรียนจบด้วยใช่มั้ยครับ
1: เรียนเพิ่งจบเลยค่ะ
0: คณะอะไรยังไงครับ
1: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: เรียนก็เก่งเรียนจบแล้วเป็นถึงแชมป์โลกอีกด้วยก่อนที่เราจะพูดคุยกันผมอยากให้น้องเทนนิสช่วยแนะนำให้คุณผู้ชมหลายๆท่านได้เข้าใจสักนิดนึงคือเทควันโดเนี่ยเท่าที่ผมทราบมันเป็นกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือจริงๆแล้วเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติใช่ไหมครับแต่จริงๆมันมีความหมายไหมครับคำว่าเทควันโดอะไรเนี่ยมันมีความหมายมาจากอะไรครับ
1: จริงๆมันคือการต่อสู้ด้วยมือเปล่าอย่างมีสติค่ะก็ที่มันเป็นเสน่ห์ของเทควันโดเลยคือนึกคิดว่าแบบมันเป็นจังหวะเสี้ยววินาทีที่คนข้างนอกแบบมองไม่เห็นแต่ว่านักกีฬาเวลาเล่นมันแบบมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นแล้วมันก็ท้าทายเดี๋ยวเท้ากระตุก
0: น้องบอกว่าอย่านะเดี๋ยวเท้ากระตุกพี่ไม่เล่นแล้วพี่ขอโทษนะครับคือมันต้องใช้สติ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยปราศจากอาวุธการต่อสู้ด้วยมือเปล่าจริงๆมันเป็นศิลปะการป้องกันตัวแต่พอมันไปเป็นกีฬาไปเป็นการแข่งขันเนี่ยมันมีวิธีหรือกติกาในการนับแต้มอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะในเทควันโดก็คือมี2ประเภทค่ะมีทั้งต่อสู้แล้วก็พุ่มเซส่วนของหนูคือต่อสู้ก็คือแบบเตะกันบู๊กันอะไรแบบนี้แต่ถ้าฝั่ง
0: เตะกันแรงๆเลยใช
1: ่ไหมใช่แต่ถ้าสายฝั่งพุ่มเซก็จะเป็นแบบท่าสอบสายของกีฬาเทควันโดแล้วก็มาทำให้มันสวยงามถูกต้องตามระเบียบของเขาอะไรแบบนี้
0: แล้วมันมีกี่ยกมันนับแต้มยังไงอะไรยังไงครับ
1: มีทั้งหมด3ยกค่ะยกละ2นาทีค่ะถ้า3ยกนั้นคะแนนเสมอกันแล้วก็จะมาเดือนกันที่ยกที่4ค่ะใครทำคะแนนได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะ
0: เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเวลาเขานับแต้มเนี่ยเขานับกันยังไงเพราะเรามีหุ่นจำลองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้เทนนิสได้เตะหุ่นและแสดงแต่ก่อนอื่นเรามาลองกันก่อนดีกว่าว่าเทนนิสเนี่ยสามารถเตะได้แรงมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: พี่จับถูกต้องแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: เอาอย่างนี้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใจเย็นนะ โอ้โห
1: ลองเตะไหมคะ
0: ฮะ
1: อยากลองไหมคะ
0: ไม่เอาอ่ะ อายอ่ะ เดี๋ยวเป้าขาดเอาที่หุ่นดีกว่า
1: ค่ะ
0: ลองมาอธิบายให้ฟังหน่อยว่ากติกาเนี่ยเวลาเตะใน3ยกเนี่ยนะครับตรงไหนได้คะแนนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะถ้าเป็นเตะตัวหรือว่าบริเวณเกาะอะค่ะจะได้2คะแนนในท่าแบบเบสิกแบบธรรมดาค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองพี่จับไว้ฮะได้2คะแนน
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่จุกอ่ะ
1: อันนี้ไม่จุกค่ะแหละพี่น้อง
0: ไม่ คนที่โดนน่ะน่าจะจุกใช่ไหม
1: เขาก็
0: มันมีน็อคไหมมันมีน็อคไหม
1: มีค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเซฟเพราะว่ามีเกาะแล้วก็เฮดการ์ดป้องกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้2คะแนนแล้วตรงไหนได้คะแนนเยอะสุด
1: ตรงที่ศีรษะค่ะมีทั้ง3คะแนน
0: แต่อย่างนี้3คะแนน
1: ใช่แล้วก็มีถ้าหมุนเตะหมุนเตะก็จะได้5คะแนนเลยถ้าเป็นศีรษะ
0: หมุนเตะ5คะแนนเป็นยังไงครับ
1: เป็นแบบเหมือนคล้ายๆจระเข้ฟาดหางอะไรแบบน
0: ั้นพี่ได้ยินมาว่าเทนนิสมีท่าไม้ตายคือตอกส้นเข้าท้ายทอยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่
0: มันหยามไหม
1: มันก็แบบเป็นท่าที่ยากเขาจะหลบยากเพราะว่าข้างหลังแบบไม่มองไม่เห็นมันเหมือนเป็นทิศหลบอะไรนะคะ
0: อาศัยช่วงขาของเราที่ยาวกว่าแล้วข้ามไปหลังหัวเขา
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ไหนเขาลองโชว์ให้ดูหน่อยครับ
1: ก็เตะข้างหลัง
0: โอ้อันนี้ได้กี่คะแนน
1: แบบนี้ได้3คะแนนค่ะ
0: 3คะแนนเบื้องต้นนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าความสามารถของน้องเทนนิสนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวเราต้องมานั่งพูดคุยกันซะหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าน้องเทนนิสจะโตมาและประสบความสำเร็จเป็นมือหนึ่งของโลกได้3ปีติดต่อกันเนี่ยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้เทนนิสนั่งคุยกันหน่อยครับที่เห็นอยู่นี้คือเหรียญรางวัลเพียงแค่ส่วนหนึ่งของน้องเทนนิสที่วันนี้คัดมาให้ดูกันนะครับแต่ละเหรียญมีความสำคัญยังไงบ้างครับ
1: ก็ที่ห้อยอยู่ที่ชุดอันนั้นคือเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่บราซิลค่ะปี2016ค่ะ
0: ที่จำได้ว่าเหตุการณ์นั้นคือพลาดเพียงแค่ช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะก็เป็นความทรงจำอันโหดร้ายสำหรับตัวหนูค่ะก็แบบเหลือ4วินาทีสุดท้ายค่ะแล้วก็ตอนนั้นคะแนนหนูนำอยู่4ต่อ2คะแนนค่ะ
0: แล้วไปโดนอะไร
1: ไปแลกเตะหัวกับเขาเพราะว่าเขาก็จะบี้มาทำคะแนนแต่ว่าถ้าในจังหวะนั้นถ้าเราวิ่งออกนอกสนามไปเลยเนี่ยก็คงชนะไปแล้ว
0: ไม่เราเป็นสปิริตนักสู้
1: หนูก็แบบกะแลกหัวกับเขาแล้วก็เราเป็นฝ่ายพลาดที่โดนแล้วก็เราเตะไม่โดนเขาก็เลยทำให้เสียคะแนนไปแล้วก็และอีกหนึ่งวิสุดท้ายก็เลยทำอะไรไม่ทันค่ะ
0: ฟังจากน้ำเสียงแล้วเหมือนยังเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแต่จริงๆมันคือ4ปี
1: ค่ะ4ปีที่แล้ว
0: แต่ฟังแล้วเหมือนพูดด้วยน้ําเสียงยังพูดแบบน้ําเสียงสั่นเครือมาเลยแปลว่าหนูเสียใจมากใช่มั้ย
1: มันก็เสียใจมากเพราะมันเป็นแบบมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นแมตช์ไฟฝันในชีวิตเราเลยแบบนี้พอไปยืนตรงเวทีนั้นแล้วมันแค่นิดเดียวแล้วเราทําพลาดเองแบบนี้ค่ะ
0: ไม่เป็นไร
1: ค่ะ
0: พี่เชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะเป็นอีก1เหรียญทองเป็นความหวังของคนไทยทั้งชาตินะครับเหรียญอื่นๆล่ะครับ
1: ก็เหรียญซ้ายสุดคือเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะ
0: เหรียญทองเอเชียนเกมคือเหรียญ
1: ปี2018
0: เหรียญนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเหรียญถัดมา
1: อันนี้คือ2เหรียญทองชิงแชมป์โลกค่ะได้2ครั้งปี2015แล้วก็ปี2019ปีที่แล้วค่ะ
0: ในหลักของการแข่งขันเนี่ยครับอะไรยิ่งใหญ่สุดโอลิมปิกใช่มั้ย
1: ใช่ครับที่คิดว่าโอลิมปิกยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าอาจจะเพราะมี4ปีครั้งอะไรแบบนี้เลยทำให้เป็นมหากรรมที่เรารอคอยเพราะ
0: แล้วมันมีหลายกีฬา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนทั่วโลกจดจ่อเนี่ยเพื่อที่จะดูการแข่งขัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือโอลิมปิกทุกกีฬาเลย
1: ใช่เพราะไปแข่งพร้อมกันแล้วก็แบบมีหมู่บ้านนักกีฬามีแบบกิจกรรมต่างๆที่แบบน่าจดจำ
0: เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนักเทควันโดเนี่ยการที่ได้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อย่างโอลิมปิกเนี่ยครั้งเดียวนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วได้ข่าวว่าเทนนิสเนี่ยจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ของโอลิมปิกหลายครั้งใช่มั้ย
1: ครั้งล่าสุดที่กําลังจะถึงก็คือได้แรงกิ้งอันดับโลกเพราะว่าเราได้อันดับ1ก็เลยแบบได้ตัวอัตโนมัติเลยค่ะก็เลยจะเป็นครั้งที่2ของหนูค่ะ
0: เป็นครั้งที่2
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกถึง2ครั้งด้วยกันก่อนที่เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเทควันโดเนาะในฐานะที่น้องเป็นสาวสายหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยจริงๆมีเรื่องอื่นๆที่อยากจะถามเยอะเลยจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นแชมป์โลกสมัยเด็กๆเนี่ยจริงหรือไม่ที่น้องเทนนิสเนี่ยเล่นกีฬาเนี่ยห่วยมาก
1: จริงค่ะ
0: เล่นอะไรก็แพ้เล่นอะไรก็สู้เขาไม่ได้เลยจริงไหม
1: จริงค่ะก็คือแบบลองเล่นมาหลายกีฬามากค่ะกว่าจะมาเจอกีฬาเทควันโด
0: เล่นอะไรบ้างครับ
1: กีฬาแรกที่เล่นก็น่าจะเป็นว่ายน้ำเพราะว่าพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ำค่ะก
0: ็ว่ายน้ำได้ไหม
1: ว่ายไม่เป็น
0: แบบคุณพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ายน้ำไม่เป็น
1: แบบขอพ่อไปเล่นน้ำไปลอยน้ำเฉยๆ
0: ถัดจากกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาอะไรครับ
1: เป็นวอลเลย์บอลค่ะ
0: ดูน่าจะเหมาะกับผู้หญิงละเป็นไงครับ
1: ตอนแรกก็แบบได้เล่นกีฬาสีค่ะแล้วครูก็เห็นแววว่าแบบน่าจะไปได้ก็เอามาเป็นตัว
0: แทนโรงเรีย
1: นใช่ค่ะพอไปตัวแทนโรงเรียนก็คือแบบครูก็แบบชมว่าดีทุกครั้งแต่พอไปแข่งอ่ะก็คือไม่เคยได้ลงอะไรแล้วได้เป็นตัวสำรองอย่างเดียวก็เลยแบบท้อใจก็เลยเล่นประคองไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปได้ดีอะไรนะคะ
0: แต่ก็ยังไม่เลิกเล่นกีฬา
1: ใช่ค่ะแบบชอบเล่นชอบออกกําลังกายแบบ
0: ชอบออกกําลังกายว่ายน้ําว่ายไม่ได
1: ้ลอยน้ําแทน
0: ลอยน้ําแทนเล่นวอลเลย์บอลได้นั่งแต่ตัวสํารองแต่ก็เราก็ยังชอบ
1: กีฬาใช่แล้วแบบทํากิจกรรมกับเพื่อนอะไรเนี้ยก็ชอบ
0: เราก็ยังชอบเล่นกีฬาอยู่ดีกีฬาถัดมาครับ
1: กีฬาถัดมาน่าจะเป็นวิ่ง31ขานะคะ
0: วิ่ง31ขา
1: ค่ะ
0: คือผูกขาติดกัน
1: ใช่เป็นทีมค่ะ
0: มีอีกมั้ยกีฬา
1: ก็กีตาร์ค่ะ
0: กีตาร์คราวนี้ไม่เกี่ยวกับทีมละ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวเองคนเดียวขายาวด้วยมันต้องได้แชมป์สิ
1: ก็เหมือนจะไปได้ดีค่ะก็แบบติดตัวแทนโรงเรียนแบบเป็นที่1ของโรงเรียนแล้วแล้วคราวนี้ก็ไปคัดตําบลได้ที่1อีกอําเภอก็ยังได้ที่1
0: โรงเรียนตําบลอําเภอเหลือจังหวัด
1: ไปคัดจังหวัดเพราะแพ้คือแบบไปวิ่ง100เมตรแล้วค่ะแบบเพื่อนเค้าก้าวแบบคือแบบไม่สูสีเลยก็เลยแบบพอดีกว่าแต่ก็แบบเล่นเพื่อออกกําลังกายทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แล้วมันมาเจอเทควันโดได้ยังไงครับ
1: มาเจอเทควันโดก็เพราะว่าแบบพี่ชายไปเล่นก่อนค่ะแล้วก็หนูก็ตามไปเชียร์พี่ที่ต่างจังหวัดเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็แบบไม่กล้าเล่นเลยเพราะว่าเห็นพี่ชายหนูโดนเตะจนปากแตกบ้างหลับบ้างอะไรนะคะก็กลัว
0: ตอนแรกยังไม่เอาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องเทควันโดนะครับเขาบอกว่าจริงหรือไม่ที่เทนนิสยอมแข่งเทควันโดครั้งแรกเลยน
1: ะ
0: เพราะว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่นน้ำที่ภูเก็ต
1: ใช่ค่ะจริงค่ะเพราะว่า
0: ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่หรอครับ
1: ว่ายไม่เป็นแต่ชอบลอยน้ำเลยพ่อบอกว่าถ้าอยากไปเที่ยวที่ภูเก็ตก็ต้องลงแข่งด้วย
0: เป็นกุศโลบายของคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: คือคุณพ่อไม่ยอมพาไปภูเก็ต
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าจะไปต้องไปในฐานะของนักกีฬาแข่งเทควันโดหนูเป็นคนสุราษฎร์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สุราษฎร์ไม่มีทะเลเหรอครับ
1: มีค่ะแต่ว่าตอนนั้นพอไปฝึกซ้อมกับเพื่อนแล้วก็แบบเพื่อนก็กำลังจะไปภูเก็ตกันหมดแล้วก็แบบเตรียมจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่บอกไปด้วยแบบนี้ค่ะแต่ว่าพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปแต่ว่าไปสมัครแข่งก่อนแล้วนะก็เลย
0: เป็นกุศโลบายแล้วก็ได้ไปแข่ง
1: ค่ะ
0: แล้วจริงหรือไม่ตั้งแต่ได้เริ่มแข่งเทควันโดเนี่ยครับหนูไม่เคยได้ลิ้มรสของชัยชนะมาตลอด4ปีเต็ม
1: ๆจริงค่ะคือแบบมันก็ได้บ้างแต่ว่าได้เหรียญทองแดงไม่เคยได้เหรียญทองเลยครับแต่ก็แบบเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันสนุกตรงที่พอเราแพ้แล้วเราก็อยากจะกลับไปเอาชนะเขาแบบนั้นแต่พอกลับไปก็ยังไม่ชนะ
0: ทำไมไม่เลิกล่ะครับ
1: พ่อให้เล่นด้วยค่ะ
0: จริงเหตุผลจริงคือคุณพ่อบังคับให้เล่น
1: ใช่ค่ะ
0: บังคับต่อใช้คำว่าบังคับได้ไหม
1: ก็น่าจะใช่นะค่ะ
0: และจริงหรือไม่ครับที่จบได้เนี่ยเพราะโควิด
1: จริงค่ะ
0: ยังไงอ่ะ
1: ถ้าไม่มีโควิดก็คงต้องไปแข่งโอลิมปิกแล้วหนูก็คงไปเก็บตัวต่างประเทศตลอดทั้งช่วงทั้งปีอะไรนะคะก็พอมีโควิดก็เลยโฟกัสกับการเรียนจนเรียนจบ
0: เป็นเพราะโควิดนี่แหละถึงทำให้ไม่ได้ไปแข่งกีฬา
1: ใช่ค
0: ่ะนี่เป็นเพียงคร่าวๆครับคุณผู้ชม

0: ครับที่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นที่เกี่ยวกับน้องเทนนิสที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับแต่เชื่อว่าจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวมากกว่านี้อีกและบุคคลที่จะสามารถเล่าได้ดีที่สุดว่ากว่าน้องเทนนิสจะโตขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จเป็นแชมป์เทควันโดหญิงระดับโลกแล้วก็ครองอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือบุคคลท่านนี้แหละครับคุณพ่อสิริชัยวงศ์พัฒนกิจครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรหรือเปล่าครับ
1: คุณพ่อเป็นผู้อำนวยการมาแล้วแล้วเป็นศึกษานิเทศดูแลโรงเรียน
0: เห็นไหมผมเดาไม่ผิดเลยอ่ะคือคาแรคเตอร์คุณพ่อนี่ผอ.โรงเรียนชัดๆเลยครับแล้วก็ได้ยินมาว่าคุณพ่อเป็นโค้ชเหรอครับ
1: เป็นโค้ชกีฬาเป็นโค้ชกีตาร์เป็นโค้ชว่ายน้ำ
0: เป็นโค้ชกีฬา
1: ครับ
0: มาตั้งแต่สมัย
1: เด็ก
0: ๆเทนนิสเด็ก
1: ๆครับ
0: คุณพ่อสอนพละหรือว่าไงครับ
1: สอนคณิตศาสตร
0: ์ฮะสอนคณิตศาสตร
1: ์ครับ
0: แล้วทำไมไปเป็นโค้ชกีฬาได้ยังไงครับ
1: ก็ชอบกีฬาแล้วก็ศึกษากีฬา
0: ตัวคุณพ่อเองเป็นนักกีฬาด้วยไหมคร
1: ับ เป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักฟุตบอลเป็นนักว่ายน้ําเป็นนักกรีฑา
0: ทําไมคุณพ่อถึงชอบเล่นกีฬาครับ
1: เพราะว่ามันสร้างภูมิต้านทานให้เด็กแข็งแรงและเด็กที่เล่นกีฬานี้จะทําให้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วร่างกายก็แข็งแรง
0: ไม่ใช่ว่าคุณพ่อชอบเล่นเพราะมันสนุกเหรอครับ
1: ไม่ชอบเล่นเพราะว่าภูมิต้านทานร่างกายก่อน
0: อ๋อไม่เกี่ยวกับสนุกเลยไม่เหมือนแบบว่าเด็กๆเราแบบเฮ้ยไปเตะบอลกับเพื่อนมันสนุกอ่ะมันได้เล่นกีฬาวิ่งไล่จับหรือ
1: เป็นกีฬาเดียว
0: ใช่แล้วจริงๆแล้วการเล่นกีฬามันสนุกไหมครับ
1: ก็สนุกครับ
0: ถามเทนนิสบ้างในฐานะเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาสนุกไหมเอาจริง
2: ตอนแรกที่เล่นก็สนุกค่ะแต่พอได้มาติดทีมชาติก็ค่อนข้างที่จะต้องจริงจังแล้วก็เหนื่อยค่ะ
0: มันคนละแบบกัน
2: ใช่ค่ะ
0: ผมได้ยินว่าคุณพ่อคุณบังคับไม่ใช่เหรอแล้วคุณบอกว่าสนุกมันยังไงมันดูสวนทางกัน
2: ตอนนั้นที่รู้สึกว่าพ่อบังคับคือแบบหนูจะต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วก็จะสอบแล้วอะไรนะคะก็แบบขอพ่อว่าจะกลับบ้านไปอ่านหนังสือพ่อก็บอกว่าให้ไปซ้อมก่อนทุกครั้งจนแบบโอเคก็แบบเข้าใจว่าแบบต้องซ้อมก่อนแล้วเราทำให้เราแบบชินตั้งแต่เด็กจนโตค่ะแล้วก็มีอีกอย่างคือแบบตอนนั้นหนูไม่สบายค่ะแบบบ้านๆอื่นอาจจะแบบให้ลูกพักอะไรนะแต่ว่าพ่อบอกไปเล่นกีฬาร่างกายแข็งแรงแน่นอนหายเลย
0: จริงเหรอครับคุณพ่อใช้ตรรกะไหนครับคือลูกเป็นไข้ควรจะนอนพักบอกจับไปออกกําลังกายเลยไข้มันจะได้หาย
1: คือโดยปกติในชีวิตนุชมันอาการไข้มันก็เป็นวัฏจักรของมันเดี๋ยวมันก็หายครับแต่เราร่างกายแข็งแรงมันก็จะไม่มีเราจะไม่มี
0: แต่ตอนนั้นใช่คือถ้าเราเล่นก่อนที่เราจะเป็นไข้เนี่ยเราจะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงอันนี้ผมเห็นด้วยครับคุณพ่อแต่ตอนนี้เรากำลังเป็นไข้อยู่นะครับคุณพ่อ
1: นิดๆหน่อยๆไม่ซึ่งขั้นหนักเดินได้ก็ออกกำลังกายได้เดี๋ยวก็เอาเหงื่อออกแล้วมันก็จะหายไปเอง
0: ถามจริงๆว่าวินาทีนั้นที่เห็นลูกเป็นไข้แล้วบอกให้ลูกเนี่ยไปออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกุศโลบายหรือต้องการจะปลูกฝังวินัยอะไรให้กับลูกหรือเปล่าหรือไม่อยากให้ลูกแบบปวกเปียกแต่หลักให้ลูกเนี่ยแข็งแรงจากข้างในอะไรเงี้ยครับ
1: คือต้องการให้ลูกมีวินัยและแข็งแรงแล้วก็เป็นกิจวัตรสมมติว่าเลิกมาจากเรียนแล้วก็เล่นกีฬากันก็หลังจาก2 ทุ่มแล้วก็กินอาหารแล้วก็ไปอ่านหนังสือกันให้เป็นกิจวัตรส่วนญาติจะมารับไปเที่ยวก็ไม่รับช่วงให้รับหลังจาก2 ทุ่มไปแล้วหลังจากเราฝึกกีฬาแล้วแรกก็มีปัญหากับพี่น้องคนนู้นก็จะมารับลูกคนนี้จะมารับลูกรับหลานไปเที่ยวเราก็ไม่ให้
0: ไม่ใช่เทนนิสแต่เพียงคนเดียว
1: คือ
0: พี่น้องด้วย
1: พี่น้องด้วย
0: เทนนิสมีพี่น้องกี่คนครับ
2: มีพี่น้องทั้งหมด3 คนค่ะ
0: เทนนิสเป็นคนที
2: ่คนที่ 3ค่ะเป็นคนสุดท้อง
0: คนสุดท้อง
2: ค่ะ
0: พี่น้องทั้ง3 คนเนี่ยเล่นกีฬากับคุณพ่อหมดเลยตอนเย็นแล้วได้ข่าวว่าเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูเหมือนกับลูกพี่ลูกน้อง
2: ค่ะ
0: คือลูกพี่ลูกน้องคือลูกของพี่ชายลูกของน้องชายของ
1: มาฝึกบอลกีฬา
0: เอามาฝึกกีฬาของคุณพ่อหมด
1: เล่นทุกคนแล้ว
0: แล้วคนอื่นเขาจะมารับกลับบ้านเขาจะมารับลูกเขากลับบ้านก็ไม่ให้กลับด้วย
1: ก็ไม่กลับด้วยก็เหมือนกันไม่กลับด้วย
0: โอ้คุณพ่อแคมป์กักตัวของคุณพ่ออยู่ที่ไหนอะครับ
1: อยู่ที่บ้านเนี่ยบ้านแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มารับได้หลังจาก2 ทุ่มหลังเลิกเรียนแล้วไม่ได้ต้องฝึกกีฬาหมด
0: ได้ข่าวว่าทั้ง3 คนเนี่ยนอกจากเทนนิสแล้วเนี่ยพี่คนโตอีก2 คนพี่ชายกับพี่สาวทั้ง2 คนคุณพ่อก็ตั้งชื่อเป็นกีฬาหมดเลย
1: คือปลูกฝังให้มีทักษะกีฬาตั้งชื่อก็เป็นกีฬาหมดเลย

0: คนโตชื่อ
1: ชื่อโบลิ่ง
0: โบลิ่ง
1: คนที่สองเบสบอล
0: คน
1: คนที่สามชื่อเทนนิส
0: ครับ
1: คนที่สี่ถ้าเกิดก็เปตองเรียงมาเลยตั้งเรียงมา
0: โบลิ่ง
1: โบลิ่ง
0: เบสบอล
1: เบสบอล
0: เทนนิส
1: เปตอง
0: เปตอง
1: ตั้งเรียงมาเลยคือคิดกับแม่กับคุณแม่เขาคุณแม่เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำผมตอนนั้นเป็นนักฟุตบอลกับเป็นนักกีฬาถ้าเรามีลูกเราต้องสร้างลูกให้เป็นนักกีฬาระดับประเทศได้
0: อ๋อนี่คิดตั้ง

0: ประกวดอะไรให้ดีหมดตั้งแต่เด็กทั้ง3คนแล้วก็ลูกหลานด้วย
1: ได้ข่าวมาว่าคุณพ่อเนี่ยต้องเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่น้องเทนนิสยังเล็กๆด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อครับ
0: คือคุณแม่เขาเสียตั้งแต่เทนนิสเข้าป .1 6ขวบเนื่องจากเป็นมะเร็งปอด
1: ครับ
0: เป็นมะเร็งปอดก็ต้องเลี้ยงลูก3คนก็ต้องฝึกเป็นนักกีฬาด้วยก็เป็นห่วงเหมือนกันก็ว่าไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนก็ทำให้เต็มที
1: ่ครับแล้วเป็นกังวลไหมครับกับการเลี้ยงลูกทั้ง3คนด้วยผู้ชายคนเดียวว่าเอ๊ะไอความเป็นแม่เนี่ยเราจะใส่เข้าไปหาลูกเรายังไงอะไรเงี้ย
0: คือมันก็กังวลเหมือนกันแหละครับว่ากังวลหลายๆเรื่องครับว่าเออเรื่องความเป็นแม่ต่างๆว่าจะอยู่ได้ไหมสองเศรษฐกิจจากแต่ก่อนรายได้2ทาง
1: เมื่อก่อนคือช่วยกัน
0: ว่าแม่หายไปรายได้ทางพ่อไม่รู้จะพอไหมก็ลูกๆ ก็ตั้งใจเรียนทุกคนมาเรียนกรุงเทพแล้วก็สอนพิเศษไปด้วยพี่โบก็สอนภาษาอังกฤษพี่เบสก็สอนเทควันโดที่ยิมต่าง
1: ๆครับ
0: ก็มีรายได้เข้ามาก็จุนเจือครอบครัวไปได้อย่างดีรายละเอียดปีกย่อยนั้นพี่สาวหรือว่าพี่ชายอีกคนก็พี่เบสที่จะช่วยดูแลน้องกันครับตอนนี้ก็พี่โบก็ติดยศนาวาอากาศโทสอนนักเรียนในร้อยโรงเรียนเตรียมทหาร
1: ครับ
0: ก็ได้ดีพี่เบสก็ทํางานส่วนตัวก็เรียบร้อยดีครับทุกคน
1: แต่เท่าที่ฟังเนี่ยไม่มีลูกคนไหนเล่นกีฬาตรงกับชื่อเลยสักคนคนโตชื่อโบลิ่งเป็นนักกีฬาอะไรครับ
0: เป็นนักว่ายน้ําน
1: ักว่ายน้ํา
0: เล่นเทควันโดด้วยว่ายน้ําไปแข่งที่ออสเตรเลียอัลลาฟูลาเกม
1: โอ้โห
0: ในนามประเทศไทยเนี่ย
1: โอ้นี่คือแบบกีฬาจริงจังเลยนะไม่ใช่แค่ให้เล่นกีฬาให้เป็นนักกีฬาเลยใช่มั้ยครับคนที่2
0: ก็เบสบอล
1: พี่เบสบอล
0: เล่นว่ายน้ําไปแข่งออสเตรเลียเหมือนกันครับแล้วก็เล่นเทควันโดระดับแชมป์เยาวชนแห่งชาติแชมป์เยาวชนนักศึกษามหาลัยแห่งชาติเหมือนกัน
1: ของเทนนิสล่ะครับแล้วมันมาเริ่มต้นเป็นเทควันโดได้ยังไงในเมื่อว่าคุณพ่อชอบเตะฟุตบอลคุณแม่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำลูกๆ ก็เรียนว่ายน้ำผมไม่แปลกใจแต่อยู่ดีมันเป็นเทควันโดได้ไงครับ
0: คือชีวิตของคนภาคใต้มันมีทะเลทั้งสองด้าน
1: เพราะว่าทะเลทั้งสองด้านหมายความว่ามีทั้งอ่าวไทยและก็อันดามัน
0: อันดามันพอลมมาพัดมาทางนี้ก็ฝนตกพอมาทางนี้ก็ฝนตกเราซ้อมมีอุปสรรคมากมายแต่เล่นกีตาร์ก็ดีเล่นว่ายน้ำก็ดีจะโอกาสฝึกซ้อมไม่เต็มที่กับภาคใต้เลยต้องหากีฬาที่มันซ้อมได้เต็มที่ที่อยู่ในโรงเรือน
1: แบดไงครับแบด
0: ได้เต็มที่ได้แต่เทควันโดเรามองดูว่าเป็นกีฬาที่ใหม่และมีโอกาสได้เหรียญ
1: คือคุณพ่อมีวางแผนแล้วว่านอกจากให้ลูกได้สุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยตั้งใจอยากให้ลูกเนี่ยได้เหรียญด้วย
0: ได้เหรียญด้วยครับ
1: เพื่ออะไรครับ
0: เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวสังคมประเทศชาติต่อไปครับพอเล่นกีฬาโอกาสที่จะไปเรียนที่โรงเรียนดีๆมหาลัยที่ดีๆที่เราไม่ต้องไปสอบแย่งกับคนอื่นเราได้เข้าไปเรียนพอจบมาอาจจะได้มีงานทำบ้างเท่านั้นเอง
1: ซึ่งเหมือนคุณพ่อวางแผนไว้หมดเลยป่ะครับว่าจะให้ลูกเล่นกีฬาลูกเล่นกีฬาแล้วมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงปุ๊บได้เหรียญติดทีมชาติแล้วก็ไปจนถึงรับราชการ
0: ครับก็คิดไว้สักวันหนึ่งก็จะได้เดินไปทางนั้นรับราชการ
1: ทําไมถึงอยากให้ลูกรับราชการครับ
0: เพราะมันเป็นอาชีพที่อาจจะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองได้เยอะแล้วก็เป็นงานที่มีความมั่นคงด้วย
1: ซึ่งเทนนิสก็ล่าสุดก็เพิ่งจะรับราชการใช่มั้ยครับ
0: เทนนิสก็รับราชการมา3ปีกว่าแล้ว
1: เกิดจากการวางแผนของคุณพ
2: ่
1: อ
2: ใช่ค่ะ
1: กลับมาถามเทนนิสบ้างในวันที่คุณพ่อเริ่มอินพุตเรื่องกีฬาให้คุณพ่อเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาของเทนนิสมากน้อยแค่ไหนครับ
2: พ่อก็เป็นส่วนสําคัญในการแบบพักเราไปถ้าให้เล่นจริงจังหรือว่าฝึกซ้อมแบบหนักๆแบบนี้ไม่ชอบเลยเพราะแบบบอกพ่อว่าตัวเล็กขนาดนี้อ่อนแอแบบนี้จะไปสู้อะไรได้แบบนี้แต่พ่อก็แบบคอยผลักดันแบบให้ไปส่งเราซ้อมทั้งที่แบบเราแพ้มาตลอดแล้วนะแต่พ่อก็ให้กําลังใจแล้วก็ไม่ได้กดดันว่าแบบไปแข่งจะต้องชนะหรือว่าต้องได้เหรียญกลับมาพ่อก็แบบเล่นให้เต็มที่แบบเล่นแค่ออกกําลังกายถึงแม้ว่าตอนนี้ก็เหมือนกันแล้วนะ
1: คําว่าผลักดันของเทนนิสเนี่ยมันเป็นแบบไหนอ่ะมันเป็นแบบว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็ชนะนะลูกหรือไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปซ้อม
2: พ่อไม่ได้ดุแบบตะโกนมาให้ไปซ้อมอะไรแบบนั้นค่ะพ่อจะไปซ้อมกับหนูด้วยตอนเด็กๆก็คือพ่อจะไปวิ่งตอนเช้าแล้วก็พาหนูไปวิ่งด้วยอะไรแบบนี้ค่ะก็แบบจะไปออกกําลังกายด้วยกัน
1: ถึงขั้นต้องมาปลุก

0: ไหม
1: ใช่มาปลุกก็คือแบบมาเรียกตอนเช้าให้ไปวิ่ง
0: ไม่ไปได้ไหมไม่ไปได้ไหมเทนนิสตื่นยังลูก
1: ค่ะ
0: ไปวิ่งกันไม่เอาพ่อวันนี้อยากนอนได้ไหม
1: ไม่ได้พ่อจับไปเลยพ่ออุ้มไปเลย
0: อันนี้เรียกบังคับ
1: ตอนเด็กๆก็คิดว่าพ่อไม่มีเพื่อนไปวิ่งหรือเปล่าเรียกทุกวันเลยแล้วบ้านหนูแบบไม่ได้วิ่งตอน6โมงเช้าเลยนะวิ่งตอน8โมงแบบแดดเปรี้ยงๆมีวันนึงไปแล้วสนามวิ่งมันล็อกก็เลยดีใจกับพี่เบสพ่อก็ขับไปหาที่อื่นจนทำให้เราได้เหงื่อออกได
0: ้คือฟังจากเสียงเทนนิสแล้วเนี่ยนะฮะดูไม่น่าจะเป็นคนเตะหนักคือน้องดูแบบว่าเสียงนุ่มนวลมากนะครับคุณพ่อแต่ลองดูได้ใช่ไหมครับพ่อพ่อจะพูดอะไรครับ
2: ก็ภาคภูมิใจที่มาไกลถึงขนาดนี้แล้วได้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนทำให้กีฬาเทควันโดในประเทศไทยคึกคักขึ้นเยอะพอเทนนิสได้แชมป์ติดต่อกันมากมาย3ปีที่ผ่านมานี่ลงแข่งขันทั้งหมด20ครั้งได้เหรียญทอง19ครั้งได้เหรียญเงินครั้งเดียว
0: ครับ
2: ซึ่งทำให้คะแนนของเราโด่งขึ้นมาเป็นที่1ของโลก
0: มันเกิดจุดเปลี่ยนได้ยังไงครับก็ในเมื่อว่าตอนต้นเขาบอกว่า4ปีแรกเนี่ยเขาไม่เคยได้รับลิ้มรสชัยชนะเลย
2: 4ปีแรกนั้นเป็นช่วงปฐมป.1 ป.2 ป.3 ป.4 เท่านั้นที่เขาพ่ายแพ้มา
0: ครับ
2: ช่วงขึ้นชั้นป.5 เริ่มสอแววขึ้นชนะแล้วพอปกก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดี
0: เขาอยากเลิกบ้างไหมพ่อ
2: ก็บ่นเหมือนกัน
1: ตลอด
2: ก็ต้องปลอบใจตลอดก็ปลูกฝังให้เขาพยายามซ้อมให้ดีขึ้นให้หนักขึ้นถ้าซ้อมหนักๆเราจะไม่เจ็บแต่ถ้าเราซ้อมเหยาะแยะเบาๆลงไปแข่งเราจะเจ็บตอนนี้ก็แพ้ไปก่อนไม่เป็นไรโอกาสเรายังมีก็เล่นมาเรื่อยๆเล่นมาเรื่อยจนประสบความสำเร็จขึ้นมา
0: ฟังมุมเทนนิสบ้างคุณพ่อมีวิธีการยังไงตอนหนูจะเลิกหนูไม่อยากเล่นแล้วบอกแข่งไปก็แพ้คุณพ่อท่านทำยังไงครับ
1: พ่อก็แบบออกแนวบังคับก่อนในตอนแรกๆเพราะว่าแบบให้ไปซ้อมทุกวันแล้วนะถ้าไม่ซ้อมจะเก่งได้ไงแล้วนะหนูก็เลยพยายามไปซ้อมทุกวันพ่อก็แบบหากิจกรรมให้ทําตลอดถ้าแบบเบื่อเทควันโดนะก็ให้ไปเล่นอย่างอื่นแต่ถ้าอย่างอื่นมันก็เหนื่อยกว่านี้ก็เลยไปตามที่พ่อบอกค่ะก็พอไปซ้อมก็แบบมันก็มีสนุกบ้างเพราะว่าได้เล่นเกมที่ครูโปรแกรมมาค่ะ
0: การที่เราเป็นคนที่สู้ไปก็ไม่ชนะ
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยนั่นหมายความว่าในสายตาของคนอื่นเนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นลูเซอร์
1: ค
0: ือแพ้ตลอดเลยแต่การที่เรามีคนที่ใกล้ชิดเรารักเราแล้วเค้าให้กําลังใจเราตลอดแล้วก็เห็นว่าเชื่อเถอะยังไงลูกก็สามารถชนะคนอื่นได้มันมีผลต่อสภาพจิตใจหรือมีผลต่อการที่ทําให้เรามีความหวังอยากที่จะเล่นกีฬานี้ต่อมั้ย
1: มันก็แบบเป็นแรงฮึดที่ทําให้เราลุกขึ้นไปซ้อมตามพ่อบอกอะไรแบบนี้แล้วอ่ะหวังว่าสักวันมันจะเป็นวันของเราแบบนี้ก็ไปซ้อมเรื่อยๆจนแบบวันหนึ่งได้แชมป์ภาคใต้ค่ะ
0: ตอนได้แชมป์ภาคใต้รู้สึกไงครับ
1: รู้สึกแบบเฮ้ยสักที ได้เหรียญทองสักทีแล้วเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างนึงเลยนะเขาก็แบบดีใจที่ได้แล้วอะไรแบบนี้แต่มันก็แบบยังไม่สุดมันก็แค่ภาคใต้แบบนี้เราก็ต้องไปต่อ
0: ยากไหมจนกว่าจะติดทีมชาติได้
1: อยากมากตอนแรกที่ได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติค่ะก็เลยแบบมีตั๋วเข้าไป
0: แต่ก่อนนั้นจากแชมป์ภาคใต
1: ้ค่ะ
0: แล้วมันไปได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ยังไงก็คือเป็นตัวแทนภาคใต้
1: ใช่ค่ะเป็นตัวแทนภาคใต้แล้วก็ไปแข่งค่ะก็ไปก็คงแบบเหมือนม้ามืดอะไรแบบนี้แบบไม่ได้หวังว่าจะได้เหรียญทองแต่พอไปก็ได้เหรียญทองขึ้นมาแบบตอนนั้นก็ยังคิดว่าตัวเองฟุกอยู่ก็พอเข้าไปก็แบบคิดว่าตัวเองน่าจะเก่งแล้วเพราะว่าได้เหรียญทองมาแต่พอเข้าไปในแคมป์ก็คือแบบเราเจอพี่ๆเก่งๆมากมายที่เขาจะเข้ามาคัดตัวทีมชาติกันค่ะวันนั้นก็แบบเสียเซลล์ไปเลยเพราะว่าโดนรุ่นพี่เตะปากแตก
0: ตั้งแต่เข้าไปโดนรับน้อง
1: ใช่ๆวันแรกเข้าไปก็แบบกลับบ้านได้ไหมเหมือนเราไม่รู้จักใครเลยไปเข้าไป
0: ฟ้องพ่อไหม
1: ฟ้องก
0: ็พ่อเป็นไงโกรธไหม
1: ไม่
0: คุณพ่อโกรธไหม
2: ก็ไม่โกรธครับเพราะว่าเราเข้ามาถึงจุดนี้ถือว่าเรามาถูกที่แล้วถูกที่แล้ว
0: ลูกโดนเตะปากแตก
2: ครับเรามาถูกที่แล้วไม่เป็นไร
0: พ่อต้องเป็นคนพิเศษมากเลยถูกที่แล้วลูกเพราะอะไรครับจะได้ฝึกความอดทนฝึกวินัย
2: ที่มันเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วเป็นทีมชาตินะครับทีมชาติใครๆก็อยากจะเข้ามาพอจะมาถึงตรงนี้มันมา

0: ไกลเยอะแล้ว
1: แสดงว่านี่คือประโยคที่คุณพ่อปลอบใจหนูตอนโดนเตะปากแตกเลยเปล่าว่าห้ามเลิกใครๆก็อยากมาถึงจุดนี
2: ้ใช่ตอนที่ขอกลับบ้านค่ะพี่กับพ่อก็บอกว่าแบบตอนแรกฝันไว้ไม่ใช่หรอว่าอยากติดทีมชาติอะไรนะคะแล้วพอวันนี้มีโอกาสแล้วทำไมจะหันหลังให้มันก็คือแบบเราก็ต้องกลับไปเตะกลับไปสู้เพราะว่ากว่าจะถึงวันคัดตัวก็มีเวลาอีก1เดือนให้เราได้แบบปรับตัวเอง
1: พอติดเข้าทีมชาติต้องมาเก็บตัวอยู่ที่กรุงเทพอ่ะครับ
2: ใช่ค่ะที่ราชมังค
1: ่
2: ะ
1: เก็บตัวอยู่ที่ราชมังใช่มั้ยคุณพ่ออยู่สุราษฎร
2: ์ค่ะ
1: แต่ได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยขึ้นรถทัวร์มาหาลูกทุกสัปดาห์เลย
0: ครับ
1: จนขนาดจำราคาตั๋วได้เลย
0: จำได้หมดจำได้หมดครับ
1: กี่บาทครับ
0: 544บาทอ่ะ
1: 544บาท
0: ครับ
1: จากสุราษฎร์
0: สุราษฎร์มาที่หมอชิตอ่ะครับ
1: กี่ชั่วโมงครับ
0: ก็ประมาณ10ชั่วโมงประมาณ10ชั่วโมง
1: คิดถึงลูกมาก
0: ก็ให้กำลังใจลูกทุกครั้ง
1: 10ชั่วโมง
0: ครับ
1: มาคนเดียว
0: มาคนเดียว
1: ขึ้นรถทัวร์มาทุกสัปดาห
0: ์ครับ
1: เพื่อมาดูลูก
0: มาดูลูก
1: สุดท้ายได้ยินว่าโค้ชเชถึงขั้นกับสั่งว่าห้ามมาดูแล้วเพราะลูกเสียสมาธิ
0: ก็โค้ชเชไม่ได้สั่งห้ามหรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นโค้ชคนไทยว่าอย่าให้มาดูลูกเพราะว่ากลัวลูกจะไม่เต็มที่
1: เกี่ยวเหรอครับคุณพ่อ
0: ผมก็ว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยว
2: ตอนนี้ก็ยังไปแอบดูอย
1: ู่ตอนนี้ยังแอบดู
2: มีช่วงนึงอยู่วันนึงหนูไปตัดผมสั้นแบบเป็นผมสั้นแบบสั้นมากแล้วพ่อจำหนูไม่ได้โทรมาเป็น10สายเลยหายไปไหนไม่ซ้อม
1: ทำไมไม่มาซ้อม
2: ไม่เห็นเลย
1: แสดงว่าทุกครั้งทุกสัปดาห์ที่เวลาคุณพ่อขึ้นมาจากสุราษฎร์เนี่ยคุณพ่อไม่ได้บอกเลยไม่ได้โทรหาด้วยมาเวลาไหนคุณพ่อก็ลงหมอชิดปุ๊บแล้วก็ดุ่มๆไปกกท.เลยแล้วก็ไปแอบดูเอาเองเลย
2: ครับโอ้โหเซอร์ไพรส์ค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยหรอครับ
0: ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อย
1: ไม่เหนื่อยเพื่อลูก
0: เพื่อลูกครับ
1: พูดแบบเพื่อลูกเพราะพ่อจะมาลูกแต่จริงๆอ่ะตัวเองอ่ะคิดถึงลูกอยากมาเจอลูกทนไม่ไหวแล้วการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยเราต้องเรียนรู้มั้ยว่าเช่นในสมาคมมีรุ่นพี่รุ่นน้องเราจะทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ย
2: ก็เรียนรู้ค่ะแบบเราก็ต้องแบบให้ความเคารพคนที่อายุเยอะกว่าค่ะแล้วก็พอเข้าไปฝึกซ้อมมันก็จะเหนื่อยด้วยกันมันทำให้เรารักกันเข้าใจกันมากขึ้น
1: แล้ววันนี้เป็นรุ่นพี่แล้ว
2: ค่ะ อยู่จนตอนนี้แก่ที่สุดในแคมป
1: ์แก่ที่สุดในแคมป์แล้วดูเป็นรุ่นพี่ใจดีไหม
2: ใจดีค่ะ
1: เตะน้องไหม
2: มีค่ะก็อยากให้น้องเก่งค
1: ่ะหมายถึงว่าเตะนี่ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวเขาจะดูว่าสมาคมเดียวอดร้ายคือเตะตอนซ้อม
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมมันเป็นกีฬาที่ต้องเตะกันอยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเตะแบบจริงจังให้เขารู้ว่าเวลาออกอาวุธแล้วเนี่ยมันหนักขนาดไหน
2: ถ้าเราไม่จริงจังเวลาไปแข่งมันก็จะใช้ไม่ได้จริงค
1: ่
2: ะ
1: จริงๆแล้วก็ได้ยินว่าโค้ชที่ดูแลนักกีฬาเนี่ยก็คือโค้ชเช
2: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้แล้วก็ทำให้นักเทควันโดไทยมีชื่อเสียงมาหลายต่อหลายคนด้วยกันรุ่นตั้งแต่ก่อนหน้าน้องเทนนิสอีกนะผมเคยได้ยินน้องวิวน้องอะไรเยอะแยะมากมายเลยไม่หมดโค้ชผู้นี้แหละคือคนที่ช่วยดูแล
2: ก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังไม่ติดทีมชาติค่ะเราก็เข้าไปขอโค้ชถ่ายรูปค่ะโค้ชก็ดูใจดีมากมากเลยแต่พอวันที่เข้าไปเก็บตัวคือแบบเจอโค้ชวันแรกคือแบบบรรยากาศมันเงียบสงบค่อนข้างจริงจังในการฝึกซ้อมเพราะว่าโค้ชก็จริงจังแล้วก็จะดุนิดนึงเวลาฝึกซ้อมค่ะ
1: เวลาโค้ชดุยังไงครับ
2: ถ้ามีแบบดื้อขี้เกียจหรือว่าแบบไม่ยอมเตะตอนที่โค้ชสั่งเลยเนี่ยก็จะมีลงโทษค่ะ
1: ลงโทษยังไงบ้าง
2: ลงโทษก็ส่วนใหญ่จะเป็นสั่งวิ่งอะไรนะให้เหนื่อยหรือไม่ก็ลุกนั่งแบบทำกิจกรรมให้แบบจำค่ะ
1: ซึ่งมันแตกต่างจากโค้ชที่เป็นคุณพ่อเราคือตอนแรกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนพาไปฝึกใช่ไหมที่เมื่อกี้หนูบอกว่าคุณพ่อก็คอยบังคับตลอดเป็นไข้ก็ให้ลุกไปวิ่งแต่ก็ยังมีความเป็นคุณพ่อคุณลูกอยู
2: ่
1: แต่พอไปฝึกแบบจริงจังในอีกมาตรฐานสแตนดาร์ดนึงเนี่ยมันหนักกว่าเยอะไหม
2: หนักมากแบบตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยนะคะก็ตอนเช้าเราตื่นตั้งแต่ 5:30 มาซ้อมแล้วก็จนมาถึง 8-9:00 ค่ะถ้าโปรแกรมเช้าเราวิ่งไม่ทันตามที่เขากำหนดก็ต้องวิ่งจนกว่าจะพักแล้วพอตอนเย็นก

0: แบบจะเป็นเรื่องของทักษะเขาก็จะแบบใส่โปรแกรมถ้าใครทำไม่ได้หรือว่าเตะไม่ได้เขาก็อาจจะยังไม่โกรธมากเท่ากับใจไม่สู้แบบถ้าไม่กล้าเตะอะไรนะคะก็เขาจะโกรธ
1: หนูไม่อยู่กรุงเทพแต่อายุเท่าไหร่นะครับ
0: ตอนอายุ13ค่ะ
1: 13
0: ค่ะ
1: 13ต้องจากคุณพ่อมาแล้วเข้ามาอยู่กรุงเทพเก็บตัวอยู่กับโค้ช
0: อยู่คนเดียวที่ราชมังก็คือแบบเป็นแคมป์เก็บตัวทีมชาติก็จะอยู่กับเพื่อน
1: 13มาอยู่กับเพื่อนแล้วห่างจากคุณพ่อคุณพ่อครับเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็เป็นห่วงมากเขามาตั้งแต่ม.1วันที่30มีนาคมเข้าค่ายแล้วครับ
1: จำได
2: ้ก็ประมาณ11ปี6เดือน
1: ร้องไห้ไหมครับ
2: ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้ทุกวันต้องพากลับบ้านทุกวันด้วย
1: หมายถึงพ่อคร
2: ับ พ่อก็ร้องไห้เหมือนกัน
1: ร้องไหม
2: ร้องครับ
1: คุณพ่อก็ร้องสงสารลูกแล้วมันไม่เอาลูกกลับอ่ะครับ
2: ไม่ได้ครับมาถึงจุดนี้แล้วจุดเราต้องเดินหน้าแล้ว
1: ได้ยินว่าคุณพ่อเนี่ยติดน้องเทนนิสมากถึงขนาดว่าทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยที่มีการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปแข่งระดับประเทศเนี่ย คุณพ่อจะตามไปเชียร์ติดขอบสนามเสมอ
2: ครับ
1: จริงไหมครับ
2: จริงครับคือไปทุกสนามที่มีการแข่งขันมีอยู่สนามที่ไม่ได้ไปก็คือซีเรียเพราะอันตรายลูกไม่ให้ไป
1: ครับ
2: ดังนั้นไปหมดไปหมดไปทุกประเทศ
1: แล้วได้ข่าวว่าปกติแล้วเนี่ยนักกีฬาเขาต้องนอนส่วนนักกีฬา
2: ครับ
1: แต่คุณพ่อเนี่ย
2: ไปแยก
1: เขาบอกไปขอโค้ชว่าขอเอาเทนนิสมานอนด้วยได้ไหมเพราะคิดถึงลูกมาก
2: คือนั่นครั้งแรก
0: ที่ประ
2: เ
0: ท
2: ศเกาหลีพอเทนนิสแข่งได้เหรียญทองแล้วก็พาขอเทนนิสมานอนที่โรงแรมครั้งเดียวนอกนั้นก็ไม่ได้ขอเลย
0: ตอนนั้นพ่อแบบไม่ได้ถามหนูเขาก็แบบพ่อกับพี่เดินไปบอกโค้ชเลยว่าแบบขอเอาน้องเทนนิสไปนอนที่บ้านหน่อยเอ้ยที่โรงแรมหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งแต่เช้าเลยพ่ออ๋อได้ครับเพราะว่าถ้าปกติโค้ชจะแบบไม่ให้แบบไปนอนที่อื่นอะไรแบบนี้ค
1: ่
0: ะ
1: กลัวเสียสมาธิแล้วก็กลัวเสียว่าไม่รู้ว่าไปทำอะไร
0: ใช่ค่ะ
1: มันไม่อยู่ในการดูแลเพราะว่าโค้ชเขาต้องจริงจังว่าอยากจะดูตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มีเรื่องนึงได้ข่าวว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยไม่สามารถบังคับลูกได้เลยนั่นคือเรื่องของโภชนาการคุณพ่อเนี่ยตามใจเรื่องของโภชนาการลูกมากจนสมาคมหรือโค้ชเนี่ยเขาบอกว่ามากจนเกินไปจริงไหมครับ
2: คือเรื่องโภชนาการนี่ก็พยายามให้เขากินในไม่ให้มากเกินไปเพราะว่าของเทนนิสมันเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยน้ำหนักนั้นต้องควบคุมเรื่องอาหารการกิน
1: ต้องควบคุมเพราะว่าน้ำหนักเกินต้องไปแข่งรุ่นหนึ่ง
2: กินอิสระไม่ได้ก็ต้องค่อยเตือนค่อยเตือนลูกว่าอย่ากินให้พอดีอย่าให้มาก
1: แต่ได้ยินมาว่าคุณพ่อเตือนไม่ได้ลูกไม่เชื่อ คุณพ่อเลยต้องพึ่งให้คุณพ่อคนที่สองของน้องเทนนิสเป็นคนช่วยพูดให้
2: ครับ
1: มีคุณพ่อคนที่สองด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: คือใครครับ
0: ก็เป็นคุณพิมลกับโคชเชค่ะ
1: ทำไมถึงยอมยกให้โคชเชแล้วก็คุณพิมลหรือว่านายกสมาคมเนี่ยนะเป็นคุณพ่อคนที่สอง
0: ก็แบบเหมือนเราเชื่อแบบเชื่อแล้วก็กลัวด้วยเขาก็แบบทำทุกอย่างที่แบบเราจะลดน้ำหนักได้แบบเคยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็นักโภชนาการที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
1: เรามีเสียงของนายกสมาคมเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณพี่มนต์ศรีวิกรเล่าให้ฟังถึงน้องเทนนิสด้วยเพราะได้ยินว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็รักเหมือนลูกจริงๆเพราะว่ามาอยู่ในสมาคมหรือมาอยู่ในการเก็บตัวของทีมชาติเนี่ยตั้งแต่อายุ13
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ตั้งแต่ยังไม่ได้แชมป์ระดับโลกเลยจนวันนี้ไปกวาดแชมป์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับไปฟังเสียงของคุณพี่มนต์กันครับ
3: ก็เทนนิสก็อยู่กับสมาคมมา10กว่าปีนะครับผมก็เห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะฉะนั้นก็รู้สึกเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานตอนเด็กๆเลยที่ยังเป็นเยาวชนอยู่สิ่งหนึ่งที่จำได้แล้วก็อดจะยิ้มไม่ได้เมื่อมองย้อนกลับไปนะถึงแม้ว่าตอนนั้นยิ้มไม่ค่อยออกนะครับก็คือความไม่ค่อยมีวินัยแล้วก็ชอบแอบไปกินขนมในช่วงที่เก็บตัวไม่รู้อะไรมันฝรั่งทอดอะไรตามภาษาเด็กนะฮะทำให้น้ำหนักขึ้นเกินพิกัดอ้าวแล้วคุณจะไปโอลิมปิกเนี่ยแล้วคุณยังไงเนี่ยนะตอนนั้นยูทโอลิมปิกผมก็ได้คุยกับพ่อของเทนนิสพ่อเขาตอนที่นั่นมาคุยเขาก็มามึงงึ่งนะฮะเพราะแล้วผมสุดท้ายก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพูดไป

0: เขาก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพ่อที่แพ้ทางลูกสาวผมว่าท่านนายกพูดแทนผมไปเลยดีกว่าสุดท้ายก็ผมก็แก้ปัญหาด้วยการที่ไหว้วานให้อาจารย์ทางด้านโภชนาการท่านหนึ่งมาอยู่กับนิดตลอดเวลานะครับแทบจะเป็นผู้คุมเลยนะแล้วก็มีโปรตีนเชคให้จิบให้ท้องอิ่มจะได้ไม่ต้องแอบไปทานขนมแล้วก็จะได้น้ำหนักไม่ขึ้นนะครับก็อันนั้นก็คือนิดในวัยนั้นตอนเด็กๆไม่ค่อยมีวินัยแต่โตขึ้นมาเทนนิสก็เป็นนักกีฬาที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดมีความตั้งใจเรื่องวินัยเรื่องอะไรก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นการพัฒนาของเขามาถึงจุดนี้เนี่ยก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะแล้วก็หวังว่าเขาก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับไปสู่เหรียญต่างๆโดยเฉพาะเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งไม่ไกลเกินเอื้อมเลยหวังว่าเขาแน่นอนประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่เขาทำวันนี้โอลิมปิกวันข้างหน้าเป็นอะไรก็ตามแต่ครับ
1: นอกจากคุณพ่อแล้วเทนนิสเล่าให้ฟังหน่อยว่าในแง่ของชีวิตในแง่ของความคิดในแง่ของแนวทางเนี่ยทั้งโค้ชเชและก็คุณพี่มนเนี่ยเขาสอนอะไรเทนนิสบ้างครับ
2: ก็แบบสอนให้เราโตขึ้นแล้วก็แบบพยายามให้เรามีระเบียบวินัยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นเด็กที่แบบชอบแอบกินขนมแล้วก็มีน้ำหนักที่เกินมากๆเลยแบบแข่งแต่ละครั้งคือแบบปล่อยน้ำหนักไป8-9โลค่ะช่วงนั้นคือแบบอ้วนมากแล้วก็พอใกล้จะแข่งก็คือแบบหน้ามืด
1: เพราะว่าเราลดน้ำหนัก
2: ใช่ค่ะลดแบบไม่ถูกวิธีเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กแล้วก็ยังไม่ค่อยมีความคิดที่แบบดีมากอะไรนะคะพอโตขึ้นมาหน่อยก็เลยแบบเปลี่ยนตัวเองดีกว่าไม่อยากทำแบบนั้นแล้วเพราะว่ามันเป็นผลเสียต่อเราทั้งนั้นเวลาเราไปแข่งมันก็ทั้งแบบไม่มีแรงด้วยแล้วก็สารอาหารไม่ครบเวลาไปแข่งก็แบบแทบจะยืนไม่ไหวค่ะ
1: อย่างการที่เมื่อกี้บอกว่าเขาช่วยสอนเรื่องนี้ระเบียบวินัยวิธีการสอนเขาทำยังไงครับเรียกเข้ามานั่งคุย
2: ใช่
1: เป็นการส่วนตัวปรับทัศนคติหรือว่าพูดคุยหรือยังไงคร
2: ับค่ะก็คุณพิมลก็จะแบบเรียกเข้ามาคุยแล้วก็แบบก็ถามแบบว่ามีอะไรอยากจะให้ช่วยไหมหรือว่ามีอะไรหนักใจเรื่องไหนบ้างหนูก็แบบส่วนใหญ่ก็แบบบอกตรงๆว่าแบบเรื่องน้ำหนักที่แบบควบคุมไม่อยู่อะไร
1: เท่าที่ผมฟังเนี่ยหมายความว่าทัศนคติของเด็กเนี่ยสามารถเปลี่ยนได
2: ้
1: ด้วยความรักหรือความใส่ใจของผู้ใหญ่มั้ยม
2: ัน
1: เกี่ยวมั้ยเช่นสมมติว่าเด็กกําลังดื้อเด็กกําลังเกเรเด็กกําลังไม่มีระเบียบวินัยแต่การที่ผู้ใหญ่ใส่ใจเรียกมาคุยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเค้าเนี่ยทุ่มเท
2: เ
1: พื่อที่ต้องการจะให้เราเนี่ยได้ดีเนี่ยมันเลยทําให้เราคิดได้มั้ยว่าเอ้ยเค้าทุ่มเทขนาดนี้เขาพาเราไปดูนักโภชนาการนี้ขนาดนี้เขาหาคนดีๆมาให้เราขนาดนี้เราจะมานั่งแอบกินขนมอย่างนี้มันจะไม่ได้นะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันเกี่ยวไหม
2: ก็มีส่วนเยอะเลยเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็แบบไว้ใจเราก็เลยต้องแบบต้องทำตัวเองให้สมกับที่เขาไว้ใจก็เลยทำทุกอย่างให้แบบให้พร้อมแล้วก็ดีที่สุดที่ตัวเองจะทำได้ค่ะ
1: เพื่อคุณผู้ชมได้เห็นความสามารถของน้องเทนนิสนะครับว่าจากการบ่มเพาะของคุณพ่อต่อเนื่องมาจนถึงสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเนี่ยที่ฝึกในเรื่องของโภชนาการและการฝึกซ้อมเนี่ยทักษะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเทนนิสและเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกก็คือการเตะได้สูงมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันครับว่าเทนนิสสามารถเตะได้สูงขนาดไหนขอเสียงปรบมือให้กับเทนนิสด้วยนะครับอันนี้แบบแบบบอกก่อน
2: ค่ะ
1: ผมว่าต่ำไปเอาศีรษะพี่เลยที่สูงเท่าไหร่ครับ
3: 180
1: เทนนิสสูง173ถ้าพี่ขึ้นไปยืนบนนี้เท่าไหร่ฮะ
3: เกือบ2เมตรครับ2เมตรนิด
1: เกือบ2เมตรสนุกอ่ะขอลองบ้างดิจับอย่างนี้นะถึงไหม
2: ถึง
1: ถึงเหรอ
2: ถึงมั้ง
1: คะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ฮะมันหวาดเสียวขอเสียงปรบมือให้กับเทนนิสด้วยนะฮะมันมีของไหนที่มีคุณค่าทางจิตใจของคุณมากที่สุดที่คุณรู้สึกว่านั่นแบบอยากเก็บไว
2: ้น่าจะเป็นแบบพวกเสื้อทีมชาติที่เราติดทีมชาติแล้วเขาก็จะให้เฉพาะคนที่ติดเลยนะคะก็แบบจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นลังๆตั้งไว้
1: มันเท่เนาะ
2: ค่ะ
1: พอเรามีชุดติดทีมชาตินี่มันเท่มากเลย
2: มันแบบภูมิใจแล้วก็

0: ใส่ไปเที่ยวนะแบบฉันเป็นทีมชาติเลยนะแบบแล้วก็ตอนนั้นได้ชุดเทควันโดมาทีมชาติชุดแรกดีใจมากใส่นอนเลยพี่บอกไม่ถอดหรอกไม่หนูจะใส่นอน
1: มันภูมิใจนะ
2: แต่นักกีฬาอื่นก็ต้องการเหมือนกันที่เขาเล่นเทควันโดเราก็พ่อก็ไปแจกที่ยิมทุกคนอ่ะแจกทุกคนเพราะว่าแข่งทีมเขาให้มา7-8ตัวใส่ไม่ทันแล้วครับ
1: เวลาไปแจกคุณพ่อถามเทนนิสก่อนบ้างครับ
2: ไม่ได้ถามเขาค่อยส่งข่าวมาเทนนิสเองขอบคุณพี่เทนนิสขอบคุณพี่เทนนิสเป็นแถวจนนิ
1: สเทนนิสก็งงขอบคุณเรื่องอะไร
0: มีคนเฟซบุ๊กมาเลยนะขอบคุณเสื้อนะคะเสื้ออะไรแล้วก็โทรไปถามพ่อบอกพ่อไปแจก
1: พ่อตัวนี้ไม่ได้หนูอยากเก็บไว
0: ้กลับบ้านไปก็หายทีละลังทีละ
1: มาจนถึงทุกวันนี้เป็นมืออันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมครับจากการสะสมคะแนนในหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยถึง3ปีซ้อนเน
0: ี่
1: ยแมตช์ที่ภูมิใจมากที่สุดคือแมตช์ไหนคร
0: ับ แมตช์ที่ภูมิใจคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะแข่งเอเชียนเกมคือเดือนสิงหาแล้วในเดือนมีนาค่ะหนูไปแพ้มือวางอันดับที่16อะค่ะคืออันดับสุดท้ายเขามาเจอมือหนึ่งก็คือจับสายเจอกับหนูแล้วก็แพ้เขาในรอบแรกทำให้แบบเสียเซลมากเลยคือแพ้แบบสู้ไม่ไหวเลยค่ะแพ้เกาหลีใช่ตอนนั้นแบบแหยงเท้าแบบไม่กล้าเตะกลัวไปหมดเลยค่ะ
1: กลัวสวนโดนสวนอะไรอย่าง
0: เงี้ยใช่แล้วก็กลัวทุกอย่างคือแบบแหยงไปเลยอ่ะแบบไม่กล้าเตะ
1: แล้วกลับมาได้ยังไง
0: โค้ชก็แบบพยายามให้เข้าคู่กับผู้ชายเพราะว่าคนนั้นเขาแข็งแรงแล้วก็ให้ซ้อมแต่มวยแบบเขาเลยโค้ชก็บอกว่าไม่เป็นไรยังมีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเอเชียนเกมก็เจอกันอีก
1: คือหมายความว่าเราเคยเจอคู่ปรับคนนี
0: ้ค่ะ
1: แล้วเราแพ้เขา
0: ค่ะ
1: มาแล้ว
0: ใช่
1: แล้วเราก็รู้ว่าเขาแข็งแกร่งมาก
0: ใช่
1: เราแยงเขาไปเลย
0: แบบเขาเป็นมวยที่แบบวิ่งผลักเตะชนเตะค่ะแล้วยังไม่เคยเจอใครที่แบบแข็งแรงขนาดนี้ทําให้เราแบบโดนผลักปิวออกนอกสนามตลอดคือแบบไม่สู้ไม่ไหวเลยในแมตช์นั้นค่ะพอมาเจอเอเชียนเกมก็คือจับคู่สายเจอกันรอบตัดเหรียญกลัวยังไม่หายกลัวแต่คือแบบก็ยังมั่นใจที่ซ้อมมาเพราะว่าเราก็แบบเตรียมมามากพอที่จะเจอเขาค่ะ
1: แล้วสุดท้ายก็แก้ทาง
0: จ
1: นสามารถคว้าเหรียญทองได้ก็คือความมั่นใจมันกลับมาอีกครั้งนึงจริงหรือไม่ที่เวลาเราผิดพลาดหรือล้มเหลวหรือทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็แล้วแต่เนี่ยให้พยายามหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายเดิมและทําให้มันสําเร็จให้ได้ถ้าเราทําเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายเดิมสําเร็จได้เป้าหมายที่เคยเป็นเป้าหมายเล็กๆที่เราผิดพลาดในอดีตมันจะหายจากใจเราไปเลยเพราะเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสําเร็จได้
0: ใช่ค่ะมันก็แบบลงไปเลยมันก็แบบตอนที่แพ้ครั้งแรกมันก็เฟลแล้วก็ไม่อยากแพ้แบบนี้แล้วเลยนะคะทําให้กลับไปซ้อมแล้วก็ทุ่มเทเพื่อที่จะกลับมาชนะแต่ว่าแบบทุกครั้งที่แพ้กับชนะมันก็มีประสบการณ์สอนให้เราก้าวข้ามผ่านมันไปได้ให้ไกลกว่าเดิมทุกครั้งค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเทควันโดมาเคยอยากเลิกรวมแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครับ
0: นับไม่ถ้วนคือบ่อย ตอนที่เสร็จโอลิมปิกที่2016ค่ะก็คืออยากจะเลิกแบบจริงจังเลยเพราะว่าเข้ามหาลัยด้วยไม่อยากเล่นแล้วก็แบบเฟลกับอันนี้ ก็เลยแบบอยากเลิกแล้วพ่อก็แบบพยายามบอกว่าอย่าเพิ่งเลิกคร
1: ับ พ่อทำยังไงพูดประโยคเดิม
2: พ่อก็ให้กำลังใจบอกลูกไม่เป็นไรอันนี้คือสิ่งที่พลาดมาเรามาเริ่มใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่
2: เริ่มแพ้ไปแล้วไม่เป็นไรให้กำลังใจเขาว่าเรายังมีโอกาสดีกว่าคนอื่นนะเรามายืนจุดนี้นะจุดที่ทุกคนต้องการมายืนคนอื่นไม่มีโอกาสเรามีโอกาสแล้วแต่เราจะไปล้มเลิกไม่ได้เราต้องทำให้เป็นความหวังของคนไทยทั้งชาติเป็นเราต้องทำให้เราต้องสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้เพราะว่าเทควันโดยังไม่เคยได้เหรียญทองในโอลิมปิกสักครั้ง
1: กลับมาถามเทนนิสนิดหนึ่งครับว่าในแต่ละครั้งที่คุณพ่อให้กำลังใจเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเราต้องเป็นตัวแทนเราต้องทำเพื่อประเทศชาติแต่การที่หนูกลับไปเตะเทควันโดหรือไปเล่นเทควันโดเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติหรือทำเพื่อพ่อ
0: ตอนที่หนูเข้าไปหนูก็พยายามไม่คิดอะไรค่ะแบบเข้าไปแบบโล่งๆไม่อยากเอาความกดดันหรือว่าความหวังของพ่อหรือว่าของทุกคนเข้าไปด้วยเพราะว่ายิ่งเอาเข้าไปตัวก็แบบหนักแล้วก็ขาเตะไม่ออก

0: อนแรกๆก็คือแบบเครียดกดดันที่แบบพ่อพูดต้องเหรียญทองอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าพ่อก็แบบมั่นใจแต่ว่าเราก็แบบคิดมากแต่พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็แบบไม่คิดอะไรแล้วตอนนี้ก็คือแบบมันก็เหมือนเดิมกับทุกแมตช์ที่แข่งคือแบบมันก็มีแค่เราแล้วก็เขาที่แข่งกันไม่มีอะไรมากค่ะ
1: การแข่งขันของเรามันไปไกลมากกว่านั้นแล้ว
0: ใช่มันนิ่งแล้วมัน
1: เราพิสูจน์มาแล้วว่าเราสามารถมายืนอยู่ในจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นชนะหรือแพ้ไม่สำคัญสำหรับเราอยู่ต่อไปแล้วแต่เราทำให้ดีที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นคือสิ่งที่ต้องติดตามกันต
0: ่
1: อสำหรับการแข่งขันในโอลิมปิกครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าเรามีภาพบรรยากาศรวมๆในการแข่งขันทั้งหมดที่เทนนิสได้เคยไปแสดงผลงานหรือว่าฝากลวดลายในการเตะเอาไว้ไหมให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับไม่ตาย
0: อันนี้ความสามารถพิเศษเลย
1: ความสามารถพิเศษ
0: ไม่เพราะว่าเอ็นไขว้หลังที่เข่าขาดค่ะทําให้องศาการเตะเข่ามันตวัดมากกว่าคนอื่น
1: ตอนเอ็นขาดไปรู้สึกไงครับ
0: ตอนที่เอ็นขาดยังไม่รู้ตัวว่ามันขาดก็เลยไปแข่งทําให้ไม่รู้สึกอะไรเพิ่งมารู้สึกตอนที่กลับมาซ้อมเพราะว่าพักไปนานแล้วก็กลับมาซ้อมแล้วมันยังเจ็บอยู่ค่ะแต่ก็มันยังเหมือนเดิมทุกอย่างแค่เราเพิ่งรู้ว่าเอ็นขาดแค่นั
1: ้
0: น
1: แล้วทุกวันนี้ไม่ต่อไม่อะไรไม
0: ่คุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องค่ะเพราะว่ามันยังใช้งานได้ปกติค่ะ
1: ภายนอกที่หลายๆคนอาจจะมองว่าน้องเทนนิสเนี่ยดูเหมือนผู้หญิงอ่อนโยนทั่วๆไปแต่จากผลงานเนี่ยที่เห็นน่ะหรือถ้าเกิดใครลองโดนเตะสักครั้งเนี่ยจะรู้ว่าเขาไม่ได้อ่อนโยนแบบนั้น คืออ่อนโยนแต่ว่าเขาแข็งข้างในเนี่ย มันมีวิธีคิดอะไรยังไงไหมครับ
0: โค้ชก็แบบสอนโคเชเขาก็บอกตลอดว่าแบบภายนอกอาจจะเป็นคนยังไงก็ได้แต่ถ้าเข้าไปในสนามแล้วอะเราต้องรู้สึกเหมือนเสือดุดันพร้อมที่จะฆ่าเขาหรือว่าหิวตลอดเวลาม
1: าจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อเอาคุณพ่อเลยนะครับมีส่วนในความสำเร็จของเทนนิสยังไงบ้างในมุมของเทนนิส
0: ก็แบบช่วงวันนี้ก็ต้องบอกว่าแบบทําเพื่อพ่ออยู่ค่ะถ้าพ่อไม่บอกให้เล่นต่ออะไรเนี้ยก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะพ่อแบบเป็นส่วนสําคัญในการให้กําลังใจแล้วก็ผลักดันตลอดค่ะ
1: มีอะไรไหมที่คุณพ่อเคยพร่ำสอนหรือสิ่งที่หนูจําไม่ลืมและเป็นสิ่งที่หนูประทับใจในตัวของคุณพ่อมากที่สุด
0: ที่ประทับใจในพ่อก็คือพ่อไม่ได้สอนหรือว่าสั่งให้ทําอย่างเดียวแต่พ่อจะไปทํากับเราด้วยทุกครั้งแบบบอกพ่อว่าตอนนี้วิ่งอยู่บนห้องเวทลดน้ําหนักอยู่พ่อก็จะขึ้นมาวิ่งเป็นเพื่อนมาเดินเป็นเพื่อนแบบทําด้วยตลอดค่ะก็เลยเป็นกําลังใจที่จะทําให้หนูพยายามทําต่อไปในทุกวันแล้วก็แบบพยายามทําเพื่อพ่อให้แบบให้ฝันของพ่อเป็นจริงก็คือแบบอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกเพราะว่าครั้งที่แล้วพ่อก็แบบบอกว่าอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่หนูก็ทําได้แค่เหรียญทองแดงจนทําให้ต้องกลับมาจะทําให้ได้ค่ะ
1: นอกจากเรื่องนี้มีคําสอนอะไรไหมที่คุณพ่อสอนเรา
0: สําหรับพ่อก็คงแบบน่าจะเป็นเรื่องที่แบบให้เราเข้มแข็งไม่อ่อนแอเพราะว่าเราอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องมาอยู่กับเพื่อนที่แบบไม่เคยรู้จักกันตอนแรกก็แบบอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามาจากแบบหลายที่ด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะพ่อก็แบบให้เข้มแข็งจนแบบวันนี้ก็ปรับตัวได้ค่ะก็พยายามเข้มแข็งค่ะ
1: วันนี้มีคุณผู้ชมหลายคนที่มานั่งอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับที่ฟังคุณพ่อแล้วก็น้องเทนนิสพูดมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะในชีวิตจริงน้องเทนนิสได้ใช้เทควันโดกับเรื่องใดบ้างคะ
0: ถ้าในเรื่องกำลังก็ไม่ค่อยใช้กับใคร
1: เคยไหมเคยไหม
0: ไม่เคยค่ะไม่ค่อยมีเรื่องกับใครก็เอาเรื่องระเบียบวินัยแล้วก็เรื่องความสามัคคีที่โค้ชแล้วก็อยู่ในทีมปลูกฝังมาก็เอาไปใช้ในชีวิตจริงค่ะ
1: ไอ้ระเบียบวินัยที่ว่าเนี่ยเอาไปใช้ในชีวิตจริงยังไง
0: ก็แบบตั้งใจเรียนตั้งใจทําทุกอย่างที่เราต้องทํารู้หน้าที่ของตัวเองค่ะ
1: ขอถามอีกหนึ่งคำถามก็แล้วกันนะครับว่าเป้าหมายนอกเหนือจากการที่จะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกแล้วเนี่ยในแง่ของชีวิตเนี่ยวางแผนอนาคตไว้ว่าอย่างไรบ้างว่าอย ากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไร
0: ก็ตอนนี้ร่างกายยังแบบยังพีคอยู่ใช่ไหมก็แบบกะอยากจะเล่นโอลิมปิกอีกสัก2ครั้งก็คือที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ฝรั่งเศสค่ะถ้าหลังจากเลิกเล่นแล้วก็อยากจะเปิดเป็นโค้ชเพราะว่าอยากจะทํานักกีฬาให้เก่งขึ้นมาค่ะแบบอยากมีตัวแทนอย่างหนูขึ้นไปแล้วก็อยากจะปั้นให้เก่งกว่าหนูค่ะ
1: คิดว่าเราจะดุกว่าโค้ชเชมั้ยอย่างหนูเนี่ยคิดว่าดุแล้วคนจะเชื่อมั้ย
0: เสียงมันแบบไม่น่าจะดุก็แบบอาจจะลองดูค่ะ
1: นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของน้องเทนนิสนะครับแล้วคุณพ่อศิริชัยนะครับก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นกำลังใจเอาใจช่วยให้น้องเทนนิสคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองกลับมาให้เราในปีหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อศิริชัยแล้วก็น้องเทนนิสเป็นอย่างมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วหมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวการบ่มเพาะกว่าจะทำให้คนคนหนึ่งความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนะครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

วัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับในทุกสัปดาห์ครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการช่วยสนับสนุนและก็สร้างนวัตกรรมนะครับในมุมของมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาในสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับผู้ประกอบการจริงๆที่มีการสร้างนวัตกรรมนะครับและเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านมาชมมาฟังในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าขวดพลาสติกเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราดื่มน้ำเสร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทิ้งไปเลยหรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะนะครับไปทิ้งในถังขยะที่เขาแยกไว้สำหรับขวดพลาสติกเท่านั้นนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะแล้วเราได้เงินคืนมาด้วยซึ่งนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมที่ผมจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับกับตู้รีฟันครับซึ่งจะช่วยให้การรีไซเคิลขยะนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นแถมยังได้เงินคืนด้วยนะครับห้องเรียนผู้ประกอบการของเราในวันนี้นะครับจะพาไปพบกับผู้ประกอบการครับซึ่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งท่านนี้นะฮะเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงมีไอเดียครับที่คิดว่าอยากจะช่วยให้คนเข้าถึงการรีไซเคิลขยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกไปกับการรีไซเคิลครับจนได้พัฒนาออกมาเป็นเจ้าตู้รีฟันนะฮะหรือว่าเวสแมชชีนแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทำงานยังไงแล้วก็เราจะสนุกกับการรีไซเคิลขนาดไหนนะครับอดใจรอสักครู่นะครับในช่วงหน้าผมจะพาไปพบกับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่คอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิรินะครับก็อยู่กับคุณตู้นะฮะหรือคุณอนนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับสวัสดีครับพี่ตู
1: ้สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาครับก่อนที่จะมาเป็นตู้รีฟันตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: คือแบ็คกราวด์ของพี่ตู้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆผมก็ศึกษามาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็จริงๆความชอบของเราอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยอยากจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็เลยพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้มาจนกระทั่งเรามาเริ่มธุรกิจคร
0: ับ
1: รับซื้อของเก่านะครับก็เป็นโรงงานรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิลอยู่ที่จังหวัดอุบล
0: อ๋อครับ
1: นะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็โดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะทําให้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเนี่ยมันถูกจัดการไปบ้างนะครับเราก็เลยไปคุยกับคนโน้นคนนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการคัดแยกขยะนะครับน่าจะมีการรีไซเคิลนะครับเราก็มีกระบวนการรูปแบบต่างๆที่เรานําเสนอออกไปทีนี้ทํามาหลายๆปีหลายๆปีก็พบว่าเอ๊ะมันยังมีความปัญหาอยู
0: ่
1: ยังมีความไม่ต้องการทําไมเราพูดกันบ่อยหลายทีมากให้คนคัดแยกขยะให้คนรณรงค์การทิ้งนะครับแต่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องข่าวสารเรื่องปัญหาหลุมขยะก็ยังตามมาตลอดนะครับเราก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีวิธีการบางอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะครับหรือเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่คือรูปแบบของคนในสังคมเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมานั่งพูดเหมือนเดิมบางทีอาจจะแบบไม่เข้าถึงคนกลุ่มอื่นๆทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจนะครับทุกคนก็เอ๊ะสนใจว่าอยากจะทำเรื่องขยะอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ฉันไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่ฉันจะสะดวกง่ายแล้วก็เข้าใจไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นที่มาของเจ้าธุรกิจรีฟันดอทคอม
0: เราเห็นว่าพี่ตู้เอาเครื่องนี้ไปประกวดด้วยได้วันอะไรมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับก็หลังจากพอเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาตัวโปรดักตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลือกเป็นตู้รีฟันนะครับก็เป็น
0: เพราะว่าชื่อตู้มาเลยทำตู
1: ้ก็เป็นตัวช่วยตัดสินใจก็เลือกเป็นตู้ขึ้นมาครับเป็นตู้อัตโนมัตินะครับที่จะให้คนเนี่ยสามารถเอาขวดหรือขยะรีไซเคิลเนี่ยเข้ามาหย่อนได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการจัดการของเขานะครับก
0: ็กวน
1: พอเป็นตู้นี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เป็นต้นแบบมาก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองนำโปรเจกต์เหล่านี้ไปประกวดหรือนำไป
0: เทสไอเดีย
1: ด้วยการประกวดนิดนึงก่อนนะครับก็สิ่งแรกที่ไปก็เป็นรายการชื่อรายการเปลี่ยนเถิดชาวไทยนะครับทางช่องข่าวโมเดิร์นไนน์เมื่อก่อนนะครับก็เราก็เข้าไปคุยโปรเจกต์ว่าโอเคเรามีโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับเขาก็ให้เราไปเทสกับนักศึกษาหรือว่าลองรันทำโปรเจกต์ขึ้นมาดูพอทำขึ้นมาก็ปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ได้เป็นรางวัลมหาชนเขาเป็นลักษณะประกวดโดยการส่ง SMS จากทางบ้านอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ได้ตัวรางวัลที่1มาก็เริ่มโอเคแต่ว่ามันเหมือนมันจะมีดีมานด์อยู่นะคือตอนเราทำเราก็คือเริ่มต้นเนี่ยมันก็มาจากความฝันที่เราอยากทำนะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าพอจะไปออกสู่ตลาดหรือสังคมจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการเทสปึ๊บพอได้ฟีดแบ็กกลับมาก็เอากลับมาปรับปรุงแล้วก็เอ้ยมันเปลี่ยนไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ก็มานั่งคุยกันในทีมแล้วก็ทำขึ้นมาอีกเป็นเวอร์ชั่นถัดมาเรื่อยๆทีนี้ก็มีปีที่แล้วเราก็เริ่มไปประกวดกับ Thailand Synergy Award นะครับโครงการที่ร่วมกับทาง CP ของ7 Innovation
0: อ๋อครับ
1: นะครับก็ได้เป็นรางวัล Creator Award นะครับมาเมื่อปีที่แล้ว
0: น่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนครับเดี๋ยวพี่ตู้พาไปดูหน่อยฮะ
1: ไปเลยครับ

0: ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ตู้อานนท์กับพี่ตู้รีฟันนะครับเรามี2ตู้นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงกันบ้างพี่ตู้เชิญเลยครับ
1: โอเคนี่ก็คือตู้รีฟันตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบมันก่อนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีเริ่มตั้งแต่หน้าจอนะครับที่เอาไว้บอกวิธีการทำงานนะ
0: ครับ
1: วิธีการใช้งานก็เริ่มจากใส่ขวดครับหันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอจอก็หมายถึงจอนี้
0: จอนี้
1: ใช่สแกนขวดแล้วปล่อยเข้าไปก็คือเราใส่ขวดเข้าไปในช่องรับขวดนะครับพอเราใส่เข้าไปเรื่อยๆจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยมากดปุ่มรีฟันตรงตำแหน่งนี
0: ้ครับ
1: คือเลือกช่องทางรับเงินแล้วก็จะมีใบเสร็จที่ออกมาตรงนี
0: ้เมื่อกี้นี่มีไฟสีเขียวๆพอไปใกล้ๆปุ๊บมันขึ้นสีฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่าหันบาร์โค้ดขึ้นแสดงว่ามันคิดว่าผมใส่เข้าไปอยู่
1: ใช่มันเริ่มดีเทคออกแล้วว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาแล้วนะนะครับเพราะงั้นอะไรที่ยังไม่มีบาร์โค้ดมันก็จะไม่เปิดเครื่องเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดของเครื่องเหมือนกัน
0: แล้วเครื่องที่รับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดเล็กกับขวดใหญ่
1: ใช
0: ่มีสองไซส์ตามอันนี้ฮะที่เราโชว์มาอยู่นี่คือถ้าขวดเล็กคือ10สตางค์ขวดใหญ่คือ20
1: ใช่ก็คิดง่ายๆขวดเล็ก10ใบเป็น1บาทนะขวดใหญ่5ใบเป็น1บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกัน
1: ได้ก็คือหลักการนะครับก็คือทุกขวดก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็เอาใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาบนจอนี้นะครับเขาก็บอกว่าแจมปล่อยได้เลยขอตรวจสอบแป๊บนึงไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยมือเข้าไป
0: ตรวจสอบอะไร
1: ตรวจสอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช
0: ่
1: ดูเรื่องน้ำดูเรื่องอะไร
0: แต่เขาเช็คแล้วว่าได
1: ้ตอนนี้ลองดูเลยไหม
0: ลองดูเลย
1: ลองดูเลย
0: เหมือนเมื่อกี้เราเนี่ยเราใส่ไปแล้ว
1: ใช่
0: เพราะเราใส่ไป4ขวดเล็กกับ2ขวดใหญ่เป็นเงิน80สตางค์
1: นะตอนนี้เรามีเงินอยู่แล้ว80สตางค์นะครับปึ๊บพอเราหันหน้าเข้าไปปึ๊บพอบอกแจมไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยขวดเข้าไปมีเสียง
0: เหมือนมีเสียงกินด้วยนะฮะกำลังย่อยเลยครับโอเคก็ขึ้นกลายเป็น90สตางค
1: ์ใช
0: ่
1: 90สตางค์
0: นี่ขวดใหญ่
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองดูเลย
1: ได้เลยอ
0: ันนี้มีน้ำด้วย
1: เอาลองดู
0: เลยขวดใหญ่ปึ๊บสแกนให้มันเข้าตรงนี้นะฮะบาร์โค้ดบอกว่าปล่อยได้นี่สายพายกำลังวิ่งอยู่นะฮะ
1: ไฟกระพริบไฟกระพริบ
0: ผมปล่อยไปละปึ๊บไม่รับ
1: หยิบออกก่อนจ้าตรวจสอบแล้วลองใหม
0: ่
1: ก็คือเราต้องไปจัดการเจ้าน้ำนี่ออกก่อน
0: มันก็เลยไม่ได้นะ
1: ใช่นะคร
0: ับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลอง
1: เดี๋ยวเราไปเท
0: น้ำทิ้ง
1: นะครับ
0: แล้วมาลองใหม่ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว90ตังค
1: ์ใช่
0: แต่คือหน้าต้องครบบาทนะฮะ
1: ถูกต้องครับต้องครบบาทก็หยอดไปเรื่อย
0: ๆงั้นเดี๋ยวเราลองหยอดเลยตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะฮะเราก็ลองหยอดดูปึ๊บเข้าไปอย่างรวดเร็วก็กินเงินกลายเป็น1บาท10สตังค์แล้วทำไงครับ
1: โอเค
0: กดคืนเงิน
1: ใช่กดปุ่มรีฟัน
0: กดปุ่มรีฟัน
1: ปึ๊บ
0: ปั๊บ
1: นะครับ
0: ขึ้นแล้วคูปองแทนเงินสดหรือจะบริจาคหรือกลับเข้าสู่หน้าหลักนะฮะ
1: หน้าทำรายการเช่นเราจะหยอดขวดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเข้านั้น
0: กดบริจาคบริจาคไปเลยป่ะครับ
1: บริจาคก็จะมีให้เลือกอีกครับ
0: งั้นลองดูกันบริจาคทำบุญบริจาคเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็คือตัวคอนโด
1: ใช่ของนิติบุคคลที่เราเซ็ตไว้ให
0: ้คอนโดโมดิเฮ้าส์ฮะอันนี้ก็กลับสู่หน้าหลัก
1: ครับ
0: ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นคูปองเงินสดดู
1: ได้ร้อนเงินใช่ไหมช่วงนี้
0: ร้อนเงินที่1บาทนี่มีความหมายมากฮะมียอดจำนวน1บริจาคอัตโนมัติ
1: เพราะว่ามันได้1บาท10สตางค์ทีนี้เวลาใช้เงินแทนเงินสดเนี่ยเราจะใช้ที่1บาทเต็
0: ม
1: 10สตางค์นี้เราก็จะบอกว่าเอาไปบริจาคเลยนะ
0: แต่ถ้าเยอะๆก็สามารถเป็นคูปองเงินสดได้
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดออกมาเป็นคูปองแล้วมันจะยังไง
1: เดี๋ยวลองดู
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: ตกลง
0: เลย
1: ใช
0: ่ตกลงเลยอ่ะบริจาคปุ๊บอ้าวมาแล้วครับใบเสร็จ
1: แ
0: ม่ปึ๊บอันนี้ก็จะบอกว่าคูปองแทนเงินสด1บาท
1: ใช่
0: อีก10สตางค์คือบริจาคอัตโนมัติ
1: ใช่เขาก็จะเขียนบอกไว้ว่า10สตางค์เนี่ยบริจาคทำบุญนะ10สตางค
0: ์อ๋ออย่างนี้เอง
1: ครับ1บาทนี้ก็เป็นเหมือนคูปองเงินสดเราสามารถนำไปใช้แทนเหรียญบาทได้ตามมินิมาร์ทหรือตามร้านค้าที่เครื่องอยู่ในโปรโมชั่นเราร่วมกับโครงการเราร่วมอยู่ด้วย
0: อันนี้มันเต็มบาทเนาะมันเกินมาทีนี้ลองดูกรณีที่มันไม่ถึงบาทบ้างว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไง
1: ได้ทดลองนี่มันจะอยู่ตรงหน้าจอตรงนี
0: ้ปึ๊บย่อยฮะมาแล้ว10สตางค
1: ์
0: ขวดที่เล็กกว่า1ลิตรก็จะได้เป็นไซส์เล็กนะฮะคือ10สตางค์ทีพอมันไม่ถึงบาทปุ๊บคืนเงินก็เป็นบริจาคอย่างเดียวโอเคลองบริจาคครับผมเลือกบริจาคเข้าส่วนกลาง
1: ใช่
0: ฮะลดกระดาษรับโลกร้อนไหมมีเวลาอัตโนมัติด้วยนะครับ
1: 10วินาทีถ้าไม่กดเนี่ยเราจะไม่ให้สลิปเลย
0: ลองรับดูเอาละครับมาอีกใบนึงฮะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นคูปองเงินสดอันนี้เป็นคูปองส่วนลดครับ
1: ใช่
0: นะฮะ
1: ครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนกับใช่คือถ้าสมมติว่าเราหยอดได้แค่ขวดเดียวเนี่ยนะครับบางทีมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะมากนัก ะครับเราก็เลยสร้าง value ให้มันมากขึ้นโดยการดึงเรื่อง marketing promotion เข้ามาร่ว
0: ม
1: สมมติว่าร้านค้าหรืออะไรต้องการจะทำโปรโมชั่นเราสามารถมาทำคูปองไวเชอร์ตรงนี้เข้าไปร่วมได
0: ้
1: นะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของร้านคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ช่วยโลกด้วยและได้ส่วนลดด้วย อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทำให้การรีไซเคิลเนี่ยมันสนุกมากขึ้น
0: ก็คนเอาเครื่องมาตั้งนี้ก็ได้ประโยชน์ในหลายมุมด้วย
1: ใช่ได้เคลียร์ขยะของตัวเองได้ส่วนลดได้เก็บสะสมแต้มได้เก็บสะสมยอดไปเรื่อยๆก็ได้
0: แล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละวันนะฮะสมมติว่าเจ้าของเครื่องเอาเครื่องมาตั้งที่คอนโดแล้วเนี่ยเราต้องจัดการยังไงกับขยะที่อยู่ในนี้บ้าง
1: ครับก็การดูแลก็ไม่ยากครับพยายามออกแบบให้มันทำนั้นได้ง่ายเปิดดูข้างล่างนะครับ
0: อันนี้
1: ขวดใช่อันนี้เปิดไปแล้วนะครับขวดที่เข้ามาก็จะอยู่ในถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ใช
0: ่
1: นะครับก็เป็นตัวนี้ก็ไม่ใช่ขยะละตัวนี้เป็นขวดใช้แล้วเพื่อรอจำหน่ายตัวนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลตัวนึงที่เป็นเนื้อที่ดีมากนะครับสามารถจะนำไปผลิตเป็นเส้นใยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องเอาขยะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่
0: า
1: ก็มาขายตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรวบรวมให้นะครับแล้วก็เอาของที่รวบรวมเสร็จแล้วขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเขาก็จะได้เงินสดกลับมา
0: อย่างนี้ขายได้กิโลละ
1: ก็ขวดเพชรตอนนี้ราคาที่ซื้อที่ตู้รีฟันตอนนี้ที่เราเห็นกันสิบตาร
0: างซื้อตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ตอนนี้มันเหมือนคนรับซื้อละนะครับเขาจะซื้ออยู่ที่เรทประมาณ6บาทกว่าประมาณ6บาทนะครับทีนี้ราคาในตลาดก็จะอยู่ประมาณ9บาทคนมาเอาเราเนี่ยมารับซื้อต่อจากเราเนี่ยก็จะซื้อที่กิโลละ9บาท
0: อ๋อ
1: โดยมากจะซื้อก็เป็นกิโล
0: ก็ได้กำไรกิโลละประมาณ3บาท
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ใช่ก็มีขึ้นมีลงนะครับก็มาหมุนเวียนได้เพราะงั้นโฟลว์มันก็จะโฟลว์ไปได้ในลักษณะของการซื้อขายได้มันก็จะมีการซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปดูแลตัวเองไปเรื่อยๆพอเต็มปุ๊บเครื่องจะขึ้นสีแดงเลยแล้วก็บอกว่าปิดรับซื
0: ้อ
1: แล้วก็มีอีเมลแจ้งอเลิร์ตไปที่ผู้ดูแลตู
0: ้อ๋อฮะ
1: ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอะไรเงี้ยนะครับ
0: เขาก็จะมาเปลี่ยน
1: เขาจะรู้อะเต็มละตอนนี้เรามีไลน์ notify ด้วยที่จะบอก
0: ก็เรียกง่ายว่าพอเครื่องเต็มปุ๊บมันมีไลน์เด้งไปเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: บางคนก็จะมา
1: เดินมาปุ๊บก็อ๋อเต็มแล้วเอาถุงที่เต็มออกป
0: ุ
1: ๊บเอาถุงเปล่าใส่เข้าไปแล้วเราจะมีให้ปริ้นสลิปบอกว่าในถุงที่คุณเอาออกไปเนี่ยมีกี่ใบมีกี่ถุงมีกี่ขวดเป็นเงินเท่าไหร
0: ่
1: เพื่อจะไปขายเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เป็นสรุปยอดทั้งหมดให้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไปก็ไปลงบัญชีไว้เฉยๆความเร็วที่เครื่องทำได้ก็คือครึ่งชั่วโมงต่อ1ถุง
0: โอ้ครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมงเต็มถุง
0: ครึ่งชั่วโมงเต็มเลย
1: คือสมมุติว่ายอดยอดทําไปแล้วครึ่งชั่วโมงเต็ม
0: อ๋อแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมากกว่านั้น
1: ใช่ก็นานกว่านั้นก็ค่อยๆหยอดไปแล้วแต่บางช่วงเวลาที่คนเยอะคนน้อยแต่ก็ทุกอย่างก็จะพยายามคิดคํานึงว่าทํายังไงถึงจะง่ายสุดโดยถึงพอไปถึงคนรับซื้อต
0: ่อ
1: ก็จะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะเห็นอ๋อถุงนี้คือถุงที่มีแต่ขวดพลาสติกใสอย่างเดียวโอเคซื้อเป็นราคานี้ได้เลยราคาเราก็จะดีขึ้นขายง่ายขึ้น
0: แล้วพี่ตู้หาคนมาซื้อต่อให้เลยได้ไหม
1: ใช่แล้วก็จะมีแนะนำให
0: ้
1: ก็จะมีแนะนำให้
0: เราเอาเครื่องมาตั้งปุ๊บก็คือกระบวนการนี้เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
1: ใช่เพราะว่าจริงๆผมมองว่าเครื่องเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟหรือว่าเพื่อลองรับให้กับคนรับซื้อของเก่าให้เขาทำงานง่ายขึ้นด้วยเขาจะได้ของที่แบบอ๋อคัดมาแล้วเรียบร้อยวัวไม่ต้องกลัวแล้ว อะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ยน่าเอาไปตั้งที่บริษัทสักเครื่องนะครับ
1: เครื่องเดียวไม่พอทั้งสอง
0: อ๋อราคาเครื่อง แพงไหมครับเท่าไหร่ฮะ
1: จริงๆราคาเครื่องก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับแล้วก็
0: จะได้ราคาพิเศษ
1: ใช่ราคาของเครื่องหลักแสน
0: หลักแสน
1: หลักแสนนะครับแต่ว่าถ้ามีจำนวนมีพื้นที่ทำเลยังไงก็ติดต่อเข้ามาได
0: ้แต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่กำไรของเรื่องของการขายต่อแต่จะได้เรื่องของการรักโลกแล้วก็ดูว่าเป็นออฟฟิศที่เหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆเดิมก็จัดการเรื่องขยะกันอยู่แล้วนะครับมีคนที่มาคอยดูแลเรื่องขยะเราเพียงแค่ทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับยังไงขยะพวกนี้ก็ต้องถูกจัดการนะครับยิ่งพอมันถูกจัดการได้ง่ายมีคนแยกให้เนี่ยขยะที่เหลือทิ้งที่เราต้องจ้างเขาทิ้งอ่ะก็ถูกลงเพราะมันน้อยลงเนาะพอมันน้อยลงเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะได้แล้วก็ได้กำไรจากการขายขยะที่ขายได้ด้วย
0: โอเคเยี่ยมเลยครับผม

0: ครับหลังจากที่เราไปดูรีวิววิธีการใช้งานนะครับของเครื่อง Refund Machine มาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบอลังการมากเหมือนตู้ ATM นะครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดๆนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เลยอยากจะถามพี่ตู้ฮะว่าตอนแรกครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องของไอเดียมาก่อนแล้วก็ตกตะกอนมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็น product ฮะแต่ day 1เลยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
1: ก็ตั้งแต่ day 1เนี่ยวันที่เราคิดว่าเอ้ยเอาวะลองทำอันนี้ดูผมก็ไปเอาป้อมยามหน้าบริษัทมา
0: ป้อมยาม
1: ป้อมยาม
0: ซึ่งต่างกับตู้นี้มากเลยนะ
1: อันเก่าๆมาอันนึงครับแล้วบอกเอาละต้องการอะไรที่มันมีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราจะลองทำครับแล้วก็อ่ะเราก็มาตั้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าแบบนี้นะคนจะมาแบบนี้เราก็เหมือนกับเราคิดปลายทางของเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะแต่เรารู้ว่าปลายทางมันจะเป็นประมาณนี้เราก็เอ้ยมันจะหยอดแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีจอแบบนี
0: ้
1: ก็เอากระดาษมาแปะแปะแปะแปะแปะเข้าไปเลย
0: ทำเป็นเหมือนโปรโตไทป์แรก
1: ๆมากยิ่งแบบโปรโตไทป์ที่ดูไม่ออกเลยอะไรเงี้ย
0: คนยังใช้งานไม่ได้
1: ใช่ใช่ใช่ใช้ไม่ได้เลยครับคนก็จะบอกไอ้นี่เราทำอะไรทีนี้เราก็เริ่มมาดูว่าหลังจากนั้นเราต้องการอะไรบ้างครับเราต้องการเราต้องการซอฟต์แวร์ไหมเราต้องการแมคานิกเราต้องการเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเราทำอะไรเป็นบ้างนะครับ
0: ครับ
1: คำตอบผมก็คือผมทำไม่เป็นเลยนะครับ
0: แต่สู้ฮะลุย
1: ผมทำรับซื้อของเก่านะครับผมรับซื้อขยะเป็นเรารู้ว่าโอเคเราจะซื้อขายอะไรยังไงนะครับเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับดังนั้นเราก็ลิสต์ออกมาว่า

0: เราต้องหาใครมาช่วยบอกเราบ้างนะครับหรือเราต้องไปศึกษาอะไรบ้างเราก็เริ่มค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากโปรแกรมก่อนผมไปเจอพี่ที่ทำโปรแกรมเมอร์ก็พี่ถ้าผมอยากทำแบบนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็ได้ก็จะค่อยๆเคาะๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาเข้าหูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์ของมออุบล
1: เราอยู่อุบลด้วย
0: ใช่เราอยู่ที่อุบลคือตอนนั้นก็มีคนแนะนำบอกว่าลองไปถามที่มออุบลสิแล้วจะไปถามอาจารย์นะเราก็โอเคงั้นก็ไป
1: เอาอะไรไปถามเอาอะไรไปถามตอนนั้น
0: ก็เอาไอ้รูปป้อมยามเนี่ยแล้วก็ทำสไลด์โง่ๆไปสิผมก็ทำสไลด์เลยว่าเนี่ยผมจะมีวางๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูปกระดาษสไลด์ที่เราวาดไม่เก่งก็วาดๆไปแล้วก็วาดกระดาษให้เขาดูว่ามันจะโฟลว์ยังไงแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันมีหน่วยงานนึงชื่อว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของมออุบลไปขึ้นกับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปคุยเขาก็โอเคเฮ้ยเอาก็เอาเราก็เออแกก็เอากับเราพอเอาปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการบ่มเพาะนะครับซึ่งโดยหลักๆมันก็คือการเข้ามาให้คำแนะนำกันหรือว่ามีการที่ปรึกษากันว่าถ้าเกิดมันทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงทำแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มเราติดปัญหาตรงไหนเช่นเราบอกว่าเราทำแมคานิกไม่เป็นเขาก็อ่ะเดี๋ยวเอาจากแมคานิกเข้ามาทำปุ๊บก็ได้เวอร์ชั่น3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่พอก็ไปคุยกับวิทยาเทคนิคอีกบอกว่าถ้าแมคานิกนี่มันต้องคุยกับพวกช่างเราก็ไปหาช่างกลโรงงานเด็กช่างเด็กช่างกลก็ทำในโรงกึ่งขึ้นมาให้เราเป็นแบบแมคานิกที่ขยับได้อะไรพวกนี้เพราะงั้นเราก็จะเห็นแบบจากสายอาชีวะกับสายวิชาการเนี่ย
1: ผสมกัน
0: เราจะประเมินกันนะครับอาชีวะก็จะโอ้โหทำเครื่องกลได้ปื๊ดปั๊ดปื๊ดปั๊ดมากแต่ว่าฝ่ายอาจารย์ก็จะทำอะไรที่มันเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับพอจับมารวมกันก็พัฒนาโมเดลตู้รีฟันมาเรื่อยๆจนมันเริ่มขยับได้บ้างมันเริ่มพอใช้งานได้บ้างนะครับเราก็เริ่มเห็นโฟลว์ที่เกิดขึ้นสำคัญเลยก็คือเราเห็นว่ามันขยับแบบนี้มันลงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบนี้แบบนี้นะครับผมก็เก็บข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถัดจากตรงนี้ก็เหมือนเล่นเกมพอผ่านด่านนี้ปุ๊บไปหาด่านอื่นต่อ
1: ด่านต่อ
0: โดยที่เอาข้อมูลด่านนี้ไปให้ด่านนั้นดูแล้วก็เนี่ยจะเป็นอย่างงี้ๆๆผมอยากให้มันตรงนี้มันอันนี้ขึ้นอีกหน่อยนึงก็ไล่จากด่านที่อุบลจนแบบฝึกวิชาจนครบในอุบลละแล้วก็เฮ้ยต้องไม่ไหวละต้องไปฝึกวิชาที่อื่นบ้างก็เผอิญว่าที่ผมจบจากที่วิศวะจุฬานะครับช่วงนั้นก็มีเรื่องของศิษย์เก่าเขาก็จะพยายามทำมีกลุ่มขึ้นมาชื่อว่า IOIC นะครับก็ใครมีโปรเจกต์หรือใครมีอะไรพวกนี้
1: มานำเสนอ
0: มาคุยกันได้มาพิชกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนลงทุนก็นำโปรเจกต์ตรงนี้เข้าไปพูดคุยกับพี่เขาพวกพี่เขาที่เป็นกลุ่มก้อนกันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นต่ออีกนะคร
1: ับ แล้ววันนี้ตู้รีฟันเนี่ยฮะไปตั้งที่ไหนแล้วบ้างแล้วขายได้เยอะไหมครับ
0: จริงๆเราก็เพิ่งจะล็อตตัวตู้รีฟันที่เป็นสมบูรณ์พอจะใช้งานนะครับออกมาก็ตอนนี้เพิ่งออกมาตอนมีนาปีนี้เองนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตู้นะครับที่ใช้เลยจริงๆแต่ว่าก็จะมีทยอยรอส่งอีกประมาณอีกสักจำนวนหนึ่ง
1: ส่วนใหญ่ตั้งที่คอนโด
0: ใช่ตอนนี้เรามีในคอนโดมิเนียมของแสนสิริน
1: ะครับอย่างที่นี่ฮะ
0: ใช่ที่นี่โมลิเฮาส์นะครับแล้วก็มีในสำนักงานใหญ่ของแสนสิริด้วยนะครับเขาก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่ทางแสนสิริเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับก็ทำโครงการชื่อ The Good Waste ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้รีฟันเนี่ยเป็นตัวทำให้เชื่อมระหว่างผู้พักอาศัยกับการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับแล้วก็มีในมหาวิทยาลัย
1: เห็นมีในจุฬาด้วย
0: ใช่ตอนนี้เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องตามนี้แล้วก็มีวิธีการออปชันในการรับเงินอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่มาใหม่เข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปละตอนนี้พอเบสิกฟังก์ชันมันเริ่มรันเราก็จะเริ่มเสริมความสนุกความเก่งความฉลาดมันเข้าไปบ้างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากตู้รีฟันแล้วเรายังมีโปรดักต์ตัวอื่นนะครับเราเรียกว่ารีฟันแบงค์นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับธนาคารขยะออนไลน์ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับจัดการขยะที่นอกเหนือจากขยะจำพวก3พวกที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ที่ตู้มันทำได้นะครับแต่อาจจะต้องเป็นใช้คนในการจัดการซะหน่อยเพราะงั้นมันจะมีกระดาษมีพลาสติกมีเศษเหล็กมีอะไรต่างๆมากมายที่ยังเป็นขยะรีไซเคิลที่สามารถจะดูแลจัดการได้เราก็ทำมันผ่านแอปพลิเคชันรีฟันแบงค์หรือมีประเด็นพอยต์ต่าง ที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะการจัดการขยะเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วก็ไปหยิบมาทำ
1: เรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับขยะ
0: ใช่เราก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปลายทางที่เราต้องการคือเราอยากเห็นสังคมที่มีการจัดการช่วยกันจัดการขยะคือขยะมันไม่สามารถจัดการด้วยเทคโนโลยีดี

0: ็มาแก้ไปเรื่อย
1: ดีครับน่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะว่าตู้รีฟันจะออกเวอร์ชันใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่กันบ้าง นะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ตู้ฮะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสำหรับคนที่มีไอเดียแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาอย่างที่พี่ตู้ทำนะฮะพี่ตู้มีคำแนะนำอะไรเนี่ย
0: ก็ถ้าจะให้ฝากก็คงคือผมเชื่อว่าคนที่คิดหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีไอเดียดีๆเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็มีไอเดียดีๆก็คงไม่รู้จะไปแนะนำมันยังไงเน
1: า
0: ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: กำลังใจให
0: ้ให้ทุกคนคือแน่นอนเวลาทำมันก็จะไปเจอปัญหาแล้วก็กลับมามันก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นลักษณะให้กำลังใจแล้วก็ออกไปเจอปัญหาอีกเยอะๆไปเจอคนโน้นให้เขาบ่นมาไปเจอคนนี้ให้เขาว่ามาไปเจอคนนั้นให้เขาว่ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาคิดหาวิธีแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะเชื่อว่าพอเราอดทนกับมันนานพอเราใช้พลังกับมันใช้เวลากับมันนะครับให้มันมากพอนะครับถึงวันหนึ่งมันก็จะเสร็จออกมาเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการได้
1: ครับก็เรียกว่าให้กำลังใจกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดแล้วก็มุมมองดีๆรวมถึงเราได้เห็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมกับตู้รีฟันนะฮะจากที่พี่ตู้ได้มาเล่าให้เราฟังแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู้นะครับหรือคุณอนนท์ชวกุลนะฮะ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัด นะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตู
2: ้ครับ
1: ขอบคุณครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมนะฮะที่เป็นการพยายามหาจุดเชื่อมโยงครับระหว่างการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันกับการรีไซเคิลนะฮะให้เข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมดีๆอย่างนี้ครับอยากสนับสนุนให้มีในทุกคอนโดเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเกม VR แล้วก็ห้ามพลาดนะครับผมจะพาไปพบกับผู้ประกอบการไทยที่นำวิธีการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR ครับมาสร้างเกมนะฮะที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอย่างอารยาครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมาแล้วด้วยนะครับติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณคอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิริด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำครับผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: 26มิถุนายนวันสุนทรภู่วันแห่งการรำลึกถึงกวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้รังสรรค์ถ้อยคำงดงามฝากคุณค่าแห่งภาษาไทยไว้คู่แผ่นดินสุนทรภู่เกิดเมื่อปีพุทธศักราช2329มีความสามารถด้านการประพันธ์ตั้งแต่วัยเยาว์จนได้รับราชการในกรมพระอารักษ์สมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้รับการยกย่องให้เป็นกวีผู้ทรงคุณูปการต่อวงการวรรณกรรมไทยอีกทั้งองค์การยูเนสโกยกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมผลงานสำคัญอาทิพระอภัยมณีนิราศภูเขาทองและนิราศเมืองแกลงล้วนเต็มไปด้วยความไพเราะสอดแทรกข้อคิดและสะท้อนวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมไทยแม้การเวลาจะล่วงเลยกว่า2ศตวรรษแต่บทประพันธ์ของสุนทรภู่ยังคงทรงคุณค่าสืบสานภาษาไทยหล่อหลอมความคิดและเป็นมรดกทางปัญญา26มิถุนายนร่วมรำลึกถึงกวีเอกของแผ่นดินผู้ฝากวรรณศิลป์อันงดงามไว้ตราบนานเท่านาน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อ

0: ครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้กลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงประวัติของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทําความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนนึงนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลําบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมา
0: ครับ
2: ก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่ครับ จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห
0: ้
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียก

0: ว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลําบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
1: ้
0: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิด
1: ครับ
0: แล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจํานวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทําให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
1: แล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทําอะไรฮะ
0: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทํานาต้องมาขับรับจ้างขับรถ10ล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร์นะ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นความยากลําบากที่ครอบครัวของชาวนาต้องเผชิญ
1: ครับผม
0: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ําในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคุณก
1: านอกจากดินจะแห้งแล้งแล
0: ้
1: วชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
0: ครับ
1: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลําบาก
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ชีวิตก็ลําบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
0: ่หนึ่งคือตั้งคําถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทํานาตากตําเนี่ย6 เดือน
1: ครับ
0: ในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
1: ้ครับ
0: ก็ฉุกคิดว่าทําไมแล้วเราจะทํายังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทํายังไงนั้นยังเกิดคําถามอยู
1: ่
0: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
1: ครับผม
0: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับหนึ่งได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทําอะไรได้บ้าง
1: นี่
0: เนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการณ์ที่จะมาพัฒนา
1: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการณ์แล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
0: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1: ครับผม
0: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
1: ครับผม
0: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับหนึ่งเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนา
1: ครับ
0: ก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนําความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ 100%
1: ครับ
2: ครับผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทำเกษตรกรรมตรงนั้น
1: คร
2: ับเว้นช่วงไปเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอปต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกคือ เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้วครับ
1: ผมสงสัยมานานละตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี
2: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
1: ่
2: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู่อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงนั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
2: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
1: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
2: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
1: ครับ
2: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป
1: ็
2: นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
1: ่
2: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุกวันนี
1: ้โอ้ข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
2: ครับ
1: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
2: ครับ
1: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
2: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี
1: ้
2: เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
1: ่
2: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้านจนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้
1: อง
2: เป็นอาหารหลัก
1: ครับผม
2: ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
1: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างงี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
2: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
1: เอามาดูสินี
2: ่ครับผม
1: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
2: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมอิสุลินแล้วก็
1: คือเป็นสีแบบนี้
2: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินสุรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดสุรินทร์ ทีวิตนี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับ
1: ครับ
2: ต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
1: ที่กำลังดัง
2: ครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดครับจากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลี้ยวออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
2: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
1: อ๋อเห็ดชิทาเกะ
2: เห็ดชิทาเกะ
1: และอันนี้ผสม
2: เป็นข้าวหุ่นเพรียว
1: เสริมแอลคาลินทีน
2: ครับ
1: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
2: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
1: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
2: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้ในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
1: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
2: วิจัยพัฒนาต่อยอด
1: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แหละดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับ
3: เก็บ

0: ท้องต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนนะครับพอคนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
2: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
2: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนพตอนนี้รวยหรือยัง
2: เรียกว่าพอเพียงครับเพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
2: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู่ครับแล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับผมพอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
2: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: ก็มีความสนใจครับคุณฮิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้นะฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะครับฝนตกทีรั่วนะครับ ป
1: ั
2: จจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้ในลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
2: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยเป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
2: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
2: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
2: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่เราอยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการ มีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ยอดจริงครับ
0: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายๆส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็ต้องลงทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิ

0: ทิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระเงินในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สำหรับเด็กพิเศษที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการอยู่ในสังคมความรักความเอาใจใส่ในครอบครัวยังคงเป็นพลังสำคัญในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆลูกชายของครอบครัวผู้กษัตริย์อเล็กชนกรที่ป่วยด้วยโรค LD เป็นความผิดปกติทางสมองตั้งแต่เกิดส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการสื่อสารแต่วันนี้เขากลับเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครอบครัวนี้ใช้วิธีอย่างไรให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความรักของคนในครอบครัวแล้ววันนี้ค่ะแขกรับเชิญของเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้เห็นมุมมองความรักของน้องกับพี่ด้วยขอต้อนรับค่ะคุณแม่โสภีน้องอเล็กและน้องเอิญสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สด
3: ี
2: คร
3: ับ สว
2: ั
3: สดีครับ
2: ก่อนอื่นเลยครับจากที่ชมจาก VTR มาเมื่อกี้โรค LD นี่จริงแล้วมันเป็นอาการยังไงบ้างครับ
3: เป็นการสื่อสารบกพร่องหมายถึงว่าเวลาน้องพูดค่ะเหมือนไม่มีคำเชื่อมเป็นพูดเป็นคำๆหรือว่าการเรียงประโยคอาจจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปอเล็กกับเอิญเขาห่างกัน4ปีเพราะนั้นเขาก็จะโตไล่กันพอเราสังเกตเห็นลูกคนนี้พูดเป็นประโยคอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณแม่จะชอบเล่านิทานให้ลูกฟังตอนเด็กๆพอเล่าปุ๊บเนี่ยคุณมิกเป็นไหมคะเหมือนเราถามลูกว่าหมาป่าเป็นยังไงแล้วเขาหนีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนเนี้ยเขาจะตอบเป็นแรกเป็นคำก่อนคนนี้ก็ตอบเป็นคำพอเขาโตขึ้นอ้าวคนเนี้ยเขาตอบเป็นเหตุและผลก็เขาเนี่ยเอาขาออกมามันไม่ใช่คุณยายไงมันเป็นหมาป่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเล็กก็ตอบนะคะแต่ว่าแขนไงขาหมาป่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังพูดเหมือน 4-5 ขวบอย่างเงี้ยแหละนะคะที่น้องเอิญน่ะเขาไล่ทันก็เลยไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วเข้าสู่ขบวนการของการเทสอะค่ะมันผลวินิจฉัยมาว่าคนเนี้ยเป็น LD นะแต่ว่าในเรื่องของ IQ คือ IQ เป็นเด็กปกติ
2: ครับแล้วน้องเป็น LD อย่างเดียว
3: ก็มีสมาธิสั้นรวมด้วย
2: พ่วงกันอ
3: ัน
2: นี้คือจริงๆแล้ว2อันนี้คือแยกกันใช่มั้ยครับไม่ใช่อันเดียวกัน
3: ค่ะมันคนละอันค่ะ
2: คนละอันเลย
3: ที่คุณหมอบอกค่ะ
0: แล้วย้อนไปน้องอเล็กจำตอนเด็กๆได้ไหมคะที่มีปัญหาอย่างที่คุณแม่บอกเวลาพูดเวลาสื่อสาร
4: ตอนนั้นก็แบบเฉยๆยังไม่รู้สึกอะไรเลยครับ
0: ค่ะ
2: แล้วอย่างนี้มันมีปัญหาต่อการเลือกโรงเรียนให้น้องเรียนไหมครับ
3: ก็มีค่ะก็ด้วยความที่พอเรารู้ปุ๊บเราก็ปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะให้เรียนในโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆหน่อยหนึ่งมีห้องน้อยถ้าไปเรียนแบบโรงเรียนชั้นนำดังๆอย่างเงี้ยที่แบบมีป.1 10ห้องอย่างเงี้ยอาจจะแบบสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะถูกเพื่อนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามหาโรงเรียนที่ในระดับชั้นมีแค่1หรือ2ห้องก็เผอิญไปเจอกับโรงเรียนที่เล็กเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือสาธิตบ้านสมเด็จแล้วก็ได้แจ้งกับคุณครูเขาก็โอเค
2: ครับแล้วการทำ

0: รือพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เด็ก LD เนี่ยค่ะเขาจะพูดบางคำไม่ชัดบอใบไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปฝึกพูดพอเรียนฝึกพูดเสร็จก็เริ่มรู้จักกับนักฝึกพูดเขาก็เลยแนะนำเราว่าพาน้องไปเรียนร้องเพลงดีกว่าไหม
2: ค่ะ
1: ก็เลยพาไปเรียนที่ยามาฮ่าก็ไปเรียนร้องเพลงทุกๆโปรแกรมจะต้องเป็นพี่น้องอ่ะเรียนคู่กันตลอด
0: ร้องเพลงชอบไหม
3: ก็ชอบอยู่ครับ
0: ร้องโชว์ได้ไหม
2: สักท่อนหนึ่งก็ได้ค่ะ
3: ว่าใจโดนใครเขาทำร้ายจนแทบไม่หายใจโดนเขาทิ้งไปแค่มองได้ครับเดียวครับ
0: แต่เห็นได้ข่าวว่าอีกหนึ่งคำแนะนำที่คุณแม่ได้จากคุณหมอคือน้องอเล็กควรจะต้องมีบัดดี
1: ้ซึ่งบัดดี้ตอนนั้นในความคิดของคุณหมอคือให้เราไปปรึกษากับโรงเรียนแล้วใหเพื่อนนั่นแหละมาเป็นบัดดี้อเล็กคอยแบบตามงานหรือคอยอธิบายอะไรเงี้ยมันไม่มีใครค่ะคุณมิกคุณหมวยตอนนั้นเขาก็เริ่มโตแล้วแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันก็จะเป็นบัดดี้อเล็ก
2: ต้องถามเจ้าตัวน้องเอิญรู้สึกว่าการต้องมาเป็นบัดดี้ของพี่ชายเนี่ยมันหนักเกินไปสำหรับตัวเราซึ่งเป็นน้องสาวไหมคะ
4: ไม่เลยค่ะคือมันก็แบบเหมือนการดูแลกันอย่างนึงอะค่ะ
2: หนูดูแลเป็นบัดดี้ให้พี่ยังไงคะ
4: ก็เช่นบางครั้งอาจารย์เห็นหนูอาจารย์ก็จะมาสั่งงานให้หนูและทีนี้หนูก็จำไปบอกแม่หรือว่าบางครั้งอาจารย์ก็จะยื่นกระดาษเรื่องแบบมันต้องวันนี้มีโครงงานนะต้องซื้ออย่างนี้อย่างนี้หนูก็จะเอากระดาษไปบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: แล้วน้องเอิญเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องมาดูแลพี่ตอนไหนคะ
4: ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะคือหนูสงสัยว่าหนูเด็กกว่าพี่เล็กแต่ว่าทำไมพี่เล็กถึงพูดได้น้อยกว่าหนูหนูก็เลยคิดว่าพี่เล็กเขาอาจจะแบบไม่สบายหนูก็คิดว่าหนูควรดูแลพี่ได้แล้วค่ะ
2: โหน่ารักจังเลย
0: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะที่หนูรู
1: ้8-9 ขวบก็
2: 8-9 ขวบน่ารักมาก
0: อเล็กลูกแล้วมีน้องเอิญเป็นบัดดี้น้องเอิญช่วยอะไรเราบ้าง
3: ถ้าที่จะช่วยก็แบบว่าเวลาผมพูดอะไรเช่นผมพูดกับแม่แม่อาจจะไม่เข้าใจแต่พอฟังจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรไง
0: คือเอิญเป็น translator ส่วนตัวเรา
3: ครับเคยแปลภาษา
0: แล้วทำไมเราถึงเข้าใจภาษาพี่เขาอ่ะ
4: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เล็กตัวติดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบพอจะเดาได้ไม่ยากเนี่ย
2: มีตัวอย่างไหมคะอย่างรูปประโยคหรือว่าคำพูดไหนที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่น้องเอิญเข้าใจ
4: ยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นหนูนั่งกินข้าวอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พี่อิมเป็นพี่คนโตนะคะแล้วทีนี้พี่อิมก็จะแนะนำนิยายให้แต่ว่าพี่เล็กเขาก็พูดว่าจะเป็นนิยายต่างโลกเหรอแล้วทีนี้พี่เล็กเขาก็แบบนิยายต่างโลกเหรออย่างเงี้ยค่ะแบบมันพี่หนูก็ฟังไม่เข้าใจหนูก็เลยจะพูดให้พี่เขาเข้าใจค่ะว่าพี่เล็กเขาจะสื่อสารยังไงเขาจะพูดว่าอะไรค่ะ
2: การเป็นบัดดี้ของน้องเอิญให้กับพี่ชายเวลาที่ไปโรงเรียนค่ะก็ทำให้น้องสาวคนนี้ได้เรียนรู้นะคะว่าโลกภายนอกมันไม่ได้อบอุ่นมันแตกต่างจากที่บ้านที่บ้านเนี้ยปลอดภัยเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งน้องสาวคนนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาให้พี่ชายยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
5: ยังมาหาเรื่องพี่นะพี่ไปทำอะไรให
6: ้โอ้ยไหนเรื่องมันเป็นไงคะเอิญเล่ามาสิ
7: ก็วันนี้แม่บนรถโรงเรียนใช่ป่ะพวกเด็กเกเรมันมาลุมแกล้งพี่อะไรอีกแล้วหนูก็ได้แต่ถามพี่อะไรว่าทำไมไม่ตอบโต้บ้างพี่อะไรก็เก้าแต่พูด
5: เออปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจก็ได
7: ้เนี่ยแม่พูดงี้แล้วอะแต่เอิญอะไม่ยอมง่ายหรอกนะ
6: หล่อลูกแล้วเอิญทำยังไงอ่ะ
7: เอิญน่ะก็แปลงร่างเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วก็

0: าเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเลยไม่ยอมทำอะไรอ่ะ
1: พี่เล็กทำไมพูดอย่างนี้อ่ะหนูอุตส่าห์ช่วยพี่เล็กนะ
0: ช่วยแบบนี้มีแต่ยิ่งแย่นะแม่ไม่เห็นด้วยหรอกใช่ไหม
2: ใครบอกล่ะแม่เห็นด้วยกับเอิญนะ
0: แม
2: ่บางทีอ่ะเราก็ต้องรู้จักตอบโต้บ้างนะลูก
0: เอาไปซะแล้วทั้งน้องทั้งแม่เลย
2: อุ๊ยคิดจนลืมเลยนี่แม่จะต้องโทรไปที่โรงเรียนหน่อยแล้วให้เขาจัดการให้เด็ดขาดสักท
1: ี
0: ไม่เอาแล้วแม่แม่เคยโทรไปแล้วนี
1: ่โทรไปก่อนแล้วคุยด้วยตัวเองก่อนแล้วพวกเด็กเกเรมันหยุดไหมล่ะ
0: แต่พวกเขาเป็นเพื่อนอะไรทั้งนั้นนะแม
2: ่นี่เพื่อนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก
1: แ
0: ม
2: ่ไหนอเล็กบอกแม่หน่อยสิว่ามีเหตุผลอะไรที่อเล็กไม่อยากให้แม่โทรไปคุยกับที่โรงเรียน
0: ก็ถ้าพวกที่แกล้งเขารู้เขาจะชอบใจไง
1: เอ้าโทรไปฟ้องครูพวกเขาก็ต้องกลัวสิจะชอบได้ไง
0: ก็มันจะทำให้เขารู้ไงว่าเขาทำสำเร็จก็ถ้าเราเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำมันก็ถือว่าเขาทำสำเร็จใช่ไหมล่ะแล้วถ้าอเล็กเอาคืนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดด้วยบางทีเขาอาจจะสนุกแล้วก็ยิ่งแกล้งอเล็กต่อไปเรื่อยๆแบบไม่จบอเล็กอยากให้มันจบที่ตัวอเล็กที่อเล็กทำได้ก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาแกล้งอเล็กแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกทำให้เขารู้ว่าการแกล้งอเล็กมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทำอะไรอเล็กไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเบื่อแล้วเขาก็เลิกแกล้งอเล็กไปเองแบบนั้นมันน่าจะดีที่สุดนะแม
2: ่โอ้โหนี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
1: นั่นสินะนี่เอิญก็ถูกแม่เลี้ยงมาพร้อมกับพี่อเล็กนะทำไมเอิญไม่เห็นคิดได้ยี่บ้างเลยอ่ะ
2: อ้าวลูกสาวของแม่ไม่พูดอย่างนี้ละคะแต่แม่ดีใจนะที่หนูโตมาเป็นเด็กที่มีความคิดแบบนี
0: ้ครับแม
1: ่เอิญก็ขอโทษที่เอิญอ่ะหัวร้อนไปหน่อยต่อไปอ่ะเอิญจะไม่ใช้กำลังปกป้องพี่อะไรอีกแล้ว
2: แล้วจะทำอะไรแทน
1: เอิญก็จะอธิบายดีๆว่าพี่อะไรกะเป็นอะไรกับพวกที่แบบมาแกล้งเพียอะไรให้เข้าใจค่ะ
2: แล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจล่ะ
0: อะไรอ่ะเอิญ
1: ก็เปิดเครื่องช็อตไงไอ้พวกเองเนี่ยนะโหดเก่งแต่ทำคนที่ไม่มีทางสู้ดิเด้อมีปัญญาแค่นี้เหรอทุกๆๆสงสารพ่อแม่พวกเองจริงๆ
0: เอิญพูดแบบนี้ไม่ดีนะใช่ไหมแม่
2: เอิญปากแจ๋วมากเลยลูก
0: แม
2: ่โอ้ยแม่ละภูมิใจจริงๆเครื่องช็อตตัวน้อยของแม่นี่เดี๋ยวแม่จะช่วยคิดคำช็อตเพิ่มดีไหมไม่เอามาเลยแม่ว่ามา
1: โอ้ยพวกพี่เท่จังเลยค่ะรุมแกล้งคนไม่มีทางสู้เหมือนหมาหน้าปากซอยบ้านหนูเลยค่ะสุดยอดมากเลยแม่ปากแจ๋วมากค่ะ
0: สภาพ
3: จากละครต้องเอิญพี่ถามหน่อยว่าเพราะอะไรเราเป็นผู้หญิงเด็กกว่าเขา4ปีแต่เราเห็นอะไรแล้วทำไมถึงมีความกล้าที่จะเข้าไปตอบโต้ครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
4: วันนั้นมีเด็กที่เด็กกว่าหนูอีกอ่ะ
3: มาต
4: บมาตบหัวพี่เขาค่ะ
5: ตอนนั้นก็คือเข้าไปเลยไม่กลัวว่าเราจะถูกตบไปด้วย
4: ไม่ค่ะ
5: แสดงว่าหนูดูแล้วว่าเขาเป็นเด็กหนูก็เลยเข้าไปช่วยพี่ชายถูกไหมคะพี่อเล็กคะพอน้องเข้ามาช่วยจัดการเด็กที่มาตบหัวพี่ตอนนั้นพี่เล็กรู้สึกยังไงคะ
6: ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากให้เรื่องแบบมันจบไปคือผม

0: ไม่อยากแบบมีเรื่องเขาไงคือถ้าผมไม่ผมตอบโต้ไปอย่างมันจะไม่จบอยู่ดีครับ
1: ไม่อยากให้น้องไปตอบโต
2: ้ไม่ลุกเดินหนีไปครับตอนที่เขาเป็นเด็กขนาดนั้นมาตีหัวเราอ่ะ
0: ผมอยู่รถตู้ครับ
3: อยู่ในรถโรงเรียน
2: อ๋ออยู่ในรถโรงเรียน มันลุกไปไหนไม่ได้
0: เจอผมเจอเด็กในตอนกลับบ้านครับ
3: ตอนกลับบ้านน้องนี่ก็จะมารถโรงเรียนด้วยแล้วก็ชอบตามที่เอิร์นเล่านะคะว่าพี่เล็กนั่งอยู่ข้างหลังเขาชอบมาตบหัวเบิร์ดหัวตลอดแล้วเล็กก็จะทำเป็นแบบหลับๆแบบไม่ตอบโต้อะไรเงี้ย
1: มันจะได้จบไป
3: เขาคนนี้เขาก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่าเราก็ว่าเอ้าแล้วทำไมเล็กไม่ตบเขาไปล่ะลูกอะไรเงี้ยบอกไม่ตบผมไม่ตบหรอกเดี๋ยวไม่มันจะไม่จบผมไม่อยากมีเรื่องแล้วเล่าไปเล่ามาอ้าวเป็นเด็กรู้สึกป.2อะไรเงี้ยเขาว่าไม่เป็นไรหรอกแม่น้องก็ไม่ได้ตบแรงไม่ได้เจ็บแต่คนนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่เจ็บน้องพัวเราก็ว่าเดี๋ยวจะโทรไปบอกคุณครูเขาก็บอกว่าไม่ต้องโทรหรอกเดี๋ยวน้องก็หยุดตบเองแหละผมก็ไม่ได้เจ็บมากผมไม่อยากตีน้องพอเขาพูดน่ะเรารู้สึกเรากลับมาคิดของเราว่ะมันก็จริงของเขานะถ้าเรามันก็จะอาจจะมีเรื่องต่อไปอะไรเงี้ย
2: หนูเคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระไหม
4: ก็ไม่นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแบบก็แค่ดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะมัน
2: ซึ่งพี่น้องปกติก็ควรจะดูแลกันอยู่แล้ว
4: ใช่
2: เราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เรามันคือสัญชาตญาณของคนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน
4: ใช่ค่ะ
2: ดีจังเลยอ่ะ
1: ค่ะแล้วการดูแลกันของพี่น้องคู่นี้มันอบอุ่นนะคะพี่นี้น้องสาวทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายคนนี้เรามาฟังแขกรับแชร์บ้างในวันนี้ค่ะสองมุมนะคะท่านแรกก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่มีภาวะดาวซินโดรมจนสุดท้ายลูกมีความสามารถหลายด้านเลยนะคะทั้งดนตรีการเต้นแล้วก็เป็นนักกีฬาโบลิ่งทีมคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยส่วนอีกคนนึงค่ะจะเป็นมุมมองของน้องชายที่มีพี่ชายแต่ก็รักแล้วก็ช่วยเหลือพี่ชายเป็นอย่างดีเป็นนักร้องจากเวทีประกวดโกลเด้นซองขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณแม่โสภากับน้องโตโต้ธนเดชสวัสดีค่ะ
5: สว
1: ั
5: สดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะถามคุณแม่โสภาก่อนนะคะว่าคุณแม่ทำยังไงเมื่อรู้ว่าลูกชายมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมอง
5: ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาสอนแม่ถ้าไปสอนลูกอีกทีหนึ่งนะคะการผลักดันอย่างให้ไปเรียนดนตรีให้ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาค่ะ
1: แต่ว่าน้องมีพี่ชายที่คอยช่วยดูแลด้วยใช่ไหมคะแม
5: ่มีค่ะพี่ชายเขาจะเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะคะไปเรียนดนตรีไปเป็นคู่ค่ะ
2: เรียกว่าชีวิตแม่ก็ใกล้ชีวิตคุณแม่เหมือนกันเพราะว่าก็สนับสนุนทุกอย่างและคอยซัพพอร์ตแล้วลูกโดนแกล้งไหมฮะตอนอยู่โรงเรียน
5: ประจำล่ะค่ะเพราะว่าหน้าลูกเราไม่เหมือนชาวบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาหล่อสวยอย่างนี้นะคะ
2: แล้วแม่รับมือยังไงครับตอนนั้น
5: แม่ก็ไปพบกับครูประจำชั้นแม่ว่าจะขอคุยกับเด็กอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุณครูก็อนุญาตแม่ก็บอกว่าถ้าสมมติว่าน้องหรือพี่ของหนูเป็นอย่างนี้โดนแกล้งอย่างนี้หนูจะคิดยังไงพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลย
2: ดีจังเลยเนาะ
5: แต่นี่เขาเป็นบัดดี้กันใช่ไหมคะ
2: ครับ
5: พี่น้องแต่นี่ได้คนที่แกล้งเนี่ยค่ะเป็นบัดดี้ค่ะ
2: ดีจังเลยแล้วโตโต้ล่ะครับโตโต้ในฐานะที่มีพี่ชายใช่ไหมเห็นบอกว่าสนิทกับพี่ชายมาก
6: ใช่ครับ
2: รักกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดพี่ชายเรามีปัญหาแล้วเราต้องคอยซัพพอร์ตจะรับมือยังไง
6: เราพยายามที่จะดูแลเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำแต่มันคือความรักของคนในครอบครัวที่ถ้าเกิดว่าแม่เราไม่ดูแลเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลพี่เราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมากขอแค่เราดูแลเอาใจใส่เขาต่อให้เขาจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการบกพร่องทางร่างกายอะไรก็ตามมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนคนอื่นๆหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพส่วนสำคัญก็คือครอบครัวต้องดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับ
1: ต้องถามโตโต้ว่าถ้าพี่ชายของโตโต้เป็นเหมือนกับพี่อเล็กโตโต้จะดูแลพี่ยังไงคะ
6: ก็ต้องบอกว่าผมคงทำเหมือนกับน้องเอิญเนาะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ฟังน้องเอิญมาตั้งแต่โตรู้สึกประทับใจมากๆมากๆจริงๆเพราะว่าช่วงอายุของน้องกับพี่ชายก็ห่างเหมือนกันเหมือนโตอย่างเงี้ยก็ห่างกับพี่ชาย12ปีเรามองว่าการที่มีช่วงอายุห่างกันหรือใกล้กันไม่ได้มีส่วนจำเป็นว่าพี่น้องจะดูแลหรือไม่ดูแลกันได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ชายเราเป็นแบบนั้นแล้วคงดูแลเหมือนน้องเอิญเพราะว่าถ้าคนนอก ม่เข้าใจในตัวพี่ชายเรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดคุยเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาหรือไม่สามารถไปมองว่านั่นคือเรื่องที่ผิดได้เพราะว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่สามารถเข้าใจครอบครัวเราได้สิ่งสำคัญคือเราในเมื่อเราเป็นคนในครอบครัวเราสามารถทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเราได้มากกว่าคนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำผมก็คงทำความเข้าใจกับพี่ชายว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาพยายามจะสื่ออะไรให้เรารับฟังหรือคนในครอบครัวรับฟังสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นั่นคือครอบครัวไม่จำเป็นว่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือว่าไม่จำเป็นว่าพี่จะต้องแค่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นอย่างที่โต้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าสิ่งสำคัญมันคือคนในครอบครัวไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเราสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ต่อให้ภายนอกจะร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วความอบอุ่นก็จะอยู่ในบ้านเราครับ
2: เคยมีเหตุการณ์อะไรที่คนในบ้านไม่เข้าใจอเล็กบ้างไหม
4: ก็มีค่ะ
2: อะไร
4: ก็คือตอนนั้นเป็นวันหยุดค่ะ
2: วันหยุด
4: แล้วทีนี้หนูกับพี่เล็กก็เล่นเกมกันแล้วแม่ก็เห็นแม่ก็เลยบอกไม่อยากให้ลูกเล่นเกมทั้งวันก็ให้พวกเราไปหากันทำไมวันนี้ถึงเป็นวันหยุดประวัติของวันนี้คืออะไรแล้วทีนี้พอหนูไปหาแล้วหนูไปบอกแม่หนูก็อธิบายถูกค่ะแล้วพอตาพี่เล็กไปอธิบายกับแม่พี่เล็กเขาก็อธิบายผิดแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปหาใหม่นะจน 3-4 รอบค่ะจนพี่เล็กเขากดดันแล้วพี่เล็กก็เลยร้องไห้ค่ะ

0: แล้วได้ข่าวว่าเราก็พยายามจะช่วยพี่เขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: ก็ไปยืนข้างหลังแม่ค่ะแล้วก็พอบอกว่ามันต้องซึ่งก็คือ
0: เหมือนบอกใบ
1: รักไก่อะค่ะ
0: รักไก่ไม่ผิดเขาเรียกว่าบอกใบ
1: แล้วทีนี้พี่อะไรเขาก็มองดุแล้วก็บอกว่าไม่ต้องช่วย
2: ทำไมไม่อยากให้น้องช่วยอะคะ
3: ผมแค่อยากทำเรื่องตัวเองครับ
0: คือขอลองก่อน
4: ใช่
0: ไม่ใช่ต้องการแต่ความช่วยเหลือขอลองเองด้วยโอ้ยดีจังเลย
2: เหมือนกับว่าพี่อเล็กซ์จะคิดว่าตัวเองทำได้ถูกไหมแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศความกดดันก็เลยทำให้เล่ายังไงแม่ก็ยังไม่เข้าใจความใกล้ชิดของน้องเอิญกับพี่อเล็กนะคะนอกจากการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะน้องที่จะคอยดูแลพี่คอยปกป้องพี่น้องสาวคนนี้ค่ะยังทำให้พี่ชายคนนี้ได้ค้นพบความสามารถในตัวเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: ากจะกินนิทานก็อยากจะฟังให้แม่ทำอะไรก่อนดีคะ
1: เอ้าก็หนูชอบฟังนิทานอ่ะไม่ฟังแล้วมันนอนไม่หลับอ่ะก็แม่แหละเป็นคนเล่านิทานให้เอิญฟังเป็นประจำจนเอิญติดเลย
0: อ้าวนี่เป็นความผิดของแม่หรอคะ
1: เร็วๆสิแม่รีบทำรีบทำเอิญอยากฟังลูกหมู3ตัว
0: โอ้โหฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วนะฟังตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวแล้วเนี่ยไม่เบื่อหรือไง
1: ไม่เบื่อเอิญชอบนิทานเรื่องนี
2: ้เอิญบ่นอะไรเนี่ยดูการ์ตูนไม่รู้เรื่องเลยอยากฟังนิทานใช่ไหมอื
1: ม
2: มา
3: จริงเหรออ
2: ืมแต่ว่าเอิญอะต้องลืมเรื่องลูกหมู3ตัวแบบเดิมๆไปให้หมดเลยนะ
1: ได้เลยพี่อเล็กพี่อเล็กเล่าเร็วๆๆอยากฟังแล้วอยากฟัง
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีหมู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันก็จะมี
1: แม่หม
2: ูพี่หมูใหญ่หมูกลางแล้วก็น้องหมูเล็ก
1: น้องหมูเล็ก
2: ใช่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัด
1: อึดอัดเน
2: าะใช่เพราะว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยมันอ้วนอ้วน
3: มันอ้วน
2: ใช่อ้วนแต่ว่าอยู่ดีๆวันหนึ่งอ่ะแม่ก็เลยบอกลูกหมูด้วยความรักว่าเฮ้ยแกไปหาบ้านใหม่อยู่ซะ

ใดแล้วหลังจากนั้นอ่ะลูกหมูทั้ง3ตัวนะก็เลยต้องออกจากบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กันเริ่มจากพี่หมูใหญ่อ่ะสร้างบ้านโดย

0: เอามาแปะๆให้มันติดแล้วพี่หมูกลางอ่ะ
1: พี่หมูกลาง
0: ขี้เกียจน้อยหน่อยก็เลยไปตัดต้นไม้ตะเคียนน่ะยายเอาต้นไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านแต่น้องหมูเล็กอ่ะน้องหมูเล็กอ่ะขยันที่สุดก็เลยตั้งเตาเป็นเตาขึ้นมาเลยแล้วก็เผาอิฐจะทําอิฐอ่ะมาสร้างบ้านแต่ว่าสัตว์แถวนั้นอ่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยคิดว่าน้องหมูเล็กอ่ะจะย่างตัวเองเป็นหมูย่างขาย
1: ตลกอ่ะคนแรกก็จะใช้กาวตาช้างติดปากคนที่สองนี่ใช้ต้นตะเคียนอีกเหรอคนสุดท้ายก็คิดว่าจะขายหมูย่างอีกอ่ะ
0: ใช่แต่ว่านะอยู่มาคืนนึงอ่ะมีหมาป่าผู้หิวโหยกำลังจะออกล่าเหยื่อมันก็ได้กินลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยพุ่งตรงไปที่บ้านพี่หมูใหญ่แล้วก็ตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแก
1: เฮ้ยอย่าเล่นไม่เอาดิเล่าอย่างนี้ดิตกใจอ่ะไม
0: ่ฟังต่อเปล่า
1: ฟังแต่ไม่เอาตรงนี้แล้วนะตกใจ
0: หมาป่าก็เลยตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแกออกมาให้ฉันกินสิพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าฟันไปเถอะแกบ้านฉันน่ะใช้กาวตาช้างนะไม่หลุดหรอกแต่พอหมาป่าได้ยินอย่างนั้นอ่ะหมาป่ามันก็เลยหัวเราะใช่แล้วก็หมาป่ามันก็เลยบอกว่าไม่หมาป่ามันบังเอิญหมาป่ามันเป็นหมาป่าที่มีความรู
1: ้เฮ้ย
0: ใช่มันก็เลยบอกกลับไปว่า เดี๋ยวฉันน่ะจะใช้ยาล้างเล็บอ่ะทาบ้านให้กาวตาช้างละลายให้หมดเลย
1: ยอด
0: ใช่แล้วบ้านพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยพังคลื่นลงมา พี่หมูใหญ่ก็เลยต้องหนีไปหาหมูกลาง แต่แล้วนะ หมาป่ามันก็ยังไม่หยุดมันก็เลยตามไปแล้วก็ตะโกนบอกหมูกลางอีกว่าบ้านไม้แค่เนี้ยทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะหมูบางหมูกลางอ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าบ้านไม้อ่ะอาจจะทำอะไรแกไม่ได้แต่ไอ้สิงที่สิงอยู่ในไม้อ่ะจัดการแกได้แน่เสร็จแล้วอ่ะนางตะเคียนอ่ะก็เลยออกมาจากไม้ตะเคียนแล้วก็ออกมาต่อสู้กับหมูป่าเฮ้ยออกมาต่อสู้กับหมาป่า
1: หมูป
0: ่าแต่ว่าบังเอิญหมาป่ามันไม่ได้เก่งแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันดันเก่งไสยศาสตร์ด้วยใช่มันก็เลยหยิบใบไม้อ่ะแล้วก็เอามาพ่นเสกเป็นต่อเป็นแตนต่อสู้กับหมาป่า
1: หุยนี่หมาป่าหรือ
0: ต่อสู้กับไม้ตะเคียน
1: นี่มัน
0: ต่อสู้กับไม้ตะเคียนอ่ะจนชนะเลย
1: โอ้ยนี่หมาป่าหรือว่าขุนแผนอ่ะ
0: นั่นแหละเสร็จแล้วอ่ะพี่หมูใหญ่อ่ะกับพี่หมูกลางอ่ะก็เลยต้องหนีไปหาบ้านอิฐของน้องหมูเล็กแต่ว่าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านอิฐลงได้นะ
1: ยังไงอ่ะ
0: แต่ว่าน้องหมูเล็กอ่ะ อยู่ดีๆอ่ะก็เลยตะโกนออกไปหาหมาป่าว่าเจิญเข้ามากินพวกเราได้เลยจ้า
1: ก็โดนกินนี
0: ่นั่นแหละพอหมาป่าได้ยินอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็เลยประมาทเปิดประตูพวดเข้ามาเสร็จกับดักที่อยู่ข้างบนประตูก็เลยล่วงลงมาทับหมาป่าก็เลยตายคืนนั้นแหละลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยมีเมนูเด็ดเป็นเนื้อหมาป่ากินกันจบ
1: โอ้ยสุดยอดไปเลยพี่เล็กคิดได้ไงเนี่ย
2: ถามทิกทักอะไรกันคะ2พี่น้อง
1: โอ้ยแม่ก็ดูพี่เล็กสิเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวเวอร์ชั่นพิสดารแบบสนุกมากเลยอ่ะแม่
2: ดีเลยงั้นต่อไปให้พี่อเล็กเล่านิทานให้ฟังทุกวันเลยเน
0: า
2: ะ
0: เอา
1: เฮ้ยอุ๊ยแม่คิดอะไรออกแล้วว่าจะให้พี่อเล็กทำอะไรดีเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์
0: เฮ้ยไม่เอาพี่ทำไม่เป็นนะสมัครก็ไม่เป็นด้วย
1: โอ้ยพี่อเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจัดการเองพี่อ่ะแค่คิดแล้วก็เขียนแค่นั้น

0: พอแล
1: ้วแต่ว่าพี่ก็เขียนผิดๆถูกๆนะ
2: ไม่ต้องกังวลเลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยพรูฟให
0: ้สุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้เอิร์นก็จะมีพี่ชายเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังแล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวๆๆเอิร์นใจเย็นๆก่อนนี่
2: แหมเอิร์นเจ้ากี้เจ้าการหาอาชีพให้พี่เขานะแล้วตัวเราล่ะอยากเป็นอะไรฮะ
0: เอิร์นก็จะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดค่ะแม่เพราะว่าเอิร์นอยากสอบเข้าหมอค่ะ
2: ฮะไม่เคยเห็นจะมีแววเลยทำไมอยากเป็นหมอล่ะลูก
0: ก็ถ้าเอิร์นไม่สอบเข้าหมอแล้วต่อไปใครจะดูแลพี่อเล็กต่อคะพอพวกเราโตขึ้นคุณหมอที่ดูแลพี่อเล็กก็ต้องแก่ลงก็ต้องเป็นหน้าที่เอิร์นแล้วปะคะที่ต้องดูแลพี่อเล็กต่อไป
2: นี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่เห็นรู้ตัวเลยแต่ก่อนนี่เป็นเครื่องช็อตอยู่เลยนั่นเนี่ย
0: ตอนนี้ก็ยังช็อตได้ค่ะแม่มาเลยแต่ว่าก็เอิร์นอยากเป็นหมอเพิ่มไงคะ
1: ขอบใจนะเอิญ
0: โอ๊ยไม่ต้องมาทำซึ้งกันหรอกค่ะพี่เล็กอะไปเตรียมบัตรประชาชนมาเลยนะคะส่วนแม่ไปหาทะเบียนบ้านมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เอิญจะพาทั้งสองคนไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็จะให้พี่เล็กสมัครเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังโปร

0: ค้นพบความสามารถของพี่ชายจากการชอบฟังนิทานของตัวน้องสาวนิทานที่พี่อเล็กเล่าให้น้องฟังนี่ก็คือจินตนาการเองมันไม่เหมือนกับลูกหมู3ตัวที่เราเคยอ่านเลย
1: พี่เลยเขาคิดเลือกขึ้นมาใหม่เองหมดเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใหม่เลยไม่ได้อิงเรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช
1: ่แต่ว่ามันแบบพี่เลยเขาก็จะเล่าเรื่องที่มันยาวมากๆแบบ
2: แต่สนุก
1: แต่สนุกค่ะ
0: พี่อเล็กคะตอนที่เล่าอะค่ะคิดเรื่องหรือว่ามีวิธีการทำยังไงให้นิทานน่าสนใจ
3: ดูจากการ์ตูนที่ผมชอบดูครับพวกช่องต่างๆเนี่ยพอตอนเด็กอะคือแม่ผมเล่นเกมไงเมื่อตันถึงเวลาแม่ให้เด็กของเล่นเกมผมก็เลยไปดูการ์ตูนแทนไงเพื่อแบบไม่ให้ตัวเองเบื่ออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
3: ก็เลยกลายว่าผมว่าแบบเอาตัวละครที่ผมแบบคิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นของผมไงค่อยเล่าให้ฟังครับ
0: มาผสมผสาน
3: ครับ
0: จากสิ่งที่เคยดูแล้วก็มาบวกกับจินตนาการของเรา
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็เล่าให้น้องฟังน้องชอบไหมคะ
3: ก็ชอบอยู่นะ ก็ไม่เคยแบบว่าไม่ชอบอะไรเนี่ย
0: แล้วพอพี่อเล็กเริ่มเล่านิทานให้น้องฟังอะคะแม่สังเกตเห็นพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมจากน้องจากตัวน้องบ้างคะ
4: เขาก็เริ่มพูดเหมือนมีคำเชื่อมอะสันธานเหมือนแบบที่ซึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นหรือบางทีเล็กเขาเล่าแล้วบางทีเขาไม่เข้าใจเขาก็จะเหมือนแบบทวนไงว่าแบบนี้ใช่ไห
0: ม
4: มันก็เลยจะกลายเป็นฝึกคำพูดนั่นแหละจากการฝึกคำพูดที่ถูกต้องให้คนนี้ฟังนี่ก็จะมันแปลว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นวิธีการว่าเขาพูดเริ่มดีขึ้นนะคะ
0: สื่อสารได้ดีขึ้น
4: ใช่ใช
0: ่น้องล่ะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ชายไหมคะ
1: ก็คือเฮียเลยเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็แบบก็อย่างที่แม่บอกว่ามีคำเชื่อมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ
2: หนูก็เลยมีไอเดียว่าพี่อเล็กควรจะเขียนนิยายในเว็บไซต
1: ์ใช่ค่ะ
2: แล้วอะไรถึงมั่นใจว่าพี่อเล็กทำได
1: ้หนูเห็นพี่อเล็กเขาดูแบบตั้งใจเล่ามากหนูคิดว่าพี่อเล็กเขาน่าจะทำได้เงี้ยค่ะน่าจะมีความตั้งใจในการทำอย่างเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: อเล็กความตั้งใจนี่เพียงแค่อยากให้น้องหลับเราจะได้พักผ่อนหรือว่าสนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วย
3: สนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วยครับ
2: เชี่ย
0: แล้วพอน้องบอกว่าอยากจะให้พี่เป็นนักเขียนนิยายออนไลน์อเล็กรู้สึกยังไงคะ
3: ก็รู้สึกดีเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอะไรครับสบายความรู้สึกของตัวเองครับผ่านตัวอักษรอะไรเนี้ย
0: ค่ะ
3: เป็นเรื่องราวไงครับเอามาแต่งแล้วก็แบบว่าใส่เป็นตัวของเราไปด้วยครับ
0: ค่ะ
3: คือเรื่องแรกที่ผมทำอ่ะ

0: ผมเขียนไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมป๊อปใครสักคนหนึ่งผมก็เลยลบไปไงผมก็ไม่ได้เขียนมาเป็น1ปีสุดท้ายผมก็กลับมาเขียนรอบนึงโดยเขียนเป็นชื่อเรียกว่าเปเปอร์ฮาร์ดครับนี่คือ
1: แล้วใส่กระดาษ
0: ใช่ครับ
1: ค่ะเปเปอร์ฮาร์ดนี่เขียนมากี่ตอนแล้วคะ
0: ประมาณ30ตอนครับ
1: 30ตอน
0: แต่ปล่อยไม่ครบครับ
1: แล้วมีผู้ติดตามเยอะมากนะคะมากกว่า 100,000 คนอเล็กรู้สึกยังไงคะที่มีคนคอยตามอ่านนิยายของเรา
0: ก็รู้สึกว่ามีคนอ่านก็รู้สึกดีครับไม่แบบดีใจได้มากครับ
2: แล้วอเล็กเคยมีความฝันไหมว่าตอนโตขึ้นมาอยากทำอะไร
0: ด้วยความที่ผมชอบดูการ์ตูนแล้วก็แบบโฟกับการเขียนอย่างผมเลยผมก็เลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับ
1: น้องเอิญจากในละครเราได้เห็นว่าความฝันของน้องเอิญก็คืออยากจะเป็นหมอสาเหตุสำคัญที่อยากเป็นหมอเหมือนในละครเลยไหมคะ
3: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คืออยากดูแลพี่หนูอยากเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยค่ะ
4: ใช่เขาอยากเป็นจิตแพทย์
2: เมื่อกี้ผมน้ำตาไหลเลยตอนดูกับคำแค่ว่าที่แม่ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นหมอแล้วถ้าทุกคนแก่ไปใครจะดูแลพี่ไม่เคยมีใครบังคับเขาเลยนะเขาเลือกของเขาเองอะและโดยเฉพาะอเล็กเองเป็นคนพูดว่าขอลองเองก่อนขอทำเองก่อนมันเป็นความรักที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์มากที่พี่น้องทุกคู่ควรจะมีอ่ะ
1: ต้องถามน้องเอิญว่าครอบครัวคุณแม่สอนหนูยังไงหนูถึงรักพี่ชายขนาดนี
3: ้แม่ก็จะให้หนูกับพี่ชายอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็จะแบบเป็นความห่วงใยที่มีให้กันรักกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้หนูมีความผูกพันกับพี่เขามากๆอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากเป็นจิตแพทย์
2: แม่เคยต้องบังคับให้น้องรักกันไห
4: มไม่ค่ะ
2: เขาซึมซับรักกันเองทั้งพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี
4: ่ใช่เขาจะห่วงใยกันเขาจะรู้ว่าอันนี้เอิญชอบอันนี้เอิญไม่ชอบนะคะที่เล็กก็จะรู้ว่าอันไหนเอิญชอบไม่ชอบ
1: เป็นหลายๆบ้านก็จะต้องบอกลูกว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะเรามีกันอยู่แค่นี้นะถ้าเราไม่รักแล้วใครจะมารักเรา
2: ลักษณะเหมือนบ้านนี้ไม่ต้องสอนอย่าง
1: นั้นไม่ต้องสอน
4: อาจจะอย่างที่เอิญบอกเขาอ่านพี่อะไรเงี้ยว่าแบบพูดกับคนไม่รู้เรื่องนี่แม่คิดเองนะว่าอาจพูดกับคนไม่รู้เรื่องเอิญก็พยายามสื่อแล้วก็คงจะเป็นความผูกพันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมันก็ซึมมาเรื่อยๆ
2: งั้นถามเอิญทำไมเอิญถึงรักพี่ชายคนนี้ขนาดนั้น
3: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขามาตลอดแล้วมันแบบมีความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็นิสัยดีมากๆใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
2: อเล็กแล้วลูกทำไมอเล็กถึงรักน้องคนนี
0: ้ก็แบบว่าพออยู่ด้วยกันนะครับทั้งแบบน้องก็ด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนได้ด้วยกันนะครับ
2: คือความผูกพัน
0: ใช่ครับ
1: แล้วอเล็กรู้สึกยังไงคะที่น้องสาวคนนี้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พี่อเล็กพยายามสื่อสารแล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟัง
0: ก็แบบรู้สึกดีครับเพราะว่าปกติเวลาคู่คุยถ้าคนอื่นเขาแบบพูดว่าไม่เข้าใจผมก็แบบว่าแม่จะพูดไง
2: แม่ครับในฐานะคุณแม่ผมเป็นพ่อแม่กันแล้วอยากรู้มากเลยวันหนึ่งที่เราได้ยินลูกเราอายุ12หันมาพูดว่าหนูอยากเป็นหมอ
4: ก็น้ำตาก็ร้องไห้เหมือนกันว่าแบบมันคิดได้ไงวะคิดแบบนี้นะตอนแรกคิดว่าเป็นหมอก็คือก็เป็นหมอแต่เขาว่าไม่ใช่เขาจะเป็นจิตแพทย์แม่ก็ว่าก็ทำตามความฝันของลูกนะอะไรเงี้ยถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียส
2: เมื่อกี้ตอนผมดูละครผมอิจฉาครอบครัวนี้มากเลยที่น้องเอิญคิดอย่างนั้นนะเป็นผมนะ
1: ค่ะ
2: รู้สึกอย่างนั้นไหมฮะแขกรับแชร์ครับจริงๆคือถ้าเกิดวันหนึ่งเราเป็นครอบครัวหรือว่ามีลูกขึ้นมาแล้วลูกเราคิดอย่างนี้กับลูกเราอีกคนนึงอ่ะพ่อแม่ตายตาหลับเลยนะเพราะลูกรักกันอ่ะ
1: แล้วจะดูแลกันด้วย
4: น
1: ่
4: าร
1: ัก
4: มาก
1: ถามน้องอเล็กนิดนึงเมื่อกี้ที่คุยเรื่องของจิตแพทย์ความรู้สึกของพี่ชายอะค่ะเป็นยังไงที่เมื่อรู้ว่าน้องคนนี้อยากจะเป็นหมอเพราะว่าอยากจะดูแลพี
0: ่ดีใจที่น้องสาวตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ
1: แล้วเหตุผลสำคัญก็คือจะได้มีโอกาสในการดูแลพี่ชายด้วย
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่อเล็กนะคะถามคุณแม่ค่ะคุณแม่มีวิธีการค้นหาสร้างโอกาสให้กับลูกยังไงคะแม่ถึงไปเจอความสามารถของลูกชาย
1: จริงๆแล้วความสามารถของลูกนะคะคือพี่ชายเขามากกว่าค่ะที่เขาช่วยสอนช่วยพาไปไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาขอเรียนนะคะแม่ก็ส่งเสริมให้เขาไปเรียนนะคะค่ะความสามารถทางด้านกีฬาเนี่ยค่ะเวลาน้องขอไปกับพี่เขาชอบเล่นกีฬาเล่นโบว์ลิ่งเขาขอไปด้วยพี่เขาไม่อายนะคะเขาก็พาไปทุกครั้งค่ะว่าพาให้ไปโยนโบว์ลิ่งด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะอย่างเล่นเต้นเนี่ยเขาก็ไปเรียนดนตรีแล้วก็ไปเกาะที่ห้องเต้นนะคะขอเต้นขอเรียนเต้นนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นครูสอนเต้นอยู่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ชายเขาอะค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาพาไปตลอดเขาขอไปทุกครั้งเขาก็ให้ไปทุกครั้งค่ะน้องอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณสัก10ขวบอะค่ะ
2: โตโต้ละครับในมุมของโตโต้คือถ้าสมมติว่าเราเป็นน้องถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราต้องสนับสนุนพี่เราจะดูแลพี่ยังไง
3: ของโต้ก็คือมีลักษณะคล้ายๆน้องเอิญกับน้องอเล็กเหมือนกันที่พี่น้องมีการช่วยกันผลักดันความสามารถของกันและกันอะไรเงี้ยของโต้นี่จะเป็นพี่ชายที่มาช่วยเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเนี้ยเป็นคนขี้อายมากเป็นคนขี้อายมากเลยแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเขาเห็นแววว่าเวลาที่เราดูพี่ดูที่บ้านแสดงลิเกเราก็มีร้องตามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ตัวอะไรของเราจนพอเขาเห็นว่าเราน่าจะทำได้แต่เราขี้อายเขาจะทำยังไงดีพาเราเข้าไปร้องเพลงในห้องน้ำสองคนเลยแต่ว่าแอบเอาไมค์เข้าไปด้วยก็คือให้ฝึกให้เราร้องแล้วก็เสียงไมค์มันก็ไปออกข้างนอกคนข้างนอกก็ได้ฟังก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแสดงว่าน้องเรามีความสามารถนะร้องก็ร้องเพลงเพราะนะร้องก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโต้ก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าพี่เราไม่ทำแบบนั้นครอบครัวเราไม่ทำแบบนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเราร้องเพลงได้หรือร้องเพลงโอเคแล้วก็อีกอย่างโต้มองว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถติดตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครมีความสามารถแบบไหนอาจจะได้ เกิดการผลักดันจากตัวเองคนรอบตัวแต่ในกรณีของโต้แล้วก็ของน้องเอิญหรือว่าของน้องอเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการผลักดันของพี่กับน้องที่ช่วยให้ความสามารถนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำให้ความสามารถเหล่านั้นมันทำมาเป็นอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ
0: กลับมาที่นิยายของน้องอเล็กน้องอเล็กจะขึ้นต้นอย่างที่บอกว่านิยายนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนของคุณแม่แล้วก็น้องสาวแล้วคุณแม่กับน้องก็เป็นคนที่ช่วยแก้ไขคำผิดให้ทำไมถึงเลือกขึ้นต้นแบบนี้บางคนอาจจะปกปิดไม่อยากจะบอกคนอื่นอยากจะให้เห็นว่าเป็นความสามารถของตัวเราแต่น้องอเล็กไม่คิดแบบนั้น
4: เพราะว่าคือผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวไงผมก็บอกว่าอยากจะขอบคุณที่แม่กับเอิญช่วยผมไว้ครับแบบมาช่วยแบบแก้คำผิดนะเวลาผมสะกดผิดอะไรนะครับก็เป็นแบบการขอบคุณนะครับ
2: แล้วเอิญนะครับเอิญรู้สึกยังไงที่พี่อเล็กเขาให้เครดิตเรา
5: ก็รู้สึกดีใจที่พี่อเล็กไม่ลืมเรา
2: อเล็กครับพี่ขอถามหน่อยอเล็กเคยคิดไหมว่าสมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่มีน้องเอิญอเล็กคิดว่าทุกวันนี้อเล็กจะเป็นยังไง
4: ก็ถ้าไม่มีเอิญผมก็ไม่เป็นไรเพราะผมสามารถดูแลตัวเองได้ครับถึงจะแบบไม่ได้แบบคาดดูแลตัวเองได้ก็ตามอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเออแบบแต่งงานไปมีลูกแล้วผมก็สามารถไปอยู่กับเขาได้ครับแต่ไปช่วยเขาเลี้ยงลูกอะไรเนี้ยทำงานบ้านอะไรเนี้ย
6: ทำงานบ้าน
2: โอ้ช่วยทำงานบ้าน
0: รักจังโอ้ถ้าน้องเอิญแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไปช่วยดูแลลูกของน้องเอิญได้
4: คร
0: ับ โอ้น่ารักมากแล้วเวลาที่อเล็กมีปัญหาน้องเอิญช่วยพี่แก้ปัญหายังไงคะ
5: ก็จะแนะนำพี่อเล็กเขาค่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้พี่อเล็กก็คือให้พี่เล็กเขาไปทำเองค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าเอออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเวลาพี่เล็กมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยพี่เล็กก็จะมาระบายให้ฟัง
0: ก็คือแนะนำเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเหมือนก็อยากทำอะไรให้ได้ด้วยตัวเอง
5: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้น้องเอิญ12พี่เล็ก16ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาหน้าจะต้องแยกโรงเรียนถูกไหมคะน้องเอิญไม่ห่วงพี่ไม่คิดถึงน้องหรอคะ
5: ก็เป็นห่วงค่ะ
0: พี่เล็กล่ะคะ
4: จริงมีปัญหาเพราะว่าตอนผมมีเพื่อนแล้วครับ
0: อ๋อปัญหามันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆเพราะว่าตอนนี้อเล็กมีเพื่อนแล้วค่ะ
2: แต่เหตุผลที่ต้องแยกโรงเรียนเพราะน้องเอิญอยากทำตามความฝัน
7: ใช่ค่ะก็ไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วน
2: ครับที่พอเสร็จมาจะเป็นจิตแพทย์ โอ้โหสุดยอดอ่ะจนถึงทุกวันนี้การรักษาตัวอเล็กเป็นไงครับเพราะว่าเขากำลังจะขาดบัดดี้ไป
7: ตั้งแต่เล็กเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลาย

0: สื่อสัมภาษณ์เขาแล้วก็โรงเรียนก็เห็นความสามารถพิเศษก็เลยไปติดประกาศที่โรงเรียนเพื่อนๆก็รู้จักก็มาทักแล้วก็เหมือนกับมาแซวว่าเขียนยังไงนะแล้วก็คุณครูก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปว่าเอ้ยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยคิดว่าเพื่อนก็มีเพื่อนอะค่ะรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เลยความรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบอยากคุยกับเพื่อนแล้วก็อย่างที่บอกที่เขาเขียนนิยายอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นการฝึกการพูดการเรียงประโยคซึ่งเขาก็ถือว่าทำได้ดีเขาก็บอกว่าไม่มีเอิญเขาก็โอเคเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
1: ถึงวันนี้แล้วดีกว่าอเล็กอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี้ที่ทั้งดูแลทั้งคอยปกป้องทั้งคอยเป็นเครื่องแปลภาษาส่วนตัวดูแลเรามาตลอดมีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมครับ
2: ก็ผมอยากจะบอกของคุณที่คอยช่วยผมเหลือมาตลอดจริงแบบว่ารู้จะทำอะไรให้ดีครับแต่ผมก็ขอบคุณมากครับคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ
1: พี่ชอบตรงครับว่าไม่รู้จะคืนให้ยังไงแต่รู้ว่าขอบคุณมาก
3: ล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
4: ก็อยากบอกให้พี่เล็กทำสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขต่อไปแล้วหนูก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เล็กอยู่แบบนี้ตลอดค่ะ
3: โอ้น่ารักจังแม่ล่ะคะอยากจะพูดอะไรกับลูกทั้งสองคนบ้างคะ
0: ที่อย่างที่บอกก็คือเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่ดีก็เป็นนักเขียน อยากเป็นนักเล่านิทานเนี่ยเป็นเขียนการ์ตูนแม่ก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ส่วนอีกคนหนึ่งก็เซอร์ไพรส์ว่าอยากจะเป็นคุณหมออะไรเงี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อะไรที่เป็นส่วนที่ดีๆที่จะต้องซัพพอร์ตเขาก็จะต้องทำต่อไป
1: แม่ช่วยให้กำลังใจดีกว่ากับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีเด็กพิเศษในบ้าน
0: คือหนึ่งเราต้องสังเกตลูกของเราว่าลูกของเราเป็นอะไรแล้วก็เสียใจได้ค่ะแต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกกำลังรอเราอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ต้องรีบทำเพราะเวลามันจะเดินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือไม่อยากให้เก็บเด็กพิเศษอยู่ในบ้านอันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบกรรมเวรหรืออะไรเงี้ยบางคนคิดว่ามันฉันคงทำกรรมไว้ลูกฉันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกและช่วยเขา
3: ถามแขกรับแชร์ถามคุณแม่ค่ะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่แม่อยากจะแชร์ในฐานะที่แม่ก็มีประสบการณ์ในการดูแลลูกเหมือนกันเชิญค่ะ
5: ขอบคุณนะคะที่ครอบครัวคุณแม่เนี่ยค่ะเข้าใจลูกๆแล้วก็น้องเอิญก็เข้าใจพี่อยู่ด้วยกันแบบความเข้าใจและก็มีความสุขนะคะเด็กพิเศษของเราเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเขาอยากให้เราเข้าใจเขาถ้าเราเข้าใจเขาเราจะพัฒนาเขาได้ดีค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาเป็นปัญหานะคะต้องคิดว่าเขามาให้เราแก้ไขแล้วก็เราจะอยู่อย่างมีความสุขอะค่ะ
1: โตโต้ล่ะครับ
6: ความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆที่มีลูกน่ารักทั้งสองคนเลยจากที่ฟังมาน้องมีความคิดความอ่านที่โตกว่าอายุไปมากแล้วเขามองไปถึงอนาคตอะไรหลายๆอย่างแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โตอยากจะฝากถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีลูกหรือมีหลานที่บกพร่องทางร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอย่างที่โตย้ำไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณแม่บอกว่าเสียใจได้แต่สิ่งที่ทำได้คืออยากให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสายตาคนรอบนอกคนต่างครอบครัวไม่ได้โหดร้ายเท่ากับคนในบ้านถ้าคนในบ้านมองลูกของตัวเองผิดแปลกไปอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเขาบกพร่องทางกายแล้วอย่าให้เขาบกพร่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างหนึ่งที่ว่าครอบครัวหน้าที่ของการดูแลไม่ใช่แค่กับพ่อกับแม่พี่น้องก็สามารถดูแลกันได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกำลังใจความเข้าใจสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงได้ครับ
1: ครับจริงๆนะเบื้องหลังทุกความสำเร็จคือครอบครัวที่คอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขของทุกๆคนในครอบครัว และที่สำคัญคือยิ่งน่าทึ่งตรงที่ว่าเป็นเด็กพิเศษถูกรังแกมาด้วยแต่เน้นย้ำถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากผู้ปกครองทุกๆท่านเน้นกับลูกตัวเองว่าถ้าเกิดมีเด็กพิเศษเรียนอยู่กับเราอย่าไปรังแกเขาเลยคือแค่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็น่าจะเหนื่อยกว่าเราแล้วล่ะให้กำลังใจเขาดีกว่าให้กำลังใจเขาคอยช่วยเหลือเขาเผื่อหลายๆคนไม่อย่างที่คุณแม่บอกไม่จะอยากให้ลูกออกมานอกบ้านแต่บางคนไม่กล้าสู้พอลูกโดนรังแกที่โรงเรียนเก็บกลับเข้าบ้านเก็บกลับเข้าบ้านให้โอกาสคนเหล่านี้ในสังคมไม่แน่อนาคตคุณอาจจะมีนักอัจฉริยะอีกหลายๆด้านที่เป็นเด็กพิเศษก็ได้เราไม่มีวันรู้อย่าให้บ้านเป็นเพียงแค่เซฟโซนของเขาให้สังคมเรานี่แหละเป็นเซฟโซนของเขาด้วยและอยากให้ทุกครอบครัวรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขแบบครอบครัวนี้ครับ
3: ค่ะเชื่อว่าเทปรายการวันนี้จะเป็นพลังใจที่ดีสำหรับทุกครอบครัวนะคะที่อาจจะมีเด็กพิเศษอยู่แล้วก็ต้องดูแลได้เห็นว่าความทุ่มเทความรักความเอาใจใส่เนี่ยมันเห็นผลออกมายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแม่น้องเอิญและพี่อเล็กขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณคุณแม่โสภาขอบคุณน้องโตโต้ด้วยค่ะ
1: ขอบคุณครับ
3: และทั้งหมดนี้คือท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะกับบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ความรักที่ดีความสัมพันธ์ในท็อปตัวติดตามได้ในรายการท็อปตัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
7: น้องน่ารักม
3: าก น้อง
7: น่ารัก
3: มากขอให้เอิญได้
1: บ้างไปนั่งคุยกับลูกพี่บ้างนะตีกันจับเลยตอนนี้กำลังมันเลย
8: 2-3
1: 2สาว
8: เป็นนั้นเด็กๆเก
1: เรมีฟอร์มหน่อยอ่ะ
8: ตีพี่คิ้วแตกจำเลย
1: อยากฟังอเล็กอ่านนิทานได้มั้ยของเขาเองอ่ะได้ป่ะล่ะ
2: กาลครั้งหนึ่งในโลกแห่งดึกได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่โลกกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตได้พบสิ่งที่เรียกว่าพลังทางเกิดจากการควบคุมจิตวิญญาณแท้ตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งลักษณะของจิตวิญญาณเป็นแสงลับประจำตัวของแต่ละคนแต่ละเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นความมืดได้กลืนกินแสงสว่างจนสิ่งมีชีวิตลุกขึ้นมาต่อสู้กับความมืดแต่ก็ปรับประโยชน์ความมืดได้กลืนกินแสงสว่างจนปลายแสงสว่างครับ
9: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีค่ะวันนี้เป็นเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของเทคนิคการเลือกซื้อประกันสุขภาพฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็คือการซื้อความคุ้มครองเพื่อรักษาพยาบาลในยามที่เราเจ็บป่วยนะคะการซื้อประกันสุขภาพเนี่ยทำได้2วิธีนะคะก็คือซื้อแบบสัญญาเดี่ยวนะคะเป็นรายปีนะคะหรือจะซื้อเป็นสัญญาพ่วงก็คือพ่วงกับสัญญาประกันชีวิตหลักนั่นเองค่ะการซื้อประกันสุขภาพแบบสัญญาเดี่ยวก็หมายถึงว่าเราซื้อเฉพาะประกันสุขภาพเท่านั้นนะคะซึ่งจะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพเราปีต่อปีส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบสัญญานั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะแล้วก็ซื้อประกันสุขภาพพ่วงตามมาค่ะการซื้อประกันสุขภาพให้ได้ประโยชน์เนี่ยเราควรจะซื้อตั้งแต่วันที่เรายังมีสุขภาพดีอยู่นะคะเพราะว่าเบี้ยประกันก็จะถูกและได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่การซื้อประกันสุขภาพถ้าเราไปซื้อเมื่อเรามีประวัติเจ็บป่วยนะคะก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะหรือถ้าเรามีความเจ็บป่วยร้ายแรงนะคะเราก็อาจจะไม่สามารถทำประกันสุขภาพได้เลยค่ะส่วนค่าเบี้ยประกันสุขภาพนะคะก็มีช่วงราคาตั้งแต่หลักพันนะคะจนถึงหลักเกือบแสนบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นกับอายุเพศอาชีพไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็ประวัติของสุขภาพของตัวท่านเองนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ขึ้นกับว่าแผนวงเงินในความคุ้มครองที่ต้องการจากประกันสุขภาพนั้นๆด้วยค่ะการทำประกันสุขภาพก็คล้ายๆกับการที่เราซื้อประกันรถยนต์ในแต่ละปีนะคะเราซื้อประกันสุขภาพเพื่อได้รับความคุ้มครองทางสุขภาพในแต่ละปีนะคะถ้าปีไหนเราเจ็บป่วยเราก็จะได้รับเงินทดแทนนะคะตามวงเงินคุ้มครองที่ได้กำหนดเอาไว้ในสัญญานะคะแต่ถ้าปีไหนเราไม่เจ็บป่วยนะคะเราก็จะไม่ได้รับเงินนั้นคืนนะคะการทำประกันสุขภาพเนี่ยนะคะหลักๆก็จะมีความคุ้มครองด้วย4กรณีด้วยกันนะคะกรณีที่1ก็คือเรื่องของการนอนโรงพยาบาลและการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลนะคะเช่นค่าห้องพักค่าแพทย์ค่าผ่าตัด ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จ่ายตามจริงนะคะแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดเอาไว้ค่ะข้อที่2ก็คือเงินชดเชยรายได้ในขณะที่เราต้องนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะข้อที่3นะคะในกรณีที่แพทย์ได้ตรวจพบว่าเราเป็นโรคร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ต้องใช้เวลารักษายาวนานนะคะเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดสมองนะคะเมื่อวินิจฉัยแล้วว่าจะต้องรักษาด้วยระยะเวลายาวนานเราก็จะได้รับเงินชดเชยสำหรับค่ารักษาค่ะข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของเงินชดเชยเพิ่มเติมค่ะในกรณีที่เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายนะคะซึ่งสามารถเบิกจ่ายได้ทุกกรณีอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะแต่ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงกว่าแบบประกันสุขภาพโดยทั่วไปค่ะเทคนิคก่อนการซื้อประกันสุขภาพนะคะเราควรพิจารณาด้วยกัน7ข้อค่ะข้อที่1นะคะถ้าอยากได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เบี้ยราคาไม่แพงเราก็ควรทำประกันสุขภาพตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะสุขภาพยังดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บแต่ถ้าเราไปทำเมื่อตอนอายุมากแล้วนะคะเริ่มมีโรคภัยไข้เจ็บถามหานะคะก็อาจจะไม่ได้เบี้ยที่ถูกนะคะแล้วก็ได้รับความคุ้มครองไม่เต็มที่ค่ะข้อที่2นะคะก็เป็นการดูประวัติสุขภาพของครอบครัวนะคะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของตัวเราว่าในระยะยาวแล้วเราจะมีภาวะความเสี่ยงทางสุขภาพบ้างหรือไม่นะคะเช่นการสูบบุหรี่การดื่มสุราหรือประวัติทางครอบครัวเช่นโรคเบาหวานบางชนิดซึ่งอาจจะถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ค่ะข้อที่3นะคะให้มองในระยะไกลๆค่ะว่าถ้าเราเจ็บป่วยนะคะหรือเราแก่ชราลงแล้วนะคะเราเตรียมเงินค่ารักษาพยาบาลไว้สำหรับตัวเราเองแล้วหรือยังนะคะถ้าเรายังไม่พร้อมนะคะการซื้อประกันสุขภาพก็มีความสำคัญทีเดียวค่ะข้อที่4นะคะนอกเหนือจากที่บริษัทมีประกันสังคมและก็มีสวัสดิการประกันกลุ่มให้แล้วนะคะเราก็ควรจะพิจารณาว่าสวัสดิการที่บริษัทมีให้นั้นเพียงพอหรือยังนะคะถ้าคิดว่ายังไม่เพียงพอเราก็จะสามารถซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้ค่ะข้อ5นะคะการเลือกโปรแกรมประกันสุขภาพก็ขึ้นกับว่าเราต้องการความคุ้มครองทางด้านสุขภาพมากน้อยแค่ไหนข้อที่6นะคะก็เป็นเรื่องของความสามารถในการจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพในระยะยาวปกติแล้วเบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยก็มักจะจ่ายคงที่ปีต่อปีนะคะแต่เราต้องถามตัวเองก่อนนะคะว่าเบี้ยประกันสุขภาพที่สูงขนาดนี้เราสามารถจ่ายได้ไหวหรือเปล่าค่ะข้อสุดท้ายข้อที่7นะคะก็ขึ้นกับว่าเราต้องการจะซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบเดี่ยวหรือซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงคำว่าสัญญาสุขภาพแบบเดี่ยวนั่นหมายถึงว่าเราซื้อสัญญาปีต่อปีนะคะซึ่งก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพอายุนะคะสภาพสุขภาพของเราในแต่ละปีทั้งนี้ก็จะทำให้เบี้ยถูกหรือแพงตามไปด้วยค่ะส่วนการซื้อสัญญาประกันสุขภาพแบบพ่วงหรือแบบเพิ่มเติมนะคะนั่นก็แปลว่ามีสัญญาประกันชีวิตเป็นสัญญาหลักซะก่อนนะคะสัญญาประกันชีวิตยาวเท่าไหร่นะคะสัญญาประกันสุขภาพก็ยาวเท่านั้นค่ะการประกันสุขภาพก็คือเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางการเงินประเภทหนึ่งนะคะช่วยป้องกันไม่ให้เราสูญเสียเงินก้อนใหญ่ไปกับการรักษาพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงทีเดียวในปัจจุบันนะคะการทำประกันสุขภาพเป็นการทำประกันเพื่อตัวของเราเองจะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องของค่ารักษาพยาบาลส่วนการทำประกันชีวิตเป็นการทำให้คนที่เรารักเพื่อที่เขาจะได้ไม่เดือดร้อนในยามที่เราต้องจากเขาไปค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการค่ะถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่ผู้ที่อยู่ในบังคับบัญชาของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกรมข้าราชการในจังหวัดอำเภอพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเจ้าหน้าที่เหล่านี้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ทั้งสิ้นข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: สดีค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจคุณกันนะคะแน่นอนนะคะว่าจากสัปดาห์ที่แล้วที่เราพาทุกท่านมาทำความรู้จักกันนะคะกับธุรกิจสตาร์ทอัพและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นความสำคัญของหน่วยธุรกิจพันใหม่หน่วยนี้นะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจสำคัญที่จะมาร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนนั่นเองและถ้าสำหรับใครที่ก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกว่าเออเราได้ยินคำว่าสตาร์ทอัพกันมาบ่อยๆแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราอาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่าคำว่าสตาร์ทอัพเองมันคืออะไรกันบ้างต้องบอกเลยค่ะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปูพื้นฐานให้เข้าใจกันอย่างลึกซึ้งเลยจะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเปิดโลกของสตาร์ทอัพไปด้วยกันในวันนี้นะคะแนวทางในการร่วมพัฒนาความรู้ต่างๆจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นรวมไปถึงแหล่งข้อมูลสำคัญที่จะเชื่อมโยงเราให้เข้าไปสู่ระบบอีโคซิสเต็มของโลกสตาร์ทอัพที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งใจจะนำเสนอให้กับทุกท่านจะมีอะไรกันบ้างวันนี้ทีน่ามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันค่ะ
1: เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยมีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะเตรียมรับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้กับนักลงทุนตั้งแต่การวางแผนทางการเงินจนไปถึงการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมให้ความรู้ตั้งแต่นักเรียนนักศึกษามีหลักสูตรและการแข่งขันตั้งแต่ระดับต้นจนระดับสูงเพื่อให้เกิดการพัฒนาจนไปถึงการสนับสนุนและการจัดการมาตรฐานให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงินในสาขาต่างๆขณะที่มุมนักลงทุนตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งบทความคลิปความรู้สัมมนาต่างๆและรายการทีวี
1: ซึ่งในปัจจุบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ได้ให้ความสัมพันธ์กับการให้ความรู้กับผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการนั้นได้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในโลกธุรกิจต่อไปซึ่งนอกจากการสร้างผู้ประกอบการให้เกิดขึ้นแล้วการลิงก์อีโคซิสเต็มของผู้ประกอบการก็เป็นสิ่งสำคัญที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อให้บริษัทเหล่านั้นได้เติบโตจาก17ปีที่ผ่านมาที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ช่วยในการระดมทุนมากกว่า153บริษัทได้มีโอกาสเติบโต
3: การต่อบริษัทจดทะเบียนใน MAI เพื่อให้บริษัทเติบโตกันอย่างยั่งยืน
2: การสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเติบโตสิ่งสำคัญมากคือการให้ผู้ประกอบการเห็นภาพรวมของอีโคซิสเต็มและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อการร่วมมือและเชื่อมต่อกันในอนาคตนอกจากการเกิดอีเวนต์ในสถานที่ต่างๆด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้การเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นจากช่องทางออนไลน์คุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้เล็งเห็นข้อดีของการทำเว็บไซต์ที่จะทำให้อีโคซิสเต็มได้รู้จักกันและเชื่อมต่อกันได้ง่ายขึ้น
1: ถ้าอยากทราบถึงรายละเอียดการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับสตาร์ทอัพจะเป็นยังไงกันบ้างในฐานะแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศช่วงหน้าพี่ทีน่ามีคำตอบค่ะ

0: จังนะคะว่าโลกของสตาร์ทอัพนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแน่นอนค่ะว่าหนึ่งในหน่วยสำคัญของเศรษฐกิจไทยที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอดอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นเนี่ยนะคะก็มีมุมมองที่จะมาช่วยเสริมทับความแข็งแกร่งในแง่มุมของการให้ความรู้กับผู้ประกอบการกันมาอย่างต่อเนื่องด้วยแล้ววันนี้นะคะทีน่าได้มีโอกาสมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของดร.กฤษดาเสกตระกูลนะคะผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอาจารย์อยู่กับพีน่าตรงนี้แล้วอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพีน่าครับ
0: อย่างที่ได้เกริ่นกันไปนะคะว่าจริงๆแล้วอาจารย์เองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องและแน่นอนว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนด้วยในมุมผู้ประกอบการเองณปัจจุบันนี้เนี่ยการพัฒนาความรู้ต่างๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ผู้ประกอบการเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับที่ทำธุรกิจนะครับก็ถือว่าเป็นด้านสำคัญที่เป็นอยู่ในกลไกของตลาดทุนอยู่แล้วโดยปกติถ้ามองบริษัทจดทะเบียนนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ประกอบการชนิดหนึ่งนะครับแต่อันนี้ก็อาจจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่หน่อยอันนี้เวลาเรามองเนี่ยเรามองว่าบริษัทเหล่านี้ก็ต้องพัฒนาให้มีความเข้มแข็งนะภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าเป็นต้องทำให้เขาเป็น high performance enterprise
0: ค
1: ือเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงของประเทศเหมือนกันที่จะช่วยประเทศนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็จะต้องพยายามช่วยประเทศเหมือนกันในการที่จะปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งกว่าในอดีตนะครับซึ่งตอนนี้เราก็จะเห็นว่ามีธุรกิจขนาดย่อมนะที่เรียกว่า SME ขณะเดียวกันก็จะมี SME ตอนนี้ไม่ใช่มีแบบเดิมอย่างเดียวแล้วเราว่ามีนักผู้ประกอบการพันใหม่ด้วยซ้ำที่เราเรียกว่าเป็นสตาร์ทอัพนะหรือเทคสตาร์ทอัพซึ่งเราก็คาดหวังว่าการซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเติบโตมาพร้อมกับเทรนด
0: ์
1: ยุคใหม่ๆแนวโน้มยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการใช้โซเชียลมีเดียในการที่ทำธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราส่งเสริมให้ดีก็จะสามารถเติบโตเป็นวันข้างหน้าซึ่งช่วยทำให้โครงสร้างเศรษฐกิจเรามีความหลากหลาย
0: ม
1: ีเทคโนโลยีมีวิทย์ทางวิทยาศาสตร์อะไรพวกนี้มากขึ้นนะครับ
0: ซึ่งเรียกว่านอกจากจะได้ให้มุมมองกับผู้ประกอบการแล้วเนี่ยนะคะมุมมองของคนทั่วๆไปเองก็จะได้ทำความรู้จักมากขึ้นด้วยว่าธุรกิจพันใหม่เหล่านี้เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศได้อย่างไ
1: ร
0: ในมุมของ SME เองหรือว่าบริษัทขนาดใหญ่บริษัทจดทะเบียนเองอาจจะหยิบยกเอาบางมุมที่มีความคิดสร้างสรรค์ไปต่อจิ๊กซอในการ
1: ใช่ครับ
0: เพิ่มการเติบโตได้ด้วย
1: คือในต่างประเทศเนี่ยบริษัทใหญ่ๆที่เติบโตมาเนี่ยหลายบริษัทมาจากเทคสตาร์ทอัพนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันพอมองย้อนกับที่คำถามที่คุณทีน่าถามในเรื่องการให้ความรู
0: ้
1: นะครับจะสังเกตว่าจริงๆสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าค่อนข้างใหม
0: ่
1: นะครับการเรียนรู้ไม่ว่าจะในระบบการศึกษาปกติหรือการทำที่เป็นข้างนอกเนี่ยที่จะพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการเนี่ยปรากฏว่าเราก็ถือว่ามีน้อยมากในเครื่องของการเป็นระบบว่าต้องเรียนกันแบบไหนถึงจะสร้างคนออกมาได้แต่จะเริ่มเห็นกระแสว่าเมื่อไหร่ที่จัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพปุ๊บเนี่ยตอนนี้คนมากันหนาแน่นมากแสดงว่ามีช่องว่างที่เราต้องเติมความรู้ให้กับคนไทยละทั้งในแง่ผู้ประกอบการหรือนักลงทุนก็ตาม
0: อ๋อแล้วอย่างนี้สำหรับเซตเอดูเคชันเองเนี่ยนะคะณปัจจุบันเองเนี่ยสำหรับการให้ความรู้เรื่องสตาร์ทอัพเลยมีแนวทางหรือว่าแผนพัฒนายังไงบ้างคะอาจารย์คะ
1: ครับตลาดซับก็พยายามเต็มที่นะครับเราเริ่มคิดละว่าคือถือว่าเป็นแอเรียใหม่นะเป็นทิศทางใหม่ของตลาดซับเหมือนกันเราก็ศึกษานะทีมงานSet Educationเนี่ยก็ตั้งต้นจากการพัฒนาเนื้อหาละก็ลงไปดูนะครับปรากฏว่าเราก็พบว่าคอนเทนต์ใหญ่ๆของทาง Tech Startup เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ก้อนนะครับ4ลำดับ
0: อ
1: ันที่1ก็คือว่าสตาร์ทอัพแบบนี้เขาจะเริ่มต้นจากการให้คิดไอเดียทางธุรกิจนะฮะต้องหาไอเดียให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆจะว่าไปธุรกิจขนาดย่อมอะไรก็ต้องเริ่มจากไอเดียก่อนแต่ไอเดียเนี้ยจะเป็นไอเดียที่เขาเรียกว่ามาจากสิ่งที่เห็นเขาเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็นเพนพอยต์ก็คือว่าแต่ก่อนนี้หาช่างทำสวนลำบากมากหาช่างก่อสร้างจะสร้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะหายากเวลาอย่างเงี้ยหรือเพนพอยต์อย่างเรื่องแท็กซี่น
0: ะฮะ
1: เรียกแท็กซี่ยากเพราะฉะนั้นมาจากตรงนั้นนั้นไอเดียเนี่ยก็จะมีการมาได้หลายวิธีตรงนี้ต้องเริ่มจากอย่างนี้ก่อนนะครับเสร็จแล้วเนี่ยขั้นที่2ก็คือจะไปเรื่องว่าเปลี่ยนจากไอเดียให้เป็น product ให้ได
0: ้
1: ทีนี้ product พออาจจะไม่ได้คิดกระบวนการซับซ้อนอะไรคือสร้างต้นแบบขึ้นมาก่
0: อ
1: นแล้วก็ทดลองแต่การทดลองเนี่ยอาจจะต้องเริ่มใช้เทคโนโลยีมาช่วยเช
0: ่
1: นบอกว่าเอ๊ะผมมีเว็บเรียกแท็กซี่สมมติคิดมาใหม่นะครับแล้วผมอาจจะบอกว่าไปหาคนเพื่อนๆ อะไรที่ช่วยผมเทสก่อน50คนพอบอกอุ้ยมันเวิร์กก็ขยาย ขยายมากขึ้นนั่นเองจากขั้นที่2คือให้เปลี่ยนเป็น product ก่อน product prototype เป็นต้นแบบเสร็จแล้วเอาต้นแบบเนี่ยไปทำเพื่อจะขยายผลเป็น scale ขึ้นมา
0: ะ
1: นะครับพอเวิร์ควันนี้มันจะเริ่มเห็นแล้วว่ามีธุรกิจเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการตรงนี้อาจจะยังไม่ต้องถึงขนาดต้องเรียนรู้วิชาบริหารธุรกิจทุกชนิดในความลึกนะครับเวลาผมพูดอย่างนี้อาจไม่ได้หมายความว่าเรื่องบัญชีไม่สำคัญหรืออะไรสำคัญแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นขั้นที่ค่อยๆไปเรียนรู้ทีหลังพอถึงขั้นที่4สุดท้ายเนี่ยจะเป็นเริ่มแบบว่าเราจะต้องเริ่มเขาเรียกว่าตั้งแล้วให้ธุรกิจแบบจริงจังแล้วเพราะมันเริ่มขยายได้ตอนนี้จะเอาความรู้ต่างๆเข้ามารวมทั้งเรื่องการที่ภาษาของพวกวงการนี่เขาเรียกว่าไปพิชชิ่งตอนนี้เริ่มว่าเอ๊ะผู้นักลงทุนบางคนที่เรียกว่าเป็นเวนเจอร์แคปิตอลที่จะไปร่วมลงทุนเนี่ยอาจจะอยากฟังแล้วว่าตอนนี้คุณจะขยายยังไงต่อนะครับเพราะตอนนี้ก็ต้องเริ่มแล้วเอ๊ะผมต้องทำระบบบัญชีที่ดีอะไรต่างๆนะครับเพราะจะเห็นว่ากระบวนการตอนต้นเนี่ยมันจะเริ่มไม่เหมือนการเรียนบริหารธุรกิจปกติที่จะให้เรียนทุกอย่างนะครับงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ตลาดซับเนี่ยจะผนวกเอาคอนเทนต์ตรงนี้เริ่มตั้งตั้งแต่ให้ความรู้เห็นภาพรวมแบบนี้เป็นช่วงเบสิกนะครับแล้วก็จะเริ่มเจาะลงไปที่จะเอาความรู้ลึกว่าอย่างเช่นไอเดียเดเวลลอปเมนต์ที่ว่าพัฒนาไอเดียทำยังไงในความลึกเช่นอาจจะเรียนวันหรือ2วันแล้วก็สามารถพัฒนาไอเดียได้ทำนองนี้นะครับ
0: ซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยได้ข่าวว่าตัว fundamental cost ของทาง startup เองเนี่ยได้รับความสนใจอย่างมากเลย
1: ใช่ครับก็เราก็มีแผนด้วยนะครับว่านอกเหนือจากจัดให้โอกาสกับผู้คนที่สนใจเป็นผู้ประกอบการในแนวนี้ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีไปที่ต่างจังหวัดด้วยนะเปิดดูเพราะว่าตอนนี้ต้องช่วยกันทำให้ประเทศไทยมีผู้ประกอบการพันใหม่เพิ่มขึ้นด้วย
0: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าสำหรับใครที่อยากจะมาปูพื้นฐานทำความเข้าใจสักนิดนึงว่าคำว่า startup จริงๆแล้วมันคืออะไ
1: ร
0: แล้วมันจะส่งผลต่อเรื่องของธุรกิจของเรารวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของเราในแง่มุมไหนยังไงบ้าง Set Education เองตอนนี้ก็พร้อมแล้วที่จะให้ความรู้ตรงนี้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่าเราเริ่มต้นกันด้วยภาพใหญ่ให้ทุกคนทำความเข้าใจก่อนอ
1: าจจะมีเติมให้อีกนิดนึงว่านอกเหนือจากการพัฒนาไปทางฝั่งผู้ประกอบการจริงๆอีกฝั่งหนึ่งก็คือว่าเมื่อถึงเวลาทางสตาร์ทอัพเขาขยายได้จริงๆเนี่ยนักลงทุนอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นอีกขาหนึ่งเนี่ยในฐานะเราเป็นตลาดทุนเนี่ยนะฮะเราก็ต้องดึงดูดให้นักลงทุนบอกว่าเอ๊ะธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นยังไงซึ่งถึงจุดหนึ่งเราก็จะเติมคอนเทนต์เนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการวิธีการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพเช่นกันบางคนอาจจะใจดีเป็นเขาเรียกว่าเป็น Angel Investor นะฮะลองนึกถึงภาพบางคนก็พูดว่าเวลาเราไปทำบุญเนี่ยเรายังทำบุญที่วัดที่อะไรได้นะอีกหน่อยเราอาจจะทำบุญในการเป็น Angel Investor ไปลงทุนเช่นว่าไปคิดยาที่จะรักษาคนที่แบบว่าเขามีหน่วยงานที่เป็นพวกสตาร์ทอัพไปทำเรื่องอันนี้นะคร
0: ับ
1: เพราะผมว่าอีกหน่อยต้องบาลานซ์ทั้งสร้างทั้งผู้ประกอบการที่เป็นด้านด้านซัพพลายของตลาดทุนเนี่ยนะครับกับฝั่งที่เป็นด้านนักลงทุนซึ่งมีเงินเหลือเป็นด้านดีมานด
0: ์หลังจากนี้เราจะต้องเตรียมความพร้อมแล้วนะคะว่าเราจะเจอโอกาสอะไรใหม่ๆอีกเยอะแยะมากมายเลยแน่นอนว่าการเตรียมความพร้อมที่สำคัญที่สุดก็คือการเข้ามาศึกษาหาความรู้กันก่อนนะคะแหล่งข้อมูลสำคัญหลังจากนี้สำหรับใครที่ฟังและอยากจะเริ่มเข้ามาเรียนรู้เนี่ย Set Education จะมีสื่อหรือว่าแหล่งข้อมูลอะไรแนะนำให้กับผู้ที่สนใจบ้างคะอาจารย์คะ
1: คือตอนนี้กระแสเรื่องสตาร์ทอัพนี่มาแรงมากนะครับจริงๆหลายๆหน่วยงานก็ทำอยู่จริงๆก็ทุกคนก็ไปลองดูนะครับแต่ว่าในส่วนที่ตลาดซับแห่งประเทศไทยเนี่ยสนับสนุนเนี่ยหนึ่งเราก็จะมีหลักสูตรอบรมนะฮะซึ่งจริงๆก็สามารถเข้ามาสมัครเป็นสมาชิกeducation แล้วก็เข้ามาจองที่นั่งอะไรได
0: ้
1: เรามีเป็นเว็บเพจนะฮะใน Set Education ซึ่งเตรียมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งท่านไม่ได้มาดูสัมมนาในคราวที่แล้วดูย้อนหลังก็ได้นะครับแล้วเติมความรู้ให้ตัวเองเต็
0: ม
1: ที่มีการทำสื่อชนิดต่างๆเช่นทำ glossary นะครับ
0: อันนี้ที่เราเห็นกัน
1: ทำเป็นคำศัพท์ง่ายๆเพื่อจะให้ทำความเข้าใจกับเผ่าพันธุ์ของสตาร์ทอัพอันไหนเนี่ยนะฮะแล้วก็เรายังมีห้องสมุดมารวยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมเช็คมาเนี่ยเราเตรียมหนังสือหนังหาที่เกี่ยวกับเรื่องสตาร์ทอัพไว้ถึงตอนนี้มีประมาณ50เล่มทั้งไทยทั้งอังกฤษนะฮะแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านนะครับอ่านง่ายๆนะครับหรือบางคนจะต่อยอดไปทางด้านVenture Cap อะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้ประกอบการก็ควรทราบนะครับว่านักลงทุนคิดยังไงก็มาดูตรงกลุ่มนี้ได้แล้วก็ทางตลาดซับก็จะเติมเนื้อหาพวกนี้เข้าไปเรื่อยๆนะครับ
0: น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่สนใจอย่าลืมนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์อย่าง set.or.th/seteducation เองเนี่ยก็จะมีข้อมูลความรู้ของมุมผู้ประกอบการอยู่ก็เข้าไปหาดูกันได้นะคะรวมไปถึงช่องทางออฟไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสัมมนาต่างๆให้ความรู้ต่าง างๆรวมไปถึงเรื่องราวของการอ่านหนังสือที่ห้องสมุดมารวยแห่งนี้ซึ่งไม่ใช่แค่มีเรื่องของข้อมูลเรื่องตลาดทุนอย่างเดียวเท่านั้นละตอนนี้เรามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของสตาร์ทอัพเข้ามาไว้พร้อมบริการผู้ที่สนใจกันด้วย
1: มาได้ทุกวันเลยนะครับ
0: มาได้ทุกวันเลย
1: เพจก็เปิดดูได้ตลอดนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็อย่างนี้เนี่ยละค่ะอย่างที่บอกไปว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้พร้อมแล้วที่จะนำเสนอข้อมูลดีๆแล้วก็เตรียมพร้อมผู้ประกอบการทุกท่านให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับทุกธุรกิจของคุณได้รวมไปถึงเตรียมพร้อมนักลงทุนด้วยไปในเวลาเดียวกันนั่นเองนะคะวันนี้เห็นภาพชัดเจนต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กฤษดาเป็นอย่างมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ส่วนช่วงหน้านะคะหลังจากที่เราเห็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของการศึกษาการให้ข้อมูลแบบนี้แล้วแน่นอนค่ะว่าการเชื่อมโยงการรวมตัวกันนะคะของอีโคซิสเต็มที่เกิดขึ้นในโลกสตาร์ทอัพในโลกธุรกิจใหม่ที่เรากำลังจะเข้าไปอยู่นั้น MAI เองถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่จะเข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้คุยกับอาจารย์กฤษดากันไปแล้วนะคะว่าในส่วนของการให้ความรู้เองตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นทำหน้าที่แล้วก็มีบทบาทกันอย่างไรบ้างแต่ว่าอีกหนึ่งบทบาทสำคัญนั่นก็คือการเชื่อมต่ออีโคซิสเต็มเหล่านี้เข้าด้วยกันนะคะผ่านเว็บพอร์ทัลอย่างที่อาจารย์กฤษดาได้เกริ่นให้ฟังเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับพี่ประพันธ์เจริญประวัตินะคะผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นั่นเองพี่ประพันธ์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับทีน่า
0: อย่างที่ได้เกริ่นไปนะคะว่าจริงๆแล้วตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญของนักรบเศรษฐกิจพันใหม่หรือว่ากลุ่มสตาร์ทอัพค่อนข้างมากแล้วก็มีหลากหลายมิติในการให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง MAI เองถือว่าเป็นหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มุ่งเน้นการสนับสนุนสตาร์ทอัพด้วยอยากจะให้พี่พันธ์เล่าภาพคร่าวๆให้ฟังสักนิดนึงค่ะว่ามิติของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มนักรบเศรษฐกิจพันใหม่กลุ่มนี้รอบนี้เนี่ยมีอะไรบ้างคะพี่พันธ์คะ
1: คืออย่างนี้คือตลาดทรัพย์ของเราเนี่ยภารกิจหลักของเราอันหนึ่งนะครับก็คือการที่จะสนับสนุนให้บริษัทธุรกิจทั้งหมดเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยMAI นะฮะเรามีบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนแล้วเนี่ยกว่า100บริษัทนะครับ17ปีหลังจากที่มีวิกฤตทางเศรษฐกิจนะครับและ100กว่าบริษัทเนี่ยระดมทุนไปสร้างความเติบโตให้ธุรกิจของเขาเนี่ยกว่าเกือบแสนล้านนะฮะอันนั้นก็เป็นหน้าที่ที่เราทำมานะครับทีนี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทที่เข้าจดทะเบียนเมื่อเทียบกับธุรกิจทั้งหมดในประเทศเนี่ยจึงเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองเราอยากเห็นบริษัทขนาดเล็กบริษัทขนาดกลางแม้กระทั่งสตาร์ทอัพซึ่งกำลังเกิดขึ้นมาเนี่ยได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ยแหล่งเงินทุนอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยมองไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราอยากเห็นการเชื่อมโยงของอีโคซิสเต็มนะครับทีนี้จะเชื่อมโยงยังไงเนี่ยในยุคนี้เนี่ยการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดก็คือการเชื่อมโยงด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือการเชื่อมโยงด้วยดิจิทัล
0: ค่ะนั่นคือที่มา
1: นั่นคือที่มา
0: การจัดทำเว็บพอร์ทัลขึ้นมาซึ่งต้องบอกว่า MAI เองถือว่าเป็นกำลังหลักเลยในการผลักดันเว็บพอร์ทัลให้เกิดขึ้นแต่หลายคนอาจจะยังสงสัยค่ะว่าไอ้เว็บพอร์ทัลตรงนี้มันคืออะไรแล้วมันมีการทำงานอย่างไรแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มในมิติไหนบ้างคะพี่ประพันธ์คะ
1: ก็เรียนเนี้ยว่าการเชื่อมโยงเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะนั้นแผนงานของเราเนี่ยเรามีอยู่4อันนะครับที่จะช่วยเชื่อมโยงและสนับสนุนนะครับอันแรกก็คือ connecting นะครับก็คือตัวเว็บพอร์ทัลเนี่ยที่จะเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ใน ecosystem เนี่ยให้มาพบกันบนเว็บพอร์ทัลนะครับส่วนแผนงานที่2ก็คือ developing คือการพัฒนานะครับวันนี้เนี่ยตลาดทรัพย์ MAI จะมีบริษัทจดทะเบียนอยู่100กว่าบริษัทในเซตอีก500กว่าบริษัท600กว่าบริษัทเนี่ยสามารถเป็นที่เลี้ยงเข้าไปซัพพอร์ตตัวสตาร์ทอัพนะครับมันจะเป็นเรื่องของการตลาดนะครับเป็นตลาดให้เขาทดลองได้นะครับเรื่องของการจัดการเป็นที่เลี้ยงเขาได้นะครับแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นแหล่งเงินทุนก็คือไปร่วมลงทุนกับเขาก็เป็นไปได้นั่นก็คือ developing ในส่วนอีกอันนึงก็คือ educating ก็คือการให้ความรู้นะครับวันนี้เนี่ย TSI ของเราอย่างที่อาจารย์กฤษดาเรียนนะว่าเราพร้อมที่จะมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการ

0: เดิมเนี่ยเราทำเรื่องการให้ความรู้กับนักลงทุนมาเป็น10ปีซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีวันนี้เราพลิกบทบาทมาให้ความรู้กับผู้ประกอบการด้วยนั่นคือ educating น
1: ะ
0: ในส่วนสุดท้ายก็คือ funding นะครับทำอย่างไรบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น angel investor นะครับ venture capital crowdfunding อันนี้ก็คือ4งานของเราก็คือ C D E F
1: โอ้โหถือว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่เข้าใจได้ง่ายแล้วก็เห็นภาพมากเลยค่ะว่า MAI และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองพร้อมที่จะเป็นตัวแทนนะคะในการที่จะเชื่อมโยงทั้งอีโคซิสเต็มเข้าด้วยกันผ่านเว็บพอร์ทัลหลักๆที่น่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกท่านมาเจอกันได้ง่ายที่สุดบนโลกออนไลน์ในปัจจุบันใช่ไหมคะพี่วันค่ะเว็บพอร์ทัลตรงนี้มาจากตัว C ที่อยากจะเชื่อมต่อตรงนี้เนี่ยนะคะรายละเอียดการเชื่อมต่อขออนุญาตเจาะลึกตรงนี้ก่อนละกันนะคะพี่พันว่ามันมีอะไรกันบ้างเชื่อมต่อใครเข้ามาอย่างไรและช่องทางในการเข้าไปลองดูว่าไอ้การเชื่อมต่อตรงนี้เป็นยังไงมันต้องเข้าผ่านอะไรกันบ้างคะพี่พันค่ะ
0: ก็เว็บไซต์ที่จะเข้านะครับก็คือ new.set.or.th
1: new นี่เลย
0: ครับ
1: มันย่อมาจากอะไรคะ
0: ย่อมาจาก new economic warrior นะครับ
1: นักรบเศรษฐกิจพันใหม
0: ่นะครับซึ่งก็คล้องกับชื่อ MAI ครับ new ก็แปลว่าใหม
1: ่
0: MAI ก็ใหม่นะครับ
1: อันนี้เราเปิดให้ประชาชนทั่วไป
0: เปิดให้
1: ผู้สนใจเข้ามาใช้ได้เลย
0: ครับจริงๆอยากให้ทุกคนเข้ามาใช้ในองค์ประกอบของเว็บพอร์ทัลนี้นะจะมี3กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกก็คือสตาร์ทอัพนะครับเป็นกลุ่มหลักที่เราอยากจะให้เขาเข้าถึงบริการทั้งหลายเนี่ยกลุ่มสตาร์ทอัพนะฮะแล้วกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มนักลงทุนหรืออินเวสเตอร
1: ์
0: นะครับอันนี้เป็นแหล่งเงินทุนกลุ่มที่3ก็คือซัพพอร์ติ้งออร์แกไนซ์นะครับซึ่งเราแยกเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับและนี่ก็คือองค์ประกอบที่จะเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มทั้งหมดที่เข้ามาด้วยกันนะครับในรายละเอียดของแต่ละกลุ่มก็มีเยอะมากนะอย่างเช่นภาครัฐเนี่ยมีอยู่10กว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องอยู่กับสตาร์ทอัพนะครับหรือใน supporting organization ก็มีเยอะมากตั้งแต่ incubator นะครับ accelerator co-working space นะครับ media academic และอีกมากมายเนี่ยที่จะเชื่อมกันเข้ามานะครับคนนี
1: ้คือเรียกว่าถ้าไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำความรู้จักกับโลกของสตาร์ทอัพอย่างไรและอยากรู้ว่าแต่ละองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพประสบความสำเร็จได้จะอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลย
0: ครับ new.set.orth นะฮะจะเป็นการเชื่อมโยงทุกคนที่อยู่ในเพราะว่าสตาร์ทอัพนะครับถ้าเขาอยากที่จะเห็นแหล่งเงินทุนเนี่ยเขาสามารถจะไปคลิกนะครับแล้วก็เลือกแหล่งเงินทุนแล้วก็ทราบรายละเอียดเลยครับแต่ละที่เนี่ยลงบริษัทไหนอะไรยังไงไปบ้างแล้วก็ต้องติดต่อยังไงนะครับแม้กระทั่งการสนับสนุนของภาครัฐนะครับเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดเลยนะครับว่าภาครัฐอย่างเช่นกระทรวงวิทยาศาสตร์เนี่ยมีการสนับสนุนอะไรบ้างเช่น innovation coupon นะครับ startup voucher อะไรเราพยายามที่จะลิสต์ขึ้นมาให้หมดนะครับและภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็น incubator accelerator หรือที่ไหน co-working space เนี่ยสามารถเข้าไปหาในนี้ได้แหล่งเงินทุนเองคนที่มีเงิน VC หรือ Angel เนี่ยสามารถไปหาวันนี้เรามีสตาร์ทอัพที่เข้ามารีจิสเตอร์แล้วเนี่ย500กว่าสตาร์ทอัพนะครับสามารถเข้าไปดูรายละเอียดของสตาร์ทอัพได้นะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยมี product มี service อะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ในรายละเอียดว่าทีมเวิร์คเป็นยังไงนะครับมีแม้กระทั่ง screenshotนะครับ
1: โอ้โหเรียกได้ว่าเป็น one stop information point เลยนะคะที่อยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับโลกของสตาร์ทอัพเองอยากจะเข้าไปหาว่าเอ๊ะแหล่งเงินทุนมีใครบ้าง Angel เขาก็มีมาลงทะเบียนไว้เหมือนกัน
0: มีครับ
1: VC มีไหมคะ
0: VC มีครับวันนี้เนี่ยเรากำลังพยายามสร้างอีกแหล่งนึงคือ crowdfunding นะครับ
1: เข้าไปอยู่ในนั้นได้เจอหมดเลยว่าเอ๊ะเราจะไปหาจากไหนใครสนใจเรากันบ้างหรือแม้กระทั่งนักลงทุนทั่วไปตอนนี้เองก็ต้องบอกว่านักลงทุนในบ้านเราเริ่มมีความสนใจในการลงทุนกับสตาร์ทอัพมากยิ่งขึ้นแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไปเริ่มยังไง
0: ครับข้างในนะครับเราพยายามจะรวมทุกคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพมาอยู่ในพอร์ทัลนี
1: ้
0: แล้วก็พอร์ทัลนี้นะครับเรียนว่าจะเป็นพอร์ทัลหลักเรื่องสตาร์ทอัพของประเทศไทยเรียกว่าเป็น national web portal สำหรับสตาร์ทอัพในเมืองไทยนะเพราะว่ามีการคุยกันในที่ประชุมของ national startup committee นะครับเราได้เลือกนะฮะเพราะเว็บพอร์ทัลเนี้ย new.set.or.th นะครับเป็นพอร์ทัลหลักของประเทศนะฮะในการทำ
1: เยี่ยมยอดไปเลยนะครับฉะนั้นหลังจากนี้ใครที่อยากจะหาข้อมูลให้เข้ามาที่นี่เลย new.set.or.th
0: เรียนเพิ่มเติมว่าสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับเข้าอยากจะให้เข้ามาดูทุกวันนะฮะเพราะว่า ตอนนี้เรากำลังพัฒนาวันนี้เราสร้างอีโคซิสเต็มแล้วเรารวบรวมคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในอีโคซิสเต็มแล้วในขั้นต่อไปเราคือว่าทำยังไงสตาร์ทอัพถึงจะเข้ามาใช้เว็บพอร์ทเท่านี้ทุกวันเพราะสิ่งที่ต้องเข้ามาอัปเดตก็คือเรื่องข่าวสารนะฮะเราจะมีข่าวสารที่เกิดในวงการ

0: สตาร์ทอัพนะครับรวมอยู่ในเว็บพอร์ทัลนี
1: ้
0: อีกอันนึงที่สำคัญก็คือเรื่องกิจกรรมอีเวนต์นะครับวันนี้เรามีการจัดกิจกรรมเยอะแยะมากมายทั้งภาครัฐและเอกชนเราจะรวมอีเวนต์ทั้งหมดเนี่ยมาอยู่ในพอร์ทัลนี้เพราะฉะนั้นสตาร์ทอัพสามารถคือตื่นเช้าขึ้นมาไม่รู้ทำไงครับเปิดพอร์ทัลนี้ครับมาอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ข่าวสาร
1: โอ้โหเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็น

0: สตาร์ทอัพนะครับมาวางเลยนะครับตั้งแต่เป็นไอเดียนะครับเป็นโปรโตไทป์นะครับเป็นมาร์เก็ตลอนช์นะครับหรือเป็นโกรทสเตจจนถึงมาชัวร์เอ็กซิสนะครับเราจะเอาองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดในประเทศไทยเกี่ยวกับสตาร์ทอัพรวมให้ตามไลฟ์ไซเคิลของสตาร์ทอัพนะครับนอกจากนั้นเราจะหยิบความรู้จากต่างประเทศในวงการสตาร์ทอัพมาเรียงไว้ให้เหมือนกันนะครับและถ้ายังขาดอะไรเราก็จะคุยกับพันธมิตรของเราวันนี้เรามีพันธมิตรเยอะแยะมากมายนะครับสร้างองค์ความรู้เนี่ยให้ครบและสตาร์ทอัพเนี่ยเข้ามาใช้ตรงนี้ได้เลยนะครับวันนี้พันธมิตรของเราเยอะมากเนี่ยสวทช.สนช.นะ NIA นะครับสสค.ไทเทคสตาร์ทอัพโอ้เยอะแยะมากมายจริงทุกคนเนี่ยจริงๆว่าทุกคนเนี่ยรวมกันแล้วบอกว่าอันนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาสตาร์ทอัพ
1: เหมือนกับเป็นห้องสมุดย่อยๆนะคะที่ใครอยากจะเข้ามารู้ว่าสเตจต่างๆที่จะเกิดขึ้นของโลกสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรไม่ใช่แค่ข้อมูลในเมืองไทยเท่านั้นแต่ยังมีการเปรียบเทียบเอาข้อมูลหรือว่าต้นแบบจากต่างประเทศเนี่ยเนื้อหาดีๆก็จะเอามารวมกันตรงนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงรายการนี้ด้วยใช่ไหม
0: รวมถึงรายการนี้ด้วย
1: เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะอย่างที่พี่ประพันธ์บอกเลยว่าองค์ความรู้ของการทำความเข้าใจกับโลกสตาร์ทอัพเป็นสิ่งจำเป็นมากเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่ประพันธ์ได้เล่าไว้ละเราจะไปตามหาในแต่ละองค์ความรู้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนและใครอยากรู้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้เข้าไปดูติดตามได้ทุกวันกับอัปเดตที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆนะคะกับเว็บพอร์ทัลที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI นั้นตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาให้อีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพในบ้านเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้นด้วยปัจจุบันนี้เองก็เปิดให้ใช้บริการทั่วไปแล้วใช่ไหมครับ
0: เราเริ่มลอนช์ตอนวันงาน National Startup Thailand คือ28เมษายน
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรารวบรวมข้อมูลนะครับคือวันที่22กุมภาวันมาฆบูชาเป็นวันที่สตาร์ทอัพมาชุมนุมกัน
1: โดยนี้ได้นัดหมายแต่แอบนัดหมายไว้หน่อยก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่น่าจำได้วันนั้นโอ้โหสตาร์ทอัพเขาคึกคักกันมากล่ารายชื่อกันได้เยอะพอสมควรเลยใช่ไหมครับพี่พันธ์คะ
0: วันนั้นก็ได้เป็นหลักร้อยนะฮะจนถึงวันนี้ก็500กว่าสตาร์ทอัพจริงๆเหลือจะรวมสตาร์ทอัพทั้งหมดของประเทศไทยมาอยู่ตรงนี้นะครับ
1: นั่นหมายความว่าณวันนี้ใครที่ฟังแล้วอาจจะยังไม่เคยได้เข้ามาดูเลยสามารถเข้ามารีจิสเตอร์ตัวเองได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
0: ไม่มีค่าใช้จ่าย
1: เข้ามาลงทะเบียนสร้างฐานข้อมูลด้วยกันเอาไว้นะคะแล้วก็เผื่อจะได้มีโอกาสต่อยอดกันในอนาคตด้วยซึ่งหลังจากนี้เชื่อว่าตลาดหลักทรัพย์ MAI ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้แน่
0: ครับผมอยากจะเรียนเชิญทุกคนเข้ามาใช้พอร์ทัลตรงนี้ฮะถือว่าเป็นพอร์ทัลของทุกคนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นจิ๊กซอสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมยังเชื่อว่าเว็บพอร์ทัลนี้ยังทำอะไรได้อีกเยอะโดยที่เรายังคาดไม่ถึงแต่ถ้าทุกคนร่วมมือและช่วยกันทำเนี่ยพอร์ทัลนี้จะเป็นเรียกว่าผมคิดว่าต่างประเทศก็ยังไม่มีนะผมได้คุยกับหลายคนในต่างประเทศเขาบอกอันนี้เป็นจุดเป็นความคิดเริ่มต้นที่ดีมาก
1: ค่ะเยี่ยมไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการสร้างความแข็งแกร่งแล้วก็ร่วมกันพัฒนานะคะให้กับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเรากับกลุ่มสตาร์ทอัพในประเทศไทยนั่นเองขอบคุณพี่ประพันธ์มากๆที่มีการสร้างสรรค์ไอเดียดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันต่อยอดสร้างสรรค์สตาร์ทอัพไทยให้ไปไกลได้ในระดับโลกจริงๆและเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาอัปเดตกับพี่ประพันธ์กันใหม่นะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะคะหลังจากที่เราได้ไอเดียได้เห็นภาพใหญ่กันไปแล้วนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเห็นความสำคัญอย่างไรต่อการให้ความรู้เรื่องของสตาร์ทอัพหลังจากนี้เราจะไปดูกันทีละสเต็ปเลยนะคะว่าองค์ความรู้ที่พี่ประพันธ์เกริ่นไว้ให้ในเบื้องต้นนั้นเขามีลักษณะการทำงานกันอย่างไรผ่านกรณีศึกษาจริงๆจากบรรดารุ่นพี่สตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จกันมาแล้วในแต่ละสเตจการพัฒนาธุรกิจสตาร์ทอัพนั่นเองเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้แต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งพี่ประพันธ์ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ตอนนั้นหนูไม่สบายค่ะแล้วพอผมไปเล่นกีฬาร่างกายแข็งแรงแน่นอนหายเลย
1: แต่ตอนนี้เรากำลังเป็นไข้อยู่นะครับคุณพ่อ
2: นิดๆหน่อยๆไม่ถึงขั้นหนักอ
1: ่
2: ะ
1: ได้ยินว่าโค้ชเชถึงขั้นกับสั่งว่าห้ามมาดูแล้วเพราะลูกเสียสมาธิเกี่ยวเหรอครับคุณพ่อ
2: ผมก็ว่ามันไม่เกี่ยว
1: ถึงไหม
0: ถึง
1: ถึงเหรอ
0: ถึงมั้งคะ

0: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่พื้นที่ที่เราจะเปิดให้คุณได้สัมผัสกับแรงบันดาลใจเรื่องราวดีๆของคนที่ประสบความสำเร็จแล้วครับว่ากว่าเขาจะโตมาจนถึงทุกวันนี้เขาผ่านการเลี้ยงดูหรือการบ่มเพาะมาอย่างไรบ้างนะครับกับรายการที่ชื่อว่ากว่าจะโตครับและแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับต้องบอกว่าถ้าดูเพียงแต่ภายนอกนี่นะครับเป็นเด็กสาวน่ารักวัยใสๆคนหนึ่งนะครับแต่ใครจะไปรู้ล่ะครับว่าเขาผู้นี้มีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลกนะครับแล้วก็รวมไปถึงครองอันดับ1ของโลกในฐานะนักเทควันโดหญิงมาแล้ว3ปีติดต่อกันครับแล้วก็เป็นตัวเต็งที่จะมีโอกาสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกครั้งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนี้ด้วยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจครับสวัสดีครับเทนนิสนะสูงมากเลยนะครับเทนนิสแต่เป็นนักเทควันโด
1: ใช่ค่ะเป็นนักเทควันโด
0: ฝึกเล่นเทควันโดมากี่ปีแล้วครับ
1: ฝึกประมาณ10ปีกว่าๆแล้ว
0: 10กว่าปี
1: ติดทีมชาติ10ปีแล้วค่ะ
0: ติดทีมชาติมา10กว่าปีแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ล่าสุดนี้ก็คือได้เป็นอันดับ1ของโลก3สมัยติดต่อกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าทำไมถึงได้3สมัยติดต่อกันมันเกิดขึ้นยังไงครับ
1: ตอนนั้นที่ได้เพราะว่าได้เหรียญทองในปี2017อะค่ะติดต่อกันหลายๆแมตช์แล้วก็ทำให้คะแนนอันดับมันขึ้นมาเป็นอันดับ1ค่ะคือเทควันโดทุกแมตช์จะมีคะแนนสะสมแต้มเพื่อเก็บแรงกิ้งปิ่งค่ะ
0: คือพูดง่ายๆคือมันมีหลายทัวร์นาเมนต์มีหลายการแข่งขัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ในเวทีระดับโลก
1: ใช่ใช่ครับถ้าเป็นนานาชาติทุกแมตช์ก็จะมีแต้มสะสมแล้วก็จัดอันดับแรงกิ้งถ้าได้1ใน6ก็จะได้ใบโอลิมปิกอัตโนมัติเลย
0: ซึ่งเก็บมาเรื่อยๆจนคะแนนเราสูงแซงอันดับ1ในอดีตซึ่งตอนนี้กลายเป็นอันดับ2
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เลยขึ้นมาเป็นอันดับ1
1: ค่ะ
0: 3ปีติดต่อกันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ได้ข่าวว่าเทนนิสเพิ่งเรียนจบด้วยใช่มั้ยครับ
1: เรียนเพิ่งจบเลยค่ะ
0: คณะอะไรยังไงครับ
1: คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาค่ะที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: เรียนก็เก่งเรียนจบแล้วเป็นถึงแชมป์โลกอีกด้วยก่อนที่เราจะพูดคุยกันผมอยากให้น้องเทนนิสช่วยแนะนำให้คุณผู้ชมหลายๆท่านได้เข้าใจสักนิดนึงคือเทควันโดเนี่ยเท่าที่ผมทราบมันเป็นกีฬาจากประเทศเกาหลีใต้
1: ใช่ค่ะ
0: หรือจริงๆแล้วเป็นศิลปะการป้องกันตัวประจำชาติเขาใช่ไหมครับแต่จริงๆมันมีความหมายไหมครับคำว่าเทควันโดอะไรเนี่ยมันมีความหมายมาจากอะไรครับ
1: จริงๆมันคือการต่อสู้ด้วยมือเปล่าอย่างมีสติค่ะก็ที่มันเป็นเสน่ห์ของเทควันโดเลยคือนึกคิดว่าแบบมันเป็นจังหวะเสี้ยววินาทีที่คนข้างนอกแบบมองไม่เห็นแต่ว่านักกีฬาเวลาเล่นมันแบบมันมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านั้นแล้วมันก็ท้าทายเดี๋ยวเท้าก็ตุก
0: เดี๋ยวเท้าก็ตุกน้องบอกว่าอย่านะเดี๋ยวเท้าก็ตุกพี่ไม่เล่นแล้วพี่ขอโทษนะครับคือมันต้องใช้สติ
1: ใช่ค่ะ
0: โดยปราศจากอาวุธการต่อสู้ด้วยมือเปล่
1: า
0: จริงๆมันเป็นศิลปะการป้องกันตัวแต่พอมันไปเป็นกีฬาไปเป็นการแข่งขันเนี่ยมันมีวิธีหรือกติกาใน

0: การนับแต้มอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะในเทควันโดก็คือมี2ประเภทค่ะมีทั้งต่อสู้แล้วก็ภูมิเซส่วนของหนูคือต่อสู้ก็คือแบบเตะกันบู๊กันอะไรแบบนี้แต่ถ้าฝั่ง
0: เตะกันแรงๆเลยใช
1: ่ไหมใช่แต่ถ้าสายฝั่งภูมิเซก็จะเป็นแบบถ้าสอบสายของกีฬาเทควันโดแล้วก็มาทำให้มันสวยงามถูกต้องตามระเบียบของเขาอะไรแบบนี้
0: แล้วมันมีกี่ยกมันนับแต้มยังไงอะไรยังไงครับ
1: มีทั้งหมด3ยกค่ะยกละ2นาทีค่ะถ้า3ยกนั้นคะแนนเสมอกันแล้วก็จะมาเดือนกันที่ยกที่4ค่ะใครทําคะแนนได้ก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะค่ะ
0: เพื่อให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับว่าเวลาเค้านับแต้มเนี่ยเค้านับกันยังไงเพราะเรามีหุ่นจําลองอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะให้เทนนิสได้เตะหุ่นและแสดงแต่ก่อนอื่นเรามาลองกันก่อนดีกว่าว่าเทนนิสเนี่ยสามารถเตะได้แรงมากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะ
0: พี่จับถูกต้องแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะถูกต้องค่ะ
0: เอาอย่างนี้นะ
1: ค่ะ
0: ใจเย็นนะ โอ้โห
1: ลองเตะไหมคะ
0: ฮะอ
1: ยากลองไหมคะ
0: ไม่เอาอ่ะ อายอ่ะ เดี๋ยวเป้าขาดเอาที่หุ่นดีกว่า
1: ค่ะ
0: ลองมาอธิบายให้ฟังหน่อยว่ากติกาเนี่ยเวลาเตะใน3ยกเนี่ยนะครับตรงไหนได้คะแนนอะไรยังไงบ้างครับ
1: ค่ะถ้าเป็นเตะตัวหรือว่าบริเวณเกาะอะค่ะจะได้2คะแนนในท่าแบบเบสิกแบบธรรมดาค
0: ่
1: ะ
0: ไหนลองพี่จับไหมฮะได้2คะแนน
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่จุกอ่ะ
1: อันนี้ไม่จุกค่ะแต่พี่น้อง
0: ไม่คนที่โดนอ่ะน่าจะจุกใช่ไหม
1: เขาก็
0: มันมีน็อกไหมมันมีน็อกไหม
1: มีค่ะแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเซฟเพราะว่ามีเกาะแล้วก็เฮดการ์ดป้องกันค
0: ่
1: ะ
0: ได้2คะแนนแล้ว
1: ค่ะ
0: ตรงไหนได้คะแนนเยอะสุด
1: ตรงที่ศีรษะค่ะมีทั้ง3คะแนน
0: แต่อย่างนี้3คะแนน
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีถ้าหมุนเตะหมุนเตะก็จะได้5คะแนนเลยถ้าเป็นศีรษะ
0: หมุนเตะ5คะแนนเป็นยังไงครับ
1: เป็นแบบเหมือนคล้ายๆจะระเข้ฟาดหางอะไรแบบน
0: ั้นอ๋อพี่ได้ยินมาว่าเทนนิสมีท่าไม้ตายคือตอกส้นเข้าท้ายทอยอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่มันหยามมั้ย
1: มันก็แบบเป็นท่าที่ยากเค้าจะหลบยากเพราะว่าข้างหลังแบบไม่มองไม่เห็นมันเหมือนมันชิดหลบอะไรแบบนี้ค่ะ
0: อาศัยช่วงขาของเราที่ยาวกว่าแล้วข้ามไปหลังหัวเขา
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: นายขอให้ดูหน่อยครับ
1: ก็เตะข้าม
0: ไปอ๋ออันนี้ได้กี่คะแนน
1: แบบนี้ได้3คะแนนค่ะ
0: 3คะแนนเบื้องต้นนี้ก็เห็นแล้วนะครับว่าความสามารถของน้องเทนนิสนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆเดี๋ยวเราต้องมานั่งพูดคุยกันซะหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าน้องเทนนิสจะโตมาและประสบความสําเร็จเป็นมือ1ของโลกได้3ปีติดต่อกันเนี่ยนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอให้เทนนิสนั่งคุยกันหน่อยครับที่เห็นอยู่นี้คือเหรียญรางวัลเพียงแค่ส่วนหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ของน้องเทนนิสที่วันนี้คัดมาให้ดูกันนะครับแต่ละเหรียญมีความสําคัญยังไงบ้างครับ
1: ก็ที่ห้อยอยู่ที่ชุดอันนั้นคือเหรียญทองแดงโอลิมปิกที่บราซิลค่ะปี2016ค่ะ
0: พี่จําได้ว่าเหตุการณ์นั้นคือพลาดเพียงแค่ช่วงไม่กี่วินาทีสุดท้ายหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะก็เป็นความทรงจําอันโหดร้ายสําหรับตัวหนูค่ะก็แบบเหลือแค่4วินาทีสุดท้ายค่ะแล้วก็ตอนนั้นคะแนนหนูนําอยู่4ต่อ2คะแนนค่ะ
0: แล้วไปโดนอะไร
1: ไปแรกเตะหัวกับเขาเพราะว่าเขาก็จะบี้มาทําคะแนนแต่ว่าถ้าในจังหวะนั้นถ้าเราวิ่งออกนอกสนามไปเลยเนี่ยก็คงชนะไปแล้ว
0: ไม่เราเป็นสปิริตนักสู้
1: หนูก็แบบกะแรกหัวกับเขาแล้วก็เราเป็นฝ่ายพลาดที่โดนแล้วก็เราเตะไม่โดนเขาก็เลยทําให้เสียคะแนนไปแล้วก็และอีก1วิสุดท้ายก็เลยทําอะไรไม่ทันค่ะ
0: ฟังจากน้ําเสียงแล้วเหมือนยังเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานแต่จริงๆมันคือ4ปี
1: ที่แล้ว
0: แต่ฟังแล้วเหมือนพูดด้วยน้ําเสียงยังพูดแบบน้ําเสียงสั่นเครือมาเลยแปลว่าหนูเสียใจมากใช่มั้ย
1: มันก็เสียใจมากเพราะมันเป็นแบบมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็เป็นแมตช์ไฟฝันในชีวิตเราเลยแบบนี้พอไปยืนตรงเวทีนั้นแล้วมันแค่นิดเดียวแล้วเราทําพลาดเองแบบนี้ค่ะ
0: ไม่เป็นไรพี่เชื่อว่ายังมีโอกาสที่จะเป็นอีก1เหรียญทองเป็นความหวังของคนไทยทั้งชาตินะครับเหรียญอื่นๆล่ะครับ
1: ก็เหรียญซ้ายสุดคือเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะ
0: เหรียญทองเอเชียนเกมคือเหรียญ
1: ปี2018
0: เหรียญนี้
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเหรียญถัดมา
1: อันนี้คือ2เหรียญทองชิงแชมป์โลกค่ะได้2ครั้งปี2015แล้วก็ปี2019ปีที่แล้วค่ะ
0: ในหลักของการแข่งขันเนี่ยครับอะไรยิ่งใหญ่สุดโอลิมปิกใช่มั้ย
1: ใช่ครับที่คิดว่าโอลิมปิกยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่า าจจะเพราะแบบมี4ปีครั้งอะไรแบบนี้เลยทำให้เป็นมหกรรมที่เรารอคอยเพราะ
0: แล้วมันมีหลายกีฬา
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วคนทั่วโลกจดจ่อเนี่ยเพื่อที่จะดูการแข่งขัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทัวร์นาเมนต์นี้ก็คือ

0: ลิมปิกทุกกีฬาเลย
1: ใช่เพราะไปแข่งพร้อมกันแล้วก็แบบมีหมู่บ้านนักกีฬามีแบบกิจกรรมต่างๆที่แบบน่าจดจำ
0: เขาบอกว่าปกติแล้วเนี่ยนักเทควันโดเนี่ยการที่ได้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์อย่างโอลิมปิกเนี่ยครั้งเดียวนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วได้ข่าวว่าเทนนิสเนี่ยจะเข้าสู่ทัวร์นาเมนต์ของโอลิมปิกหลายครั้งใช่ไหม
1: ครั้งล่าสุดที่กำลังจะถึงก็คือได้แรงกิ้งอันดับโลกเพราะว่าเราได้อันดับหนึ่งก็เลยแบบได้ตัวอัตโนมัติเลยค่ะก็เลยจะเป็นครั้งที่สองของหนูค่ะ
0: เป็นครั้งที่สอง
1: ใช่ค่ะ
0: ถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้เข้าสู่ทัวร์นาเมนต์โอลิมปิกถึงสองครั้งด้วยกันก่อนที่เราจะคุยเรื่องเกี่ยวกับเทควันโดเนาะในฐานะที่น้องเป็นสาวสายหน้าตาน่ารักน่ารักแบบนี้เนี่ยจริงๆมีเรื่องอื่นๆที่อยากจะถามเยอะเลยจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นแชมป์โลกสมัยเด็กๆเนี่ยจริงหรือไม่ที่น้องเทนนิสเนี่ยเล่นกีฬาเนี่ยห่วยมาก
1: จริงค่ะ
0: เล่นอะไรก็แพ้เล่นอะไรก็สู้เขาไม่ได้เลยจริงไหม
1: จริงค่ะก็คือแบบลองเล่นมาหลายกีฬามากค่ะกว่าจะมาเจอกีฬาเทควันโด
0: เล่นอะไรบ้างครับ
1: กีฬาแรกที่เล่นก็น่าจะเป็นว่ายน้ำเพราะว่าพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ำค่ะก
0: ็ว่ายน้ำได้ไหม
1: ว่ายไม่เป็น
0: แบบคุณพ่อเป็นครูสอนว่ายน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่ายน้ำไม่เป็น
1: ขอพ่อไปเล่นน้ำไปลอยน้ำเฉย
0: ๆถัดจากกีฬาว่ายน้ำเป็นกีฬาอะไรครับ
1: เป็นวอลเลย์บอลค่ะ
0: ดูน่าจะเหมาะกับผู้หญิงละเป็นไงครับ
1: ตอนแรกก็แบบได้เล่นกีฬาสีค่ะแล้วครูก็เห็นแววว่าแบบน่าจะไปได้ก็เอามาเป็นตัว
0: แทนโรงเรีย
1: นใช่ค่ะพอไปตัวแทนโรงเรียนก็คือแบบครูก็แบบชมว่าดีทุกครั้งแต่พอไปแข่งอ่ะก็คือไม่เคยได้ลงอะไรแล้วได้เป็นตัวสำรองอย่างเดียวก็เลยแบบท้อใจก็เลยเล่นประคองไปแต่ก็ไม่ได้คิดว่าจะไปได้ดีอะไรนะคะ
0: แต่ก็ยังไม่เลิกเล่นกีฬา
1: ใช่ค่ะแบบชอบเล่นชอบออกกําลังกายแบบ
0: ชอบออกกําลังกายว่ายน้ําว่ายไม่ได
1: ้ลอยน้ําแทน
0: ลอยน้ําแทนเล่นวอลเลย์บอลได้นั่งแต่ตัวสํารองแต่ก็เราก็ยังชอบ
1: กีฬาใช่แล้วแบบทํากิจกรรมกับเพื่อนอะไรเนี่ยก็ชอบ
0: เราก็ยังชอบเล่นกีฬาอยู่ดีกีฬาถัดมาครับ
1: กีฬาถัดมาน่าจะเป็นวิ่ง31ขานะคะ
0: วิ่ง31ขา
1: ค่ะ
0: คือผูกขาติดกัน
1: ใช่เป็นทีมค่ะ
0: มีอีกมั้ยกีฬา
1: ก็กีตาร์ค่ะ
0: กีตาร์คราวนี้ไม่เกี่ยวกับทีมละ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวเองคนเดียวขายาวด้วยมันต้องได้แชมป์สิ
1: ก็เหมือนจะไปได้ดีค่ะก็แบบติดตัวแทนโรงเรียนแบบเป็นที่1ของโรงเรียนแล้วคราวนี้ก็ไปคัดตําบลได้ที่1อีกอําเภอก็ยังได้ที่1
0: โรงเรียนตําบลอําเภอเหลือจังหวัดเหลือจังหวัด
1: ไปคัดจังหวัดเพราะแพ้คือแบบไปวิ่ง100เมตรแล้วค่ะแบบเพื่อนเค้าก้าวแบบคือแบบไม่สูสีเลยก็แบบพอดีกว่าแต่ก็แบบเล่นเพื่อออกกําลังกายทั้งนั้นเลยค่ะ
0: แล้วมันมาเจอเทควันโดได้ไงครับ
1: มาเจอเทควันโดก็เพราะว่าแบบพี่ชายไปเล่นก่อนค่ะแล้วก็หนูก็ตามไปเชียร์พี่ที่ต่างจังหวัดเรื่อยๆแบบนี้ค่ะก็แบบไม่กล้าเล่นเลยเพราะว่าเห็นพี่ชายหนูโดนเตะจนปากแตกบ้างหลับบ้างอะไรนะคะก็กลัว
0: ตอนแรกยังไม่เอาเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องเทควันโดนะครับเขาบอกว่าจริงหรือไม่ที่เทนนิสยอมแข่งเทควันโดครั้งแรกเลยน
1: ะ
0: เพราะว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่นน้ำที่ภูเก็ต
1: ใช่ค่ะจริงค่ะเพราะว่า
0: ว่ายน้ำไม่เป็นไม่ใช่หรอครับ
1: ว่ายไม่เป็นแต่ชอบลอยน้ำเลยพ่อบอกว่าถ้าอยากไปเที่ยวที่ภูเก็ตก็ต้องลงแข่งด้วย
0: เป็นกุศโลบายของคุณพ
1: ่
0: อ
1: ใช่ค่ะ
0: คือคุณพ่อไม่ยอมพาไปภูเก็ต
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าจะไปต้องไปในฐานะของนักกีฬาแข่งเทควันโดหนูเป็นคนสุราษฎร์ใช่มั้ยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: สุราษฎร์ไม่มีทะเลเหรอครับ
1: มีค่ะแต่ว่าตอนนั้นพอไปฝึกซ้อมกับเพื่อนแล้วก็แบบเพื่อนก็กําลังจะไปภูเก็ตกันหมดแล้วก็แบบเตรียมจะไปเที่ยวที่นู่นที่นี่บอกไปด้วยแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าพ่อก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปแต่ว่าไปสมัครแข่งก่อนแล้วนะ
0: ก็เลยเป็นกุศโลบายแล้วก็ได้ไปแข่ง
1: ค่ะ
0: แล้วจริงหรือไม่ตั้งแต่ได้เริ่มแข่งเทควันโดเนี่ยครับหนูไม่เคยได้ลิ้มรสของชัยชนะมาตลอด4ปีเต็ม
1: ๆจริงค่ะคือแบบมันก็ได้บ้างแต่ว่าได้เหรียญทองแดงไม่เคยได้เหรียญทองเลยค่ะแต่ก็แบบเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่ามันสนุกตรงที่พอเราแพ้แล้วเราก็อยากจะกลับไปเอาชนะเค้าแบบนั้นแต่พอกลับไปก็ยังไม่ชนะ
0: ทําไมไม่เลิกล่ะครับ
1: พอให้เล่นด้วย
0: จริงเห็นพอจริงๆคุณพ่อบังคับให้เล่น
1: ใช่ค่ะ
0: บังคับต่อใช้คําว่าบังคับได้มั้ย
1: ก็น่าจะใช่นะค่ะ
0: และจริงหรือไม่ครับที่จบได้เนี่ยเพราะโควิด
1: จริงค่ะ
0: ยังไงอ่ะ
1: ถ้าไม่มีโควิดก็คงต้องไป

0: แข่งโอลิมปิกแล้วหนูก็คงไปเก็บตัวต่างประเทศตลอดทั้งช่วงทั้งปีอะไรนะคะก็พอมีโควิดก็เลยโฟกัสกับการเรียนจนเรียนจบ
1: เป็นเพราะโควิดนี่แหละถึงทำให้ไม่ได้ไปแข่งกีฬา
0: ใช่ค่ะ
1: อ่ะนี่เป็นเพียงคร่าวๆครับคุณผู้ชมครับที่เป็นเรื่องราวเบื้องต้นที่เกี่ยวกับน้องเทนนิสที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับแต่เชื่อว่าจริงๆแล้วยังมีเรื่องราวมากกว่านี้อีกและบุคคลที่จะสามารถเล่าได้ดีที่สุดว่ากว่าน้องเทนนิสจะโตขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จเป็นแชมป์เทควันโดหญิงระดับโลกแล้วก็ครองอันดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือบุคคลท่านนี้แหละครับคุณพ่อสิริชัยวงศ์พัฒนกิจครับพ่อเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอะไรหรือเปล่าครับ
2: คุณพ่อเป็นผู้อำนวยการมาแล้วแล้วเป็นศึกษานิเทศดูแลโรงเรียน
1: เห็นไหมผมเดาไม่ผิดเลยอ่ะคือคาแรคเตอร์คุณพ่อนี่ผอ.โรงเรียนชัดๆเลยครับแล้วก็ได้ยินมาว่าคุณพ่อเป็นโค้ชเหรอครับ
2: เป็นโค้ชกีฬาเป็นโค้ชกีตาร์เป็นโค้ชว่ายน้ำ
1: เป็นโค้ชกีฬา
2: ครับ
1: มาตั้งแต่สมัย
2: เด็กๆ
1: เทนนิสเด็ก
2: ๆครับ
1: คุณพ่อสอนพละหรือว่าไงครับ
2: สอนคณิตศาสตร
1: ์ฮะสอนคณิตศาสตร
2: ์ครับ
1: แล้วทำไมไปเป็นโค้ชกีฬาได้ยังไงครับ
2: ก็ชอบกีฬาแล้วก็ศึกษากีฬา
1: ตัวคุณพ่อเองเป็นนักกีฬาด้วยไหมคร
2: ับ เป็นนักกีฬาด้วยเป็นนักฟุตบอลเป็นนักว่ายน้ำเป็นนักกีฬา
1: ทำไมคุณพ่อถึงชอบเล่นกีฬาครับ
2: เพราะว่ามันสร้างภูมิต้านทานให้เด็กแข็งแรงแล้วเด็กที่เล่นกีฬานี้จะทำให้ตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บแล้วร่างกายก็แข็งแรง
1: ไม่ใช่ว่าคุณพ่อชอบเล่นเพราะมันสนุกเหรอครับ
2: ไม่ชอบเล่นเพราะว่าปรับหน้าฐานร่างกายก่อน
1: อ๋อไม่เกี่ยวสนุกเลยไม่เหมือนแบบว่าเด็กๆเราแบบเฮ้ยไปเตะบอลกับเพื่อนมันสนุกอ่ะมันได้เล่นกีฬาวิ่งไล่จับหรือ
2: เป็นกีฬาเดียว
1: ใช่แล้วจริงๆแล้วการเล่นกีฬามันสนุกไหมครับ
2: ก็สนุกครับ
1: ถามเทนนิสบ้างในฐานะเป็นนักกีฬาเล่นกีฬาสนุกไหมเอาจริง
0: ตอนแรกที่เล่นก็สนุกค่ะแต่พอได้มาติดทีมชาติก็ค่อนข้างที่จะต้องจริงจังแล้วก็เหนื่อยค่ะ
1: มันคนละแบบกัน
0: ใช่ค่ะ
1: ผมได้ยินว่าคุณพ่อคุณบังคับไม่ใช่เหรอแล้วคุณบอกว่าสนุกมันยังไงมันดูสวนทางกัน
0: ตอนนั้นที่รู้สึกว่าพ่อบังคับคือแบบหนูจะต้องเรียนหนังสือด้วยแล้วก็จะสอบแล้วอะไรนะคะก็แบบขอพ่อว่าจะกลับบ้านไปอ่านหนังสือพ่อก็บอกว่าให้ไปซ้อมก่อนทุกครั้งจนแบบโอเคก็แบบเข้าใจว่าแบบต้องซ้อมก่อนแล้วเราทําให้เราแบบชินตั้งแต่เด็กจนโตค่ะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างคือแบบตอนนั้นหนูไม่สบายค่ะแบบบ้านๆอื่นอาจจะแบบให้ลูกพักอะไรนะแต่ว่าพ่อบอกไปเล่นกีฬาร่างกายแข็งแรงแน่นอนหายเลย
1: จริงเหรอครับคุณพ่อใช้ตรรกะไหนครับคือลูกเป็นไข้ควรจะนอนพักบอกจับไปออกกําลังกายเลยไข้มันจะได้หาย
2: คือโดยปกติในชีวิตนุชมันการไข้มันก็เป็นวัฏจักรของมันเดี๋ยวมันก็หายครับแต่เราร่างกายแข็งแรงมันก็จะไม่มีเราจะไม่มี
1: แต่ตอนนั้นใช่คือถ้าเราเล่นก่อนที่เราจะเป็นไข้เนี่ยเราจะมีภูมิต้านทานที่แข็งแรงอันนี้ผมเห็นด้วยครับคุณพ่อแต่ตอนนี้เรากำลังเป็นไข้อยู่นะครับคุณพ
2: ่อนิดๆหน่อยๆไม่ซึ่งขั้นหนักอ่ะก็เดินได้ก็ออกกำลังกายได้เดี๋ยวก็เอาเหงื่อออกแล้วมันก็จะหายไปเอง
1: ถามจริงๆว่าวินาทีนั้นที่เห็นลูกเป็นไข้แล้วบอกให้ลูกเนี่ยไปออกกําลังกายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกุศโลบายหรือต้องการจะปลูกฝังวินัยอะไรให้กับลูกหรือเปล่าหรือไม่อยากให้ลูกแบบปวกเปียกแต่หลักให้ลูกเนี่ยแข็งแรงจากข้างในอะไรเงี้ยครับ
2: คือต้องการให้ลูกมีวินัยและแข็งแรงแล้วก็เป็นกิจวัตรสมมุติว่าเลิกมาจากเรียนแล้วก็เล่นกีฬากันพอหลังจาก 20:00 แล้วก็กินอาหารแล้วก็ไปอ่านหนังสือกันให้เป็นกิจวัตรส่วนญาติจะมารับไปเที่ยวก็ไม่รับช่วงให้รับหลังจาก20:00ไปแล้วหลังจากเราฝึกกีฬาแล้วอย่างแรกก็มีปัญหากับพี่น้องคนนู้นก็จะมารับลูกคนนี้จะมารับลูกรับหลานไปเที่ยวเราก็ไม่ให้
1: ไม่ใช่เทนนิสแต่เพียงคนเดียว
2: คือ
1: พี่น้องด้วย
2: พี่น้องด้วย
1: เทนนิสมีพี่น้องกี่คนครับ
0: มีพี่น้องทั้งหมด3 คนค่ะ
1: เทนนิสเป็นคนที
0: ่คนที่ 3ค่ะเป็นคนสุดท้อง
1: คนสุดท้อง
0: ค่ะ
1: พี่น้องทั้ง3 คนเนี่ยเล่นกีฬากับคุณพ่อหมดเลยตอนเย็นแล้วได้ข่าวว่าเมื่อกี้เท่าที่ฟังดูเหมือนกับลูกพี่ลูกน้อง
0: ค่ะ
1: คือลูกพี่ลูกน้องคือลูกของพี่ชายลูกของน้องชายของ
2: พ่อมาฝึกบอลกีฬา
1: เอามาฝึกกีฬาของพ่อหมด
2: เล่นทุกคนแล้ว
1: แล้วคนอื่นเขาจะมารับกลับบ้านเขาจะมารับลูกเขากลับบ้านก็ไม่ให้กลับด้วย
2: ก็ไม่กลับด้วยก็เหมือนกันไม่กลับด้วย
1: โอ้คุณพ่อแคมป์กักตัวของคุณพ่ออยู่ที่ไหนอะ
2: อยู่ที่บ้านเนี่ยบ้านแล้วก็พอหลังจากนั้นก็มารับได้หลังจาก20:00 หลังเลิกเรียนแล้วไม่ได้ต้องฝึกกีฬาหมด
1: ได้ข่าวว่าทั้ง3คนเนี่ยนอกจากเทนนิสแล้วเนี่ยพี่คนโตอีก2คนพี่ชายกับพี่สาวทั้ง2คนคุณพ่อก็ตั้งชื่อเป็นกีฬาหมดเลย
2: คือปลูกฝังให้มีทักษะกีฬาตั้งชื่อก็เป็นกีฬาหมดเลย
1: คนโตชื่อ
2: ชื่อโบลิ่ง
1: โบลิ่ง
2: คนที่2เบสบอลคนที่3ชื่อเทนนิส
1: ครับ
2: คนที่4ถ้าเกิดก็เปตองเรียงมาเลยตั้งเรียงมาเลยชื่อ
1: โบลิ่ง
2: โบลิ่ง
1: เบสบอล
2: เบสบอล
1: เทนนิส
2: เปตอง
1: เปตอง
2: ตั้งเรียงมาเลยคือคิดกับแม่กับคุณแม่เขาคุณแม่เขาเป็นนักกีฬาว่ายน้ำผมตอนนั้นเป็นนักฟุตบอลกับเป็นนักกีฬา
1: ครับ
2: ถ้าเรามีลูกเราต้องสร้างลูกให้เป็นนักกีฬาระดับประเทศได้ได
1: ้อ๋อนี่คิดตั้งแต่
2: คิดตั้งแต่
1: ตั้งแต่ก่อนที่จะมีลูก
2: ก่อนจะมีลูกก็ต้องสร้างนักกีฬาแล้วก็ลูกทุกคนนี่จะดูแลระบบกล้ามเนื้อให้ดีหมดอาหารการกินการพักผ่อนอะไรให้ดีหมดตั้งแต่เด็กทั้ง3คนแล้วก็ลูกหลานด้วย
1: ได้ข่าวมาว่าคุณพ่อเนี่ยต้องเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวตั้งแต่น้องเทนนิสยังเล็กๆด้วยมันเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อครับ
2: คือคุณแม่เขาเสียตั้งแต่เทนนิสเข้าป.1 6ขวบเนื่องจากเป็นมะเร็งปอด
1: ครับ
2: แล้วก็ต้องเลี้ยงลูก3คนก็ต้องฝึกเป็นนักกีฬาด้วยก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับว่าไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนก็ทําให้เต็มที
1: ่ครับแล้วเป็นกังวลมั้ยครับกับการเลี้ยงลูกทั้ง3คนด้วยผู้ชายคนเดียวว่าเอ๊ะไอ้ความเป็นแม่เนี่ยเราจะใส่เข้าไปหาลูกเรายังไงอะไรเงี้ย
2: คือมันก็กังวลเหมือนกันแหละครับว่ากังวลหลายๆเรื่องครับว่าเรื่องความเป็นแม่ต่างๆว่าจะอยู่ได้ไหมสองเศรษฐกิจจากแต่ก่อนรายได้สองทาง
1: เมื่อก่อนคือช่วยกัน
2: ว่าแม่หายไปรายได้ทางพ่อไม่รู้จะพอไหมก็ลูกๆก็ตั้งใจเรียนทุกคนมาเรียนทั้งเทพแล้วก็สอนพิเศษไปด้วยพี่โบก็สอนภาษาอังกฤษพี่เบสก็สอนเทควันโดที่ยิมต่าง
1: ๆ
2: ก็มีรายได้เข้ามาก็จุนเจือครอบครัวไปได้อย่างดีแล้วอย่างปีกย่อยพี่สาวหรือว่าพี่ชายคนก็พี่เบสที่จะช่วยดูแลน้องกันครับตอนนี้ก็พี่โบก็ติดยศนาวาอากาศโทสอนนักเรียนในร้อยโรงเรียนเตรียมทหารก็ได้ดีพี่เบสก็ทำงานส่วนตัวก็เรียบร้อยดีครับทุกคน
1: แต่เท่าที่ฟังเนี่ยไม่มีลูกคนไหนเล่นกีฬาตรงกับชื่อเลยสักคนคนโตชื่อ
2: โบล
1: ิ่
2: ง
1: เป็นนักกีฬาอะไรครับ
2: เป็นนักว่ายน้ำ
1: นักว่ายน้ำ
2: เล่นเทควันโดด้วยว่ายน้ำไปแข่งที่ออสเตรเลียอาราฟูลาเกม
1: โอ้โห
2: นำประเทศไทยเงิน
1: โอ้โหนี่คือแบบกีฬาจริงจังเลยนะไม่ใช่แค่ให้เล่นกีฬาให้เป็นนักกีฬาเลยใช่ไหมครับคนที่สอง
2: ก็เบสบอล
1: พี่เบสบอล
2: เล่นว่ายน้ำไปแข่งออสเตรเลียเหมือนกันครับแล้วก็เล่นเทควันโดระดับเข้มเยาวชนแห่งชาติเข้มเยาวชนนักศึกษามหาลัยแห่งชาติเหมือนกัน
1: ของเทนนิสล่ะครับแล้วมันมาเริ่มต้นเป็นเทควันโดได้ยังไงในเมื่อว่าคุณพ่อชอบเตะฟุตบอลคุณแม่เป็นนักกีฬาว่ายน้ำลูกๆก็เรียนว่ายน้ำผมไม่แปลกใจแต่อยู่ดีมันเป็นเทควันโดได้ไงครับ
2: คือชีวิตของคนภาคใต้มันมีทะเลทั้งสองด้าน
1: เพราะว่าทะเลทั้งสองด้านหมายความว่ามีทั้งอ่าวไทยและก็อันดามัน
2: อันดามันพอลมมาพัดมาทางนี้ก็ฝนตกพอมาทางนี้ก็ฝนตกเราซ้อมมีอุปสรรคมากมายแต่เล่นกีตาร์ก็ดีเล่นว่ายน้ำก็ดีจะโอกาสฝึกซ้อมไม่เต็มที่กับภาคใต้เลยต้องหากีฬาที่มันซ้อมได้เต็มที่ที่อยู่ในโรง
1: แบดไงครับแบด
2: แบดได้เต็มที่ได้แล้วเทควันโดเรามองดูว่าเป็นกีฬาที่ใหม่และมีโอกาสได้เหรียญ
1: คือคุณพ่อมีวางแผนแล้วว่านอกจากให้ลูกได้สุขภาพแข็งแรงแล้วเนี่ยตั้งใจอยากให้ลูกเนี่ยได้เหรียญด้วย
2: ได้เหรียญด้วยครับ
1: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวสังคมประเทศชาติต่อไปครับพอเล่นกีฬาโอกาสที่จะไปเรียนที่โรงเรียนดีๆมหาลัยที่ดีๆที่เราไม่ต้องไปสอบแย่งกับคนอื่นเราได้เข้าไปเรียนพอจบมันอาจจะได้มีงานทำบ้างเท่านั้นเอง
1: ซึ่งเหมือนคุณพ่อวางแผนไว้หมดเลยป่ะครับว่าจะให้ลูกเล่นกีฬาลูกเล่นกีฬาแล้วมีชื่อเสียงมีชื่อเสียงปุ๊บได้เหรียญติดทีมชาติแล้วก็ไปจนถึงรับราชการ
2: ครับครับก็คิดไปสักวันหนึ่งก็จะได้เดินไปทางรับราชการ
1: ทำไมถึงอยากให้ลูกรับราชการครับ
2: เพราะมันเป็นอาชีพที่สามารถจะช่วยเหลือชาติบ้านเมืองได้เยอะแล้วก็เป็นงานที่มีความมั่นคงด้วย
1: ซึ่งเทนนิสก็ล่าสุดก็เพิ่งจะรับราชการใช่ไหมครับ
2: เทนนิสก็รับราชการมา3ปีกว่าแล้ว
1: เกิดจากการวางแผนของคุณพ
0: ่
1: อ
0: ใช่ค่ะ
1: กลับมาถามเทนนิสบ้าง
0: ค่ะ
1: ในวันที่คุณพ่อเริ่มอินพุตเรื่องกีฬาให
0: ้
1: คุณพ่อเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเล่นกีฬาของเทนนิสมากน้อยแค่ไหน

0: พ่อก็เป็นส่วนสําคัญในการแบบพักหนูไปถ้าให้เล่นจริงจังหรือว่าฝึกซ้อมแบบหนักๆแบบนี้ไม่ชอบเลยเพราะแบบบอกพ่อว่าตัวเล็กขนาดนี้อ่อนแอแบบนี้จะไปสู้อะไรได้แบบนี้แต่พ่อก็แบบคอยผลักดันแบบให้ไปส่งเราซ้อมทั้งที่แบบเราแพ้มาตลอดแล้วนะแต่พ่อก็แบบให้กําลังใจแล้วก็ไม่ได้กดดันว่าแบบไปแข่งจะต้องชนะหรือว่าต้องได้เหรียญกลับมาพ่อก็แบบเล่นให้เต็มที่แบบเล่นแค่ออกกําลังกายถึงแม้ว่าตอนนี้ก็เหมือนกันแล้วนะ
1: คําว่าผลักดันของเทนนิสเนี่ยมันเป็นแบบไหนอ่ะมันเป็นแบบว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวก็ชนะนะลูกหรือไม่ได้พรุ่งนี้ต้องไปซ้อม
0: พ่อไม่ได้ดุแบบตะโกนว่าให้ไปซ้อมอะไรแบบนั้นค่ะพ่อจะไปซ้อมกับหนูด้วยตอนเด็กๆก็คือพ่อจะไปวิ่งตอนเช้าแล้วก็พาหนูไปวิ่งด้วยแบบนั้นค่ะก็แบบจะไปออกกําลังกายด้วยกัน
1: ถึงขั้นต้องมาปลุกมั้ย
0: ใช่มาปลุกก็คือแบบมาเรียกตอนเช้าให้ไปวิ่ง
1: ไม่ไปได้มั้ยไม่ไปได้มั้ยเทนนิสตื่นยังลูกไปวิ่งกันไม่เอาพ่อวันนี้อยากนอนได้มั้ย
0: ไม่ได้พ่อจับไปเลยพ่ออุ้มไปเลย
1: อันนี้เรียกบังคับ
0: ตอนเด็กๆก็คิดว่าพ่อไม่มีเพื่อนไปวิ่งหรือเปล่าเรียกทุกวันเลยแล้วบ้านหนูแบบไม่ได้วิ่งตอน6โมงเช้าเลยนะวิ่งตอน8โมงแบบแดดเปรี้ยงๆมีวันนึงไปแล้วสนามวิ่งมันล็อกก็เลยดีใจกับพี่เบ้พ่อก็ขับไปหาที่อื่นจนทําให้เราได้เหงื่อออกได้ใช
1: ่คือฟังจากเสียงเทนนิสแล้วเนี่ยนะฮะดูไม่น่าจะเป็นคนเตะหนักคือน้องดูแบบว่าเสียงนุ่มนวลมากนะครับคุณพ่อแต่ลองดูได้ใช่ไหมครับพ่อพ่อจะพูดอะไรครับ
2: ก็ภาคภูมิใจที่มาไกลถึงขนาดนี้แล้วได้เป็นตัวอย่างกับเยาวชนทำให้กีฬาเทควันโดในประเทศไทยคึกคักขึ้นเยอะพอเทนนิสได้แชมป์ติดต่อกันมากมาย3ปีที่ผ่านมานี่ลงแข่งขันทั้งหมด20ครั้งได้เหรียญทอง19ครั้งได้เหรียญเงินครั้งเดียว
1: ครับ
2: ซึ่งทําให้คะแนนของเราโด่งขึ้นมาเป็นที่1ของโลก
1: มันเกิดจุดเปลี่ยนได้ยังไงครับก็ในเมื่อว่าตอนต้นเขาบอกว่า4ปีแรกเนี่ยเขาไม่เคยได้รับลิ้มรสชัยชนะเลย
2: 4ปีแรกนั้นเป็นช่วงปฐมป.1 ป.2 ป.3 ป.4 เท่านั้นที่เขาพ่ายแพ้มา
1: ครับ
2: ช่วงขึ้นชั้นป.5เริ่มสอแววขึ้นชนะแล้วพอโปกก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดี
1: เขาอยากเลิกบ้างไหมพ่อ
2: ก็บ่นเหมือนกัน
0: ตลอด
2: ก็ต้องปลอบใจตลอดก็ปลูกฝังให้เขาพยายามซ้อมให้ดีขึ้นให้หนักขึ้นถ้าซ้อมหนักๆเราจะไม่เจ็บแต่ถ้าเราซ้อมเหยาะแยะเบาๆลงไปแข่งเราจะเจ็บตอนนี้ก็แพ้ไปก่อนไม่เป็นไรโอกาสเรายังมีก็เล่นมาเรื่อยจนประสบความสําเร็จขึ้นมา
1: ฟังมุมเทนนิสบ้างคุณพ่อมีวิธีการยังไงตอนหนูจะเลิกหนูไม่อยากเล่นแล้วบอกแข่งไปก็แพ้คุณพ่อท่านทํายังไงครับ
0: พ่อก็แบบออกแนวบังคับก่อนในตอนแรกๆแบบให้ไปซ้อมทุกวันแล้วนะถ้าไม่ซ้อมจะเก่งได้ยังไงแบบนั้นหนูก็เลยพยายามไปซ้อมทุกวันพ่อก็แบบหากิจกรรมให้ทําตลอดถ้าแบบเบื่อเทควันโดนะก็ให้ไปเล่นอย่างอื่นแต่ถ้าอย่างอื่นมันก็เหนื่อยกว่านี้ก็เลยไปตามที่พ่อบอกค่ะก็พอไปซ้อมก็แบบมันก็มีสนุกบ้างเพราะว่าได้เล่นเกมที่ครูให้โปรแกรมมาค่ะ
1: การที่เราเป็นคนที่สู้ไปก็ไม่ชนะ
0: ค่ะ
1: ใช่มั้ยนั่นหมายความว่าในสายตาของคนอื่นเนี่ยเราค่อนข้างจะเป็นลูเซอร์
0: ค
1: ือแพ้ตลอดเลยแต่การที่เรามีคนที่ใกล้ชิดเรารักเราแล้วเขาให้กำลังใจเราตลอดแล้วก็เห็นว่าเชื่อเถอะยังไงลูกก็สามารถชนะคนอื่นได้มันมีผลต่อสภาพจิตใจหรือมีผลต่อการที่ทำให้เรามีความหวังอยากที่จะเล่นกีฬานี้ต่อไหม
0: มันก็แบบเป็นแรงฮึดที่ทำให้เราลุกขึ้นไปซ้อมตามพ่อบอกอะไรนะแล้วหวังว่าสักวันมันจะเป็นวันของเราอะไรเนี้ยก็ไปซ้อมเรื่อยๆจนแบบวันหนึ่งได้แชมป์ภาคใต้ค่ะ
1: ตอนได้แชมป์ภาคใต้รู้สึกไงครับ
0: รู้สึกแบบเฮ้ยสักทีได้เหรียญทองสักทีแล้วเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างนึงเลยนะเขาก็แบบดีใจที่ได้แล้วอะไรแบบนี้แต่มันก็แบบยังไม่สุดมันก็แค่ภาคใต้เลยเนี่ยเราก็ต้องไปต่อ
1: ยากไหมจนกว่าจะติดทีมชาติได
0: ้ยากมากตอนแรกที่ได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติค่ะก็เลยแบบมีตั๋วเข้าไป
1: แต่ก่อนนั้นจากแชมป์ภาคใต
0: ้ค่ะ
1: แล้วมันไปได้เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติได้ยังไงก็คือเป็นตัวแทนภาคใต้
0: ใช่ค่ะเป็นตัวแทนภาคใต้แล้วก็ไปแข่งค่ะก็ไปก็คงแบบเหมือนม้ามืดอะไรแบบนี้แบบไม่ได้หวังว่าจะได้เหรียญทองแต่พอไปก็ได้เหรียญทองขึ้นมาก็แบบตอนนั้นก็ยังคิดว่าตัวเองฟุกอยู่ก็ ็พอเข้าไปก็คิดว่าตัวเองน่าจะเก่งแล้วเพราะว่าได้เหรียญทองมาแต่พอเข้าไปในแคมป์ก็คือแบบเราเจอพี่ๆเก่งๆมากมายที่เขาจะเข้ามาคัดตัวทีมชาติกันนะคะวันนั้นก็แบบเสียเซลล์ไปเลยเพราะว่าโดนรุ่นพี่เตะปากแตก
1: ตั้งแต่เข้าไปโดนรับน้อง
0: ใช่ๆวันแรกเข้าไปก็แบบกลับบ้านได้ไหมเหมือนเราไม่รู้จักใครเลยไปเข้าไป
1: ฟ้องพ่อไหม
0: ฟ้องก็
1: พ่อเป็นไงโกรธไหม
0: ไม่คุ
1: ณพ่อโกรธไหม
2: ไม่โกรธครับเพราะว่าเราเข้ามาถึงจุดนี้ถือว่าเรามาถูกที่แล้วถูกที่แล้ว
1: ลูกโดนเตะปากแตก
2: ครับครับเรามาถูกที่แล้วไม่เป็นไร
1: พ่อต้องเป็นคนพิเศษมากเลยถูกที่แล้วลูกเพราะอะไรครับจะได้ฝึกความอดทนฝึกวินัย
2: จุดนี้มันเป็นจุดที่ดีที่สุดแล้วเป็นทีมชาตินะครับทีมชาติใครๆก็อยากจะเข้ามากว่าจะมาถึงตรงนี้มันมาได้ไกลเยอะแล้ว
1: แสดงว่านี่คือประโยคที่คุณพ่อปลอบใจหนูตอนโดนเตะปากแตกเลยเปล่าว่าห้ามเลิกใครๆก็อยากมาถึงจุดนี้
0: ใช่ตอนที่ขอกลับบ้านครับพี่กับพ่อก็บอกว่าแบบตอนแรกฝันไว้ไม่ใช่หรอว่าอยากติดทีมชาติอะไรนะคะแล้วพอวันนี้มีโอกาสแล้วทำไมจะหันหลังให้มันก็คือแบบเราก็ต้องกลับไปเตะกลับไปสู้เพราะว่ากว่าจะถึงวันคัดตัวก็มีเวลาอีกหนึ่งเดือนให้เราได้แบบปรับตัวเอง
1: พอติดเข้าทีมชาติต้องมาเก็บตัวอยู่ที่กรุงเทพอ่ะครับ
0: ใช่ค่ะที่ราชมังค่ะ
1: ติดเก็บตัวอยู่ที่ราชมังใช่มั้ยคุณพ่ออยู่สุราษฎร์
0: ค่ะ
1: แต่ได้ข่าวว่าคุณพ่อเนี่ยขึ้นรถทัวร์มาหาลูกทุกสัปดาห์เลย
2: ครับ
1: จนขนาดจําราคาตั๋วได้เลย
2: จําได้หมดจําได้หมดครับ
1: กี่บาทครับ
2: 544บาทอ่ะ
1: 544บาท
2: ครับ
1: จากสุราษฎร์
2: สุราษฎร์มาที่หมอชิตอ่ะครับ
1: กี่ชั่วโมงครับ
2: ก็ประมาณ10ชั่วโมงประมาณ10ชั่วโมง
1: คิดถึงลูกมาก
2: ก็ให้กำลังใจลูกทุกครั้ง
1: 10ชั่วโมง
2: ครับ
1: มาคนเดียว
2: มาคนเดียว
1: ขึ้นรถทัวร์มาทุกสัปดาห
2: ์ครับ
1: เพื่อมาดูลูก
2: มาดูลูก
1: สุดท้ายได้ยินว่าโค้ชเชถึงขั้นกับสั่งว่าห้ามมาดูแล้วเพราะลูกเสียสมาธิ
2: ก็โค้ชเชไม่ได้สั่งห้ามหรอกครับส่วนใหญ่จะเป็นโค้ชคนไทยว่าอย่าให้มาดูลูกเพราะว่ากลัวลูกจะไม่เต็มที่
1: เกี่ยวเหรอครับคุณพ่อ
2: ผมก็ว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยว
0: ตอนนี้ก็ยังไปแอบดูอยู่
1: ตอนนี้ยังแอบดู
0: มีช่วงนึงอยู่วันนึงหนูไปตัดผมสั้นแบบเป็นผมสั้นแบบสั้นมากแล้วพ่อจำหนูไม่ได้โทรมาเป็น10สายเลยหายไปไหนไม่ซ้อม
1: ทำไมไม่มาซ้อม
0: ไม่เห็นเลย
1: แสดงว่าทุกครั้งทุกสัปดาห์ที่เวลาคุณพ่อขึ้นมาจากสุราษฎร์เนี่ยคุณพ่อไม่ได้บอกเลยไม่ได้โทรหาด้วยมาเวลาไหนคุณพ่อก็ลงหมอชิดปุ๊บแล้วก็ดุ่มๆไปกกท.เลยแล้วก็ไปแอบดูเอาเองเลย
0: ครับโอ้โหเซอร์ไพรส์ค่ะ
1: แล้วไม่เหนื่อยหรอครับ
2: ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อย
1: ไม่เหนื่อยเพื่อลูก
2: เพื่อลูกครับ
1: พูดแบบเพื่อลูกเพราะพ่อจะมาลูกแต่จริงๆอ่ะตัวเองอ่ะคิดถึงลูกอยากมาเจอลูกเออทนไม่ไหวแล้วการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยเราต้องเรียนรู้ไหมว่าเช่นในสมาคมมีรุ่นพี่รุ่นน้องเราจะทำยังไงให้เราอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อะไรเงี้ย
0: ก็เรียนรู้ค่ะแบบเราก็ต้องแบบให้ความเคารพคนที่อายุเยอะกว่าค่ะแล้วก็พอเข้าไปฝึกซ้อมมันก็จะเหนื่อยด้วยกันมันทำให้เรารักกันเข้าใจกันมากขึ้น
1: แล้ววันนี้เป็นรุ่นพี่แล้ว
0: ค่ะ อยู่จนตอนนี้แก่ที่สุดในแคมป
1: ์แก่ที่สุดในแคมป์แล้วหนูเป็นรุ่นพี่ใจดีไหม
0: ใจดีค่ะ
1: เตะน้องไหม
0: มีค่ะก็อยากให้น้องเก่งค่ะ
1: หมายถึงว่าเตะนี่ไม่ได้หมายความว่าเดี๋ยวเขาจะดูว่าสมาคมเดียวโอบไลน์คือเตะตอนซ้อม
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมมันเป็นกีฬาที่ต้องเตะกันอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ไหมครับแล้วก็ต้องเตะแบบจริงจังให้เขารู้ว่าเวลาออกอาวุธแล้วเนี่ยมันหนักขนาดไหน
0: ค่ะถ้าเราไม่จริงจังเวลาไปแข่งมันก็จะใช้ไม่ได้จริงค่ะ
1: จริงๆแล้วก็ได้ยินว่าโค้ชที่ดูแลนักกีฬาเนี่ยก็คือโค้ชเช
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้แล้วก็ทำให้นักเทควันโดไทยเนี่ยมีชื่อเสียงมาหลายต่อหลายคนด้วยกันรุ่นตั้งแต่ก่อนหน้าน้องเทนนิสอีกนะผมเคยได้ยินน้องวิวน้องอะไรเยอะแยะมากมายเลยเต็มไม่หมดโค้ชผู้นี้แหละคือคนที่ช่วยดูแล
0: ก่อนหน้านี้ตอนที่เรายังไม่ติดทีมชาติค่ะเราก็เข้าไปขอโค้ชถ่ายรูปค่ะโค้ชก็ดูใจดีมากมากเลยแต่พอวันที่เข้าไปเก็บตัวคือแบบเจอโค้ชวันแรกคือแบบบรรยากาศมันเงียบสงบแต่ค่อนข้างจริงจังในการฝึกซ้อมเพราะว่าโค้ชก็จริงจังแล้วก็จะดุนิดนึงเวลาฝึกซ้อมค่ะ
1: เวลาคน

0: ดุดุยังไงครับ
1: ถ้ามีแบบดื้อขี้เกียจหรือว่าแบบไม่ยอมเตะตอนที่โค้ชสั่งแบบเนี้ยก็จะมีลงโทษค่ะ
0: ลงโทษยังไงบ้าง
1: ลงโทษก็ส่วนใหญ่จะเป็นสั่งวิ่งอะไรนะให้เหนื่อยหรือไม่ก็ลุกนั่งแบบทํากิจกรรมให้แบบจําค่ะ
0: ซึ่งมันแตกต่างจากโค้ชที่เป็นคุณพ่อเรา
1: คือ
0: ตอนแรกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นคนพาไปฝึก
1: ใ
0: ช่มั้ยที่เมื่อกี้หนูบอกว่าคุณพ่อก็คอยบังคับตลอดเป็นใครก็ให้ลุกไปวิ่งแต่ก็ยังมีความเป็นคุณพ่อคุณลูกอยู
1: ่
0: แต่พอไปฝึกแบบจริงจังในอีกมาตรฐานสแตนดาร์ดนึงเนี่ยมันหนักกว่าเยอะมั้ย
1: หนักมากแบบตั้งแต่เช้ายันกลางคืนเลยนะคะก็ตอนเช้าเราตื่นตั้งแต่ 5:30 มาซ้อมแล้วก็จนมาถึง 8-9:00 ค่ะถ้าโปรแกรมเช้าเราวิ่งไม่ทันตามที่เขากําหนดก็ต้องวิ่งจนกว่าจะพักแล้วพอตอนเย็นก็แบบจะเป็นเรื่องของทักษะเขาก็จะแบบใส่โปรแกรมถ้าใครทําไม่ได้หรือว่าเตะไม่ได้เขาก็อาจจะยังไม่โกรธมากเท่ากับใจไม่สู้แบบถ้าไม่กล้าเตะอะไรนะคะก็เขาจะโกรธ
0: หนูไม่อยู่กรุงเทพฯแต่อยู่เท่าไหร่นะครับ
1: ตอนอายุ13ค่ะ
0: 13
1: ค่ะ
0: 13ต้องจากคุณพ่อมาแล้วเข้ามาอยู่กรุงเทพเก็บตัวอยู่กับโค้ช
1: อยู่คนเดียวที่ราชมังก็คือแบบเป็นแคมป์เก็บตัวทีมชาติก็จะอยู่กับเพื่อน
0: 13มาอยู่กับเพื่อนแล้วห่างจากคุณพ่อคุณพ่อครับเป็นห่วงมากน้อยขนาดไหนครับ
2: ก็เป็นห่วงมากเค้ามาตั้งแต่ม .1 วันที่30มีนาคมเข้าค่ายแล้วครับ
0: จําได
2: ้ก็ประมาณ11ปี6เดือน
0: ร้องไห้มั้ยครับ
2: ก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้ทุกวันต้องพากลับบ้านทุกวันจน
0: หมายถึงพ่อคร
2: ับ พ่อก็ร้องไห้เหมือนกันนะ
0: ร้องไหม
2: ร้องครับ
0: คุณพ่อก็ร้องสงสารลูกแล้วมันไม่เอาลูกกลับอ่ะครับ
2: ไม่ได้ก็มาถึงจุดนี้แล้วจุดเราต้องเดินหน้าแล้วฮะ
0: ได้ยินว่าคุณพ่อเนี่ยติดน้องเทนนิสมากถึงขนาดว่าทุกทัวร์นาเมนต์เนี่ยที่มีการแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาไปแข่งระดับประเทศเนี่ยคุณพ่อจะตามไปเชียร์ติดขอบสนามเสมอ
2: ครับ
0: จริงไหมครับ
2: จริงครับคือไปทุกสนามที่มีการแข่งขันมีอยู่สนามที่ไม่ได้ไปก็คือซีเรียเพราะอันตรายลูกไม่ให้ไป
0: ครับ
2: ตรงนั้นไปหมดไปทุกประเทศ
0: แล้วได้ข่าวว่าปกติแล้วเนี่ยนักกีฬาเขาต้องนอนส่วนนักกีฬา
2: ครับ
0: แต่คุณพ่อเนี่ย
2: ไปแยก
0: เขาบอกไปขอโค้ชว่าขอเอาเทนนิสมานอนด้วยได้ไหมเพราะคิดถึงลูกมาก
2: คือนั่นครั้งแรก
1: ครั้งแรกที่ประ
2: เ
1: ทศ
2: เกาหลีพอเทนนิสแข่งได้เหรียญทองแล้วก็พาโค้ชเทนนิสมานอนที่โรงแรมครั้งเดียวนอกนั้นก็ไม่ได้ขอเลย
1: ตอนนั้นพ่อแบบไม่ได้ถามหนูเขาก็แบบพ่อกับพี่เดินไปบอกโค้ชเลยว่าแบบขอเอาน้องเทนนิสไปนอนที่บ้านหน่อยเอ้ยที่โรงแรมหน่อยได้ไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาส่งแต่เช้าเลยพ่ออ๋อได้ครับเพราะว่าถ้าปกติโค้ชจะแบบไม่ให้แบบไปนอนที่อื่นอะไรแบบนี้ค่ะ
0: กลัวเสียสมาธิแล้วก็กลัวเสียว่าไม่รู้ว่าไปทำอะไร
1: ใช่ค่ะ
0: มันไม่ได้อยู่ในการดูแลเพราะโค้ชเขาต้องจริงจังว่าอยากจะดูตลอด24ชั่วโมงใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่ค่ะแต่มีเรื่องนึงได้ข่าวว่าเป็นสิ่งที่คุณพ่อเนี่ยไม่สามารถบังคับลูกได้เลยนั่นคือเรื่องของโภชนาการคุณพ่อเนี่ยตามใจเรื่องของโภชนาการลูกมากจนสมาคมหรือโค้ชเนี่ยเขาบอกว่ามากจนเกินไปจริงไหมครับ
2: คือเรื่องโภชนาการนี่ก็พยายามให้เขากินในไม่ให้มากเกินไปเพราะว่าของเทนนิสมันเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยน้ำหนักต้องควบคุมเรื่องอาหารการกิน
0: ต้องควบคุมเพราะว่าน้ำหนักเกินต้องไปแข่งรุ่นหนึ่ง
2: กินอิสระไม่ได้ก็ต้องค่อยเตือนค่อยเตือนลูกว่าอย่ากินให้พอดีอย่าให้มาก
0: แต่ได้ยินมาว่าคุณพ่อเตือนไม่ได้ลูกไม่เชื่อคุณพ่อเลยต้องพึ่งให้คุณพ่อคนที่สองของน้องเทนนิสเป็นคนช่วยพูดให้
2: ครับ
0: มีคุณพ่อคนที่สองด้วยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: คือใครครับ
1: ก็เป็นคุณพิมลกับโคเชค่ะ
0: ทำไมถึงยอมยกให้โคเชแล้วก็คุณพิมลหรือว่านายกสมาคมด้วยนะเป็นคุณพ่อคนที่สอง
1: ก็แบบเหมือนเราเชื่อแบบเชื่อแล้วก็กลัวด้วยเขาก็แบบทําทุกอย่างที่แบบเราจะลดน้ําหนักได้แบบเคยพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็นักโภชนาการที่โรงพยาบาลเลยค่ะ
0: เรามีเสียงของนายกสมาคมเนี่ยนะฮะหรือว่าคุณพิมลศรีวิกรเล่าให้ฟังถึงน้องเทนนิสด้วยเพราะได้ยินว่าจริงๆก็รักเหมือนลูกจริงๆเพราะว่ามาอยู่ในสมาคมหรือมาอยู่ในการเก็บตัวของทีมชาติเนี่ยตั้งแต่อายุ13
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ยังไม่ได้แชมป์ระดับโลกเลย
1: ค่ะ
0: จนวันนี้ไปกวาดแชมป์สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับไปฟังเสียงของคุณพี่มนกันครับ
3: ก็เทนนิสก็อยู่กับสมาคมมา10กว่าปีนะครับผมก็เห็นมาตั้งแต่เล็กจนโตเพราะฉะนั้นก็รู้สึกเอ็นดูเหมือนลูกเหมือนหลานตอนเด็กๆเลยที่ยังเป็นเยาวชนอยู่สิ่งหนึ่งที่จำได้แล้วก็อดจะยิ้มไม่ได้เมื่อมองย้อนกลับไปนะถึงแม้ว่าตอนนั้นยิ้มไม่ค่อยออกนะครับก็คือความไม่ค่อยมีวินัยแล้วก็ชอบแอบไปกินขนมในช่วงที่เก็บตัวไม่รู้อะไรมันฝรั่งทอดอะไรตามภาษาเด็กกันนะฮะทำให้น้ำหนักขึ้นเกินพิกัดอ้าวแล้วคุณจะไปโอลิมปิกเนี่ยแล้วคุณยังไงเนี่ยนะตอนนั้นยูทโอลิมปิกก็ผมก็ได้คุยกับพ่อของเทนนิสพ่อเขาตอนที่นัดมาคุยเขาก็มามึงงึ่งนะฮะพอแล้วผมสุดท้ายผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงพูดไปเขาก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นพ่อที่แพ้ทางลูกสาวผมว่าท่านนายกพูดแทนผมไปเลยดีกว่าสุดท้ายก็ผมก็แก้ปัญหาด้วยการที่ไหว้วานให้อาจารย์ทางด้านโภชนาการท่านหนึ่งมาอยู่กับนิดตลอดเวลานะครับแทบจะเป็นผู้คุมเลยนะแล้วก็มีโปรตีนเชคให้จิบให้ท้องอิ่มจะได้ไม่ต้องแอบไปทานขนมแล้วก็จะได้น้ำหนักไม่ขึ้นนะครับก็อันนั้นก็คือนิดในวัยนั้นตอนเด็กๆไม่ค่อยมีวินัยแต่โตขึ้นมาเทนนิสก็เป็นนักกีฬาที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดมีความตั้งใจเรื่องวินัยเรื่องอะไรก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วเห็นการพัฒนาของเขามาถึงจุดนี้เนี่ยก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ดีใจด้วยนะฮะแล้วก็หวังว่าเขาก็จะเดินหน้าต่อไปนะครับไปสู่เหรียญต่างๆโดยเฉพาะเหรียญทองโอลิมปิกซึ่งไม่ไกลเกินเอื้อมเลยหวังว่าเขาแน่นอนประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่เขาทำวันนี้โอลิมปิกวันข้างหน้าเป็นอะไรก็ตามแต่ครับ
0: นอกจากคุณพ่อแล้วเทนนิสเล่าให้ฟังหน่อยว่าในแง่ของชีวิตในแง่ของความคิดในแง่ของแนวทางเนี่ยทั้งโค้ชเชและก็คุณพิมลเนี่ยเขาสอนอะไรเทนนิสบ้างครับ
1: ก็แบบสอนให้เราโตขึ้นแล้วก็แบบพยายามให้เรามีระเบียบวินัยค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นเด็กที่แบบชอบแอบกินขนมแล้วก็มีน้ำหนักที่เกินมากๆเลยแบบแข่งแต่ละครั้งคือแบบปล่อยน้ำหนักไป8-9โลค่ะช่วงนั้นคือแบบอ้วนมากแล้วก็พอใกล้จะแข่งก็คือแบบหน้ามืด
0: เพราะว่าเราลดน้ำหนัก
1: ใช่ค่ะลดแบบไม่ถูกวิธีเพราะว่าตอนนั้นยังเด็กแล้วก็ยังไม่ค่อยมีความคิดที่แบบดีมากอะไรนะคะพอโตขึ้นมาหน่อยก็เลยแบบเปลี่ยนตัวเองดีกว่าไม่อยากทำแบบนั้นแล้วเพราะว่ามันเป็นผลเสียต่อเราทั้งนั้นเวลาเราไปแข่งมันก็ทั้งแบบไม่มีแรงด้วยแล้วก็สารอาหารไม่ครบเวลาไปแข่งก็แบบแทบจะยืนไม่ไหวค่ะ
0: อย่างการที่เมื่อกี้บอกว่าเขาช่วยสอนเรื่องนี้ระเบียบวินัยวิธีการสอนเขาทำยังไงครับเรียกเข้ามานั่งคุยเป
1: ็
0: นการส่วนตัวปรับทัศนคติหรือว่าพูดคุยหรือยังไงคร
1: ับค่ะก็คุณพิมลก็จะแบบเรียกเข้ามาคุยแล้วก็แบบก็ถามแบบว่ามีอะไรอยากจะให้ช่วยไหมหรือว่ามีอะไรหนักใจเรื่องไหนบ้างหนูก็แบบส่วนใหญ่ก็แบบบอกตรงๆว่าแบบเรื่องน้ำหนักที่แบบควบคุมไม่อยู่อะไร
0: เท่าที่ผมฟังเนี่ยหมายความว่าทัศนคติของเด็กเนี่ยสามารถเปลี่ยนได
1: ้
0: ด้วยความรักหรือความใส่ใจของผู้ใหญ่มั้ยม
1: ัน
0: เกี่ยวมั้ยเช่นสมมติว่าเด็กกําลังดื้อเด็กกําลังเกเรเด็กกําลังไม่มีระเบียบวินัยแต่การที่ผู้ใหญ่ใส่ใจเรียกมาคุยแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเค้าเนี่ยทุ่มเทเพื่อที่ต้องการจะให้เราเนี่ยได้ดีเนี่ยมันเลยทําให้เราคิดได้มั้ยว่าเอ้ยเค้าทุ่มเทขนาดนี้เขาพาเราไปดูนักโภชนี้ขนาดนี้เขาหาคนดีๆมาให้เราขนาดนี้เราจะมานั่งแอบกินขนมอย่างนี้มันจะไม่ได้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันเกี่ยวไหม
1: ก็มีส่วนเยอะเลยเพราะว่าแบบเหมือนเขาก็แบบไว้ใจเราก็เลยต้องแบบต้องทำตัวเองให้สมกับที่เขาไว้ใจก็เลยทำทุกอย่างให้แบบให้พร้อมแล้วก็ดีที่สุดที่ตัวเองจะทำได้ค่ะ
0: เพื่อคุณผู้ชมได้เห็นความสามารถของน้องเทนนิสนะครับว่าจากการบ่มเพาะของคุณพ่อต่อเนื่องมาจนถึงสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยเนี่ยที่ฝึกในเรื่องของโภชนาการและการฝึกซ้อมเนี่ยทักษะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเทนนิสและเป็นที่เลื่องลือไปทั่วโลกก็คือการเตะได้สูงมากๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบกันครับว่าเทนนิสสามารถเตะได้สูงขนาดไหนขอเสียงปรบมือให้กับเทนนิสด้วยนะครับอันนี้แบบแบบบอกก่อน
1: ค่ะ
0: ผมว่าต่ำไปเอาศีรษะพี่เลยที่สูงเท่าไหร่ครับ
4: 180ครับ
0: 180 เทนนิสสูง173ถ้าพี่ขึ้นไปยืนบนนี้เท่าไหร่ฮะ
4: เกือบ

0: 2เมตรครับ2เมตรนิด
1: ๆเกือบ2เมตรสนุกอ่ะขอลองบ้างดิจับอย่างนี้นะถึงไหม
2: ถึง
1: ถึงเหรอ
2: ถึงมั้งคะ
1: ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ฮะมันหวาดเสียวขอเสียงปรบมือให้กับเพชรด้วยนะฮะมันมีของไหนที่มีคุณค่าทางจิตใจของคุณมากที่สุดที่คุณรู้สึกว่านั่นแบบอยากเก็บไว
2: ้น่าจะเป็นแบบพวกเสื้อทีมชาติที่เราติดทีมชาติแล้วเขาก็จะให้เฉพาะคนที่ติดเลยนะคะก็แบบจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกเป็นลังๆตั้งไว้
1: มันเท่เน
2: าะค่ะ
1: พอเรามีชุดติดทีมชาตินี่มันเท่มากเลย
2: มันแบบภูมิใจแล้วก็ชอบใส่ไปเที่ยวนะแบบฉันเป็นทีมชาติเลยนะแบบ แล้วก็ตอนนั้นได้ชุดเทควันโดมาทีมชาติชุดแรกดีใจมากใส่นอนเลยพี่ ไม่ถอดหรอไม่หนูจะใส่นอน
1: มันภูมิใจนะ
3: แต่นักกีฬาอื่นก็ต้องการเหมือนกันที่เขาเล่นเทควันโดเราก็พ่อก็ไปแจกที่ยืมทุกคนอ่ะอย่างทุกคนเพราะว่าแข่งทีเขาให้มา 7-8 ตัวใช้ไม่ทันแล้วครับ
1: เวลาเอาไปแจกคุณพ่อถามเทนนี้ก่อนป่ะครับ
3: ไม่ได้ถามเขาค่อยส่งข่าวมาเทนนิสเองขอบคุณพี่เทนนิสขอบคุณพี่เทนนิสเป็นแถวจนนิด
1: เทนนิสก็งงเอ๊ะขอบคุณเรื่องอะไร
2: มีคนเฟซบุ๊กมาเลยนะขอบคุณเสื้อนะคะเอ๊ะเสื้ออะไรแล้วก็เธอไปถามพ่อบอกพ่อเอาไปแจก
1: พ่อตัวนี้ไม่ได้หนูอยากเก็บไว
2: ้กลับบ้านไปก็หายทีละลังทีละ
1: มาจนถึงทุกวันนี้เป็นมืออันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมครับจากการสะสมคะแนนในหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยถึง3ปีซ้อนเน
2: ี่
1: ยแมตช์ที่ภูมิใจมากที่สุดคือแมตช์ไหนครับ
2: แมตช์ที่ภูมิใจคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญทองเอเชียนเกมค่ะเพราะว่าก่อนหน้าที่จะแข่งเอเชียนเกมคือเดือนสิงหาแล้วในเดือนมีนาค่ะหนูไปแพ้มือวางอันดับที่16อะค่ะคืออันดับสุดท้ายเขามาเจอมือหนึ่งก็คือจับสายเจอกับหนูแล้วก็แพ้เขาในรอบแรกทำให้แบบเสียเซลมากเลยคือแพ้แบบสู้ไม่ไหวเลยค่ะแพ้เกาหลีใช่ตอนนั้นแบบแหยงเท้าแบบไม่กล้าเตะกลัวไปหมดเลยค่ะ
1: กลัวสวนโดนสวนอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่แล้วก็กลัวทุกอย่างคือแบบแหยงไปเลยอ่ะแบบไม่กล้าเตะ
1: อ่ะแล้วกลับมาได้ยังไง
2: โค้ชก็แบบพยายามให้เข้าคู่กับผู้ชายเพราะว่าคนนั้นเขาแข็งแรงแล้วก็แต่มวยแบบเขาเลยโค้ชก็บอกว่าไม่เป็นไรยังมีเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเอเชียนเกมก็เจอกันอีก
1: คือหมายความว่าเราเคยเจอคู่ปรับคนนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วเราแพ้เขา
2: ค่ะ
1: มาแล้ว
2: ใช่
1: แล้วเราก็รู้ว่าเขาแข็งแกร่งมาก
2: ใช่
1: เราแยงเขาไปเลย
2: แบบเขาเป็นมวยที่แบบวิ่งผลักเตะชนเตะค่ะแล้วยังไม่เคยเจอใครที่แบบแข็งแรงขนาดนี้ทําให้เราแบบโดนผลักปิวออกนอกสนามตลอดคือแบบไม่สู้ไม่ไหวเลยในแมตช์นั้นค่ะพอมาเจอเอเชียนเกมก็คือจับคู่สายเจอกันรอบตัดเหรียญกลัวยังไม่หายกลัวแต่คือแบบก็ยังมั่นใจที่ซ้อมมาเพราะว่าเราก็แบบเตรียมมามากพอที่จะเจอเขาค่ะ
1: แล้วสุดท้ายก็แก้ทาง
2: จ
1: นสามารถคว้าเหรียญทองได้ก็คือความมั่นใจมันกลับมาอีกครั้งนึงจริงหรือไม่ที่เวลาเราผิดพลาดหรือล้มเหลวหรือทําอะไรแล้วไม่ประสบความสําเร็จก็แล้วแต่เนี่ยให้พยายามหาเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายเดิมและทําให้มันสําเร็จให้ได้ถ้าเราทําเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าเป้าหมายเดิมสําเร็จได้เป้าหมายที่เคยเป็นเป้าหมายเล็กๆที่เราผิดพลาดในอดีตมันจะหายจากใจเราไปเลยเพราะเราทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าสําเร็จได้
2: ใช่ค่ะมันก็โล่งไปเลยมันก็ตอนที่แพ้ครั้งแรกมันก็เฟลแล้วก็ไม่อยากแพ้แบบนี้แล้วเลยนะคะทําให้กลับไปซ้อมแล้วก็ทุ่มเทเพื่อที่จะกลับมาชนะแต่ว่าแบบทุกครั้งที่แพ้กับชนะมันก็มีประสบการณ์สอนให้เราก้าวข้ามผ่านมันไปได้ให้ไกลกว่าเดิมทุกครั้งค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่เป็นนักเทควันโดมาเคยอยากเลิกรวมแล้วทั้งหมดกี่ครั้งครับ
2: นับไม่ถ้วนคือบ่อยตอนที่เสร็จโอลิมปิกที่2016ค่ะก็คืออยากจะเลิกแบบจริงจังเลยเพราะว่าเข้ามหาลัยด้วยไม่อยากเล่นแล้วก็แบบเฟลกับอันนี้ก็เลยแบบอยากเลิกแล้วพ่อก็แบบพยายามบอกว่าอย่าเพิ่งเลิก
1: พ่อทำยังไงพูดประโยคเดิม
3: พ่อก็ให้กำลังใจบอกลูกไม่เป็นไรอันนี้คือสิ่งที่พลาดมา

0: เรามาเริ่มใหม่เริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่
0: เริ่มแพ้ไปแล้วไม่เป็นไรให้การเมืองเขาว่าเรายังมีโอกาสดีกว่าคนอื่นนะเรามายืนจุดนี้นะจุดที่ทุกคนต้องการมายืนคนอื่นไม่มีโอกาสเรามีโอกาสแล้วแต่เราจะไปล้มเลิกไม่ได้เราต้องทำให้เป็นความหวังของคนไทยทั้งชาติเป็นเราต้องทำให้เขาเราต้องสร้างประวัติศาสตร์ให้ได้เพราะว่าเทควันโดยังไม่เคยได้เหรียญทองในโอลิมปิกสักครั้ง
2: กลับมาถามเทนนิสนิดหนึ่งครับว่าในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่คุณพ่อให้กำลังใจเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเราต้องเป็นตัวแทนเราต้องทำเพื่อประเทศชาติแต่การที่หนูกลับไปเตะเทควันโดหรือเล่นเทควันโดเนี่ยทำเพื่อประเทศชาติหรือทำเพื่อพ่อ
3: ตอนที่หนูเข้าไปหนูก็แบบพยายามไม่คิดอะไรค่ะแบบเข้าไปแบบโล่งๆไม่อยากเอาความกดดันหรือว่าความหวังของพ่อหรือว่าของทุกคนเข้าไปด้วยเพราะว่ายิ่งเอาเข้าไปตัวก็แบบหนักแล้วก็ขาเตะไม่ออกตอนแรกๆก็คือแบบเครียดกดดันที่แบบพ่อพูดต้องเหรียญทองอะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าพ่อก็แบบมั่นใจแต่ว่าเราก็แบบคิดมากแต่พอเรามีประสบการณ์มากขึ้นเราก็แบบไม่คิดอะไรแล้วตอนนี้ก็คือแบบมันก็เหมือนเดิมกับทุกแมตช์ที่แข่งคือแบบมันก็มีแค่เราแล้วก็เขาที่แข่งกันไม่มีอะไรมากค่ะ
2: การแข่งขันของเรามันไปไกลมากกว่านั้นแล้ว
3: ใช่มันนิ่งแล้วมัน
2: เราพิสูจน์มาแล้วว่าเราสามารถมายืนอยู่ในจุดนี้ได้เพราะฉะนั้นชนะหรือแพ้ไม่สำคัญสำหรับเราอยู่ต่อไปแล้วแต่เราทำให้ดีที่สุด
3: ใช่ค่ะ
2: นั่นคือสิ่งที่ต้องติดตามกันต
3: ่
2: อสำหรับการแข่งขันในโอลิมปิกครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าเรามีภาพบรรยากาศรวมๆในการแข่งขันทั้งหมดที่เทนนิสได้เคยไปแสดงผลงานหรือว่าฝากลวดลายในการเตะเอาไว้ไหมให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับไม่ตาย
3: อันนี้ความสามารถพิเศษเลย
2: ความสามารถพิเศษ
3: ไม่เพราะว่าเอ็นไขว้หลังที่เข่าขาดค่ะทําให้องศาการเตะเข่ามันตวัดมากกว่าคนอื่น
2: ตอนเอ็นขาดไปรู้สึกไงครับ
3: ตอนที่เอ็นขาดยังไม่รู้ตัวว่ามันขาดก็เลยไปแข่งทําให้ไม่รู้สึกอะไรเพิ่งมารู้สึกตอนที่กลับมาซ้อมเพราะว่าพักไปนานแล้วแล้วก็กลับมาซ้อมแล้วมันยังเจ็บอยู่ค่ะแต่ก็มันยังเหมือนเดิมทุกอย่างแค่เราเพิ่งรู้ว่าเอ็นขาดแค่
2: แล้วทุกวันนี้ไม่ต่อไม่อะไรไม
3: ่คุณหมอบอกว่ายังไม่ต้องค่ะเพราะมันยังใช้งานได้ปกติค่ะ
2: ภายนอกที่หลายๆคนอาจจะมองว่าน้องเทนนิสเนี่ยดูเหมือนผู้หญิงอ่อนโยนทั่วๆไปแต่จากผลงานเนี่ยที่เห็นน่ะหรือถ้าเกิดใครลองโดนเตะสักครั้งเนี่ยจะรู้ว่าเขาไม่ได้อ่อนโยนแบบนั้นคืออ่อนโยนแต่ว่าเขาแข็งข้างในเนี่ยมันมีวิธีคิดอะไรยังไงไหมครับ
3: โค้ชก็แบบสอนโคเชค่ะก็บอกตลอดว่าแบบภายนอกอาจจะเป็นคนยังไงก็ได้แต่ถ้าเข้าไปในสนามแล้วอะเราต้องรู้สึกเหมือนเสือดุดันพร้อมที่จะฆ่าเขาหรือว่าหิวตลอดเวลาม
2: าจนถึงทุกวันนี้คุณพ่อเอาคุณพ่อเลยนะครับมีส่วนในความสำเร็จของเทนนิสยังไงบ้างในมุมของเทนนิส
3: ก็แบบทุกวันนี้ก็ต้องบอกว่าแบบทําเพื่อพ่ออยู่ค่ะถ้าพ่อไม่บอกให้เล่นต่ออะไรแบบเนี้ยก็คงไม่ได้มายืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะพ่อแบบเป็นส่วนสําคัญในการให้กําลังใจแล้วก็ผลักดันตลอดค่ะ
2: มีอะไรมั้ยที่คุณพ่อเคยพร่ําสอนหรือสิ่งที่หนูจําไม่ลืมและเป็นสิ่งที่หนูประทับใจในตัวของคุณพ่อมากที่สุด
3: ที่ประทับใจในพ่อก็คือพ่อไม่ได้สอนหรือว่าสั่งให้ทําอย่างเดียวแต่พ่อจะไปทํากับเราด้วยทุกครั้งแบบบอกพ่อว่าตอนนี้วิ่งอยู่บนห้องเวทลดน้ําหนักอยู่พ่อก็จะขึ้นมาวิ่งเป็นเพื่อนมาเดินเป็นเพื่อนแบบทําด้วยตลอดค่ะก็เลยเป็นกําลังใจที่จะทําให้หนูพยายามทําต่อไปในทุกวันแล้วก็แบบพยายามทําเพื่อพ่อให้แบบให้ฝันของพ่อเป็นจริงก็คือแบบอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกเพราะว่าครั้งที่แล้วพ่อก็แบบบอกว่าอยากได้เหรียญทองโอลิมปิกแต่หนูก็ทําได้แค่เหรียญทองแดงจนทําให้ต้องกลับมาจะทําให้ได้ค่ะ
2: นอกจากเรื่องนี้มีคําสอนอะไรมั้ยที่คุณพ่อสอนเรา
3: สําหรับพ่อก็คงแบบน่าจะเป็นเรื่องที่แบบให้เราเข้มแข็งไม่อ่อนแอเพราะว่าเราอยู่ที่กรุงเทพก็ต้องมาอยู่กับเพื่อนที่แบบไม่เคยรู้จักกันตอนแรกก็แบบอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่ามาจากแบบหลายๆที่ด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะพ่อก็แบบให้เข้มแข็งจนแบบวันนี้ก็แบบปรับตัว

0: ได้ค่ะก็พยายามเข้มแข็งค่ะ
1: วันนี้มีคุณผู้ชมหลายคนที่มานั่งอยู่ในบ้านหลังนี้นะครับที่ฟังคุณพ่อแล้วก็น้องเทนนิสพูดมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับเชิญเลยครับ
2: ค่ะในชีวิตจริงน้องเทนนิสได้ใช้เทควันโดกับเรื่องใดบ้างคะ

0: อย่างที่เราต้องทำรู้หน้าที่ของตัวเองค่ะ
1: ขอถามอีกหนึ่งคำถามก็แล้วกันนะครับว่าเป้าหมายนอกเหนือจากการที่จะคว้าเหรียญทองในโอลิมปิกแล้วเนี่ยในแง่ของชีวิตเนี่ยวางแผนอนาคตไว้ว่าอย่างไรบ้างว่าอยากจะทำอะไรอยากจะเป็นอะไร
0: ก็ตอนนี้ร่างกายยังแบบพีคอยู่ใช่ไหมก็แบบกะอยากจะเล่นโอลิมปิกอีกสัก2ครั้งก็คือที่ญี่ปุ่นแล้วก็ที่ฝรั่งเศสค่ะถ้าหลังจากเลิกเล่นแล้วก็อยากจะเปิดเป็นโค้ชเพราะว่าอยากจะทํานักกีฬาให้เก่งขึ้นมาค่ะแบบอยากมีตัวแทนอย่างหนูขึ้นไปแล้วก็อยากจะปั้นให้เก่งกว่าหนูค่ะ
1: คิดว่าเราจะดุกว่าโค้ชเชมั้ยอย่างหนูเนี่ยคิดว่าดุแล้วคนจะเชื่อมั้ย
0: เสียงมันแบบไม่น่าจะดุก็แบบอาจจะลองดูค่ะ
1: นี่แหละครับเป็นเรื่องราวของน้องเทนนิสนะครับแล้วคุณพ่อศิริชัยนะครับก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นกำลังใจเอาใจช่วยให้น้องเทนนิสคว้าอีกหนึ่งเหรียญทองกลับมาให้เราในปีหน้านะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพ่อศิริชัยแล้วก็น้องเทนนิสเป็นอย่างมากนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: แล้วหมดเวลาของรายการกว่าจะโตแล้วล่ะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับเรื่องราวการบ่มเพาะกว่าจะทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จในสาขาอาชีพต่างๆนะครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: รู้หรือไม่หน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานเหล่านี้เป็นหน่วยงานราชการที่อาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันนะครับและแน่นอนครับตลอดทั้งซีซั่นนี้กับ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับดาครับผมจะพาทุกท่านมาเรียนรู้แล้วก็รู้จักกับธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจครับ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็ได้ฟังแล้วนะครับว่าแนวคิดแล้วก็ความสำคัญของการสร้างนวัตกรรมในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการช่วยสนับสนุนและก็สร้างนวัตกรรมนะครับในมุมของมหาวิทยาลัยอย่างมหาวิทยาลัยมหิดลนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างมาในสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นสัปดาห์แรกที่ผมจะพาทุกท่านมาพบกับผู้ประกอบการจริงๆที่มีการสร้างนวัตกรรมนะครับและเรื่องราวที่ผมจะพาทุกท่านมาชมมาฟังในวันนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าขวดพลาสติกเหล่านี้นั่นเองนะครับซึ่งเรียกได้ว่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเวลา

เราดื่มน้ำเสร็จแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะทิ้งไปเลยหรือถ้าดีขึ้นมาหน่อยเราก็อาจจะนะครับไปทิ้งในถังขยะที่เขาแยกไว้สำหรับขวดพลาสติกเท่านั้นนะครับแต่จะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเราทิ้งขยะแล้วเราได้เงินคืนมาด้วยซึ่งนี่แหละครับก็คือนวัตกรรมที่ผมจะพาทุกท่านมาชมในวันนี้นะครับกับตู้รีฟันครับซึ่งจะช่วยให้การรีไซเคิลขยะนั้นง่ายมากยิ่งขึ้นแถมยังได้เงินคืนด้วยนะครับห้องเรียนผู้ประกอบการของเราในวันนี้นะครับจะพาไปพบกับผู้ประกอบการครับซึ่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีครับซึ่งท่านนี้นะคะเป็นผู้ที่มีความสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรวมถึงมีไอเดียครับที่คิดว่าอยากจะช่วยให้คนเข้าถึงการรีไซเคิลขยะได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วก็สนุกไปกับการรีไซเคิลครับจนได้พัฒนาออกมาเป็นเจ้าตู้รีฟันนะฮะหรือว่าเวสแมชชีนแต่ว่าเครื่องนี้เนี่ยเขาจะทำงานยังไงแล้วก็เราจะสนุกกับการรีไซเคิลขนาดไหนนะครับอดใจรอสักครู่นะครับในช่วงหน้าผมจะพาไปพบกับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับ

0: ต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่ที่คอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิรินะครับก็อยู่กับคุณตู้นะฮะหรือคุณอานนท์ชาวกุล CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดครับสวัสดีครับพี่ตู
1: ้สวัสดีครับ
0: ครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามเลยนะฮะที่มาครับก่อนที่จะมาเป็นตู้รีฟันตรงนี้ครับ
1: ครับ
0: คือแบ็คกราวด์ของพี่ตู้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็จริงๆผมก็ศึกษามาทางด้านเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับผมเรียนวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมานะครับแล้วก็จริงๆความชอบของเราอยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็เลยอยากจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับก็เลยพยายามศึกษาเรื่องพวกนี้มาครับจนกระทั่งเรามาเริ่มธุรกิจครับ
0: ครับ
1: รับซื้อของเก่
0: าน
1: ะครับก็เป็นโรงงานรับซื้อขยะเพื่อรีไซเคิลอยู่ที่จังหวัดอุบล
0: อ๋อครับ
1: นะครับแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาตลอดเรื่อยๆแล้วก็โดยเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากจะทำให้เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องขยะเนี่ยมันถูกจัดการไปบ้างนะครับเราก็เลยไปคุยกับคนโน้นคนนี้หลายๆคนว่าเอ๊ะเราน่าจะมีการคัดแยกขยะนะครับน่าจะมีการรีไซเคิลนะครับเราก็มีกระบวนการรูปแบบต่างๆที่เรานำเสนอออกไปทีนี้ทำมาหลายๆปีหลายๆปีก็พบว่าเอ๊ะมันยังมีความปัญหาอยู
0: ่
1: ยังมีความไม่ต้องการทำไมเราพูดกันบ่อยหลายทีมากให้คนคัดแยกขยะให้คนรณรงค์การทิ้งนะครับแต่เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องข่าวสารเรื่องปัญหาหลุมขยะก็ยังตามมาตลอดนะครับเราก็เลยว่าเอ๊ะมันน่าจะมีวิธีการบางอย่างที่พัฒนามากขึ้นนะครับหรือเหมาะกับการใช้ชีวิตของคนสมัยใหม่คือรูปแบบของคนในสังคมเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะมานั่งพูดเหมือนเดิมบางทีอาจจะแบบไม่เข้าถึงคนกลุ่มอื่นๆทุกคนไม่ใช่ว่าจะไม่สนใจนะครับทุกคนก็สนใจอยากจะทำเรื่องขยะอยากจะช่วยให้มันดีขึ้นแต่ฉันไม่มีกระบวนการหรือวิธีการที่ฉันจะสะดวกง่ายแล้วก็เข้าใจไปทำได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยมาเป็นที่มาของเจ้าธุรกิจรีฟันดอทคอม
0: แล้วเห็นว่าพี่ตู้เอาเครื่องนี้ไปประกวดด้วยได้รางวัลอะไรมาบ้างเล่าให้เราฟังหน่อย
1: ครับก็หลังจากพอเสร็จปุ๊บเราก็พัฒนาตัวโปรดักตรงนี้ขึ้นมาเราก็เลือกเป็นตู้รีฟันนะครับก็เป็น
0: เพราะว่าชื่อตู้มาเลยทำตู
1: ้ก็เป็นตัวช่วยตัดสินใจก็เลือกเป็นตู้ขึ้นมาครับเป็นตู้อัตโนมัตินะครับที่จะให้คนเนี่ยสามารถเอาขวดหรือขยะรีไซเคิลเนี่ยเข้ามาหยอดได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าเราต้องการให้เขาทำได้ง่ายแล้วก็สะดวกกับการจัดการของเขานะครับก
0: ็กวน
1: พอเป็นตู้นี้ขึ้นมาปุ๊บเราก็ได้เป็นต้นแบบมาก็เอ๊ะมันเป็นยังไงเราก็เลยลองนำโปรเจกต์เหล่านี้ไปประกวดหรือนำไป
0: เทสไอเดีย
1: ด้วยการประกวดนิดนึงก่อนนะครับก็สิ่งแรกที่ไปก็เป็นรายการชื่อรายการเปลี่ยนเถิดชาวไทยนะครับทางช่องการ์ดเดนไนเมื่อก่อนนะครับก็เราก็เข้าไปคุยโปรเจกต์ว่าโอเคเรามีโปรเจกต์ประมาณนี้นะครับเขาก็ให้เราไปเทสกับนักศึกษาหรือว่าลองรันทำโปรเจกต์ขึ้นมาดูพอทำขึ้นมาก็ปรากฏว่าสุดท้ายเราก็ได้เป็นรางวัลมหาชนเขาเป็นลักษณะประกวดโดยการส่ง SMS จากทางบ้านอะไรเงี้ยนะครับโอเคก็ได้ตัวรางวัลที่หนึ่งมาก็เริ่มโอเคแต่ว่ามันเหมือนมันจะมีดีมานด์อยู่นะคือตอนเราทำเราก็คือเริ่มต้นเนี่ย

0: ก็มาจากความฝันที่เราอยากทำนะครับแต่เราไม่รู้หรอกว่าพอจะไปออกสู่ตลาดหรือสังคมอย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงเราก็ใช้วิธีการเทสปึ๊บพอได้ฟีดแบ็กกลับมาก็เอากลับมาปรับปรุงแล้วก็เอ้ยมันเปลี่ยนไปได้เป็นไปได้เป็นไปได้ก็มานั่งคุยกันในทีมแล้วก็ทำขึ้นมาอีกเป็นเวอร์ชั่นถัดมาถัดมาถัดมาเรื่อยๆทีนี้ก็มีปีที่แล้วเราก็เริ่มไปประกวดกับ Thailand Synergy Award นะครับโครงการที่ร่วมกับทาง CP ของ7 Innovation
1: อ๋อครับ
0: นะครับก็ได้เป็นรางวัล Creator Award นะครับมาเมื่อปีที่แล้ว
1: น่าสนใจทีเดียวครับแต่ว่าฟังอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราขอไปดูของจริงกันเลยดีกว่าว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ยจะเป็นยังไงและสนุกขนาดไหนครับเดี๋ยวพี่ตู้พาไปดูหน่อยฮะ
0: ไปเลยครับ

0: ครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่ตู้อานนท์กับพี่ตู้รีฟันนะครับเรามี2ตู้นะฮะตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเครื่องนี้มันทำงานยังไงกันบ้างพี่ตู้เชิญเลยครับ
1: โอเคนี่ก็คือตู้รีฟันตัวนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบมันก่อนเนา
0: ะ
1: ก็จะมีเริ่มตั้งแต่หน้าจอนะครับที่เอาไว้บอกวิธีการทำงานนะ
0: ครับ
1: วิธีการใช้งานก็เริ่มจากใส่ขวดครับหันด้านบาร์โค้ดขึ้นให้เห็นในจอจอก็หมายถึงจอนี้
0: จอนี้
1: ใช่สแกนขวดแล้วปล่อยเข้าไปก็คือเราใส่ขวดเข้าไปในช่องรับขวดนะครับพอเราใส่เข้าไปเรื่อยๆจนครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยมากดปุ่มรีฟันตรงตำแหน่งนี
0: ้ครับ
1: คือเลือกช่องทางรับเงินแล้วก็จะมีใบเสร็จที่ออกมาตรงนี้
0: เมื่อกี้นี่มีไฟสีเขียวๆพอไปใกล้ๆปุ๊บมันขึ้นสีฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่าหันบาร์โค้ดขึ้นแสดงว่ามันคิดว่าผมใส่เข้าไปอยู่
1: ใช่
0: แต่ไม่มี
1: มันเริ่มดีเทคออกแล้วว่าตอนนี้มีอะไรเข้ามาแล้วนะนะครับเพราะงั้นอะไรที่ยังไม่มีบาร์โค้ดมันก็จะไม่เปิดเครื่องเครื่องก็ยังไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นข้อจำกัดของเครื่องเหมือนกัน
0: แล้วเครื่องที่รับได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขวดเล็กกับขวดใหญ่
1: ใช
0: ่มีสองไซส์ตามอันนี้ฮะที่โชว์มาอยู่นี่คือถ้าขวดเล็กคือ10สตางค์ขวดใหญ่คือ20
1: ใช่ก็คิดง่ายๆขวดเล็ก10ใบเป็น1บาทนะขวดใหญ่5ใบเป็น1บาทอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ได้ครับงั้นเดี๋ยวเราลองเลยแล้วกัน
1: ได้ก็คือหลักการนะครับก็คือทุกขวดก็จะมีบาร์โค้ดตรงนี
0: ้ตรงนี
1: ้นะครับแล้วก็เอาหยอกใส่เข้าไปแล้วก็ให้มันโผล่ขึ้นมาบนจอนี้นะครับเขาก็บอกว่าแจมปล่อยได้เลยขอตรวจสอบแป๊บนึงไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยมือเข้าไป
0: ตรวจสอบอะไร
1: ตรวจสอบดูว่ามันใช่หรือไม่ใช
0: ่
1: ดูเรื่องน้ำดูเรื่องอะไร
0: แต่เขาเช็คแล้วว่าได้
1: ตอนนี้ลองดูเลยไหม
0: ลองดูเลย
1: ลองดูเลย
0: เหมือนเมื่อกี้เราเนี่ยเราใส่ไปแล้ว
1: ใช่
0: ว่าเราใส่ไป4ขวดเล็กกับ2ขวดใหญ่เป็นเงิน80สตางค์
1: นะตอนนี้เรามีเงินอยู่แล้ว80สตางค์นะครับปึ๊บพอเราหันหน้าเข้าไปปึ๊บพอบอกแจมไฟกระพริบแล้วก็ปล่อยขวดเข้าไปมีเสียง
0: เหมือนมีเสียงกินด้วยนะฮะกำลังย่อยเลย
1: ใช
0: ่ครับโอเคก็ขึ้นกลายเป็น90สตางค
1: ์ใช่90สตางค์
0: นี่ขวดใหญ่
1: ใช่
0: เดี๋ยวลองดูเลย
1: ได้เลย
0: อันนี้มีน้ำด้วย
1: เอาลองดู
0: เลยปึ๊บสแกนให้มันเข้าตรงนี้นะฮะบาร์โค้ดมันบอกว่าปล่อยได้นี่สายพานกำลังวิ่งอยู่นะฮะ
1: ไปกระพริบไปกระพริบ
0: นี่ผมปล่อยไปละปึ๊บไม่รับ
1: หยิบออกก่อนจ้าตรวจสอบแล้วลองใหม
0: ่
1: ก็คือเราต้องไปจัดการเจ้าน้ำนี่ออกก่อน
0: มันก็เลยไม่ได้นะ
1: ใช่นะคร
0: ับเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลอง
1: เดี๋ยวเราไปเทให
0: ้น้ำทิ้ง
1: นะครับ
0: แล้วมาลองใหม่ซึ่งตอนนี้มีอยู่แล้ว90ตังค
1: ์ใช่
0: แต่คือน่าจะต้องครบบาทนะฮะ
1: ถูกต้องครับต้องครบบาทก็หยอดไปเรื่อย
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราลองหยอดเลยตอนนี้ไม่มีน้ำแล้วนะฮะเราก็ลองหยอดดูปึ๊บเข้าไปอย่างรวดเร็วก็กินเงินกลายเป็น1บาท10สตางค์นะฮะแล้วทำไงครับ
1: โอเค
0: กดคืนเงิน
1: ใช่กดปุ่มรีฟัน
0: กดปุ่มรีฟัน
1: ปึ๊บ
0: ปั๊บ
1: นะครับ
0: ขึ้นละคูปองแทนเงินสดหรือจะบริจาคหรือกลับเข้าสู่หน้าหลัก
1: ถ้าทำรายการเช่นเราจะหยอดขวดต่ออะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเท่านั้น
0: กดบริจาคบริจาคไปเลยป่ะครับ
1: บริจาคก็จะมีให้เลือกอีกครับ
0: งั้นลองดูกันบริจาคทำบุญบริจาคเข้าส่วนกลางส่วนกลางก็คือตัวคอนโด
1: ใช่ของนิติบุคคลที่เราเซ็
0: ต
1: ไว้ให
0: ้คอนโดโมดิเฮาส์อันนี้ก็กลับสู่หน้าหลัก
1: ครับ
0: ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเราลองเลือกเป็นคูปองเงินสดดู
1: ได้ร้อนเงินใช่ไหมช่วงนี
0: ้ร้อนเงินนิดนึง1บาทนี่มีความหมายมากฮะมียอดจำนวน1บริจาคอัตโนมัติ
1: เพราะว่ามันได้1บาท10สตางค
0: ์
1: ทีนี้เวลาใช้เงินแทนเงินสดเนี่ยเราจะใช้ที่1บาทเต็
0: ม
1: 10สตางค์นี้เราก็จะบอกว่าเอาไปบริจาคเลยนะ
0: แต่ถ้าเยอะๆก็สามารถเป็นคูปองเงินสดได้
1: ใช่
0: แล้วถ้าเกิดออกมาเป็นคูปองแล้วมันจะยังไง
1: เดี๋ยวลองดู
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเรา
1: ตกลง
0: ตกลงเลย
1: ใช
0: ่ตกลงเลยอ่ะบริจาคปึ๊บอ้าวมาแล้วครับใบเสร็จ
1: แห
0: มปึ๊บอันนี้ก็จะบอกว่าคูปองแทนเงินสด1บาท
1: ใช่อ
0: ีก10สตางค์คือบริจาคอัตโนมัติ
1: ใช่เขาก็จะเขียนบอกไว้ว่า10สตางค์เนี่ยบริจาคทำบุญนะ10สตางค
0: ์อ๋อนี่เอง
1: ครับ1บาทนี้ก็เป็นเหมือนคูปองเงินสดเราสามารถนำไปใช้แทนเหรียญบาทได้ตามมินิมาร์ทหรือตามร้านค้าที่เครื่องหรือในโปรโมชั่นเราร่วมกับโครงการเราร่วมอยู่ด้วย
0: อันนี้มันเต็มบาทเนาะมันเกินมาทีนี้ลองดูกรณีที่มันไม่ถึงบาทบ้างว่าเครื่องนี้มันจะเป็นยังไง
1: ได้ทดลองนี่มันจะอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้
0: ย่อยฮะมาแล้ว10สตางค์ก็คือขวดที่เล็กกว่า1ลิตรก็จะได้เป็นไซส์เล็กนะฮะคือ10สตางค์ทีพอมันไม่ถึงบาทปุ๊บคืนเงินก็เป็นบริจาคอย่างเดียวโอเคลองบริจาคครับผมเลือกบริจาคเข้าส่วนกลาง
1: ใช่
0: ฮะลดกระดาษรับโลกร้อนไหมมีเวลาอัตโนมัติด้วยนะครับ
1: 10วินถ้าไม่กดเนี่ยเราจะไม่ให้สลิปเลย
0: ลองรับดูเอาละครับมาอีกใบนึงฮะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าเมื่อกี้เป็นคูปองเงินสดอันนี้เป็นคูปองส่วนลดครับ
1: ใช
0: ่
1: ครับตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับใช่คือถ้าสมมติว่าเราหยอดได้แค่ขวดเดียวเนี่ยนะครับบางทีมูลค่ามันอาจจะไม่เยอะมากนัก นะครับเราก็เลยสร้างแวลูให้มันมากขึ้นโดยการดึงเรื่องมาร์เก็ตติ้งโปรโมชั่นเข้ามาร่ว
0: ม
1: สมมติว่าร้านค้าหรืออะไรต้องการจะทำโปรโมชั่นเราสามารถมาทำคูปองไวเชอร์ตรงนี้เข้าไปร่วมได
0: ้
1: นะครับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของร้านคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันได้ช่วยโลกด้วยและได้ส่วนลดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะทำให้การรีไซเคิลเนี่ยมันสนุกมากขึ้น
0: ก็คนเอาเครื่องมาตั้งนี้ก็ได้ประโยชน์ในหลายมุมด้วย
1: ใช่ได้เคลียร์ขยะของตัวเองได้ส่วนลดได้เก็บสะสมแต้มได้เก็บสะสมยอดไปเรื่อยๆก็ได้
0: แล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละวันนะฮะสมมติว่าเจ้าของเครื่องเอาเครื่องมาตั้งที่คอนโดแล้วเนี่ยเราต้องจัดการยังไงกับขยะที่อยู่ในนี้บ้างฮะ
1: ครับก็การดูแลครับพยายามออกแบบให้มันทำนั้นได้ง่ายเปิดดูข้างล่างนะครับขวดใช่อันนี้เปิดไปแล้วนะครับขวดที่เข้ามาก็จะอยู่ในถุงลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นแบบนี้ใช
0: ่
1: นะครับก็เป็นตัวนี้ก็ไม่ใช่ขยะละตัวนี้เป็นขวดใช้แล้วเพื่อรอจำหน่ายตัวนี้เป็นวัสดุรีไซเคิลตัวหนึ่งที่เป็นเนื้อที่ดีมากนะครับสามารถจะนำไปผลิตเป็นเส้นใยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพแทนที่จะต้องเอาขยะไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่
0: า
1: ก็มาขายตรงนี้เสร็จปุ๊บเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องรวบรวมให้นะครับแล้วก็เอาของที่รวบรวมเสร็จแล้วขายให้กับผู้รับซื้อของเก่าเขาก็จะได้เงินสดกลับมา
0: อย่างนี้ขายได้กิโลละ
1: ก็ขวดเพชรตอนนี้ราคาที่ซื้อที่ตู้รีฟันตอนนี้ที่เราเห็นกันสิบ
0: รับซื้อตรงนี้ใช่ไหม
1: ใช่ใช่ตอนนี้มันเหมือนคนรับซื้อละนะครับเขาจะซื้ออยู่ที่เรทประมาณ6บาทกว่าประมาณ6บาทนะครับทีนี้ราคาในตลาดก็จะอยู่ประมาณ9บาทคนมาเอาเราเนี่ยมารับซื้อต่อจากเราเนี่ยก็จะซื้อที่กิโลละ9บาทอ๋อโดยมากจะซื้อก็เป็นกิโล
0: ก็ได้กำไรกิโลละประมาณ3บาท
1: อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยใช่ใช่ก็มีขึ้นมีลงนะครับก็มาหมุนเวียนได้เพราะงั้นโฟลว์มันก็จะโฟลว์ไปได้ในลักษณะของการซื้อขายได้มันก็จะมีการซื้อเข้ามาแล้วก็ขายไปดูแลตัวเองไปเรื่อยๆพอเต็มปุ๊บเครื่องจะขึ้นสีแดงเลยแล้วก็บอกว่าปิดรับซื
0: ้อ
1: แล้วก็มีอีเมลแจ้งอเลิร์ตไปที่ผู้ดูแลตู
0: ้
1: ซึ่งก็คือเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอะไรเงี้ยนะครับ
0: เขาก็จะเปลี่ยน
1: เขาจะรู้อะเต็มละตอนนี้เรามีไลน์ notify ด้วยที่จะบอก
0: ก็เรียกง่ายว่าพอเครื่องเต็มปุ๊บมันมีไลน์เด้งไปเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ที่บุคคลก็จะมา
1: เดินมาปุ๊บก็อ๋อเต็มแล้วเอาถุงที่เต็มออกป
0: ุ๊
1: บเอาถุงเปล่าใส่เข้าไปแล้วเราจะมีให้ปริ้นสลิปบอกว่าในถุงที่คุณเอาออกไปเนี่ยมีกี่ใบมีกี่ถุงมีกี่ขวดเป็นเงินเท่าไหร่เพื่อจะไปขายเป็นเงินเท่าไหร่นะครับก็เป็นสรุปยอดทั้งหมดให้ก็ไม่ต้องทำอะไรละไปก็ไปลงบัญชีไว้เฉยๆความเร็วที่เครื่องทำได้ก็คือครึ่งชั่วโมงต่อ1ถุง
0: โอ้ครึ่งชั่วโมง
1: ครึ่งชั่วโมงเต็มถุง
0: ครึ่งชั่วโมงเต็มเลย
1: คือสมมติว่ายอดยอดไปเลยครึ่งชั่วโมงเต็ม
0: อ๋อแต่โดยทั่วไปก็อาจจะมากกว่านั้น
1: ใช่ก็นานกว่านั้นก็ค่อยๆยอดไปแล้วแต่บางช่วงเวลาที่คนเยอะคนน้อยแต่ก็ทุกอย่างก็จะพยายามคิดคำนึงว่าทำยังไงถึงจะง่ายสุดโดยถึงพอไปถึงคนรับซื้อต
0: ่อ
1: ก็จะง่ายขึ้นอีกเพราะว่าเขาจะเห็นอ๋อถุงนี้คือถุงที่มีแต่ขวดพลาสติกใสอย่างเดียวโอเคซื้อเป็นราคานี้ได้เลยราคาเราก็จะดีขึ้นขายง่ายขึ้น
0: แล้วพี่ตู้หาคนมาซื้อต่อให้เลยได้ไหม
1: ใช่แล้วก็จะมีแนะนำให้ก็จะมีแนะนำให้
0: แล้วเอาเครื่องมาตั้งปุ๊บก็คือกระบวนการนี้ก็เตรียมไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้ว
1: ใช่เพราะว่าจริงๆผมมองว่าเครื่องเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อเซิร์ฟหรือว่าเพื่อรองรับให้กับคนรับซื้อของเก่าให้เขาทำงานง่ายขึ้นด้วยเขาจะได้ของที่แบบอ๋อคัดมาแล้วเรียบร้อยวัวไม่ต้องกลัวแล้ว
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้ยน่าเอาไปตั้งที่บริษัทสักเครื่องนะครับ
1: เครื่องยังไม่พอทั้งสอง
0: อ๋อราคาเครื่องแพงไหมครับเท่าไหร่ฮะ
1: จริงๆราคาเครื่องก็ติดต่อกันเข้ามาได้ครับแล้วก็
0: จะได้ราคาพิเศษ
1: ใช่ราคาของเครื่องก็อยู่ประมาณหลักแสน
0: หลักแสน
1: หลักแสนนะครับแต่ว่าถ้ามีจำนวนมีพื้นที่ทำเลยังไงก็ติดต่อเข้ามาได
0: ้แต่สิ่งที่ได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่กำไรของเรื่องของการขายต่อแต่จะได้เรื่องของการรักโลกแล้วก็ดูว่าเป็นออฟฟิศที่เหมือนกับส่งเสริมสนับสนุนเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ใช่เพราะว่าจริงๆเดิมก็จัดการเรื่องขยะกันอยู่แล้วนะครับมีคนที่มาคอยดูแลเรื่องขยะเราเพียงแค่ทำให้มันเป็นระบบมากขึ้นนะครับยังไงขยะพวกนี้ก็ต้องถูกจัดการนะครับยิ่งพอมันถูกจัดการได้ง่ายมีคนแยกให้เนี่ยขยะที่เหลือทิ้งที่เราต้องจ้างเขาทิ้งอ่ะก็ถูกลงเพราะมันน้อยลงเนาะพอมันน้อยลงเราก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการทิ้งขยะได้แล้วก็ได้

0: ครับหลังจากที่เราไปดูรีวิววิธีการใช้งานนะครับของเครื่อง Refund Machine มาแล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาพูดคุยครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่เราเห็นเนี่ยมันคือเวอร์ชั่นล่าสุดที่เสร็จสมบูรณ์แล้วแบบอลังการมากเหมือนตู้ ATM นะครับแต่เราไม่รู้หรอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกว่าจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้มันผ่านอะไรมาบ้างนะครับก็เลยอยากจะถามพี่ตู้ฮะว่าตอนแรกครับก่อนที่มันจะมาเป็นเครื่องเนี้ยมันต้องมีเรื่องของไอเดียมาก่อนแล้วก็ตกตะกอนมาเรื่อยๆจนพัฒนามาเป็นโปรดักต์นะฮะแต่เดวันเลยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะ
1: ก็ตั้งแต่เดวันเนี่ยวันที่เราคิดว่าเอ้ยเอาวะลองทำอันนี้ดูผมก็ไปเอาป้อมยามหน้าบริษัทมา
0: ป้อมยามซึ่งต่างกับตู้นี้มากเลยนะ
1: อันเก่าๆมาอันนึงครับแล้วบอกเอาละต้องการอะไรที่มันมีสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วเราจะลองทำครับแล้วก็อ่ะเราก็มาตั้งปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีท่าแบบนี้นะคนจะมาแบบนี้เราก็เหมือนกับเราคิดปลายทางของเราแต่เราไม่รู้หรอกว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงนะแต่เรารู้ว่าปลายทางมันจะเป็นประมาณนี้เราก็เอ้ยมันจะหยอดแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะมีจอแบบนี
0: ้
1: ก็เอากระดาษมาแปะเข้าไปเลย
0: ทำเป็นเหมือนโปรโตไทป์แรก
1: ๆมากยิ่งแบบโปรโตไทป์ที่ดูไม่ออกเลยอะไรอย่าง
0: คนยังใช้งานไม่ได้
1: ใช่ใช้ไม่ได้เลยครับคนก็จะบอกเอ้ยนี่เราทำอะไรทีนี้เราก็เริ่มมาดูว่าหลังจากนั้นเราต้องการอะไรบ้างครับเราต้องการซอฟต์แวร์ไหมเราต้องการเมคานิกเราต้องการเครื่องไฟฟ้าเครื่องอะไรพวกนี้ซึ่งเราทำอะไรเป็นบ้างนะครับ คำตอบผมก็คือผมทำไม่เป็นเลย นะครับ
0: แต่สู้ฮะลุย
1: ผมทำรับซื้อของเก่านะครับผมรับซื้อขยะเป็นเรารู้ว่าโอเคเราจะซื้อขายอะไรยังไงนะครับเราก็ไม่รู้อะไรเลยครับ ดังนั้นเราก็ลิสต์ออกมาว่าเราต้องหาใครมาช่วยบอกเราบ้างนะครับหรือเราต้องไปศึกษาอะไรบ้าง เราก็เริ่มค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอาจจะเริ่มจากโปรแกรมก่อนผมไปเจอพี่ที่ทำโปรแกรมเมอร์ก็พี่ถ้าผมอยากทำแบบนี้ต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับก็ได้ก็จะค่อยๆเคาะๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งมันมาเข้าหูอย่างหนึ่งก็คือเรื่องอุทยานวิทยาศาสตร์ของมออุบล
0: เราอยู่อุบลด้วย
1: ใช่เราอยู่ที่อุบลคือตอนนั้นก็มีคนแนะนำบอกว่าลองไปถามที่มออุบลสิน่าจะไปถามอาจารย์นะเราก็โอเคงั้นก็ไป
0: เอาอะไรไปถามเอาอะไรไปถามตอนนั้น
1: ก็เอาไอ้รูปป้อมยามเนี่ยแล้วก็ทำสไลด์โง่ๆไปสิผมก็ทำสไลด์เลยว่าเนี่ยผมจะมีวางๆอย่างนี้นะแล้วมันจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันจะเป็นแบบนี้เป็นรูปกระดาษสไลด์ที่เราวาดไม่เก่งก็วาดไปแล้วก็วาดกระดาษให้เขาดูว่ามันจะโฟลว์ยังไงแบบนี้แบบนี้ทีนี้มันมีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่าศูนย์บ่มเพาะธุรกิจหน่วยบ่มเพาะธุรกิจของมออุบลไปขึ้นกับอุทยานวิทยาศาสตร์นะครับก็ไปคุยเขาก็โอเคเฮ้ยเอาก็เอาเราก็เออแกก็เอากับเราพอเอาปุ๊บเราก็เริ่มกระบวนการบ่มเพาะนะครับซึ่งโดยหลักๆมันก็คือการเข้ามาให้คำแนะนำกันหรือว่ามีการที่ปรึกษากันว่าเอ๊ะถ้าเกิดมันทำแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงทำแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มเราติดปัญหาตรงไหนเช่นเราบอกว่าเราทำแมคานิกไม่เป็นเขาก็อ่ะเดี๋ยวเอาจากแมคานิกเข้ามาทำปุ๊บก็ได้เวอร์ชัน3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับผมก็ระหว่างนั้นก็ยังไม่พอก็ไปคุยกับวิทยาเทคนิคอีกบอกว่าถ้าแมคานิกนี่มันต้องคุยกับพวกช่างเราก็ไปหาช่างกลโรงงานเด็กช่างเด็กช่างกลก็ทำในโรงกึ่งขึ้นมาให้เราเป็นแบบแมคานิกที่ขยับได้อะไรพวกนี้เพราะงั้นเราก็จะเห็นแบบจากสายอาชีวะกับสายวิชาการเนี่ย
0: ผสมกัน
1: เราจะประเมินกันนะครับอาชีวะก็จะโอ้โหทำเครื่องกลได้ปื๊ดปื๊ดปื๊ดมากแต่ว่าฝ่ายอาจารย์ก็จะทำอะไรที่มันเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ได้มากขึ้นอะไรแบบนี้ครับพอจับมารวมกันก็พัฒนาโมเดลตู้รีฟันมาเรื่อยๆจนมันเริ่มขยับได้บ้างมันเริ่มพอใช้งานได้บ้างนะครับเราก็เริ่มเห็นโฟลว
0: ์
1: ที่เกิดขึ้นสำคัญเลยก็คือเราเห็นว่ามันขยับแบบนี้มันลงแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปแบบนี้แบบนี
0: ้
1: นะครับผมก็เก็บข้อมูลตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ถัดจากตรงนี้ก็เหมือนเล่นเกมอ่ะพอผ่านด่านนี้ปุ๊บไปหาด่านอื่นต่อ
0: ด่านต่อ
1: โดยที่เอาข้อมูลด่านนี้ไปให้ด่านนั้นดูแล้วก็เนี่ยผมอยากให้มันตรงนี้มันอันนี้ขึ้นอีกหน่อยนึงก็ไล่จากด่านที่อุบลจนแบบฝึกวิชาจนครบในอุบลละแล้วก็เฮ้ยต้องไม่ไหวละต้องไปฝึกวิชาที่อื่นบ้างก็เผอิญว่าที่ผมจบจากที่วิศวะจุฬานะครับช่วงนั้นก็มีเรื่องของศิษย์เก่าเขาก็จะพยายามทำมีกลุ่มขึ้นมาชื่อว่า IOIC

0: ก็ใครมีโปรเจกต์หรือใครมีอะไรพวกนี้
1: มันนำเสนอ
0: มาคุยกันได้มาพิชกันไหมอะไรอย่างเงี้ยเผื่อมีคนลงทุนก็นำโปรเจกต์ตรงนี้เข้าไปพูดคุยกับพี่เขาพวกพี่เขาที่เป็นกลุ่มก้อนกันก็ได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากตรงนั้นต่ออีกนะครับ
1: แล้ววันนี้ตู้รีฟันเนี่ยฮะไปตั้งที่ไหนแล้วบ้างแล้วขายได้เยอะไหมครับ
0: จริงๆเราก็เพิ่งจะลอนช์ตัวตู้รีฟันที่เป็นสมบูรณ
1: ์
0: พอจะใช้งานนะครับออกมาก็ตอนนี้เพิ่งออกมาตอนมีนาปีนี้เองนะครับก็ตอนนี้มีทั้งหมด6ตู
1: ้
0: นะครับที่ใช้เลยจริงๆแต่ว่าก็จะมีทยอยรอส่งอีกประมาณอีกสักจำนวนหนึ่ง
1: ส่วนใหญ่ตั้งที่คอนโด
0: ใช่ตอนนี้เรามีในคอนโดมิเนียมของแสนสิริน
1: ะครับอย่างที่นี่ฮะ
0: ใช่ที่นี่โมลิเฮาส์นะครับแล้วก็มีในสำนักงานใหญ่ของแสนสิริด้วยนะครับเขาก็ทำเป็นโปรเจกต์ที่ทางแสนสิริเนี่ยเขาสนใจในเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมต้องการให้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีน
1: ะ
0: ก็ทำโครงการชื่อ The Good West ขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้รีฟันเนี่ยเป็นตัวทำให้เชื่อมระหว่างผู้พักอาศัยกับการทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นนะครับแล้วก็มีในมหาวิทยาลัย
1: เห็นมีในจุฬาด้วย
0: ใช่ตอนนี้เรามีอยู่ในมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์นะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะมีการพัฒนาในส่วนของตัวเครื่องตามนี้แล้วก็มีวิธีการออปชั่นในการรับเงินอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีเทคโนโลยีที่มาใหม่เข้าไปเรื่อยๆเสริมเข้าไปละตอนนี้พอเบสิกฟังก์ชันมันเริ่มรันเราก็จะเริ่มเสริมความสนุกความเก่งความฉลาดมันเข้าไปบ้างเงี้ยนะครับแล้วก็นอกจากตู้รีฟันแล้วเรายังมีโปรดักต์ตัวอื่นนะครับเราเรียกว่ารีฟันแบง
1: ค์
0: นะครับที่เป็นแอปพลิเคชันสำหรับธนาคารขยะออนไลน์ตัวนี้ก็เอาไว้สำหรับจัดการขยะที่นอกเหนือจากขยะจำพวก3พวกที่พูดไปแล้วเมื่อกี้ที่ตู้มันทำได้นะครับแต่อาจจะต้องเป็นใช้คนในการจัดการซะหน่อยเพราะงั้นมันจะมีกระดาษมีพลาสติกมีเศษเหล็กมีอะไรต่างๆมากมายที่ยังเป็นขยะรีไซเคิลที่สามารถจะดูแลจัดการได้เราก็ทำมันผ่านแอปพลิเคชันรีฟันแบงค์หรือมีประเด็นพอยต์ต่างๆที่มันเกี่ยวกับเรื่องการแยกขยะการจัดการขยะเนี่ยถ้าเราเห็นเราก็ไปหยิบมาทำ
1: เรียกได้ว่าทุกเรื่องเลยที่เกี่ยวกับขยะ
0: ใช่เราก็เพราะว่าอย่างที่บอกว่าปลายทางที่เราต้องการคือเราอยากเห็นสังคมที่มีการจัดการช่วยกันจัดการขยะคือขยะมันไม่สามารถจัดการด้วยเทคโนโลยีเดียวหรือเครื่องเดียวได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมในการเอ้ยมาช่วยกันทำด้วยกันนะครับทำด้วยกันเพื่อให้พวกนี้มันดีขึ้นเรามาทำด้วยกันแล้วทำยังไงถึงจะทำด้วยกันได
1: ้
0: มีวิธีการยังไงที่มันจะมาตอบโจทย์คอนเซปต์นี้ด้วยกันได้ไหมนะครับเราก็มีหน้าที่คิดแล้วก็ลองทำให้เขาฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็มาแก้ไปเรื่อย
1: ดีครับน่าสนใจเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะฮะว่าตู้รีฟันจะออกเวอร์ชั่นใหม่ๆออกมาเมื่อไหร่กันบ้าง นะครับสุดท้ายครับอยากให้พี่ตู้นะฮะฝากถึงท่านผู้ชมนิดนึงนะครับว่าสำหรับคนที่มีไอเดียแล้วก็เหมือนกับอยากจะทำนวัตกรรมขึ้นมาอย่างที่พี่ตู้ทำนะฮะพี่ตู้มีคำแนะนำอะไรไหม
0: ก็ถ้าจะให้ฝากก็คงคือผมเชื่อว่าคนที่คิดหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับมีไอเดียดีๆเยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็มีไอเดียดีๆก็คงไม่รู้จะไปแนะนำมันยังไงเน
1: า
0: ะแต่ว่าก็เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: กำลังใจให
0: ้ให้ทุกคนคือแน่นอนเวลาทำมันก็จะไปเจอปัญหาแล้วก็กลับมามันก็ต้องมาแก้ปัญหาอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเป็นลักษณะให้กำลังใจแล้วก็ออกไปเจอปัญหาอีกเยอะๆไปเจอคนโน้นให้เขาบ่นมาไปเจอคนนี้ให้เขาว่ามาไปเจอคนนั้นให้เขาว่ามานะครับแล้วก็ค่อยๆกลับมาคิดหาวิธีแก้ไปทีละเปาะทีละเปาะเชื่อว่าพอเราอดทนกับมันนานพอเราใช้พลังกับมันใช้เวลากับมันนะครับให้มันมากพอนะครับถึงวันหนึ่งมันก็จะเสร็จออกมาเป็นโปรดักต์ที่เราต้องการได้ครับ
1: ก็เรียกว่าให้กำลังใจกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้นะฮะก็คือแนวคิดแล้วก็มุมมองดีๆรวมถึงเราได้เห็นกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมกับตู้รีฟันนะฮะจากที่พี่ตู้ได้มาเล่าให้เราฟังแล้วนะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตู้นะครับหรือคุณอนนท์ชวกุลนะฮะ CEO และผู้ก่อตั้งบริษัทรีฟันจำกัดนะครับขอบคุณมากเลยครับพี่ตู
0: ้ครับ
1: สวัสดีครับ

และนี่แหละครับก็คือตัวอย่างของการพัฒนานวัตกรรมนะฮะที่เป็นการพยายามหาจุดเชื่อมโยงครับระหว่างการทิ้งขยะในชีวิตประจำวันกับการรีไซเคิลนะฮะให้เข้าถึงกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีในเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรม

ีๆอย่างนี้ครับอยากสนับสนุนให้มีในทุกคอนโดเลยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าครับท่านใดสนใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเกม VR แล้วก็ห้ามพลาดนะครับผมจะพาไปพบกับผู้ประกอบการไทยที่นำวิธีการพัฒนาเกมโดยใช้เทคโนโลยี VR ครับมาสร้างเกมนะฮะที่เป็นเกมแนวสยองขวัญอย่างอารยาครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงในต่างประเทศมาแล้วด้วยนะครับติดตามกันได้ที่นี่เวลาเดิมกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมนะครับและเช่นเคยครับหากท่านใดต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการรับชมรายการย้อนหลังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับตามข้อความที่ขึ้นข้างล่างนี้เลยสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วต้องขอขอบคุณคอนโดโมรีเฮาส์สุขุมวิท77จากโครงการแสนสิริด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่สวยๆในการถ่ายทำครับผมและทีมงานต้องลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเงินทองต้องวางแผนมาพบกับผมอีกแล้วครับนายหิมครับคุณผู้ชมรายการของเรานี่ไปสัมภาษณ์มาหลากหลายอาชีพแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของร้านล้างรถนะครับผู้บริหารบริษัทโฆษณาครับผู้กำกับพันล้านอดีตนักฟุตบอลครับโอ้โหแต่ละคนนี่มีวิธีการจัดการเรื่องของการวางแผนทางการเงินที่ยอดเยี่ยมมากเลยครับแต่วันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านครับไปพบกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือลูกชาวนาครับ
1: คุณมานพแก้วโกยจากลูกชาวนาเริ่มต้นด้วยต้นทุนจากดินคุณมานพเล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองได้เห็นความเป็นอาชีพเกษตรกรของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กทำให้เขามีเรื่องฝังใจหลังจากที่ได้เห็นนายทุนพ่อค้าคนกลางกดขี่ราคาข้าวมาตั้งแต่เล็กๆ เลยเป็นโจทย์และแรงบันดาลใจที่จะเปลี่ยนเรื่องฝังใจให้กลายเป็นอุดมการณ์อยากจะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่มีอยู่และพัฒนาอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนด้วยความพยายามจึงทำให้คุณมานพได้รับทุนการศึกษาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยและใช้โอกาสนี้ศึกษาการแปรรูปอาหารการวางแผนธุรกิจและการทำวิจัยจนจบการศึกษาในที่สุดคุณมานพก็สามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกด้วยวิธีคิดแบบวิจัยพัฒนาต่อยอด3คำนี้น่าจะมีรายละเอียดอะไรมากมายให้เราค้นหากันเลยครับ
0: สวัสดีครับพี่มานพนะครับวันนี้เราก็อยู่กันแล้วนะครับและนี่ครับคือแขกรับเชิญของเราครับที่จะมาร่วมพูดคุยก่อนอื่นเลยครับผมต้องขออนุญาตครับเรียกพี่มานพเนี่ยนะครับและขออนุญาตให้พี่มานพช่วยเล่านะครับถึงของพี่หน่อยว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไรผมจะได้ทำความรู้จักไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมด้วยครับ
2: ครับผมก็เป็นลูกชาวนาคนหนึ่งนะครับที่ในอดีตครอบครัวมีความยากจนและยากลำบากนะครับคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลายคนนะครับชาวนาในอดีตนะครับจะต้องมีภาระในการเลี้ยงดูลูกแต่ว่าผลผลิตที่เขามีก็คือข้าวเนี่ยมีน้อยนะครับพอมีผลผลิตออกมา
0: ครับ
2: ก็ได้รับการเอาเปรียบหรือโดนกดราคาโดยพ่อค้าคนกลางอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็เห็นความยากลำบากของพ่อแม่
0: คร
2: ับ จึงได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะครับหาความรู้นะครับจนได้รับทุนการศึกษาตั้งแต่ประถมจนมัธยมแล้วก็มหาวิทยาลัยก็ตระหนักว่าความรู้ที่ได้เนี่ยเมื่อจบแล้วจะต้องนำไปใช้ประโยชน์นะครับตอบแทนสังคมนะครับโดยเฉพาะการกตัญญูต่อบ้านเกิดแล้วก็อาชีพชาวนาของพ่อแม่นะครับ
0: เริ่มต้นจากการเป็นลูกชาวนาแล้วก็เห็นวิถีชีวิตตั้งแต่เด็กจนโต
2: ครับ
0: โอ้โหแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆนี่พี่เห็นอะไรบ้างครับเกี่ยวกับในเรื่องของนาข้าวเกี่ยวกับเรื่องของข้าวตอนเด็กๆสมัยนั้นกับสมัยนี้มันแตกต่างกันยังไงฮะ
2: ในอดีตคือเราเป็นชาวนาที่อยู่กลางทุ่งกุลาร้องไห้
0: ครับ
2: ความแห้งแล้งความยากลำบากเมื่อก่อนเนี่ยจะสูงมากทุกวันนี้เนี่ยเรียกว่าชาวนาเนี่ยมีระบบชลประทานเข้ามาช่วยในระดับนึงแต่สมัยก่อนชีวิตชาวนาเนี่ยยากลำบากตรงที่ว่าการเป็นอยู่การอยู่การกินเนี่ยไม่มีแหล่งที่จะซื้อเหมือนทุกวันนี
0: ้
2: ก็อยู่กับดินฟ้าอากาศนะครับกินหากินอาหารตามมีตามเกิด
0: ครับ
2: แล้วก็ฐานะยากจนจากการที่มีนาจำนวนน้อยมีลูกมากๆเนี่ยทำให้คนเป็นชาวนาสมัยก่อนต้องทิ้งครอบครัวมารับจ้างในกรุงเทพครับผมซึ่ง
0: แล้วตอนนั้นคุณพ่อของพี่มานพทําอะไรฮะ
2: ตอนนั้นคุณพ่อเนี่ยหลังจากเสร็จช่วงทํานาต้องมาขับรับจ้างขับรถ10ล้อในกรุงเทพคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกอยู่5คนที่จังหวัดสุรินทร์นะ
0: ครับ
2: ซึ่งเป็นความยากลําบากที่ครอบครัวของชาวนาต้องเผชิญ
0: ครับผม
2: ประกอบกับผลผลิตที่เราเดาได้เนี่ยมีราคาตกต่ําในช่วงที่เราขายข้าวเนี่ยขายพร้อมกันก็จะโดนกดราคาด้วยความคุณกับ
0: นอกจากดินจะแห้งแล้งแล้ว
2: ครับ
0: ชีวิตฝนก็ไม่ค่อยตก
2: ครับ
0: การเดินทางอะไรทุกอย่างก็ลำบาก
2: ครับ
0: นะครับแล้วก็ชีวิตก็ลำบากมากยังโดนกดราคาข้าวอีกตอนนั้นรู้สึกยังไงบ้างครับพี
2: ่หนึ่งคือตั้งคำถามกับตัวเองว่าการที่เราเห็นพ่อแม่เราทำนาตากตำเนี่ย6 เดือน
0: ครับ
2: ในการตั้งแต่เตรียมดินการปลูกจนเก็บเกี่ยวได้ผลผลิตมาพอไปขายมันไม่สามารถที่จะช่วยให้มีความมั่นคงยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองได
0: ้ครับ
2: ก็ฉุกคิดว่าทําไมแล้วเราจะทํายังไงกับผลผลิตข้าวที่เรามีเนี่ยให้มันมีคุณค่ามากกว่าเดิมขึ้นมาได้บ้างเราจะต้องทํายังไงนั้นยังเกิดคําถามอยู
0: ่
2: นะครับเพราะเป็นเด็กเนาะก็ยังไม่ได้ฉุกคิดอะไรมาก
0: ครับผม
2: ครับแต่พอเติบโตมาในระดับนึงได้เรียนรู้ก็เริ่มที่จะสั่งสมความรู้

0: ว่าข้าวที่เรามีเนี่ยมันมีประโยชน์มีคุณค่ามากจะเอามาต่อยอดทำอะไรได้บ้าง
1: นี่
0: เนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของอุดมการที่จะมาพัฒนา
1: ที่จะมาพัฒนานอกจากนั้นเริ่มมีอุดมการแล้วตัดสินใจตอนไหนที่จะเข้าเรียนคณะอะไรฮะ
0: เมื่อจบมัธยมตอนปลายก็ได้ตัดสินใจว่าจะเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
1: ครับผม
0: ด้วยตอนนั้นเนี่ยมีความตั้งใจเบื้องต้นแหละว่าเราจะได้ใช้ความรู้วิศวเคมีเนี่ยประกอบอาชีพ
1: ครับ
0: แล้วก็ส่งเงินมาให้ทางบ้านให้มีฐานะที่ดีขึ้น
1: ครับผม
0: แล้วก็แต่พอเราเรียนไปในระดับนึงเรามีความรู้เรื่องเคมีมากขึ้น
1: อ
0: ันนี้คือจุดที่ผนวกกับแนวความคิดเดิมคือความกตัญญูที่จะกลับมาพัฒนาข้าวกับอาชีพชาวนา
1: ครับ
0: ก็บวกกันเป็นแนวคิดที่ว่าเราจะต้องกลับชุมชนนำความรู้กลับมาพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มให้ข้าวอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับคุณผู้ชมครับจากลูกชาวนาครับจนมาถึงหนุ่มมหาวิทยาลัยและตอนนี้ครับเป็นนักพัฒนาข้าวเดี๋ยวเรากลับมาช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อครับกับพี่มานพแก้วโกยครับ

0: รายการเงินทองต้องวางแผนวันนี้เราคุยกับคุณมานพแก้วโกยครับเป็นนักลงทุนคนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำธุรกิจทันทีหลังจากเรียนจบและต้นทุนที่เริ่มก็คือดินโดยการเลือกต่อยอดเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรของที่บ้านจนสามารถผลักดันตัวเองขึ้นมายืนอยู่จุดที่ใฝ่ฝันได้
1: ผู้ชมครับและนี่แหละครับคือการลงทุนเพิ่มค่าครับจากข้าวอินทรีย์ธรรมดาครับไปสู่ข้าวออร์แกนิกครับที่มีมูลค่ามากขึ้นครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องของข้าวออร์แกนิกข้าวออร์แกนิกคืออะไรฮะ
2: ข้าวออร์แกนิกนะครับคือข้าวที่เราปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและสารพิษและยังไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมครับคือช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศไปในตัวด้วยตั้งแต่คัดเลือกวัตถุดิบที่จะมาใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย
1: ์ครับ
2: เป็นปุ๋ยที่จะใช้ในการปลูกข้าวออร์แกนิกเนี่ยก็ต้องไม่ได้มาจากแหล่งที่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมไม่ได้มาจากไม่ได้เป็นของเสียจากโรงงานแล้วก็ไม่ได้มีการเจือปนของเคมี
1: ครับ
2: ครับผมเรียกได้ว่าเป็นข้าวที่ปลูกอย่างธรรมชาติ 100%
1: ครับ
2: ผมจึงไม่มีเรื่องของสารพิษตกค้างที่จะส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภคครับ
1: แล้ววิธีการเริ่มต้นถ้าเกิดเราอยากจะปลูกข้าวออร์แกนิกนี่เราเริ่มต้นกันยังไงฮะ
2: ก็ตั้งแต่การเตรียมดินนะครับเราจะมีการเว้นระยะถ้าเกิดว่าพื้นนานั้นเคยใช้สารเคมี
1: ม
2: าก็จะเว้นตั้งแต่3ปี5ปีจนถึง7ปีคือไม่ใช้สารเคมีสารพิษในการที่ทำเกษตรกรรมตรงนั้น
1: ครับ
2: เว้นช่วงใบเสร็จแล้วกลับมาปลูกขึ้นมา1ปีแรกก็ยังไม่เป็นจะเป็นการปรับเปลี่ยนหลังจากนั้นก็ครอปต่อไปถึงจะเรียกว่าเป็นออร์แกนิก
1: คือ
2: เพียวปลอดภัยจากสารเคมีและสารพิษแล้วครับ
1: ผมสงสัยมานานแล้วตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเรานิยมกินข้าวกล้องกันถูกต้องไหม
2: ครับ
1: แล้วทำไมสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราถึงต้องกินข้าวขาวอ่ะทำไมเราไม่กินข้าวกล้องแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันนะพี
2: ่คือข้าวกล้องกับข้าวขาวเนี่ยแตกต่างกันตรงที่คุณค่าทางอาหารที่ได้รับใช่ไหมครับข้าวขาวเนี่ยเราขัดเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ออกทั้งใยอาหารวิตามินออกจนหมดเหลือแต่แป้งส
1: ่
2: วนข้าวกล้องเนี่ยยังคงไว้ซึ่งข้าวเต็มเมล็ดมีจมูกแล้วก็ใยอาหารอยู่อันนี้คือทำไมคนถึงหันมากินข้าวกล้องเพราะมีประโยชน์มากกว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยกินข้าวกล้องข้าวซ้อมมือที่ไม่ได้ขัดสีนะครับตำกระเทาะเปลือกมาฝัดแล้วก็หุงงั้นจะเห็นว่าคนในอดีตเนี่ยเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันโรคเบาหวานโรคมะเร็งไม่ค่อยได้เห็นเยอะเหมือนในปัจจุบัน
1: ครับ
2: เพราะว่าเขากินข้าวที่มันมีอุดมด้วยคุณค่า
1: แล้วในเมื่ออดีตเนี่ยเราทานข้าวกล้องกันอยู่แล้วแล้วปัจจุบันเรามาทานข้าวขาวกันได้ไงครับ
2: คือในอดีตเนี่ยเมื่อมีนวัตกรรมโรงสีข้าวจากจีนเข้ามา
1: ครับ
2: ครับสามารถที่จะขัดข้าวจากข้าวเปลือกเป
1: ็
2: นข้าวกล้องแล้วก็เป็นข้าวขาวซึ่งมีความสวยงามแล้วก็นุ่มนะครับแต่ข้าวตัวนี้เนี่ยก็จะยังคงได้บริโภคได้กินกันเฉพาะในกลุ่มของสังคมชั้นสูงคือเจ้านายในสมัยก่อนเท่านั้นที
1: ่
2: จะได้กินข้าวขาวซึ่งเป็นที่มาของที่เราเรียกกันว่าข้าวเจ้าในทุก
1: ข้าวสีขาวข้าวขัดสีเนี่ยที่เราทานกันในปัจจุบันคือสมัยก่อน

0: อดเนี่ยเป็นข้าวของเจ้าขุนมูลนายถูกต้องไหมครับ
1: ครับ
0: อ๋อเพราะมันมีความสวยหุงแล้วมันสีสันสวยงามนุ่มหอมหวาน
1: ครับ
0: ก็เลยกลายเป็นข้าวเจ้าในปัจจุบัน
1: ข้าวเจ้าในปัจจุบันทีนี้เราก็ไปนิยมตามสิ่งที่สังคมชั้นสูงเขาทานเขาใช้เขากินครับก็วัฒนธรรมการกินข้าวเจ้าเนี่ยแรกๆที่ลงสีเข้ามาใหม่ๆก็ยังไม่ได้เผยแพร่มากนักพออยู่นานเข้าลงสีมีเพิ่มมากขึ้นนะครับคนจีนเนี่ยจะนำข้าวไปสีแปรรูปแล้วขายวัฒนธรรมการนิยมบริโภคตามสังคมชั้นสูงก็มีอยู
0: ่
1: ก็ปรับเปลี่ยนมาเรื่อยๆจากกินข้าวกล้องมาเป็นข้าวขาวมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรากินข้าวขาวกันแทบจะทุกๆบ้าน
0: ครับผม
1: จนเราลืมไปแล้วว่ารากเหง้าของอารยธรรมของบรรพบุรุษเราเนี่ยเรากินข้าวกล้องเป็นอาหารหลัก
0: ครับผม
1: ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า
0: โอ้คุณผู้ชมครับพลาดครั้งเดียวพลาดไป100ปีเลยนะครับแล้วอย่างนี้เนี่ยพี่มานพครับหลังจากที่พี่มานพพัฒนาข้าวแล้วข้าวเรามีกี่ชนิดครับมีกี่แบบ
1: ข้าวเราตอนนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวออร์แกนิกเนี่ยมีอยู่5แบบครับก็เป็น
0: เอามาดูสิ
1: ครับผม
0: ข้าว5แบบเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้าว5แบบเรามีอะไรกันบ้าง
1: ครับก็ปลูกจากฟาร์มโดยตรงมีเป็นข้าวกล้องหอมมะลิออร์แกนิกครับเป็นข้าวกล้องหอมมิสซูรินแล้วก็
0: ก็คือเป็นสีแบบนี้
1: สีน้ำตาลเขียวๆนะครับครับผมแล้วก็จะเป็นข้าวมะลินินซูรินครับเป็นข้าวสีนินของจังหวัดซูรินที่วิทนี่เป็นสายพันธุ์ใหม่ครับครับต่อไปก็เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับเป็นออร์แกนิก
0: ที่กำลังดัง
1: ครับผมกำลังได้รับความนิยมก็เหมือนกันคือจะมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงต่อไปก็จะเป็นการวิจัยพัฒนาที่นำมาต่อยอดครับจากเดิมที่เรามีจะมี2ตัวครับเป็นข้าวกล้องหอมเลียวออร์แกนิกผสมผักอบแล้วก็ไปเป็นข้าวหุ่นเพียว
0: อันนี้ผสมอะไรนะฮะ
1: ผสมผักอบและเห็ดหอมญี่ปุ่น
0: อ๋อเห็ดชิตาเกะ
1: ชิตาเกะ
0: และอันนี้ผสม
1: เป็นข้าวหุ่นเพียว
0: เสริมแอลคาลินทีน
1: ครับ
0: โอ้โหนี่แสดงว่าพี่มานพเนี่ยนะครับได้เอาความรู้จากการที่ไปเรียนวิศวะเคมีมาใช้กับผลิตภัณฑ์ตรงนี้ด้วย
1: ครับก็ข้าวที่เดิมเราเป็นข้าวออร์แกนิกธรรมดาเนี่ยก็มาต่อยอดเป็นข้าวกึ่งสำเร็จรูปที่เสริมสารอาหารที่เป็นประโยชน์เข้าไปจากเดิมเรามีข้าวธรรมดาที่ทานเนี่ยเพื่ออิ่มเท่านั้นตอนนี้เรามาเสริมในส่วนที่ผู้บริโภคต้องการมีสุขภาพดีเข้าไป
0: ว้าวโหแล้วมีความคิดที่จะต่อยอดในเรื่องของการทำข้าวอย่างอื่นออกมาอีกไหมฮะ
1: ก็การต่อยอดในอนาคตคือต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่แค่ประเทศของเราที่ทำข้าวยังมีเพื่อนบ้านหลายๆประเทศที่ทำข้าวแล้วมีคุณภาพดีแต่ว่าที่เราจะเป็นผู้นำทางการผลิตแล้วก็พัฒนาให้มีมูลค่าเนี่ยเราต้องพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนำข้าวที่มีเนี่ยมาแปรรูปแล้วก็ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเชิงที่ดีต่อสุขภาพนะครับ
0: ครับผมนะฮะก็คือว่าทำไปด้วย
1: วิจัยพัฒนาต่อยอด
0: ไปด้วยต่อยอดไปด้วยเพื่อที่จะได้นะครับข้าวที่ดีและที่สำคัญเลยนี่ถือว่าเป็นนิมิตใหม่เลยนะเรียกว่าเป็นการพัฒนาและเปลี่ยนรูปโฉมวงการข้าวของไทยเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกับพี่มานพกันต่อดีกว่านะครับในเรื่องของชีวิตของเขาว่าเริ่มต้นแบบนี้แล้วดูซิว่าเขาจะมีเงินเก็บเท่าไหร่ช่วงหน้าครับเก็บ

0: ต้องวางแผนวันนี้มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจหลังจากที่ได้คุยกับคุณมานพแก้วโกยนะครับนั่นก็คือเทคนิควิธีการคิดที่น่าสนใจนั่นก็คือคำว่าวิจัยพัฒนาต่อยอดไปสนทนากับคุณมานพกันต่อครับ
1: พี่มานพครับนะฮะตอนนี้มีการวางแผนนะครับที่จะต่อยอดนะครับไปในอนาคตยังไงบ้างครับ
2: เราก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะขยายผลโมเดลที่เป็นเรื่องของการส่งต่อความสุขนะครับของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพียงใจพอเนี่ยให้กว้างออกไปในชุมชนใกล้เคียง
1: ค
2: ือนำชาวนาที่ปลูกข้าวโดยวิธีเดิมๆนะครับให้เข้ามาสู่กระบวนการใช้เกษตรแบบออร์แกนิกคือไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้สารพิษเพื่อให้ชาวนาเองเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็ส่งต่อผลผลิตที่เป็นผลผลิตแห่งความสุขและสุขภาพดีให้ผู้บริโภค
1: ครับผม
2: แล้วก็ในเรื่องของการตลาดเนี่ยเราปัจจุบันเราคิดจะโตอยู่ในประเทศเพราะว่าเราจะผลิตข้าวที่ดีๆเนี่ยให้คนไทยได้กินก่อนนะครับพอ

0: คนไทยเนี่ยมีสุขภาพดีมีความสุขแล้วเราถึงส่งต่อไปในระดับอินเตอร์อีกทีนึง
1: ครับ
0: ครับผม
1: นะฮะก็พอเพียงแล้วก็เพียงใจพอตาม
0: คอนเซ็ปต์แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ
1: ถามหน่อยตอนนี้พี่มนุษย์ตอนนี้รวยหรือยัง
0: เรียกว่าพอเพียง
1: ครับ
0: เพียงพอแล้วก็อยู่ได้อย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินเกิดของตัวเอง
1: ครับ
0: ตอนนี้ยังคงอยู่ในช่วงการลงทุนเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตอยู่นะครับแล้วก็อนาคตก็คงจะดำเนินไปด้วยความพอเพียงเพราะอะไรเพราะว่าหัวใจหลักของการทำงานให้มีความสุขก็คือการมีความพอใจพอเพียงในสิ่งที่มีนำสิ่งที่เรามีเนี่ยมาต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับผม
1: พอพูดถึงการต่อยอดแล้วก็เพิ่มพูนมูลค่ามากขึ้นการลงทุนเมื่อกี้ผมแอบได้ยินอยู่คำหนึ่ง
0: ครับ
1: คิดที่จะลงทุนในเรื่องของกองทุนหรือว่าเรื่องของตลาดหุ้นอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
0: ก็มีความสนใจครับคุณฮิมพอจะแนะนำแหล่งได้บ้างไหมครับที่ว่าเราจะเริ่มต้นยังไง
1: ครับผมสบายมากเลยครับเดี๋ยวนี้นะฮะง่ายไปหมดเพราะเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็สามารถเข้าไปได้ที่ www.tsi-thailand.org ครับแนะนำเลยพี่เข้าไปดูครับมีรายละเอียดตั้งแต่เบื้องต้นนะครับจนถึงเบื้องลึกเชิงวิชาการกันเลยนะครับผมพี่มานพครับในอดีตกับปัจจุบันนี่ตอนนี้ที่บ้านเป็นยังไงบ้างครับพี
0: ่ก็ในอดีตนะครับที่เราเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนมากนะครับบ้านเนี่ยเป็นเพิงที่ต่อกับยุ้งข้าวเป็นเพิงคล้ายๆเรียกว่าเพิงหนาแงนนะครับฝนตกทีรั่วนะครับป
1: ั
0: จจุบันนี้ก็มีการปรับปรุงให้พออยู่ได้มีลักษณะที่มีความมั่นคงมากขึ้นครับก็เป็นความช่วยเหลือของพี่ๆหลายคนแหละบวกกับเราที่ได้ตั้งใจทำตรงนี
1: ้ครับผม
0: แล้วก็สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเรามีโรงงานที่จะผลิตแปรรูปข้าวออร์แกนิกเพื่อสุขภาพจากชาวนาโดยตรงส่งถึงผู้บริโภคส่งความสุขโดยตรงนี้เนี่ยก็เป็นการสนับสนุนจากคนในสังคมที่มีอุดมการณ์เดียวกันนะครับมีหัวใจที่อยากจะแบ่งปันให้กับสังคมนะครับก็คือเป็นครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมะของเรานี่แหละครับสนับสนุนในเรื่องของโรงงานที่จะนำผลผลิตตัวนี้มาแปรรูปแล้วก็สร้างสิ่งดีๆที่เกิดให้เกิดขึ้นในชุมชน
1: ครับไปนะฮะพอพูดถึงการแบ่งปันผมทราบมาว่าตอนนี้มีโครงการนะฮะในการทำบุญอยู่ด้วย
0: ครับ
1: นะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
0: ครับข้าวทุกถุงที่เราจำหน่ายออกไปนะครับก็จะนำรายได้ส่วนหนึ่งนะครับแบ่งเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่โรงเรียนบ้านเกิดนะครับคือในลักษณะของผมเนี่ยเป็นคนท้องถิ่นที่เห็นปัญหาของเด็กในชนบทมาตั้งแต่เราเป็นเด็กเนาะเราขาดแคลนทุนทรัพย์ในศึกษาสิ่งที่เราทำได้คือตั้งใจเรียนแล้วก็ขยันจากการได้รับทุนการศึกษาแล้วก็อยากจะนำไปเติมเต็มส่วนนี้ให้สังคมนะครับให้น้องๆที่เป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความดีเนี่ยได้เจริญเติบโตงอกงามมาเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้สิ่งดีๆกับสังคมต่อไปครับ
1: เอาอย่างนี้สุดท้ายละเดี๋ยวให้พี่มานพนะฮะฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับ
0: ครับเพียงใจพอนะครับคือเราคือกลุ่มผู้ผลิตข้าวออร์แกนิกจากชาวนาโดยตรงนะครับเริ่มต้นจากอุดมการณ์ที่อยากจะตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดครับก็อยากจะสร้างสรรค์สิ่งที่ทำให้สังคมเราเนี่ยมีความงดงามมีความสุขอย่างยั่งยืนบนผืนแผ่นดินเกิดตัวเองก็อยากจะฝากคนในสังคมทุกคนนะครับหันมาเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีอยู่นะครับบวกกับการมีความพอเพียงพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับนั่นคือหัวใจของความสุขในการใช้ชีวิตในการทำงาน
1: ใครจะเชื่อครับจากจุดเล็กๆจากลูกชาวนาจนถึงวันนี้อาจจะได้เป็นนะครับผู้นำประเทศของเราที่จะทำข้าวของเราครับไปเป็นที่รู้จักทั่วโลกครับวันนี้ขอบคุณพี่มานพมากเลยครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ย่อยจริงครับ
2: ผู้ลงทุนไม่ว่าจะรอบรู้เรื่องการลงทุนหรือเก่งการวิเคราะห์แค่ไหนก็ยากที่จะประสบความสำเร็จในการลงทุนหากไม่สามารถจัดการกับความโลภและความกลัวได้เพราะความโลภทำให้อยากกำไรอยากรวยเมื่อความโลภเข้ามาปิดหูปิดตาการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารก็จะไม่ถูกต้องมีแนวโน้มที่จะตีความเข้าข้างตัวเองโดยไม่คำนึงถึงข้อเท็จจริงโอกาสลงทุนพลาดจึงเกิดขึ้นได้ง่ายส่วนความกลัวจะทำให้เกิดการลังเลตัดสินใจล่าช้าจนเสียจังหวะในการทำกำไรหรือใครที่กลัวมากจนไม่กล้าลงทุนอะไรเลยก็อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีไปอย่างน่าเสียดายหากใครไม่อยากแพ้ภัยตัวเองก็

0: งทุนอย่างมีสติใช้สติเพื่อจับการเคลื่อนไหวและวิเคราะห์ความต้องการของตัวเองให้ได้รวมไปถึงประเมินความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงให้ชัดก่อนการลงทุนด้วยนะครับ
1: วันนี้ฮะสิ่งที่ได้จากการพูดคุยกับพี่มานพของเรานะครับเรื่องแรกเลยครับนั่นก็คือการสำนึกรักบ้านเกิดนะครับการกลับไปหาจุดเล็กๆครับที่ตั้งแต่เราอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆครับจนพัฒนาจนกลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของความพอเพียงครับถ้าเราใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเราก็จะมีชีวิตที่เพียงพอครับคุณผู้ชมครับและอีกหนึ่งเรื่องครับเรื่องที่3นี่คือสำคัญมากๆนั่นก็คือการที่คุณสามารถลงทุนเพิ่มค่าให้กับทรัพย์สินที่คุณมีครับและต่อยอดกันไปนะครับอย่างพี่มานพที่ทำให้ข้าวจากข้าวอินทรีย์ธรรมดากลายเป็นข้าวออร์แกนิกที่มีมูลค่าที่สูงมากๆได้ครับไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรคุณสามารถใช้ทั้ง3ข้อนี้ครับไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของคุณรับรองครับชีวิตของคุณนั้นจะมีแต่ความสุขแล้วก็มีความมั่งคั่งและความมั่นคงได้แน่นอนครับวันนี้รายการเงินทองต้องวางแผนครับหมดเวลาลงแล้วยกกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปพบกับอาชีพอะไรต้องติดตามครับวันนี้ลาครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

ถูกฟ้องคดีในกรณีที่เป็นคำฟ้องใหม่สามารถยื่นคำให้การผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่ว่าคำฟ้องนั้นจะได้ยื่นมาเป็นกระดาษหรือจะเป็นคำฟ้องที่ยื่นทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ผู้ถูกฟ้องคดีที่ประสงค์จะเข้าใช้งานจะเริ่มต้นด้วยการลงทะเบียนสำหรับการเข้าใช้ครั้งแรกนะคะเมื่อลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบงานเรียบร้อยแล้วให้เลือกว่าคดีที่จะดำเนินการเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดกรณีที่สำนักงานศาลปกครองมีหนังสือสอบถามความประสงค์ให้คลิกเลือกยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หน้าจอจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยจะมีรายละเอียดของผู้ถูกฟ้องคดีตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ผู้ใช้งานจะต้องเลือกว่าจะยื่นคำให้การต่อศาลปกครองแห่งใดและกรอกหมายเลขคดีดำตามรายละเอียดในหนังสือสอบถามความประสงค์ที่ทางศาลปกครองส่งมาให้ค่ะจากนั้นให้ผู้ใช้งานเลือกว่าตอบรับการใช้งานระบบดังกล่าวในสถานะอะไรกรณีที่ตอบรับในสถานะเป็นผู้ถูกฟ้องคดีเองก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีเองเมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำตอบรับการใช้ระบบงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำตอบรับแต่หากต้องการแก้ไขข้อมูลให้คลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำตอบรับเรียบร้อยแล้วระบบจะแจ้งยืนยันคำตอบรับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้หลังจากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อยื่นคำให้การได้โดยคลิกที่ปุ่มหน้าหลักซึ่งอยู่ด้านบนขวามือของหน้าจอและเลือกยื่นคำให้การหน้าจอจะปรากฏหมายเลขคดีดำและศาลปกครองที่ผู้ถูกฟ้องคดีประสงค์จะยื่นคำให้การรวมถึงสถานะของผู้ใช้งานกรณีที่ผู้ใช้งานเป็นผู้ถูกฟ้องคดีก็ให้เลือกที่ผู้ถูกฟ้องคดีจากนั้นให้คลิกที่ปุ่มถัดไปค่ะระบบจะให้ผู้ถูกฟ้องคดีกรอกรายละเอียดที่จำเป็นเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ลงทะเบียนไว้รวมถึงกรอกคำให้การ

พโหลดไฟล์2รูปแบบคือรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG และรูปแบบ Word ค่ะสำหรับเอกสารประกอบคำให้การสามารถอัพโหลดไฟล์ได้โดยจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEG เช่นกันนะคะหลังจากนั้นหากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมสามารถกลับไปแก้ไขได้โดยคลิกที่ปุ่มก่อนหน้าค่ะเมื่อยื่นคำให้การร้อยแล้วระบบจะส่งข้อความแจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้กรณีที่ต้องการแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การที่ได้ยื่นไว้แล้วสามารถยื่นเป็นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำให้การและอัปโหลดไฟล์ในระบบได้ค่ะการยื่นคำให้การกฎหมายให้ถือว่าวันที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบเป็นวันส่งคำให้การต่อศาลปกครองในกรณีที่ยื่นคำให้การนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าวันทำการแรกที่ศาลปกครองเปิดทำการปกติเป็นวันยื่นคำให้การโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานค่ะวันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมลชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สำหรับเด็กพิเศษที่มีปัญหาเรื่องการสื่อสารและการอยู่ในสังคมความรักความเอาใจใส่ในครอบครัวยังคงเป็นพลังสำคัญในการรับมือกับอุปสรรคต่างๆลูกชายของครอบครัวผู้กษัตริย์อเล็กชนกรที่ป่วยด้วยโรค LD เป็นความผิดปกติทางสมองตั้งแต่เกิดส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการสื่อสารแต่วันนี้เขากลับเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนครอบครัวนี้ใช้อย่างไรให้ก้าวผ่านปัญหาไปได้ติดตามได้ในครอบครัวเดียวกัน Feel Good สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ค่ะรายการที่จะทำให้คุณรู้สึกดีแล้วก็อบอุ่นไปด้วยความรักของคนในครอบครัวแล้ววันนี้ค่ะแขกรับ

0: เชิญของเราก็เป็นครอบครัวที่ดูแลกันเป็นอย่างดีแล้วก็จะได้เห็นมุมมองความรักของน้องกับพี่ด้วยขอต้อนรับค่ะคุณแม่โสภีน้องอเล็กและน้องเอิญสวัสดีค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สว
1: ั
2: สดีครับ
3: ก่อนอื่นเลยครับจากที่ชมจาก VTR มาเมื่อกี้โรค LD นี่จริงแล้วมันเป็นอาการยังไงบ้างครับ
2: เป็นการสื่อสารบกพร่องหมายถึงว่าเวลาน้องพูดค่ะเหมือนไม่มีคำเชื่อมเป็นพูดเป็นคำๆหรือว่าการเรียงประโยคอาจจะไม่เหมือนเด็กทั่วไปอเล็กกับเอิญเขาห่างกัน4ปีเพราะนั้นเขาก็จะโตไล่กันพอเราสังเกตเห็นลูกคนนี้พูดเป็นประโยคอย่างยกตัวอย่างเช่นคุณแม่จะชอบเล่านิทานให้ลูกฟังตอนเด็กๆพอเล่าปุ๊บเนี่ยคุณมิกเป็นไหมคะเหมือนเราถามลูกว่าหมาป่าเป็นยังไงแล้วเขาหนีได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนี้เขาจะตอบแรกเป็นคำก่อนคนนี้ก็ตอบเป็นคำพอเขาโตขึ้นอ้าวคนนี้เขาตอบเป็นเหตุและผลก็เขาเนี่ยเอาขาออกมามันไม่ใช่คุณยายไงมันเป็นหมาป่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเล็กก็ตอบนะคะแต่ว่าแขนไงขาหมาป่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็คือยังพูดเหมือน 4-5 ขวบอย่างนี้แหละนะคะที่น้องเอิญอ่ะเขาไล่ทันก็เลยไปปรึกษาคุณหมอค่ะแล้วเข้าสู่ขบวนการของการเทสอะค่ะมันผลวินิจฉัยมาว่าคนนี้เป็น LD นะแต่ว่าในเรื่องของ IQ คือ IQ เป็นเด็กปกติ
3: ครับแล้วน้องเป็น LD อย่างเดียว
2: ก็มีสมาธิสั้นรวมด้วย
3: พ่วงกันอ
2: ัน
3: นี้คือจริงๆแล้ว2อันนี้คือแยกกันใช่ไหมครับไม่ใช่อันเดียวกัน
2: ค่ะมันคนละอันค่ะ
3: คนละอันเลย
2: ที่คุณหมอบอกค่ะ
0: แล้วย้อนไปน้องอเล็กจำตอนเด็กๆได้ไหมคะที่มีปัญหาอย่างที่คุณแม่บอกเวลาพูดเวลาสื่อสาร
4: ตอนนั้นก็แบบเฉยๆยังไม่รู้สึกอะไรเลยครับ
0: ค่ะ
3: แล้วอย่างนี้มันมีปัญหาต่อการเลือกโรงเรียนให้น้องเรียนไหมครับ
2: ก็มีค่ะก็ด้วยความที่พอเรารู้ปุ๊บเราก็ปรึกษาคุณหมอเลยคุณหมอก็บอกว่าน่าจะให้เรียนในโรงเรียนที่มีเด็กน้อยๆหน่อยนึงมีห้องน้อยถ้าไปเรียนแบบโรงเรียนชั้นนำดังๆอะไรเงี้ยที่แบบมีป.1 10ห้องอย่างเงี้ยอาจจะแบบสื่อสารกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วอาจจะถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยพยายามหาโรงเรียนที่ในระดับชั้นมีแค่1หรือ2ห้องก็เผอิญไปเจอกับโรงเรียนที่เล็กเรียนอยู่ตอนนี้ก็คือสาธิตบ้านสมเด็จแล้วก็ได้แจ้งกับคุณครูคุณครูเขาก็โอเค
3: ครับแล้วการทำหรือพาน้องๆไปทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: เด็ก LD เนี่ยค่ะเขาจะพูดบางคำไม่ชัดบอใบไม้อะไรเงี้ยเราก็เลยไปฝึกพูดพอเรียนฝึกพูดเสร็จก็เริ่มรู้จักกับนักฝึกพูดเขาก็เลยแนะนำเราว่าพาน้องไปเรียนร้องเพลงดีกว่าไหม
0: ค่ะ
2: ก็เลยพาไปเรียนที่ยามาฮ่าก็ไปเรียนร้องเพลงทุกๆโปรแกรมจะต้องเป็นพี่น้องอ่ะเรียนคู่กันตลอด
3: ร้องเพลงชอบไหม
4: ก็ชอบอยู่ครับ
3: ร้องโชว์ได้ไหม
0: สักท่อนหนึ่งก็ได้ค่ะ
4: ว่าใจโดนใครเขาทำร้ายจนแทบไม่หายใจโดนเขาทิ้งไปแค่มองได้ครับครับ
3: แต่เห็นได้ข่าวว่าอีกหนึ่งคำแนะนำที่คุณแม่ได้จากคุณหมอคือน้องอเล็กควรจะต้องมีบัดดี
2: ้ซึ่งบัดดี้ตอนนั้นในความคิดของคุณหมอคือให้เราไปปรึกษากับโรงเรียนแล้วให้เพื่อนนั่นแหละมาเป็นบัดดี้อเล็กคอยแบบตามงานหรือคอยบายอะไรเงี้ยมันไม่มีใครค่ะคุณมิกคุณหมวย

0: เออตอนนั้นเออเขาก็เริ่มโตแล้วแล้วก็ไปเรียนโรงเรียนเดียวกันเอิญก็จะเป็นบัดดี้อะไร
1: ต้องถามเจ้าตัวน้องเอิญรู้สึกว่าการต้องมาเป็นบัดดี้ของพี่ชายเนี่ยมันหนักเกินไปสำหรับตัวเราซึ่งเป็นน้องสาวไหมคะ
2: ไม่เลยค่ะคือมันก็แบบเหมือนการดูแลกันอย่างนึงอะค่ะ
1: หนูดูแลเป็นบัดดี้ให้พี่ยังไงคะ
2: ก็เช่นบางครั้งอาจารย์เห็นหนูอาจารย์ก็จะมาสั่งงานให้หนูและทีนี้หนูก็จำไปบอกแม่หรือว่าบางครั้งอาจารย์ก็จะยื่นกระดาษเรื่องแบบเออมันต้องเออวันนี้มีโครงงานนะต้องซื้ออย่างนี้อย่างนี้หนูก็จะเอากระดาษไปบอกแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วน้องเอิญเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องมาดูแลพี่ตอนไหนคะ
2: ย้อนไปเมื่อตอนเด็กๆอะค่ะคือหนูสงสัยว่าหนูเด็กกว่าพี่เล็กแต่ว่าทำไมพี่เล็กถึงพูดได้น้อยกว่าหนูหนูก็เลยคิดว่าเออพี่เล็กเขาอาจจะแบบไม่สบายหนูก็คิดว่าเออหนูควรดูแลพี่ได้แล้วค่ะ
1: โหน่ารักจังเลย
3: ตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่คะที่หนูรู
0: ้8-9 ขวบก็
1: 8-9 ขวบน่ารักมาก
3: อเล็กลูกแล้วมี

0: น้องเอิญเป็นบัดดี้น้องเอิญช่วยอะไรเราบ้าง
1: ถ้าที่จะช่วยก็แบบว่าเวลาผมพูดอะไรเช่นผมพูดกับแม่แม่อาจจะไม่เข้าใจแต่พอฟังเอิญจะเข้าใจว่าผมพูดอะไรไง
0: คือเอิญเป็น translator ส่วนตัวเรา
1: ครับเคยแปลภาษา
0: แล้วทำไมเราถึงเข้าใจภาษาพี่เขาอะ
2: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เล็กตัวติดกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็แบบพอจะเดาได้ไม่ยากเนี่ย
3: มีตัวอย่างไหมคะอย่างรูปประโยคหรือว่าคำพูดไหนที่คนอื่นไม่เข้าใจแต่น้องเอิญเข้าใจ
2: ยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นหนูนั่งกินข้าวอยู่กับพี่เล็กแล้วก็พี่อิมเป็นพี่คนโตนะคะแล้วทีนี้พี่อิมก็จะแนะนำนิยายให้แต่ว่าพี่อะไรเขาก็พูดว่าจะเป็นนิยายต่างโลกเหรอแล้วทีนี้พี่อะไรเขาก็แบบเป็นนิยายต่างโลกเหรออย่างเงี้ยค่ะแบบมันพี่หนูก็ฟังไม่เข้าใจหนูก็เลยจะพูดให้พี่เขาเข้าใจค่ะว่าพี่อะไรเขาจะสื่อสารยังไงเขาจะพูดว่าอะไรค่ะ
3: การเป็นบัดดี้ของน้องเอิญให้กับพี่ชายเวลาที่ไปโรงเรียนค่ะก็ทำให้น้องสาวคนนี้ได้เรียนรู้นะคะว่าโลกภายนอกมันไม่ได้อบอุ่นมันแตกต่างจากที่บ้านที่บ้านเนี้ยปลอดภัยเราจะทำอะไรก็ได้แต่ว่าอยู่ที่โรงเรียนมันก็เป็นอีกสังคมหนึ่งน้องสาวคนนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหาให้พี่ชายยังไงไปชมจากละครเวทีค่ะ
4: เป็นอะไรคะร้องเรียกมาตั้งแต่หน้าบ้านเลยนะ
5: ก็พี่เล็กอ่ะทำหนูหัวร้อนอีกแล้วอ่ะ
6: อะไรอะไรอย่ามาหาเรื่องพี่นะพี่ไปทำอะไรให
4: ้โอ้ยไหนเรื่องมันเป็นไงคะเอิญเล่ามาสิ
5: ก็วันนี้แม่บนรถโรงเรียนใช่ป่ะพวกเด็กเกเรมันมาลุมแกล้งพี่เล็กอีกแล้วหนูก็ได้แต่ถามพี่เล็กว่าทำไมไม่ตอบโต้บ้างพี่อะไรก็เก้าแต่พูด
6: ใช่เธอปล่อยเขาไปไม่ต้องไปสนใจก็ได
5: ้เนี่ยแม่พูดอย่างนี้แล้วอ่ะแต่เอิญอ่ะไม่ยอมง่ายๆหรอกนะ
4: หล่อลูกแล้วเอิญทำยังไง
5: เอิญอ่ะก็แปลงร่างเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วก็เดินตรงเข้าไปปล่อยพลังจักรวาลใส่หน้าพวกมันจนพวกมันอ่ะเหงายไปเลย
6: เขาเห็นว่าเป็นผู้หญิงหรือเปล่าเลยไม่ยอมทำอะไรอ่ะ
5: พี่เล็กทำไมพูดอย่างนี้อ่ะหนูอุตส่าห์ช่วยพี่เล็กนะ
6: ช่วยแบบนี้มีแต่ยิ่งแย่นะแม่ไม่เห็นด้วยหรอกใช่ไหม
4: ใครบอกล่ะแม่เห็นด้วยกับเอิญนะ
6: แม
4: ่บางทีอ่ะเราก็ต้องรู้จักตอบโต้บ้างนะลูก
6: เอาไปซะแล้วทั้งน้องทั้งแม่เลย
4: อุ๊ยคิดจนลืมเลยนี่แม่จะต้องโทรไปที่โรงเรียนหน่อยแล้วให้เขาจัดการให้เด็ดขาดสักท
5: ี
6: ไม่เอาแล้วแม่เคยโทรไปแล้วนี
5: ่โทรไปก่อนแล้วคุยด้วยตัวเองก่อนแล้วพวกเด็กเกเรมันหยุดไหมล่ะ
6: แต่พวกเขาเป็นเพื่อนอะไรทั้งนั้นนะแม
4: ่มีเพื่อนเขาไม่ทำกันแบบนี้หรอก
6: แม
4: ่ไหนอเล็กบอกแม่หน่อยสิว่ามีเหตุผลอะไรที่อเล็กไม่อยากให้แม่โทรไปคุยกับที่โรงเรียน
6: ก็ถ้าพวกที่แกล้งเขารู้เขาจะชอบใจไง
5: เอ้าโทรไปฟ้องครูพวกเขาก็ต้องกลัวสิก็ชอบได้ไง
6: ก็มันจะทำให้เขารู้ไงว่าเขาทำสำเร็จก็ถ้าเราเดือดร้อนกับสิ่งที่เขาทำมันก็ถือว่าเขาทำสำเร็จใช่ไหมล่ะแล้วถ้าอเล็กเอาคืนมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะหยุดด้วยบางทีเขาอาจจะสนุกแล้วก็ยิ่งแกล้งอเล็กต่อไปเรื่อยๆแบบไม่จบอเล็กอยากให้มันจบที่ตัวอเล็กที่อเล็กทำได้ก็แค่ทำยังไงก็ได้ให้เขาแกล้งอเล็กแล้วรู้สึกว่ามันไม่สนุกทำให้เขารู้ว่าการแกล้งอเล็กมันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยทำอะไรอเล็กไม่ได้จนวันหนึ่งเขาเบื่อแล้วเขาก็เลิกแกล้งอเล็กไปเองแบบนั้นมันน่าจะดีที่สุดนะแม
4: ่โอ้โหนี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่รู้ตัวเลยนะเนี่ย
5: นั่นสินะนี่เอิญก็ถูกแม่เลี้ยงมาพร้อมกับพี่เล็กนะทำไมเอิญไม่เห็นคิดได้อย่างนี้บ้างเลยอ่ะ
4: อ้าวลูกสาวของ

0: ม่เคยพูดอย่างนี้นะคะแต่แม่ดีใจนะที่หนูโตมาเป็นเด็กที่มีความคิดแบบนี
1: ้ครับแม
2: ่เอิญก็ขอโทษที่เอิญอ่ะหัวร้อนไปหน่อยต่อไปอ่ะเอิญจะไม่ใช้กำลังปลุกป้อมพี่อะไรอีกแล้ว
0: แล้วจะทำอะไรแทน
2: เอิญก็จะอธิบายดีๆว่าพี่อเล็กอะเป็นอะไรกับพวกที่แบบมาแกล้งพี่อเล็กให้เข้าใจค่ะ
0: แล้วถ้าเขายังไม่เข้าใจล่ะ
1: อะไรอะเอิญ
2: ก็เปิดเครื่องจอดไงไอ้พวกเองเนี่ยนะโอ้เก่งแต่ทำคนที่ไม่มีทางสู้ดีเด้อมีปัญญาแค่นี้เหรอทุก
1: เอิญพูดแบบนี้ไม่ดีนะใช่ไหมแม่
0: เอิญปากแจ๋วมากเลยลูก
1: แม
0: ่โอ้ยแม่ละภูมิใจจริงๆเครื่องช็อตตัวน้อยของแม่นี่เดี๋ยวแม่จะช่วยคิดคำช็อตเพิ่มดีไหมไม่เอามาเลยแม่ว่ามาโอ้ยพวกพี่เท่จังเลยค่ะรุมแกงคนไม่มีทางสู้เหมือนหมาหน้าปากซอยบ้านหนูเลยค่ะสุดยอดมากเลยแม่ปากแจ๋วมากค่ะ
1: สภาพ
3: จากละครต้องเอิญที่ถามหน่อยว่าเพราะอะไรเราเป็นผู้หญิงเด็กกว่าเขา4ปีแต่เราเห็นอะไรแล้วทำไมถึงมีความกล้าที่จะเข้าไปตอบโต้ครับวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้น
4: วันนั้นมีเด็กที่เด็กกว่าหนูอีกอ่ะมาตบหัวพี่เขาค่ะ
5: ตอนนั้นก็คือเข้าไปเลยไม่กลัวว่าเราจะถูกตบไปด้วย
4: ไม่ค่ะ
5: แสดงว่าหนูดูแล้วว่าเขาเป็นเด็กหนูก็เลยเข้าไปช่วยพี่ชายถูกไหมคะพี่อเล็กคะพอน้องเข้ามาช่วยจัดการเด็กที่มาตบหัวพี่ตอนนั้นพี่เล็กรู้สึกยังไงคะ
6: ก็แบบว่ารู้สึกแบบว่าอยากให้เรื่องแบบมันจบไปคือผมไม่อยากแบบมีเรื่องกับเขาไงคือถ้าผมตบโตไปอย่างมันจะไม่จบอยู่ดีครับ
5: เออไม่อยากให้น้อง
3: เราไม่ลุกเดินหนีไปครับตอนที่เขาเป็นเด็กขนาดนั้นมาตีหัวเราอ่ะ
6: ผมยืนรถตู้ครับ
7: อยู่ในรถโรงเรียน
3: อ๋ออยู่ในรถโรงเรียน มันลุกไปไหนไม่ได้
6: เจอผมเจอเด็กในตอนกลับบ้านครับ
7: ตอนกลับบ้านน้องนี่ก็จะมารถโรงเรียนด้วยแล้วก็ชอบตามที่เอิญเล่านะคะว่าพี่เล็กนั่งอยู่ข้างหลังเขาชอบมาตบหัวเบิร์ดหัวตลอดแล้วเล็กก็จะทำเป็นแบบหลับๆแบบไม่ตอบโต้อะไรเงี้ย
5: มันจะได้จบๆไป
7: เขาคนนี้เขาก็กลับมาเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่าเราก็ว่าอ้าวแล้วทำไมเล็กไม่ตบเขาไปล่ะลูกอะไรเงี้ยไม่ตบผมไม่ตบหรอกเดี๋ยวไม่มันจะไม่จบผมไม่อยากมีเรื่องแล้วเล่าไปเล่ามาอ้าวเป็นเด็กรู้สึกป.2 อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เป็นไรหรอกแม่น้องก็ไม่ได้ตบแรงไม่ได้เจ็บแต่คนนี้บอกว่าไม่ใช่ไม่เจ็บนะพัวเราก็ว่าเดี๋ยวจะโทรไปบอกคุณครูเขาก็บอกว่าไม่ต้องโทรหรอกเดี๋ยวน้องก็หยุดตบเองแหละผมก็ไม่ได้เจ็บมากผมไม่อยากตีน้องพอเขาพูดน่ะเรารู้สึกเรากลับมาคิดของเราว่ะมันก็จริงของเขานะถ้าเรามันก็จะอาจจะมีเรื่องต่อไปอะไรเงี้ย
3: หนูเคยรู้สึกว่ามันเป็นภาระไหม
4: ก็ไม่นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นการแบบก็แค่ดูแลกันอย่างเงี้ยค่ะมัน
3: ซึ่งพี่น้องปกติก็ควรจะดูแลกันอยู่แล้ว
4: ใช่
3: เราไม่เคยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่เรามันคือสัญชาตญาณของคนที่เกิดมาในครอบครัวเดียวกัน
4: ใช่ค่ะ
3: ดีจังเลยอ่ะ
5: ค่ะแล้วการดูแลกันของพี่น้องคู่นี้มันอบอุ่นนะคะพี่นี้น้องสาวทำทุกอย่างเพื่อพี่ชายคนนี้เรามาฟังแขกรับแชร์บ้างในวันนี้ค่ะสองมุมนะคะท่านแรกก็เป็นตัวแทนของคุณแม่ที่ต้องดูแลลูกที่มีภาวะดาวซินโดรมจนสุดท้ายลูกมีความสามารถหลายด้านเลยนะคะทั้งดนตรีการเต้นแล้วก็เป็นนักกีฬาโบว์ลิ่งทีมคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยด้วยส่วนอีกคนนึงค่ะจะเป็นมุมมองของน้องชายที่มีพี่ชายแต่ก็รักแล้วก็ช่วยเหลือพี่ชายเป็นอย่างดีเป็นนักร้องจากเวทีประกวดโกลเด้นซองขอต้อนรับทั้งสองท่านค่ะคุณแม่โสภากับน้องโตโต้ธนเดชสวัสดีค่ะ
8: สว
5: ั
8: สดีคร
9: ับ สวัสดีค่ะ
5: ถามคุณแม่โสภาก่อนนะคะว่าคุณแม่ทำยังไงเมื่อ รู้ว่าลูกชายมีปัญหาทางด้านพัฒนาการทางสมอง
7: ก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะคะที่จะมาสอนแม่ถ้าไปสอนลูกอีกทีหนึ่งนะคะการผลักดันอย่างให้ไปเรียนดนตรีให้ไปออกกำลังกายไปเล่นกีฬาค่ะ
5: แต่ว่าน้องมีพี่ชายที่คอยช่วยดูแลด้วยใช่ไหมคะแม
7: ่มีค่ะพี่ชายเขาจะเวลาเล่นดนตรีเนี่ยเขาจะไปด้วยกันนะคะไปเรียนดนตรีไปเป็นคู่ค่ะ
8: เรียกว่าชีวิตแม่ก็ใกล้ชีวิตคุณแม่เหมือนกันเพราะว่าก็สนับสนุนทุกอย่างและคอยซัพพอร์ตแล้วลูกโดนแกล้งไหมฮะตอนอยู่โรงเรียน
7: ประจำละค่ะเพราะว่าหน้าลูกเราไม่เหมือนชาวบ้านนะคะไม่ใช่ว่าเกิดมาหล่อสวยอย่างนี้นะคะ
8: แล้วแม่รับมือยังไงครับตอนนั้น
7: แม่ก็ไปพบกับครูประจำชั้นแม่ว่าจะขอคุยกับเด็กอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุณครูก็อนุญาตแม่ก็บอกว่าถ้าสมมุติว่าน้องหรือพี่ของหนูเป็นอย่างนี้โดนแกล้งจะคิดยังไงพอหลังจากนั้นนะคะเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกันเลย
8: ดีจังเลยเนาะ
7: แต่นี่เขาเป็นบัดดี้กันใช่ไหมคะ
8: ครับ
7: พี่น้องแต่นี่ได้คนที่แกล้งเนี่ยค่ะเป็นบัดดี้ค
8: ่ะดีจังเลยแล้วโตโต้ล่ะครับโตโต้ในฐานะที่มีพี่ชายใช่ไหมเห็นบอกว่าสนิทกับพี่ชายมาก
9: ใช่ครับ
8: รักกันทำทุกอย่างเหมือนกันแต่สมมุติว่าถ้าเกิดพี่ชายเรามีปัญหาแล้วเราต้องคอยซัพพอร์ตจะรับมือยังไง
9: เราพยายามที่จะดูแลเท่าที่เราจะทำได้เพราะเรารู้สึกว่ามันไม่ใช่ภาระหรือหน้าที่ที่เราจำเป็นจะต้องทำแต่มันคือความรักของคนในครอบครัวที่ถ้าเกิดว่าแม่เราไม่ดูแลเราไม่ดูแลแล้วใครจะดูแลพี่เราเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องง่ายๆมากขอแค่เราดูแลเอาใจใส่เขาต่อให้เขาจะเป็นอุบัติเหตุหรือว่าเป็นการบกพร่องทางร่างกายอะไรก็ตามมันไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นถูกไหมครับแต่ในเมื่อถ้ามันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เราจะทำให้เขาดำเนินชีวิตต่อไปได้เหมือนคนอื่นๆหรือว่าดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพส่วนสำคัญก็คือครอบครัวต้องดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันครับ
5: ต้องถามโตโต้ว่าถ้าพี่ชายของโตโต้เป็นเหมือนกับพี่อเล็กโตโต้จะดูแลพี่ยังไงคะ
9: ก็ต้องบอกว่าผมคงทำเหมือนกับน้องเอิญเนาะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่ฟังน้องเอิญมาตั้งแต่ต้นรู้สึกประทับใจมากๆจริงๆเพราะว่าช่วงอายุของน้องกับพี่ชายก็ห่างเหมือนกันเหมือนโต้อย่างเงี้ยก็ห่างกับพี่ชาย12ปีเรามองว่าการที่มีช่วงอายุห่างกันหรือใกล้กันไม่ได้มีส่วนจำเป็นว่าพี่น้องจะดูแลหรือไม่ดูแลกันได้ยังไงแล้วก็ถ้าเกิดว่าพี่ชายเราเป็นแบบนั้นแล้วคงดูแลเหมือนน้องเอิญเพราะว่าถ้าคนนอกไม่เข้าใจในตัวพี่ชายเรารู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้ไม่อยากพูดคุยเราไม่สามารถไปห้ามความคิดเขาหรือไม่สามารถไปมองว่านั่นคือเรื่องที่ผิดได้เพราะว่าเขาเป็นคนนอกเขาไม่สามารถเข้าใจครอบครัวเราได้สิ่งสำคัญคือเราในเมื่อเราเป็นคนในครอบครัวเราสามารถทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวเราได้มากกว่าคนอื่นๆนั่นคือสิ่งที่เราควรจะทำผมก็คงทำความเข้าใจกับพี่ชายว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรเขาพยายามจะสื่ออะไรให้เรารับฟังหรือคนในครอบครัวรับฟังสิ่งที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นั่นคือครอบครัวไม่จำเป็นว่าจะเป็นพ่อกับแม่หรือว่าไม่จำเป็นว่าพี่จะต้องแค่ดูแลน้องเพราะฉะนั้นอย่างที่โต้บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าสิ่งสำคัญมันคือคนในครอบครัวไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเราสามารถดูแลคนในครอบครัวเราได้ต่อให้ภายนอกจะร้ายแรงแค่ไหนสุดท้ายแล้วความอบอุ่นก็จะอยู่ในบ้านเราครับ
8: เคยมีเหตุการณ์อะไรที่คนในบ้านไม่เข้าใจอเล็กบ้างไหม
10: ก็มีค่ะ
8: อะไร
10: ก็คือตอนนั้นเป็นวันหยุดค่ะ
8: วันหยุด
10: แล้วทีนี้หนูกับพี่เล็กก็เล่นเกมกันแล้วแม่ก็เห็นแม่ก็เลยบอกไม่อยากให้ลูกเล่นเกมทั้งวันก็ให้พวกเราไปหากันทำไมวันนี้ถึงเป็นวันหยุดประวัติของวันนี้คืออะไรแล้วทีนี้พอหนูไปหาแล้วหนูไปบอกแม่หนูก็อธิบายถูกค่ะแล้วพอตาพี่เล็กไปอธิบายกับแม่พี่เล็กเขาก็อธิบายผิดแม่ก็เลยบอกว่าให้ไปหาใหม่นะจน 3-4 รอบค่ะจนพี่เล็กเขากดดันแล้วพี่เล็กก็เลยร้องไห้ค่ะ

0: ได้ข่าวว่าเราก็พยายามจะช่วยพี่เขาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ยังไงฮะ
1: ก็ไปยืนข้างหลังแม่ค่ะแล้วก็บอกว่าเออมันต้องซื้อซื้อก็คือ
0: คือเหมือนบอกใบ
1: รักไก่อะค่ะ
0: รักไก่ไม่ผิดเขาเรียกว่าบอกใบ
1: แล้วทีนี้พี่อะไรเขาก็มองดุแล้วก็บอกว่าไม่ต้องช่วย
2: เออทำไมไม่อยากให้น้องช่วยอะคะ
3: ผมแค่อยากทำเรื่องตัวเองครับ
0: คือขอลองก่อน
2: ใช่
0: ไม่ใช่ต้องการแต่ความช่วยเหลือขอลองเองด้วยโอ้ยดีจังเลย
2: เหมือนกับว่าพี่อเล็กจะคิดว่าตัวเองทำได้ถูกไหมแต่ตอนนั้นอาจจะเป็นบรรยากาศความกดดันก็เลยทำให้ยังไงแม่ก็ยังไม่เข้าใจความใกล้ชิดของน้องเอิญกับพี่อเล็กนะคะนอกจากการช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันแล้วโดยเฉพาะน้องที่จะคอยดูแลพี่คอยปกป้องพี่

0: กินนิทานก็อยากจะฟังให้แม่ทำอะไรก่อนดีคะ
1: เออก็หนูชอบฟังนิทานอะไม่ฟังแล้วมันนอนไม่หลับอะก็แม่แหละเป็นคนเล่านิทานให้เอิญฟังเป็นประจำจนเอิญติดเลย
0: อ้าวนี่เป็นความผิดของแม่หรอคะ
1: เร็วๆสิแม่รีบทำเอิญอยากฟังลูกหมู3ตัว
0: โอ้โหฟังมาเป็นร้อยรอบแล้วนะฟังตั้งแต่เด็กจนโตเป็นสาวแล้วเนี่ยไม่เบื่อหรือไง
1: ไม่เบื่อเอิญชอบนิทานเรื่องนี
2: ้เอิญบ่นอะไรเนี่ยดูการ์ตูนไม่รู้เรื่องเลยอยากฟังนิทานใช่ไหม
1: อ
2: ื
1: ม
2: นี่มา
0: จริงเหรออ
2: ืมแต่ว่าเอิญอะต้องลืมเรื่องลูกหมู3ตัวแบบเดิมๆไปให้หมดเลยนะ
1: ได้เลยพี่อเล็กเล่าเร็วอยากฟัง
2: กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วณชายป่าแห่งหนึ่งมีหมู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันก็จะมี
1: แม่หม
2: ู
1: พ
2: ี่
1: หม
2: ู
1: ใหญ
2: ่หมูกลางแล้วก็น้องหมูเล็ก
1: น้องหมูเล็ก
2: ใช่อาศัยอยู่ด้วยกันด้วยความอึดอัด
1: อึดอัดเน
2: าะใช่เพราะว่าหมูแต่ละตัวเนี่ยมันอ้วน
0: ใ
2: จอ้วนแต่ว่าอยู่ดีๆวันนึงอ่ะแม่ก็เลยบอกลูกหมูด้วยความรักว่าเฮ้ยแกไปหาบ้านใหม่อยู่ซะ
1: ทำไมแม่หมูโหดอย่างเงี้ยพี่อะไร
2: ใช่แล้วหลังจากนั้นอ่ะลูกหมูทั้ง3ตัวนะก็เลยต้องออกจากบ้านมาสร้างบ้านของตัวเองอยู่กันเริ่มจากพี่หมูใหญ่อ่ะสร้างบ้านโดยใช้ฟางใช่ๆแล้วก็เอากาวตาช้าง
1: ใช
2: ่กาวตาช้างเอามาแปะให้มันติดกันแล้วพี่หมูกลางขี้เกียจน้อยหน่อยก็เลยไปตัดต้นไม้ตะเคียนน่ะใช่เอาต้นไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านแต่น้องหมูเล็กอ่ะขยันที่สุดก็เลยตั้งเตาเป็นเตาขึ้นมาเลยแล้วก็เผาอิฐจะทําอิฐมาสร้างบ้านแต่ว่าสัตว์แถวนั้นน่ะเดินผ่านไปผ่านมาก็เลยคิดว่าน้องหมูเล็กอ่ะจะย่างตัวเองเป็นหมูย่างขาย
1: ตลกอ่ะคนแรกก็จะใช้กาวตาช้างติดฟางคนที่2นี่ใช้ต้นตะเคียนนี่เหรอคนสุดท้ายก็คิดว่าจะขายหมูย่างนี
2: ่
1: ก
2: ็ใช่แต่ว่านะอยู่มันนึงอ่ะมีหมาป่าผู้หิวโห
1: ย
2: กำลังจะออกล่าเหยื่อมันก็ได้กินลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยพุ่งตรงไปที่บ้านพี่หมูใหญ่แล้วก็ตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแก
1: เฮ้ยอย่าเล่นไม่เอาดิเล่าอย่างนี้ดิตกใจอ่ะ
2: ฟังต่อเปล่า
1: ฟังแต่ไม่เอาตรงนี้แล้วนะตกใจ
2: หมาป่าก็เลยตะโกนบอกพี่หมูใหญ่ว่าเฮ้ยแกออกมาให้ฉันกินสิพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าฟันไปเถอะแกบ้านฉันน่ะใช้กาวตาช้างนะไม่หลุดหรอกแต่พอหมาป่ารีบอย่างนั้นอ่ะหมาป่ามันก็เลยหัวเราะใช่แล้วก็หมาป่ามันก็เลยบอกว่าไม่หมาป่ามันเป็นหมาป่าที่มีความรู
1: ้เฮ้ย
2: ใช่มันก็เลยบอกกลับไปว่า

0: เดี๋ยวฉันน่ะจะใช้ยาล้างเล็บอ่ะทาบ้านให้กาวตาช้างละลายให้หมดเลย
1: สุดยอด
0: ใช่แล้วบ้านพี่หมูใหญ่อ่ะก็เลยพังคลื่นลงมาพี่หมูใหญ่ก็เลยต้องหนีไปหาหมูกลางแต่แล้วนะหมาป่ามันก็ยังไม่หยุดมันก็เลยตามไปแล้วก็ตะโกนบอกหมูกลางอีกว่าบ้านไม้แค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกนะหมูบางหมูกลางอ่ะก็เลยบอกกลับไปว่าบ้านไม้อ่ะอาจจะทำอะไรแกไม่ได้แต่ไอ้สิงที่สิงอยู่ในไม้อ่ะจัดการแกได้แน่เสร็จแล้วอ่ะนางตะเคียนอ่ะก็เลยออกมาจากไม้ตะเคียนแล้วก็ออกมาต่อสู้กับหมูป่าเฮ้ยออกมาต่อสู้กับหมาป่า
1: หมูป
0: ่
1: า
0: แต่ว่าบังเอิญหมาป่ามันไม่ได้เก่งแค่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวมันดันเก่งไสยศาสตร์ด้วยใช่มันก็เลยหยิบใบไม้อ่ะแล้วก็เอามาพ่นเสกเป็นต่อเป็นแตนต่อสู้กับหมาป่า
1: หุยนี่หมาป่าหรือ
0: ต่อสู้กับไม้ตะเคีย
1: น
0: ต่อสู้กับไม้ตะเคียนอ่ะจนชนะเลย
1: โอ้ยนี่หมาป่าหรือว่าขุนแผนอ่ะ
0: นั่นแหละเสร็จแล้วอ่ะพี่หมูใหญ่อ่ะกับพี่หมูกลางอ่ะก็เลยต้องหนีไปหาบ้านอิฐของน้องหมูเล็กแต่ว่าหมาป่าไม่สามารถทำลายบ้านอิฐลงได้นะ
1: ยังไงอ่ะ
0: แต่ว่าน้องหมูเล็กอ่ะอยู่ดีๆอ่ะก็เลยตะโกนออกไปหาหมาป่าว่าเชิญเข้ามากินพวกเราได้เลยจ้า
1: เฮ้ยก็ก่อนกินนี
0: ่นั่นแหละพอหมาป่าได้ยินอย่างนั้น
1: อ
0: ่ะมันก็เลยประมาทเปิดประตูพวดเข้ามาเสร็จแล้วอ่ะกับดักที่อยู่ข้างบนประตูก็เลยล่วงลงมาทับหมาป่าหมาป่าก็เลยตายคืนนั้นแหละลูกหมูทั้ง3ตัวก็เลยมีเมนูเด็ดเป็นเนื้อหมาป่ากินกันจบ
1: โอ้ยสุดยอดไปเลยพี่เล็กคิดได้ไงเนี่ย
2: ถามทิกทักอะไรกันคะ2พี่น้อง
1: โอ้ยแม่ก็ดูพี่เล็กสิเล่าเรื่องลูกหมู3ตัวเวอร์ชั่นพิสดารแบบสนุกมากเลยอ่ะแม่
2: ดีเลยงั้นต่อไปให้พี่อเล็กเล่านิทานให้ฟังทุกวันเลยเน
0: า
2: ะ
1: เฮ้ยอุ๊ยแม่คิดอะไรออกแล้วว่าจะให้พี่อเล็กทำอะไรดีเป็นนักแต่งนิยายออนไลน
0: ์โอ๊ยไม่เอาพี่ทำไม่เป็นนะสมัครก็ไม่เป็นด้วย
1: โอ๊ยพี่อเล็กไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจัดการเองแค่คิดแล้วก็เขียนแค่นั้นก็พอแล้ว
0: แต่ว่าพี่ก็เขียนผิดถูกๆนะ
2: ไม่ต้องกังวลเลยลูกเดี๋ยวแม่ช่วยพรูฟให
1: ้สุดยอดเลยเนี่ยตอนนี้ก็จะมีพี่ชายเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดังแล
0: ้วเดี๋ยวเอิญใจเย็นๆก่อนนี
2: ่แหมเอิญเจ้ากี้เจ้าการหาอาชีพให้พี่เขาเนาะแล้วตัวเราล่ะอยากเป็นอะไรฮะ
1: เอิญก็จะตั้งใจเรียนให้มากที่สุดค่ะแม่เพราะว่าเอิญอยากสอบเข้าหมอค่ะ
2: ฮะไม่เคยเห็นจะมีแววเลยทำไมอยากเป็นหมอล่ะลูก
1: ก็ถ้าเอิญไม่สอบเข้าหมอแล้วต่อไปใครจะดูแลพี่อเล็กต่อคะพอพวกเราโตขึ้นคุณหมอที่ดูแลพี่อเล็กก็ต้องแก่ลงก็ต้องเป็นหน้าที่เอิญแล้วปะคะที่ต้องดูแลพี่อเล็กต่อไป
2: นี่แม่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้เลยเหรอแม่ไม่เห็นรู้ตัวเลยแต่ก่อนนี่เป็นเครื่องช็อตอยู่เลยนั้นเนี่ย
1: ตอนนี้ก็ยังช็อตได้ค่ะแม่มาโลแต่ว่าก็เอิญอยากเป็นหมอเพิ่มไงคะ
0: ขอบใจนะเอิญ
1: โอ๊ยไม่ต้องมาทำซึ้งกันหรอกค่ะพี่อเล็กอะไปเตรียมบัตรประชาชนมาเลยนะคะส่วนแม่ไปหาทะเบียนบ้านมาค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้จะพาทั้งสองคนไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแล้วก็จะให้พี่อเล็กสมัครเป็นนักแต่งนิยายออนไลน์ชื่อดัง

0: ค้นพบความสามารถของพี่ชายจากการชอบฟังนิทานของตัวน้องสาวนิทานที่พี่อเล็กเล่าให้น้องฟังนี่ก็คือจินตนาการเองมันไม่เหมือนกับลูกหมู3ตัวที่เราเคยอ่านเลย
1: พี่เลยเขาคิดเลือกขึ้นมาใหม่เองหมดเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใหม่เลยไม่ได้อิงเรื่องเดิมๆที่เคยได้ยินด้วย
1: ใช่ค่ะแต่ว่ามันแบบพี่เลยเขาก็จะเล่าเรื่องที่มันยาวมากๆแบบ
2: แต่สนุก
1: แต่สนุกค่ะ
0: พี่อเล็กคะตอนที่เล่าอะค่ะคิดเรื่องหรือว่ามีวิธีการทำยังไงให้นิทานน่าสนใจ
3: ดูจากการ์ตูนที่ผมชอบดูครับพวกช่องต่างๆเนี่ยเพราะตอนเด็กอะคือแม่ไปให้ผมเล่นเกมไปเมื่อตันถึงแบบไม่ให้เล่นของเล่นเกมผมก็เลยไปดูการ์ตูนแทนไงเพื่อแบบไม่ให้ตัวเองเบื่ออะไรเนี่ย
0: ค่ะ
3: ก็เลยกลายว่าผมว่าแบบเอาตัวละครที่ผมแบบคิดขึ้นมาเนี่ยมาเป็นของผมไปค่อยเล่าให้ฟังครับ
0: มาผสมผสาน
3: ครับ
0: จากสิ่งที่เคยดูแล้วก็มาบวกกับจินตนาการของเรา
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: แล้วก็เล่าให้น้องฟังน้องชอบไหมคะ
3: ก็ชอบอยู่นะก็ไม่เคยแบบว่าไม่ชอบอะไรเนี่ย
0: แล้วพอพี่อเล็กเริ่มเล่านิทานให้น้องฟังอะค่ะแม่สังเกตเห็นพัฒนาการอะไรเพิ่มเติมจากน้องจากตัวน้องบ้างคะ
4: เขาก็เริ่มพูดเหมือนมีคำเชื่อมอะสันธานเหมือนแบบที่ซึ่งอันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มเรียนรู้มากขึ้นหรือบางทีเล็กเขาเล่าแล้วบางทีเอิญเขาไม่เข้าใจเอิญเขาก็จะเหมือนแบบทวนไงว่าแบบนี้ใช่ไห
0: ม
4: มันก็เลยจะกลายเป็นฝึกคำพูดนั่นแหละจากการฝึกคำพูดที่ถูกต้องให้คนนี้ฟังนี่ก็จะมันแปลว่าแบบนี้อะไรเงี้ยก็จะเห็นวิธีการว่าเขาพูดเริ่มดีขึ้นนะคะ
0: สื่อสารได้ดีขึ้น
4: ใช่ใช่
0: น้องเอิญล่ะคะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวพี่ชาย
1: ก็คือพี่เล็กเขาเริ่มพูดเยอะขึ้นค่ะแล้วก็พูดรู้เรื่องขึ้นแล้วก็แบบก็อย่างที่แม่บอกว่ามีคำเชื่อมขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะ
2: หนูก็เลยมีไอเดียว่าพี่อเล็กควรจะเขียนนิยายในเว็บไซต
1: ์ใช่ค่ะ
2: แล้วอะไรถึงมั่นใจว่าพี่อเล็กทำได
1: ้หนูเห็นพี่อเล็กเขาดูแบบตั้งใจเล่ามากหนูคิดว่าพี่อเล็กเขาน่าจะทำได้เงี้ยค่ะน่าจะมีความตั้งใจในการทำอย่างเงี้ยค
2: ่
1: ะ
2: อเล็กความตั้งใจนี่เพียงแค่อยากให้น้องหลับเราจะได้พักผ่อน หรือว่าสนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วย
3: สนุกกับสิ่งที่เราเล่าด้วยครับ
2: เชีย
0: ร์แล้วพอน้องบอกว่าอยากจะให้พี่เป็นนักเขียนนิยายออนไลน์อเล็กรู้สึกยังไงคะ
3: ก็รู้สึกดีเขาก็แบบว่าเหมือนแบบว่าอะไรครับระบายความรู้สึกของตัวเองครับผ่านตัวอักษรอะไรเนี่ย
0: ค่ะ
3: เป็นเรื่องราวไงครับเอามาแต่งแล้วก็แบบว่าใส่เป็นตัวของเราไปด้วยครับ
0: ค
3: ือเรื่องแรกที่ผมทำอ่ะผมเขียนไปผมก็รู้สึกว่าเหมือนผมป๊อปใครสักคนหนึ่งผมก็เลยลบไปไงผมก็ไม่ได้เขียนมาเป็น1ปีสุดท้ายผมก็กลับมาเขียนรอบนึงโดยเขียนเป็นชื่อเรียกว่าเปเปอร์ฮาร์ดครับนี่คือแล้ว
0: ใส่กระดาษ
3: ใช่คร
0: ับ เปเปอร์ฮาร์ดนี่เขียนมากี่ตอนแล้วคะ
3: ประมาณ30ตอนครับ
0: 30ตอน
3: แต่ปล่อยไม่ครบครับ
0: แล้วมีผู้ติดตามเยอะมากนะคะมากกว่า 100,000 คนอเล็กรู้สึกยังไงคะที่มีคนคอยตามอ่านนิยายของเรา
3: ก็รู้สึกว่ามีคนอ่านก็รู้สึกดีครับไม่แบบดีใจได้มากครับ
2: แล้วอเล็กเคยมีความฝันไหมว่าตอนโตขึ้นมาอยากทำอะไร
3: ด้วยความที่ผมชอบดูการ์ตูนแล้วก็แบบปลูกกับการเขียนอย่างผมเลยผมก็เลยอยากเป็นนักวาดการ์ตูนนะครับ
0: น้องเอิญจากในละครเราได้เห็นว่าความฝันของน้องเอิญก็คืออยากจะเป็นหมอสาเหตุสำคัญที่อยากเป็นหมอเหมือนในละครเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะแบบนั้นเลยค่ะก็คืออยากดูแลพี่หนูอยากเป็นจิตแพทย์อย่างเงี้ยค่ะ
4: ใช่เขาอยากเป็นจิตแพทย
2: ์เมื่อกี้ผมน้ำตาไหลเลยตอนดูกับคำแค่ว่าที่แม่ถามว่าทำไมถึงอยากเป็นบอกว่าแล้วถ้าทุกคนแก่ไปใครจะดูแลพี่ไม่เคยมีใครบังคับเขาเลยนะเขาเลือกของเขาเองอะและโดยเฉพาะอเล็กเองเป็นคนพูดว่าขอลองเองก่อนขอทำเองก่อนมันเป็นความรักที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์มากที่พี่น้องทุกคู่ควรจะมีอะ
0: ต้องถามน้องเอิญว่าครอบครัวคุณแม่สอนหนูยังไงหนูถึงรักพี่ชายขนาดนี้
1: แม่ก็จะให้หนูกับพี่ชายอยู่ด้วยกันตลอดแล้วมันก็จะแบบเป็นความห่วงใยที่มีให้กันรักกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันทำให้หนูมีความผูกพันกับพี่เขามากๆอย่างเงี้ยหนูก็เลยอยากเป็นศิลปิน
2: แม่เคยต้องบังคับให้น้องรักกันไห
4: มไม่ค่ะ
2: เขาซึมซับรักกันเองทั้งพี่ก็รักน้องน้องก็รักพี่
4: ใช่เขาจะห่วงใยกันเขาจะรู้ว่าอันเนี้ยเอิญชอบอันนี้เอิญไม่ชอบนะคะที่เล็กก็จะรู้ว่าอันไหนเอิร์ดชอบไม่ชอบ
0: เป็นหลายๆบ้านก็จะต้องบอกลูกว่าเป็นพี่น้องต้องรักกันนะเรามีกันอยู่แค่นี้นะถ้าเราไม่รัก แล้วใครจะมารักเรา
2: ลักษณะเหมือนบ้านนี้ไม่ต้องสอนอย่างนั้น
0: ไม่ต้องสอน
4: อาจจะอย่างที่เอิญบอกเขาอาจจะเห็นพี่อะไรเงี้ยว่าแบบพูดกับคนไม่รู้เรื่องนี่แม่คิดเองนะว่าพูดกับคนไม่รู้เรื่องเอิญก็พยายามสื่อแล้วก็คงจะเป็นความผูกพันโดยที่เขาไม่ได้รู้ตัวมันก็ซึมมาเรื่อยๆ
2: งั้นถามเอิญทำไมเอิญถึงรักพี่ชายคนนี้ขนาดนั้น
1: เพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขามาตลอดแล้วมันแบบมีความผูกพันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่เขาก็นิสัยดีมากๆใจดีอะไรเงี้ยค่ะ
2: อเล็กซ์ลูกทำไมอเล็กซ์ถึงรักน้องคนนี้
3: ก็แบบว่ามาอยู่ด้วยกันนะครับทั้งแบบน้องก็ด้วยกันแล้วก็ไปโรงเรียนได้ด้วยกันนะครับ
2: คือความผูกพัน
3: ใช่ครับ
0: แล้วอเล็กรู้สึกยังไงคะที่น้องสาวคนนี้พยายามที่จะเข้าใจสิ่งที่พี่อเล็กพยายามสื่อสารแล้วก็อธิบายให้คนอื่นฟัง
3: ก็แบบรู้สึกดีครับเพราะว่าปกติเวลาผมคุยถ้าคนอื่นเขาแบบพูดว่าไม่เข้าใจผมก็แบบว่าคุณไง
2: แม่ครับในฐานะคุณแม่ผมเป็นพ่อแม่กันแล้วอยากรู้มากเลยวันนึงที่เราได้ยินลูกเราอายุ12หันมาพูดว่าหนูอยากเป็นหมอ
4: ก็น้ำตาก็ร้องไห้เหมือนกันว่าแบบมันคิดได้ไงวะคิดแบบนี้นะตอนแรกแค่ว่าเป็นหมอก็คือก็เป็นหมอแต่เขาว่าไม่ใช่เขาจะเป็นจิตแพทย์แม่ก็ว่าก็ทำตามความฝันของลูกนะอะไรเงี้ยถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีเรียส
2: เมื่อกี้ตอนผมดูละครผมอิจฉาครอบครัวนี้มากเลยที่น้องเอิญคิดอย่างนั้นนะเป็นผมนะ
0: ค่ะ
2: รู้สึกอย่างนั้นไหมฮะแขกรับแชร์ครับจริงๆคือถ้าเกิดวันนึงเราเป็นครอบครัวหรือว่ามีลูกขึ้นมาแล้วลูกเราคิดอย่างนี้กับลูกเราอีกคนนึงอ่ะพ่อแม่ตายตาหลับเลยนะเพราะลูกรักกันอ่ะ
0: แล้วจะดูแลกันด้วย
4: น
0: ่
4: าร
0: ัก
4: มาก
0: ถามน้องอเล็กนิดนึงเมื่อกี้ที่คุยเรื่องของจิตแพทย์ความรู้สึกของพี่ชายอะค่ะเป็นยังไงที่เมื่อรู้ว่าน้องคนนี้อยากจะเป็นหมอเพราะว่าอยากจะดูแลพี
3: ่ดีใจที่น้องสาวตัดสินใจเรื่องนี้นะครับ
0: แล้วเหตุผลสำคัญก็คือจะได้มีโอกาสในการดูแลพี่ชายด้วย
3: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวกลับมาคุยกับพี่อเล็กนะคะถามคุณแม่ค่ะคุณแม่มีวิธีการค้นหาสร้างโอกาสให้กับลูกยังไงคะแม่ถึงไปเจอความสามารถของลูกชาย
1: จริงๆแล้วความสามารถของลูกนะคะคือพี่ชายเขามากกว่าค่ะที่เขาช่วยสอนช่วยพาไปไหนตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาขอเรียนนะคะแม่ก็ส่งเสริมให้เขาไปเรียนนะคะค่ะความสามารถทางด้านกีฬาเนี่ยค่ะเวลาน้องขอไปกับพี่พี่เขาชอบเล่นกีฬาเล่นโบลิ่งเขาขอไปด้วยพี่เขาไม่อายนะคะเขาก็พาไปทุกครั้งค่ะว่าพาให้ไปโยนโบลิ่งด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างเล่นเต้นเนี่ยเขาก็ไปเรียนดนตรีแล้วก็ไปเกาะที่ห้องเต้นนะคะขอเต้นขอเรียนเต้นนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้เขาก็เป็นครูสอนเต้นอยู่อันนี้ต้องยกความดีความชอบให้พี่ชายเขาอะค่ะเพราะว่าพี่ชายเขาพาไปตลอดเขาขอไปทุกครั้งเขาก็ให้ไปทุกครั้งค่ะน้องอะค่ะตั้งแต่อายุประมาณสัก10 ขวบอะค่ะ
2: โตโต้ละครับในมุมของโตโต้คือถ้าสมมติว่าเราเป็นน้องถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่เราต้องสนับสนุนพี่เราจะดูแลพี่ยังไง
3: ของโต้ก็คือมีลักษณะคล้ายๆน้องเอิญกับน้องอเล็กเหมือนกันที่พี่น้องมีการช่วยกันผลักดันความสามารถของกันและกันอะไรเงี้ยของโต้นี่จะเป็นพี่ชายที่มาช่วยเพราะว่าอย่างตอนเด็กๆเนี้ยเป็นคนขี้อายมากเป็นคนขี้อายมากเลยแต่ว่าพี่ชายเนี่ยเขาพอจะเห็นแววว่าเวลาที่เราดูพี่ดูที่บ้านแจงลิเกแล้วก็มีร้องตามบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่รู้ตัวอะไรของเราจนพอเขาเห็นว่าเราน่าจะทำได้แต่เราขี้อายเขาจะทำยังไงดีพาเราเข้าไปร้องเพลงในห้องน้ำ2 คนเลยแต่ว่าแอบเอาไมค์เข้าไปด้วยก็คือให้ฝึกให้เราร้องแล้วก็เสียงไมค์มันก็ไปออกข้างนอกคนข้างนอกก็ได้ฟังก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยแสดงว่าน้องเรามีความสามารถนะร้องก็ร้องเพลงเพราะนะร้องก็ร้องเพลงได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นโต้ก็เลยมามองว่าถ้าเกิดว่าพี่เราไม่ทำแบบนั้นครอบครัวเราไม่ทำแบบนั้นเราอาจจะไม่รู้เลยก็ได้ว่าเราร้องเพลงได้หรือร้องเพลงโอเคแล้วก็อีกอย่างโต้มองว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถติดตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าใครมีความสามารถแบบไหนอาจจะได้เกิดการ

0: การผลักดันจากตัวเองคนรอบตัวแต่ในกรณีของโต้แล้วก็ของน้องเอิญหรือว่าของน้องอเล็กเนี่ยมันเกิดขึ้นจากดันของพี่กับน้องที่ช่วยให้ความสามารถนั้นมันชัดเจนยิ่งขึ้นจนทำให้ความสามารถเหล่านั้นมันทำมาเป็นอาชีพหรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้ครับ
1: กลับมาที่นิยายของน้องอเล็กน้องอเล็กจะขึ้นต้นอย่างที่บอกว่านิยายนี้ส่วนหนึ่งนั้นมาจากการสนับสนุนของคุณแม่แล้วก็น้องสาวแล้วคุณแม่กับน้องก็เป็นคนที่ช่วยแก้ไขคำผิดให้ทำไมถึงเลือกขึ้นต้นแบบนี้บางคนอาจจะปกปิดไม่อยากจะบอกคนอื่นอยากจะให้เห็นว่าเป็นความสามารถของตัวเราแต่น้องอเล็กไม่คิดแบบนั้น
2: เพราะว่าคือผมไม่ได้ทำอยู่คนเดียวไงผมก็บอกว่าอยากจะขอบคุณที่แม่กับเอิญช่วยผมไว้ครับแบบมาช่วยแบบแก้คำผิดนะเวลาผมสะกดผิดอะไรนะครับก็เป็นแบบการขอบคุณนะครับ
3: แล้วเอิญนะครับเอิญรู้สึกยังไงที่พี่อเล็กเขาให้เครดิตเรา
4: ก็รู้สึกดีใจที่พี่อเล็กไม่ลืมเรา
3: อเล็กครับพี่ขอถามหน่อยอเล็กเคยคิดไหมว่าสมมติว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยไม่มีน้องเอิญอเล็กคิดว่าทุกวันนี้อเล็กจะเป็นยังไง
2: ก็ถ้าไม่มีเอิญผมก็ไม่เป็นไรผมสามารถดูแลตัวเองได้ครับถึงจะแบบไม่ได้แบบถึงขั้นดูแลตัวเองได้ก็ตามอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าเออแบบแต่งงานไปมีลูกแล้วผมก็สามารถไปอยู่กับเขาได้ครับแบบไปช่วยเขาเลี้ยงลูกอะไรเนี้ยทำงานบ้านอะไรเนี้ย
5: ทำงานบ้าน
3: โอ้ช่วยทำงานบ้าน
1: โอ้ถ้าน้องเอิญแต่งงานมีครอบครัวเราก็ไปช่วยดูแลลูกของน้องเอิญได
2: ้ครับ
1: โอ้น่ารักมากแล้วเวลาที่พี่อเล็กมีปัญหาน้องเอิญช่วยพี่แก้ปัญหายังไงคะ
4: ก็จะแนะนำพี่อเล็กเขาค่ะแต่ว่าจะไม่ทำให้พี่อเล็กก็คือให้พี่อเล็กเขาไปทำเองค่ะแต่ว่าก็จะบอกว่าเอออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเวลาพี่เล็กมีเรื่องเครียดอะไรเงี้ยพี่เล็กก็จะมาระบายให้ฟัง
1: ก็คือแนะนำเพราะว่าพี่เล็กเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นเหมือนก็อยากทำอะไรให้ได้ด้วยตัวเอง
4: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้น้องเอิญ12พี่เล็ก16ถูกไหมคะแล้วก็ถ้าเปิดเทอมใหม่ปีการศึกษาหน้าจะต้องแยกโรงเรียนถูกไหมคะน้องเอิญไม่ห่วงพี่ไม่คิดถึงน้องหรอคะ
4: ก็เป็นห่วงค่ะ
1: พี่เล็กล่ะคะ
2: จริงมีปัญหาเพราะว่าตอนผมมีเพื่อนแล้วครับ
1: อ๋อปัญหามันจะไม่เหมือนตอนเด็กๆเพราะว่าตอนนี้อเล็กมีเพื่อนแล้วค่ะ
3: แต่เหตุผลที่ต้องแยกโรงเรียนเพราะน้องเอิญอยากทำตามความฝัน
6: ใช่ค่ะก็ไปอยู่โรงเรียนหญิงล้วน
3: ครับที่พอเสร็จมาจะเป็นจิตแพทย์โอ้โหสุดยอดอ่ะจนถึงทุกวันนี้การรักษาตัวอเล็กเป็นยังไงครับเพราะว่าเขากำลังจะขาดบัดดี้ไป
6: ตั้งแต่เล็กเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์เขามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็มีหลายสื่อสัมภาษณ์เขาแล้วก็โรงเรียนก็เห็นความสามารถพิเศษก็เลยไปติดประกาศที่โรงเรียนเพื่อนๆก็รู้จักก็มาทักแล้วก็เหมือนแบบมาแซวว่าเขียนยังไงนะแล้วก็คุณครูก็มาเซลฟี่ถ่ายรูปว่าเอ้ยเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่าเพื่อนก็มีเพื่อนอะค่ะรู้จักเขามากขึ้นแล้วก็เลยความรู้สึกว่าเขาเริ่มแบบอยากคุยกับเพื่อนแล้วก็อย่างที่บอกที่เขาเขียนนิยายอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นการฝึกการพูดการเรียงประโยคซึ่งเขาก็ถือว่าทำได้ดีเขาก็บอกว่าไม่มีเอิญเขาก็โอเคเขาเริ่มมีเพื่อนแล้วนะอะไรอย่างเง
1: ี
3: ้ยถึงวันนี้แล้วดีกว่าอเล็กอยากจะบอกอะไรกับน้องสาวคนนี้ที่ทั้งดูแลทั้งคอยปกป้องทั้งคอยเป็นเครื่องแปลภาษาส่วนตัวดูแลเรามาตลอด
2: ผม
3: มีอะไรอยากจะบอกกับน้องไหมครับ
2: ก็ผมอยากจะบอกของคุณเอิญที่คอยช่วยผมเหลือมาตลอดจริงแบบว่ารู้จะทำอะไรให้เอิญดีครับแต่ผมก็ขอบคุณมากครับคือก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากครับ
3: พี่ชอบตรงครับว่าไม่รู้จะคืนให้ยังไงแต่รู้ว่าขอบคุณมาก
1: เอิญล่ะคะอยากจะบอกอะไรกับพี่ชายคนนี้บ้างคะ
4: ก็อยากบอกให้พี่เล็กทำสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทำแล้วมีความสุขต่อไปแล้วหนูก็จะคอยซัพพอร์ตพี่เล็กอยู่แบบนี้ตลอดค่ะ
1: โอ้น่ารักจังแม่ล่ะคะอยากจะพูดอะไรกับลูกทั้งสองคนบ้างคะ
6: ที่อย่างที่บอกก็คือเซอร์ไพรส์ทั้งสองคนคนหนึ่งอยู่ดีก็เป็นนักเขียน อยากเป็นนักเล่านิทานเนี่ยเป็นเขียนการ์ตูนแม่ก็จะซัพพอร์ตแบบนี้ส่วนอีกคนนึงก็เซอร์ไพรส์ว่าอยากจะเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นกำลังใจให้แล้วก็อะไรที่เป็นส่วนที่ดีๆที่จะต้องซัพพอร์ตเขาก็จะต้องทำต่อไป
3: แม่ช่วยให้กำลังใจดีกว่า

0: กับครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีเด็กพิเศษในบ้าน
1: คือหนึ่งเราต้องสังเกตลูกของเราว่าลูกของเราเป็นอะไรแล้วก็เสียใจได้ค่ะแต่ต้องลุกให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกกำลังรอเราอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรที่จะทำให้ลูกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นก็ต้องรีบทำเพราะเวลามันจะเดินไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อีกอย่างนึงค่ะคือไม่อยากให้เก็บเด็กพิเศษอยู่ในบ้าน
2: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งสำคัญคือพ่อแม่ต้องไม่รู้สึกว่าเขาเป็นแบบกรรมเวรหรืออะไรเงี้ยบางคนคิดว่ามันฉันคงทำกรรมไว้ลูกฉันถึงเป็นแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกแล้วช่วยเขา
2: ถามแขกรับแชร์ถามคุณแม่ค่ะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดของครอบตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็มีอะไรที่แม่อยากจะแชร์ในฐานะที่แม่ก็มีประสบการณ์ในการดูแลลูกเหมือนกันเชิญค่ะ
3: ขอบคุณนะคะที่ครอบครัวคุณแม่เนี่ยค่ะเข้าใจลูกๆแล้วก็น้องเอิญก็เข้าใจพี่อยู่ด้วยกันแบบความเข้าใจและก็มีความสุขนะคะเด็กพิเศษของเราเนี่ยค่ะทุกคนค่ะเขาอยากให้เราเข้าใจเขาถ้าเราเข้าใจเขาเราจะพัฒนาเขาได้ดีค่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเขาเป็นปัญหานะคะต้องคิดว่าเขามาให้เราแก้ไขแล้วก็เราจะอยู่อย่างมีความสุขอะค่ะ
0: โต้เหรอครับ
4: ความรู้สึกแรกเลยต้องบอกว่ารู้สึกภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆที่มีลูกน่ารักทั้งสองคนเลยจากที่ฟังมาน้องมีความคิดความอ่านที่โตกว่าอายุไปมากแล้วเขามองไปถึงอนาคตอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อีกอย่างนึงที่โต้อยากจะฝากถึงครอบครัวหลายๆครอบครัวที่อาจจะมีลูกหรือมีหลานที่บกพร่องทางร่างกายหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยอย่างที่โต้ย้ำไปตอนแรกว่ามันเป็นสิ่งที่เลือกไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วอย่างที่คุณแม่บอกว่าเสียใจได้แต่สิ่งที่ทำได้คืออยากให้ทำความเข้าใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสายตาคนรอบนอกคนต่างครอบครัวไม่ได้โหดร้ายเท่ากับคนในบ้านถ้าคนในบ้านมองลูกของตัวเองผิดแปลกไปอันนั้นคือสิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดที่สุดเขาบกพร่องทางกายแล้วอย่าให้เขาบกพร่องทางจิตใจเพราะฉะนั้นการทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันสุดท้ายแล้วเขาจะเติบโตไปได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็อย่างหนึ่งที่ว่าครอบครัวหน้าที่ของการดูแลไม่ใช่แค่กับพ่อกับแม่พี่น้องก็สามารถดูแลกันได้เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งสำคัญที่สุดกำลังใจความเข้าใจสุดท้ายแล้วครอบครัวก็จะเป็นครอบครัวที่แข็งแรงได้ครับ
0: ครับจริงๆนะเบื้องหลังทุกความสำเร็จคือครอบครัวที่คอยสนับสนุนและคอยให้กำลังใจอย่างนี้เราเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมันคือความรักโดยไม่มีเงื่อนไขของทุกๆคนในครอบครัวและที่สำคัญคือยิ่งน่าทึ่งตรงที่ว่าเป็นเด็กพิเศษถูกรังแกมาด้วยแต่เน้นย้ำถ้าเป็นไปได้อยากจะฝากผู้ปกครองทุกๆท่านเน้นกับลูกตัวเองว่าถ้าเกิดมีเด็กพิเศษเรียนอยู่กับเราอย่าไปรังแกเขาเลยคือแค่เขาเป็นเด็กพิเศษเขาก็น่าจะเหนื่อยกว่าเราแล้วล่ะให้กำลังใจเขาดีกว่าให้กำลังใจเขาคอยช่วยเหลือเขาเพื่อหลายๆคนไม่อย่างที่คุณแม่บอกไม่จะอยากให้ลูกออกมานอกบ้านแต่บางคนไม่กล้าสู้พอลูกโดนรังแกที่โรงเรียนเก็บกลับเข้าบ้านเก็บกลับเข้าบ้านให้โอกาสคนเหล่านี้ในสังคมไม่แน่อนาคตคุณอาจจะมีนักอัจฉริยะอีกหลายๆด้านที่เป็นเด็กพิเศษก็ได้เราไม่มีวันรู้อย่าให้บ้านเป็นเพียงแค่เซฟโซนของเขาให้สังคมเรานี่แหละเป็นเซฟโซนของเขาด้วยและอยากให้ทุกครอบครัวรักกันแบบไม่มีเงื่อนไขแบบครอบครัวนี้ครับ
2: ค่ะเชื่อว่าเทปรายการวันนี้จะเป็นพลังใจที่ดีสำหรับทุกครอบครัวนะคะที่อาจจะมีเด็กพิเศษอยู่แล้วก็ต้องดูแลได้เห็นว่าความทุ่มเทความรักความเอาใจใส่เนี่ยมันเห็นผลออกมายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณแม่น้องเอิญและพี่อเล็กขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณคุณแม่โสภาขอบคุณน้องโตโต้ด้วยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
2: และทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดค่ะเรากลับมาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะคะกับบรรยากาศที่อบอุ่นแบบนี้ความรักที่ดีความสัมพันธ์ในครอบครัวติดตามได้ในรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดวันนี้ต่อทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: น้องน่ารักมาก
2: น
5: ้
2: อง
5: น่ารัก
2: พี่มากขอให้เอิญได้
0: ไปนั่งคุยกับลูกพี่บ้างนะดีกันจับเลยตอนนี้กำลังมันเลย
4: สอง
0: สาว
4: เป็นนั่นเด็ก
0: ๆมีฟอร์มหน่อยอ่ะ
4: ตีพี่คิ้วแตกจำเลย
0: อยาก ฟังอเล็กอ่านนิทานได้ไหมของเขาเองได้ไหมล่ะ
6: กาลคันเนตในโลกแห่งดึกได้มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขจนกระทั่งสิ่งมีชีวิตได้พบสิ่งที่เรียกว่าพลังทางเกิดจากการควบคุมจิตวิญญาณในตัวของสิ่งมีชีวิตซึ่งลักษณะของจิตวิญญาณเป็นแสงลับประจำตัวของแต่ละคนแต่ในเหตุการณ์ข้าศึกเกิดขึ้นความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนสิ่งมีชีวิตลุกขึ้นมาต่อสู้กับความมืดแต่ก็ปรับประโยชน์ความมืดได้กึ่งกินแสงสว่างจนได้แสงสว่างครับ

0: พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/256ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ดีๆจากคดีปกครองตอนขับรถหลวงต้องระวังคดีปกครองเรื่องนี้เป็นเรื่องของนายเจดซึ่งเป็นพนักงานขับรถยนต์สังกัดกรมศุลกากรในวันหนึ่งนายเจดได้ขับรถยนต์ราชการเพื่อส่งเจ้าหน้าที่รับส่งเอกสารโดยในระหว่างที่จะนำรถยนต์เข้าจอดได้เกิดเหตุเฉี่ยวชนท่อพลาสติกสีดำที่โผล่เข้ามา

ในช่องจอดรถทำให้ท่อพลาสติกดังกล่าวครูดเข้ากับตัวรถยนต์กรมศุลกากรจึงมีคำสั่งเรียกให้นายเจตชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาทนายเจตได้นำเงินมาชำระแล้วและได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับการ

แต่ก็ยังคงที่จะเสี่ยงภัยนำรถยนต์เข้าไปจอดและตามถ้อยคำของผู้ฟ้องคดีที่ว่าพื้นที่จอดรถของผู้ถูกฟ้องคดีเต็มแต่ช่องจอดรถที่ผู้ฟ้องคดีจะนำรถยนต์เข้าจอดกลับว่างจึงเชื่อได้ว่าช่องจอดรถนี้โดยวิสัยของผู้ที่ขับรถยนต์โดยทั่วไปจะไม่นำรถยนต์ของตนเข้าไปจอดและแม้ว่าผู้ฟ้องคดีมีความจำเป็นที่ต้องนำรถยนต์เข้าจอดในช่องจอดรถนี้โดยระหว่างทำการจอดรถยนต์ได้ตรวจดูด้วยสายตาก่อนเข้าจอดโดยได้มองกระจกและเข้าจอดด้วยความเร็วเพียงเล็กน้อยก็ตามแต่หากกรณีมีความจำเป็นผู้ฟ้องคดีก็จะต้องหยุดรถและลงมาสำรวจพื้นที่อีกครั้งซึ่งอยู่ในวิสัยของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จะพึงกระทำการที่ผู้ฟ้องคดียังคงถอยรถต่อไปโดยไม่สังเกตว่ามีท่อพลาสติกสีดำวางล้ำเข้ามาในช่องจอดรถและไม่หยุดรถเพื่อลงมาตรวจสอบย่อมเป็นการกระทำการโดยประมาทเลินเล่อที่เบี่ยงเบนไปจากมาตรฐานที่บุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีกรณีนี้จึงฟังได้ว่าความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับเกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงดังนั้นคำสั่งที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 8,000 บาทแก่ทางราชการจึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

หลังจากที่วันที่รู้ว่าไม่ได้เข้าเรียนแล้วมันมีความรู้สึกเสียใจครับทําไมเราต้องโดนแกล้งอย่างนี้ประเทศไทยยังมีความยุติธรรมไหมในส่วนที่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในการสอบคัดเลือกนักเรียนพลตำรวจประจำปีพุทธศักราช2545ตามระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนพลตำรวจนอกจากผู้สอบจะต้องผ่านข้อเขียนแล้วยังต้องถูกตรวจสอบประวัติคดีอาญาและสืบความประพฤติเพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมแต่ในการตรวจสอบประวัติของผู้สมัครสอบเกิดปัญหาขึ้นกลายเป็นที่มาของคดีนี้

ผมสิบตรีฉลองจันทมิตรทำงานอยู่ที่สภ.กระนวลจังหวัดขอนแก่นครับมีความใฝ่ฝันที่อยากเป็นตำรวจตั้งแต่เด็กแล้วครับเพราะในความรู้สึกของเด็กบ้านนอกเนี่ยทำงานหรือว่ารับงานราชการเนี่ยมันจะมีความภูมิใจของพ่อของแม่ครับพอดีเรามีสิทธิ์แล้วก็ทางโรงเรียนบอกว่าจบม.6อย่างเงี้ยมันต้องมันสอบตำรวจได้ก็เลยไปสมัครสอบลองดูครับถ้าเราสอบข้อเขียนหรือว่าสอบพละพวกสัมภาษณ์อะไรเรียบร้อยจะมีตรวจสอบประวัติเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็คือของผมเนี่ยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรแต่ว่าเขามากล่าวหาพ่อผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมานี้ครับ

ครับผมนายเรียบจันทมิตรนะครับอยู่บ้านหนองชุมแสงตำบลหนองใหญ่อำเภอหนองสีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับอาชีพที่ผมทำเป็นช่างตัดผมพอดีลูกชายอายุได้18เข้าไปสอบโรงเรียนเข้าโรงเรียนตำรวจนะฮะเสร็จทุกอย่างคือข้อเขียนภาระสัมภาษณ์อะไรก็สอบได้ทุกอย่างมาทีนี้มันมีเหตุการณ์ลักษณะคือทางโรงเรียนเขาส่งหนังสือให้ผู้นำหรือผู้น่าเชื่อถือในหมู่บ้านเข้าไปเซ็นรับรองความประพฤติของเด็กอะไรแบบนี้เขามาหาผมบอกว่าเขาจะไปเซ็นรับรองเขาอยากจะได้เงินอะไรกับผมอะไรเนี้ยแต่อยากได้ก็อยากได้เป็น50,000แต่ผมก็ไม่ยอมให้เพราะว่ามันเกินความเป็นจริงคือหลังผมไม่ได้จ่ายเงินให้เขาแล้วก็มีปัญหาลักษณะวันตัดสินวันที่ลูกชายเนี่ยไปดูขึ้นบอร์ดทางโรงเรียนเขาจะติดประกาศว่าจะได้ผ่านไม่ผ่านอะไรอย่างนี้ไหมทีนี้ก็โทรมาบอกพ่อกับแม่บอกว่าไม่ผ่านประวัติมันไม่ผ่านประวัติเป็นเพราะคำให้การจากผู้นำให้การบอกว่าพวกคุณเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเขาว่างั้นผมก็เลยบอกว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นคือตัดสินใหม่ได้ไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วตัดสินเลยไม่สามารถตัดสินรอบสองได้อะไรอย่างนี้

ต้นเหตุจากเงินมูลค่า 50,000 บาทในครั้งนั้นทำให้ครอบครัวจันทมิตรมีพฤติการที่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวซึ่งถือได้ว่าการถูกกล่าวหาในครั้งนี้เป็นบททดสอบครั้งยิ่งใหญ่ในการเดินทางสู่ความฝันเพื่อเป็นตำรวจของคุณฉลองจันทมิตร

หลังจากนั้นผมก็เลยมาอยู่บ้านประมาณสักอาทิตย์นี่แหละก็เลยไปเห็นหนังสือพิมพ์เก่าๆแบบมีสารปกครองอะไรเนี้ยก็เลยมาศึกษาดูก็รู้ว่ามีสารปกครองจะทำเรื่องฟ้องก็สอบถามไปมาบอกว่าขอนแก่นเขามีแล้วอะไรอย่างเนี้ยก็เลยได้ทำเรื่องฟ้องไปสารปกครองเอกสารที่ผมจะเตรียมเข้าไปศาลปกครองคือมันมีหลักฐานที่ผมขอมาก่อนแล้วมันเป็นหนังสือการรับรองเกี่ยวกับข้อมูลยาเสพติดในตำบลในหมู่บ้านอะไรแบบนี้ก็มีทางในอำเภอทางผู้ว่าอะไรก็มีหลักฐานเขาก็เซ็นรับรองว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันที่ศาลนัดไปฟังคำตัดสินหลังจากที่ผมส่งเอกสารไปครบหมดศาลเขาบอกว่ารับบุตรชายผู้ฟ้องคดีเข้าอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ยินคำศาลตัดสินแบบนั้นก็ดีใจอยู่ทีนี้ผมมารู้ทีหลังว่าทางโรงเรียนภูธร4ขอนแก่นเขาไม่เปิดรับสมัครเอานักเรียนที่เข้าเป็นนักเรียนไอ้ภูธรภาค4อะไรอย่างนั้นน่ะพอมารับปุ๊บมันจะเป็นอุทธรณ์อะไรนี่ผมรู้ข่าวทีหลังว่าเขาอุทธรณ์อะไรอย่างนี้ทางโรงเรียนก็เลยอุทธรณ์สู้ไปอีกมันก็เลยยื้อเวลาไปอีก

0: การต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ที่ควรจะได้รับของผู้ฟ้องคดีเป็นไปอย่างเข้มข้นเพราะฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีเองก็เตรียมข้อมูลมาอย่างดีเช่นกันทำให้สุดท้ายต้องมีการต่อสู้กันจนถึงในชั้นของศาลปกครองสูงสุด
1: คือวันที่ผมไปฟังคำตัดสินผมไปฟังคนเดียวผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์แบบไหนแต่จริงๆแล้วพอศาลมาคันคำตัดสินนะผมก็ดีใจสบายใจขึ้นเพราะว่าคำที่เขาตัดสินเขาบอกว่าให้ยืนยันตามศาลชั้นต้นแล้วก็ให้บุตรชายผู้ฟ้องคดีมาอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจในปีการศึกษาต่อไปแบบนี้คำให้การที่ศาลออกมาอะไรเนี่ย
2: หลังจากที่พ่อโทรบอกผมได้กลับมาเรียนแล้วตอนนั้นผมมีความรู้สึกดีใจมากครับผมยังคิดในใจว่าความยุติธรรมในประเทศไทยยังหลงเหลืออยู่แล้วก็ความฝันที่ผมอยากจะทำในตอนนั้นมันกลับมาอีกครั้ง

าถึงวันนี้ผมก็ขอบคุณทางศาลปกครองที่ให้การช่วยเหลือถ้าใครมีเหตุการณ์ลักษณะคล้ายกับผมครอบครัวผมอะไรนี้ผมก็แนะนำให้ไปปรึกษากับทางศาลปกครองแล้วก็ไปขอคำแนะนำกับเขาทางศาลปกครองเขาจะให้คำแนะนำอย่างดีเลยครับผม

หนึ่งในคดีที่น่าสนใจของศาลปกครองคือคดีที่ชาวบ้านอำเภอแม่อายรวมกลุ่มกันยื่นฟ้องขอความเป็นธรรมเนื่องจากทางการมีคำสั่งเพิกถอนสัญชาติไทยและจำหน่ายชื่อของพวกเขาออกจากฐานข้อมูลทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนทำให้ผู้ฟ้องคดีเหล่านี้ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้องกลายเป็นชนกลุ่มน้อยที่ไม่มีสิทธิ์มีเสียงในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนของตน

ค่ะชื่อนางบุญพงมาสัญชาติไทยนะคะสถานะสัญชาติไทยอาชีพก็เกษตรน้องสาวเรียนจบปริญญาและอยากทำงานข้าราชการทีนี้ก็เลยชวนกันไปอำเภอว่าไปขอพิสูจน์สถานะว่าเราเป็นคนไทยไหมพอไปพิสูจน์ปี42เนี่ยก็ผ่านเพราะว่าพอผ่านเสร็จน้องก็เข้ารับราชการเป็นตชด.เนาะพอมาปี45นี่น้องก็บอกว่าพี่บ้านเราอ่ะ5คนเนี่ยถูกจำหน่ายแล้วนะก็สงสัยว่าทำไมต้องมาจำหน่ายเราผิดอะไรทำไมต้องทำแบบนี้นะก็อยากรู้ว่า

0: ก็ไปขอทนายที่ฝางว่ามาช่วยดูหน่อยว่าเป็นมันเป็นเพราะอะไรแล้วก็คุยถึงน้องสาวว่าเป็นถึงข้าราชการทำไมโดนแบบนี้ก็เลยบอกว่างั้นก็ต้องไปหาสว.ท่านก็แนะนำว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องฟ้องศาลปกครองทีนี้ชาวบ้านก็รวมตัวกันไปพอเราไปถึงแล้วก็ไปคุยกับสภาทนายความแล้วได้ยื่นหนังสือวันนั้นแหละแต่จริงๆพี่บุญตามนะเพราะว่าอยากรู้ว่าถอนทำไมเขาเพิกถอนชื่อและจำหน่ายรายชื่อออกจากทะเบียนราษฎรเพราะอะไรทุกคนไม่ให้คำตอบเลยนะแต่มีอยู่ท่านเดียวที่ให้คำตอบก่อนจะขึ้นรถบอกว่าเนี่ยพวกเธอเป็นคนที่ซื้อบัตรใช่ไหมเอาเงินไปซื้อบัตรสวมบัตรใช่ไหมอ้าวเราไม่ได้ซื้อนะเราไม่ได้จ่ายนะก็มีความคิดว่าถ้าลักษณะแบบนี้สู้ได้ไม่ต้องกลัวเราบริสุทธิ์ละ
1: สรุปแล้วที่ศาลปกครองสูงสุดตัดสินออกมาก็คือให้นำรายชื่อชาวบ้านที่เพิกถอนตามคำสั่งอำเภอแม่อายเนี่ยเข้าทะเบียนขึ้นหมดวันนั้นนี่มันยายไม่ได้คือมันดีใจสุดๆนะครับ
0: จะตัดสินว่าไงนะจะตัดสินว่าไงนะจนถึงวันสุดท้ายที่ศาลให้ไปฟังคำพิพากษาพอคำพิพากษาศาลออกมาปุ๊บชาวบ้านที่อยู่ข้างนอกดีใจเฮร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีส่วนตัวพี่บุญก็ไปนั่งฟังเนาะนั่งฟังในศาลก็ดีใจอ่ะ
2: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะคดีฟ้องขอให้ขูดลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถไฟเป็นอีกคดีหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการละเลยต่อหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ฟ้องคดีต้องโดยสารรถไฟขบวนด่วนพิเศษเพื่อไปกลับพระนครศรีอยุธยาเชียงใหม่เป็นประจำซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางนานนับ10ชั่วโมงกว่าจะถึงที่หมายระหว่างการเดินทางผู้ฟ้องคดีต้องมองวิวทิวทัศน์ผ่านกระจกหน้าต่างที่มีแผ่นป้ายโฆษณาสินค้ามาปิดทับไว้ทำให้เกิดอาการตาพร่ามัวคลื่นไส้ตลอดการเดินทางผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

ชื่อปรีชาเชื้อพลากิจนะฮะขณะนี้รับราชการอยู่ที่สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งภาค5จังหวัดเชียงใหม่มาเริ่มมีปัญหาก็ตอนที่อยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคือธรรมชาติของคนเนี่ยเวลานั่งรถไฟนานๆมันก็ต้องหาที่พักสายตาและที่ดีที่สุดก็คือหน้าต่างรถแต่ครั้นเอาสติ๊กเกอร์ซึ่งเป็นรูปพรุนเนี่ยไปติดเอาไว้มองยังไงก็มองไม่ชัดนะพอนานๆไปมันก็เริ่มเวียนหัวเราก็ต้องหลับตาอย่างเดียวถ้าคิดดูฮะระยะเดินทางมันเป็น10ชั่วโมงมันทรมานมากผมก็ยื่นฟ้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรถไฟเนี่ยลอกแผ่นป้ายโฆษณาออกจากตู้รถหมดทั้งประเทศเลยนะฮะผมไม่ได้เอาเฉพาะเชียงใหม่นะคือขอให้ที่ติดเอาไว้ทั้งประเทศไทยเอาออกให้หมด

0: คือศาลปกครองสูงสุดพิพากษานะฮะแล้วเป็นใจความสำคัญว่าไอ้รถโดยสารเนี่ยต้องมีหน้าต่างนะฮะถ้าหาว่าทำหน้าต่างให้มันไร้ประโยชน์มันก็ไม่ต่างอะไรกับเอาคนไปนั่งในรถขนส่งสินค้าเป็นการปฏิบัติผู้โดยสารเยี่ยงวัตถุนะเหมือนไม่ใช่คนเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ซึ่งข้อความนี้นะกระโดนใจมากเลยนะฮะเพราะมาใช้ได้ถูกใจมากครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

อีกคดีหนึ่งที่เกิดจากบริษัททำเหมืองแร่และโรงแต่งแร่ปล่อยน้ำเสียปนเปื้อนสารตะกั่วลงสู่ลำห้วยคลิตตี้ส่งผลต่อชาวบ้านคลิตตี้ล่างซึ่งมีวิถีชีวิตแบบพึ่งพิงธรรมชาติไม่สามารถใช้น้ำและจับสัตว์น้ำเพื่อดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมอีกทั้งทางการก็ไม่ได้ดำเนินการเพื่อขจัดมลพิษและฟื้นฟูลำห้วยคลิตตี้ให้คืนสู่สภาพเดิมชาวบ้านจึงได้รวมตัวกันยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง

0: ชื่อในกำทรศิสวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับเกิดผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนะเอกสารทะเบียนบ้านนะใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายเขาจะจัดการวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้นจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
0: ซอมสำนึกอักเสบหรือไง
1: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่ครับผม
0: ใช่ค่ะซึ่งเนื้อหาละครของเรานะคะก็สอดแทรกเรื่องของสาระความรู้รวมถึงความสนุกสนานไว้ด้วยค่ะซึ่งเหมาะกับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
1: ทุกวันเสาร์11โมงเช้านั่นเองครับและวันนี้นะครับผมจะมาขอเปิดประเด็นในเรื่องของเราต้องมีเหตุผลกันหน่อยในเรื่องของรั้วของชาติครับพี่เก้เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมเราถึงต้องมีทหาร
0: จริงๆเราก็มีคำถามอยู่เหมือนกันนะเคยสงสัยอยู่เหมือนกันว่าเพราะประเทศเราก็ไม่ได้อยู่ในสมัยสงครามเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: นั่นน่ะสิครับแต่ก็ยังมีเยาวชนหรือว่าบางคนนะครับผมที่อยู่ในยุคใหม่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีทหารทั้งที่บ้านเมืองเราก็สงบสุข
0: ก็ไม่ค่อยสงสัยนะคะแต่ว่าก็เคยได้ยินบางคนเขาตั้งคำถามว่าตอนนี้ประเทศของเราก็ไม่ได้มีสงครามเหมือนเมื่อสมัยก่อนแล้วนะอะไรแบบเนี้ย
1: งั้นเราไปรับชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
0: มาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันค่ะ

0: ปไหนน่ะแกมาเข้าไปรายงานตัวเกณฑ์ทหารก่อนเหรอ
1: ไม่มาเต้นเฉย
0: ๆเฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมไม่ไปเต้นในผับอ่ะ
1: เปลืองตังเต้นตามงานนี่แหละฟรีประหยัดโ
0: อ้ว่าแต่ปีนี้อายุเองก็ครบเกณฑ์แล้วนะเว้ยยังไงแกก็ต้องไปเกณฑ์ทหาร
2: จะเกณฑ์ทำไมวะ
1: อะทหารไว้ทำไมเนี่ยอะรู้เหรอทหารไว้ทำไมบ้านเราไม่ได้มีสงครามซะหน่อย
2: จะเกณฑ์จะเกณฑ์ก็ไปเกณฑ
3: ์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนตกลงว่าได้ใบดำหรือใบแดง
1: ใบโอดีเซล
3: เฮ้ยบ้าเหรอเกณฑ์อาหารไม่ได้เติมน้ำมัน
2: ไปแล้วหิว
3: เอ้า
2: หิวหิวหิว
3: เอ้าแล้วมันจะไปไหนของมันอ่ะมันไม่เข้าไปเกณฑ์อาหารหรอ
0: มันบอกไม่เกณฑ์อ่ะประเทศเราไม่ได้มีสงครามสักหน่อย
3: ฮะอย่างนี้ก็ได้เหรอวะต่อมสำนึกเสพเลยไงไปไปตามมันมาเร็ว
0: ไปพี
3: ่นี่เฮ้อย่าหวังเลยอย่าหวังเลยเจ้าอย่าหวัง
4: เข้าบ้านฉันได้อ่ะ
3: เอ้าเฮ้ได้ไปดำเหรอลูก
1: ไปหนา
3: เออดีจังเลยลูกว้ายเดี๋ยวเขาป้ายหน้าซะนี่ใบหน้าแล้วมาไล่ผีหรือไง
1: ทำอะไรแม
3: ่ก็ซ่อมรั้วน่ะสิก็หมาหลังบ้านน่ะมันดุจะตายแต่แถมชอบปล่อยออกมาเดินเล่นด้วยนะเกิดมันเข้ามากัดคนในบ้านจะทำยังไงนี่เอาอีเกว่างใช่ไหมไปเลยไปช่วยซ่อมรั้วให้หน่อยมาอุ้ยต้องกั้นให้ดีไม่ให้มันเข้ามาให้ได้อะไรของแกเนี่ยโอ้จะไปทำรั้วแหมอ้าวอุ้ยแกนี่กี่เก่งกาจังเลยถอยไปแม่จะไปทางนี้
1: ตั้งตั้งแม่ตั้ง
3: ตั้งนะ
1: อืม
3: ต
1: ั้ง
3: อืมแกแค่นี้แหละแดดยิ่งร้อน
5: เอ็มเอ็มเอ็มเอ็ม
3: นี่แกรีบกลับไปเกณฑ์อาหารเดี๋ยวนี้เลยนะ
1: โอ้ยเอาไปให้ก็ได้แต่ขอเหตุผลดีๆสักข้อนึงทหารมีไว้ทำไม
3: เนี่ยประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเพราะมีคนคิดอย่างแกเยอะเกินไป
1: บอกเหตุผลที่ดีมาเดี๋ยวไปเกณฑ์ให้เลยอ่ะ
3: อ่ะให้หลายข้อเลยนะทหารเนี่ยไม่ได้มีไว้รบไว้ป้องกันประเทศอย่างเดียวแต่ทหารยังมีหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนด้วยนี่แกเห็นในข่าวไหมเวลาที่ประเทศเนี่ยเกิดภัยพิบัติต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝนตกน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าโรคโควิดโรคระบาดหรือเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆทหารเนี่ยยังมีหน้าที่มาคอยช่วยดูแลเรา
1: จริงอ่ะเขาก็มีหน่วยงานอื่นดูแลอยู่ไงฮะ
0: อันนี้ก็จริง
1: ใช่ไหม
3: แต่ว่าทหารมีกำลังพลความพร้อมทางเครื่องไม้เครื่องมือมากดูแลเราได้ตลอดเวลา
1: อันนี้จริงที่สุด
3: ไอ้พูดดี
1: ตกลงอยู่ฝั่งไหนเนี่ยบอส
6: ยืนข้างความจริง
3: เอาไปอีกหนึ่ง
6: เออพี่เจนผมได้ยินมาว่าทหารเขามีนโยบายจะลดกำลังพลอยู่ใช่ไหมพี่
3: ใช่เขากำลังทำอยู่เป็นนโยบายเน้นความสมัครใจรับคนที่อยากเป็นจริงๆไปได้แล้ว
1: ช่วยด้วยแป๊บนึง
3: เอ้า
1: แม่
3: เสียงแม่แม่
1: แม่โอ้ยโอ้โหแม่โอ้โห
0: โอ้ยแกจะร้องทำไมเนี่ยฉันหนักกว่าแกอีก
3: ไม่มุ่งหมดเลยเนาะเสื้อกระขาดด้วย
1: พ่อไปช่วยแม่นี่แหละไอ้เราก็นึกว่าโดนหมากัด
0: ใช่ที่ไหนได้แม่ตกใจอยู่บนบ้านห่างจากหมาเป็นร้อยเมตร
1: เราก็เดินเข้าทางหมาเต็มๆเลยอ่ะ
3: คุณแม่น่ะบอกเอ็มแล้วไงว่าหาช่างน่ะมาซ่อมรั้วกันหมากันขโมยให้แม่หน่อยเอ็มก็ไม่สนใจอะไรเลยเอ็มรู้ไหมว่าสมัยเนี้ยความปลอดภัยเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะลูกนะมันมีทั้งหมาบ้าหมาไม่ได้เลื่อนอุ๊ยคนบ้าก็มีนะลูก
7: ก็จริงของแม่ครับ
3: แกเห็นไหมขนาดบ้านเรามีรั้วหมามันยังเข้ามาได้เลยอ่ะประเทศเราก็เหมือนกันต้องมีรั้วไว้ป้องกันอันตรายจากคนไม่ดีใช่ไหมทำอะไรก็ต้องมีเหตุผลคิดดีๆพอถ้าเกิดว่าทุกคนคิดก่อนทำประเทศเราก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะเลย
1: งั้นไปแล้ว
3: ไปไหนไปเกณฑ์ทหารใช่ไหม
1: ไปฉีดยาแก้หมาบ้า
3: เอา
7: พอฉีดเสร็จแล้วก็จะไปเกณฑ์ได้ไง
3: รั้วต่อนะลูกนะรีบไปรีบมานะลูกไปไหนกันหมดนะลูกตู้นะแม่ว้ายตายแล้วแม่มาทำอะไรอยู่ตรงนั้น
8: แนวตั้งแม่แนวตั้ง
3: อ๋อแนวตั้งแนวตั้งจ้ะจ้ะเดี๋ยวแม่ไปทำรั้วต่อนะลูกนะ
9: ทำตัวน่าแรงเกียจในสังคมนั้นง่ายแต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู้
10: จบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นเรื่องรั้วของชาติซึ่งผมว่าก็น่าจะพอไขข้อสงสัยที่หลายคนเนี่ยสงสัยกันไปแล้วนะครับ
11: ที่ไม่ใช่เปรียบเทียบแค่ว่าทหารคือรั้วของชาติอย่างเดียวนะคะเพราะว่าทหารก็มีอีกบทบาทหลายอย่างที่ต้องดูแลประชาชนค่ะ
10: งั้นเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ชมกันดีกว่าครับว่าเขาคิดกันยังไง
12: ก็รู้สึกว่าต้องมีค่ะเพราะว่ามันมีแล้วก็อุ่นใจค่ะถ้าแบบเปรียบเทียบบ้านกับทหารใช่ไหมคะทหารก็น่าจะเป็นเหมือนเสาบ้านอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาคนมองเข้าไปก็อาจจะแบบคิดถึงประตูคิด

0: หน้าต่างอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าหารที่เป็นเสาอะมันก็เป็นอะไรที่แบบมีแล้วอุ่นใจมีแล้วขาดไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็คิดว่าต้องมีค่ะ
1: ผมคิดว่าทหารมีความจำเป็นที่จะต้องมีไว้ครับเนื่องจากดูจากสถานการณ์โลกในปัจจุบันเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยยังทำการสู้รบกันเกิดความขัดแย้งกันอาจจะก่อให้เกิดสงครามที่ลุกลามบานปลายซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อประเทศเราได้
2: จริงๆรู้สึกว่าทหารจำเป็นกับประเทศไทยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเขาก็มีหน้าที่ของเขาในการแบบปกป้องประเทศอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเรามองในเรื่องของพวกงบประมาณที่เขาไปใช้ในการจัดซื้อพวกยุทโธปกรณ์หรือว่าอาวุธอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าประเทศไทยเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอะค่ะอยากให้งบประมาณในส่วนไหนที่มันเอาไปใช้ในที่อื่นได้ก็อยากให้เอาไปใช้กับปากท้องของประชาชนมากกว่า
3: ประเด็นนี้เนี่ยน่าสนใจแล้วก็ผมเห็นด้วยมากๆเลยนะครับว่าทหารเนี่ยเหมือนเสาบ้านถึงจะมองไม่เห็นแต่ไม่มีเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ
4: ก็เป็นเรื่องของความอุ่นใจใดๆด้วยค่ะ
3: ใช่ครับแต่ก็จริงนะครับผมเมื่อเวลาเกิดเหตุภัยพิบัติอะไรเนี่ยทหารเนี่ยก็จะออกมาช่วยเหลือก่อนตลอดครับ
4: แต่ถึงเราจะไม่ใช่ทหารนะคะหน้าที่ของการปกป้องประเทศชาติของเราก็ยังคงเป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันค่ะ
3: โดยเฉพาะคนเจนใหม่อย่างเรานั่นเองครับ
4: ต้องใช้เหตุผล
3: และสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
4: สำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับซีรีส์วิถีคนวันนี้เดินทางเลาะเลี้ยวภูเขามาที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแม่สอดเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนประเทศเมียนมาจึงทำให้มีการค้าระหว่างประเทศเชื่อมโยงเมืองเมียวดีของประเทศเมียนมานะครับเรามาที่นี่เพราะสนใจวิถีวัฒนธรรมของคนแม่สอดเพราะว่าคนที่นี่นั้นมีหลากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามาอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอิสลามไทยใหญ่เมียนมาซิกอินเดียเนปาลปากีสถานนะครับ
1: เราเดินพาไปชมตลาดพระเจริญเป็นตลาดค้าส่งของอำเภอแม่สอดครับ
0: เรานัดเจอกับหลงซึ่งมีพ่อแม่เป็นคนจีนแท้ๆเดินทางมาจากเมืองจีนเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อน
1: นี่มาเลยนี่บ้ามารู้ฮะล่ะสุดๆไว้ฮะล่ะบ้ามาครับเป็นคนพม่าหมดเลย
0: หลงนั้นเกิดที่นี่และสามารถพูดได้ถึง5ภาษาด้วยกันเพราะว่าอยู่กับเพื่อนที่มีหลากหลายเชื้อชาติก็เลยต้องฝึกฝนนะครับ
1: ก็มีไทยมีจีนพม่าภาษากะเหรี่ยงภาษาอังกฤษนี่ก็จะเป็นคนพม่าแล้วก็จะเข็นผักไปขายก็รับผักจากโซนขายส่งเนี่ยนะครับแล้วไปขายตามถนนตามข้างทางที่เขาไม่สะดวกมาซื้อในตลาด
0: เราเดินไปกับหลงรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินอยู่ในตลาดของคนเมียนมาเลยนะครับและมากกว่านั้นก็ยังได้เห็นคนเดินทางมาตลาดกันด้วยจักรยาน
1: ที่นี่เลยนานาเมียนผักชีเป็นพวกผักประจำบ้านเขาครับมาอยู่ที่นี่15ปีแล้วทำงานก่อสร้างก็ตลาดนี้ก็จะมีความหลากหลายนะครับระหว่างคนไทยกับคนพม่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้ามาจากเมียนมาครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเทศสบู่ยาสีฟันของกินของใช้ปลาหัวยุ่งกุ้งแห้งตัวนี้ก็จะเป็นปลาเค็มแห้ง
2: ส่วนใหญ่คนที่มาซื้อคือคนพม่า
1: ทั้งพม่าทั้งคนไทยอันนี้ก็เป็นยาของเขายาพม่ายาพื้นบ้านตะซวยตรงเสอันนี้ห่อนี้30บาทครับแก้เมาหัวปวดหัวเมาหัวได้ครับสังเกตจากป้ายต่างๆโครงไก่เงี้ยก็จะเป็นภาษาพม่ากับหนึ่งครับร้านนี้ก็จะเป็นร้านถูกงอกที่เราซื้อประจำครับบ้านนี้ใจดีมากเลยคนพม่าขายมากี่ปีแล้ว17ปีแล้วตลาดเนี่ยก็จะมีความหลากหลายนะครับของหลายเชื้อชาติที่จะมาขายของส่วนเบจีเนี่ยก็แม่ค้าที่นี่ก็รับมาจากต่างอำเภอก็มาจากอำเภอแม่ละมาดขายตลอดทั้งปีช่วงนี้ก็จะเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปผัดเอาไปทอดก็จะเป็นเป็ดแควจ่อ
0: ถั่วแปจีมีสีเขียวคล้ายๆกับถั่วแปนะครับมีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงประมาณเดือนมกราคมเท่านั้นเจ้าแปจีนี้มีหลายชื่อนะครับถ้านำไปแปรรูปโดยการทอดจะเรียกว่าแปจ่อแต่ว่าถ้านำมาคั่วทั้งเปลือกจะเรียกว่าแปหล่อ
3: รสชาติเหมือนถั่วปักอ้าแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะมันกว่าก
4: ระป๋องละ20บาทค่ะ
0: อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับว่าที่นี่มีการค้าขายระหว่าง2ประเทศเพียงข้ามฝั่งแม่น้ำเมยไปแค่นิดเดียวสินค้าของ2ประเทศก็สามารถกระจายไปทั่ว
1: ร้านนี้ก็จะเป็นร้านที่รับตัดสินค้าไม่ว่าจะเป็นของสดผักสดอาหารแห้งส่งไปฝั่งเมียวดีโดยใช้รถกระบะและปิกอัพคอกเนี่ยข้าม
5: นี่ขนกี่รถอะคะ
6: ก็สามคัน
0: อย่างที่เรารู้นะครับว่าแม่สอดนั้นเป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนอกจากจะมีคนเมียนมาแล้วที่นี่ยังมีคนซิกอิสลามและไทยใหญ่อาศัยอยู่ด้วย
1: ผมว่ามันผูกพันเราเหมือนเราอยู่กันเหมือนพี่น้องนะเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรมากันระหว่างเรานะเชื่อเหลือเกื้อกูลกันนะครับแม่สอดถือว่าโชคดีเชื่อชาติทุกภาษาเนี่ยทุกคนเนี่ยที่อยู่นี้เนี่ยกลมกลืนกันไม่มีความขัดแย้งกัน
0: โดยคนซิกส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะครับมีหน้าร้านเป็นของตัวเองแม้ว่าจำนวนของคนซิกจะมีไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าเห็นได้ชัดเจนทั้งในแง่ของการแต่งตัวและการอยู่อาศัยหลงพาเราเดินจากตลาดไปหาเพื่อนรักที่อยู่ซอยใกล้ๆกันที่ชื่อว่าบันนี่นะครับเป็นคนไทยเชื้อสายซิก
1: ได้บันนี่มาดี
4: ดีเป็นไง
1: ขายดีไห
4: ม
1: เพื่อนชื่อบันนี่ครับเป็นซิกขายผ้าอยู
6: ่มาบ้านนี้บ่อย
7: บ้านนี้ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปข้างนอกมากกว่าเกรงใจ
8: ก่อนเจอหน้ากันเมื่อไหร่คนดีใจกันทุกที
7: ใช่เพราะว่าพ่อแม่ผมกับพ่อแม่บันนี่เนี่ยก็เป็นเพื่อนกัน
9: ผมเกิดที่อินเดียเป็นหลาย
10: ค
9: นดู
10: แล้วทำไมตัดสินใจมาเมืองไทยล่ะคะ
9: ส่วนมากญาติของพ่ออยู่ที่นี่หมดแล้วไง
10: ต้องปรับตัวไหมเพราะว่ามันต่างจากเราหมดเลย
9: ความเป็นมนุษย์ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้คำพูดดีๆจิตใจที่ดีๆกับเขาเนี่ยทุกอย่างก็กลับมา
0: บันนี่พาเราขึ้นไปข้างบนที่ห้องไหว้พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเขาและครอบครัวที่นี่ทำให้เราเห็นนะครับว่าวิถีความเป็นคนซิกของครอบครัวนี้ยังแข็งแรงเป็นอย่างมาก
11: บ้านชาวซิกทุกบ้านก็จะมีห้องพระอย่างที่เราเรียกกันง่ายๆเนาะนี่คือเราเรียกกันปาลิกิคือแท่นที่วางพระคัมภีร์เป็นคัมภีร์ที่รวบรวมเอาคำสอนของท่านศาสดาทุกองค์เราก็จะมีการอ่านคำสอนนั้นกันซ้ำๆโดยรวมจะพยายามทำกันทุกวันพระอันนี้ครูนานักเทพศาสดาองค์แรกผู้ประกาศศาสนาซิกเราก็จะไหว้แล้วก็เอาหน้าผากเนี่ยครับลงมาแตะพื้น
0: ในส่วนของคนมุสลิมนั้นก็อาศัยอยู่ทั่วไปในพื้นที่นะครับและมีมัสยิดขนาดใหญ่ใจกลางเมือง

0: เมืองและอยู่ติดกับร้านขายผ้าของบันนี่ด้วยนะครับ
1: จริงๆแม่สอดเนี่ยครับมันเป็นเมืองที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีไม่กี่อำเภอหรือจังหวัดในเมืองไทยที่เรามีกันครบหลากหลายศาสนาแบบนี้อยู่แบบเป็นพี่เป็นน้องมันอยู่เป็นชุมชนคนแม่สอดอยู่ด้วยกันอย่างร่มเย็นจริงๆถ้อยทีถ้อยอาศัยมีความสุขครับ
2: หลายๆคนอาจจะอิจฉาพวกเราก็ได้
0: เราออกจากบ้านบันนี่ไปหาผู้ใหญ่เอกผู้ใหญ่เชื้อสายไทยใหญ่แห่งบ้านแม่ตาวโดยบอกกับเรานะครับว่าคนแม่สอดกับคนฝั่งเมียนมานั้นในอดีตการค้าขายเป็นไปอย่างง่ายๆข้ามฝั่งไปมาหาสู่กันโดยไม่ต้องทำบัตรผ่านแดนเหมือนเช่นในปัจจุบัน
3: แม่ผมเป็นชาวไทยใหญ่รุ่นตายายอพยพมาจากตองจีประเทศพม่ายายผมทำพวกหนังบัวที่เขาเรียกว่าขนุนนะเอาไปขายที่ประเทศพม่าทำไมถึงพูดพม่าได้ก็เนี่ยครับผมก็อาศัยอยู่ตั้งแต่เล็กผูกพันกันรักกันเหมือนพี่น้อง
0: บ้านแม่ตาวนั้นมีประชากรประมาณ 20,000 กว่าคนไม่รวมกลุ่มชาติครับมี 1,600 หลังคาเรือน
4: ที่เห็นนะครับฝั่งนู้นเป็นจังหวัดเมวดีประเทศพม่าและส่วนที่แม่น้ำนี่เขาเรียกว่าแม่น้ำเมยกั้น2ฝั่งอยู่จุดนี้จะเห็นชัดที่สุดเลยครับแม่น้ำนี่เราก็ใช้ค้าขายร่วมกันระหว่างประเทศนู่นนะครับในเขตพม่าหมดเลยนะครับตลอดแนว
0: ผู้ใหญ่เอกบอกว่าคนเมียนมานั้นค้าขายพลอยเก่งมากครับเพราะว่าในฝั่งของพวกเขามีพลอยเป็นจำนวนมากทำให้การค้าพลอยของที่นี่ในอดีตนั้นคึกคักเป็นอย่างมากแม่บุญนามคนนี้น่าจะเป็นตัวอย่างคนแม่สอดที่ค้าขายพลอยกับคนเมียนมามาช้านานตั้งแต่อายุ20ปีจนถึงตอนนี้อายุ85ปีแล้วล่ะครับ
5: แล้วเมื่อก่อนพลอยราคายังไง
6: เพชรละบาททองบาทถึง425ถ้าเราซื้อสักทองเนี่ยเราต้องไปขายต่างจังหวัดแล้วนึง
7: มีนะเป็นก้อนด้วย
8: ดูค่ะดู
0: แม่บุญนำโชว์พลอยก้อนเก่าแก่หายากให้เราได้ดูครับ
9: ทีนี้ถ้าเนื้อมันแน่นเราก็จะทำเป็นกินบะเซียมกินบะเซียมมันจะมีแดงครึ่งเขียวครึ่งเป็นของพม่าเนี่ยมันจะมีแค่กินบะเซียมก้อนนี้มันจะมีขาวแดง
10: กินบะเซียมนี่เป็นอะไรคะแม่ชื่อพลอยเหรอคะ
9: ชื่อพลอย
0: แม่บุญนามบอกกับเราว่าพลอยทับทิมกินบ่อเสี่ยงเป็นทับทิมอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมแต่ว่าเป็นทับทิมที่มีสีไม่สมบูรณ์คือมีหลายสีในเม็ดเดียวเช่นมีสีแดงสีชมพูสีขาวกระจายอยู่ในเนื้อทับทิมส่วนคำว่ากินบ่อเสี่ยงก็หมายถึงกินใช้ไม่หมดสิ้นครับจึงเรียกได้ว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งกินใช้ไม่หมดไม่สิ้นตามชื่อนั่นเองล่ะครับ
6: เราจะดูรู้ว่ามันสวยไม่สวยเนาะถ้าสวยนี่มันมีเงามีเนื้อแก้วเราก็ขึ้นได้เป็นหมื่นเราดูอย่างนี้ยังไม่อันนี้เนาะไปแช่น้ำดูเราจะได้เห็นเนื้อแก้วเนื้อทึบเนื้อตาลอะไรพวกนี
0: ้แม่บุญนำโชว์เคล็ดลับง่ายๆในการดูพลอยด้วยการแช่น้ำให้เราดูครับ
6: อันนี้เห็นเรียบนี่เป็นของดีแล้วนะเข้าไปเขียนอันนี้มีราคาแล้วอันนี้จะมีเงามีกินบ่อเสี่ยงมีอะไรไม่รู้แล้วแต่ก้อนนี้นี่จะมีเรียบที่นี่ใช่ไหมแล้วมีเขียวนี่หน่อยนะพวกนี้จะได้ราคาแล้วตรงนี้สวยนี่ถ้าก้อนนี้เราซื้อไปเราได้แค่นี้เราก็ได้ทุนแล้วนะอันนี้ก็เป็นกำไรมันอันนี้เราก็เปลี่ยนทิ้งอันนี้ใช้ไม่ได้ละ
0: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าเพื่อนของผู้ใหญ่มีหลากหลายเชื้อชาติและมีหลายคนที่ทำอาชีพเป็นคนเดินพลอยอยู่ในตลาดนี้เช่นกันนะครับ
11: ยายสวัสดีครับพี่
12: สวัสดีคร
11: ับ โอ้โหสวัสดีแม่เฟน
12: สวัสดีครับ
11: อันนี้คือพี่วิชาเป็นชาวไทยใหญ
12: ่เชื้อสายไทยใหญ
11: ่นี่วิษณุชาวเนปาลอันนี้คือพี่สมชายอันนี้ปะโออันนี้แม่เฟนอันนี้มาจากประเทศอินเดียอันนี้ก็เป็นชาวกะเหรี่ยงเนาะชาวชาติกะเหรี่ยง
0: คนเดินพลอยก็คือคนที่รับพลอยจากร้านไปขายต่อแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์กันนะครับมีวิธีสังเกตก็คือคนเหล่านี้จะมีกระเป๋าห้อยด้านหน้านั่นก็คือข้างในกระเป๋าใส่พลอยแล้วก็เดินไปขาย
13: พลอยจากที่ไหนจะขายดีคะ
14: มาจากพม่านั่นแหละครับเนื้อ

0: D C D ได้ไหมในกระเป๋ามีแค่นี้อันนี้ไม่สวยครับ
1: เราก็ต้องเก็บไว้แล้วแบบนี้แล้วมีคนมาถามซื้อแล้วผมจะขายเหรอคะ
0: ผมก็เดินไปเดินมาเขาสนใจก็เขาให้มาราคาผมจะถามเจ้าของก่อนได้ราคาดีๆก็เขาแพงก็แพงไม่ได้ก็ผมก็ไม่แพง
2: เมื่อก่อนนี่เกิดมาที่พม่าใช่ไหมศาสนาเนปาลแล้วก็มาแม่สอดมาทำงานที่นี่แม่สอดแล้วมาไทยพลอยนี่แหละครับคนไทยนี่ดี
3: ความหลากหลายของผู้คนที่ทำมาหากินที่นี่ทำให้เรารู้สึกนะครับว่าอำเภอแม่สอดแห่งนี้เป็นดินแดนแห่งความหวังของคนค้าขายจริงๆนะครับและมากกว่านั้นการมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการละทิ้งวัฒนธรรมเดิมๆของตัวเองอย่างวิษณุท่านนี้ก็เช่นกันครับ
4: นี่พระหินอ่อนเนี่ยหูนี่เป็นหยกขาวเลยเนี่ย
2: อ
4: ันนี้แม่
2: ดูดกาอันนี้เนปาล
4: จริงๆพิษณุอ่ะท่านก็ค้าขายพลอยมาอยู่นานแล้วณปัจจุบันน่ะพิษณุอ่ะเขามีสมุดเล่มน้ำเงินกับเล่มแดงที่สามารถอยู่ในเมืองไทยได้แล้วก็ไปไหนก็ได้ในประเทศไทยครับ
3: คนแม่สอดที่อยู่ในตลาดนั้นผูกพันกับพลอยเป็นอย่างมากนะครับส่วนหนึ่งก็ถือว่าพลอยนั้นเป็นมรดกตกทอดที่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างเช่นพี่วรนุชและสามีนะครับ
5: จะเป็นกลุ่มแรกๆที่นำพลอยจากพม่ามาขายที่แม่สอด
1: อายุของที่เราเก็บไว้อะค่ะ
6: ของพวกนี้ก็ชั่วอายุคนอะคือมันมีทั้งที่ของแม่ที่ซื้อไว้แล้วก็
5: ทาง
6: เราซื้อสะสม
7: อันนี้คือการดูแลรักษา
5: ใช่
6: คือเราต้องทาน้ำมันเพื่อไม่ให้มันแห้งครับ
5: เก็บในตู้เซฟ
6: มันจะไม่แห้งครับแล้วก็เวลาเรามองดูมันจะเป็นมันวาวหรือสวยครับ
1: ต้องทาบ่อยแค่ไหนคะพี
5: ่สองสามเดือนก็มาทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ใช้น้ำมันมะพร้าว
3: ที่เล็กท่านนี้ก็ยังเก็บพลอยก้อนมรดกของแม่ที่มีมูลค่านับล้านไว้เป็นอย่างดีเช่นกัน
8: ของแม่ก็จะเป็นหยกก้อนแกไม่ผ่าเพราะว่าแกเก็บมาหลายสิบปีละแม่แกก็ไม่กล้าจะผ่าเพราะมันเสี่ยงค่ะมีทั้งรวยเลยก็รวยขาดทุนก็ขาดทุนไปเลย
9: หยกอันนี้มาจากไหน
8: พม่าเลยค่ะอันนี้คือของเก็บนะคะข้างบนก้อนใหญ่อย่างนี้ก็มีคือมันหนักมาก
1: ยกไม่ได้
9: ม
1: ู
9: ลค่ามันยังไงคะ
8: ถ้าเราเรียกเราก็เรียกประมาณสักล้านหนึ่งเนี้ยพวกนี้เขาไม่มีราคาที่ตายตัวเหมือนพวกของทั่วไป
9: แล้วเขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้างคะ
8: เขาก็จะทำเป็นพวกกำไรยกถ้าสวยๆปุ๊บเขาก็ทำเป็นหัวแหวนแม่เขาจะชอบเก็บสะสมอย่างเงี้ยค่ะเป็นนกยุงก็ประมาณ4เกือบ40เม็ดนะคะแกรักของแกเนี่ยมากเลยค่ะเนี่ยเป็นทับทิมขาวทับทิมพม่าแท้ๆเลยค่ะจะเป็นแฉกออกมาอย่างเงี้ย
9: เห็นของพวกนี้แล้วมันทำให้เรานึกถึงท่านไหมคะ
8: ค่ะก็คิดถึงตลอดอะ
3: มูลค่าของที่เราเห็นนั้นไม่สามารถตีเป็นมูลค่าตัวเงินได้นะครับแต่ว่าต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เปิดโอกาสให้เราได้ถ่ายทำของที่มีคุณค่าทางจิตใจของพวกเขาที่นี่มีช่างแกะสลักหยกชาวเมียนมาที่มีฝีมือเป็นเลิศชื่อว่าแทอ่องท่านนี้ครับ
10: ตอนนี้ก็ถึงบ้านช่างแกะสลักแกะสลักหยกทุกประเภททุกแบบนะครับเป็นชาวเมียนมาที่มาอาศัยอยู่เป็นอันดับหนึ่งเลยนะของแม่สอดคือแกะสลักได้สวยมาก
11: มาจากที่ไหนคะ
12: บกเร็ก
10: เป็นเมืองอำเภอหนึ่งที่อยู่ในประเทศพม่าครับ
12: มรแมง
10: น
12: ี
10: ่อยู่ใกล้มรแมงปลาปนนี่ไปแล้วเดี๋ยวแล้วมาอยู่นี่ได้10ปีแล้วครับแกะสลักได้ทุกอย่างเจ้าเซงก็ได้หยกก็ได้งาก็ได้อะไรได้หมดครับคือเป็นชิ้นโลหะก็คือแกะได้หมดเสียจะมาโลดจะมาละตัดไปครับมาหมาว่ามามองนะเขามาเรียนที่นี่แล้วก็เป็นที่นี่ครับไม่ได้เป็นฝั่งพม่านะมาเป็นฝั่งไทย
12: มาเซีย
10: มามาเซียอ๋อไม่ซ่อนเลยล่ะไม่ซ่อนอ๋อมีอาจารย์ที่อยู่ไม่สอนเนี่ย าส่วนมากเป็นชาวพม่าเขาก็จะมีหิ้งพระอย่างเงี้ยครับกับทุกบ้านเลยครับ
9: เราเก็บหยกไว้ตรงไหนคะ
11: ไว้ที่นี่ครับไปสิชิยาวันแต่น้องได้ค่าสาว
10: เขามีคนมาจ้างแกะ
11: นี่อยู่พม่ายุคคันดีบทำผ้าประมาณ5วัน6วัน
3: ใหญ่เอกพาเราไปที่หมู่บ้านของเขาที่นี่มีชาวไทยใหญ่ปะโอและกะเหรี่ยงอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งคนไทยใหญ่ซึ่งอาจจะพูดว่าเป็นคนกลุ่มที่วัฒนธรรมนั้นเด่นชัดที่สุดนะครับส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ใกล้วัดไทยวัฒนารามครับ
4: นี่คือวัดไทยวัฒนารามนะครับวัดนี้เป็นศูนย์กลางระหว่างชาติพันธุ์นะครับชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยได้มาทำบุญวัดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยพม่ากะเหรี่ยงปะอู
3: ผู้ใหญ่บอกกับเราว่าชาวไทยใหญ่ที่นี่ปัจจุบันนั้นกลืนเป็นคนไทยหมดแล้วนะครับแต่ว่ารากของวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่นั้นก็ยังมีอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินที่มีชื่อว่าขนมเส่งเพและก็ขนมฮาละวา
12: อันนี้เส่งเพเป็นแป้งแล้วก็กะทิ
13: ใส่กล่องก่อนแล้วก็
12: อันนี้ฮาลาวามันทำมาจากแป้งกับน้ำตาลกะทิเขาต้องกินแยกเขาจะใส่คู่กันแล้วแต่คนชอบเนี้ย
3: โดยขนมเซ็งเพนั้นทำจากข้าวเหนียวน้ำอ้อยและกะทินะครับส่วนฮาละวานั้นทำมาจากแป้งข้าวเจ้าผสมกับกะทิและน้ำตาลอ้อยกวนให้เข้ากัน
12: อันนี้มันก็ใกล้จะได้แล้วนะสุกแล้วจ้ะขอไฟออกหน่อยนะคะ
4: ไฟมันแรงไปนิดนึง
12: แรงเกินก็ไม่ได้ขนมเหงื่อแตกมันยุ่งยากซื้อเอาง่ายดิ
3: แล้วก็นำมาปิ้งหรือว่าอบหน้าจนเกรียมด้วยวิธีโบราณแบบนี้นะครับ
12: ก็เรากำลังจะติดขาวหน้าขนมนี้กันระหว่างกันขาวให้เป็นขอบแล้วให้มันดูสวย
9: เราใช้อะไรเผาบ้างคะแม่
12: ใช้ถ่านบางทีก็ใช้กับมะพร้าวแค่นี้สองอย่างสังกะสีวางก็เอาถ่านร้อนวางบางทีก็เอากับมะพร้าวผสมไปด้วยก็นานจะกับจะเหลืองแล้วนะประมาณชั่วโมงเซ็งเพย์อันนี้ฮาลาวาค่ะ
4: หนึ่งนุ่มอร่อยหวานมัน
12: เดี๋ยวก็ต้องทำสอนอะไรเงี้ย
4: โอ้ยมันคัดไปยังนะนี่เราทำฮาลาวาเซ็งเพย์เสร็จแล้วครับเราก็เรียกเพื่อนบ้านมานั่งกินกันเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ตาว
3: ป้าตุ๋ยชาวไทยใหญ่ที่มีฝีมือเป็นเลิศในการทำอาหารไทยใหญ่ประจำหมู่บ้านเลยล่ะครับวันนี้ป้าตุ๋ยทำข้าวส้มแกงฮังเลและน้ำพริกสอกไว้กิน
14: อันนี้เมนูฮังเลค่ะล้างหมูเสร็จแล้วก็มาหั่นหมูมาตั้งไฟแล้วก็ใส่กระเทียมกระหอมแล้วใส่กะปิหน่อยขมิ้นหน่อยหอมนี่มันจะออกให้ทำให้รสชาติออกหวานหวานพอเปื่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำมะขามกับผงมัสลา
15: อันนี้ตักไปไหนครับแม่
14: อันนี้จะตักให้ลุงยุ้นค่ะเขาเอาขนมจีนมาให้แล้วเราก็จะแบ่งแกงไปให้เขา
3: ลุงอายุที่เอาขนมจีนมาให้ป้าตุ๋ยนั้นเป็นชาวปาโอนะครับซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่มาจากประเทศเมียนมาลุงอายุชวนเราไปกินขนมจีนปาโอด้วยกันครับ
4: อย่างตรงนี้นะครับก็มีชนเผ่าปาโอที่อาศัยอยู่นะครับลุงอายุนี่เป็นหัวหน้าชนเผ่าของชาวปาโอนะครับชาวปะโอเนี่ยอาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศพม่านะครับได้อพยพมาทางเมียวดีแล้วก็มาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแม่ตาวเรานะครับ
16: ผมมาอยู่ที่นี่อายุ30ครับผมมาสร้างวัดที่วัดทางวัฒนารามครับอยู่บ้านนี้เดิมมา7วามี10วามีที่วัดไทยวัฒนารามนี่หลวงพ่อเป็นปะโอ บางเดียวกันเจอลุงพ่อมีงานก็ผมช่วยทางเมืองไทยนี่ก็หาเก่งง่ายหน่อยอยู่สบายสบายครับ
17: บริเวณนี้เป็นบ้านของชาวปะโอครับที่อาศัยอยู่นะครับอาหารหลักของชาวปะโอก็คือขนมจีนนะครับ
3: ลุงอายุบอกกับเราว่าอาหารของชาวปะโอในงานบุญจะไม่มีเนื้อสัตว์นะครับเป็นวิถีดั้งเดิมแบบนี้มานานแล้วส่วนม่งตีหรือว่าม่งดีคือน้ำยาขนมจีนของชาวปะโอที่นี่ทำกันไม่ยากนะครับตำกระเทียมหอมแดงกระชายตะไคร้ให้ละเอียดแล้วก็เอามาคั่วให้หอมใส่ลงไปในน้ำยาขนมจีนที่ใช้หยวกกล้วยแทนเนื้อสัตว์หยวกกล้วยจะทำให้น้ำยาขนมจีนเข้มข้นแบบนี้ครับ
12: เชิญดูอร่อยนะคะ
17: มาทำอะไรกันอยู่
12: อ๋อเกี่ยวบ้องดีอยู่จ้า
17: อ๋อกินข้าวเหรอขนมเส้นเหรอ
12: ขนมเส้นจ้า
17: อาหารเช้า
12: อาหารเช้าค่ะ
18: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
18: อยู่กันกี่คนคะแม่
12: อยู่กันเด็กๆกันเยอะเลยค่ะเข้ามาค่ะขึ้นมาบนบ้านเลยค่ะขึ้นมากินข้าวได้เลย
19: มีครอบครัวอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่เมืองไทย3-5แล้วครับอยู่แห่ง5-6 ปีและกลับมาที่ครั้งหนึ่ง
12: ยังมีบัตรอะไรบ้างครับ
19: มีบัตร10 ปีครับ
20: บัตรนี้ก็เหมือนอาศัยอยู่ในประเทศไทยได้นะครับถ้าบัตรหมดอายุเราก็สามารถไปต่อได้10 ปีครั้งหนึ่งค่ะก็สามารถอยู่ได้จนตลอดชีวิตเลยครับผม
3: เราดีใจนะครับที่วันนี้ได้เห็นความหลากหลายของวิถีผู้คนที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากผู้คนที่อาศัยอยู่ที่นี่เท่าที่เราได้สัมผัสนั้นล้วนแล้วแต่เป็นคนที่เปิดกว้างและแบ่งปันนะครับไม่แปลกใจเลยที่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการซีรีส์วิถีคนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
21: หลายชาติพันธุ์ที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าอยู่แล้วก็อกอ้อมอารีมีน้ำใจนะครับผมคิดว่าทุกคนหรือว่าทุกศาสนาอยากมาอยู่ในที่ประเทศไทย

ารพันเรื่องใกล้เกี่ยวขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาทได้หรือบ่ได้คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่ตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถที่ส่งเสียงดังกินเหม็นและควันพิษจากถอยเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่ปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเช่าบ้านไม่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนน้ำค้านให้นายสมชายเป็นอย่างหลายนายสมชายจึงได้ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนล้ำค้านเก่าๆก็ยังมีคือเก่านายสมชายจึงได้ฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายประสงค์สิเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงได้นัดหมายให้คู่กรณีทั้ง2ฝ่ายมาเจรจาไปที่ประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันภายหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้ง2ฝ่ายตกลงเฮ็ดสัญญาปฏิบัติหน้าที่ยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่บ่สอบโดยกฎหมายหากฮู้ว่ามีการลักลอบประกอบกิจการดังกล่าวขึ้นมาอีกนายกเทศมนตรีสิจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักที่ตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีและก็ให้เกิดเดือดร้อนน้ำค้านนายกเทศมนตรีตกลงสิใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้แล้วเสร็จภายใน60มื้อนับแต่มื้อที่มีคำพิพากษาตาม

เป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

ือไม่ตอนระยะเวลาในการฟ้องคดีคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสถานะของบุคคลรู้หรือไม่คดีพิพาทเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเช่นการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดินที่ออกทับที่ดินสาธารณะและคดีพิพาทเกี่ยวกับสถานะของบุคคลที่จะต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายซึ่งจะต้องพิจารณาจากสภาพความเป็นบุคคลผู้นั้นเป็นหลักเช่นการฟ้องคดีเกี่ยวกับการโต้แย้งสัญชาติของบุคคลคดีพิพาททั้งสองกรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อใดก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

0: สวัสดีคุณโอ้ย
1: แค่ไปเราอาจจะเข้าพร้อมกันสองคนไม่ได้เนาะ
0: เราจะเปิดมันให้ลำบากทำไมสวัสดีคุณผู้ชมครับที่ช่างประจำบ้านครับผมครับวันนี้กลับมา DIY อีกแล้วนะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: คือจริงๆคอนเทนต์ช่างประจำบ้านตอนช่วงนี้จะมีหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ DIY แบบวันนี้นะฮะงานช่างงานเชื่อมงานไม้ไปจนถึงการไปเดินทางท่องเที่ยวหาแรงบันดาลใจ
1: ด้วยช่วงนี้ใช่ไหมคะ
0: ไปเจอที่แบบพิเศษพิเศษแหล่งที่เป็นวัตถุดิบแหล่งที่เป็นงานช่างต่างๆทั่วประเทศไทยเลยอย่างที่บอกครับขอเน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งละกันใครที่มีเรื่องของงานช่างไม่ต้องอยู่กรุงเทพก็ได้อยู่ต่างจังหวัดยิ่งดีเลยมีเรื่องของงานช่างประจำท้องถิ่นมีเรื่องของร้านที่แบบวิ่งอยากจะให้ช่างประจำบ้านไปดูแล้วเกิดว่าโอ้ร้านนี้โหเจ๋งเว้ยอยากจะแนะนำเรานะฮะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทางเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับอินบ็อกซ์ก็ได้นะฮะเราเดี๋ยวแอดมินเราจะรับเรื่องไว้แล้วก็มานั่งพิจารณากันจัดเป็นทริปแล้วก็ไปเดินทางไปดูกันใช่ไหมนางทิพย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: จริงเราไปกันมาหลายที่แหละแต่ว่าเราก็มีประเด็นที่แตกต่างกันไปในแต่ละที่นะครับแล้วก็อยากจะได้คอนเทนต์อยากจะได้คำแนะนำจากคุณผู้ชมจริงๆว่าที่ไหนที่อยากให้ช่างประจำบ้านไปเยี่ยมไปดูไปซ่อมไปนู่นไปนี่นะครับส่งเข้ามาเยอะๆนะครับพวกเราจะได้เดินทางกันทั้งปีเลยนะฮะอ่ะสำหรับวันนี้งาน DIY อยู่กับพี่โจนะครับพี่โจก็เอาเฟอร์นิเจอร์มาเป็นเก้าอี้แล้วถูกใจทิปเลย
1: ถูกใจเลยได้เก้าอี้ไปหลายตัวแล้วนะคะตอนนี้สร้างไปไม่รู้กี่แบบแล้ว
0: ไม่รู้จะให้ใครนั่งบ้านแขกเยอะเลยกัน
1: แต่ว่าวันนี้พิเศษเป็นเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อน
0: เออมัวผู้หญิงทุกเทปแหละเก้าอี้แบบที่เราไม่เคยทำมาก่อนแต่จะเป็นแบบไหนวันนี้พิเศษจริงแล้วก็ราคาหลักร้อย
1: อุ้ย
0: เออไปดูป่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: โอ้นี่พี่โจจะมาช่วยเราในการจัดการกับเฟอร์นิเจอร์ DIY นะครับซึ่งเฟอร์นิเจอร์เนี่ยพี่โจว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ดูด้วยว่าเราทำชิ้นไหนอยู่ไหนอะพี
2: ่ครับอยู่ตรงนี้เลยครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นี
1: ่หุ่นจอ
0: หุ่นจอคือตัวนี้เลยเหรอ
2: ใช่ครับตัวนี้
1: ว
2: ้
1: าวอุ้ยแบบนี้ทำได้เหรอคะทำได้
0: เออที่มันเก้าอี้แบบเก้าอี้นั่งแบบว่าบาร์เก้าอี้นั่งแบบเคาน์เตอร์อย่างเงี้ยนะ
2: จะเป็นเก้าอี้บาร์ก็ได้หรือเป็นเก้าอี้ธรรมดาก็ได
0: ้เออเออก็คือสามารถปรับสูงต่ำได้
2: สูงต่ำได้หมดครับ
1: อุ้ยอันนี้เราถอนแบบปรับได้เลยใช่ไหมคะ
0: ที่บอกเป็นเก้าอี้

0: ว่ามันถูกไม่ได้เยอะเลย
1: ถูกต้อง
2: นี่น่าสนใจเป็นเก้าอี้เหมือนเดิมยังคงเป็นเก้าอี้อยู่แต
1: ่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ถ้าเกิดเราทำเองเนี่ยต้นทุนมันประมาณสัก 7-800 บาท
0: จริงป่ะเนี่ย
1: ถ้าทำเอง
0: เหล็กนะ
1: ใช่ครับ
0: เหล็กใช่ไหมเหล็ก
1: ใช่ครับผมอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดครับ
2: อุ้ย 7-800 เหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: เฟอร์นิเจอร์เหล็กแบบว่าปรับขึ้นลงได้ในราคาหลักร้อยนะฮะทำอย่างไรพี่ทำอย่างไรวันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราแล้วเพราะฉะนั้นไปดูเลยดีกว่าคร
1: ับ ได้ครับ
0: นี่ก็มาถึงการเรียกว่าก่อนจะประกอบแล้วกันส่วนประกอบต่างๆของเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยมันก็โอ้เยอะเหมือนนะ
2: มันมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยแบบว่าหลายแบบหลายสไตล์มากมัน
0: คืออ
2: ะไรค
0: ะถ้าเรามองข้ามสิ่งเด่นๆนี้ไป
2: เด่นๆเลย
0: แล้วก็เจอกับสิ่งที่ผมถ่ายมากมาย
1: ครับ
0: อันนี้คือตัวที่เป็น
1: หนังเทียมหุ้มเน
0: าะหนังเทียมหุ้มข้างบนซึ่งคุณก็สามารถเปลี่ยนได้หมดแหละเอาสีลายแดงเป็นลายนู่นนี่นี่มีหมด
2: จริงๆจะเป็นผ้าเป็นอะไรก็ได
0: ้ได้หมดเลยเป็นผ้ายีนอะไรเงี้ยเท่ๆก็ได้หมดเลย
1: หรือจะเป็นไม้ก็ได้นะถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบนั้นก็เป็นพื้นไม้ไปเลยก็ได้
0: อ๋อเป็นเหมือนแท่นไม้ได้เลย
1: ใช
0: ่คือไม่ต้องใช้บอกนี้ไม่ต้องหุ้มอันนี้คือเป็นแท่นไม้ก็ได้เหมือนกันนะก็สวยเหมือนกันนะแต่วันนี้ก็มานำเสนออีกแบบนึงเพราะไม้เห็นเยอะแล้วเห็นบ่อยแล้วนะฮะวันนี้หลักๆเป็นงานเหล็กโครงสร้างเป็นเหล็กหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างพี่อธิบายหน่อยครับ
1: โครงสร้างหลักๆแล้วนะครับผมก็คือเราพยายามจะหาที่เราหาได้หมายถึงว่าเราไป1ร้านเนี่ยเราสามารถซื้อได้หมดเลย
0: คือครบจบในที่เดียวได้
1: ถ
0: ู
1: กต้องครับดังนั้นมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นฉบับเป๊ะนะครับผมเราก็มีอะไรเราก็พยายามเอามาตกแต่งให้มันใกล้เคียงครับผมหลักๆแล้วโครงสร้างมันก็จะเป็นเหล็กกลมนะครับผม
0: เหล็กกลมขนาดเท่าไหร่ครับ
1: 4หุ้นนะคร
0: ับ 4หุ้นโอเค
1: นะครับแล้วก็ปลอกนะครับปลอกที่มาตกแต่ง
0: ปลอกมันต้องใหญ่กว่านี
1: ้ใหญ่กว่านี้หน่อยครับก็เป็น6หุ่นมันก็จะใส่กันแล้วได้พอดี
2: อ๋อ4หุ่นกับ6หุ่นมันจะใส่กันได้พอดีของมันอยู่แล้ว
0: ใช่ถูกต้องเพราะมันข้างละ1 1
1: ใช่แล้วก็จะมีแผ่นนะครับแผ่นที่สำหรับหมุน
0: ครับ
1: แผ่นหมุนนะครับแล้วก็เป็นแผ่นที่จะยึดกับตัวเบาะหนึ่งอันแล้วก็หมุน1อันนะครับ
0: เป็นแป้นเนาะเป็นแป้นเหล็กเนาะ
1: แป้นเหล็กนะครับผมจะเอากลมหรือเอาเหลี่ยมก็ได
0: ้อ๋อเหรอ
1: แต่วันนี้เราจะทำสไตล์กลมดังนั้นส่วนใหญ่เราก็จะ
0: กลมให้หมดเลย
1: ใช่ครับเป็นเดี๋ยวมันจะแย้งกันแล้วก็อีกอันหนึ่งตัวหมุนของเราก็จะใช้เป็นสตับเกลียวนะครับผมอันนี้ขนาด4หุ่นนะครับสตับเกลียวมันก็จะทำให้ของเราขึ้นลงได
0: ้อันนี้มันคือตัวเหล็กแท่งที่ไปตามมา
1: ใช่ครับ
0: ตามเกลียวมาน
1: ะครับผมมันก็เป็นสำเร็จนะครับ
0: ครับ
2: ทุกนี้มีขายสำเร็จหมดเลย
1: มีสำเร็จหมดเลย
0: แต่ว่า
1: ร้านก่อสร้างม
2: ีแต่อันนี้เนี่ยต้องเอามาตัดเองถ
1: ู
2: ก
1: ใช่ครับอันนี้ต้องมาตัดเองส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวประดับรั้วต่างนะครับ
0: อ๋อพวกหัวที่ไปสวมเหล็กเส้นกลายเป็นว่าเป็นหัวรั้วใช่ไหมฮะ
1: ถูกต้องครับเราก็จะมาประดับทำให้มันดูกลมนะครับไม่เหลี่ยมมากเกินไป
3: มันก็โลหะกัน
1: ใช่ครับโลหะกันดังนั้นเชื่อมได้คร
0: ับ
1: เชื่อมได
0: ้วัสดุเดียวกันนี่เป็นโลหะนี่เชื่อมได้หมดเลยครับและอันนี้สนใจมาก
1: ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับที่เราม้วนมาไว้สำหรับขาล่างไว้สำหรับ
0: ม้วนยังไงพี
1: ่ม้วนเนี่ยมันก็จะต้องขึ้นเครื่องอันนี้อาจจะต้องจ้าง
0: ไปไหน
2: ขึ้นเครื่องมองบน
1: อาจจะต้องไปจ้างเขาม้วนนิดนึง
0: จ้างเขาม้วนมาเป็นเหล็กเส้นอะเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้
1: เป็นเหล็กเผาครับเราเรียกว่าเหล็กเผา
0: ข
1: าว
0: คือไง
1: นะครับเหล็กเผาเนี่ยมันจะต่างกับเหล็กเส้นมันจะลักษณะหน้าตาคล้ายๆเหล็กเส้นอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมตัวน
0: ี้จะเป็น
1: เหล็กเส้นนะครับข้อดีของมันคือ1ถูกกว่านะครับถูกกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็โค้งแรงง่ายกว่าแต่มันก็ผิดรูปได้ง่ายกว่า
0: เหล็กเส้นอะนะ
1: ใช่แต่ถ้าเป็นเผาเนี่ยมันจะมีความแข็งมากนะครับผม
0: อ๋อแข็งก็แปลว่าถ้าเกิดว่าม้วนโค้งมาเนี่ยมันก็จะมีความอยู่ตัวของมันอ
1: ยู่ตัว
0: ไม
1: ่
0: บิดไม่บิดข้าง
1: ไม่มีเลยครับผมโดนความร้อนโดนเหยียบโดนอะไรไม่เป็น
2: แล้วตัวนี้มันมีความหนาหลายขนาดไหมคะหรือว่าม
1: ีครับผมมีตั้งแต่ขนาด3หุ่น4หุ่นไปจนถึง1นิ้ว
0: โอ้ใหญ่นะ
1: ใช่คร
0: ับ ใหญ่ปกติเหล็กเผานี่เขาใช้ทำอะไรพี่
1: เหล็กเผาเนี่ยก็เป็นเผาของมอเตอร์นะครับผมหรือว่าอะไรที่เราต้องการแข็งแรงมากๆเพราะเหล็ก
0: เราเนี่ยคือสมมุติเป็นแกนนั่นแหละ
1: ใช่ครับ
0: มันคือแกนนะฮะ
1: เหล็กตันนั่นเอง
0: มันต้องแข็งมาก
1: มันแข็งมากเลยด
0: ัง
1: นั้นเอาคอนเคาะไม่ไปนะ
0: ไม่ไป
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นอันนี้ผมว่ามันต้องเป็นส่วนโครงสร้างอย่างแน่นอน
1: ใช่
0: โอเค
1: โครงสร้าง
0: ถ้างั้นเรามาประกอบร่างเลยเริ่มจากส่วนไหนก่อนพี
1: ่ได้เดี๋ยวเราจะทำโครงสร้างก่อนวันนี้ตัดมาหมดแล้วนะครับดังนั้นการเชื่อมมันจะนิดเดียวอย่างวันนี้ตัวต้นแบบของเราจะเป็นแบบเก้าอี้บาร
0: ์
1: ครับผมแต่ว่าที่เราจะทำวันนี้ก็จะเป็นเก้าอี้ธรรมดานะครับความสูง
0: เป็นสตู
2: ก็จะต่าง
1: สตูเตี้ยหน
0: ่
1: อยความสูงโดยรวมก็ประมาณสัก60เซนแต่เก้าอี้บาร์จะประมาณ70
0: ใช่ใช่
2: ต่างกันไม่เยอะมากแต่ว่า60นี้รวมคือขึ้นแบบ
1: ขึ้น
2: แล้ว
1: ขึ้นได้อีก
2: ขึ้นได้อีก
1: ขึ้นได้อีก10กว่าเซนเลยแล้วก็ลงต่ำสุดได้60เซน
0: ครับผมโอเคอ่ะงั้นลุยเลยเหรอครับ

เด็ก4หุ่นเราจะตัดขนาดความยาวเนี่ยประมาณ60เซน60เซนจะเป็นขนาดพอดีสำหรับเก้าอี้เล็กๆนะครับผมเก้าอี้ทั่วไปและสามารถที่จะปรับขึ้นได้ตามความสูงของสตัดเกลตัวนี้ที่มีประมาณสัก10เปอร์เซ็นต์

0: ียบร้อยนี่คือโครงสร้างแล้วก็นี่คือแป้นที่บอกนะครับ
1: แป้นหมุนครับ
0: อ๋อก็คือแป้นกลมเนี่ยมันก็เป็นแกนให้กับตัวเรื่องอะไรอ่ะตัวตับเกลียวนี้
1: ตับเกลียวครับตับเกลียว
0: เสร็จปุ๊บแล้วก็เสียบลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็แป้นนี้มันจะพอดี
1: ใช่ครับ
2: มันต้องเชื่อมติดกันก่อนเนาะให้มันเป็นฐานแบบเป็นฝาข้างบนอย่างนี้ใช่ไหม
0: ซึ่งการเชื่อมนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังเชื่อมไม่เป็นนะครับเราเคยสอนไปแล้วนิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าอยากจะเชื่อมเก่งเชื่อมได้จริงๆเลยนี่นะฮะคนนี้เฮ้ยอันนี้ผมไม่ได้โยนนะแต่คือแบบคนนี้เขาสอนอยู่จริง
2: สอนด้วย
0: เขาเคยมีเปิดเวิร์กช็อปไปแล้วด้วยของท่านบ้านพี่โจไปช่วยตอนนั้นนะครับแล้วว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เลยศูนย์งานมายนะเดี๋ยวคุณคอนแท
1: คอ
0: ะไรให
1: ้
0: โอเคแล้วตัวนี้เดี๋ยวเราต้องมาทำแป้นข้างบน
1: ถูกต้องครับงานเหล็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราก็จะเตรียมเก็บอะไรแล้วก็ทำสี
0: เพื่อนนี้เป็นไอเดียเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวข้างบนเป็นไม้แล้วใช
1: ่
2: ไหม
1: คร
0: ับ ใช่มี
1: ก็จะเป็น
0: ไม้อัด
1: ครับ
0: อันนี้กี่มิล
1: อันนี้แม่สิบมิลครับจริงๆจะเอาน้อยกว่านี้ก็ได้
0: แต่นี่ก็คือปึ๊กเลย
1: ใช่ครับ
0: ถ้าน้อยกว่านี้จะมีแอบนิดหน่อยถ้าเกิดนั่งริมๆขอบๆแต่ว่าม
1: ันก็จะผุแล้วก็จะพังเร็วครับผมถ้ามันบางเกินไป
0: เนาะโอเคครับอ่ะทางนั้นไปลุยต่อเลยครับกับที่นั่งครับ
1: วิธีการทำเราก็จะทำง่ายๆโดยเรามีเศษไม้หนึ่งอันนะครับผมเอาไว้ทำวงเวียนแล้วก็ขีดเป็นรูปวงกลมก่อนที่จะใช้จิ๊กซอว์ในการตัดนะครับขนาดวงกลมของเราจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่13นิ้วนะครับเราก็จะทำเป็นวงเวียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6นิ้วครึ่งนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวโครงสร้างของเบาะนะครับเป็นไม่หนักนะหนา10มิล
1: 10มิล
0: 10มิลก็
1: หนัก20ครับ
0: เออน่าจะ20นะดูหนาก็ปกติ2กว้าง2เซนน่ะเนาะ
1: ครับ
0: โอเค
2: ทำไมมี2
0: นั่นน่ะสิ
1: ครับโอเคอันนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวที่เราจะติดเบาะนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นตัวประกบเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้มันเห็นขอบเห็นขอบตัวสีดำๆนิดนึงนะครับผม
0: ทำไมต้องเบิ้ลเ
1: ตะครับผมการที่เราเบิ้ลนะครับมันจะทำให้เนี่ยเบาะของเรามันมีความหนาแล้วก็ดูสวยไม่งั้นมันจะดูแบบลอยอยู่กลางอากาศแล้วมันจะบางเกินไป
2: ลอยอยู่กลางอากาศ
0: คือ
2: มันจะเป็นแบบคือฐานมันเป็นเสาตรงๆเงี้ยแล้วมันก็เหมือนเป็นแบบ
0: เป็นเบาะเลย
2: ทื่อๆวางลงไปเป็นเหมือนแผ่นอ
1: ย่างนั้นมันถ้ามีขอบมันจะดูสวยกว่า
0: ดูมีความหนาขึ้นมามีแมสขึ้นมา
2: เหมือนมีแป้นมีแท่นอะไรมารับอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เพราะรวมกับเบาะแล้วมันก็ประมาณสัก7เซนมันก็จะดูสวยเป็นเบาะที่ดูแข็งแรง
0: ไม่งั้นไอ้ดูแข็งแรงด้วยข้างล่างหมดเลย
1: ถูกต้องครับผม
0: ทำนี้มันดูหนักแน่นด้วยซึ่งเราพ่นสีดำเนาะ
1: ครับไอ้ตัวประกบนี่พ่นสีดำแต่เนี้ยไม่ต้องพ่น
0: เพราะเดี๋ยวมันต้องมาอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: โอเคครับ
1: โอเค
0: แปลว่าตัวนี้จะโดนหุ้มโดยตัว
2: ใส่อันนี้
1: ก็เอาเบาะใส่ก่อนแล้วก็หุ้มด้วยหนัง
2: อันนี้คือเป็นเบาะยังไงประเภทอะไร
1: อันนี้ก็เป็นเบาะที่เอาหุ้มมอเตอร์ไซค์ทั่วไปครับ ร้านมอเตอร์ไซค์เราก็ไปซื้อได้นะครับตัดเขาพิเศษมา
0: ราคาถูกเลย
1: ประมาณสัก40-50บาทครับอันนี
0: ้ก็แล้วสบาย
1: นะครับเราถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้มันหนาเราก็จะเป็นซ้อน2ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันมีลักษณะพิเศษจริงที่ว่าเวลาที่เราติดกับไม้ครับเราก็ต้องมีกาวยางติดหน่อยนึงไม่งั้นมันจะไหล
0: มันเป็นโฟมดิเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องแบบว่ามีฟองน้ําเป็นฟองน้ํา
1: ครับมันไม่งั้นมันไม่ติดนะครับแต่วันนี้เราจะใช้กาวยางที่เป็นสเปรย์ก็จะง่ายไม่เลอะมือนะครับฉีดเข้าไปแล้วก็แปะได้เลยนะครับผม
0: กาวยางแบบนี้เป็นกาวยางถาวรเนาะมันมีกาว
1: ใช่ครับ
0: มันมีไม่มันมีสเปรย์กาวหลายแบบมีสเปรย์กาวที่แบบเป็นกระป๋องที่ติดแน่นทนนานไปเลยกับกระป๋องที่แบบว่าติดชั่วคราว
1: แล้วก็ดึงออกได้แล้วก็ไม่เป็นแผลอะไรเงี้ย
0: ใช่ๆอันนี้มีสองแบบถ้าไปซื้อแบบที่ติดถ้าลอกได้มาก็จะซวยหน่อยก็จะแบบก็ลอกถ้าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แต่นี่จะเป็นสเปรย์สำหรับติดลามิเนตโดยเฉพาะดังนั้นมันแน่นเลย
0: แน่นเลย
2: ครับ
0: เราคนที่แบบอุ้ยขี้เกียจปาดกา

0: ยางแบบ
1: ใช่ครับ
0: เหม็นเลอะ
1: ปกติแล้วมันจะเลอะ
0: ถ้าเป็นอันนี้ก็จะดีขึ้นหน่อย
1: ใช่
0: นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยว
2: เราลองเริ่มเลยดีไหมคะ
0: เริ่มเลยดีกว่า
1: ครับ
2: ไอความหนาของเบาะเนี่ยค่ะมันมีหลายระดับไหมคะหลายแบบไหมคะ
0: ถ้าเขาเบิ้ลเอาเนาะ
1: ครับเบิ้ลเอาถ้าคือถ้าบอกไม่แข็งครับหรือว่าไม่แน่นพอครับมันก็จะแบนพอเรานั่งไป
0: นั่งไปแป๊บ
1: เดี๋ยวแบนเลยคร
2: ับอ๋ออันนี้เราก็เลือกที่มันแน่นๆหน่อยแล้วถ้าอยากได้ฟูๆก็เบิ้ล
0: พวกฟูมบ่ออะไรเงี้ยมันก็มีโฟมหลายแบบมาก
2: น
0: ะมีฟองน้ำหลายแบบมาก
2: เหมือนเค้กเลยคุณน้องเป้
0: คือเขาจะมีแบบว่าตัวที่เป็นตัวรับแรงโดยตรงตัวที่ซับอยู่ตรงกลางอะไรเงี้ยคือถ้าในกรณีที่มีเป็นบอร์ดที่ซับซ้อนแล้วก็หนานะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบบอร์ดนั่งเฉยๆมันก็จะมีความแบบเออใช้แผ่นเดียวก็ได้อะไรเงี้ยเนาะเหมือนเค้กกินด้วยว่ะ
1: แล้วก
2: ็
1: คนกลางไปเลยค่ะคนกลาง
2: คนกลางเลยอ่ะคุณน้องเป้ค่ะ
0: คนเลยอ่ะ
1: ครับคนเลย
0: คนเลย
1: คนให้มันเยิ้มๆหน่อย
2: เย
1: ิ้
2: มๆหน่อย
1: เยิ้มๆแบบนี้เลยคร
2: ับ ประมาณน
0: ี้
2: โอ
0: ้เฮ้ยหัวมันคุมง่ายนะเนี่ย
1: ครับโอเคครับ
0: ควบคุมง่ายมากนะครับอันนี
2: ้อ๋ออันนี้เขาแปะได้เลยไม่ต้องรอให้มันแบบอะไรเลยใช่ไหมคะ
0: อ๋อมีความเป็นแบบเฮ้ยมีเลอะเทอะด้วยนะ
1: แล้วก็จะได้ปูแผ่นหนังได้เลยครับ
0: ปูเลยนะครับ
1: ครับ
2: อ๋อนี่ไม่ต้องรอแค่ไม่ต้องรอ
1: ไม่ต้องรอครับ
2: ทำได้เลย
1: ครับ
0: คือไงฮะแล้วเราก็คือ
1: จากนั้นเราก็จะใช้เป็นแม็กคู่ในการยิงนะครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าเวลาตอนที่เราทำเนี่ยเราก็พยายามตึงนิดหนึ่ง
0: ดึงมาให้สุดเนี่ย
1: ดึงปุ๊บแล้วก็ล็อกไว้ก่อน
0: ครับผม
1: ล็อกสี่ด้านก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวเราค่อยเก็บอ๋อ
0: แล้วค่อยเก็บมันก็จะเป็นอย่างนี้
1: จากนั้นเราก็จะเก็บขอบ
0: ค่อยๆเก็บขอบไป
1: มันก็อาจจะมีนิด
0: ๆนิดๆ
2: เป็นปกติเนาะทำเป็นทรงกลมอย่างนี้เน
0: า
2: ะ
0: ก็ยิงไปเรื่อยเลยป่ะฮะ
1: ครับยิง
0: เ
1: นี่ย

0: ให้จีบมันเท่าๆกันเพราะยังไงมันต้องมีอยู่
1: จีบเท่าๆกันไม่ได้มันจะเหนื่อย
0: โอ้ยลองแล้วเหรอ
1: ครับมันไม่ได้มัน
2: จะเหนื่อยใช่ไหม
1: คุณมันจะไม่ได้ครับผมเราค่อยๆจีบ
0: ก็คุณลงทุนเยอะ
1: เน้นเลยจีบละจีบสองจีบนี่ไงเนี่ยแล้วเน้นมีจีบหลักมีจีบรองไง
0: มีจีบหลักจีบรองด้วย
1: ใช่ถ้าเกิดว่าจีบไปหมดหลักหมดตายหาเงินไม่ทันหมายถึงอะไรวะเนี่ย
0: เก้าอี้เบา
1: เฮ้ยนี
2: ่การใกล้เคียงก็มีจีบนิดหน่อยไม่เป็นไร
1: ครับ
2: เดี๋ยวไปเก็บรอยเชื่อมอีกหน่อยแล้วก็เจียแล้วก็ทำสีแล้วก็มาประกอบร่าง
1: โอเคอ่ะถ้างั้นก็ไปลุยเลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้เราพ่นสีเรียบร้อยแล้วนะครับคือดำด้านเท่มากเลย
1: ใช่
0: นะฮะก็คือหูดูแพงอ่ะดูหลานะอันนี้คือเป็นตัวที่เราจะมาใส่ตรงขา
1: ตรงขา
0: เพราะว่าถ้าเป็นเหล็กดุนๆนี่ไปโดน
2: มันก็จะขูด
0: เลย
2: ใช่คร
0: ับ
2: ขูดเป็นรอยได้นะคะกันไว้
1: จริงๆอันนี้จะเป็นแบบลักษณะสวมนอกหรือสวมในก็ได้
0: ได้หมด
1: ผมแล้วแต่สะดวก
0: โอเคอ่ะแล้วไงต่อพี่
1: ต่อไปเราก็จะมายึดแป้นนะครับผมยึดแป้นเข้ากับนี่แต่ว่าก่อนที่เราจะยึดแป้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดถึงข้อระวังในการเวลาเราประกอบเป็นชิ้นงาน
0: เมื่อกี้เห็นเป็นภาพอาจจะเห็นวิธีการทำมันดูง่ายแต่ว่าจริงๆมันมีข้อควรระวังอยู่ถ้าคุณไม่ชำนาญมันมีเทคนิควิธีการอยู่ยังไงพี่โ
1: จใช่ครับคือตัวแรกอะยังไงมันก็มีข้อขูดขัดใช่ไหมครับผมเพราะว่ามันยังไม่เคยทำไงมันก็จะแบบ
0: ผมให้3ตัวแรกเลยทำแบบตัวแรกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะเบี้ยวไปเบี้ยวมาตัว2เนี่ยจะไม่ค่อยดี
1: เพราะว่าองศาเนี่ยมันเป็นองศาที่เราเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นแบบฉากอะไรที่มัน
0: จะใช่ไม่ใช่เก้าอี้ขาอย่างนี้มันเป็นขาสอบเข้าเน
2: า
0: ะ
2: มันแบบเหมือนมันประกอบกับวงกลมด้วยมันหาจุดมาร์กยาก
1: ใช่ครับดังนั้นเราก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่าทำเป็นจิ๊กเป็นฉากไว
0: ้ okay.
1: นะครับผมแล้วเราก็ใช่ครับถ้าเกิดเรามีแคมป์หลายตัวนะครับเราก็สามารถที่จะล็อกแคมป์เข้ากับขานี้ไว้นะครับผมเข้ากับขานี้ไว้คืออย่างน้อยให้ตัวนี้ฉากก่อน
0: ครับ
1: เสร็จแล้วข้างบนเดี๋ยวเรามาจัดหาได้
0: เข้าใจ
1: นะครับ
0: คืออันเนี้ยถึงเวลาเราวางเพื่อล็อกเลย
1: ใช่ครับ
0: ล็อกเลย
1: จะล็อกเลยนะครับผมล็อกปุ๊บเนี่ยยังไงอ่ะมันได้องศาที่เป็นฉากแน่นอนนะครับข้างบนเราก็มาตกแต่งอีกนิดหน่อยกันนี้นะครับ
0: โอเคก็คือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามงานพี่โจมาหรือว่าดูช่องทำบ้านเทปที่พี่โจเนี่ยจะมีไม้แบบนี้แทบจะทุกเทปเลย
1: ใช่
0: คือใช้ไม้อัดไม้อะไรก็ตามที่เหลือใช้นะ
1: ใช่
0: เอามาทำเป็นตัวบล็อกนะฮะไอตอนเก้าอี้เหล็กที่เชื่อมก็เหมือนกันก็คือจะมีตัวไม้เนี่ยมาวางกั้นเลยเป็นบล็อกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียว
1: ใช่
2: ใช่
0: แล้วเราทำแบบว่าเผื่อว่าเราต้องทำตัวต่อๆไปด้วย
2: ใช่มันก็จะได้เท่ากันด้วยแล้วก็คุ้มค่าไม่เสียเวลามานั่งกะทุกอันก็จะยากนะ
0: ฮะแล้วไงต่อพี
1: ่ต่อไปก็เป็นการประกอบนะครับเราก็จะประกอบแป้นเนี้ยเข้ากับไม
0: ้อ๋อนี่คือไม่ได้ประกอบเข้าไป
1: ครับ
0: อ๋ออย่างที่บอกว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราต้องมาแปะตัวเบาะข้างบนอีกทีนึงต
1: ั
0: วนี้เหมือนเป็นแท่นรับเบาะอีกทีนึงใช่ไหมฮะเพื่อให้มันมีวอลลุ่มที่สวยงามของเก้าอี
1: ้
0: จริงๆจะติดกับตัวนั้นเลยก็ได้
1: ใช่คร
0: ับ เนี่ยอันเนี้ยสามารถ
1: ติดกับนี่เลยก็ได
0: ้ติดกับแป้นเลยก็ได้เนี่ยกริดนี้เลยแต่มันก็จะหนึ่งไม่เรียบร้อยสองมันก็ความหนามันจะไม่ได้ไม่สวย
1: ใช่
0: เนาะเราก็มีการปิดเข้าไปแต่ว่าก่อนที่จะยึดเข้าไปก็ยึดนี้ก่อนใช่ไหมฮะ
1: ครับจะยึดไหนก่อนก็ได้ครับจะยึดตัวนี้ก่อนหรือจะยึดตัวนั้นก่อน
0: โอเคโอเค
1: อันนี้เราก็ยึดตัว
0: แต่ก่อนนี้ยึดนี้ก่อน
2: เราก็ยึดเหล็กกับไม้ก็ใช้สกรูปกติเลยใช่
1: เดี๋ยวปล่อยธรรมดาครับผมเดี๋ยวให้งานยากให้สุภาพสตรีเป็นคนทำก็แล้วกัน
3: ค่ะ
2: ได้ค่ะสุภาพสตรีทำให้ใจดีจังเลยอ่ะคุณพ้องเต้วันนี้ไปแล้วอันนี้คือ
0: เอ๊ะทำไมอ๋อมันตกกระแทกอยู่อ่ะ
1: ใช่ครับมันเป็นกระแทก
0: แล้วอ๋อมันเป็นตกกระแทก
1: ใช่ครับ
0: ไม่เป็นไรใช่ไหมมันไม่เป็นไรใช่ไหม
2: มันต้องใช้จอบกระแทกใช่ไหมคะหรือว่า
0: ไม่มันใช้จอบธรรมดา
2: ธรรมดาก็ได
0: ้เสียงอาจจะแปลกๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นจอ
1: บ
0: กระแทกอันนี้ไม่มีหมดอื่นด้วย
1: อ๋
0: อเป็นจอบกระแทกอย่างเดียวคือถ้าเกิดว่ามีสว่านตัวสว่านอัตโนมัติอย่างเงี้ยก็
2: ค
0: ือมันจะมีตัวที่มี2โหมดอ่ะก็คือโหมดจอบไม้ธรรมดาก็บอกจอกกระแทกไว้จอกปูนอ่ะ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้มันเอาไว้จอกปูนแต่ว่าจริงๆแล้วเรามันเอามาอะแดปต์ใช้นั่นเอง
1: มันจะปั่นเข้าง่ายกว่าแต่มันจะดังเลยโอเค
0: เรียบร้อยนะครับ
1: แป้นสีแดง
0: มันต้องมาหน่อยนึงไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเรา
1: ก็เดี๋ยวมันมีไม้อีกชั้นนึง
0: ประกบมันอยู่ดี
2: ครับ
1: แล้วกาซ้ายขวาแล้วก็
2: ยิง
1: ตรงไม้เลยครับ
0: ตรงนี้เลยนะ
1: ใช่ครับก็ดีกับแทกคือมันจะเบาแรงมันจะกระแทกเข้าไป
0: ก็จริง
2: ก็คือตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวที่ยาวกว่าหน่อยเพื่อที่มันจะ
0: ไม่หน่อยแหละก็ยาว2เท่าอ่ะ
2: ใช่ใช่มันต้องยาวไปจนถึงอีกฝั่งนึงเลยจะได้ล็อกก
0: ันอันนี้ก็ใส่ที่หน้าเลย
1: ใส่ได้เลยครับ
0: นะฮะ
2: ไป
1: แล้วเราก็ใส่ลูกยาง
2: ตั้งใจหมุนมากเลยนะประมาณนี้ประมาณนี
0: ้นะประมาณนั้นอย่างที่พี่ว่าจริงพอมีตัวดำนี่ขึ้นมามันดูมีแมสขึ้นอ่ะ
1: ใช่
0: เนาะมันดูไม่งั้นมันจะกลายเป็นแกนนี้แล้วขึ้นไปนี่เลย
2: ถ
0: ู
2: ก
0: มีความเผ็ดๆนิดนึง
1: มันจะดูอะไร
0: เราดูเป็นเผ็ดๆนิดหน่อย
1: คร
0: ับ นะฮะแล้วผ้าตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นผ้ายีนก็ได้เป็นผ้าลายที่คุณชอบอะ
2: อะไรก็ได้เป็นไหนก็ได้นะคะไหนก่อนหมุนเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวเรานั่งเดี๋ยวมันก็ลงครับ
2: เราใช้น้ำหนักของเราในการกดมันใช
0: ่
2: ไหมคะ
0: โอเค
1: กระแทก
0: ในเรื่องของงบประมาณพี่โจรีแคปอีกทีแล้วครับตัวละเท่าไหร่
1: ตัวนี้นะครับผมก็อยู่ที่ประมาณไม่น่าจะเกิน700บาท
0: ต้นทุนนะ
1: ต้นทุนเลยครับ
0: ขายเท่าไหร่ไม่รู้นะ
1: ใช่ไม่รวมค่าแรง
0: แต่ว่าต้นทุนอะค่าของค่าเหล็กนู่นนี่แล้วไปแพงตรงไอ้ตัวล่างใช่ไหม
1: ถูกต้องครับ
0: ตัววงนี้นะ
1: ถ้าเกิดเราเป็นเหล็กเส้นตรงมันก็จะถูกกว่า
0: และนี่ก็คือเก้าอี้บาร์สตูช่างเก้าอี้ปรับระดับได้อะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะเรียกนะก็น่าจะขึ้นอยู่กับตัวทุ่มนี้ด้วยว่ามูทมันคือมูทอะไร
2: ใช่
0: ไหม
2: มันสามารถเป็นอะไรได้หลายอย่างใช้ได้หลายแบบ
0: แท่นไม้เป็นแผ่นไม้ก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ก็ได้แต่ว่าวิธีการเชื่อมวิธีการคอนสตรักมันขึ้นมาก็เราพี่โจได้ทำให้ดูไปเรียบร้อยแล้
2: ว
0: สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้เองได้ความสูงต่างปรับได้หมดเลย
1: ใช
0: ่ครับปรับได้หมดเลยนะครับโอเคขอบคุณพี่โจมากนะวันนี้ที่มาสาธิตให้เราดูครับผมครับอย่าลืมครับใครสนใจเกี่ยวเรื่องของงานไม้งานเชื่อมได้สกิลด้วยได้บุญด้วยก็ติดต่อไปได้เลยนะฮะมูลนิธิชื่ออะไรดี
1: ชมรมช่างไม้จิตอาสา
0: ชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่รวมถึงมีประเด็นไหนมีคอนเทนต์ไหนที่เกี่ยวกับงานช่างแล้วอยากให้เราไปตามรอยนะฮะก็สามารถส่งมาได้เลยในอินบ็อกเพจ Facebook ช่างประจำบ้านนะครับรับรองว่าพวกเราจะพยายามอ่านทุกคอมเมนต์ทุกๆอินบ็อกซ์เลยแล้วก็พยายามสร้างคอนเทนต์ให้ตอบรับกับความต้องการของผู้ชมแน่นอนนะพวกรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์ครับวันเสาร์10 โมงครึ่งถึง 11 โมงทางอมรินทร์ทีวี HD

0: 34ฮะวันนี้ผมน้ำทิพย์และรายการท่ามจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
2: อมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลือในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลือจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลือชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลือและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่ในเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยมีเด็กอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
5: เริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้

เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนนะครับรายการที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชผลิตรายการเพื่อท่านผู้ชมทุกสัปดาห์ผมอาจารย์ออยและทีมงานทั้งหมดก็จะนำเอาสาระที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายรอบๆตัวเนี่ยนะครับมามอบให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสัปดาห์ก่อนเราคุยกันในเรื่องของหน้าที่ของผู้ป่วยสัปดาห์นี้
0: ก็ยังคงเป็นเรื่องหน้าที่ของผู้ป่วยอยู่นะคะแต่ว่าเป็นตอนที่ชื่อว่าการให้ความร่วมมือปฏิบัติตามแผนการรักษาค่ะ
1: ครับในการที่จะเข้าไปรับการรักษามันก็จะมีหลายอย่างนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องในด้านสุขภาพนะครับทั้งในเรื่องของยาในเรื่องของบางทีตรวจไปอย่างดีแล้วหมอมอบยาสั่งยาไปให้ออกไปแล้วทานยาไม่ถูกต้องอันนี้ก็มีผลเหมือนกันที่ทำให้โรคไม่หายนะครับเพราะนั้นทุกอย่างในนี้จะต้องระมัดระวังแล้วก็ละเอียดอ่อนนะครับดังนั้นแผนการรักษาต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถือว่าจำเป็นแล้วก็สำคัญที่เราในฐานะผู้ป่วยนะครับหรือว่าคนไข้เนี่ยเราต้องระมัดระวังหลายคนมีความรู้สึกพอป่วยปุ๊บขอไปโรงพยาบาลก่อนกลับมายามากองไว้ไม่ทานเลย
0: อันนี้
1: มีเยอะนะอันนี้มีเยอะไม่ใช่เรื่องที่ว่าพูดกันเล่นๆหรือเปล่าส่วนใหญ่จะเจอแบบนี้ดังนั้นการไปโรงพยาบาลเกือบจะไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับแล้วยังทำให้เสียชื่อโรงพยาบาลเขาด้วยนะครับว่าไปทีไรก็ไม่หายทีเพราะว่าเรารับประทานยาไม่ถูกต้องนั้นตรงนี้ระวังนะครับว่าแล้วจะถือว่าเป็นหน้าที่ส่วนหนึ่งหรือเปล่าในการที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็รับแผนการรักษาจากแพทย์พยาบาลแล้วก็ทีมงานสุขภาพตรงนี้นะครับอันนั้นวันนี้จะได้รับความกระจ่างนะครับจาก
0: วันนี้นะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โล่เลขาค่ะท่านเป็นอดีตนายกแพทยสภามาให้รายละเอียดกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
1: และเช่นเคยนะครับเรามีผู้ร่วมในการ2ท่านนะครับเป็นใครครับอาจารย์อ้อยวันนี้
0: ค่ะท่าน

0: กนะคะคุณชุติการคงละอค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะและท่านที่2นะคะคุณพัชรพงษ์รุจิเวชค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ต้องถามทั้งสองท่านเนาะว่าเคยไปโรงพยาบาลเคยไปหาหมอเคยไหมครับ
1: ไปค่ะ
3: แล้วเอายามาแล้วไม่ทาน
1: ก็มีบ้างที่คิดว่าหายแล้ว
3: หรือว่าทานไป3เม็ดแล้วก็หยุดเลย
0: เจอหน้าหมอก็หายแล้ว
3: บ่อยไหมครับอย่างนี้บ่อยไหม
2: ก็มีบ้าง
1: มีบ้างค่ะ
3: คนข้างตัวเป็นไหมคุณพ่อคุณแม่อะไรต่างญาติ
2: ก็มี
1: มีนะ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับอันนั้นคือหนึ่งในแผนของการรักษาหรือเปล่าอันนี้จะได้รับความกระจ่างกันติดตามสาระของเราได้เลยครับ
4: อุ้ยเป็นไงบ้างอะพัทเนี่ยเห็นโทรศัพท์ไปก็รีบมาเลยนะบอกว่าอยู่คนเดียวอ่ะ
5: ก็มึนหัวมากอ่ะนะและแน่นหน้าอกด้วยโอ้ย
4: แล้วเนี่ยกินยาหรือยังล่ะ
5: กินแล้วหลังอาหารทุกมื้อเลยอ่ะ
4: ไหนขอดูซองยาหน่อยสิโอ้ยพัทยาเนี้ยเขาให้กินหลังอาหารเฉพาะก่อนนอนนั่นหมายถึงว่ากินหลังอาหารเฉพาะตอนเย็นก่อนนอนเท่านั้นหืมไม่ใช่กินหลังอาหารทุกมื้อนะพัทถึงว่าสิกินยาเกินขนาดนี่เองอ่ะถึงได้เป็นแบบเนี้ยใครมาล่ะตอนนี้นะเชิญค่ะ
6: เชิญค่ะ
4: สวัสดีค่ะเชิญเลยเชิญเลย
6: เป็นไงบ้างพี่พาร์ค
4: นั่งก่อนนั่งก่อน
7: โอ้โหนี่อาการป่วยของพัทแบบนี้เนี่ยเป็นมานานหรือยังอ่ะ
4: เป็นหนักก็วันนี้แหละเพราะว่ากินยาเกินขนาดจากที่หมอสั่งน่ะ
6: อ
4: ้
6: าวแล้วก่อนกินได้อ่านฉลากก่อนหรือเปล่าล
5: ่
6: ะ
5: ก็อ่านแล้วนะแต่เข้าใจผิดอ่ะ
7: โอ้โหนี่ยานะเขาต้องกินตามที่หมอเขาสั่งไม่ใช่กินตามอำเภอใจแล้วกินยาที่หมอให้มาเนี่ยแล้วป่วยหนักกว่าเดิมใครจะรับผิดชอบ
4: ก็น่าจะเรียกร้องจากหมอนะเพราะว่ายาเนี้ยก็เป็นยาที่หมอให้มา
6: จะไปเรียกร้องจากหมอได้เหรอในเมื่อพี่พัทก็กินยาเกินขนาดที่หมอสั่งเองนะ
4: ได้สิพ่อหมออ่ะเป็นคนตรวจอาการคนไข้นะแล้วยาเนี้ยก็มาจากโรงพยาบาลด้วย
7: ไม่ได้หรอกถึงแม้จะกินยาตามที่หมอจ่ายแต่กินเกินกว่าที่หมอสั่งแล้วอย่างนี้เนี่ยจะไปเรียกร้องค่าเสียหายอย่างไรเล่า
6: แต่ว่าเราเลิกเถียงกันเรื่องนี้ก่อนรีบพาพี่พัทไปโรงพยาบาลก่อนดูอาการไม่น่าจะไหวแล้วนะ
4: ลืมไปมัวเถียงกันหาคนรับผิดชอบอยู่นั่นแหละมาเร็วช่วยพยุงพัดหน่อยเร็วหน่อย
7: เดี๋ยวว่าแต่ว่าจะพาไปหาหมอคนเดิมหรือเปล่า
4: เอาไงดีอ่ะเอามาเร็วเลยเป็นหมอคนไหนก่อนก็ได้ไป
0: จากกรณีดังกล่าวการที่คนไข้รับประทานยาเกินขนาดเพราะไม่เข้าใจใบสั่งยาของแพทย์ทำให้อาการแย่ลงนายแพทย์ที่รักษาจะต้องรับผิดชอบหรือไม่ก็ต้องรับผิดชอบขอไม่ต้องรับผิดชอบ
3: ครับอธิบายกติกามือวางที่แป้นนะครับพร้อมกดสัญญาณนะแป้นอยู่ตรงนี้ครับฉะนั้นถ้าใครได้สัญญาณก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนนะครับตอบก่อนถ้าถูกได้2คะแนนถูกทีหลังได้คะแนนนะครับพร้อมนะฮะพร้อมแล้วกดครับขนาดไปแรงนะนี่นุ่มๆนะฮะคุณชุติการนะครับ
1: ค่ะ
3: ต้องไหมครับ
1: ต้องรับผิดชอบค่ะเพราะว่า
3: ข้อกอต้องนะฮะ
1: ต้องรับผิดชอบค่ะ
3: ต้องรับผิดชอบทำไมแพทย์ต้องรับผิดชอบ
1: ก็ก่อนที่จะให้ยาน่าจะบอกกับคนไข้ก่อนนะคะว่ารับประทานยังไงเพราะว่าถ้าสมมุติคนไข้อ่านแล้วไม่เข้าใจอย่างเงี้ยค่ะผิดพลาดไปก็ต้องไปหาหมอใหม่อย่างเงี้ยค่ะ
3: นั้นต้องรับผิดชอบนะครับขอบคุณครับคุณพัชรพจน
2: ์ก็ไม่ต้องรับผิดชอบครับ
3: ไม่ต้องรับผิดชอบทำไมไม่ต้องรับผิดชอบฮะ
2: เพราะว่าทุกๆการจ่ายยาของหมอเนี่ยหมอเขาจะบอกทุกครั้งว่าต้องกินยาอะไรยังไง
3: คร
2: ับ แล้วก็ตรงซองยาเนี่ยจะมีบอกว่าต้องกินเวลาไหนครับ
3: เขียนใช่ไหมเพียงแต่เราไม่ดูเอง
2: ใช่ครับ
3: ทางนี้บอกว่า ต้องรับผิดชอบเปลี่ยนไหมเขาเขียนหน้าซองด้วยนะ
1: ไม่เปลี่ยน
3: ไม่เปลี่ยนเลยครับอะไรครับนั้นต้องดูเวลาบอกมาแล้วเราจะจำไม่ได้ก็มาดูประกอบที่หน้าซองใช่ไหมหน้าซองก็จะบอกว่ายาชนิดไหนรับประทานเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็ถือว่าสำคัญนะฮะนะครับขอบคุณครับงั้นจริงๆแล้วต้องรับผิดชอบไหมคุณหมอ
8: คืออย่างนี้ถ้าหมอเขียนไว้ชัดเจนนะว่าหมอเขียนว่ากินครั้งละ1เม็ดวันละ1ครั้งหลังอาหารก่อนนอนเนี่ยคนไข้กิน3ครั้ง4ครั้งเนี่ยจริงๆก็เป็นความผิดที่ว่าคนไข้ไม่ควรจะอ่านข้อเขียนอยู่แล้วว่าวันละ1ครั้งพอไม่ใช่ว่าพอมีหลังอาหารมากินทุกหลังครั้งที่หลังอาหารแต่จริงมันก็เกินเลย1ครั้งนะคนไข้เวลาที่ไม่เข้าใจจริงๆคนไข้ต้องถามก่อนยาบางอย่างนะถ้าท้องไม่ว่างท้องว่างนะจะดูดซึมดีถ้าท้องไม่ว่างดูดซึมไม่ได้แพทย์ก็จะกินก่อนอาหารจริงๆก็ไม่ใช่ก่อนทันทีนะฮะถ้ากินยาปุ๊บไปกินข้าวเลยนี่ก็คือพร้อมอาหารคุณต้องการก่อนสักครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงเพื่อท้องว่ามจะดูดซึมไปให้หมดก่อนแล้วค่อยกินอาหาร
3: ต้องครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงอันนี้คือยาก่อนอาหารนะครับทีนี้หลังอาหารเนี่ยก็คือ
8: หล
3: ัง
8: นี่ก็หลังได้เลย
3: พอทานข้าวเสร็จปุ๊บก็ทานได้เลย
8: เพราะว่าเรากลัวมันจะระคายกระเพาะ
3: ก็จะคล้ายกับพร้อมอาหารนี่ใช
8: ่ไห
3: ม
8: ใช่คล้ายพร้อมอาหาร
3: นะครับ
8: คือเนื่องจากเวลากินหลังอาหารเนี่ยไม่งั้นถ้าเรากินท้องว่างเนี่ยจริงมันระคายกระเพาะมาก
3: คร
8: ับถ้ามันมันที่กัดลบกระเพาะด้วยถ้ามีอาหารมาผสมแล้วเนี่ยอาการกระเพาะจะน้อยลงเขาก็จะนำให้กินหลังอาหาร
3: ก็อยู่ที่ประเภทนะฮะ
8: แล้วแต่ประเภทแต่ถ้าก่อนอาหารเนี่ยบางคนเข้าใจส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าก่อนอาหารคือกินยาปนข้าวเลยเพื่อมันก่อนอาหารแต่จริงๆมันไม่พร้อมอาหารนะเพราะว่าจริงๆแล้วยาไม่ทันดูดซึมเลยอาหารเข้าไปแล้วอาหารอาจจะไปขัดขวางการดูดซึมของยาทำให้ยาดูดซึมได้ไม่ดี
3: ทีนี้ทางปฏิบัติจริงๆส่วนใหญ่พอคนไปรอยาเนี่ยพอรอนานปุ๊บเภสัชกรพูดมาไงก็คือเหมือนกับผ่านเท่านั้นเองนะฮะไม่มีโอกาสในการที่จะซักถามอะไรต่างทีนี้พอกลับไปแล้วเนี่ยกลับไปแล้วพอไปดูถ้าไม่เข้าใจอีกเนี่ยมันจะมีช่องทางยังไงไหมฮะว่าจะโทรกลับไปหรือว่าซองยาควรจะต้องมีเบอร์ไหมครับ
8: โรงพยาบาลจะมีเบอร์อยู่แล้วในซองเนี่ยควรกลับไปถามว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงเพราะจริงบางทีคนไข้ไม่เข้าใจจริงๆแล้วหรือบางทีบางครั้งบางคราวเราก็ยอมรับว่าแพทย์บางทีใช้ศัพท์ยากใช้ศัพท์แพทย์ซึ่งแต่แพทย์เนี่ยพูดกันเองรู้เรื่องหมดเลยพยาบาลก็รู้เรื่องคนโรงพยาบาลรู้เรื่องหมดคนไม่รู้เรื่องมาอยู่คนเดียว
3: คือคนป่วยคือคนที่จะบริโภคคนที่รับประทาน
8: ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอันนี้ก็ทีนี้ก็ต้องแนะนำว่าปัจจุบันนี้เราอยากจะให้การสัมพันธ์เนี่ยดีเพื่อการรักษาดีขึ้นเวลาไม่เข้าใจเลยต้องถามอย่าปล่อยไปมันจะมีบ่อยไม่กล้าถามกลัวหมอจะดุอะไรเงี
3: ้
8: ยแล้วก็ไปทำเองที่ผิดทำให้เป็นปัญหาจริงไม่ต้องไปกลัวไม่เข้าใจต้องถามเลยให้ชัดเจนว่า
3: ดูก็ยอมนะฮะดูก็ยอมเพื่อทานยาให้ถูก
8: ทีนี้ไปเกรงใจไม่กล้าถามก็เลยเข้าใจผิดแล้วก็รักษาผิดมีปัญหา
3: ขอบพระคุณคุณหมอครับชัดเจนนะครับเพราะนั้นข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้คุณพัชรพงศ์ตอบถูกค่ะ
3: แล้วครับให้คุณชุติการไปแก้ตัวมาครับเชิญครับ
9: กาแฟจ้า
6: ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาช่วยนภาไม่งั้นนภาทำคนเดียวนี้คงแบบแย่แน่เลยอ่ะยิ่งไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่ด้วย
7: แหมไม่เป็นไรหรอกนะพวกเราเป็นเพื่อนกันเนี่ยมีอะไรก็ช่วยกันแน่นะ
10: ใช่พ
6: ี่นั่นน่ะสิอย่าคิดมากเลยพี่เดี๋ยวก็ต้องเตรียมของว่างแล้วก็น้ำดื่มให้กับแขกที่มาฟังสวดตอนเย็นอีกนะ
10: แล้วนี่มีใครไปเชิญแขกผู้ใหญ่มาเป็นประธานในคืนนี้หรือยัง
6: เรียบร้อยแล้วจ้าวันนี้พี่ไปเชิญท่านนายอำเภอมาเป็นประธานส่วนพรุ่งนี้ก็ไปเชิญท่านนายกอบต.มาเป็นประธานจ้ะ
10: เมื่อวานเนี้ยผมไปดูแม่ครัวที่มาช่วยกันทำงานทำอาหารที่วัดแล้วนะสำหรับเลี้ยงแขกเนี่ยเรียบร้อยดีนะ
6: ขอบคุณทุกคนจริงๆนะทุกคนเป็นเพื่อนที่น่ารักมากเลยอ่ะ
7: เออนี่ว่าแต่ว่าเสร็จงานศพนี้แล้วเนี่ยเราจะดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายกันหรือเปล่าล่ะ
10: นั่นน่ะสิคนตายทั้งคนจะต้องมีคนรับผิดชอบถ้าไม่ใช่หมอเจ้าของไข้ก็ต้องเป็นโรงพยาบาลนั่นแหละ
6: ว่าแต่ก่อนที่คนไข้จะตายอ่ะเขามีอาการยังไงบ้างก็หลังจากพี่สมพรกลับมาจากหาหมออ่ะก็กินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างแต่หลังจากนั้นมา 2-3 วันน่ะอาการก็ไม่ค่อยดีขึ้นเลยอ่ะมีผื่นขึ้นตามตัวแล้วก็มีอาการแน่นหน้าอกด้วยจ้ะแล้วทำไมไม่พาไปหาหมอใหม่อีกรอบอ่ะจ๊ะจะได้เล่าอาการผิดปกติให้หมอเขาฟังใครบอกล่ะก็นภาพยายามที่จะพาไปหาหมอแล้วแต่พี่สมพรเขาไม่ยอมบอกว่ากินยาอีกสักพักก็หายก็ต้องจนใจยอมอ่ะเพราะเขาเป็นคนดื้อ
11: ฟังจากที่น้ำพาเล่าแล้วเนี่ยเหมือนทางเราเนี่ยจะเป็นฝ่ายละเลยที่ไม่พาคนไข้ไปหาหมอนะหลังจากที่มีอาการผิดปกติเกิดขึ้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าจะฟ้องร้องได้หรือเปล่า
10: ผมว่าต้องฟ้องร้องได้บ้างแหละเพราะว่าคนไข้กินยำกินยาตามที่หมอสั่งทุกอย่างเลยนะถ้าคนไข้เป็นอะไรไปอ่ะไม่หมอที่รักษาคนไข้อ่ะก็ต้องเป็นโรงพยาบาลอ่ะที่ต้องรับผิดชอบ
12: แล้วน้ำพาได้ปรึกษาใครบ้างหรือยังคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายว่าเรื่องนี้เราเรียกร้องอะไรได้บ้าง
13: ยังเลยอาจารย์ก็อยู่กับงานศพอ่ะกะว่าเสร็จงานแล้วก็จะมาปรึกษาพวกเราดูอ่ะแต่ดีพี่ชนะถามขึ้นมาก่อนตกลงก็คงต้องถามความเห็นจากเราทุกคนอ่ะว่าจะยังไงดี
11: ก็พี่ควรทำตามที่พิมพ์เขาบอกนะเราต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายก่อนที่จะดำเนินการว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องดี
10: ก็ผมก็ว่าดีนะแต่ก่อนที่เราจะเสียเงินค่าทนายเพื่อเอาไปฟ้องร้องนะเราควรจะหาข้อมูลเรื่องนี้ให้ดีซะก่อนดีกว่าไหม
12: งั้นเสร็จจากงานนี้เดี๋ยวนภาลองไปปรึกษาผู้ที่รู้เกี่ยวกับกฎหมายดู
0: จากกรณีดังกล่าวการที่นายสมพรได้รับประทานยาแล้วเกิดอาการผิดปกติขึ้นโดยไม่แจ้งให้แพทย์ทราบถึงความผิดปกติและได้เสียชีวิตลงในที่สุดญาติผู้ป่วยจะสามารถเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ก็ได้ขอไม่ได
3: ้นะครับกติกาเดิมนะครับมืออยู่ที่แป้นนะครับและแย่งกดสัญญาณนะครับพร้อมแล้วกดครับเอาละครับคุณพัชรพงศ์ครับได้ไหมครับ
2: ก็
3: จะมาเรียกร้องให้แพทย์รับผิดได้หรือไม่ข้อกอได้ข้อขอไม่ได้
2: ไม่ได้ครับ
3: ไม่ได้ทำไมคิดว่าไม่ได้ครับ
2: เพราะว่าทางผู้ป่วยไม่ได้แจ้งว่าเกิดการแพ้ยาหรือว่าอะไรเกิดขึ้นให้ทางแพทย์ทราบครับ
3: นะครับงั้นไม่สามารถเรียกได้
2: ใช่
3: ขอบคุณครับคุณชุติการครับ
1: ไม่ได้ค่ะ
3: ไม่ได้นะครับทำไมไม่ได้ครับ
1: ก็ในเมื่อผู้ป่วยไม่แจ้งค่ะทางโรงพยาบาลก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าทำไมถึงเสียชีวิตลงอย่างเงี้ยค
3: ่
1: ะ
3: นะครับจริงๆแล้วตรงนี้ต้องไหมครับอาจารย์ครับได้ไม่ได้
8: จริงๆเนี่ยตอนนี้เวลานี้เราอยากให้ผู้ป่วยเนี่ยเวลารับประทานยาอะไรแล้วเกิดอาการแทรกซ้อนหรือมีอาการมีผื่นขึ้นเนี่ยต้องรีบบอกทางให้แพทย์ทราบเขาจะได้บอกว่าจะหยุดยาหรือทำอะไรต่อถ้าไม่บอกเนี่ยอาการจะลามไปเรื่อยๆเป็นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งบางทีถ้าเป็นเริ่มแรกเนี่ยมันสามารถป้องกันได้แล้วแก้ไขได้แต่ถ้าเราต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาการจะเป็นหนักขึ้นเรื่อย
3: ๆ
8: เราจะเห็นมีบ่อยที่บางคนบอกว่ามีผื่นขึ้นก็ยังกินต่อไปจนกระทั่งลงท้ายผื่นขึ้นทั้งตัวเลยจนทั้งตาตาบอดแล้วแต่ท่านรู้ตั้งแต่ต้นแล้วพอมีอาการปกติเนี่ยบอกแพทย์จะหยุดทันทีเลยหรือเปลี่ยนยาให้ก็จะปลอดภัยกว่าแต่ถ้าไม่บอกเนี่ยรอจนเป็นมากแล้วก็เป็นผลเสียคนไข้ด้วยท่านจะไปฟ้องก็ลำบากเพราะว่าจริงๆควรจะต้องบอกเพราะถ้าบอกปุ๊บเนี่ยเราจะหยุดยาแล้วก็แก้ไขได้ว่าหรือให้ยาแก้ได้แต่ถ้าเป็นมากแล้วก็จะแก้ไม่ทัน
3: ทีนี้อย่างละครเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาก็รับประทานเข้าไปว่ามันเห็นผื่นๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวทานอีก2วันก็อันนี้ก็เกิดจากความไม่เข้าใจหรือเปล่า
8: ไม่เข้าใจคือ
3: ตรงนี้ไม
8: ่ตอนนี้ต้องคือว่าบางยาบางคนเนี่ยไวต่อยามากกินปุ๊บใจสั่นเลยนี่ต้องรีบบอกแล้วบางกินปุ๊บมีอาการเป็นลมอะไรเงี้ยต้องรีบบอกเพราะถ้ากินต่อไปเนี่ยมีอาการเนี่ยงั้นเราได้ยามาเนี่ยถ้ามีอาการผิดปกติเนี่ยคุณต้องบอกให้แพทย์ทราบยาอาจจะมากไปหรืออาจจะแพ้ยาจริงโดยทั่วไปแล้วเนี่ยคนไข้แพ้ยาเนี่ยควรจะบอกก่อนว่าเคยแพ้แต่ปัญหาใหญ่คือไม่มีประวัติว่าแพ้มาก่อนเพื่อเป็นการแพ้ครั้งแรกแต่ตอนนี้ก็จะเป็นหน้าที่ประชาชนว่าถ้าเรามีกินยาไปแล้วมีอาการผิดปกติเนี่ยควรจะบอกให้แพทย์ทราบอย่างน้อยแพทย์จะได้พิจารณาดูว่าควรจะให้ยาต่อหรือหยุดยาหรือเปลี่ยนยา
3: ต้องสังเกตตัวเอง
8: สังเกตตัวเองด้วยคือถือว่าการรักษาที่ได้ผลดีเนี่ยต้องมีความร่วมมือระหว่างแพทย์และผู้ป่วยด้วย
3: ครับเอาขอบคุณท่านหมอครับข้อนี้ใครได้คะแนนครับ
0: ข้อนี้ตอบถูกทั้งคู่เลยค่ะ
3: นะครับเรามีช่วงที่น่าสนใจรออยู่คือช่วงสบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนที่เป็นเรื่องเอาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับของท่านผู้ชมเนี่ยเอาเข้ามาส่งมายังรายการของเราเราก็คลี่คลายโดยท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะคลี่คลายเรื่องอะไรครับ
0: โอ้วันนี้ค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นค่ะวัยรุ่นนี่ผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเขานิดนึงนะคะทีนี้เกิดไปทำผิดค่ะก็เดือดร้อนถึงพ่อแม่ล่ะครับแม่ต้องรับผิดด้วยไหม
3: ต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าน่าสนใจนะครับวัยรุ่นไปกระทำพ่อแม่ต้องรับผิดชอบไหมรับผิดรับผิดทางไหนทางแบงค์ทางอาญาต่างๆเหล่านั้นไปติดตามจากท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนาครับในช่วง
0: สบายๆกับกฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: สบาย
0: ๆกับกฎหมายเพื่อประชาชน นะคะอาจารย
1: ์เอาเข้าประเด็นเลยครับ
0: เข้าประเด็นเลยนะคะอาจารย์ดูทีวีหรือเปล่าช่วงนี้อาจารย์มีเวลาดูหรือเปล่าดิฉันดูข่าวเห็นข่าววัยรุ่นไปก่ออาชญากรรมไปยิงคนนู้นไปทำผิดอย่างนู้นอย่างนี้เยอะแยะเลยนะคะอาจารย์ทีนี้คนที่มีลูกเป็นวัยรุ่นก็เริ่มกังวลใจคุณพ่อคุณแม่ก็มาคุยกันว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้เนี่ยถ้าลูกเราเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยในทางกฎหมายต้องรับผิดด้วยหรือเปล่าอะไรเนี่ยค่ะอาจารย
1: ์ที่อาจารย์พูดมานี่เป็นปัญหาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมเนี่ยควรจะต้องรู้ด้วยนะอาจารย
0: ์นั่นแหละค่ะอาจารย์ครับวันนี้ที่ฉันมีเคสมาถามอาจารย์เคสหนึ่งด้วย
1: อย่างนั้นเชียว
0: ค่ะอาจารย์คือเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็คือท่านผู้ชมที่ถามมาเนี่ยเล่ามาบอกว่าท่านผู้ชมมีลูกชายคนหนึ่งอายุ14ค่ะอาจารย์ไอ้ลูกชายคนนี้มันด้านไปเอารถยนต์ของคนอื่นเขามาขับเจ้าของก็ไม่ได้อนุญาตยินยอมเลยพอเอามาขับเสร็จดันขับไปชนอีกอาจารย
1: ์
0: รถก็เสียหายทีนี้เจ้าของเขาก็จะดำเนินคดีว่างั้นเถอะท่านผู้ชมบอกเครียดมากไม่รู้จะทำยังไงก็ถามมาบอกขั้นตอนมันจะต้องเป็นยังไงต่อไปคะอาจารย
1: ์
0: แล้วดิฉันเองกับพ่อเขาเนี่ยจะต้องได้รับโทษด้วยหรือเปล่าคะในฐานะเป็นผู้ปกครองอะคะอาจารย
1: ์คืออย่างนี้อาจารย
0: ์
1: ลูกเราแปลว่าเป็นผู้เยาว์เป็นเด็กเป็นเยาวชน
0: ค่ะ
1: มันก็ต้องอยู่ในการดูแลของคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ไปเที่ยวปล่อยปะระเลยให้ลูกไปเกะกะระรานอาจารย์ได้ข่าวไหมที่ขับรถแว้นเนี่ยแว้น
0: ใช่ใช่ค่ะอาจ
1: ารย์ก่อความเดือดร้อนรำคาญอีอะมะทึ่ง
0: ค่ะ
1: เราจะบอกเฮ้ยมันเรื่องของลูกมันเราไม่เกี่ยวไม่ได้นะอาจารย
0: ์
1: แน่นอนเด็กอาจจะกระทำความผิดแข่งรถในที่สาธารณะก่อความเดือดร้อนรำคาญเด็กต้องรับผิดอยู่แล้วในทางอาญาเฮ้ยแต่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเขาบอกว่าคุณมีหน้าที่ในการที่จะดูแลอบรมสั่งสอนให้ลูกเป็นคนดีไม่มาเที่ยวแว้นแว้นก่อความเดือดร้อนรำคาญกฎหมายเขาเลยบอกเลยนะเอาจำคุกสักไม่เกิน3เดือนเหนาะเหนาะดีไหม
0: โอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย
1: ์นั่นสิอาจารย
0: ์
1: ก็ถือว่าเราปล่อยปะละเลยเราไม่ดูแลเว้นไว้แต่เราจะพิสูจน์ได้แล้วว่าเฮ้ยอบรมแล้วดูแลแล้วเก็บกุญจงกุญแจแล้วไม่ได้ไปซื้อรถให้มันแล้วนะฮ
0: ะ
1: ไอ้อย่างนั้นอาจจะพอเอาตัวรอดแต่ถ้าเราทำตัวเป็นทองไม่รู้ร้อนนอนไม่รู้คูไม่เห็นอาจจะโดนก็ได
0: ้
1: นะนี่คือหลักกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันเด็กๆที่เป็นเยาวชนเป็นผู้เยาว์เนี่ยไปกระทำความผิดกฎหมายบอกเฮ้ยยังไม่พ้นความรับผิดที่พ่อแม่จะต้องรับผิดในทางแพ่งนะ
0: ค่ะ
1: กรณีเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: อายุ14ปี
0: ค่ะ
1: ไปกระทำความผิดอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เผอิญเนี่ยการกระทำความผิดดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นถึงขนาดทำความผิดทางอาญาแล้วมันไม่ได้ไปก่อความเดือดร้อนบนท้องถนนอะไรต่อมิอะไรจนเกินไป
0: ค่ะ
1: อาจารย์เห็นไหม
0: ค่ะ
1: มันเป็นเพียงขับรถไปแล้วไปชนรถอีกคัน
0: อ๋อค่ะ
1: มีคนเจ็บไหมไม่มี
0: ไม่ได้เล่ามานะจะไม่มี
1: คนตายไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ถ้ามีคนเจ็บคนตายเนี่ยผมว่าพ่อแม่เนี่ยอาจจะโดนด้วยก็ได้
0: ประมา
1: ทแต่พระเอิร์ธเนี่ยมันเป็นเรื่องทางแพ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยก็ตอบฟันธงตรงไปเลยพ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะโดนฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากอีกฝ่ายหนึ่ง
0: อ๋อค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถเขาเสียหายรถเขาไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
0: ค่ะ
1: หรือในที่สุดก็เกิดมีบาดเจ็บอะไรขึ้นมา
0: ค่ะ
1: ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยเด็กเขาคงจะไม่มีปัญญามาจ่ายเงินจ่ายทองอ
0: ายุ14ค่ะอาจารย
1: ์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม
0: ่ค่ะ
1: ต้องรับผิดชอบเต็มเต็มต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจะมาปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของเด็กเด็กไปขโมยรถคนอื่นไม่ได้คร
0: ับ ค่ะแม่ท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วก็คุณพ่อคุณแม่อีกหลายๆคนนะคะที่มีลูกวัยรุ่นอยู่เนี่ยก็คงได้รับความรู้ไปด้วยนะคะสำหรับตัวท่านผู้ชมที่ถามมานี้ก็คงจะต้องโดนคดีแพ่งฐานละเมิดนะคะอาจารย์จ่ายค่าเสียหายจ่ายค่าสินไหมทดแทนก็ลองไปคุยกันดูกับทางผู้เสียหายเขานะคะอาจจะไม่ต้องฟ้องร้องดำเนินคดีก็ได้หรืออะไรยังไงนะคะ

0: แหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะช่วงนี้กลับไปพบกับช่วงต่อไปของทางรายการนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณท่านอาจารย์วันชัยและท่านอาจารย์สุจินตนานะครับก็ให้ความกระจ่างไปนะครับว่าในเรื่องของความรับผิดของผู้ปกครองที่จะเข้ามานั้นเป็นเรื่องอะไรนะครับเป็นเรื่องของทางอาญาทางแพ่งก็เป็นเรื่องของทางแพ่งก็ว่ากันไปนะครับฉะนั้นตรงนี้อย่างน้อยที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพ่อแม่ก็ดูแลใกล้ชิดนิดนึงแต่ถ้าหลุดไปแล้วเนี่ยบางครั้งบางเรื่องที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นผู้ปกครองก็ต้องเข้ามาร่วมรับผิดนะครับเพราะนั้นก็ฝากดูแลนะครับอย่างใกล้ชิดสนิทให้ความอบอุ่นนะครับเพราะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็จะลดปัญหาลงไปได้เยอะนะครับนั้นอย่าลืมว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่หลายคนติดตามนะครับว่ารายการกฎหมายเพื่อประชาชนนั้นมีช่วงที่คลี่คลายปัญหานะครับและท่านผู้ชมท่านใดมีปัญหาส่งมาที่ไหนคะ
3: หรือมีข้อสงสัยนะคะสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรนะคะหรือตอนนี้มีช่องทางใหม่นะคะคือใน Facebook ค่ะติดต่อมายังเราได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะ
2: โอ้ทันสมัยขึ้นนะฮะที่จริงน่ามีนานแล้วใช่ไหมครับเอาละครับมาได้เลยทางไหนก็ได้นะครับเราพร้อมจะคลี่คลายปัญหาต่างๆเหล่านั้นให้กับท่านผู้ชมนะครับนั้นสิ่งที่เราคุยวันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับเป็นหน้าที่ของผู้ป่วยเพื่อดูแลชีวิตตัวเราเองนะครับเพราะนั้นฝากกันไว้ในเรื่องของความรับผิดชอบบอกต่อๆกันด้วยนะครับรายการวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอดีตนายกแพทยสภานะครับท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลเลขานะครับขอบคุณท่านอาจารย์คร
4: ับ ครับ
2: และขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านนะครับคุณชุติการและคุณพัชรพงษ์ครับและเช่นเคยนะครับท่านอาจารย์ออยมีของฝากท้ายรายการครับ
3: ค่ะของฝากท้ายรายการนะคะวันนี้ขอเสนอคำศัพท์กฎหมายนะคะคำว่า compensation ค่ะแปลว่าค่าสินใหม่ทดแทนนะคะหมายถึงความรับผิดในทางละเมิดผู้กระทำจะต้องชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนด้วยการคืนทรัพย์สินหรือใช้ราคาทรัพย์สินนั้นรวมทั้งค่าเสียหายอื่นๆที่ได้ก่อขึ้นด้วยค่ะ
2: นี่คือทั้งหมดในรายการกฎหมายเพื่อประชาชนของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมท่านอาจารย์ออยนะครับท่านวิทยากรผู้ร่วมรายการและทีมงานทั้งหมดลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับรายการ
3: กฎหมายเพื่อประชาชนค่ะ

ือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ Subscribe YouTube Mahidol Channel นะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน Subscribe ไปด้วยกันค่ะที่เพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทําให้มีความลําบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทํางานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทําให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของการรู้ใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ย

ดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

รู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องมายังศาลแล้วถ้าเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลและคำฟ้องนั้นสมบูรณ์ครบถ้วนศาลจะมีคำสั่งรับคำฟ้องไว้พิจารณาแต่ถ้าคำฟ้องไม่สมบูรณ์ครบถ้วนและยังแก้ไขได้เช่นลืมระบุที่อยู่ของผู้ฟ้องคดีศาลจะให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขภายในเวลาที่กำหนดและถ้าไม่มีการแก้ไขภายในเวลาดังกล่าวหรือเป็นกรณีที่ไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นคดีที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของศาลปกครองศาลจะมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนั้นไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความของศาลปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลน

0: ในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
1: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีในเนี่ย
2: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
1: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
2: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
2: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
3: เย้
4: สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
2: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
4: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
2: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
4: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกินถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
2: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
4: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแล้งฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
2: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: อย่าลืมสัญญานะครับแม
2: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
1: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
1: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
2: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่าง และเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
4: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
2: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
4: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
2: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
3: ๆรับทราบครับแม
5: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
2: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
4: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
6: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
4: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
6: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
4: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
7: ดีจากคดีปกครองตอนถูกรัฐบอกเลิกสัญญาขอค่าใช้จ่ายคืนได้ไหมคดีปกครองเรื่องนี้เทศบาลได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีซึ่งเป็นผู้ชนะการประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังและปรับภูมิทัศน์ถนนเลียบแม่น้ำโดยห้างหุ้นส่วนสีธานีได้มอบหนังสือค้ำประกันของธนาคารเพื่อประกันการปฏิบัติตามสัญญาต่อมาแบบเสาเข็มที่ห้างหุ้นส่วนสีธานีขออนุมัติคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่ามีรายละเอียดไม่ตรงกับรูปแบบในสัญญาจ้างส่วนเสาเข็มตามแบบที่เทศบาลอนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค่าใช้จ่ายต้นทุนในการหล่อเสาเข็มที่สูงขึ้นและเทศบาลปฏิเสธที่จะชำระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวตามที่ผู้ฟ้องคดีร้องขอห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงไม่ดำเนินการก่อสร้างเทศบาลจึงได้มีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนสีธานีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีเข้าปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างโดยการเตรียมพื้นที่เพียง1วันส่วนงานงวดที่1ถึงงวดที่6เป็นงานหล่อเสาเข็มผู้ฟ้องคดีอยู่ในขั้นเตรียมการหล่อเสาเข็มแต่ยังไม่ลงมือดำเนินการใดๆแม้จะอ้างว่าเทศบาลปฏิเสธไม่จ่ายค่าใช้จ่ายในการหล่อเสาเข็มที่เพิ่มขึ้นก็ตามผู้ฟ้องคดีมีหน้าที่ตามสัญญาที่ต้องปฏิบัติงานจึงฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายประพฤติผิดสัญญาเทศบาลจึงใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้โดยชอบแล้วและมีสิทธิ์ริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีได้ตามข้อ18ของสัญญาจ้าง ส่วนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นผู้ฟ้องคดีต้องไปใช้สิทธิ์ทางศาลในการเรียกให้เทศบาลเพิ่มค่างานในส่วนนี้ได้หากคาดว่าเป็น

0: ิทธิ์โดยชอบโดยผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาโดยอ้างว่าเทศบาลไม่ชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในส่วนค่าซื้อซองประมูลค่าธรรมเนียมในการประกวดราคาค่าขอหนังสือค้ำประกันซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการประกวดราคานั้นศาลเห็นว่าแม้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวผู้ฟ้องคดีจะได้เสียไปจริงก็ตามแต่ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าประกวดราคาทุกรายจะต้องเสียเป็นปกติอยู่แล้วในการที่จะเข้าร่วมประกวดราคาไม่ว่าในท้ายที่สุดจะเป็นผู้ชนะการประกวดราคาหรือไม่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายดังกล่าวเช่นเดียวกันทุกรายดังนั้นค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงไม่ใช่ค่าเสียหายที่เป็นผลโดยตรงอันเกิดขึ้นจากการบอกเลิกสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีจะนำมาเรียกร้องได้ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าเสียหายในส่วนดังกล่าวศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: สวัสดีครับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับวันนี้รายการเงินทองต้องจัดการจะพูดถึงเรื่องการรีไฟแนนซ์นะครับว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดก่อนไปรู้ว่ารีไฟแนนซ์อย่างไรให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุดนะครับฝากติดตามและ Subscribe YouTube My Don Channel ด้วยนะครับเราจะมุ่งสู่1ล้าน Subscribe ไว้ด้วยกันครับรีไฟแนนซ์อย่างไรให้ลดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดสเต็ปแรกคือเราต้องรู้ก่อนว่ารีไฟแนนซ์คืออะไรครับพูดง่ายๆคือการกู้หนี้ใหม่มาโปะหนี้เก่านั่นเองฮะคือปกติเรามีหนี้อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะเสียดอกเบี้ยที่แพงถ้าอย่างนั้นเรามากู้จากแหล่งใหม่แล้วกันแล้วก็เอาจากแหล่งใหม่เนี่ยไปโปะหนี้เก่าฮะแล้วเรามาผ่อนที่ใหม่ซึ่งอาจจะได้ดอกเบี้ยถูกลงฮะเราเรียกว่าการทำแบบนี้ว่ารีไฟแนนซ์ครับเหตุผลที่เราควรรีไฟแนนซ์นะครับก็เพราะว่าตลาดที่เรากู้ยืมครับไม่ว่าจะเป็นการกู้ซื้อบ้านนะครับกู้ซื้อรถหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการกู้บัตรเครดิตเอากู้ซื้อบ้านก่อนนะช่วงแรกๆเนี่ยธนาคารมักจะมีโปรโมชั่นคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกเมื่อเราผ่อนไปสักพักหนึ่งช่วงโปรโมชั่นก็จะหมดลงอัตราดอกเบี้ยก็ถูกคิดอัตราปกติทำให้เราต้องจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยที่สูงขึ้นถ้าเกิดเราทำรีไฟแนนซ์ฮะแทนที่เราจะต้องผ่อนในอัตราที่สูงขึ้นเราตัดสินใจไปผ่อนกับอีกธนาคารนึงดีกว่าซึ่งเขาอาจจะเสนอโปรโมชั่นใหม่ให้กับเราฮะทำให้เราสามารถได้ผ่อนดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกลงครับเราก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ครับถ้าเกิดมีรถถามว่ามีรีไฟแนนซ์ไหมก็มีบ้างนะครับแต่ว่ารถเนี่ยไม่ค่อยเยอะนะฮะเหตุผลเพราะว่ารถเนี่ยมันผ่อนกันระยะเวลาไม่ค่อยนานนะคือสัก5ปีนะครับเราถามว่าถ้ามันมีบอกว่าได้ดอกเบี้ยถูกลงจะรีไฟแนนซ์ได้ไหมก็รีไฟแนนซ์ได้นะครับแต่เขาไม่ค่อยเกิดธุรกรรมสักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไอ้ตัวที่เดิมฮะเขามักจะมีเงื่อนไขยุบยิบบอกว่าถ้าไปรีไฟแนนซ์เนี่ยนะจะต้องจ่ายเบี้ยบงเบี้ยปรับอะไรพวกนี้ครับก็เลยมีการรีไฟแนนซ์ไม่เยอะเท่ากับบ้านฮะอย่างบ้านเนี่ยต่อให้มีเงื่อนไขฮะแต่ว่ามันผ่อนยาวใช่ไหมมันผ่านไป5ปีแล้วเงื่อนไขอย่างมากก็5ปีแรกฮะฉะนั้นเมื่อผ่าน5ปีแรกไปแล้วเนี่ยคุณก็ไม่สามารถรีไฟแนนซ์ที่อื่นได้นะครับอีกอันนึงที่จะนิยมกันมากกว่าก็คือบัตรเครดิตครับยุคปัจจุบันเรามีบัตรเครดิตอยู่หลายใบใช่ไหมฮะแล้วบางทีเราก็รูดใบแล้วก็บอกว่ารูดบัตรเครดิตใบแล้วก็ขอจ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นอีกบาทนึงก็รูดใบก็จ่ายแค่มินิมัมเท่านั้นเราก็เลยเหลือหนี้บัตรเครดิตเนี่ยสะสมมาหลายใบในหลายที่ใช่ไหมดอกเบี้ยบัตรเครดิตนี่มันแพงมากนะครับก็ประมาณสัก 20% ขึ้นไปแต่ถ้าเราหมดผ่อนจ่ายดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างเดียวเนี่ยมันต้องเสียในดอกเบี้ยที่แพงเขาก็เลยมีบริการฮะรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบัตรเครดิตฮะก็คือว่าคุณก็ไปเข้าบริการจากสถาบันการเงินใช่มั้ยเขาจะให้เงินคุณมาจํานวนนี้เขาก็เอาไปจ่ายลงให้กับบัตรเครดิตเหล่านี้ฮะท่านก็จะปิดหนี้บัตรเครดิตเหล่านี้ไปฮะแล้วคุณก็ไปผ่อนกับเขาทีนี้สินเชื่อนี้ก็จะไม่ใช่เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตอีกต่อไปฮะคุณอยากให้ถือเป็นสินเชื่อบุคคลธรรมดาฮะซึ่งสามารถคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ำลงฮะเมื่อเราตัดสินใจว่าจะต้องรีไฟแนนซ์แล้วนะฮะอย่างแรกที่ผมแนะนำก่อนเลยนะครับคืออ่านสัญญาผู้ยืมอันเดิมของเราก่อนนะครับเขามีเงื่อนไขในการทำรีไฟแนนซ์ไหมถ้าเกิดเขามีฮะตรงนั้นคือค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นฮะยกตัวอย่างเช่นท่านไปกู้ยืมอยากเข้ามาผ่อนบ้านมาแค่1ปีเองเขาให้ดอกเบี้ยท่านถูกพิเศษเลย1ปีแล้วท่านบอกว่าเอ้ยมีข้อเสนออย่างที่อื่นให้ดอกเบี้ยดีเหมือนกันดีกว่าอีกท่านจะรีไฟแนนซ์ไปที่อื่นใช่มั้ยที่เดิมเขาอาจจะถือบอกว่าเฮ้ยผมอุตส่าห์ช่วยคุณมา1ปีแล้วนะคิดดอกเบี้ยถูกมากๆเลยคุณจะหนีไปแล้วเหรอผมก็ยังไม่ได้อะไรเลยสิฉะนั้นถ้าเกิดคุณจะไปนะคุณต้องเสียค่าใช้จ่ายนิดนึงนะเป็นค่าธรรมเนียมดังนั้นเขาจะมีการคิดค่าใช้จ่ายถ้าเกิดท่านต้องการทำรีไฟแนนซ์จากที่เดิมคุณต้องไปอ่านก่อนเลยฮะว่าถ้ารีไฟแนนซ์เนี่ยในสัญญาเดิมเนี่ยนะมันมีคิดค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายอะไรไหมถ้ามีฮะเราก็ต้องคำนวณไว้ด้วยว่าในการทำรีไฟแนนซ์นะต้นทุนตอนนี้ต้องเอาไปคิดด้วยครับส่วนเมื่อคุณ เช็คตรงนี้แล้วสเต็ปถัดไปฮะก็ต้องมาหาว่าควรจะไปรีไฟแนนซ์กับที่ไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดก็คือไปติดต่อแต่ละที่เลยฮะดูเงื่อนไขของแต่ละสัญญาว่าในการทำรีไฟแนนซ์เขามีเงื่อนไขยังไงบ้างฮะให้โปรโมชั่นกับคุณเนี่ยยังไงบ้างฮะก็อาจจะต้องเสียเวลาแล้วถ้าเกิดท่านเนี่ยฮะต้องการประหยัดเวลาแล้วต้องการบอกว่าเอาทุกที่เนี่ยมาเปรียบเทียบกันเลยทีเดียวฮะไม่ต้องให้เราไปติดตามข้อมูลแต่ละที่เอาเองฮะอย่างนั้นก็ลองไปเซิร์ช Google ฮะเดี๋ยวนี้มันมีบริการที่รับทำตรงนี้นะฮะก็จะมีเทียบกันบอกว่าเอาทุกที่มาเทียบกันแล้วท่านเลือกเอาว่าที่ไหนฮะปกติส่วนใหญ่บริการพวกนี้จะฟรีครับเพราะว่าเขาถือว่าให้คุณใช้บริการเขาฮะถ้าพอคุณไปรีไฟแนนซ์ที่ไหนแล้วเนี่ยเขาก็ไปเก็บจากธนาคารนั้นแทนนะฮะสำหรับท่านที่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะถ้าเราจะรีไฟแนนซ์ไปที่ไหนดีเนี่ยเราควรจะดูเงื่อนไขใดฮะเอาที่ชัดเจนสุดๆก่อนเลยนะครับก็คือว่าก็ดูดอกเบี้ยครับป้าที่ที่ท่านรีไฟแนนซ์ไปเนี่ยเขาคิดดอกเบี้ยท่านถูกลงกว่าเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็คือดูก่อนเลยฮะนอกจากดอกเบี้ยนะครับซึ่งบอกว่าในช่วงปกติเขาคิดดอกเบี้ยคุณเท่าไหร่ฮะอีกปัจจัยนึงที่เราจะพิจารณาดูฮะก็คือดอกเบี้ยในช่วงโปรโมชั่นเนี่ยคือตอนที่คุณรีไฟแนคุณมาใช้บริการกับเขามาคู่ยืมจากเขาฮะดังนั้นเราก็ต้องเทียบไหมดอกเบี้ยปกติเขาคิดเรากี่เปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่นเนี่ยเขาจะคิดให้เราเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วต้องเปรียบเทียบอีกคิดนานหรือคิดสั้นบางที่อาจจะคิดโปรโมชั่นดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยนะสูงหน่อยแต่ว่าให้นานบางที่ดอกเบี้ยโปรโมชั่นเนี่ยต่ำก็จริงแต่ว่าให้น้อยระยะเวลาสั้นถูกไหมแล้วนอกจากนั้นดอกเบี้ยก็จะสูงขึ้นเป็นดอกเบี้ยปกตินะฮะนอกจากนั้นก็ต้องดูอีกว่าเมื่อเรารีไฟแนนซ์ไปแล้วเงื่อนไขในสัญญาใหม่นี่นะให้รีไฟแนนซ์ได้อีกไหมบางที่ก็บอกผมให้โปรโมชั่นคุณดีนะดังนั้นผมไม่ยอมให้คุณรีไฟแนนซ์แล้วนะถ้าคุณจะรีไฟแนนซ์เนี่ยต้องเสียค่าธรรมเนียมเยอะบางที่บอกไม่เป็นคุณรีไฟแนนซ์มาที่ผมแล้วผมให้คุณรีไฟแนนซ์ต่อได้ถ้าคุณต้องการอะไรเงี้ยไม่มีข้อจำกัดไว้แล้วก็ต้องเอาเงื่อนไขพวกนี้มาเปรียบเทียบด้วยนะครับหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับในการเอาไปตัดสินใจรีไฟแนนซ์เพื่อจัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดครับอย่าลืมติดตามรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังละพร่าต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะครับ

พนักงานขับรถขนขยะของกทม.ขับรถประสบอุบัติเหตุเป็นเหตุให้รถราชการเสียหายต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมแก่กทม.หรือไม่ข้อเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่าในดำเป็นลูกจ้างประจำตำแหน่งขับรถขนขยะมูลฝอยสังกัดสำนักงานเขตแห่งหนึ่งวันหนึ่งในดำได้ขับรถขนขยะที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถเพียงลำพังซึ่งรถมีน้ำหนักบรรทุกมากโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันโดยเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับรถไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้โครงเหล็กของรถที่ยกตัวถังเก็บขยะไปเกี่ยวกับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าทำให้เสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายต่อมาสำนักงานเขตทราบเรื่องจึงมีคำสั่งให้ในดำชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความรับผิดทางละเมิดให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 100,000 บาทภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งในดำจึงมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขตดังกล่าวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อพ13/2566ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการที่ผู้ฟ้องคดีขับรถขนขยะมูลฝอยที่เปียกชุ่มน้ำมาเต็มคันรถซึ่งมีน้ำหนักบรรทุกมาเพียงลำพังโดยไม่มีคนช่วยดูทางและต้องขับรถลงสะพานสูงชันซึ่งเป็นการขับรถชิดถนนด้านซ้ายตามปกติและต้องขับไปตามสภาพถนนที่เป็นทางโค้งเลี้ยวขวาในทันทีในขณะความเร็วต่ำหรือความเร็วปกติทำให้แขนยกถังขยะของรถได้เกี่ยวเข้ากับสายโทรศัพท์เป็นเหตุให้สายโทรศัพท์ไปรั้งเสาไฟฟ้าที่ตั้งอยู่เชิงสะพานหักล้มทับหัวเก๋งรถยนต์ขนขยะยุบเสียหายถือเป็นการกระทำโดยประมาทแต่เมื่อพิเคราะห์สภาพการติดตั้งสายโทรศัพท์บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งวางพาดข้ามฝั่งถนนเหนือบริเวณทางโค้งอันไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนพฤติการ

0: ของผู้ฟ้องคดีจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงผู้ฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำละเมิดดังกล่าวตามมาตรา8วรรค1ประกอบกับมาตรา10วรรค1แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ.2539พิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานเขต
1: มุ่งมั่นพัฒนาระบบการพิจารณาคดีในทุกด้านยกระดับการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและฉับไวเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริงศาลปกครองยังคงมุ่งมั่นพัฒนาในทุกด้านทั้งระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและหน่วยงานทางปกครองในการดำเนินคดีตั้งแต่การยื่นฟ้องไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาคดีได้โดยตรงในระบบโดยเป็นระบบที่ใช้งานง่ายสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแต่ยังคงรักษามาตรฐานมีความชัดเจนของวิธีพิจารณาคดีและมีคุณสมบัติที่สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดีการนำระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครองเพื่อยุติข้อพิพาททางปกครองให้เป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วถูกต้องตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายการพัฒนาระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวด์ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ของศาลปกครองได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถเข้าใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชันโดยค้นหาคำว่า allcloud หรือศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองทาง App Store และ Play Store ศาลปกครองเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อประชาชน
2: AllCloud ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์วิดีโอสตรีมมิ่งในยุคที่การเรียนรู้สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาแค่ปลายนิ้วสัมผัสเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์หรือ AllCloud คือศูนย์รวมความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและกฎหมายปกครองที่ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้มีบริการที่น่าสนใจมากมายทั้งการเรียนออนไลน์หรือ e-learning ซึ่งเปิดสอนหลากหลายวิชาทั้งเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวกับศาลปกครองและคดีปกครองเฉพาะด้านต่างๆหรือสื่อการเรียนรู้ที่รวบรวมสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ motion graphic podcast infographic และสื่อรูปแบบอื่นๆมากมายให้เลือกชมตามความต้องการรวมถึงบริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กและระบบค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนที่สามารถอ่านหรือดาวน์โหลดได้อย่างสะดวกสบายบริการนี้มีขึ้นเพื่อรองรับทั้งนักอ่านที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเล่มแบบดั้งเดิมและนักอ่านสายดิจิทัลที่นิยมอ่านผ่านอีบุ๊กให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตามความถนัดและความสะดวกของแต่ละคนนอกจากนั้น AllCloud ยังมีอีกหนึ่งจุดเด่นที่ช่วยเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้นั่นคือระบบดูถ่ายทอดสดซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกิจกรรมสำคัญของศาลปกครองได้สะดวกและทันเหตุการณ์บริการนี้จะพาคุณไปร่วมรับชมการบรรยายการอบรมสัมมนาและกิจกรรมความรู้ต่างๆที่จัดโดยศาลปกครองได้แบบเรียลไทม์แค่เลือกช่องทางออกอากาศในหัวข้อที่สนใจก็รับชมได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเพียงเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตก็สามารถติดตามเหตุการณ์สำคัญได้โดยไม่ต้องรอและถ้าอยากทราบว่าจะมีการถ่ายทอดสดเรื่องใดบ้างในอนาคตก็สามารถตรวจสอบกำหนดการล่วงหน้าได้จากปฏิทินไลฟ์สตรีมมิ่งซึ่งอยู่บนหน้าเว็บไซต์ช่วยให้มีเนื้อหาที่สนใจแต่สำหรับใครที่พลาดชมในเวลาจริงก็ไม่ต้องกังวลเพราะ AllCloud มีบริการรับชมรายการย้อนหลังโดยเลือกที่เมนูดูถ่ายทอดสดหรือวิดีโอสตรีมมิ่งและคลิกเลือกรายการที่ต้องการรับชมย้อนหลังได้ทันที

บทนี้ถ่ายทอดด้วยภาพและเสียงคมชัดใช้งานง่ายไม่ซับซ้อนรองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตในรูปแบบเว็บไซต์ที่ allcloud.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน allcloud บนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ทาง App Store หรือ Google Play คลิกเดียวเปิดโลกความรู้ allcloud ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์เพราะกฎหมายปกครองเกี่ยวข้องกับทุกคนหากยังไม่เคยใช้งานลองเข้ามาสำรวจได้เลยวันนี้เรียนรู้แบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับสารปกครองผ่านระบบออนไลน์เข้าถึงสารปกครองแบบใกล้ชิดง่ายเพียงคลิกเดียว

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ก็พบกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6นะครับและทุกๆชั่วโมงเราก็จะมีการทบทวนความรู้จับคู่คำศัพท์เดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางนะครับอ่านคำศัพท์พร้อมกันครูโอก็มีคำศัพท์มาให้5คำเช่นเคยอ่ะคำแรก
2: ทีมา
1: คำที่2
2: กำราบ
1: ฮะอ่านว่ากำราบหรือกำราบ
2: กำราบ
1: เนี่ยเป็นคำยืมภาษาเขมรมาจากคำว่ากราบนะครับเพราะฉะนั้นต้องอ่านเสียงให้ถูกต้องก็คือกำราบอ่ะคำที่3คำที่4
2: สิงหอน
1: และคำสุดท้ายคำที่5
2: สายัน
1: ครูโอก็ให้ความหมายมาเหมือนเดิมนะครับทั้งหมด5ความหมายแล้วให้นักเรียนต้นทางและปลายทางลองจับคู่ดูสิครับใครคิดว่าเทวามีความหมายอย่างไรลุกขึ้นตอบทันชนกทันชนกคิดว่าเทวามีความหมายว่าอย่างไร
3: มีความหมายว่าเทวดาค
1: ่
3: ะ
1: เทวดาเก่งมากปรบมือคนอื่นๆล่ะครับคนอื่นๆรู้ไหมนนพัฒน
4: ์คำว่าส้มลิ้มคือมะม่วงกวนครับ
1: เคยเรียนไปแล้วในชั่วโมงการอธิบายคุณค่านอกจากส้มลิ้มที่แปลว่ามะม่วงกวนนนพัฒน์ยังคิดว่าคำใดมีความหมายว่าอย่างไรบ้างครับ
4: คิดว่าคำว่าสายันคือ
1: สายัน
4: ทำให้กลัวนะครับ
1: ทำให้กลัวไหมยังไม่ใช่เลยอ่ะนั่งลงก่อนครับพัทริกายกมือเมื่อสักครู่นี้พัทริกาคิดว่าคำใดคู่กับความหมายใดครับ
5: คำว่ากำราบแปลว่าทำให้กลัวค่ะ
1: กำราบทำให้กลัวแล้วคำอื่นทราบไหมทราบความหมายไหม
6: ยังไม่ทราบ
1: คนอื่นฉัตรมงคลฉัตรมงคลทำท่าเหมือนจะตอบแล้ว

0: ยันคือเวลาเย็นค่ะ
1: สายันคือเวลาเย็นแล้วเหลือคำว่าสิงขรฉัตรมงคลรู้ไหม
0: ภูเขาค่ะ
1: น่าจะแปลว่าภูเขาเดี๋ยวเรามาดูคำตอบพร้อมกันว่าถูกต้องหรือไม่นะครับส้มลิ้มแปลว่ามะม่วงกวนถูกต้องปรบมือให้ทุกคนเลยสิงขรแปลว่าภูเขาเช่นด่านสิงขรที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยก็หมายถึงด่านที่มีภูเขามีช่องภูเขาเยอะนะครับต่อมาเทวาก็คือเทวดานอกจากเทวาก็ยังมีคำว่าเทวันด้วยต่อมาครับสายันสายันก็คือเวลาเย็นยามเย็นนั่นเองยามเย็นก็จะเป็นตอนที่ตะวันตกดินนะครับและสุดท้ายกำราบก็คือทำให้กลัวจำไว้ให้แม่นมั่นเลยว่าคำนี้อ่านว่ากำราบไม่ใช่กำราบนะปรบมือให้ทุกคนเลยครับและวันนี้ครูโอก็มีคำถามเดี๋ยวต้นทางและปลายทางมาศึกษาพร้อมกันนะครับคำนี้อ่านอย่างไรต้นทางลองดูสิครับว่าคำนี้อ่านอย่างไรปลายทางก็ลองคิดด้วยนะครับอ่านว่า
2: อาขย
1: านใครคิดว่าอ่านได้อีกแบบ
2: อาขยาน
1: อาขยานมีเสียงณัฐพัฒน์บอกว่าอาขยานเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่าคำนี้อ่านได้กี่แบบนะครับคำนี้นะครับสามารถอ่านได้ด้วยการ2แบบแบบแรกก็คืออาขยานยานก็เหมือนยานยนต์เนี่ยออกเสียงเป็นยานธรรมดาหย่อนยานอาขยานส่วนแบบที่2อาขยานอ่านแบบมีหอนำหอยออานอยานเพราะฉะนั้นแล้วคำนี้อ่านได้ทั้งหมดกี่แบบครับ
2: 2
1: แบบอ้าวอ่านพร้อมกัน 3-4 แบบแรก
2: อาขยาน
1: แบบที่2เราออกเสียงว่าอะเต็มเสียงไหมเราออกเสียงขะเต็มเสียงไหมไม่เต็มเพราะอาขยานเนี่ยขะต้องออกแบบกึ่งเสียงเรียนมาแล้วในเรื่องของการอ่านคำที่มีอักษรนำนะครับต่อมาคำถามชวนคิดเดี๋ยวให้ต้นทางกับปลายทางก็คิดไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำถามมีอยู่ว่านักเรียนเคยท่องจำบทอาขยานเรื่องใดมาบ้างนักเรียนเคยท่องจำบทอาขยานเรื่องบ้างทราบไหมทราบไหมครับเรื่องอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ฉัตรมงคลแว่วแว่วตอบมาว่าสังทองคนอื่นล่ะครับตั้งแต่ชั้นป.1ศิรวิทย์บอกว่าวิชาเหมือนสินค้าสังทองวิชาเหมือนสินค้านี่อยู่ชั้นปไหนอยู่ชั้นไหนป.5เพิ่งจะผ่านมาใช่ไหมครับแล้วชั้นอื่นๆล่ะทุกชั้นเนี่ยมีบทอาขยานหมดเลยมีแว่วๆเด็กเอ๋ยเด็กน้อยใช่ไหมตอนนี้เรื่องนี้อยู่ชั้นป.3แล้วก็มีพระอภัยมณีบัดเดียวดังงางเงงวังเวงแว่วสะดุ้งแล้วเหลียวแลชะแงหาเป็นตอนที่สุสาครทำไมถูกชีเปลือยหลอกไปค่ะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องตอนป.1 ป.2จำได้ไหมป.1รู้จักเรื่องแมวเหมียวไหมแมวเหมียวกาดำแล้วก็เรื่องรักษาป่านกเอ๋ยนกน้อยน้อยบินล่องลอยเป็นสุขสีนะครับก็จะมีแมวเหมียวแมวเหมียวเนี่ยชั้นป.1รักษาป่าชั้นป.ไหนครับป.2โชคดียังจำได้เด็กน้อยชั้นป.3เก่งมากพระอภัยมณีชั้นป.4เก่งจังเลยเนี่ยจำได้หมดเลยแล้วก็เรื่องสังทองวิชาเหมือนสินค้าชั้นป.5นะครับเรามาดูคำถามชวนคิดการท่องจำบทอาขยานมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรทั้งต้นทางและปลายทางทราบหรือไม่ครับว่าการท่องจำบทอาขยานนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีไหมฉัตรมงคลบอกว่ามีครับเดี๋ยวให้ฉัตรมงคลอธิบายมีอย่างไรครับลูก
0: เพราะเราสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับ
1: สามารถนำข้อคิดจาก

0: บท
1: อาขยาน
0: ไปปรับใช้ใน
1: ชีวิต
0: ประจำวันเช่นบทอาขยานบทนี้สอนให้เป็นคนขยันฉัตรมงคลจะนำไปใช้อย่างไร
1: ไปปรับปรุงตัวทำให้ทำงานให้มากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ทำงานให้มากขึ้นขยันให้มากขึ้นใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนบทอาขยานเนี่ยมีประโยชน์นะครับโดยที่เราทำไมสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตจริงได้บทอาขยานทุกบทก็ล้วนมีคุณค่าในตัวของมันเองนะครับเราสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้และวันนี้เนี่ยเราก็จะเรียนกันในเรื่องของการท่องจำบทอาขยานเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้อันดับแรกเลยนักเรียนต้องบอกหลักการท่องจำบทอาขยานได้นะครับหลังจากนั้นก็ต้องท่องจำบทอาขยานจากเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนและสุดท้ายก็ต้องนำข้อคิดด้วยใช่ไหมนำข้อคิดของบทอาขยานเนี่ยไปปรับใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมในชีวิตประจำวันของเรานะครับก่อนอื่นเลยนักเรียนทราบไหมว่าบทอาขยานมีความหมายว่าอย่างไรทราบไหมครับไหนใครทราบบ้างปลายทางทราบไหมครับว่าบทอาขยานมีความหมายว่าอย่างไรบทอาขยานบทที่ต้องอาศัยการทำไมท่องจำเวลาที่ท่องจำหรืออ่านเนี่ยต้องอ่านแบบไหนเต็มเสียงน้ำเสียงชัดเจนไพเราะเป็นแบบทำนองสนอเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับบทอาขยานคืออะไรเดี๋ยวอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทาง3 4ครับ

บทอาขยานก็คือเป็นบทท่องจำแสดงว่าในชั่วโมงนี้หรือบทอาขยานทั่วๆไปเนี่ยนักเรียนต้องมีการทำไมท่องจำนะครับดูได้ไหมไม่ได้นะครับอาจจะเป็นการเล่าการบอกการสวดก็ได้ซึ่งความหมายนี้ก็นำมาจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554นั่นเองครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์ในการท่องจำบทอาขยานเขาบอกว่า 1. เพื่อให้เห็นคุณค่าของความเป็นไทยของภาษาไทยของเราใช่ไหมภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติมันเห็นคุณค่าอย่างไรนักเรียนทราบไหมเห็นคุณค่าอย่างไรครับบทอาขยานเห็นคุณค่าของภาษาไทยใช่ไหมความงามทางภาษาต่อมาข้อที่2เพื่อให้ภาคภูมิใจในความสามารถของกวีกวีคือผู้แต่งบทอาขยานหรือวรรณคดีเรื่องนั้นๆแต่งให้เราได้เรียนรู้นะครับเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งอย่างกวีเอกของไทยคือใครครับกวีเอกของไทยคือท่านสุนทรภู่เป็นกวีเอกของไทยแล้วก็เป็นกวีเอกของโลกด้วยนะครับต่อมาข้อที่3เพื่อเป็นพื้นฐานในการแต่งบทร้อยกรองการที่นักเรียนทราบบทอาขยานท่องจำได้ก็จะทำให้นักเรียนเนี่ยรู้จักสัมผัสรู้จักคำคล้องจองรู้จักการใช้คำศัพท์มากขึ้นแล้วก็สามารถนำไปปรับประยุกต์ในการแต่งบทร้อยกรองได้ต่อมาครับข้อที่4เพื่อเป็นสื่อในการถ่ายทอดคุณธรรมใช่ไหมครับอย่างที่ฉัตรมงคลได้บอกตอนต้นชั่วโมงว่าบทร้อยกรองบทอาขยานเนี่ยจะสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้ได้เพราะฉะนั้นบทอาขยานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีคุณธรรมใช่ไหมครับจริยธรรมและก็คติธรรมด้วยเพื่อให้เราเนี่ยนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อมาข้อที่5เพื่อส่งเสริมให้มีจิตสำนึกทางวัฒนธรรมทางภาษารู้จักวัฒนธรรมทางภาษาไหมเป็นการใช้ภาษาในการทำสิ่งต่างๆที่เป็นความงดงามอย่างไทยเพื่อความเจริญงอกงามของสังคมไทยของเรานะครับเราทุกคนต้องมีจิตสำนึกใช่ไหมต้องอนุรักษ์บทอาขยานของเราตั้งแต่โบราณให้อยู่สืบไปนะครับและสุดท้ายเพื่อให้ทุกคนทำไมทราบซึ้งในคุณค่าของบทร้อยกรองเวลาอ่านรู้สึกจันโลงใจไหมรู้สึกสงบขึ้นไหมสงบขึ้นไหมครับสงบขึ้นจิตใจ

0: ทำไมจิตใจลดอารมณ์ความรุนแรงเราก็จะนิ่งแล้วก็สงบใจเย็นมากขึ้นนะครับต่อมาครับเรามาดูลักษณะเด่นของบทอาขยานครูให้มาแล้ว4กรอบแสดงว่าต้องมีอยู่4ข้อที่เป็นลักษณะเด่นลองช่วยกันทายดูสิครับว่าลักษณะเด่นของบทอาขยานมีอะไรบ้างบทอาขยานเป็นบทร้อยกรองที่มีคุณค่านะแบ่งเป็นวรรคตอนลักษณะการแต่งต้องแต่งแบบไหนแต่งดีฉันทะลักษณ์ดีด้วยใช่ไหมถ้าฉันทะลักษณ์ผิดบทอาขยานบทนั้นจะมีคุณค่าไหมไม่มีก็ไม่เกิดความงามทางวรรณศิลป์เพราะว่าแต่งผิดฉันทะลักษณ์แล้วก็ความหมายข้อคิดต้องเป็นยังไงครับความหมายและข้อคิดต้องดีด้วยเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมกันเขาบอกว่าลักษณะเด่นของบทอาขยานเนี่ยต้องความหมายทางภาษาดีใช้ถ้อยคำภาษาที่ดีด้วยใช้คำง่ายๆเนี่ยกับใช้คำที่ดูลุ่มลึกดูมีความหมายดูไพเราะนักเรียนคิดว่าแบบไหนดีกว่ากันศิรวิทย์คิดว่าการใช้คำง่ายๆกับการใช้คำที่ดูลุ่มลึกแล้วก็มีความไพเราะศิรวิทย์คิดว่าคำแบบไหนดีกว่ากัน
1: ใช้คำที่ดูไพเราะดีกว่า
0: ไพเราะดีกว่าใช่ไหมครับปรบมือให้เพื่อนต่อมาข้อคิดดีอย่างที่บอกต้องมีข้อคิดที่ดีแฝงคติธรรมแฝงคุณธรรมให้เรานำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ต่อมาฉันทลักษณ์ดีฉันทลักษณ์เนี่ยต้องแต่งให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นกลอนสุภาพกาบยานี11กลอนดอกสร้อยกลอนสักกวาหรือคำประพันธ์ประเภทอื่นๆต้องแต่งให้ถูกต้องด้วยนะครับและสุดท้ายความหมายดีถ้าบทอาขยานแต่งแล้วไม่มีความหมายจะสอนใครได้ไหมไม่ได้ต้องมีข้อคิดมีความหมายที่ดีให้ผู้อ่านเนี่ยเกิดความซาบซึ้งแล้วก็เห็นคุณค่าก็จบไปแล้วเกี่ยวกับลักษณะเด่นของบทอาขยานนะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูหลักการท่องจำบทอาขยานพร้อมกันนักเรียนทราบไหมว่าหลักการท่องจำบทอาขยานเป็นยังไงทราบไหมครับมีอะไรบ้างทราบไหมปลายทางทราบไหมครับปลายทางทราบก็สามารถตอบคำถามกับครูประจำชั้นได้เลยนะครับตอบได้ไหมเวลาที่เราอ่านบทอาขยานเนี่ยเราเอาหนังสือมาเปิดดูก่อนใช่ไหมเวลาอ่านนักเรียนต้องทำไมใช้สายตาทำไมกวาดสายตาดูบทอาขยานไปทีละกี่วรรคทีละวรรคสามารถดูได้ทีละ2วรรคเลยเหรอกว่าสายตาดูทีละวรรคนะครับต้องดูตัวอักษรดูคำดูบทอาขยานไปทีละวรรคนะจะได้จำได้ง่ายมากขึ้นต่อมาต้องแบ่งจังหวะให้ถูกต้องอย่างเช่นเรื่องขุนช้างขุนแผนเนี่ยแต่งด้วยกลอนเสภาซึ่งมีลักษณะคำประพันธ์เหมือนกับกลอนสุภาพหรือกลอน8ถ้ามี7คำแบ่งอย่างไรถ้ามี7คำยังจำได้ไหมอ่ะใครจะตอบคำถามบ้างเอ่ยมี7คำ
2: 2 3 4
0: กลุ่มที่1เหมือนจะจำได้ถ้ามี7คำแบ่งจังหวะอย่างไร
2: แบ่งเป็น2 2 3ค่ะ
0: ถ้ามี8คำ
2: 3 2 3ค่ะ
0: ถ้ามี9คำ
2: 3 3 3
0: ครับปรบมือให้เพื่อนครับต่อมาต้องมีการเน้นเสียงสูงเสียงต่ำด้วยบางวรรคอาจจะต้องขึ้นต้นด้วยเสียงสูงบางวรรคก็จะต้องใช้เสียงต่ำนะครับเพื่อให้เกิดความไพเราะถ้าเสียงสูงอย่างเดียวตลอดบทอาขยานเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ฟังรู้สึกโอ้โหเสียงสูงจังเลยถ้าเสียงต่ำเกินไปก็ไม่น่าฟังนะครับต่อมาต้องออกเสียงให้ถูกต้องตามอักขระวิธีไทยถ้าเป็นคำควบกล้ามก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องถ้าเป็นคำที่มีตัวรอเรือและรอลิงก็ต้องออกเสียงให้ถูกต้องด้วยนะครับต่อมาครับเน้นอารมณ์ไปตามเนื้อเรื่องถ้าเป็นบทโศกน้ำเสียงก็ต้องสั่นเครือโศกเศร้าตามไปด้วยถ้าเป็นบทดุบทตื่นเต้นน้ำเสียงก็ต้องมีความเร้าใจตื่นเต้นไปตามเนื้อหานะครับสุดท้าย

0: ต้องท่องจำบทอักขยานด้วยความมั่นใจมายืนท่องหน้าห้องเรียนทำหน้าบูดบึ้งได้ไหมทำหน้าเศร้าได้ไหมทำหน้าแบบไม่มั่นใจได้ไหมไม่ได้เราต้องมีความมั่นใจเพราะว่าอย่างเช่นตอนที่ครูให้นักเรียนมาท่องให้คุณครูฟังบางคนก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวเลยไม่สบสายตาครูก้มหน้าก้มตาอย่างเดียวไม่สบสายตาครูเลยแบบนี้ก็เรียกว่าไม่มีความมั่นใจแต่บางคนยิ้มแย้มมั่นใจในการท่องจำบทอักขยานก็คือสบตาผู้ฟังโอเคนะจำได้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยครูก็มีคำถามมาถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางว่านักเรียนคิดว่าบทอักขยานเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามเนี่ยเป็นบทใดทราบไหมทราบไหมครับถ้าอย่างบางเรื่องสังทองในหนังสือเรียนก็จะมีตัวหนังสือที่เป็นตัวสีน้ำเงินเด่นขึ้นมาทำให้ทราบได้ว่าอ๋อบทนี้นี่เองที่เป็นบทอาขยานช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามนักเรียนทราบไหมว่าบทใดเป็นบทอาขยานทราบไหมกลุ่มที่สองทราบไหมครับทราบจากไหนอ่ะทุกคนเปิดหนังสือเปิดหนังสือวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่6ปลายทางเปิดด้วยนะครับเปิดหนังสือดูสิครับว่าบทใดเป็นบทอาขยานเราเรียนกันมาเกือบจะจบหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องขุนช้างขุนแผนแล้วเราเรียนเรื่องนี้กันมาได้สักพักแล้วนะครับใครบอกได้บ้างว่าบทไหนบอกได้ไหมบทไหนขึ้นต้นด้วยบทไหนขึ้นต้นด้วยวรรคไหนฉัตรมงคลฉัตรมงคลเจอแล้วนะครับเดี๋ยวปลายทางฟังคำตอบด้วยนะ
1: ขึ้นต้นด้วยประโยคว่าแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นซักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนครับ
0: ปรบมือให้เพื่อนบทอาขยานที่อยู่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามก็คือเป็นบทที่ขึ้นต้นด้วยวรรคที่ว่าแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นซักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนเมื่อสักครู่เพื่อนอาจจะอ่านผิดนิดหน่อยเป็นซักนะครับเราต้องอ่านว่าสักทราบแล้วนะครับตอนนี้ทั้งต้นทางและปลายทางทราบแล้วนะครับว่าบทอาขยานเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงานเนี่ยคือบทใดก็คือบทนี้นั่นเองเดี๋ยวให้ศึกษาไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็จะเป็นตอนที่ไหนตอนที่นางวันทองเจอกับพลายงามแล้วหลังจากที่นางวันทองเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะพลายงามหายไปไหนขุนช้างก็ลวงพลายงามไปฆ่านางวันทองก็เดินออกตามหาใช่ไหมครับกลางป่าสุดท้ายก็ไปเจอแล้วก็ทำไมกอดกันกอดกันเสร็จแล้วก็ตอนนี้เป็นตอนที่พลายงามจะต้องเดินทางไปหาย่าที่จังหวัดย่าของพลายงามชื่อว่าย่าทองประศรีของเรานั่นเองนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนางวันทองก็ได้กอดจูบลูกแล้วก็สั่งสอนลูกนะครับว่าการไปเป็นลูกผู้ชายเนี่ยจะต้องทำไมศึกษาเล่าเรียนให้ดีนะครับอาจจะต้องไปบวชเรียนแล้วก็ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตที่ดีด้วยนะครับซึ่งบทนี้ก็คือบทอาขยานของเรานั่นเองที่ทั้งต้นทางและปลายทางจะได้ฝึกท่องด้วยกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้ทั้งต้นทางและปลายทางเอาหนังสือขึ้นมาตอนนี้ทุกคนมีหนังสือแล้วใช่ไหมครับมีแล้วใครไม่มีก็ดูกับเพื่อนได้นะครับช่วยเพื่อนจังหวะเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแบ่งจังหวะการอ่านบทอาขยานของเราในวันนี้นะครับครูโอแบ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราให้นักเรียนเนี่ยศึกษาไปพร้อมๆกันนักเรียนก็ใช้ปากกาสีแดงสีดำสีน้ำเงินได้หมดหรือดินสอก็ได้ในการขีดแบ่งจังหวะวรรคตอนนะครับแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักคนอื่นสักหมื่นแสนไม่แม้นเหมือนจะกินนอนวอนว่าเมตตาเตือนจะจากเรือนร้างแม่ไปแต่ตัวแม่วันทองของลูกจงกลับบ้านเขาจะพานว้าวุ่นแม่ทูลหัวจะก้มหน้าลาไปมิได้กลัวแม่อย่ามัวหมองนักจงหักใจ ต้นทาง

ทางปลายทางก็ดูด้วยนะครับแบ่งจังหวะการอ่านบทอักขยานไปพร้อมๆกันต่อไปครับนางกอดจูบลูบหลังแล้วสั่งสอนอำนวยพรพลายน้อยละห้อยให้พ่อไปดีสีสวัสดิ์กำจัดภัยจนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียนลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียนแล้วพาลูกออกมาข้างท่าเกวียนจะจากเจียนใจขาดอนาจใจสุดท้ายแล้วนะครับต้นทางและปลายทางแบ่งให้ทันนะครับแบ่งจังหวะให้ถูกต้องถ้ามี7คำก็จะเป็น2 2 3หรือ2 3 2ก็ได้ถ้ามี8คำก็จะแบ่งเป็น3 2 3และถ้ามี9คำก็คือ3 3 3เก่งมากที่ยังจำได้การแบ่งจังหวะบทนี้นะครับลูกก็แลดูแม่แม่ดูลูกต่างพันผูกเพียงว่าเลือดตาไหลสะอื้นร่ำอำลาด้วยอาลัยแล้วแข็งใจจากนางตามทางมาเหลียวหลังยังเห็นแม่แลขม้นแม่ก็เห็นลูกน้อยละห้อยหาแต่เหลียวเหลียวเหลียวรับวับวิญญาโอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึงคำว่าตะลึงต้องออกเสียงตะเต็มเสียงนะครับยืนตะลึงและวรรคนี้ถ้าใครได้อ่านก็จะต้องออกเสียงให้ทำไมเป็นการทอดเสียงยาวโอ้เปล่าตาต่างสะอื้นยืนตะลึงแบบนี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ต้นทางและปลายทางก็น่าจะแบ่งจังหวะการอ่านบทร้อยกรองเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาศึกษาการอ่านบทอักขยานแบบทนองสนอพร้อมกันนะครับคำชี้แจงอ่านพร้อมกันครับ3 4

0: เพราะฉะนั้นเวลาที่นักเรียนฟังตัวอย่างการอ่านนะครับต้องตั้งใจฟังมีมารยาทในการฟังด้วยคุยแทรกได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ต้องตั้งให้ดีว่าเขาอ่านออกเสียงอย่างไรมีการเน้นเสียงสูงต่ำเพื่อความไพเราะนะครับถ้าพร้อมแล้วนั่งหลังตรงเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยนะครับ
2: บทอาขยานขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามผู้แต่งพระสุนทรโวหารหรือที่นิยมเรียกกันทั่วไปว่าสุนทรผู้ถ่ายทอดโดยนางสาวสุวรรณิดายุภานิช

0: ลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ฟังเกี่ยวกับตัวอย่างการอ่านออกเสียงบทอักขยานเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามมาแล้วเดี๋ยวครูโอเนี่ยจะให้ทั้งต้นทางและปลายทางฝึกท่องจำกันนะครับฝึกท่องเป็นแบบทำนองสนอพร้อมยังถ้าพร้อมแล้วตรงสู้ไม่สู้
1: สู้
0: สู้ไม่สู้
1: สู
0: ้สู้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ทั้งต้นทางและปลายทางนะครับฝึกท่องจำบทอาขยานแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาขอบคุณสื่อเสียงประกอบการสอนก่อนนะครับซึ่งการอ่านบทอาขยานนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณครูสุวรรณิดายุพานิชตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการนะครับโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับสังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครขอนแก่นนะครับเดี๋ยวจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเมื่อสักครู่บอกว่าสู้แสดงว่าต้องสู้ให้ถึงที่สุดนะครับฝึกท่องจำบทอาขยานถ้าพร้อมแล้วฝึกได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ฝึกอ่านไปแล้วเดี๋ยวนักเรียนจะต้องทำใบงานด้วยนะครับซึ่งกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับให้นักเรียนทำใบงานที่9โดยเขียนสาระสำคัญจากบทอาขยานเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนกำเนิดพลายงามที่นักเรียนได้ฝึกท่องกันไปนะครับเดี๋ยวตอนท้ายชั่วโมงเนี่ยหลังจากทำใบงานและเฉลยใบงานเสร็จแล้วครูโอจะให้ทั้งต้นทางและปลายทางฝึกท่องจำบทอาขยานไปพร้อมๆกันนะครับและตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะครับดูแลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมเมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูปลายทางเพื่อประเมินความถูกต้องนะครับใบงานของนักเรียนมีทั้งหมด3ข้อข้อแรกเนี่ยเขียนสาระสำคัญข้อที่2เขียนข้อคิดข้อที่3เขียนแนวทางการนำข้อคิดไปปรับใช้ถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

0: เดี๋ยวทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเราจะมาสรุปกิจกรรมพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวนักเรียนดูแนวคำตอบของใบงานครูโอนะครับสาระสำคัญของบทอาขยานบทนี้คืออะไรคำตอบคือความรักของแม่ที่มีต่อลูกนะครับเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่เสมอเดี๋ยวปลายทางก็บันทึกคำตอบไปพร้อมๆกับครูโอได้เลยนะครับถ้าใครเขียนไม่ครบก็เขียนเพิ่มเติมให้สมบูรณ์นะครับเขาบอกว่าความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับยากที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนหรือเปรียบเทียบได้และเมื่อลูกต้องจากแม่ก็คือพลายงานต้องจากนางวันทองก็จำเป็นที่จะต้องเข้มแข็งเอาตัวรอดให้ได้โดยการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเพื่อมีอนาคตที่ดีในภายภาคหน้านะครับต่อมาข้อที่2บทอาขยานเรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรแก่นักเรียนให้ข้อคิดอย่างไรครับความรักที่ยิ่งใหญ่เปรียบได้กับความรักของแม่ที่มีต่อลูกเนี่ยก็คือนางวันทองที่มีให้พลายงามยิ่งใหญ่มากหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบยากมากความรักของแม่เขาถึงบอกว่าพระคุณของพ่อแม่เนี่ยยิ่งใหญ่เหนือฟ้าเหนือมหาสมุทรนะครับต่อมาการศึกษาเล่าเรียนจะทำให้เรามีความรู้ก็คือเหมือนตอนที่นางวันทองเนี่ยสอนพลายงามให้ตั้งใจเรียนนะจะได้มีวิชาติดตัวนะครับและสามารถนำทักษะความรู้ที่ได้เนี่ยไปประกอบอาชีพได้นักเรียนไม่ต้องจดทุกตัวอักษรของครูโอนะครับนักเรียนก็สามารถสรุปย่อเขียนสั้นๆให้กระชับต่อมาครับข้อสุดท้ายนักเรียนจะนำข้อคิดที่ได้จากบทอาขยานบทนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรปลายทางก็คิดแล้วก็ตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับคำตอบคือมีความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาก็คือดังที่พลายงามเนี่ยที่กตัญญูรู้คุณต่อนางวันทองและก็ขุนแผนซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดนะครับต่อมาต้องตั้งศึกษาเล่าเรียนเนี่ยเป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้เลยในทุกๆวันเพราะว่านักเรียนเป็นนักเรียนอยู่ในวัยเรียนนะครับเพราะฉะนั้นต้องขยันเรียนศึกษาเล่าเรียนเพื่ออนาคตที่ดีจบไปแล้วและการสรุปบทเรียนในวันนี้ก่อนที่จะจากไปนะครับเดี๋ยวให้ต้นทางท่องจำบทอาขยานนะครับแบบทำนองสนอพร้อมยังต้นทางต้นทางพร้อมยังครับนั่งหลังตรงเดี๋ยวจะเริ่มจากกลุ่มที่1 นะครับก็จะถือไมค์ท่องจำบทอาขยานอ่านบทอาขยานนะครับ
1: แม่

0: อไปดีสีสวัสดิ์กำจัดภัย
1: จนเติบใหญ่ยิ่งยวดได้บวชเรียนลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจึงอดสาธรรมสม่ำเสมียน
2: แล้วพา

0: างพันผู้เพียงว่าเหลือตาลายิ่ง
1: สะอื่นสะอื่นลำอำราด้วยอะไร

0: Dansa ön ยืนตะลึง
1: ปรบมือให้ทุกคนเลยครับนักเรียนก็เก่งมากเลยนะครับกับการฝึกท่องจำบทอาขยานวันนี้ไม่ดีไม่เป็นไรแต่วันหน้าเดี๋ยวเรามาฝึกท่องกันใหม่นะครับและคำถามสรุปบทเรียนของเราในชั่วโมงนี้นะครับการท่องจำบทอาขยานมีคุณค่าและมีประโยชน์อย่างไรหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมไปแล้วนักเรียนคิดว่าการท่องจำบทอาขยานมีประโยชน์อย่างไรครับเป็นการฝึกการท่องจำฝึกวินัยไหมถ้าไม่มีวินัยไม่หมั่นฝึกฝนในการท่องจะจำได้ไหมครับ
2: ไม่ได้
1: นะครับก็จะเป็นการฝึกความจำของเราฝึกวินัยเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยทางภาษาไทยนะครับและก็สามารถนำข้อคิดจากไป
3: ปรับใช
1: ้โอเคครับนักเรียนเยี่ยมมากและบทเรียนครั้งต่อไปในชั่วโมงหน้าเราจะเรียนกันในเรื่องของคำสรรพนามน่ารู้คู่เรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับและสิ่งที่ต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้เรื่องคำสรรพนามใบงานเรื่องคำศัพท์

0: พระนามจากวรรณคดีเรื่องคุณช้างคุณแผนนะครับแล้วก็อย่าลืมหนังสือเรียนวรรณคดีดำน้ำด้วยสำหรับชั่วโมงนี้นะครับครูโอก็อยากจะฝากข้อคิดให้นักเรียนทุกคนเนี่ยนำข้อคิดและคุณค่าจากการท่องจำบทอาขยานเรื่องคุณช้างคุณแผนตอนกำเนิดพลายงามไปปรับใช้ก็คือการกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาและก็การศึกษาเล่าเรียนด้วยนะครับและวันนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอันไม่ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ยื่นฟ้องทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-litigation รวดเร็วแม่นยำแจ้งเตือนทุกขั้นตอนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันศาลปกครองได้พัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสในกระบวนการยุติธรรมระบบนี้ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยรองรับการใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาทั้งยังช่วยลดภาระการเดินทางและลดขั้นตอนที่ยุ่งยากหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนถึงประโยชน์ของระบบ e-litigation คือคดีระหว่างเจ้าของบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารขององค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นฟ้องคดีและยื่นคำขอวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาต่อศาลปกครองได้อย่างง่ายดายผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์โดยระบบนี้ช่วยให้การยื่นเอกสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำพร้อมมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติในทุกขั้นตอนคดีนี้เริ่มต้นจากการก่อสร้างอาคารสูง5ชั้นขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านพักอาศัยของผู้ฟ้องคดีในชุมชนแห่งหนึ่งการก่อสร้างทำให้เกิดเสียงดังฝุ่นละอองและแรงสั่นสะเทือนส่งผลให้บ้านของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายและชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตผู้ฟ้องคดีทำหนังสือร้องเรียนไป

0: ทางนายกอบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขความเดือดร้อนจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผ่านระบบ e-litigation เพียงแค่กรอกข้อมูลในระบบและแนบเอกสารหลักฐานระบบช่วยประมวลผลคำฟ้องให้อัตโนมัติทั้งยังสามารถติดตามสถานะของคดีและรับการแจ้งเตือนผ่านอีเมลได้ด้วยนอกจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอให้ศาลกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยร้องขอให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าศาลจะพิจารณาคดีเสร็จสิ้นพร้อมทั้งขอให้มีมาตรการควบคุมการก่อสร้างเช่นการจำกัดเวลาทำงานและการลดผลกระทบจากฝุ่นและเสียงหลังจากคู่กรณีทั้งสองฝ่ายได้ทำหนังสือชี้แจงประเด็นต่างๆเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์และศาลได้รวบรวมข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการพิจารณาคดีแล้วศาลวินิจฉัยว่ากรณีข้ออ้างเรื่องแบบก่อสร้างอาคารไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั้นเป็นกรณีที่ศาลจะได้วินิจฉัยในประเด็นเนื้อหาของคดีต่อไปจึงยังไม่มีเหตุเพียงพอที่จะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีระงับการก่อสร้างอาคารจนกว่าจะมีการพิจารณาคดีข้อเท็จจริงจนเป็นที่สุดในส่วนของมาตรการควบคุมการก่อสร้างนั้นศาลเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีมีได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัดจึงได้กำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชุมชนในระหว่างที่คดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับวันเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเช่นให้ทำการก่อสร้างได้เฉพาะวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาและในการนำวัสดุเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างให้กระทำได้เฉพาะช่วงเวลากลางวันระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ของศาลปกครองทำให้เห็นว่าเทคโนโลยีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมได้จริงทั้งผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างได้รับประโยชน์จากระบบนี้เพราะการยื่นฟ้องคดีเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสเพียงคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์ศาลปกครองและเริ่มต้นก้าวแรกสู่กระบวนการยุติธรรมที่ง่ายกว่าที่เคยอยู่บ้านก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิก
1: ลุงข้างบ้านนะคะชอบมาจอดรถหน้าบ้านเร่งเครื่องเสียงดังแถมยังเหม็นน้ำมันรถอีกร้องเรียนไปกับเขตกันแล้วก็ยังเหมือนเดิมไม่รู้จะทำยังไงดีเสียสุขภาพจิตสุดๆอยากจะฟ้องร้องให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย
2: มีประเด็นกับเพื่อนบ้านนี่เป็นปัญหาสุดคลาสสิกจริงๆนะครับแต่คุณพี่เช็คการทำหน้าที่ของทางเขตและเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆดีแล้วใช่ไหมครับว่ามีข้อบกพร่องไม่ได้รับการแก้ไขไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้นะครับมีผู้ฟ้องคดีท่านหนึ่งมีปัญหากับเพื่อนบ้านเรื่องที่จอดรถและชอบใช้พื้นที่ส่วนรวมทำกิจกรรมส่วนตัวร้องทางเขตแล้วผู้ฟ้องก็ยังไม่พอใจกับการแก้ไขปัญหาของทางเขตเลยยื่นฟ้องต่อผู้อำนวยการเขตเพราะละเลยต่อหน้าที่ทำงานล่าช้าและยังกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่าเมื่อผู้อำนวยการเขตได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ฟ้องคดีแล้วก็ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันไปตรวจสอบสถานที่และพบว่ามีการจอดรถยนต์บริเวณถนนตรงข้ามบ้านของผู้ฟ้องคดีเจ้าหน้าที่จึงได้แนะนำการจอดรถให้กับเจ้าของรถยนต์เพื่อความสะดวกของผู้สัญจรใช้ทางร่วมโดยให้จอดเป็นการชั่วคราวและให้จอดแนวขนานกับถนนไม่ควรจอดแนวทะแยงเพื่อความสะดวกของผู้สัญจรร่วมและไม่ให้ตั้งวางสิ่งของหรือวัตถุใดๆบนถนนและล้างรถบนถนนโดยเด็ดขาดศาลท่านเห็นว่าผู้อำนวยการเขตได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยตักเตือนแนะนำผู้กระทำความผิดสั่งให้ผู้กระทำความผิดแก้ไขจัดการทำความสะอาดความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยให้หมดไปนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ยังได้เข้าไปติดตามผลอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำเนินการตรวจตาและกวดขันเมื่อพบการกระทำความผิดก็ได้มีการจับกุมและเปรียบเทียบปรับหรือว่าได้ทำหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแล้วนะครับอีกทั้งยังมีหนังสือประสานแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าวไปยังสถานีตำรวจเพื่อให้ดำเนินการกรณีการจอดรถบริเวณหน้าบ้านของผู้ฟ้องคดีและมีหนังสือแจ้งผลการดำเนินการกับผู้ฟ้องคดีพร้อมกำชับผู้กระทำความผิดไม่ให้กระทำอีกและกำชับเจ้าหน้าที่ของตนให้ตรวจตาอย่างต่อเนื่องต่อไปถือว่าผู้อำนวยการเขตได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีแล้วนะครับกรณีนี้ไม่เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวราช้าเกินสมควรและไม่ได้เป็นการกระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดีอีกด้วยครับคดีนี้จึงพิพากษายกฟ้องคดีนี้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบตามหมายกำหนดและให้อำนาจแล้วไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าโดยได้มีการตรวจตาติดตามผลและดำเนินการ

แจ้งสถานีตำรวจให้ทราบข้อร้องเรียนเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าความเสียหายยังคงมีอยู่ก็สามารถร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้หากไม่มีการดำเนินการก็สามารถร้องเรียนต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อไปครับกราบเรียนคุณพี่นะครับร้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งว่าได้ร้องเรียนและประสานงานครบทุกขั้นตอนแล้วและหากเจ้าหน้าที่ยังละเลยหรือทำงานล่าช้าไม่ได้แก้ไขปัญหาและไม่มีอะไรดีขึ้นให้คุณพี่มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้เลยไม่มีการยกฟ้องเหมือนคดีนี้แน่นอนครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกโรงเรียนครับในชั่วโมงนี้ครับกลับมาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6อยู่กับครูทรงพลลิ้มทรงธรรมหรือว่าครูฝึกนั่นเองครับสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับคือเศษส่วนและการบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนนั่นเองครับและในเรื่องแรกสำหรับหน่วยนี้นะครับก็คือในเรื่องของทบทวนเศษส่วนที่เท่ากันครับนักเรียนและเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะครับนักเรียนต้องหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้ได้นั่นเองครับจากนั้นครับเดี๋ยวครูฟุกจะเริ่มนะครับมาทบทวนนะครับนักเรียนในตอนนี้นะครับครูฟุกมีรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับอยู่3รูปที่มีขนาดเท่ากันนะครับนักเรียนจากนั้นครับนักเรียนพิจารณาที่รูปแรกครับรูปที่1ครูฟุกนะครับจะแบ่งเป็นกี่ส่วนเนี่ยกี่ส่วน5ส่วนเท่าๆกันนะครับในรูปแรกนี้ครูฟุกจะแบ่งเป็น5ส่วนเท่าๆกันครับนักเรียนและครูฟุกจะระบายสีไปกี่ส่วนครับ
2: 4
1: ส่วนนั่นเองครับจากนั้นครับนักเรียนมาดูรูปที่2ครับครูฟุกนะครับจะแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกัน
2: 10ส่วน
1: ครูฟุกจะแบ่งเป็น10ส่วนเท่าๆกันครับและครูฟุกจะระบายสีไป8ส่วนใช่ไหมครับต่อไปดูรูปที่3ครับครูฟุกแบ่งเป็นกี่ส่วนครับ
2: 12
1: เท่าไหร่ครับ
2: 15
1: ส่วน15ส่วนเท่าๆกันนะครับแล้วครูฟุกจะระบายสีไป
2: 12ส่วน
1: 12ส่วนนั่นเองครับนักเรียนครับจากตรงนี้นะครับครูฟุกอยากจะถามนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับว่าส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดครับเดี๋ยวเราเริ่มที่รูปที่1นะครับนักเรียนครับรูปที่1นี้นะครับส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดให้นักเรียนเขียนลงในกระดานที่ประจำกลุ่มของตนเองเลยนะครับและนักเรียนปลายทางก็ตอบกับครูปลายทางเลยนะครับรูปที่1ก่อนนะครับนักเรียนรูปที่1ก่อนนะครับแสดงเศษส่วนใดครับเสร็จหรือยังนักเรียนปลายทางก็ตอบกับครูปลายทางได้เลยนะครับว่ารูปที่1นี้นะครับส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดเสร็จยังครับเสร็จแล้วชูขึ้นหน่อยครับเดี๋ยวครูฟุกจะตรวจสอบนะครับทุกกลุ่มตอบเศษ4ส่วน5ถูกต้องครับเก่งมากครับปรบมือกับตนเองเพราะว่าอะไรครับนักเรียนเพราะว่าในรูปที่1นี่ครับครูฟุกแบ่งเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันครับกี่ส่วน5ส่วนเท่าๆกันนะครับครูฟุกระบายสีไปกี่ส่วน
2: 4
1: ส่วนใน5ส่วนใช่ไหมครับสามารถเขียนแสดงเศษส่วนเป็นเศษ4ส่วน5นั่นเองครับต่อไปครับรูปที่2นะครับส่วนที่ระบายสีแสดงเศษส่วนใดครับนักเรียนปลายทางตอบกับครูปลายทางได้เลยนะครับ